0: ตรีว่าการกระทรวงเกษตรเมื่อวานนี้ก็แสดงความมั่นใจว่าสมการจะไม่เปลี่ยนหรอกหมายถึงสมการทางการเมืองคุณสุริยะระบุนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยให้เกียรติพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆความสัมพันธ์มีความราบรื่นโดยตลอดนักข่าวก็ถามนะครับทุกผู้ชมหลังจบวิปายจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนสมการไหม
1: คุณสุริยะตอบว่าคิดว่าไม่น่ามีเหมือนที่ท่านนายกพูดนั่นแหละ
2: คือผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่จะสบายใจหรือไม่สบายใจนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางเราคิดว่าทางฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบนะครับในการทำงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองจริงๆก็ได้ทำงานร่วมกับทางพรรคภูมิใจไทยมา อยู่ตลอดเวลาที่มีการร่วมรัฐบาลกันมาสิ่งที่ทางภูมิใจไทยมีการเสนอข้อมูลอะไรมาต่างๆในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่ฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทางรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงน่าจะสามารถชี้แจงตอบคำถามที่ฝ่ายค้านตั้งมาได้ครับที่ผ่านมาทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดีครับ
3: ครับ ครม.แล้วดึงพรรคชาติธรรมมาร่วมอ่ะค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวตามกันดูปิดเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อไปดูภาพที่น่าตระหนกตกใจสักภาพนึงวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งที่ราชบุรีชายคนหนึ่งกำลังล้างทำความสะอาดถังใส่นมบัวอยู่บรรยากาศมันฝนตกฟ้าร้องจู่ๆเปรี้ยงลงมาบริเวณจุดใกล้เคียง

0: จ้าของคลิปคุณสุนิสาระบุนะครับนี่เป็นฟ้าผ่าดีที่ไม่เป็นไรแต่ยืนยันว่าชาไปทั้งตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือชาไปทั้งตัวคือที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือแฟนของคุณสุนิสาชื่อคุณชัยวุฒิอายุ39ค่ะ
0: เหตุเกิดที่บ้านโป่งราชบุรี
1: กำลังทำความสะอาดถังนมวัวอยู่คุณชัยวุฒิบอกแล้วก็เอาถังมาแขวนที่เหล็กตอนนั้นฝนตกฟ้าร้องแล้วฟ้ามันก็ผ่าลงมาตรงนั้นเลยอะค่ะ
0: กระดุ้งสุดตัวเลยเนี่ย
1: มันเหมือนฟ้ามันจะลงมาที่หลังของคุณชัยวุฒินะคะชาทั้งตัวค่ะ
0: จนถึงตอนนี้เนี่ยกำมือยังไม่ค่อยจะไหวเลยเนี่ยนักข่าวไปเจอตัวมาแล้วเนี่ยมือบวมนิดหน่อยเสียงคุณชัยวุฒิใช่ไหม
2: ล้างจะเสร็จอยู่แล้วฟ้ามันก็ลงเลยก็ฟ้าผ่าเปี้ยงเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนตรงไหนเพราะมันชาไปแล้วก็ชาไปเลยก็มีตกใจบ้างเนี่ย
0: 7:04 น.เดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555055

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดูแลสุขภาพด้วยอลิเซีย 5,000 ขาวละอสารสกัดกระเทียมสดไทยให้สารอลิซินไร้กลิ่นกระเทียม
7: 25ตุลาคมกลายเป็นว่ากทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกกับภาคกลางฝนยังเยอะอยู่นะครับนี่ฮะ 60% ของพื้นที่เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้
8: ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
7: เดี๋ยวกลับมาติดตามเราอาจจะเห็นข่าวน้ำท่วมถดถอยไปในพื้นที่สื่อแต่ความจริงยังมีปัญหาใหญ่อยู่ณขณะนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นประชาธิปัตย์สักหน่อยโลตัสเขามีกระเป๋า32ปีคอลเลคชัน
8: ที่เป็นไอเทมการเฉลิมฉลองครบรอบ32ปีของโลตัสค่ะรอบแรกเนี่ยหมดไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นคอลเลคชัน2ที่ออกมาแล้วค่ะกับกระเป๋า32ปีคอลเลคชันเป็นลายลิขสิทธิ์จาก4แฟรนไชส์ดังนะคะทั้งดิสนีย์พิกซ่ามาร์เวลแล้วก็ Star Wars ค่ะรอบนี้จะเปิดให้แลกซื้อกระเป๋าตั้งแต่วันที่15ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะแลกซื้อได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมซื้อสินค้าใดก็ได้ใน Lotus สาขาใหญ่ครบ600บาทหรือซื้อแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการครบ300บาทก็แลกซื้อใบสีน้ำเงินใบสีน้ำเงิน The Dreamer ค่ะได้แค่ราคา32บาทนะคะ
7: 32บาทเองเหรอ
8: ส่วนใบที่เป็นลายตาราง The Joyful แลกซื้อได้ที่ Lotus Go Fresh ค่ะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครบ300บาทหรือสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการเพียง150บาทก็แลกซื้อได้ในราคา32บาทเหมือนกัน
7: ลายได้กระสิทธิ์นะ
8: ใช่ค่ะนอกจากนี้ทุกครั้งที่เอากระเป๋า32ปีคอลเลคชันไปช็อปเนี่ยให้เอาป้ายแท็กสีเหลืองไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ช็อปครบตามยอดที่กำหนดเนี่ยจะได้รับคอยพิเศษเพิ่มอีกแล้วคอยนี้เอาไปเป็นส่วนลดได
7: ้
8: สำคัญที่สุดก็คือสะสมกระเป๋าให้ครบทั้ง4ลายยิ่งคุ้มค่ะเพียงนำกระเป๋ากลับมาช็อปก็รับคอยเพิ่มสูงสุด120คอยต่อสัปดาห
7: ์
8: พร้อมคูปองส่วนลดสูงสุด150บาททั้งหน้าสาขาและออนไลน์นะคะLotus เขาฉลองครบรอบ32ปีคุ้มล้นกระเป๋าขนาดนี้คุณผู้ชมรีบไปช็อปกันได้จำง่ายๆใบสีน้ำเงินไปที่ Lotus สาขาใหญ่ลายตารางไปที่ Lotus Go Fresh กระเป๋ามีจำนวนจำกัดแล้วรอบนี้เขาบอกทั้งหมดแล้วหมดเลยค่ะ
7: เหมือนรอบที่หนึ่งก็หมดไปแล้วถูก
8: ไหมใช่ยิ่งมีครบยิ่งคุ้มนะคะเอากระเป๋ากลับมาช็อปรับความคุ้มกันได้เลย
7: และท่านผู้ชม
8: แฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้ Lotus เขาฝากกิฟต์การ์ดมาให้5รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทค่ะ
7: ฮะ
8: 3,000 บาท5รางวัล
7: 3,000 เลยเหรอ
8: ค่ะ
7: เหมือนให้เงินน่ะเป็นโลตัสกิฟต์การ์ด 3,000 บาทท่านละ 3,000 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติแสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่าอะไรดีวงเล็บว่านาฬิกาก็แล้วกัน นาฬิกานายก
8: นาฬิกานายก
7: เป็นเงื่อนไข
8: ค่ะ
7: ข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมนาฬิกานายกเพราะเดี๋ยวจะเข้าข่าวนี้5ท่านท่านละเท่าไหร
8: ่ 3,000 บาทค่ะเป็นกิฟต์การ์ดจากโลตัสนะคะ
7: อ้าวโอ้ ยุคนี้ 3,000 นี่เรื่องใหญ่มากกลับมาว่ากันต่อพูดถึงนาฬิกานายกก็ผมจะพูดถึงเมื่อวานนี้ในระหว่างที่มีการประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรียกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลกเพราะมีผู้ว่าแบงค์ชาติมีประธานรัฐมนตรีคลังของหลายประเทศมารวมตัวกันรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในแวดวงเศรษฐกิจของโลกเนี่ยในการประชุมประจำปีของ IMF และ World Bank ในจังหวะนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศอย่างบูมเบิร์กเขารายงานว่านายกอนุทินเนี่ยใส่นาฬิการาคาไม่ถึง 2,000 บาทนะนี่บูมเบิร์กรายงานว่านาฬิกาคาซิโอราคาไม่ถึง 2,000 บาทแต่เขาตีความวิเคราะห์ว่าไม่ถึง 2,000 แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจทางการเมืองของไทยจากนาฬิกาหรูหลักล้านสู่คาซิโอเรือนละไม่ถึง 2,000 บูมเบิร์กรายงานปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในการเมืองไทยว่า
8: เมื่อนาฬิกาดิจิตอลธรรมดาก
7: ลายเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะ
8: และความใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรี
7: เรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่า
8: ในโลกการเมืองที่นาฬิกาหรูมักจะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งวันนี้นาฬิการาคาเพียง60ดอลลาร์สหรัฐกลับอาจจะมีความหมายมากกว่านาฬิกาโรเล็กซ์ราคาแพงหลายร้อยเท่า
7: เพราะเหตุใดคาซิโอเรือนนี้ถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองบูมเบิร์กรายงานว่าน
8: าฬิการุ่นคาซิโอ AE 1200WH หรือที่นักสะสมเรียกว่าคาซิโอรอยัลเนี่ยค่ะกำลังปรากฏอยู่บนข้อมือของรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงและพันธมิตรทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล
7: รัฐมนตรีเยอะมากที่เราเห็นนะคุณสิริพงษ์เนี่ยมี2เรือนเลยอังคสุกุลเกียรติข้าราชการระดับสูงมหาไทยเนี่ยคนสำคัญจำได้ไหม
8: ค่ะ
7: ที่ไปขึ้นรถ
8: จำได้ค่ะใส่ทุกท่านแล้วก็พันธมิตรทางการเมืองของคุณอนุทิน
7: พันธมิตรทางการเมือง
8: อันนี้บูเบิร์กใช
7: ้คำธรรมนัสพรหมเผ่าใช่ไหม
8: ค่ะ
7: ที่ถอดให้กับมือเลยอ่ะบูมเบิร์กเขารายงานว่ายังไง
8: ความพิเศษของนาฬิกานี้ไม่ใช่ราคาแต่เป็นที่มาของมันเพราะคุณอนุทินเป็นผู้ซื้อนาฬิกาและนำไปสลักชื่อของตัวเองเอาไว้ด้านหลังก่อนจะมอบให้บุคคลใกล้ชิด
7: เพราะฉะนั้นบูมเบิร์กระบุว่านาฬิกาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบอกเวลา
8: แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการเมือง
7: การได้รับการและการยอมรับการได้รับการยอมรับจากผู้นำรัฐบาลหมายถึงนี่คือสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและการรับการยอมรับจากนายกรัฐมนตรีอนุทิน
8: จนเกิดคำเรียกกลุ่มผู้สวมใส่นาฬิกานี้ว่าคาซิโอคอนเน็กชัน
7: คือเดิมเนี่ยมันล้อมาจากหนังไงอันนั้นเป็นคาซิโนอันนี้คือคาซิโอรอยัลใช่ไหม
8: ค่ะ
7: อันนี้ก็มาเป็นคาซิโอคอนเน็กชันคาซิโอคอนเน็กชันของขวัญราคาถูกแต่คุณค่าทางความสัมพันธ์เนี่ยประเมินไม่ได้ทีเดียวนะบูมเบิร์กเขาว่า
8: แล้วก็ยก
7: หนึ่งในผู้ได้รับนาฬิกาก็บูมเบิร์กเข้าไปคุยด้วยเนี่ย
8: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะพูดกับบูมเบิร์กว่าหลังได้รับนาฬิกาจากคุณอนุทินในการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาก็สวมใส่มันแทบจะทุกวัน
7: ถึงขั้นบอกถ้าไม่ได้ใช้นาฬิกาหรูราคาหลายหมื่นดอลลาร์ที่ผมมีอีกแล้วเลยนะและสิริพงษ์อธิบายกับบูมเบิร์กว่า
8: คุณค่าของสิ่งที่เราสวมใส่มันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนมอบให้
7: บูมเบิร์กระบุนะครับท่านผู้ชมนาฬิกาเนี่ยคุณอนุทินมักจะไปซื้อ
8: จากร้านค้าขนาดเล็กหรือตลาดค่ะระหว่างเดินทางลงพื้นที่ในกรุงเทพก่อนเอาไปสลักชื่อแล้วก็มอบให้กับคนอื่นที่น่าสนใจอันนี้บูมเบิร์กเขาบอกคนที่ได้รับนาฬิกาบางคนนะคะเปรียบเทียบกันว่าถ้าใครได้รับสายโลหะเป็นยังไงถ้าใครได้รับสายเรซินเป็นยังไงเหมือนกับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่มันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งของที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่สูงอาจจะมีคุณค่าทางสังคมและความสัมพันธ์สูงมาก
7: นาฬิการุ่นนี้ถูกเรียกขานในกลุ่มของคนที่สวมใส่ว่าอะไรนะ
8: คาซิโอคอนเน็กชันค่ะ
7: คาซิโอคอนเน็กชันเหรอนี่ไงถึงให้วงเล็บไง
8: ว่านาฬิกานายก
7: หมายถึงถ้าใครใส่เนี่ยรู้ใช่ไหมว่าใกล้ชิดล่าอะไรนะความสัมพันธ
8: ์ค่ะพันธมิตร
7: อันนี้เขาวิเคราะห์บูมเบิร์กในระหว่างที่แอมเบฟกับเวิร์ลแบงค์มาจัดประชุมที่เมืองไทยท่านผู้ชมกลับมาเรื่องอุทกภัยกันเมื่อวานนี้ตื่นเต้นกับผสมคนจู่ๆกทม.ออกประกาศบอกว่าตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยน้องไบรท
8: ์ค่ะ
7: อบาย3โมงขึ้นเป็นต้นไป
8: แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองหลวงแพ่งเขตหนองจอกลาดกระบังให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงบ่าย3โมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะโดยระบุว่าให้ติดตามสถานการณ์ในน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
7: ลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย
8: ์ซึ่งอาจจะส่งผลให
7: ้
8: ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าก็คือแจ้งตอนประมาณบ่าย 2:20 ก็แจ้งเตือนว่าตอนบ่าย 3:30 นระดับน้ำจะสูงขึ้น
7: แปลความว่าอะไรคือเป็นการระบายน้ำจากเชิงเทราเข้ากรุงเทพนั่นเองเพื่อจะให้มาลงคลองประเวศบุรีรัมย์ปกติในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องเอาออกจากกรุงเทพไปฉะเชิงเทราคือระบายน้ำกรุงเทพเนี่ยไป2ทางทางหนึ่งไปเจ้าพระยาอีกทางหนึ่งไปตะวันออกไปฉะเชิงเทราเดี๋ยวไปลงแม่น้ำบางปะกงปรากฏรอบนี้ทางนั้นคงไม่ไหวสุดท้ายก็มีการประสานกับกทม.ว่าเขาเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตของหนองจอกกับบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเพื่อจะให้มาลงคลองประเวศบุรีรัมย์และจะได้ผันออกไปทางเจ้าพระยาจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะที่ติดกับคลองที่ว่านี้เพิ่มสูงขึ้นในอีก1ชั่วโมงคือบ่าย 3:30 นพื้นที่เฝ้าระวังก็คือ
8: แขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งของเขตหนองจอกค่ะ
7: และ
8: แขวงขุมทองของเขตลาดกระบัง
7: แขวงขุมทองของเขตลาดกระบังเข้าใจได้เลยเมื่อวานนี้มีประเด็นที่ชาวบ้านที่นั่นสารแดงตำบลสารแดงลุกเหอบุกประตูระบายน้ำจี้เปิด50เซนเพื่อระบายน้ำฝั่ง8ริ้วเข้ากรุงเทพบ้างหลังจากน้ำท่วมขังกระทบ 1,800 หลังคาเรือนและสุดท้ายก็ยอมเปิดตามพ่อเรียกร้องและกรุงเทพต่อมาเตือนไงอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้นายกอบต.สารแดงพร้อมด้วยกำนันตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานำประชาชนหลายร้อยคนไปรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งหมู่13ที่ตำบลสารแดงซึ่งเป็นเขตติดต่อเมืองฉะเชิงเทรากับหนองจอกกทม.เรียกร้องให้ชนประธานเนี่ย
8: เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ฉะเชิงเทราค่ะ
7: การรวมตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากชาวบ้านได้รับแจ้งว่ากรมชลจะยกบานประตูแค่30เซน
8: แล้วชาวบ้านเขาเห็นว่ามันยังไม่พอต่อการระบายน้ำที่สะสมอยู่ในพื้นที่อะค่ะ
7: เรียกร้องให้เพิ่มเป็น50เซนเพื่อให้น้ำจากฝั่งฉะเชิงเทราไหลเข้ามาในกรุงเทพฝั่งหนองจอกบ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่น้ำท่วมขังมานานตอนแรกกรมชลแจ้งว่าได้รับคำสั่งว่ายก30เซนเท่านั้น
8: ชาวบ้านก็เลยไม่พอใจตะโกนโห่ร้องบอกต้องยกมากกว่า30เซน
7: นี่ฮะจะเห็นภาพพ่อบอกว่าน้ำมันเน่าแล้วส่งกลิ่นเหม็นเอาออกไปบ้างกระทั่งบ่ายโมงครึ่งหลังการพูดคุยก็เป็นอันว่าเจ้าหน้าที่ชนประทานยอมเปิดประตูระบายน้ำขึ้น50เซนตามข้อเรียกร้อง
8: ชาวบ้านก็เลยพอใจและแยกย้ายกันกลับไปค่ะ
7: และเป็นผลให้กทม.ต้องประกาศนี่แหละ
8: ค่ะ
7: เอาไปฟังเสียงชาวบ้านสักหน่อยคุณบุญช่วย
9: เน่าเลยนอนยังจะกินน้ำเน่าปลาเน่าเลย
10: บ้านยังแค่นอบ้าน
9: แค่เดินต้องใส่บูทเลยในบ้าน
10: ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ปีเยอะหลายปีอ่ะ
9: ไม่รู้อย่างอ่ะอยากให้เปิดท่อระบายออกไปนอก
10: แถมมีคนพิการอีกด้วย
11: เป็นเดือนแล้วจะเป็นเดือนแล้ว
9: ทุกวันนี้หนักกว่าเก่าอีก
11: หนักกว่าเก่าเพราะเขาไม่ได้เปิดลงไปถ้าเปิดลงไปก็ยังช่วยบรรเทาได้ใช่ไหม
9: วันนี้มันง่ายขึ้นวันนี้เมื่อวานกับวันนี้ขึ้นเยอะเลยว่ะ
11: ไม่ไหวแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรกำนันรถหลุมแห้ง
7: เห็นภาพคืนในอบต.ก็อธิบายอย่างที่บอกไปวันก่อนแหละท่านผู้ชมคือจุดนี้เนี่ยตำบลสารแดงฉะเชิงเทราเนี่ยรับน้ำที่ผันจากกทม.และปทุมธานีผันออกไปตอนตะวันออกนึกออกใช่ไหมนั่นแหละตรงแถวองครักษ์อะไรประมาณนั้นน่ะไล่เรียงออกไปเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่24กันยามวลน้ำจากนครนายกกับคลองชลประทานสายต่างๆก็ไหลลงมาสมทบอีก ก็ทำให้น้ำสะสมในพื้นที่สูงต่อเนื่องจะหวังเฉพาะการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงมันยากเพราะปัจจุบันน้ำบางปะกงสูงกว่าน้ำในคลองประมาณเมตร20มันไม่ออกประกอบกับบางช่วงน้ำทะเลหนุนก็เลยต้องมาขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝั่งกทม
8: ให้เร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านคลองดาดค่ะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่สะสมอยู่ในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
7: สุดท้ายก็ยอมเปิด50เซนและก็อย่างที่บอกไปไปดูภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้ 5:55 นเกือบ 6:00 นเป็นเรื่องที่น่ายินดีพอประมาณก็คือถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวคลอง6วามุ่งหน้าคลอง22น้ำลดลงเยอะมากเห็นเส้นบนผิวถนนจราจรชัดเจนนี่ไปดูภาพซึ่งนี่ดีขึ้นแล้วเหรอเนี่ย
8: ค่ะก็คือเริ่มเห็นเส้นถนนแต่มันก็ยัง
7: นี่ดีขึ้นจริงๆใช่ไหม
8: ค่ะ
7: แน่นอนครับอีกด้านหนึ่งก็คือปราจีนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างมีภาพซึ่งคุณเอกชัยเนี่ยแชร์ภาพถนนสายพนมบ้านสร้างหรือ3076เป็นถนนเชื่อมของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่รถสัญจรไม่ได้เลยเรืออย่างเดียวล่าสุด
8: น้ำลดลงไปบ้างแล้วค่ะ
7: จุดนี้เนี่ย
8: คือบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านสร้างตรงยูแรมนะคะรถกระบะเนี่ยผ่านได้แล้ว
7: แต
8: ่ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันยังมีน้ำที่ไหลผ่านถนนอยู่แบบนี
7: ้
8: รถจะวิ่งได้ก็คือช่องขวาสุดน้ำจะอยู่ประมาณครึ่งล้อ
7: แต
8: ่ซ้ายสุดกับริมทางเนี่ยน้ำยังท่วมนะคะ
7: ประชาชนเอามาจอดหนีน้ำยังมีอยู่เลยและจับปลาที่ต้องมานี่ลดแล้วใช่ไหมลดแล้วนะอ่ะแค่นี้ก็ถือว่าลดแล้วก็ยังดีใจอยู่นะจะเห็นภาพเลยเนี่ย
12: ตรงที่มีแดมยังไม่ทั่วตัวหนาปลาน้ำเริ่มลงแล้ว
7: ปิดท้ายกันตรงที่เมื่อวานนี้บางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทราระดับน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่านักข่าวไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไปแจกถุงยังชีพกับขนมรวมถึงช่วยผู้สูงอายุพบคุณยายวัย81ปีบนบ้านไม้สองชั้นนั่นก็แปลว่าถูกทิ้งอยู่ที่บ้านเนี่ยหมายถึงความรู้สึกแกหลั่งน้ำตาทีเดียวเมื่อเห็นมีคนใจดีมาเยี่ยมเนี่ย
8: แล้วก็เอาถุงยางชีพมาให้อะค่ะ
7: โดยระบุว่านอนผวาน้ำมันขึ้นลงโดยเฉพาะยามค่ำคืน
8: ที่ลูกก็เพิ่งจะผ่าตัดนอนรักษาตัวอยู
7: ่ยายบอก81ปีตั้งแต่เกิดมา
8: เพิ่งจะเจอน้ำท่วมหนักจนจุกในหัวอกก็วันนี้
13: ไม่ขนาดนี้
14: นี่ยังน้อยนะเข้าบ้านนะหลับมั่งตื่นมั่งเลย
13: เพราะน้ำ
14: บางทีก็สามทุ่มสองทุ่มยายก็จงลุกขึ้นมากวาดเอาทำไมงั้นเลนไง
13: อย่าท้อนะคุณยาย
14: ขอบคุณค่ะคุณขา
13: เดี๋ยว
14: เดี๋ยวน้ำมันเพิ่งจะนั่ง
13: เดี๋ยวจะบอกให้หน่วยงานมาช่วยครับ
14: เดี๋ยวยายก็จะได้ล้างถ้วยล้างชามต้องคอยปาดลูกไม่งั้นเดี๋ยวเป็นขี้เลน
7: ส่วนของใหม่จากฝนรอบนี้ชลบุรีฝนถล่มศรีราชาเมื่อวานนี้6โมงเย็นบวกกับน้ำทะเลหนุนฝนก็คือ2ชั่วโมงถนนหน้าก่อลอยศรีราชาและสุรศักดิ์ถนน9กิโลศรีราชาชลบุรีน้ำเป็นอย่างนี้ซ้ำด้วยน้ำทะเลหนุนอีกก็ทำให้ระบายช้าจากศรีราชาชลบุรีออกไประยองน้ำท่วมซอยสุพรรณที่อำเภอปลวกแดงซ้ำอีกรถเล็กผ่านไม่ได้จักรยานยนต์จมน้ำกว่าครึ่งคันเพิ่งลดไปตอนตีสี่นี่เองอันนี้เป็นฝนรอบล่าสุดนี้เป็นรายงานเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งเนี่ยน้องไบร์ท
8: ค่ะฝนตกหนักนะคะรถเสียเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์
7: ส่วนจันทบุรีถัดออกไปน้ำป่าทะลักอำเภอสอยดาวจันทบุรี
15: รถยนต์เขาจอดอยู่นู่นครับ
7: เมื่อวานนี้6โมงเย็นน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสอยดาวจันทบุรี
8: เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนานค่ะตอนนี้หลายตำบลเสียหายนะคะ
7: ขออนุญาตคุณสุชาติโพสต์คลิปน้ำป่าหลากเข้าท่วมชุมชนพื้นที่บ้านนากระจายที่ตำบลสายขาวอำเภอสายดาว
8: น้ำป่าเนี่ยพัดเอาดินและโคลนจากภูเขาลงมาสู่ข้างล่างค่ะทั้งขุ่นทั้งเชี่ยวนะคะ
7: และอีกภาพหนึ่งคุณชนิดาพาน้ำป่าเข้าท่วมชุมชนบ้านนากระจายเช่นเดียวกัน
8: ชาวบ้านบอกปีนี้น้ำป่ารอบที่2แล้วแล้วมันขุ่นมากเนี่ยค่ะแล้วก็เชี่ยวด้วย
7: โอ้เสร็จจากนี้เดี๋ยวต่อไปดูภาพของคุณสุนีน้ำป่าทะลักจากเขาสอยดาวที่คลองไซขาวหมู่9บ้านไซแก้วบริเวณหัวฝายเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวกรากเริ่มล้นบริเวณสะพานข้ามฝายคนที่มาเฝ้าดูสถานการณ์กังวลว่าจะทะเข้าท่วมและภาพนี้ที่บ้านคลองไซเทศบาลเขตเทศบาลตำบลสอยดาวเลย
8: น้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายไปประมาณ10หลังค่ะ
7: 7:27 น.เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดูแลสุขภาพด้วยอาลิเซีย 5,000 ขาวละอสารสกัดกระเทียมสดไทยให้สารอาลิซินไร้กลิ่นกระเทียม
4: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
5: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
8: ๆว้าตาชีกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร Service Center 1795
7: ว้าตาชีไม่ซื้อไม่ได้ละ
9: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
11: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727 รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
12: Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
13: All new Mitsubishi X-Force HEV All new Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่านี่สาธารณะนี่สาธารณะเป็นเงื่อนไขจริงจังหน่อยนะครับทุกผู้ชมอาจจะ ไม่ใช่เรื่องดราม่าแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวนี่สาธารณะเป็นเงื่อนไข
12: ข้อความมาให้ดวลใจนะคะ
13: อ
12: ่ะ
13: และเราว่ากันต่อเลยเรื่อง IMF นะครับท่านผู้ชมเราจัดประชุม IMF กับ World Bank เมื่อวานนี้กรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสซาลีน่ากอเกียว่าเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงขึ้นขณะที่กันชนด้านพลังงานและการค้าของหลายประเทศลดลงอัตราเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยก็เลยกลายเป็นภาระเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่เผชิญวิกฤตซ้ำหลายครั้งคริสซาลีน่าเนี่ยระบุนะครับกรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่ากันชนรองรับความเสี่ยงของประเทศต่างๆทั้งด้านพลังงานและการคลังกำลังลดลงหมายถึงราคาพลังงานสูงฐานะการคลังขณะที่อัตราเงินเฟ้อหลายพื้นที่อยู่ในภาวะสูงลดลงได้ยากก็ส่งผลให้ดอกเบี้ยเนี่ยสูงขึ้นและมันเท่ากับยิ่งเพิ่มแรงกดดันกับการชำระหนี้โดยเฉพาะในประเทศที่ได้ผลกระทบจากแรงกระแทกซ้ำแรงกระแทกซ้ำๆจนทำให้ระดับหนี้เพิ่มสูงขึ้นขณะที่แนวโน้มทางการเติบโตเศรษฐกิจโลกมันถูกดึงมาใน2ทิศทางที่ตรงกันข้ามกันทางหนึ่งถูกฉุดหลังจากผลกระทบด้านพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางตัวเนี้ยฉุดขณะที่ฝ่ายหนุนฝั่งดึงกลับคือแรงหนุนด้านอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่าเราคาดว่าเศรษฐกิจโลก
12: จะเติบโตประมาณร้อยละ 3.1 ในปี69ค่ะก็คือปีนี้ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการเมื่อเดือนเมษายนแต่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.4 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
13: ประเทศลักษณะไหนประเทศไหนที่มีผลการดำเนินการทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีประเทศที่ค่อนข้างดีคือประเทศที่เศรษฐกิจ
12: มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับห่วงโซ่อุปทานด้าน AI ค่ะ
13: ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยนะปรับตัวค่อนข้างดีหลายประเทศในเอเชียรวมถึงไทยมาเลเซียเกาหลีใต้กับสิงคโปร์นอกจากนี้ที่ปรับตัวได้ค่อนข้างดีก็คือประเทศส่งออกพลังงาน
12: อันนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเช่นกัน
13: ประเทศที่กำลังกระทบหนักที่สุดคือประเทศรายได้ต่ำ
12: รวมถึงประเทศเปราะบางและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
13: IMF ระบุว่าหลายประเทศไม่ได้ใช้ประโยชน์จากช่วงฟื้นตัวหลังโควิดระบาดเพื่อสร้างกันชนทางการคลังกลับคืนมาเมื่อเกิดแรงกระแทกครั้งใหม่แต่ละครั้งระดับนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นทั้งนี้มีข้อที่น่าสนใจนะครับทุกชมIMF เรียกร้องว่าผู้กำหนดนโยบายประเทศต่างๆต้องเร่งซ่อมแซมฐานะการคลังก่อนที่รอยร้าวจะขยายตัวขณะนี้เป็นเวลาที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีทบทวนและปรับการใช้จ่ายให้เหมาะสมหมายถึงลดการใช้จ่ายตลอดจนปรับปรุงการบริหารการเงินการจัดการด้านการเงินของภาครัฐนี่ฮะแปลความก็คือแอร์เบฟมองว่าประเทศต่างๆควรจะเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินการคลังของประเทศเพื่อเตรียมรับมือความผันผวนที่เรียกว่าต้องมีกันชนเอาไว้นั่นแหละผ่านการเพิ่มรายได้ภาครัฐเพิ่มรายได้จัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ปรับโครงสร้างรายจ่ายคือลดรายจ่ายและยกระดับ
12: ประสิทธิภาพการบริหารการคลังค่ะ
13: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่บอกนะครับว่าบางประเทศอาจจะยังจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งเข้มงวดก็แปลว่ามีความเจ็บปวดในหมู่ประชาชนขณะเดียวกันเธอระบุนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับกรณีเมื่อราคาพลังงานคือน้ำมันแก๊สและราคาอาหารค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลประเทศต่างๆควรคุ้มครองประชาชนแต่ไม่ใช่ตึงราคาหมายถึงการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางอย่างตรงเป้าหมายและทำแบบชั่วคราวและต้องรักษากลไกราคาหมายความยังไงหมายความว่าการช่วยเหลือประชาชนในช่วงราคาพลังงานสูงอาหารแพงหมายถึงค่าครองชีพ IMF แนะนำให้รัฐบาลเปลี่ยนจากการอุดหนุนราคาทั่วหน้าไปสู่การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ตรงเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพโดย IMF ระบุว่าการอุดหนุนพลังงานแบบไม่มุ่งเป้า จะก่อภาระทางการคลังสูงและกระทบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวนี่ฮะไม่เสร็จนึกว่าจะให้ฟังเสียงไม่เป็นไรขนาดเดียวกันเธอก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ AI นะครับคือเราเนี่ยโชคดีที่เราเข้าสู
12: ่ห่วงโซ่อุปทานค่ะ AI
13: ซึ่งอันนี้เป็นข้อบวกแต่ถึงกระนั้นผู้จัดการ IMF ก็เรียกร้องนะครับบอร์ดนะครับว่า AI ก็ต้องตระหนักด้วยเหมือนกันว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคง
12: แต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกันค่ะ
13: มาพร้อมกับความเสี่ยงหมายความว่ายังไงการโจมตีทางไซเบอร์ที่ AI เป็นเครื่องมือมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะ
12: แล้วก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเห็นข่าวจากฝรั่งเศสซึ่งมีการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มสูงขึ้นจนอาหารเสียคือเรากำลังอยู่ในที่การโจมตีขึ้นเนี่ยบังมากขึ้นค่ะ
13: ก็วันก่อนที่ฝรั่งเศสไง AI มันปฏิบัติการเข้าไปทำให้ตู้แช่ในห้างร้านต่างๆของเน่ากันจะระบาดคงจะจำได้อันนี้ในภาพใหญ่ๆของ IMF นะครับท่านผู้ชมขณะที่ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยเมื่อวานนี้นายโรดิโกวาลเดสผู้อำนวยการกรมกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเสนอแนวทางกับประเทศสมาชิกหลักในด้านต่างๆก็คล้ายๆกันนั่นแหละเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษี
12: เพื่อเพิ่มรายได้รัฐ
13: ปรับฐานะการคลังในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
12: แล้วก็เปลี่ยนจากการอุดหนุนราคาพลังงานแบบทั่วหน้าไปสู่การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
13: เพราะ
12: การอุดหนุนพลังงานแบบไม่มุ่งเป้าจะสร้างภาระทางการคลังสูงแล้วก็อาจจะฉุด GDP โลกได้ถึง 1-1.5% เพราะว่าบิดเบือนกลไกตลาดขัดขวางการปรับตัวแล้วก็ยิ่งผลักดันราคาพลังงานในตลาดโลกให้สูงขึ้น
13: เฉพาะประเทศไทยIMFแนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
12: ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและรักษาพื้นที่ทางการคลังเอาไว้รองรับความผันผวนในอนาคตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สร้างภาระหนี้เกินศักยภาพของรัฐ
13: เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมาดูข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับหนี้สาธารณะไม่ใช่หนี้ครัวเรือนนะหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยข้อมูลเมื่อ31สิงหาคมเพดานตามกฎหมายคือ 70% ของ GDP คาดการสิ้นปีงบประมาณ69โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่ที่ 68% ของ GDP ซึ่งณขณะนี้หนี้สาธารณะของเราเนี่ยเกือบจะชนเพดานแล้วข้อมูลเมื่อสิงหาคมปี69 67.94% ของ GDPซึ่งปัจจุบันคือเท่าไหร
12: ่13.19 ล้านล้านบาทค่ะ
13: 13.19 ล้านบาทท่านผู้ชมฮะมีการพูดถึงข้อมูลถึงขนาดว่าถ้าทิ้งเอาไว้กลายเป็นว่าต่อไปก็เป็นอย่างที่เราเคยพูดกันนั่นแหละว่าการปรับหมายถึงงบประมาณจะกลายเป็นภาระที่เกี่ยวกับการชำระหนี้สูงขึ้นมากเพราะตัวหนี้ก็เกือบจะชนเพดานขนาดที่ภาระดอกเบี้ยแนวโน้มมันสูงขึ้นไงก็จะทำให้กรณีของการจัดงบประมาณต้องไปจ่ายหนี้จ่ายดอกเบี้ยแทนที่จะเอามาทำถนนพัฒนาการศึกษาทำโครงสร้างพื้นฐาน 7:41 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
7: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
8: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: เรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกผู้ชมอ่ะ 7:45 นาทีเรารอว่ากันต่อไปเลยเมื่อวานนี้ที่ร้อนแรงก็คือการแถลงของสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและไทย PBSก็เตรียมตั้งโต๊ะแถลงเรียกว่าในวันเวลาเดียวกันห่างกัน3ชั่วโมงสตง.เมื่อวานนี้เปิดการแถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ท่านผู้ชมกว่า2ชั่วโมงโดยโฆษกของสตง.สุทธิพงษ์บุญนิธิพร้อมทีมตรวจสอบระบุนะครับว่ามีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหลังจากที่มีประเด็นซึ่งคนในองค์กรไทย PBS เองเป็นคนร้องเรียนคนในองค์กรไทย PBS ไปเป็นคนร้องเรียนซึ่งเอกสารที่แนบมาน่าจะเป็นเอกสารจากภายในเป็นการร้องเรียนจากคนในองค์กรว่าการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ไม่เป็นไปตามกฎหมายในหลายประเด็นเช่น
10: การจัดหาผู้ทำข่าว
9: เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กร ใช้ทรัพย์สินในทางไม่เป็นระเบียบไม่เป็นไปตามระเบียบ
10: และการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
9: สำนักงานตรวจแผ่นดินเมื่อวานนี้เปิดแถลงข่าวข้อแรกบอกก่อนเลยการจัดการแถลงครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแถลงเพื่อตอบโต้ใครหรือตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่เป็นผลการตรวจสอบตามหน้าที่ซึ่งได้รับการร้องเรียนอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมมีการตรวจสอบใน3มิติหลัก1
10: ด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพองค์กร
9: ซึ่งพบว่าการทำงานของไทย PBS ยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตัวชี้วัดกลับไปกลับมาทั้งอยู่ในภายในการบริหารชุดเดียวกันไม่สะท้อนความก้าวหน้าหรือการแข่งขันได้อย่างแท้จริงยกตัวอย่าง
10: เช่นสำนักข่าวสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทำงานแบบปีต่อปีไม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใช้วิธีเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อแก้ปัญหาแทนซึ่งประเด็นนี้ทางสตง.เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็ให้จัดทำแผนการแก้ปัญหาม
9: ิติที่2คือ
10: การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
9: ซึ่งแยกเป็น2ประเด็นย่อย1
10: การจ้างผลิตข่าวเจาะย่อโลกแบบเฉพาะเจาะจง
9: 60-68ไทย PBS ไม่ได้ประเมินเรตติ้งรายการจึงมองว่าการจ้างต่อเนื่องแบบนี้อาจจะขัดต่อกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
10: เรื่องหลักการให้แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
9: ข้อย่อยที่2
10: คือการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ร่วมรายการและแขกรับเชิญช่วงปี66-68จากการตรวจสอบพบว่าไทย PBS มีการจ่ายค่าพิธีกรผู้ร่วมรายการแขกรับเชิญโดยไม่มีระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์เฉพาะ
9: อาศัยอำนาจการอนุมัติภายใต้คำสั่งมอบอำนาจชั่วคราวทั้งที่ในปี67ไทย PBS ออกระเบียบเรื่องนี้แล้วแต่กลับยังใช้วิธีการเบิกจ่ายแบบเดิมซึ่งหมดเขตไปแล้วก็หมายถึงไอ้ที่ใช้อำนาจมอบอำนาจชั่วคราวมันจบไปแล้วกลับไปใช้ตรงนั้นทั้งที่มีระเบียบออกมาสตง.จึงมองว่าการเบิกจ่ายในปี68ทำโดยไม่ยึดระเบียบและเสนอให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง3
10: การตรวจสอบการใช้รถของผู้บริหารค่ะ
9: ตั้งแต่ปี62 PBS ต้องรู้หรือควรรู้ว่าจะต้องออกระเบียบเรื่องการใช้รถแต่ข้อที่จริงกลับพบว่าม
10: ีการออกระเบียบแค่เรื่องรถประจำตำแหน่งไม่มีเรื่องการใช้รถส่วนกลาง
9: ข้อที่จริงพบผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเรื่องการใช้รถเธอได้ค่ารถประจำตำแหน่งไปแล้วเป็นเงิน
10: แต่
9: กลับไปใช้รถส่วนกลางเอาประเด็นนี้กรรมการตรวจสอบสรุปผลแล้วคาดว่ากำลังจะส่งไปที่ PBS ภายในสัปดาห์หน้านี่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือมีค่ารถประจำตำแหน่งแต่กลับยังไปใช้รถส่วนกลางของไทย PBS ข้อนี้ยืนยันว่าจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบไม่ใช่การโต้ตอบประเด็นเกี่ยวกับกรณีเอกสารหลุดก่อนที่ผลตรวจจะถูกแถลงที่มีสื่อนำเสนอออกมาก่อนโฆษกสตง.ยืนยันว่าเอกสารเรื่องนี้ตีตาลับความเสียหายจากกรณีนี้สตง.พบว่า85ล้านบาทแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง15ล้านการจ้างบุคลากร65ล้านเอกสารที่หลุดไปใครก็ตามเปิดเผยถือว่ามีความผิดเดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องเอกสารหลุดที่ว่านี้ก่อนจะย้ำว่าในฐานะโฆษกยืนยันว่าการแถลงข่าวไม่ใช่การตอบโต้ระหว่างหน่วยงาน
10: แต่เป็นการแถลงผลการตรวจสอบค่ะ
9: ไม่ใช่โกรธแค้นไม่ใช่แก้แค้นเพราะก่อนหน้ามันมีไทย PBS เนี่ยเอาเอกสารซึ่งสตง.ได้ส่งไปขอความร่วมมือเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเรื่องใกล้จะครบวาระ1ปีตึกสตง.ถล่มทางสตง.ก็ยืนยันว่าอันนั้นเป็นกรณีที่สตง.ได้ตรวจสอบก่อนแล้วไอ้หนังสือที่ส่งไปที่มาทำสกู๊ปเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลัง
11: ช่วงก่อนต้นปีประมาณต้นปี69ประมาณปลายปี68เนี่ยครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรร้องเรียนถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาผู้ทำข่าวประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินของทางองค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายรวมถึงการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีผลสัมฤทธิ์ไม่มีประสิทธิภาพท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่จะต้องได้รับการตรวจสอบก็เลยตั้งคณะทำงาน การขึ้นมาตรวจสอบตามประเด็นร้องเรียนเลยครับไม่ออกไปนอกกรอบเลยครับทั้งหมดออกรายงานแล้วครับ2ฉบับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ว่าจึงมอบหมายผมในฐานะโฆษกสำนักงานเปิดแถลงผลการตรวจสอบให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ทราบเรื่องนี้ไม่ได้แถลงตอบโต้ใครเลยนะครับเป็นผลที่เราต้องพอถ้าผลออกแล้วเราควรจะแถลงรายงานขอยืนยันนี่ไม่ใช่เป็นการแถลงตอบโต้ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานจริงๆรายงานของเราเนี่ยมันเป็นรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะบุคคลนะครับเนาะเราไม่ได้เคยตีว่าองค์กรไทย PPS เนี่ยดีไม่ดียังไงในภาพรวมนะครับเราตรวจตามที่มีการร้องเรียนจากคนภายในส่งมาให้เราไม่มีหรอกครับท่านจะเอารายงานผลสตง.กรณีเขาซื้อแบบเจาะจงแล้วจะไปปรับองค์กรเพราะว่าองค์กรนี้จะต้องปรับยังไงผมว่ามันคนละเรื่องครับผลการตรวจสอบของหน่วยงานกับหน่วยงานมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสตง.จะต้องไปบ้าบไทย PPS ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นการทำตามหน้าที่ครับพี่ครับไม่ใช่ว่าแล้วผลการทำหน้าที่มันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวองค์กรเลยครับบางคนบอกข่าวเรื่องนี้เพราะสตง.ปวดแขนไทย PPS ใช่ไหมบางคนบอกเรื่องนี้ออกข่าวเพราะว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่ไหมเราจึงต้องมาแถลงก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานปกติและผลการตรวจสอบท่านดูที่ผลการตรวจสอบที่เป็นนะครับว่าผลการตรวจสอบอย่างนี้มันจะไปกระทบถึงขนาดจะต้องแก้ไขเปลี่ยนกฎหมายองค์กรใดองค์กรหนึ่งไหมแล้วการแก้ไขกฎหมายองค์กรนั้นเขาแก้ไขเรื่องอะไรครับถ้าผลการตรวจสอบของเราโอ้นี่คือผลตรวจสอบต้องยุบองค์กรนี้มันถ้าเป็นอย่างนั้นสิครับมันจะเป็นประเด็นแต่เราก็คือตรวจเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดหาเป็นไปตามระเบียบพัสดุไหมเบิกจ่ายเงินไปตามระเบียบของเขาไหมใช้ทรัพย์สินของรัฐถูกต้องไหมเท่านั้นเองครับนี่อันนี้คือสิ่งที่สง.ออกไปนะครับแต่ที่ผมเห็นตามข่าวมันไปอีกร่องน้ำหนึ่งซึ่งตรงนั้นท่านต้องใช้วิญญาณแล้วกันเราจึงต้องแถลงข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วสง.ตรวจมีเรื่องแค่นี้เองครับถ้าเราจะโกรธแค้นใครออกข่าวเราไม่มีท่องไหนไม่ออกข่าวสง.แล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยเราฟ้องผู้ที่ออกข่าวแล้วบิดเบือนแต่เราไม่เคยประกาศเราฟ้องใครนะครับแล้วจะหาว่าเราฟ้องปิดปากแล้วก็ฟ้องกันเงียบๆถ้าบอกว่าเราทำงานเพื่อแก้แค้นเนี่ยผมถามว่าพวกพี่ต้องมาตรวจสอบผมแล้ววันนี้มันไม่ได้ที่ว่าจะทำภายหลังกล้องได้ครับถ้าเราจะทำเป็นเครื่องมือใครผมก็ต้องมองว่าวันนี้ผมต้องไปตรวจหน่วยงานใดก็ตามที่ไปตำหนิรัฐบาลสิครับซึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นก็นำเรียนด้วยความแต่จริงผมอยากให้ไปโฟกัสเรื่องของผลการตรวจสอบว่าเราตรวจสอบตามปกติไม่ได้มีอคติแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ท่านตั้งว่าตรวจเรื่องนี้เพื่อต้องการให้มีผลต่อการจะมีการปรับแก้กฎหมายของเขาไม่ได้เกี่ยวกันครับ
9: คือคำถามซึ่งต่อมา PBS ก็ตั้งคำถามตอนที่แถลงโต้ว่าช่วงเวลามันเกี่ยวข้องกับการที่พรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมบูรณ์เสนอร่างกฎหมายซึ่งจะเปลี่ยนการเก็บภาษีบาปจากเหล้าบุหรี่เข้าตรงไปที่ไทย PBS ให้เปลี่ยนเป็นการเก็บเข้ามาในระบบงบประมาณแล้วค่อยจัดสรรงบประมาณก็เลยมีคำถามว่าสตง.ออกมาในจังหวะนี้มันไปสอดรับกันหรือไม่ประการใดซึ่งทำให้โฆษกสตง.ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้บอกว่าองค์กรถ้าองค์กรมีปัญหาแต่กำลังพูดถึงการปฏิบัติซึ่งไปทำผิดระเบียบไปปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประเด็นซึ่งเป็นการตรวจสอบปกติไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสอดคล้องกับร่างกฎหมายแต่ประการใดอันนี้ทางสตง.ชี้แจงและแน่นอนการเปิดแถลงก็ย่อมต้องถูกถามทีเวลาตึกสตง.ถล่มไม่เห็นเปิดแถลงแบบนี้เลยนั่นทำให้โฆษกสตง.ระบุนะครับตัวชมหลังจากเกิดประเด็นนี้ว่าขอแยกกันระหว่างการสร้างตึกหลังหนึ่งซึ่งมันถล่มลงมาเนี่ยกับภารกิจการทำงานของสตง.คือตึกถล่มก็ตึกถล่มแต่สตง.ยังมีภารกิจในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและวินัยการเงินการคลังใช่ไหมแล้วก็ชี้แจงประเด็นเรื่องกรณีตึกสตง.ที่ถล่มเมื่อ28มีนาคมปี68วันแผ่นดินไหวซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างแบบนี้โดยระบุว่าที่ผ่านมามีการรายงานข่าวแบบเป็นสเต็ปโฆษกจะทำหน้าที่ได้ต้องมีข้อมูลเข้ามาก่อนท่านโฆษกเนี่ยท่านผู้ชมจำดีๆท่านโฆษกสุทธิพงศ์ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่เข้าไปชี้แจงในกรรมธิการหลังตึกถล่มใหม่ๆที่หลังน้ำตาไงจำได้ไหม
10: ค่ะ
9: ที่บอกไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นน่ะ
10: ค่ะ
9: เมื่อวานนี้ก็เลยใช้โอกาสนี้พอถามไงทำไมไม่เล่นใหญ่เหมือนตอนตึกสตง.ถล่มท่านบอกนะครับผู้ชมเอาเป็นว่าความคืบหน้าในคดีอาญากับวินัย ตำรวจบางซื่อสรุปส่งสำนวนอัยการฟ้องเอกชนผู้รับจ้างผู้ออกแบบและคุมงานต่อศาลแล้ว DSI ก็สอบสวนประเด็นนอมินี
10: และการเสนอราคาไม่เป็นธรรม
9: หัวนั่นแหละส่วนปปช.ก็มารับไต่สวนเจ้าหน้าที่สตง. 70คนจาก10คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านสถานการเงินและสัญญาโครงการมูลค่า 2,136 ล้านอาจการดำเนินการจนถึงขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบางช่วงไปตอบเรื่องประเด็นครุพันธ์เก้าอี้ประธานสตง.
10: ตัวละ 9,000 กว่าบาทนะคะ
9: อ้าวไม่ใช่ 9,000 90,000
10: 90,000 อ๋อในนี้
9: 90,000
10: ตกไป 90,000 90,000 กว่าบาท
9: โฆษกบอกเป็นเพียงราคาประเมินจากการออกแบบเมื่อ4ปีก่อนยังไม่ได้ซื้อ
10: ยังไม่ได้เบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียว
9: แล้วตำแหน่งนี้น่ะมันเป็นตำแหน่งกราบเรียนไงหมายถึงผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายโฆษกก็ระบุว่าอยู่ที่นี่มา35ปีไม่ได้การันตีว่าคนสตง.เป็นคนดี 100%
10: เจ้าหน้าที่เราที่บกพร่องก็
9: ม
10: ีแต่ก็เชื่อว่าถ้าตามไล่ดูตั้งแต่อดีตมาเนี่ยน้อยมากสตง.ไปจับโดยไม่โปร่งใสหรือว่าไปรับงานใครมาเนี่ย
9: เพราะฉะนั้นท่านก็วิงวอนว่าขอแยกการปฏิบัติหน้าที่ปกติของสตง.คือการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกับเรื่องตึกไม่ใช่ AR พอสตง.ไปตรวจสอบหรือทวงใครขึ้นมาเอาตึกมาเทียบอยู่อย่างนี้ตึกถล่มเนี่ยเป็นบาดแผลตลอดชีวิตของสตง.นะ
10: เพราะว่ามันไม่ควรถล่ม
11: คือต้องแยกกันนะครับระหว่างภารกิจหน้าที่ที่สตง.ตรวจงานทั่วประเทศเรื่องการก่อสร้างเราตรวจชาวบ้านยังไงเราก็มาคุมด้วยเจ้าหน้าที่ของเรากับบุคคลภายนอกที่เราเชิญมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแยกว่าตึกพังเพราะการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบพัสดุแต่มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินเราตรวจสอบตามมาตรฐานไปตรวจสอบตึกชาวบ้านแล้วก็ตรวจตามเอกสารที่เขามีเราจะตรวจสอบเรื่องความถูกต้องกับครบถ้วนความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องของคุณภาพท่านให้ท่านแยกระหว่างการสร้างตึกหลังหนึ่งกับการทำงานในภารกิจสตง.ผมอยู่ที่นี่มา35ปีนะครับเราก็ไม่ได้การันตีว่าคนสตง.เป็นคนดีหมด 100% เจ้าหน้าที่เราที่บกพร่องก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านตามได้ดูตั้งแต่อดีตมาเนี่ยน้อยมากครับที่จะไปจับว่าสตง.ไปตรวจสอบโดยไม่โปร่งใสหรือไปรับงานใครมาแต่มันก็ยังมีข่าวอยู่เราก็ไม่คนร้อยคนมันก็ต้องมีบ้าง
12: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: นี่ไปฟ้องใครบ้างเนี่ยเรื่องสตง.เนี่ยเรื่องตึกถล่มตอนนั้นก็ดูเดือดกันพอสมควรใช่ไหมอาจจะมีการถ่ายภาพไอ้ที่ท่านบอกว่ามีฟ้องนะแต่ไม่ได้เป็นข่าวก่อนหน้าเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ถ่ายภาพตัวทางโฆษกก็บอกว่ายังไง
1: คือนักข่าวถามอะค่ะว่าถ่ายทำไมแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีการให้สื่อชี้ตัวคนถ่ายภาพซึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายก็แสดงตัวแล้วก็บอกว่าถ่ายจริงถ่ายเพื่อเอาไว้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
0: 8นาฬิกาเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
4: จ้าสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
3: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
4: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
3: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ089 334 9888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ

0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตออกสู่สาธารณะจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้องคุณพิเศษระบุนะครับว่าสตง.เปิดโอกาสให้ไทยพีบีเอสได้รับฟังและชี้แจงความเข้าใจในประเด็นปัญหารวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงแสดงความเห็นเต็มที่ก่อนที่ชุดตรวจสอบจะกลับไปพิจารณาแล้วมีการออกจดหมายปิดตรวจแต่ปรากฏว่าชุดตรวจที่2กับชุดตรวจที่3
3: กลับไม่มีกระบวนการการประชุมสรุปปิดตรวจหรือเปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเพียงพอก่อนสรุปผล
2: ยืนว่าสิ่งที่สตง.ตรวจสอบเนี่ยไทยพีบีเอสสามารถจะตอบได้ก็ไล่เรียงตั้งแต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการวัดการทำงานมันต้องสอดคล้องกับยุคสมัยเป็นต้นว่าไปเอา PSI rating ตั้งคำถามว่าองค์กรยังคงยึดตัวชี้วัดเดิมๆตลอดไปหรือไม่แต่พฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเช่นยอดคนดูโทรทัศน์ลดยอดผู้ชมออนไลน์เพิ่มต่อเนื่องหน่วยงานจึงควรจะปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยและยังมีลองไปฟังพูดเรื่องประเด็นอิสระก่อน
4: ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการสำคัญนะครับที่เราจำเป็นจะต้องขอนะครับความเข้าใจนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของ independence คือความเป็นอิสระท่านก็มีความเป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระตรงนี้ก็คือปราศจากการถูกแทรกแซงนะครับปราศจากการถูกแทรกแซงทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองจะเป็นทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็จะเป็นเรื่องของ integrity นะครับท่านจะต้องทำเรื่องของfair นะครับเขาเรียกว่าเป็น fair presentation ก็คือเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสชี้แจงอันที่เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะไฮไลท์คือขีดเส้นใต้ก็คือเรื่องของ confidentiality

0: ายก็คือการรักษาข้อมูลความลับไม่ถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็น IFPP ก็คือความเป็นมืออาชีพที่เราเรียกร้องตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าในการตรวจสอบของทางสตง.เนี่ยอยากจะให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยเหมือนกัน
1: นี่ฮะตอนนึงที่สตง.แถลงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบว่าไทย BBS เบิกจ่ายไปเนี่ยเดิมมันมีการมอบอำนาจแนวทางแต่ต่อมาออกระเบียบแล้วเพื่อจะให้ไปกำหนดแต่ปรากฏว่ายังไปใช้แบบเดิมซึ่งเท่ากับว่าการใช้โดยไม่มีระเบียบรองรับถึงขั้นถึงขนาดเรียกให้มีการชดใช้เนี่ยตัวไทยบีเอสชี้แจงนะครับว่าสตง.ไปดูแค่ระเบียบการเงินบัญชีซึ่งไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนพยายามจะบอกให้ย้อนกลับไปดูบทเฉพาะการปี61พบว่ามันเข้ากับระเบียบและเปิดช่องให้ดำได้เพราะฉะนั้นสตง.ควรจะดูประกอบกันทั้งหมดเมื่อไม่มีความเสียหายและไม่มีคนทุจริตก็สามารถจะชี้แจงได้แต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ชี้แจงก็คือประเด็นผู้บริหารใช้รถยนต์ส่วนกลางหมายถึงมีเงินค่าเดินทางหมายถึงค่ารถประจำตำแหน่ง
2: อยู่แล้ว
1: อยู่แล้วแต่กลับยังไปใช้รถยนต์ส่วนกลางทางคุณพิเศษบอกว่า
2: เมื่อ
1: สตง.ยังไม่เปิดเผย
2: ก็ขอไม่ตอบคำถามตรงนี้
1: คืออันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันเพราะหลายคดีนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรณีมีเงินค่ารถประจำตำแหน่งอยู่แล้วไปใช้รถหลวงเนี่ย
2: ค่ะ
1: ขนาดที่คุณอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนกิจอีกท่านหนึ่งที่เป็นรองผู้อำนวยการไทย PBS ก็พูดถึงพนักงาน 1,300 กว่าคนเนี่ยไม่ใช่แค่ทำข่าวแต่ทำหลายภารกิจขนาดเดียวกันภาระที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น10เท่างบเนี่ยเท่าเดิมซะได้ซ้ำไปกว่าคือของพนักงานเนี่ยไม่ได้ทำข่าวแต่อย่างใด
3: เราเริ่มต้นจากสถานีโทรทัศน์ช่องเดียวตอนนี้มีภารกิจเพิ่มขึ้นผมว่า10เท่านะแต่จำนวนเงินเรายังเท่าเดิมนะ 2,000 ล้านระบุจริงๆถ้าเทียบมูลค่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าเงินจะเหลือประมาณ 1,500 ล้านเองเราไม่เคยขอเงินเพิ่มนะแต่สามารถที่จะทำภารกิจเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นงานหลังบ้านก็คืองานโครงข่ายทีวีดิจิทัลภาพพื้นดินไทยพีบีเอสเป็นโครงข่ายถ้าเทียบกับโครงข่ายอื่นของเราแข็งแรงที่สุดอันเนี้ยมันเลยทำให้เวลาพูดเรื่อง 1,200 คน 1,300 คนมันไม่ได้ทำข่าวทั้ง 1,200 1,300 นะมันแค่ประมาณสักครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงทำภารกิจอื่นที่ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้เป็นภารกิจของสื่อสาธารณะผมไม่อยากเรียกว่าเป็นทีวีสาธารณะนะเราคือสื่อสาธารณะเราทำหลายอย่างเราบริการกลุ่มคนที่สื่อในเชิงพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลกำไรไม่ได้มีรายได้ตอบแทนเราให้บริการฟรีมากมายทำไมเรามีคนเยอะแยะแล้วเราทำไมต้องจ้างการจ้างคนผลิตรายการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่ให้ไทยพีบีเอสจะต้องมีการจ้างผู้ผลิตอิสระเพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสผู้ผลิตใหม่ๆอันนี้เป็นภารกิจเลยครับ
1: นี่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเบิกค่าเดินทางอะไรเนี่ยรถประจำทั้งที่มีรถประจำตำแหน่งนักข่าวถามคุณดิศักดิ์ก็ยืนยันไม่ได้มีการเบิกเพิ่มแต่มีค่าประจำตำแหน่งอยู่แล้วและไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2: แล้วก็ในระเบียบการใช้รถไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องนี้ค่ะ
1: ก็หมายถึงว่าระเบียบไม่มีข้อห้าม
2: แล้วก็ไม่มีใครมีรถประจำตำแหน่งเลย
1: อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจตกลงข้อที่จริงเป็นยังไงอ่ะแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวพิธีกรก็ย่อมมีการถามถูกไหมคุณอริศักดิ์ก็ตอบนะครับไอ้ที่เป็นประเด็นนั่นแหละอย่างรายการหนึ่งสองคนคนละ40,000ต่อตอนเดือนหนึ่งก็แสนหกอีกคนหนึ่งเนี่ยตอนละ 30,000 ต่อตอนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
3: พิธีกรที่อาจจะมีอัตราค่าจ้างที่บอกว่าสูงไป 40,000 บาทอะไรเนี่ยต่อตอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลมีทั้งสูงทั้งต่ำถ้าได้ยินคุณวีระได้พูดในรายการคุยให้คิดว่าตัวเขาเองเคยได้ค่าพิธีกรสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็มีแล้วแต่สื่อแล้วแต่หน้าที่ที่จะต้องทำอะไรไม่สามารถพูดได้ว่าสูงหรือต่ำเหมือนเราจ้างดารามาแสดงหนังเนี่ยดารานำดาราตัวประกอบก็ไม่เหมือนกันส่วนว่าเฉพาะเจาะจงไหมคือถ้าในแง่ของรายการที่ของไทยพีบีเอสที่ต้องการคนที่เป็นแม่เหล็กเหมือนอาจจะต้องซื้อกองหน้ามาบ้างเพื่อมาเสริมทีมเพราะว่า ระหว่างนี้คนของไทยพีบีเอสเองอาจจะยังไม่มีตัวบุคคลที่โดดเด่นมากพอแต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันคือเท่าที่ฟังประเด็นที่สตง.บอกว่าเพราะว่ามีบุคลากรเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปจ้างอันนี้มันก็เป็นดุลพินิจนะของฝ่ายบริหารว่าอาจจะดูแล้วบุคลากรที่มีอยู่อาจจะงานตึงตัวหรือเปล่าก็เลยต้องจ้างเอาซอร์สมาซึ่งโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องไปงานข่าวนะเป็นงานอื่นๆก็เหมือนกันนะก็จ้างเอาซอร์สบ้างหรือจ้างเป็นบุคคลเป็นบริษัทอะไรอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการบริหารเป็นจัดเม้นต์นะ
4: ครับ
3: ว่ามันจำเป็นไหมแต่พอเลิกไปเท่าที่ผมทราบนะจากทางสำนักข่าวเนี่ยพอเลิกไปสำนักข่าวเขาทำเองไทยเวสเวิร์ดก็ทำเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็สุดท้ายค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ต่างกัน
1: ขนาดที่คุณพิเศษรองผู้อำนวยการไทยพีบีเอสก็บอกถึงประเด็นเรื่องโยงการเมืองไม่นักข่าวถามเนี่ยที่สตง.มาประเดิดการและแถลงข่าวในช่วงนี้จังหวะเวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายเปลี่ยนเงินแทนที่จะเข้าไทยพีบีเอสไปเข้างบประมาณก่อน
0: ก็น่าคิดนะครับว่าเยอะครับตรวจเยอะเข้ามาตรวจเยอะ
3: ตั้งคณะพิเศษ
0: ตั้งคณะพิเศษเข้ามาตรวจ
3: อันนี้ก็ไม
0: ่แล้ว
3: ไม่ทราบ
0: แล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆว่าการปิดตรวจนะครับก็ค่อนข้างกระชั้นชิดเร็วมากนะครับเราก็จะเห็นมีจุดที่แบบว่าทำไมต้องรีบออกมานะครับชุดที่สองก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับรีบออกมาดูจากหนังสือนะครับที่ท่านบอกนะครับว่าท่านโฆษกท่านพูดตอนเช้าใช่ไหมมีการดึงกลับไปแก้นะครับแต่ชุดที่ไม่ได้แก้ออกไปแล้วใช่ไหมครับชุดที่ประสงค์เรานี่คือชุดที่แก้แล้วนะครับประมาณนี้ก็น่าสังเกตนะครับว่าเกิดความเร่งรีบนะครับอะไรจะปานนั้นนะครับในช่วงที่กำลังทำประชาพิจารณ์นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมอาจจะพูดในความเห็นส่วนตัวซึ่งอันนี้จะไม่เกี่ยวกับสตง.นะครับต้องขออนุญาตไม่เกี่ยวกับพวกเราตั้งข้อสังเกตเองนะครับประกอบกับตัวที่ให้ทำเรื่องของhearing นะครับ public hearing แล้วเราจับนะครับ sentiment จับความผิดปกติแล้วกันแล้วก็โดดขึ้นมาผมก็มีความเห็นแบบนี้นะในส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวกับพวกน้องๆกับสตง.
1: หมายถึงมันมีการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายที่ภูมิใจไทยเสน
2: อ
1: วันสองวันนี้ดูเหมือนว่าฝั่งที่เห็นด้วยมันจะค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆมันพุ่งกระโดดขึ้นมาอย่างมีนัยยะ8เวลา15นาทีเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าหน้าหนาวกรมตัวเมื่อวานนี้คาดว่าเริ่มช้ากว่า1สัปดาห์กว่าปกติและปีนี้จะหนาวน้อยปกติขณะที่เดี๋ยวไปดูเรื่องใหญ่อย่างที่เคยบอกไฟป่าอินโดนีเซียแรงถึงขนาดท้องฟ้าเป็นอย่างนี้ในหลายเมืองเดี๋ยวกลับมานะครับทุกผู้ชมสีของฝนครู่เดียวครับ
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
12: Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒิในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: เราจะพิจารณาอย่างเป็นกลางใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายก็แปลว่ายังพิจารณาอยู่รวบรวมอยู่ถูกไหมสมาคมจะแจ้งผลเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใด
2: ก่อนจะมีผลอย่างเป็นทางการ
1: แล้วก็ย้ำว่าการแข่งขันรุ่นนี้เนี่ยสำหรับเยาวชน 8-9 ขวบ
2: เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงระดับอาชีพในอนาคตสมาคมขอให้การแสดงความเห็นอยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและตั้งใจ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปไว้ในคุยนอกจอและเพราะมันมีประเด็นทางเทคนิคซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างกันอยู
2: ่
1: ฝั่งดีทีสปอร์ตซึ่งเป็นฝั่งช่างที่ทำรถให้น้องพายุก็ออกเป็นแถลงการออกมาเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าทำถูกกติกาเปิดไปรับรองว่าเสื้อสูงมี2แบบพร้อมให้พิสูจน์ขณะที่ฝั่งคุณตอตนุพัฒน์เมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าแข่งรุ่นคาเดตบีแต่ไปเอากติกาคาเดตเองมาอธิบายให้ประชาชนฟังหรือยังเข้าใจผิดว่าแข่งรุ่นไหนรอคำชี้แจงอยู่อันนี้ก็ยังโต้กันอยู่แต่ทั้งนี้คุณปอก็ยืนยันนะครับผู้ชมว่าไม่ต้องการให้ลูกเปลี่ยนแปลงผลใช่ไห
2: ม
1: คือเข้าเป็นที่สองก็ยังยืนยันเกี่ยวกับกรณีน้องพายุก็ควรจะเดินหน้าไปตามนั้นเพียงแต่ให้มีการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงยังร้อนอยู่ก็รอนั่นแหละเพราะกรรมการจัดการแข่งขันเขาไม่เคาะไงก็ต้องรออะไรนะ
2: รอยอสอทอค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องการคาดหมายอากาศฤดูหนาวของประเทศไทยระบุว่า
2: เริ่มช้า1สัปดาห์ค่ะและอากาศก็จะเย็นน้อยกว่าปีก่อนนะคะ
1: คาดว่าจะเริ่มประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมอาทิตย์หน้าใช่ไหม
2: ใช่ใช่เพราะอันนี้ประมาณสัปดาห์ที่2อยู่ค่ะ
1: อาทิตย์หน้าใช่ไหม
2: สัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาแล้วจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
1: อุณหภูมิเฉลี่ยก็จะหนาวน้อยกว่า
2: 22-23 องศาค่ะ
1: หมายถึงหนาวน้อยกว่าปีที่แล้ว
2: ใช่ค่ะซึ่ง 22-23 องศาเฉลี่ยเนี่ยมันจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 19.9 องศา
1: คือเย็นน้อยกว่าปีที่แล้วนั่นเองปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยคือเท่าไหร่นะหมายถึงค่าเฉลี่ยปกติฤดูหนาวไทย
2: 19.9
1: รอบนี้
2: จะสูงกว่าประมาณ2องศาค่ะ22-23
1: กทมปริมณฑลเอากทมจะหนาวสุดปีนี้เนี่ย 19-21 ปริมณฑล
2: 18-20 ค่ะ
1: ช่วงหนาวเย็นที่สุด
2: ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์70
1: บอกกว้างไปไหมฮะขนาดที่จากนี้พฤศจิกากับธันวาจะเป็นเรื่องฝนทางใต
2: ้ย่อมความกดอากาศต่ำค
1: ่ะและมีโอกาสจะพัฒนาเป็นพายุนะ
2: พายุหมุนเขตร้อนแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือว่าเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต
1: ้
2: ก็จะทำให้โซนภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น
1: ท่านผู้ชมเราจะปิดท้ายกับเรื่องอากาศอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องน้ำมันเนี่ยน้ำมันโลกขยับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองเบรนท์เนี่ยปรับตัวขึ้น37 เซนต์นิวยอร์กก็ปรับตัวขึ้น
2: 95 เซนต์ค่ะ
1: ก็ถือว่าเปลี่ยนเล็กน้อยอันเนื่องมาจากเหตุโจมตีในซาอุดิอาระเบีย
2: แล้วก็กลยุทธ์ใหม่ของอิหร่านในการเล็งเป้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน
1: คือฮูตีเนี่ยโจมตีอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุอารามโกในเมืองดารานเกิดไฟไหม้นี่ฮะขณะเดียวกันอิหร่านก็ระบุนะครับท่านผู้ชมว่ากลยุทธ์ใหม่คือจะโจมตีบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซหวังจะดึงให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นให้กระทบกับการเลือกตั้งในสหรัฐล่าสุดโจมตีหรือจมเรือสินค้าสิงคโปร์อีกโลกก็ยังตึงเครียดบ้านเรายังไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันนะครับท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้แล้วก็มาดูเกี่ยวกับหมอกควันพิษจากไฟป่าอินโดนีเซียรุนแรงผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจพุ่งกว่า 280,000 รายท่านผู้ชมดูภาพเลย
2: ท้องฟ้านี่เป็นสีส้มเลยนะคะทัศนวิสัยคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยค่ะ
1: จากปรากฏการณ์ที่อากาศแห้งจากเอลนีโยทำให้ไฟลุกลามแล้วฝุ่นสะสมรวมถึงยังแพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้กระทั่งสิงคโปร์มาเลเซียสิงคโปร์ก็หนักมากนะเมื่อวานเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: โซเชียลกันพากันแชร์ภาพท้องฟ้าในเมืองปาลังการยา ในเขตจังหวัดกาลิมันตันกลางบนเกาะบอร์เนียวเมื่อที่14คือเมื่อวานนี่ฮะเห็นภาพไหมเอาไล่ไปเร็วๆเลยหรือตามถนนหนทางในจังหวัดกาลิมันตันกลางเนี่ยไม่ว่าหันไปทางไหนนะฝุ่นสีส้มปกคลุม
2: ผู้ใช้ X หลายคนบอกนี่ไม่ใช่ AI ไม่ใช่เอฟเฟคตัดต่อค่ะ
1: อีกสักโพสต์หนึ่งเดินออกมาการแจ้งเปิดให้ดูเวลาและวันที่ในโทรศัพท์แล้วยืนว่านี่ภาพจริงแล้วไม่ใช่ดาวอังคาร
2: แต่คือที่กาลิมันตันค่ะ
3: Teman-teman bisa dilihat
1: dari
3: saya ini.
1: Ini
3: masih
1: jam 11 ya. Jam berapa, Pak? Nih ya. Aduh, aduh. Oh, แล้วอยู่กันยังไงอีกพอดหนึ่งเหมือนวันสิ้นโลกเองครับชอบก่อน
2: เพราะว่านอกจากจะอากาศเป็นสีส้มแล้วมันยังมีลมแรงที่พัดเอาขี้เถ้าแล้วก็เศษไม้จากการเผาไหม้รวมถึงฝุ่นควันเนี่ยค่ะปลิวว่อนเข้าสู่เขตชุมชน
1: เนี่ยฮะวิกฤตโดยแท้ไฟป่าอินโดนีเซียอย่างที่บอกไปนะครับดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งเกินกว่าระดับอันตรายถึง4เท่าด้วยกันอาจจังหวัดกาลิมันตันตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้นี่แหละอันเนื่องมาจากไฟป่ายังปกคลุมอย่างต่อเนื่องก็จะมีข้อมูลดัชนีมลพิษทางอากาศอินโดนีเซียพุ่งเกินกว่า 1,200 ซึ่งสูงกว่าระดับ300ที่เป็นระดับอันตรายถึง4เท่าด้วยกันนี่เป็นไฟป่าอันตรายที่รุนแรงที่สุดรอบ11ปี
2: ปัจจัยเร่งมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งค่ะเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะ
1: และมาถึงสิงคโปร์ผมเชื่อว่าทางใต้ของไทยก็ไม่รอดหรอกเพียงแต่ยังไม่มีรายงานเข้ามา
2: ตอนนี้หมอกควันจากอินโดนีเซียก็ปกคลุมน่านฟ้าของสิงคโปร์ด้วยค่ะ
1: IQ Air เนี่ย
2: บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพอากาศรายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ของสหรัฐในสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ181นะคะแปลว่าอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพ
1: ดัชนีนี้ทำให้สิงคโปร์ถูกจัดเป็นระดับเมืองใหญ่
2: ที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก
1: ที่1ก็ไม่ใช่ใคร
2: กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะ
1: ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันภาพนี้จากผู้ใช้ Facebook I am อะไรเนี่ย
2: สิงคโปร
1: ์สะพายสิงคโปร์
2: สะพายสิงคโปร
1: ์เป็นคนไทยอยู่ในสิงคโปร์ใช่ไหม
2: เป็นภาพมุมสูงของอ่าวมารีนาเบย์ค่ะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันจากไฟป่าที่ลอยมาจากอินโดนีเซียนะคะท่านนี้บอกว่ามันมีกลิ่นไหม้ที่สิงคโปร์ด้วยคือรุนแรงกว่าทุกๆวัน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหภาพมุมสูงของมารีนาเบย์ในสิงคโปร์จะเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมน่ากลัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคงมีรายงานเข้ามาจากทางใต้ของเราไม่รอดหรอกและเราจะปิดท้ายไปด้วยฝนถล่มอิสตันบูลเกิดน้ำท่วมสูงทั่วเมืองทีเดียวอากาศสุดขั้วของโลกใบนี้ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ย
2: เนี่ยค่ะ
1: ฝนตกหนักเมื่อวานนี้อิสตันบูลเมืองหลวง
2: ภาพนี้คือพัดรถที่จอดอยู่ลอยไปกับน้ำเลยนะคะทางการต้องสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็ต้องประกาศมาตรการฉุกเฉินค่ะฝนเทกระหน่ำลงมา
1: โอ้โหนี่อิสตันบูลเมืองหลวงนะครับ
2: เนี่ยค่ะหนักมาก
1: เมื่อวานนี้แล้วใส่ภาพคู่กันฝนลูกเห็บที่ชิลีประเทศอเมริกาใต้เมืองกลายเป็นทะเลลูกเห็บเลย
2: กรุงซานติอาโกค่ะลูกเห็บตก
1: ส่วนประเทศไทยวันนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ของตะวันออกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
10: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมมาแล้วอยู่ด้วยกันสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะเช้าของวันพฤหัสบดี15 ตุลาคม 2569เราอยู่ด้วยกันทั้งทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และคุณผู้ชมแวะเวียนมาหานิณาทได้นะจ๊ะทางเพจ Facebookของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะมาทักทายกันได้คุยข่าวกันได้เลยนี่เมื่อวานมีคุณผู้ฟังจาก FM 106ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน2กลุ่มด้วยกัน2ชุดด้วยกันบอกว่าฟังคุณโอ๊คทางวิทยุ FM 106ตามมากินแต่เมื่อวานนี้นัดไม่ได้เข้าร้านอันสืบเนื่องมาจากว่าบ้านหมุนยังไม่หายสนิทก็ยังไม่อยากไปไหนมากนะคะเสร็จงาน2รายการแล้วก็เข้าบ้านเลยต้องร่างยังคงต้องซ่อมหลังจากทำร้ายตัวเองด้วยการนอนดึกต่อเนื่องมาระยะใหญ่ๆนะคะสมองพังนะคะอันนี้คิดเองรักษาตัวเองนะคะสมองพังนะคะก็เลยรักษาตัวเองด้วยการนอนให้มากขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้เข้าร้านพอดีน้องๆเขากลับบ้านกันมาเมื่อวานนะพี่ชายแล้วก็น้องอุ๋ยน้องแอล2คนก็บอกพี่โอ๊ควันนี้มีแฟนคลับพี่โอ๊คแวะมากินที่ร้านบอกว่าฟังวิทยุมาแล้วก็ถามหาพี่โอ๊คด้วยถามยังถามอยู่เลยพี่โอ๊คยังไม่หายเหรอบ้านหมุนถ้าฟังอยู่กับคุณนะคะใครแวะเวียนไปนะจ๊ะเอาขายของกันตั้งแต่เบรกแรกเลยแม่กับโอ๊คเตี๋ยวเพชรบุรีจ้ะศูนย์อาหารซับเศรษฐีซอยวัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพเรียนเชิญได้นะจ๊ะทุกคนเอาละวันนี้ข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะที่เราจะได้คุยกันประเด็นจะค่อนข้างหลากหลายเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกับเรื่องสำคัญค่ะวันนี้14 ตุลาคมเวลา14:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรและคณะกรรมการเฝ้ารับเสด็จนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อ นำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญค่ะส่วนเรื่องต่อมาจากบริษัทสื่อโฆษณาชื่อดังของไทยอย่าง Plan B Plan B Media เป็นบริษัทสื่อโฆษณาชื่อดังของไทยเชิญชวนคนไทยร่วมชมการแสดง Immersive Art ชุดแสงแห่งแผ่นดินจากพระราชหฤทัยสู่ความยั่งยืนซึ่งแผ่นบีจัดขึ้นเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569ในวาระครบรอบ10ปีแห่งการเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรชาวไทยสู่แรงบันดาลใจในการสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการจัดแสดงเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันอังคาร13ตุลาคมแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์นี้18ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนค่ะ1ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะมีตอนนี้มีอยู่นะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่13และจนถึง18ตุลาคมณด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโยณด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโยอยู่ตรงถนนราชดำเนินกลางค่ะร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งความงดงามทางศิลปะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์จากแพลน B Media ค่ะจัดแสดง Immersive Art แสงสีตระการตาบนถนนราชดำเนินกลางด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโย1ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจัดแสดงจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ18ตุลาคมมากันต่อกับเรื่องของอากาศกันบ้างค่ะเรื่องของการพยากรณ์อากาศเมื่อวานกรุงเทพมหานครฝนตกหนักหลายพื้นที่เห็นไปหนักแถวมหาชัยนะหนักพระราม2หนักมหาชัยเห็นสมุทรสาครน้ำท่วมกันอยู่เหมือนกันนะส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่เลยที่เจอกับสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนลงมาหนักๆปีนี้หนักจริงๆค่ะหนักในหลายพื้นที่เลยทีนี้อากาศในส่วนของวันนี้สำหรับพฤหัสบดี15ตุลาคม24ชั่วโมงข้างหน้าจนถึงพรุ่งนี้16ตุลาคมนะคะเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยไปดูรายภาคค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ตกหนักบางแห่งตากกำแพงเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนมากเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางเยอะหน่อยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสุพรรณอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็เยอะนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ยะลานราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักบางแห่งระนองพังงาสตูลกรุงเทพปริมณฑลรายงานฝนวันนี้อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนี่คืออากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของวันนี้พฤหัสบดี15ตุลาคมนะคะจนถึงพรุ่งนี้16ตุลาคมคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับของกทม.เขาเตือนมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระดับน้ำเพิ่มสูงอะค่ะใครอยู่ในพื้นที่บ้างเล่าให้ฟังหน่อยกทม.เขาแจ้งนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนบ่าย 2:20 เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกแล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราลงสู่คลองประเวศบุรีรมซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าของเมื่อวานนะเฝ้าระวังกันไว้ที่แขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกแล้วก็แขวงขุมทองของเขตลาดกระบังนะประชาชนเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะระดับน้ำล้นขึ้นมาไหมนะเพราะว่าเขาให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ของเมื่อวานนะคะเฝ้าระวังกันไปนี่น่าก็เอามาพูดให้ฟังเพราะว่าอยากจะทราบว่าใครฟังอยู่แล้วอยู่แถวๆนั้นบ้างว่าเป็นยังไงกันบ้างจากการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก50เซนติเมตรระดับน้ำริมคลองแขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกแขวงขุมทองของเขตลาดกระบังเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างหรือไม่เล่าสู่กันฟังได้ไปกันต่อที่เรื่องของรถน้องพายุซะหน่อยเรื่องของกีฬาค่ะเรื่องของกีฬามีแพ้มีชนะถ้าเห็นอะไรไม่เป็นธรรมก็มีการประท้วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นกีฬาผู้ใหญ่นี่น่าว่าจะไม่มีดราม่าขนาดนี้พอเป็นกีฬาของเด็กคนจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับ สภาวะจิตใจของเด็กจะว่าไปก็ทั้งสองคนนั่นแหละค่ะทั้งสองฝั่งด้วยนะคะทั้งน้องพายุแล้วก็ลูกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มีการประท้วงกันในเรื่องนี้แล้วหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอซิว่าทางดีทีมอเตอร์สปอร์ตจะว่าอย่างไรแถลงแล้วเรียบร้อยค่ะแถลงข้อเท็จจริงซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์2026รุ่นคาเด็ต B จากทีม DT Motorsport สืบเนื่องจากมีการยื่นประท้วงผลการแข่งขันเรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์ของน้องพายุทีมขอชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต IAME ดังนี้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ของแท้เลขเครื่องเดิมไม่มีการดัดแปลงเสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐาน 364/H ซึ่งเป็นกติกาเป็นฉบับที่กติกาของรายการกำหนดโรงงานรับรองเสื้อสูบของแท้ไว้มากกว่า1แบบขนาดช่องพอร์ตและองศาเท่ากันทุกตัวเลขในใบรับรองทั้ง3ฉบับไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบรถผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่งเราเคารพสิทธิ์ในการประท้วงของทุกคนและเคารพกระบวนการของรยสทซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินขอให้การพูดคุยเรื่องนี้อยู่บนข้อเท็จจริงและเอกสารไม่โจมตีบุคคลนี่คือกีฬาของเด็กอายุ 8-11 ปีที่ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างหนักนี่เป็นการแถลงข้อเท็จจริงจากทีม DT Motorsport กับกรณีเรื่องของเสื้อสูบเครื่องยนต์ของน้องพายุค่ะก็ตามนี้นะคะสำหรับความคืบหน้าใครที่ติดตามกันอยู่เราจะพักช่วงแรกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วกลับมาช่วงต่อไปคุยเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้อัปเดตกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุม IMF World Bank เมื่อวานบรรยากาศชื่นมื่นมากที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่ามิวเอ็กซ์ The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
12: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวาน สัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: แปดนาฬิกา47นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พฤหัสบดี15ตุลาคม2569เริ่มต้นเบรกนี้กันที่ไทยสมุทรประกันชีวิตถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นิธินัดลากิจ1วันนะคะวันศุกร์ไม่เจอกันนะพอดีต้องพาคุณแม่ไปผ่าซีสต์นะคะที่หน้าอกนะตรวจเจออุ๊ยคุณเอ้ยตอนที่รอฟังผลเมโมแกรมอัลตราซาวด์หัวใจจะวายมนุษย์ลูกหัวใจจะวายเพราะว่าคุณแม่คลำเจอคุณแม่80กว่าแล้วไงคลำเจอแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็แน่นอนคุณหมอก็ต้องส่งอัลตราซาวด์เมโมแกรมใช่ไหมเพื่อดูรายละเอียดว่าไอ้ก้อนที่เราคลำเจอเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงคือผู้หญิงอ่ะเรายิ่งอายุเยอะมันก็จะไม่ค่อยดีก็ผลออกมาโอ้โหคำว่ายกภูเขาออกจากอกมันคืออย่างนี้นี่แหละคุณเอ้ยก็ชัดเจนว่าเป็นถุงน้ำเป็นซีสต์ไม่อันตรายแต่เอาออกดีกว่า ก็เลยนัดได้พรุ่งนี้นะนัดได้พรุ่งนี้เพราะว่ามันต้องแล้วแต่หมอไงหมอเข้าพฤหัสกับศุกร์นะเราก็เลยสะดวกก็ต้องเป็นวันศุกร์จริงๆอ่ะนัดผ่าบ่ายแต่ว่าเขาให้ไปตั้งแต่เช้าก็เลยขออนุญาตรายการไม่อยู่นะคะพรุ่งนี้ลากิจ1วันปฏิบัติหน้าที่คุณลูกกตัญญูกันสักหน่อยมากลับมาต่อกันที่ข่าวของเราเดี๋ยวแจ้งเรื่องการจราจรในกรุงเทพสักหน่อยนะคะ15-16ตุลาคมปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกที่ตรงใกล้ๆกับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะทั้งสองฝั่งเลยรับประชุม IMF แล้วก็ World Bank แจ้งอัปเดตการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ15ตุลาคมวันนี้นะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank แจ้งการจัดการจราจรตามนี้ค่ะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรผ่านสามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ตามปกติรถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้ตามมาตรการที่กำหนดรถยนต์ส่วนบุคคลรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำให้เดินทางด้วย MRT หรือรถชัตเทิลบัสของงานขอความร่วมมือแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกโปรดติดตามข้อมูลล่าสุดผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของการประชุมกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอทำความเข้าใจและความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4 2วัน 15-16 ตุลาคมเนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินแนะนำใช้รถไฟฟ้า BTS MRT และเผื่อเวลาเดินทางตำรวจเข้าใจดีว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดตำรวจนครบาลขอยืนยันว่าจะจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดคืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือแจ้งตามนี้จากตำรวจนครบาลค่ะเรื่องของการประชุม IMF นะคะกับเรื่องสำคัญที่น่าสนใจก็มีการแถลงกันต่อเนื่องค่ะแถลงวาระนโยบายระดับโลกนางคริสตาลีน่าโกเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ตอบคำถามนักข่าวสิงคโปร์นะเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกที่สูงขึ้นค้างยาวนานกว่าที่คิดซึ่งเกิดจากปัจจัยโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นสหรัฐส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่นโยบายของประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงนางกอเกียวาบอกว่าสำหรับตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศไทยสถานการณ์ดังกล่าวหมายความว่าต้นทุนการกู้ยืมจะสูงขึ้นในการประชุมใหญ่เต็มคณะที่จัดโดย IMF วันศุกร์นี้ตนจะนำเสนอกราฟที่น่าสนใจมากซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมของตลาดเกิดใหม่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสถานการณ์ยังค่อนข้างมีเสถียรภาพส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยถือว่าค่อนข้างทรงตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระดับฐานของอัตราดอกเบี้ยกำลังขยับสูงขึ้นซึ่งปัจจัยนี้กำลังบั่นทอนผลประโยชน์ที่ตลาดเกิดใหม่เคยได้รับเพราะทำให้ต้นทุนในการชำระหนี้หรือต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ที่จริงแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรตลาดต่างๆยังคงทำงานได้ตามปกติและภาวะทางการเงินของประเทศต่างๆก็ยังถือว่าเอื้ออำนวยอยู่พอสมควรแล้วประเทศอย่างไทยทำอะไรได้บ้างนางกอเกียวาบอกว่าสิ่งที่ควรทำคือมุ่งเน้นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจมหาภาคที่แข็งแกร่งเพื่อไม่ให้เปราะบางต่อแรงสั่นคลอนต่างๆไทยกับกลุ่มอาเซียนควรพยายามมากขึ้นเพื่อตักตวงประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนมีจิตวิญญาณและพลังบวกซึ่งส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างประชากรที่ค่อนข้างอายุน้อยปัจจุบันอาเซียนยังทำการค้ากับส่วนอื่นๆของโลกมากกว่าการค้ากันเองภายในกลุ่มสัดส่วนการค้าภายในอาเซียนอยู่ที่ 22% ขณะที่สหภาพยุโรปนี้สัดส่วนนี้สูงถึง 60% ไทยยังมีโอกาสอีกมากในการสร้างประโยชน์จากการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็อยากให้อาเซียนทำการค้ากันเองให้มากขึ้นกว่านี้อาเซียน11ประเทศค่ะไทยกัมพูชามาเลเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์สิงคโปร์ลาวเมียนมาติมอร์เลสเตแล้วก็บรูไนสำหรับไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการลงทุนด้านAI นับเป็นเรื่องที่ดีมากและไทยยังเป็นประเทศที่เริ่มพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการลงทุนด้าน AI ตั้งแต่เนิ่นๆนางกอเกียว่าก็เป็นผู้นำ IMF นะคะก็ตอบคำถามนักข่าวสิงคโปร์นะแล้วก็พูดถึงประเทศไทยตามนี้อยากให้ค้าขายกับเพื่อนบ้านในอาเซียนมากขึ้นก็จะเป็นทางรอดยุคโลกผันผวนแบบนี้ด้วยเมื่อวานเขามีงานเลี้ยงนายกเปิดทำเนียบเลี้ยงอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยๆกันไปเลยนะคะมีงานเลี้ยงเมื่อวานก็บรรยากาศดีเลยค่ะเป็นไปอย่างอบอุ่นนายก อนุทินนะก็ทักทายแขกในบริเวณโถงกลางตึกสติไมตรีนะคะแล้วก็ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกแขกผู้มีเกียรติย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อวานถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารบทเพลงการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติรับชมมีวงบุรีรัมย์ออเคสตราเอาจริงดิน้องเนเน่มานะคะน้องเนเน่มานายกก็ได้มีการพูดหลายอย่างนะคะแล้วก็เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยในหลากหลายกิจกรรมนะคะนิทรรศการบูธสินค้าการแสดงอาหารรสเลิศซึ่งแน่นอนว่าพูดถึงเรื่องของอาหารหลายคนก็ต้องอยากรู้ว่าเลี้ยงอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่อาหารว่างอาหารว่างสยามบูทีคช่อม่วงไก่สเต๊ะไก่ม้าฮ่อเจซุปต้มยำกุ้งต้มยำเห็ดเจหรือต้มข่าไก่อาหารว่างมาก่อนอาหารจานหลักไทยจอยเวนเจอร์มัสมั่นแก้มบัวออสเตรเลียตุ๋นนุ่มหรือปลาแซลมอนอบซอสพริกกะเพราไทยเสิร์ฟคู่ข้าวกล้องงอก3ชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำหรือเนื้อแพลนเบสเสิร์ฟพร้อมข้าวบาสมาติหุงด้วยหญ้าฝรั่งปิดท้ายของหวานทับทิมกรอบน้ำกะทิหอมละมุนพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลเสิร์ฟคู่ชาและกาแฟแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะเตรียมการแสดงชุดพิเศษแปลเป็นไทยว่าเสียงสะท้อนแห่งสุวรรณภูมิ Echo of the Golden Land เป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยครูโจสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงแล้วก็มีการแสดงเยอะเลยนะคะและแน่นอนน้องเนเน่ขึ้นเวทีทั่วโลกรู้จักอยู่แล้วโชว์ในงานเลี้ยงมื้อค่ำแบบนี้สุดยอดมากนะคะต่างชงต่างชาติเขาก็ชื่นชมน้องเนเน่อยู่แล้วนะคะเยาวชนไทยวัย16ปีจากภูเก็ตผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตทาลินรัฐมนตรีวัฒนธรรมของเราคุณซาบิดาก็มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่น้องเนเน่รอยัลอีกด้วยต่างชาติเขาก็ชื่นชมหลากหลายอย่างแหละค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินการจัดบรรยากาศซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายการแสดงทุกอย่างเลยสุดยอดมากนะคะการแสดงของไทยการจัดการของไทยงานเนียบๆงานระดับประเทศแบบนี้บ้านเราไม่แพ้ชาติใดในโลกชื่นชมภูมิใจในความเป็นไทยเราพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าอัปเดตข่าวกันต่อกับอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
14: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับ

ได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 ถึง 4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

0: ำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569กลับเข้ามาดูเรื่องของจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่

0: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงยุติธรรมจำนวน6รายโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง6รายดังนี้1. นางทารินีแสงสว่างพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 2. นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 3. พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 4. นายโกมลพรมเพ็งพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 5. พันตำรวจโทพงธรธัญสิริพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6. ร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2560เรื่องของการเตรียมความพร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ27 ถึง 30ตุลาคมนายกอนุทินเป็นประธานประชุมครม.เมื่อวานในที่ประชุมมีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐมนตรีดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151รัฐบาลมีการวางกรอบไว้ในวันที่27-30ตุลาคมต้องหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาเป็นหนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวในที่ประชุมว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนเมื่อวานนะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อวานนี่ที่น่าสัมภาษณ์คุณจตุพรพรหมพันธ์ทางไทยโพสต์อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วเนาะวันนี้ที่น่าเสร็จรายการที่วิทยุ FM 106เสร็จแล้วก็ไปทำที่ไทยโพสต์ออนไลน์ 11:30 ถึง 13:30 แล้วก็สัมภาษณ์คุณจตุพรพรหมพันธ์เป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนคุณจตุพรวิเคราะห์ในประเด็นว่ามันมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันอย่างไรนะนี่นะเอามาเล่าให้ฟังต่อในที่นี้ทุกคนก็ลองฟังดูคุณจตุพรเนี่ยพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบเนี่ยไม่มีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านไม่ได้ยื่นรายชื่อพรรคเพื่อไทย18รัฐมนตรีเป็นภูมิใจไทยแบบ 100% มันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วแต่ทีนี้ประเด็นที่ถามแล้วก็คุณจตุพรได้วิเคราะห์คือประเด็นของคุณทักษิณในการยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมและก็เรื่องของการล้างมลทินถามว่าสองเรื่องนี้เกี่ยวโยงกันยังไงคุณจตุพรพรหมพันธ์วิเคราะห์ว่าให้คิดตามมันเป็นห้วงเวลาที่คุณทักษิณชินวัตรยื่นเรื่องในขณะที่กำลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งการโหวตในสภามันต้องใช้เสียงถ้าเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ร่วมรัฐบาลยกมือให้กับภูมิใจไทยทั้ง18รัฐมนตรีไว้วางใจทั้งหมดปัญหาไม่เกิดคุณกำลังคิดตามอยู่ไหมและคุณทักษิณน่ะ อย่างที่รู้กันว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสมาชิกเพื่อไทยประมาณอย่างนั้นถึงแม้ว่าการพูดออกมาเนี่ยจะเหมือนกับไม่ได้แตะอะไรการเมืองแล้วนะแต่ก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของทางเพื่อไทยกันพอสมควรการขยับของคุณทักษิณในการยื่นเรื่องรอบเนี่ยมันจึงมีนัยยะกับความหมายกับท่าทีของเพื่อไทยว่าพรรคร่วมอย่างเพื่อไทยจะยกมือให้การอภิปรายครั้งนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดีไหมมันจะมาล้อกันไหมกับทางคุณทักษิณในการยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการเรื่องของการนิรโทษกรรมเรื่องของการล้างมลทินจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่คุณนึกออกปะคือบางทีเนี่ยเราก็พูดอะไรตรงไปตรงมาแบบออกมาเป็นประโยคชัดเจนไม่ได้เนาะแต่พูดให้คิดอันนี้คือสิ่งที่คุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยวิเคราะห์ว่ามันมีนัยยะมีไทม์ไลน์มันน่าจะมีความเชื่อมโยงท่าทีอะไรกันอยู่ตรงนี้พรรคกล้าทำเนี่ยของคุณธรรมนัสก็คือชัดเจนว่าใจไม่ได้อยู่ทางซีกฝ่ายค้านละใช่ป่ะเพราะว่าเขาถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านวิฝ่ายค้านไปแล้วก็ในการลงชื่อยื่นอภิปรายรอบนี้ทางกล้าทำเขาก็ไม่ได้ลงชื่อด้วยแต่เขาก็ให้เหตุผลว่าทางวิปทางนั้นเขาไม่ได้เชิญให้ลงชื่อก็ไม่ได้ลงชื่อไปกับเขาทีนี้ท่าทีของกล้าทำจะอย่างไรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยกมือสนับสนุนให้มันชัดกันไปเลยไหมว่าไว้วางใจทั้ง18รัฐมนตรีภูมิใจไทยไปเลยไหมหรือยังไงหรือส้มจับมือแดงไหมล่ะต้องรอดูผลของคุณทักษิณก่อนในการดื้อเรื่องรอบนี้ถ้าไม่ได้ยังไงส้มจับมือแดงไหมแดงออกมาจับมือส้มไหมจับมือฟ้าไหมเขียวจะยังไงต่อดีเขียวจะไปกับภูมิใจไทยให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยหรือสงวนท่าทีงดออกเสียงไว้เพื่อความดูดีสักนิดนึงไหมเพราะว่าตัวเองยังไงก็ตามไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับเขาก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วหรือไม่คุณเข้าใจประเด็นที่นี้ที่น่าพยายามสื่อสารเนาะแล้วก็คุณจตุพรก็หลายคนก็เลยฟังว่าอ๋อคือการเดินหมากทางการเมืองอะคนระดับคุณทักษิณชินวัตรอะในทุกช่วงเวลาในทุกก้าวเดินของทุกสถานการณ์อ่ะมันไม่ธรรมดาคุณนึกว่าคือคุณทักษิณเป็นคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ในหัวทุกย่างก้าวในทุกมิติของคุณทักษิณน่ะจะต้องมีความหมายอยู่แล้วทีนี้มีการพูดออกมาทำนองที่ว่าคือก็อยากจะล้างมลทินเนี่ยอยากจะนิรโทษกรรมจะได้ไม่มีไปประวงประวัติหรือเป็นชื่ออะไรเกี่ยวข้องในเรื่องที่ผ่านมาอีกต่อเนื่องไปแล้วไม่อยากจะให้มีอะไรเกี่ยวข้องต่อเนื่องอีกต่อไปแล้วแต่ไม่ได้จะอะไรการเมืองแล้วนะวางมือจะไปทำธุรกิจแบบสบายๆทีนี้ก็ถามว่าถึงจะไม่ได้รับในส่วนตรงนี้ไปก็ตามคุณทักษิณก็ทำธุรกิจได้นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างป๋าเปลวสีเงินเนี่ยอย่างนี้ที่น่าทำงานที่ไทยโพสต์นะก็แน่นอนว่าจะต้องรู้จักแล้วก็เคารพป๋าเปลวอยู่แล้วน่ารักมากเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากป๋าเปลวสีเงินก็เขียนในบทความของป๋าทางไทยโพสต์เหมือนกันแล้วก็เคาะฟันธงตอนท้ายเลยว่าคุณทักษิณกลับมาการเมืองแน่นอนยิ่งมาเดินเรื่องตรงนี้ด้วยนิรโทษกรรมด้วยล้างมลทินแบบนี้ด้วยไม่ปล่อยการเมืองไปแน่นอนคุณทักษิณกลับมาแน่นอนป๋าเปลวก็ฟันธงเคาะไปอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอย่างที่ประชุมครม.เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะทางพรรคเพื่อไทยทางคุณอนุทินก็นัดรัฐมนตรีของเพื่อไทยกินข้าวซึ่งสิ่งที่บอกสื่อได้ก็คือมากินข้าวแล้วก็คุยกันแหละว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะไม่มีอะไรชื่อของรัฐมนตรีเพื่อไทยก็จริงนะแต่เมื่อใดก็ตามฝ่ายค้านเนี่ยมีการพูดไปถึงผลการทำงานของกระทรวงอะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่ารัฐมนตรีของกระทรวงนั้นๆจะไม่ได้เป็น1ใน18รายชื่อก็ตามรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงานนั้นๆโครงการนั้นๆโปรเจกต์นั้นๆต้องตอบนะนะคุณอนุทินก็ประมาณว่าก็ไปกินข้าวกับรัฐมนตรีเพื่อไทยแล้วก็ไปทำความเข้าใจกันในส่วนนี้ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านพูดอะไรไปเสร็จแต่เขาไม่ได้ระบุนี่ว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีเกษตรไม่ได้ระบุนี่จะอภิปรายคุณสุริยะหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเขาพูดไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเอารัฐมนตรีเกษตรก็ต้องตอบนะถ้าเขาแตะไปถึงก็ต้องตอบนะก็ต้องอธิบายให้เพื่อไทยเข้าใจตามนั้นแล้วอาจารย์เชนยศชนันก็พูดในที่ประชุมครม.อีกเหมือนกันนะคะว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุน ถ้าเป็นตามนี้เลยนะประเด็นคุณทักษิณไม่เกี่ยวเลยนะ30ตุลาคมคือวันลงมติอภิปรายก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเพื่อไทยก็น่าจะผ่านไปพร้อมๆกับภูมิใจไทยในการสนับสนุนในการโหวตใช่ปะทีนี้กล้าทำใจยังไงกล้าทำจะโหวตคือรู้อยู่แล้วว่าใจเข้ามาทางนี้อยู่แล้วจะโหวตให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไหมว่าสนับสนุนหรือไงหรือจะฟังการชี้แจงหน่อยเอ๊ะการชี้แจงของรัฐมนตรีคนนี้กับข้อกล่าวหาแต่ทางฝ่ายค้านที่เขาเสนอไปเออมันก็ยังไม่เคลียร์นะว่ากันเป็นคนๆกล้าทำใจยังไงไหมหรือกล้าทำให้มันดูดีหน่อยละกันเพราะยังไงชื่อเราก็เป็นฝ่ายค้านงดออกเสียงก็แล้วกันหรือยังไงก็รอตามในประเด็นของกล้าทำที่จะมีการขยับมุมทางการเมืองอย่างไรหรือไม่เล่าให้ฟังต่อเนื่องมาจากการที่คุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์เมื่อวานนะคะคุณจตุพรเนี่ยนะด้วยความที่เขาอยู่วงการเมืองมาหลายสิบปีแล้วเขาก็เป็นคนการเมืองตัวจริงเสียงจริงอ่ะแล้วเขาก็อยู่กับไทยรักไทยเขาอยู่กับคุณทักษิณน่ะดังนั้นเขาจะรู้แทบจะรู้วิธีคิดวิธีคิดของคุณทักษิณวิธีคิดของแกนนำหรือเขาเรียกอะไรล่ะ DNA อ่ะ DNA ของไทยรักไทยหรือเพื่อไทยปัจจุบันคุณนึกออกปะดังนั้นคุณจตุพรเวลาพูดอะไรอ่ะคนที่เขาตามการเมืองถึงค่อนข้างฟังน้ำหนักของคุณจตุพรในระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนไม่ได้มีคนเชื่อคุณจตุพรแบบ 100% หรอกเพราะก็รู้กันอยู่ว่าเขาออกมาด้วยเหตุผลกลใดใช่ปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระดับหนึ่งต้องใช้คำว่าในระดับหนึ่งที่ค่อนข้างอาจจะเชื่อโดยเฉพาะเมื่อคุณจตุพรมาวิเคราะห์ในมุมที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยเพราะเขาจะมี DNA ของความเป็นไทยรักไทยเดิมอยู่ลึกซึ้งพอสมควรนะตามนั้นเอากลับมาที่นักการเมืองฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านค่ะคุณเท้งณัฐพงษ์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะคุณเท็งณัฐพงศ์บอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะต้องแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรต้องไปเซ็นกำกับการแก้ไขนะแต่คุณณัฐพงศ์บอกยังไม่เห็นรายละเอียดถามว่าการแก้เนี่ยจากสำนักประธานสภาผู้แทนจะไม่กระทบเนื้อหาใช่หรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่โทรมาแจ้งยืนยันว่าไม่กระทบเนื้อหาสาระสำคัญอะไรคิดว่ารัฐรัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดการซักฟอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องวันอภิปรายเหมือนต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆคิดว่าไม่จำเป็นถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อตัวรัฐบาลเองด้วยถามว่าถ้าได้อภิปรายเพียง3วันล่ะเพราะข่าวออกมาว่าเขาเคาะแล้วว่าเป็นอังคารพุธพฤหัส27 28 29ให้อภิปราย3วันแล้วก็ลงมติวันรุ่งขึ้นศุกร์30ก็เลยถามคุณเทงว่าถ้าได้แค่3วันล่ะคุณเทงบอกว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันเดี๋ยวรอตัวเทงแต่ละฝ่ายคุยกันก่อนนะแต่อย่างที่บอกรัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกเต็มที่ถ้ารัฐบาลชี้แจงได้ก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองด้านนายศิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนที่ยื่นต่อประธานสภาเมื่อ8ตุลาคมนะบอกว่าประธานสภานายโสพลสารัมตรวจยติเสร็จแล้วเรียบร้อยตามกรอบเวลาอนุญาตให้บรรจุวาระพิจารณาล่าสุดแจ้งเรื่องไปยังครม.แล้วตอนสายเมื่อวานรอดูว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อเคาะกรอบเวลาเมื่อไหร่กำหนดวันเวลาในการอภิปรายนักข่าวถามกรณีคุณณัฐพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านในสภานะบอกว่าสำนักเลขาธิการสภาให้แก้คำในยติเรื่องนี้เลขาธิการสภาผู้แทนนายศิโรจน์บอกว่าเป็นการแก้คำเชื่อมคำซ้ำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้มีผลกับยติแต่อย่างใดคือก็มีคนไปมองว่าการแก้ในที่นี้อาจจะไปแก้หลายๆคำที่เป็นข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวของรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายเนี่ยแรงค่อนข้างมากในหลายคำไปแก้ตรงนั้นไหมแล้วมันจะไปกระทบยติไปกระทบเนื้อหาไหมก็ไม่นะเป็นการแก้คำเชื่อมคำซ้ำเล็กๆน้อยๆเลขาสภาว่าอย่างนั้นเอาละนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอัปเดตข่าวกันต่อแล้วก็มีเวลาวันนี้ได้คุยกันหน่อยกับเพื่อนๆที่ส่งข้อความมาทักทายกันทาง Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เดี๋ยวคุยกับเพื่อนทาง Facebook ด้วยอัปเดตข่าวที่น่าสนใจกันด้วยพักสักครู่คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี้
2: สนับสนุนโดย
1: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
2: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
0: 9นาฬิกา25นาทีค่ะช่วงที่4ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569เดือนตุลาคมนี้คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of The International Monetary Fund and The World BankGroup เปิดฉากอย่างเป็นทางการตั้งแต่12ประชุมกันต่อเนื่องถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงตกแต่งห้องประชุมสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสาร อย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand IMF การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ตามนี้คุยกับเพื่อนหน่อยก่อนจะไปอัปเดตข่าวกันต่อนะจ๊ะคุณนิกูลส่งข้อความมาทักทายเป็นคนแรกของวันนี้สวัสดีครับคุณโอ๊คและทีมงานสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณค่ะคุณประภาส่งสติกเกอร์น้องเนยมาเซย์เฮลโลคุณเปียสวัสดีค่ะคุณชัดชัยปิดถนนประชุม IMF World Bank ม็อบต่อต้านลงถนนพระราม4อโศกเพชรบุรีหลีกเลี่ยงการจราจรด้วยนะคะ2วันนี้นะวันนี้พรุ่งนี้คุณดวงใจสวัสดียามเช้าคุณอกและทีมงานที่น่ารักสวัสดีค่ะคุณประภาขอให้คุณแม่หายไวๆจ้าขอบคุณนะคะคุณจำเริญส่งสติกเกอร์มาทักทายคุณบรรจงมอร์นิ่งคุณอก106ยินดีกับน้องเนเน่นะคะที่ขึ้นเวที IMF ที่ประชุมนั่นแหละแขกเวลี่ VIP นะคะที่ทำเนียบคุณบุรินสวัสดีวันพฤหัสคุณโอ๊คดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณค่ะคุณวิรัตดีครับคุณพรทิพย์ส่งสติกเกอร์หัวใจมาทักทายสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแวะเวียนมาทักทายกันได้เลยคุณผู้ฟังน้ำท่วมที่ปลาจีนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมีคนเสียชีวิตนะรายงานข่าวจากมติชนออนไลน์บอก25ศพจมน้ำไฟช็อตอุ้ยปลาจีนค่ะ5:55เกือบเที่ยงคืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชนาธิปโคกมณีรักษาราชการแทนผู้ว่าสรุปผลการประชุมร่วมทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนมีมติเห็นชอบเสนอเรื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้มีปัญหานะให้สั่งปิดเลยเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม4แห่งค่ะเพราะอะไรโรงงานเนี่ยปล่อยมลพิษทางน้ำอย่างชัดเจนค่ะสร้างความเสียหายหนักแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็กุ้งนอกจากนี้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลสอบสวนเส้นทางการเงินด้วยเพื่อดำเนินคดีกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีถือหุ้นบังหน้าเข้ามาดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายวางมาตรการระยะยาวตั้งจุดเคลื่อนที่เร็วลุยตรวจ24ชั่วโมงเลยแต่งตั้งคณะทำงาน3ฝ่ายรัฐเอกชนประชาชนร่วมกันป้องกันมลพิษนี่โอ้อันนี้เป็นเรื่องของมลพิษนะส่วนเรื่องของอุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมปลาจีนค่ะข้อมูลจนถึง14ตุลาเสียหายครอบคลุม7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนรวม 59,727 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง25รายค่ะจมน้ำ20ไฟช็อต5โอ้กบินบุรี7คนค่ะประจันตคาม6ผู้เสียชีวิตนะศรีมโหสถ4อำเภอเมืองปราจีน3บ้านสร้าง3ศรีมหาโพธิ์2เกษตรค่ะเสียหายไป 109,685 ไร่สัตว์น้ำปศุสัตว์เดือดร้อนรวมกว่า 400,000 ตัวโอ้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อ7ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทาน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รองผู้ว่าบอกว่าพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำอย่างที่บ้านสร้างระดับน้ำยังลดลงช้านะคะเพราะว่าน้ำทะเลก้นหนุนแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำคลอง13ปัจจุบันยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งกำชับดูแลเรื่องอาหารสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดด้วยยังลำบากยังเดือดร้อนค่ะสำหรับพี่น้องชาวปลาจีนยังลำบากยังเดือดร้อนเดือดร้อนกันอยู่อีกเยอะเลยมีพูดถึงเรื่องของธรรมชาติสิงคโปร์เขาเจอ PM หนักแฮะคุณสิงคโปร์เป็นเกาะซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของ PM หรือถ้ามีไม่น่ามากนักแต่ปรากฏว่าล่าสุดเลยค่ะ PM 2.5 สิงคโปร์พุ่งสูงสุดในรอบ11ปีต้องหาซื้อหน้ากาก N95 กันเลยเครื่องฟอกอากาศคือขาดตลาดเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานพุธ14ตุลาคมค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ทางตะวันตกสิงคโปร์นะ PM นะขึ้นไปแตะ288นะคะระดับสูงสุดตั้งแต่ตุลาคม58เนี่ย11ปีมาเนี่ยรอบนี้แรงสุดแล้วพื้นที่ตอนกลางประเทศค่าฝุ่นเกิน200ต่อเนื่องหลายชั่วโมงด้วยก็มีความกังวลด้านสุขภาพกระทบการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนหน้ากาก N95 เครื่องฟอกอากาศคือขาดตลาดเลยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่สิงคโปร์ศาสตราจารย์รัสเสขาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์แนะนำประชาชนพิจารณาค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงควบคู่กับดัชนีคุณภาพอากาศ PSI และคำแนะนำด้านสุขภาพจากทางการโดยเฉพาะเมื่อต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปออกกำลังกายนี่ไม่ได้เลยสิงคโปร์เขาออกคำเตือนระดับสูงสุดเลยค่ะสำหรับเรื่องของ PM ของเขาเอาล่ะกลับมาที่บ้านเรากลับมาที่บ้านเราเรื่องไทย PBS หน่อยไทย PBS แจงพลวันจ้างบริษัทร่วมผลิตพิธีกรแพงข้องใจประเด็นสตงรีบสอบช่วงประชาพิจารณ์เมื่อวานช่วงบ่ายนะหลังจบการแถลงนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการสสทด้านบริหารนายอดิศักดิ์รองผู้อำนวยการสสทด้านเทคโนโลยีตอบคำถามนักข่าวถามถึงประเด็นการดำเนินงานของสตงกับไทย PBS มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่นายพิเศษบอกว่าตามที่สตงชี้แจงว่าอยู่ในช่วงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะมีคนร้องเรียนส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิ์และอยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องทำจริงๆสตงมีการตรวจสอบเราทุกปีเราก็มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ถูกคัดเลือกตรงตามกลต.ที่ตรวจสอบภายในของเราทุกปีปีละ3ครั้งอยู่แล้วแต่น่าคิดที่ว่าสตง.มีการตรวจสอบเยอะตั้งคณะกรรมการพิเศษตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการปิดตรวจค่อนข้างกระชั้นชิดทำไมต้องรีบออกมาแถลงทั้งที่ชุดที่2ยังไม่เรียบร้อยน่าสังเกตว่าเกิดความเร่งรีบอะไรขนาดนั้นในช่วงที่เรากำลังทำประชาพิจารณ์นายพิเศษบอกสิ่งที่ผมพูดเป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับความเห็นในฐานะของไทย PBS ถามว่าเอกสารของสตง.ที่หลุดออกมาผ่านสื่อต่างๆไทย PBS ได้รับการยืนยันหนังสือจากสตง.เมื่อไหร่มองว่าเอกสารหลุดได้ยังไงจะดำเนินการส่วนที่เสียหายยังไงนายพิเศษบอกว่าหลังจากทราบว่ามีเอกสารที่เป็นความลับหลุดออกมาเมื่อ8ตุลาก็ออกมาแถลงทันที9ตุลาว่ายังไม่ได้รับเอกสารก่อนจะได้รับเอกสาร10ตุลาฝั่งไทย PBS จึงต้องขอรักษาสิทธิ์โต้แย้งให้ทีมทำจดหมายโต้แย้งว่าทำไมเอกสารหลุดออกมาก่อนเพราะเป็นข้อมูลความลับส่วนนี้ก็หวังว่าจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบดุลพินิจออกมาให้ได้ถ้าได้ในส่วนนี้จะขอบคุณมากก็ออกมาพูดขอความเป็นธรรมกันด้วยนะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆเขาพูดเอาไว้ยาวกว่านี้แล้วก็อีกหลากหลายประเด็นมีเวลาเราค่อยเพิ่มเติมกันช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงประจำวันพฤหัสบดีช่วงหน้าเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็ก
8: มื้อใหญ
9: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: เ คุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
11: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
0: 9:38 น.ค่ะคุยกันเช้านี้กับโอกนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันพฤหัสบดี15 ตุลาคม 2569เข้าสู่ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะว่าคุณกำลังจะกดจ่ายเงินซื้อของออนไลน์อยู่ชิ้นหนึ่งหน้าจอขึ้นมาให้เลือกวิธีจ่ายเงินแล้วคุณก็ติ๊กเอาไว้ให้แล้วคือจ่ายแล้วตัวเลือกที่ถูกติ๊กไว้ให้แล้วคือจ่ายทีหลังไม่ต้องควักเงินตอนนี้ไม่มีดอกเบี้ยแต่ปุ่มเดียวก็เสร็จสะดวกมากแต่ถ้าเรากดไปโดยไม่ทันรู้ว่าสิ่งที่เพิ่งเลือกคือการก่อหนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนช่องทางจ่ายเงินแล้วเดือนหน้ายังมีอีกหลายแอปที่ต้องผ่อนพร้อมกันภาระก้อนเล็กๆหลายก้อนจะรวมกันเป็นเท่าไหร่นี่คือเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพราะสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL เติบโตเร็วมากข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าใน4ปีผู้ใช้เพิ่มจากประมาณ 600,000 คนเป็น6ล้านคนหรือราว10เท่าและธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกหลักเกณฑ์กำกับธุรกิจนี้ภายใต้หลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลโดยสภาผู้บริโภคได้ส่งความเห็นไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่4กันยายนซึ่งวันนี้คุยเรื่องนี้ค่ะทำความเข้าใจกันว่าสภาผู้บริโภคเสนออะไรทำไมต้องคุมตั้งแต่ก่อนก่อหนี้ผู้บริโภคอย่างเราควรรู้อะไรก่อนกดปุ่มคุยกับคุณโชติวิทย์เกิดสนองพงษ์ค่ะเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการธนาคารจากสภาผู้บริโภคค่ะคุณโชติวิทย์คะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสภาผู้บริโภคเสนออะไรต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วทำไมต้องบอกว่าให้คุมกันตั้งแต่ก่อนนี้ค่ะ
12: คร
0: ับ
12: สภาผู้บริโภคครับก็เสนอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการประเมินเรื่องการชำระคืนครับว่าจ่ายไหวไหมนะครับแล้วก็เรื่องของความชัดเจนของสัญญาค่าปรับแล้วก็ต้นทุนรวมแล้วก็การช่วยเหลือเมื่อเริ่มจ่ายไม่ไหวครับทำไมเราต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะครับเรื่องการประเมินว่าจ่ายไหวไหมเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนการกู้เงินหรือว่าทำสินเชื่อปกติครับซึ่งผู้ให้กู้เนี่ยจะต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ก่อนนะครับว่าจะสามารถชำระที่หนี้ได้ขนาดไหนนะครับถึงจะให้ยืมได้ครับ
0: อืมค่ะก็เสนอความเห็นต่อแบงค์ชาติไปเมื่อ4กันยายน
12: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืม
12: ทีนี้ครับเนื่องจากว่าสินเชื่อ Buy Now Pay Later ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการกำกับดูแลนะครับแล้วแบงค์ชาติเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลเรื่องเข้ามากำกับดูแลครับทีนี้ครับมันจะมีเรื่องของที่เราได้คุยกับแบงค์ชาติเนี่ยแบงค์ชาติกำหนดว่าจะกำกับดูแลเป็นแต่ละแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มประมาณ 20,000 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มมันมีอยู่ประมาณ6แพลตฟอร์มครับซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยครับมันอาจจะกำกับแต่ละแพลตฟอร์มที่ 20,000 บาทไม่น่าจะโอเคนะครับอันนี้ก็เลยเสนอไปว่าจริงๆเราควรจำกัดแพลตฟอร์มครับไม่งั้นมันจะเหมือนเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ครับบัตรเครดิตที่แต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจมีบัตรเครดิตมากกว่า10ใบอะครับทีนี้ก็เกิดปัญหาว่าพอบัตรเครดิต10ใบแล้วก็มีการก่อหนี้วนไปวนมาครับทำให้ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้ครับอันนี้ก็จะเสนอคล้ายๆกันครับอาจจะต้องจำกัดเรื่องแพลตฟอร์มไหมครับว่าจะต้องตัดกี่แพลตฟอร์มหรือว่าจำกัดวงเงินรวมมาครับว่ามันไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ
0: เราก็เลยมีการเสนอตรงนี้ไปใช่ไหมคะทีนี้มีคำถามว่ามีคนมองว่า BNPL สะดวกช่วยให้คนเข้าถึงสินเชื่อและบริหารสภาพคล่องได้ถ้ากำกับเข้มไปจะเสียประโยชน์ตรงนี้หรือไม
12: ่อันนี้เป็นจุดที่ต้องชั่งน้ำหนักนะครับเรื่องความสะดวกสบายกับเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการBNPL ครับมันก็สะดวกจริงครับแต่ว่า เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของเราค่อนข้างสูงนะครับแต่อยากให้ทางผู้บริโภคครับคิดนิดนึงหรือว่าประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเองครับอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังวินัยทางการเงินของแต่ละบุคคลเพื่อดูวินัยการเงินของประเทศด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงนะครับ
0: ใช่เริ่มที่หน้าชำระเงินก่อนสภาผู้บริโภคเสนอให้ปรับอะไรและคำโฆษณาอย่าง 0% หรือไม่มีดอกเบี้ยหรือควรให้ปรับอะไรยังไงไหมคะมันน่ากังวลตรงไหน
12: อันนี้ค่อนข้างน่ากังวล นะครับเนื่องจากว่าเราลองดูแพลตฟอร์มปัจจุบันนะครับก็การกู้แบบสินเชื่อแบบผ่อนชำระหรือว่า NBPL นะครับมันมีการเหมือนโฆษณาครับก็หรือว่าช่องทางเลือกครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจ่ายสดได้เลยในก้อนเดียวแต่ว่าบางแพลตฟอร์มครับก็เป็นการให้เลือกแบบ NBPL ก่อนครับซึ่งตรงนี้คิดว่าจะเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับจริงๆเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยควรมีสิทธิ์เลือกได้ว่าควรผ่อนชำระหรือว่าควรจ่ายเป็นก้อนเดียวไปก่อนครับซึ่งตรงนี้เราก็เสนอไปว่าไม่ควรที่จะให้ขึ้น NBPL เป็นอันดับแรกครับแต่ว่าให้ขึ้นจ่ายสดทั้งก้อนเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ NBNPL เนี่ยควรเป็นตัวเลือกครับ
0: ใช่พี่โอเห็นแล้วเพราะว่ามีกันมันเห็นแล้วมันสะดุดตาเนาะแล้วบางแพลตฟอร์มเนี่ยพอไอ้ประเภทจ่ายก่อนชำระทีหลังหรือผ่อนชำระแล้วดอกบ้งดอกเบี้ยของเขาเนี่ยเขาตั้งราคาสินค้าเอาไว้ถูกกว่าที่เราจะจ่ายเต็มจำนวนด้วยซ้ำไป
12: ใช่ครับตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเหมือนโฆษณาการขายหรือว่าการกระตุ้นให้ผู้บริโภคครับมีพฤติกรรมในการเป็นหนี้มากขึ้นครับซึ่งตรงนี้ของธนาคารในประเทศไทยก็จะเข้ามาดูแลเรื่องของตรงนี้ด้วยครับ
0: นะคะส่วนอีกประเด็นคือเรื่องจ่ายไหวไหมยอดผ่อนแต่ละรายการก็ไม่สูงปัญหาอยู่ตรงไหนคะ
12: ปัญหาก็คือยอดเล็กๆหลายๆก้อนเนี่ยแหละครับวงเงินแม้แต่ว่าแต่ละรายการเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับแต่เมื่อรวมจากหลายแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะครับ อันนี้เราก็ต้องมาประเมินครับอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะได้ 20,000 บาทนะครับแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วเนี่ยมันอาจจะมากกว่า 20,000 บาทครับอันนี้ก็ต้องประเมินว่าก่อนหน้านี้ทางผู้บริโภคเองชำระไหวไหมแล้วก็ลูกหนี้ทางเจ้าหนี้ครับต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้ด้วยนะครับหรือว่าเสนอเรื่องของอายุขั้นต่ำนะครับเช่นขั้นต่ำควรจะ20ปีบริบูรณ์ไหมในการสามารถกู้เงินตรงนี้ได้นะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเนื่องจากว่าข้อมูลของเรานะครับน้องๆเด็กมหาวิทยาลัยครับหรือว่าผู้ที่เริ่มงานใหม่ครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มผ่อนแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับก็ยังเริ่มผ่อนแล้วครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันครับเรื่องของวินัยอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ครับวินัยทางการเงินของคนนะครับนี่เราต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ระหว่างวัยเรียนแล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่ต้นๆครับ
0: โอ้โหเราเคยมีข้อมูลว่าแม้แต่ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีการผ่อน
12: ใช่ครับอันนี้ก็มีข้อมูลนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นความผิดหรือว่าความต้องการของทางน้องๆเองนะครับแต่ว่าพอแอปเนี่ยตระหนักมาว่าให้สามารถผ่อนได้ครับก็ผ่อนยังผ่อน20บาทอย่างเงี้ยครับเขาก็เลือกที่จะผ่อนมากกว่าครับ
0: โอ้แล้วมันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยซะตั้งแต่เด็กๆเลยเน
12: า
0: ะ
12: ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเรื่องวินัยทางการเงินนะครับ
0: สัญญาและข้อมูลก่อนนี่ล่ะคะผู้บริโภคคนรู้อะไรบ้างและมีเรื่องปุ่มรับเงินสดที่ถูกพูดถึงอีกด้วย
12: สัญญานะครับก็สัญญาเนี่ยจริงๆมันจะมีหลายรูปแบบแต่ว่าข้อสังเกตที่เราเห็นได้ชัดนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยผู้บริโภคอะครับไม่ทราบรายละเอียดของสัญญาบางทีก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยคู่กับใครสมมตินะครับเราคู่กับเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มสีส้มหรือแพลตฟอร์มสีฟ้าใช่ไหมครับทีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วการปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้แบบNBPL นะครับเขาไม่ได้ทำกับตัวสีส้มหรือสีฟ้าโดยตรงนะครับเขาจะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการขอสินเชื่อครับซึ่งขอสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าร้อยละ15ที่เป็นกฎหมายแพ่งนะครับถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลตรงเนี้ยเขาก็จะมีกำหนดเรื่องเกณฑ์ของอัตราดอกเบี้ยครับเขาปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้ถือเกณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลครับซึ่งจะอยู่ที่ร้อยละ 25% ต่อปีครับตรงเนี้ยก็ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ทราบหรือไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอ่ะกู้กับใครมีรายละเอียดสัญญาอย่างไรนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่มันต้องชำระยังไงหรือว่าอยู่ภายใต้การกำกับหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องร้องเรียนการคำนวณยอดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งได้ที่ใครครับ
0: ถ้าผิดนัดชำระล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับภาระหนี้สภาผู้บริโภคเสนออะไรเรื่องค่าปรับกับการช่วยเหลือลูกหนี้บ้าง
12: ค่าปรับกับการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับก็อันนี้เรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ครับอันนี้ก็ควรจะมาใช้กับ NBPL ด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยเข้ามาคุมแล้วนะครับก็ควรจะคุมตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ก่อนหนี้ครับระหว่างเป็นหนี้แล้วก็เมื่อเป็นหนี้แล้วมีปัญหาเนี่ยครับเราก็อาจจะมีการปรับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้เข้ามาร่วมในการพูดคุยหรือเจรจาหาทางออกกันด้วยครับ
0: ก็ต้องมาดูช่วยกันเนาะเรื่องข้อมูลเครดิตยังไงนะคะ
12: ใช่ครับอีกเรื่องนึงก็มาจะพูดต่อเรื่องข้อมูลเครดิตนะคร
0: ับ
12: เรื่องข้อมูลเครดิตครับข้อมูลเครดิตเนี่ยคิดว่าการที่เราปล่อยสินเชื่อ NBPL ครับมันต้องรายงานทางข้อมูลเครดิตด้วยครับเพื่อให้ผู้เนี่ยสามารถติดต่อนี่ยืมของประชาชนหรือว่าการใช้จ่ายของประชาชนได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนสำคัญเหมือนกันครับว่าบางคนอาจจะคิดว่ามีจำนวนไม่กี่ร้อยบาทที่เราผ่อนชำระสินค้าหรือว่าผ่อนค่าอาหารค่าก๋วยเตี๋ยวหรือค่าข้าวนะครับมันจะรายงานเครดิตด้วยไหมครับอันนี้ก็คิดว่าควรจะรายงานเครดิตบูโรทางเครดิตบูโรด้วยครับเพื่อจะให้เก็บข้อมูลในการกู้หนี้ยืมสินของประชาชนทั่วไปครับแล้วก็เป็นใช้ในการวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลูกการปลูกฝังวินัยทางการเงินอีกทางนึงครับเพื่อให้ทางผู้บริโภคเองเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สามารถบริหารเงินในการสำหรับนี้ได้ครับ
0: ค่ะทีนี้ระหว่างแบงก์ชาติยังไม่ได้ออกกติกาผู้บริโภคอย่างเราควรทำยังไงก่อนกดปุ่มดีคะ
12: อันนี้เราต้องก่อนกดปุ่มชำระสินค้าแบบผ่อนเป็นงวดนะครับอันนี้เราก็ควรมาลองดูครับลองเขียนดูก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาระการผ่อนแต่ละเดือนของเราเนี่ยมีภาระการผ่อนเท่าไหร่ครับเพื่อเมื่อรวมสินค้าหลายๆตัวแล้วเนี่ยจริงๆเราอาจจะผ่อน20บาท30บาท100บาทแต่ถ้ามันรวมหลายๆสินค้าหลายๆตัวแล้วครับบางทีเรามาคำนวณแล้วอาจจะตกเดือนละเกือบ 1,000 บาทหรือ2,000 บาทก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาคำนวณครับว่าเงินเดือนเราเนี่ยที่พอจะจ่ายนี่สำหรับก้อนนี้ก้อนนี้ไหมนะครับแล้วก็คิดถึงในอนาคตด้วยครับว่าในอนาคตอีก5เดือนหรือ10เดือนเราต้องผ่อนย้อนนี้ตลอดไปเนี่ยเราสามารถผ่อนไหวไหมหรือว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีเรื่องฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถหาเงินตรงไหนมาผ่อนได้ครับถ้าเราไม่มีเงินหรือว่าหาเงินตรงไหนมาผ่อนไม่ได้อันนี้ก็ควรระวังไว้ครับแล้วก็ประเมินความสามารถในการจ่ายของตัวเองด้วยครับ
0: จริงจริงๆมันต้องย้อนมาคุยกันตั้งแต่พวกบัตรเครดิต 0% 10เดือนเนาะ
12: ใช่
0: ใช่ป่ะซื้อมือถือเดือนโอ้ยอะไรล่ะเครื่องเรา 60,000 เอ้ย 6,000 เองแต่คุณเดี๋ยวโทรทัศน์คุณพังตู้เย็นคุณเสียเดือนนึงคุณต้อง 0% ไปอีก 20,000 บาท 20,000 บาทนะ
12: ใช่ครับอันนี้อาจจะไม่ได้ดูแค่การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มอย่างเดียวเนาะอย่างที่บอกนะครับก็มีทางบัตรเครดิตอีกซึ่งจริงๆบางครั้งเนี่ยส่วนมากอะครับคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้มีหนี้แค่หนี้เดียวครับเช่นบางคนต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับหรือว่าผ่อนสินของตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยอันนี้เราต้องเอามาคำนวณทั้งหมดครับว่าต่อเดือนเนี่ยเราไหวไหมสำหรับการผ่อนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่เอาละค่ะส่งท้ายฝากอะไรเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงค่ะกับประเด็นที่เราคุยกัน
12: ก็ฝากนะครับความสะดวกก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ก่อนกดจ่ายทีหลังเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่ากำลังก่อนหนี้ครับแล้วเราก็รู้ว่าตัวเองจ่ายไหวไหมนะครับเราก็ต้องมีกติกาที่ดีที่ช่วยเรานะครับในการให้เรารู้ก่อนกดก่อนหนี้นะครับไม่ใช่มารู้ตอนที่เราจ่ายไม่ไหวแล้วเราก็เป็นหนี้สะสมทำให้เราไม่สามารถชำระหนี้ได้ครับ
0: ฝากกันเอาไว้เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้บริโภคด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณโชติวิทย์ค่ะ
12: ขอบคุณมากคร
0: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโชติวิทย์เกิดสนองพงศ์ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการธนาคารจากสภาผู้บริโภคนะคะซื้อก่อนจ่ายทีหลังสะดวกวันนี้ภาระวันหน้ามันอันตรายจริงๆโดยเฉพาะเด็กๆที่เรียนจบแล้วก็เพิ่งได้งานทำแล้วประเภทแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังมันจะเป็นภาระเมื่อมีการสะสมจำนวนตัวเลขที่เราต้องผ่อนมากขึ้นมากขึ้นต่อเดือนด้วยตั้งสติเสมอก่อนกดจ่ายเงินอะไรก็ตามนะจ๊ะเราคุยกันในช่วงนี้นะคะประเด็นสำคัญสำหรับเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะ
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถ ราชนิยมในคุยกันเช้านี
11: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
0: เอาละค่ะเรามีเวลาเพิ่มเติมข่าวกันอีกสักนิดนึงนี่ที่น่ากลับมาที่ไทย PBS กันอีกหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยที่เขาทางผู้บริหารก็มีการแถลงพอเขาแถลงกันแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวกันต่อนะคะนอกเหนือจากประเด็นที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นะก็ยังมีประเด็นค้างอยู่ว่าจะมาพูดให้ฟังต่อก็คือเรื่องของค่าจัดซื้อจัดจ้างพิธีกรที่มีข้อมูลว่าบางคนจ้างถึงตอนละนะ 40,000 บาทหรือจ้างได้จำนวนเทปละหลักแสนบาทตกเดือนละ 3-4 เทปเรื่องนี้นายอดิศักดิ์เป็นหนึ่งในผู้บริหารของไทย PBS นะคะบอกว่าอัตราค่าจ้างที่มีการมองว่าสูงเกินไปตนมองว่าอยู่ที่ตัวบุคคลว่าได้อัตราค่าจ้างสูงหรือไม่แล้วก็ยกตัวอย่างอาจารย์วีระธีรพัฒน์หนึ่งในผู้ดำเนินรายการออกมาพูดถึงอัตราค่าจ้างว่าตนเคยได้ทั้งอัตราสูงและต่ำจากที่เคยได้จากไทย PBS ซึ่งมองว่าเรื่องนี้มันแล้วแต่สื่อและบทบาทหน้าที่คล้ายอะไรเปรียบเทียบให้เห็นใครจ้างดารานำกับตัวประกอบราคามันไม่เท่ากันนะคะพระเอกนางเอกราคาหนึ่งนักแสดงสมทบอีกราคาหนึ่งนะส่วนเรื่องการจ้างงานเฉพาะเจาะจงบุคคลนายอดิศักดิ์บอกว่าในแง่ของรายการไทย PBS ต้องการคนที่จะเป็นแม่เหล็กหรือกองหน้าเข้ามาเสริมทีมเพราะตอนนี้ที่ไทย PBS ไม่มีคนโดดเด่นมากพอแต่กำลังอยู่สภาวะที่ต้องแข่งขันจึงจำเป็นที่ต้องดึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมาทำงานกับเราก็ตามนี้นะคะแต่ในฐานะที่นี่นั่งอยู่ในวงการพิธีกรข่าวนะวงการดาราก็อีกเรื่องหนึ่งพิธีกรข่าวราคามันต่างกันจริงๆคุณคือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราเลยคือถ้าตัวแม่เหล็กตัวพ่อตัวแม่ก็จะราคาเลทหนึ่งถ้าเป็นพิธีกรข่าวผู้ประกาศข่าวในส่วนที่ชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักหรือการพูดการจาการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นที่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเลทราคาหนึ่งราคามันต่างกันจริงๆต่างกันจริงๆแต่สำหรับคำว่าตอนละ 40,000 ตอนรู้ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันอยู่วงการมา30ปีลั่นวงการผู้ดำเนินรายการข่าวมา30ปียังไม่เคยได้ยินแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เขาไม่บอกกันว่าแต่ละคนน่ะต่อให้เป็นตัวพ่อตัวแม่ได้ว่าได้ตอนหนึ่งคนละกี่หมื่นอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้เขาจะไม่บอกกันเราก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามีพิธีกรข่าวที่ได้40,000ด้วยนะก่อนหน้านี้เราได้ยินแต่วันละตอนละ20,000แล้วก็ว่าเยอะแล้วเนาะโอ้นี่40,000นะคะก็เป็นการตั้งคำถามจากสังคมนะก็เลยต้องมีการตอบคำถามนี้ไปแจ้งทราบสำหรับใครใช้โดรนรัฐบาลเตือนห้ามบินโดรน16ตุลาคมพรุ่งนี้นะจ๊ะ16ตุลาคมห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City เข้มประชุม IMF รองโฆษกรัฐบาลนางสาวพลอยทะเลนะบอกว่ากระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกคือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะเขาเรียกกันเป็นรหัส VTR 1 Bangkok City พื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะพรุ่งนี้เที่ยงคืน1นาทีจนถึง 23:59 นาทีก็คือวันนี้เที่ยงคืนเป๊ะ1นาทีเนี่ยห้ามโดรนขึ้นยันเที่ยงคืนของวันศุกร์เลยเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีบุคคลสำคัญทางการเงินจากทั่วโลกประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะเรื่องของความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ขึ้นบินไม่เช่นนั้นจะมีความผิดนะคะถ้าฝ่าฝืนนะคนใช้โดรนขึ้นบินนะฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแจ้งทราบกันตามนี้ไม่ต้องเดี๋ยวไปดูความสวยงามของศูนย์เศรษฐกิจสวนเบญจกิติแล้วก็การบริหารจัดการการจราจรเอาโดรนขึ้นไทยหน่อยสิไม่ได้ห้ามขึ้นบินนะคะพื้นที่ VTR 1 Bangkok City กับการประชุม IMF World Bank ทีนี้เรื่องของการจราจรที่ให้หลีกเลี่ยงการจราจรเส้นทางอะค่ะมีเรื่องของการชุมนุมวันนี้ค่ะ15ตุลาคมนะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เขานัดรวมพลตรงแยกศุลกากรพระราม4อ่ะค่ะคลองเตยอ่ะก่อนเคลื่อนขบวนประชาชนสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแสดงออกส่งเสียงความเดือดร้อนได้รับผลกระทบแล้วก็ตั้งคำถามนโยบายทางเศรษฐกิจไปยังเวทีประชุมระดับโลก IMF World Bank นะว่าประชาชนต้องมีอำนาจกำหนดอนาคตของตัวเอง การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช้านี้มีการถือป้ายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะมีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมมีรถขยายเสียงมีตัวแทนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นรถปลาใสประกาศจุดยืนตลอดเส้นทางการชุมนุมครั้งนี้เป้าหมายเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบปัญหาจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF สะท้อนปัญหาและข้อเรียกร้องตั้งคำถามต่อทิศทางการพัฒนาที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่ดินปัญหาหนี้สินระบบทุนประกาศจะปักหลักค้างคืนหน้าศูนย์เศรษฐกิจวันนี้พรุ่งนี้แต่เอาจริงๆลักษณะของการชุมนุมแบบนี้ค่ะเวลาเขามีการประชุม World Bank ประชุม IMF แบบนี้ในแต่ละประเทศที่เขาไปจัดการประชุมเลยแม้แต่ที่วอชิงตันดีซีนะเขาก็จะมีการขับเคลื่อนในส่วนของภาคประชาชนแบบนี้กันอยู่แล้วด้วยหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังจ๋าทาง Facebook ของเราที่ทักมาเพิ่มคุณอรุณคุณพึ่งคุณสืบสกุลนะคุณบรรจงด้วยก็ทักมาอีกข้อความนึงขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังติดตามรับชมในวันนี้เราหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้อย่างที่บอกนิตินาขอเวลากิจนะพาคุณแม่ไปผ่าซีสต์นิดหนึ่งนะคะไม่มีอะไรมากผ่าซีสต์นิดหนึ่งแล้วก็น่าจะกลับบ้านได้เลยนะคะน่าจะไม่มีอะไรมากแต่ก็ไปดูแลนะคุณลูกกตัญญูฝากเพื่อนปุ๊กสมาพรสำหรับรายการพรุ่งนี้เอาไว้ส่วนตัวนิตินากลับมาใหม่ก็เป็นเช้าวันจันทร์เลยส่วนรายการคุยกันเช้านี้พรุ่งนี้ยังมีนะคะวันนี้หมดเวลาเราลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
14: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ผม Grit Tone ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: 10:08 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพฤหัสบดี15 ตุลาคม 2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะในช่วงที่2นะคะยังพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของ

0: ไอศกรีมวันนี้จะเป็นไอศกรีมกะทิเป็นเขาเรียกว่าเป็นสูตรโบราณเก่าแก่กว่า50ปีนะคะปัจจุบันนี้เขาใช้ชื่อว่าไอศกรีม300ห้องแล้วทายาทที่จะคุยกับเราวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่2นะคะก่อนที่จะมาทำไอศกรีมตรงนี้โอ้ยจุดเริ่มต้นน่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการใครเคยทานบ้างไอศกรีม300ห้องนะเผื่อแฟนๆรายการนะคะที่ฟังรายการอยู่เนาะแล้วเคยทานก็สามารถเล่าสู่กันฟังได้นะคะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมจ้ะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาติดตามแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวได้นะคะเราไลฟ์สดค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์นะคะหรือแม้กระทั่งพูดคุยกันก็ได้เนาะคุณลูลูเห็นตัวหนังสือแวบขึ้นมาเลยคุณลูลูบอกยังไม่เคยทานไอศกรีม300ห้องเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักกันนะคะว่า300ห้องเป็นยังไงตัวปุ๊กเองเป็นคนหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่ปุ๊กชอบไอศกรีมมากๆเลยถ้าถามว่ารสชาติที่แบบดั้งเดิมอ่ะชอบไอศกรีมกะทิมากแต่ถ้าเป็นรสที่แบบรสที่มีการพัฒนามีอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะชอบรสชาติอะไรตอนเด็กๆนะจะเป็นรสชาติที่ไม่ชอบแปลกไหมตอนเด็กๆเราไม่ชอบอะไรนะเพราะเราสูงวัยเราจะชอบอันนั้นอย่างปัจจุบันเนี้ยถ้าพูดถึงไอศกรีมนะรสชาติที่ปุ๊กไม่เคยชอบเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะชอบก็คือรัมเรซินเนาะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนยาแต่ปรากฏว่าพอตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยรสที่นอกเหนือจากกะทิกลายเป็นว่ารสที่ชอบและโปรดปรานมากที่สุดคือรัมเรซินหรือแม้กระทั่งพวกพืชผักอ่ะคุณฟังสะเดามะระอุ๊ยตอนเด็กๆขมมากเลยนะไม่เลยแต่ตอนนี้สามารถกินมะระแบบมะระขี้นกแบบดิบๆได้เลยกินสะเดาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยโอแปลกมากเลยอ่ะสงสัยว่าลิ้นมันคงจะได้แล้วเขาบอกว่าพอเราเริ่มสูงวัยเนาะทุกอย่างก็จะตามมานะคะอะไรที่ไม่เคยชอบตอนเด็กๆ เราจะแบบเริ่มชอบมีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณสุรศักดิ์รายงานตัวมาจากภูเก็ตนะคะภูเก็ตช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะโอ้ดูภาพบรรยากาศการรายงานนอกเหนือจากที่คุณสุรศักดิ์เล่าสู่กันฟังแล้วดูภาพบรรยากาศจากโลกออนไลน์ก็ดีนะคะทีวีช่อง3ของเราก็ดีโอ้รายงานคนไปเยอะมากเลยเนาะตามโรงเจต่างๆอะไรเงี้ยโอ้คือเป็นอะไรที่เป็นประเพณีที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็คุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อวานเนี่ยแดดดีทั้งวันเลยวันนี้แดดออกตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่มีฝนการจราจรยังคับคั่งนะคะในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักการท่องเที่ยวเนี่ยยังคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะสวัสดีคุณลูลูนะคะเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องไอศกรีมไปแล้วเนาะคุณประภานะคะแล้วก็คุณภูรินะคะคุณเรนนี่รายงานตัวมาจากปทุมธานีนะคะคุณเรนนี่บอกว่าปทุมธานีวันนี้เนี่ยแดดแรงใช่ไหมคะโอ้ที่นี่ก็แดดแรงเหมือนกันนะคะปทุมธานีแดดแรงมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแดดแรงมากลมหนาวนะคะคงน่าจะอีกนานเลยโอ้ทางเหนือเห็นเริ่มมีหมอกแล้วคุณฟังทางเหนือทางอีสานเนาะมีรุ่นน้องอยู่ทางเหนือทางอีสานเราก็ได้แต่ดูภาพเขาว่าแบบอุ๊ยมีหมอกมาก็ทักทายกันไปสายหมอกบ้านเราน่าจะอีกนานนะคะไม่รู้ว่าจะหนาวด้วยหรือเปล่านะปีนี้พี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณสะสิจากบางว่าท้องฟ้าแจ่มใสจริงค่ะแจ่มใสมากนะคะแล้วก็คุณนิกูลสวัสดีนะคะคุณนิกูลบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะแล้วก็คุณเรนนี่บอกว่าอยากทานมากเลยค่ะไอศกรีมกำลังร้อนเลย คุณลูลูชอบรสกะทิใช่ไหมเราชอบรสเดียวกันพี่สาคุณซูซันนาสวัสดีค่ะพูดถึงความชอบรสเดียวกันนะคะในคลิปของปุ๊กอะหลายๆคลิปเลยที่ปุ๊กทำไปกับปุ๊กอะทุกครั้งเลยอะถ้าเจอร้านไอติมนะปุ๊กจะถลาเข้าไปทันทีเลยมันเป็นอะไรที่มันปุ๊กว่ามันคลาสสิกเนาะไอศกรีมกะทิเป็นอะไรที่แบบทานง่ายแล้วก็ทำอร่อยอะไรที่มันง่ายๆนะคุณฟังเชื่อไหมทำให้อร่อยมันยากมากนะครับอย่างในคลิปต่อไปมีไหมไม่มีไอติมแต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีฟ้าใสๆเดี๋ยวจะลงวันศุกร์นะคะลงพรุ่งนี้สำหรับไปกับปุ๊กนะคะใน EP ต่อไปเป็นมุมใหม่สระบุรีที่ตัวเองก็ Amazing กับสระบุรีเหมือนกันว่าโอ้มันมีอะไรแบบเยอะมากนะคะ อาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแบบอยู่ใกล้มากที่พักก็แบบดีแบบดีมากที่พักดีอาหารดีชอบแบบฟิลแบบไปสระบุรีทริปนี้มากเดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ฟ้าเป็นใจมากทำให้การถ่ายรายการแบบสวยสวยแบบสวยมากคุณผู้ฟังใครยังไม่เคยตามช่องไปกับปุ๊กฝากนะคะเป็นช่องเล็กๆของปุ๊กเองที่เอาไว้แบบทำรายการเพื่อจะติดต่อสื่อสารกับแฟนๆรายการเนาะที่เคยตามปุ๊กจากรายการแจ๋วเมื่อสมัยนู้นแล้วทุกคนก็บอกทำอะไรคะทำอะไรคะก็เนี่ยแหละค่ะทำช่องไปกับปุ๊กจะเป็น TikTok Facebook นะคะหรือว่า YouTubeไปดูได้คลิปยาวจะอยู่ใน YouTube นะคะมีคลิปย้อนหลังหลายอันเลย EP ล่าสุดที่ลงไปเป็นเรื่องของโคราชนะคะโคราชมีแต่ของอร่อยจริงๆใครยังไม่ได้ดูตามไปดูนะคะพูดถึงของอร่อยนะคะในการประชุม IMF ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเชื่อไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้โชว์พวกอาหารเนาะอาหารไทยเมื่อวานที่เห็นเขาแบบยกเอารถขายผลไม้คุณฟังในกรุงเทพหรือแม้กระทั่งในหลายๆพื้นที่เนาะเราจะมีรถขายผลไม้ที่แบบจะมีสับปะรดมะม่วงมะละกอแตงโมอยู่ในตู้เขาก็จำลองอันเนี้ยค่ะไปเสิร์ฟนะคะผู้เข้าร่วมประชุมด้วยบอกว่าน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีพวกขนมนมเนยทองหยิบทองยอดโอ้ยแบบขนมไทยอลังการมากๆเห็นแล้วแบบดีจังบ้านเราเนี่ยดีทุกอย่างนะคุณฟังอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกว่าไม่ดีคือไม่ดีอย่างเดียวคืออากาศที่มันค่อนข้างร้อนเราไม่ได้เย็นเหมือนบ้านเขาเนาะถ้าเย็นอีกนิดหนึ่งโอ้โหเดินสบายเลยทีนี้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะที่กำลังจะเปิดฉากเรียกได้ว่าเปิดฉากแล้วล่ะตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่นับตั้งแต่12จนถึง18ตุลาคมนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมนะคะเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมค่ะอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆนะคะผู้ให้บริการขับรถขนส่งสาธารณะนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะตลอดจนเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปค่ะรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะคะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand และ www.facebook.com/am2026 Thailand นะย้ำนะย้ำไปดูรายละเอียดต่างๆกันได้พวกว่านี่คือโอกาสอันดีแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วประเทศไทยเนี่ยโอ้โหอยู่ท้ายตารางมากเลยคุณผู้ฟังบรูไนท้ายสุดเนาะแล้วก็เมียนมาแล้วก็ตามด้วยเราคือลาวกัมพูชานี่ยังอยู่เหนือเราด้วยคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าเราอะเราทั้งที่เราเป็นประเทศที่มันควรจะอยู่ในอันดับต้นๆของตารางอะกลายเป็นว่าเราเป็นประเทศที่น่าเป็นห่วงมากเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไงเนาะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนน่ะเสียงสะท้อนที่เราคงต้องฟังแล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะทั้งนโยบายรัฐวิธีการดำเนินการอะไรต่างๆนะมันมีผลพวงกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไอศกรีม300ห้องเป็นยังไงโอ้ใครเคยได้ยินชื่อบ้างไอศกรีม300ห้องนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงแบบมีความโดดเด่นเอกลักษณ์ของเขายังสามารถอยู่ในใจลูกค้าได้ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดไอศกรีมที่สูงมากในปัจจุบันเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับทายาทรุ่นที่2กันตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hairแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้
10: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
0: 10นาฬิกากับ22นาทีค่ะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งของเรานะคะก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นทายาทรุ่นที่2แล้วล่ะของไอศกรีม300ห้องนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องราวของไอศกรีมนะคะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่กินง่ายแต่อร่อยเนี่ยทำยากแล้วที่สำคัญทำยังไงอยู่ยังไงถึงได้สามารถ อยู่กันได้ยาวนานเนาะเพราะว่าตลาดไอศกรีมนะคุณผู้ฟังลองดูสิในตลาดบ้านเราอ่ะคนทำกันเยอะมากแข่งกันเยอะมากมีทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กนะคะแต่ว่าเจ้าที่เขาแบบสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นๆเนี่ยโอ้โหต้องมีดีมีความเจ๋งพอสมควรทีเดียวแหละไม่งั้นอยู่ไม่ได้วันนี้นะคะพาไปพูดคุยกับคุณมณีสาลีวานิชนะคะเป็นทายาทรุ่นที่2ละของไอศกรีม300ห้องนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณมณีสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณมณีได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนใช่ไหมคะ
11: ชัดเจนค่ะ
0: อยากให้คุณมณีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นนะไอศกรีม300ห้องที่หลายคนรู้จักกันวันนี้จุดเริ่มต้นเลยดั้งเดิมเลยอะค่ะของไอศกรีม300ห้องมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
11: ค่ะเรียกแทนตัวเองว่าพี่นะคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
11: ค
0: ่
11: ะ
0: ค
11: ่
0: ะ
11: เมื่อปีพ.ศ.2514นะคะเริ่มจากภายใต้ชื่อไอศกรีมของกระต่ายทองค่ะโดยมีคุณสมหมายสาลีวานิชหรือคุณพ่อนะคะ
0: ค่ะ
11: เป็นเจ้าของกิจการ
0: ค่ะ
11: ซึ่งจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้หลังจากดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา16ปีนะคะ
0: ค่ะ
11: ทางคุณพ่อก็เลยตัดสินใจเกษียณแล้วส่งต่อกิจการให้กับพี่อะค่ะ
0: ค่ะในยุคที่คุณพ่อทำเนี่ยตอนนั้นไอศกรีมไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันใช่ไหมคะ
11: ค่ะเป็นที่เขาเรียกเป็นไอศกรีมตักนะคะตักเป็นท่อนๆเสียบไม้ไผ
0: ่ฟุกทันสมัยเด็กๆเนาะมันจะแบบเป็นไอติมแบบตัดเป็นแท่งๆมีรสถั่วดำรสแบบลอดช่องกะทิอย
11: ่
0: างนี้ใช่ไหมแล้วเสียบไม้
11: รสทุเรียนรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกะทิทุเรียนอะไรเบสก็คือกะทิค่ะ
0: ค่ะนะอันนั้น
11: แล้วก็มาขึ้นรูปโดยการที่ว่าแช่บ่อน้ำเกลือแล้วเอาขึ้นมาตัดเสียบไม้ไผ่นะคะ
0: ค่ะ
11: แล้วหลังจากที่คุณพ่อทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เลยพี่เริ่มโตขึ้นมาคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้พี่รับช่วงต่อ
0: ค่ะ
11: นะคะพี่ก็เลยมารับช่วงต่อแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปโดยใช้ประสบการณ์ของคุณพ่อมาปรับเปลี่ยนและสร้างรูปแบบใหม
0: ่ค่ะ
11: ต่อยอดมาเป็นแบรนด์ไอศกรีม300ห้องค่ะ
0: ค่ะโอ้เป็น
11: นะคะ
0: แล้วในความเป็นไอศกรีม300ห้องเนาะมันแบบเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันนี้เราไม่ใช่ไอศกรีมตัดแล้วใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
0: ในทำไมบุ๊กขอถามชื่อก่อนทำไมถึงใช้ชื่อว่าไอศกรีม300ห้องคะมีที่มาที่ไปไหมคะ
11: อ๋อตรงที่พี่ผลิตตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้าน300ห้องสมัยก่อนเขาจะใช้ว่าเจ้าของโครงการเขาจะปลูกทั้งหมด300ห้องนะ
0: ค่ะเราก็เลยแล้วเราไปตั้งอยู่ตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นชื่อว่าไอศกรีม300ห้อง
11: ถูกต้องค่ะ
0: อันนี้คืออยู่ตรงไหนคะพี่มณีคะ
11: เลยจากเส้นพระราม2ตรงมหาชัยเมืองใหม่คุณปุ๊กพอ
0: นะอันนี้ภาพออกปุ๊กไปบ่อยค่ะแถวนั้น
11: ผ่านจากมหาชัยเมืองใหม่มาประมาณ6กิโล
0: ค่ะ
11: ค่ะ6กิโลเมตรเลี้ยวเข้ามาปากซอยจะเขียนว่าเอกชัย26ค่ะ
0: ค่ะ
11: ค่ะเข้ามานิดเดียวประมาณสัก 4-50 เมตรก็ถึงเลยค่ะจาก Google Map มาก็ได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอเราไปอยู่ตรงนั้นไอศกรีม300ห้องก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเนาะความเปลี่ยนแปลงที่พี่มณีทำแตกต่างจากรุ่นคุณพ่อเนาะเราปรับอะไรของความเป็นไอศกรีม300ห้องเพื่อมันก็เรียกว่าเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยบ้างค่ะ
11: ค่ะพอเราเห็นว่าไอศกรีมรูปแบบเดิมๆอันนั้นน่ะมันไม่เข้าสมัยของเด็กสมัยใหม่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยเปลี่ยนจากตรงนั้นมาปรับสูตรเป็นกะทิเบสหลักอะค่ะใส่นมสดเข้าไปนะคะเพื่อกับเด็กรุ่นใหม
0: ่
11: นะคะให้เป็นเอกลักษณ์และมีความหอมนุ่มตักทานเข้ากับท็อปปิ้งแบบไทยๆหน้าต่างๆดังนั้นแล้วไอศกรีมตัวใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นไอศกรีมสำเร็จรูปในแบบกล้วยซึ่งมีท็อปปิ้งเป็นเช่นฝอยทองวุ้นมะพร้าวเผือกถั่วแดงฟักทองสับปะรดเชื่อมอย
0: ่
11: างนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีแบบถังด้วยที่สำหรับใครที่อยากจะเอาไปออกเลี้ยงงานบุญงานพิธีต่างๆนะคะ
0: คือ
11: เครื่องเคียงของเราก็จะชูว่าของเราเนี่ยเป็นไอศกรีมไทยแท้โดยใช้ขนมหวานมาไปลุกภาษา
0: คือเป็นท็อปปิ้งใช่ไหมคะที่แบบใส่ลงไปโอ้แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำตรงนี้เนาะเครื่องที่เราจะใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยโอ้โหกว่าจะคัดสรรมาเป็นเครื่องที่เราใส่ลงไปในไอศกรีม300ห้องได้ลูกค้ามีส่วนไหมคะหรือว่าพี่มณีแบบคิดจากอะไรยังไงเพราะว่าโอ้การที่เราจะเอาอะไรมาใส่ในไอศกรีมของเราเนาะมันจะกลายเป็นแบบ เขาเรียกว่าสินค้าของเราอย่างเงี้ยเราเลือกยังไงคะว่าเราจะเอาอะไรมาใส่บ้าง
11: เราก็จะดูนะคะว่าขนมไทยตัวไหนที่จะมาเป็นหน้าท็อปปิ้งแล้วเข้ากับอิตเราได
0: ้ค่ะ
11: อย่างเช่นที่เลือกมาจะสังเกตเห็นว่าอย่างหน้าฝอยทองก็ทานแล้วก็จะละมุนเข้ากับกะทินมสดของเราไอเราไม่เอาข้าวเหนียวหรือลูกชิ้นใส่มาในถ้วยสำเร็จเพราะว่าอันนี้เป็นการฟรีซใช่ไหม
0: คะ
11: มันก็จะทำให้เนื้อสัมผัสแข็งกระด้างนะคะถ้าเอาข้าวเหนียวอ่ะมาปอกอ่ะใช่ไหมคะมันไม่เหมือนทานสดเราก็เลยจะพิถีพิถันตรงนี้หน่อยนึงตรงที่ว่าเราคัดว่าอะไรที่มาโปะเป็นท็อปปิ้งแล้วแล้วสามารถเอาถ้วยบรรจุสำเร็จตัวเนี้ยเข้าฟรีซห้องเย็นได้ค่ะ
0: คือไม่ได้สักแต่ว่าแบบเอามาใส่นะแต่เราต้องคิดด้วยว่าถ้าไปถึงมือลูกค้าแล้วความอร่อยมันยังอยู่ไหมใช่ไหมโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเรากินไอติมเนาะเราก็อยากกินอะไรอร่อยๆดังนั้นนี่คือผ่านการคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราเอามาอยู่คู่กันเนี่ยเขาอร่อยอย่างแน่นอนทีนี้ในตอนแรกๆเลยค่ะตอนที่พี่มณีสืบทอดต่อจากคุณพ่อเนาะแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปละจากไอศกรีมตัดมาเป็นไอศกรีมกะทิที่แบบเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อปปิ้งนู่นนี่นั่นเนาะใส่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยตอนนั้นกลุ่มลูกค้าที่ตัวพี่มณีเองตั้งเป้าไว้ตอนนั้นกลุ่มลูกค้าเราโอ้โหไปแบบไกลแค่ไหนในชุมชนไหมในจังหวัดไหมหรือว่าโอ้โหเราแพลนเอาไว้ตอนนั้นแค่ไหนยังไงคะ
11: คือไอศกรีม300ห้องของเราอ่ะโตมาจากธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำการตลาดเลยแต่ความอร่อยของเราอ่ะบอกต่อมากว่า50ปีแล้วอะค่ะคุณปงก็เลยจะขยายจากในสมุทรสาครเนี่ยโดยคนสมุทรสาครอาจจะเอาไปซื้อไปฝากญาติหรืออะไรในกรุงเทพหรือบางทีก็ต่างจังหวัดไกลๆเลยบางครั้งก็ไปลาวเลยก็มีนะคะเขาก็ซื้อไปฝากกันด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติของเราเนี่ยค่ะเลยไปได้กัน
0: เนาะแล้วทุกวันนี้นี่แบบเราส่งทั่วประเทศเลยไหมคะสำหรับไอศกรีม300ห้องของเราย
11: ังค่ะกำลังเปิดรับตัวแทนเนี่ยค่ะบอกผ่านเลย
0: แล้ว คือเรียกว่าจากเดิมที่เราทำเนาะทีเนี้ยการจะขายทั่วประเทศมันก็ต้องแบบเราคงไปขายเองครอบคลุมไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องมีแบบคนที่แบบสนใจอยากจะแบบร่วมทำแล้วก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัดของประเทศอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะที่กำลังคิดแผนนี้เอาไว้เลยค
0: ่
11: ะ
0: ค่ะแต่ว่าการแข่งขันในตลาดไอศกรีมเนาะปุ๊กว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่แบบโอ้โหแข่งขันกันดุเดือดมากๆเลยอย่างการแข่งขันณวันนี้เอาแค่ในจังหวัดเองเนาะก็มีไอศกรีมหลายเจ้ามากเลยอะไรที่แบบเป็นความโดดเด่นที่ทำให้เรายังสามารถแบบอยู่ได้เพราะไอศกรีมนี้เราโอ้โหผลิตมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนี่2514ปุ๊กยังไม่เกิดเลยนะจนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมารุ่นนี
11: ้ก็55เลย
0: เนาะนานมากแล้วอ่ะต้องถามว่าความโดดเด่นที่ทำให้ไอศกรีมของเรายังอยู่ได้ยังมีลูกค้ากินและแน่นอนมันยังเป็นกิจการที่จะทำต่อไปในอนาคตได้อะไรคือจุดแข็งของเราคะ
11: ความใช้วัตถุดิบธรรมชาติและของถิ่นเราถึงได้เลือกว่าเรามีดีที่มะพร้าวนะเป็นแหล่งวัตถุดิบของเราโดยตรงเลยนะคะนมสดเราก็ใช้นมสดจริงๆนะคะอันเนี้ยเป็นสูตรของเราที่เราพัฒนาเองโดยที่ไม่มีใครมาลอกเลียนแบบได้ฉะนั้นแล้วถ้าคุณปุ๊กได้ลองทานจะแตกจะได้รับความรู้สึกตรงนี้ว่าไอศกรีมกะทิที่เขาบอกกะทิทั่วไปต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ
0: ค่ะโอ้อันนี้คือหลายคนเนี่ยอยากชิมเนาะเรานอกเหนือจากขายในจังหวัดแล้วเรามีแบบส่งขายไปแบบในกรุงเทพเลยมีตรงไหนยังไงบ้างไหมคะหรือว่าเราขายผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
11: ณตอนนี้ก็รู้สึกว่าลูกค้าจะสั่งมาแล้วแบบให้เราจัดส่งในกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะตอนนี้ก็คือแค่ตรงนี้ก่อนยังไม่ไปถึงต่างจังหวัดโดยเรียกแก๊ปมารับอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
0: นะคะรสชาติที่ขายดีรสชาติที่ขายดีของเรารสอะไรคะที่ขายดีหมายถึงว่าที่เป็นใส่ท็อปปิ้งแล้วแบบขายดีลูกค้าสั่งแบบเยอะมากเป็นรสอะไรคะ
11: ค่ะท็อปปิ้งที่เราใส่ตรงเนี้ยเราจะเข้ากับกะทินมสดของเรา
0: ค่ะ
11: ส่วนไอศกรีมที่เรามีอีก2รสชาติที่เราเพิ่งทำขึ้นมาคือช็อกโกแลต
0: ค่ะ
11: สูตรเข้มข้นแล้วก็ชาไทยหอมนุ่มอันนี้จะไม่ใส่ท็อปปิ้งเพราะว่าเราลองแล้วช็อกโกแลตกับชาไทยอ่ะใส่ท็อปปิ้งจะไม่เข้ากันค่ะ
0: ค่ะอันนี้
11: ต้องเหมาะกับกะทินมสดของเราเท่านั้น
0: โอ้โหนี่คือคิดมาอย่างดีเนาะละเอียดแบบมากๆเลยแล้วก็กว่าจะทำออกมาได้ตอนนี้เราตั้งเป้าอย่างการเขาเรียกว่าพอมีตัวแทนอะตัวแทนอันนี้คือเราจะรับเป็นแบบไหนครับเป็นแบบเหมือนเป็นแฟรนไชส์หรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
11: เราจะไม่ได้เก็บนะคะเราจะไม่ได้เก็บค่าแฟรนไชส์เลยขอให้แค่คุณอยากเป็นตัวแทนของเราเราก็คิดว่าอยากจะได้ประมาณสักหนึ่งตำบลหรือหนึ่งอำเภอต่อเจ้าอะไรอย่างนี
0: ้
11: แล้วเขาเป็นคนขายราคาส่งเราเป็นราคาโรงงานเราต้องการแค่กระจายสินค้าให้คนไทยได้ชิมของดีราคาถูกอะค่ะ
0: ค่ะชิมของดีราคาถูกอันนี้สำคัญ
11: แล้วเราจะไม่ได้ไปคิดบวกในเรื่องของธุรกิจจ๋าอย่างเช่นว่าเก็บค่าแฟรนไชส์นะค่าทำนี่ขอให้คุณมีความตั้งใจอยากจะขายของไอติม3ในห้องเนี่ยเรายินดีเลยค่ะ
0: ค่ะมีคนบอกว่าไอศกรีมนี่คือแบบอร่อยหอมมันทานประจำเลยเดี๋ยวพวกต้องไปลองบ้างแล้วแหละพวกว่านะคือที่โรงงานมีแบบมีให้ดูแบบการทำมีอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่มณี
11: มีที่โรงงานอ่ะที่สามไร่ห้องนะตอนนี้เราเปิดเป็นหน้าร้านไปแล้วเรามามาเลยเป็นหน้าร้านส
0: ่
11: วนที่ผลิตเราย้ายไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะคะ
0: ที่หน้าร้านที่300ห้องนี่ก็คือเป็นหน้าร้านมีที่นั่งทานที่ร้านได้ไหมคะหรือว่าเป็นแบบ
11: ได
0: ้เลยอ๋อนั่งทานที่ร้านก็ได้ด้วย
11: ใช่ค
0: ่
11: ะ
0: โอ้อันนี้ดีจังเดี๋ยวจะต้องไปแน่ทีนี้ความยากค่ะในการทำธุรกิจนี้นะคะสำหรับพี่มณีเองปูไม่แน่ใจว่าคือคนที่แบบเติบโตมากับการทำไอศกรีมเนาะแล้วก็แบบคุ้นเคยกับไอศกรีมมากๆแบบเรารู้สึกว่าในการทำธุรกิจนี้ความยากหรือว่าอะไรที่แบบโอ้โหมันจะทำให้ธุรกิจไปต่อได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตรงเนี้ยสำหรับพี่มณีเองพี่มณีคิดว่าอะไรคือยากสุดในการทำธุรกิจไอศกรีมค่ะ
11: การทำไอศกรีมที่ยากสุดคือณตอนเนี้ยยากตรงที่ว่าเรายังไม่ได้มีการตลาดที่ดีพอ
0: ค่ะ
11: นะคะแต่ที่เราอยู่มาได้ถึงกว่า50ปีนี้ด้วยคุณภาพล้วนๆเลยของเราแล้วก็ไม่ว่าจะวัตถุดิบขึ้นลงแค่ไหนแต่เรายังคงคุณภาพของเราเมื่อ50ปีที่แล้วยังไงก็อย่างนั้นเพื่อยังได้ครองใจลูกค้าเดิมที่เขาทานอยู่เขาก็เชื่อมั่นแล้วเราก็อยากจะให้ลูกค้าใหม่เปิดใจมาลองทานกะทินมสดของคนไทยแท้ๆเนี่ย
0: เนาะแม้ว่าการแข่งขันจะสูงแต่ว่าถ้าเราเน้นเรื่องของคุณภาพอันเนี้ยสำคัญคือให้ได้ใจลูกค้าเขากินแล้วเขาอร่อยเขาก็กินกับเราตลอดไปใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีการที่จะแบบเอาอะไรมาเติมมาเพิ่มในแบบไอศกรีมเพิ่มเติมอีกไหมคะ
11: คือเราว่าไอศกรีมของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วค
0: ือ
11: ตัวเราเนี่ยคุณภาพบวกกับรสชาติความอร่อยของเราเนี่ยคุณจะไปทานกับอะไรก็อร่อย ให้ลูกค้าแบบนะคะ อย
0: ่
11: างเช่นที่มีร้านอาหารบางที่เขาบอกให้เราใส่พวกรวมมิตรอะไรให้เขาได้ไหม เราก็ทำให้ถ้าเป็นพวกเป็นวัตถุดิบไทยๆอย่างนี้นะคะ พวกลอดช่องเผือกข้าวโพดอย่างที่เรียกว่ารวมมิตรอะค่ะ เราก็รับผลิตให้กับร้านอาหารแบรนด์ดังๆอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะก็คือทำให้ตามใจลูกค้าแหละถ้าลูกค้าต้องการเนาะเราทำให้แล้วก็สนับสนุนพวกท็อปปิ้งแบบไทยๆแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กันว่าเอ้ยเราทำแล้วเราว่ามันอร่อยมันเข้ากันใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเท่านี้ใครสนใจนะอยากเป็นตัวแทนพี่มณีกำหนดไหมคะว่าตัวแทนจะต้องเป็นยังไงถึงจะสามารถเป็นตัวแทนของเราได้หรือเผื่อมีคุณผู้ฟังสนใจเนาะมีคุณสมบัติไหมคะคนจะเป็นตัวแทนของไอศกรีม300ห้องต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
11: ไม่ต้องเลยค่ะง่ายๆเลยของเราเพียงคุณมีหน้าร้านเพื่อโชว์สินค้าว่าให้ ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะได้ซื้อชิมขนาดถ้วยเราก็มีหรือจะชิมแบบกล่องครึ่งกิโลเราก็มีหรืออยากจะเอาเป็นถังไปตักขายต่ออีกทีก็ได้ค
0: ่ะราคาปุ๊กขอถามได้ไหมคะราคาเริ่มต้นสมมติว่าเป็นถ้วยไปทานที่ร้านไปทานที่มหาชัยเนาะที่ร้านเลยแหละไอศกรีม300ห้องเป็นถ้วยถ้วยละเท่าไหร่คะ
11: 35บาทเองค่ะ
0: วิถูกมากเลยอ่ะ35บาทนะคะแล้วถ้าเป็นแบบเป็นกล่อง
11: ค่ะ
0: เป็นกล่องเรามีราคาเท่าไหร่บ้าง
11: 470กรัมนะคะ
0: ค่ะ
11: จะอยู่ที่90บาทค่ะ
0: ก็ไม่ได้แพงอะไรมากเรามีกี่ไซส์คะสำหรับที่เป็นกล่องแล้วเราเอากลับไปทานที่บ้านได้
11: ของเราก็มีอย่างถ้วยอย่างเงี้ย80กรัมใช่ไหมคะแล้วก็กล่อง470กรัม
0: ค่ะ
11: แล้วก็ 3.5 กิโล
0: ค่ะ
11: อันนั้นสำหรับร้านอาหารเนา
0: ะ
11: หรือถ้าบ้านลูกค้าที่ใหญ่หน่อยสามารถไปใส่ช่องฟรีซได้ก็ได้อยู่ 3.5 เนี่ยค่ะแล้วก็แบบผัง14กิโลเหมาะสำหรับคนรับไปตักขาย
0: ค่ะไปตักแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเพิ่มเติมอะไรอย่าง
11: เ
0: ง
11: ี้ย
0: ก็
11: เป็
0: นปุ๊กว่าขายติมเป็นอะไรที่ขายง่ายเนาะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในที่แบบเป็นแหล่งชุมชนเป็นโรงเรียนปุ๊กว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะ
11: ดีมากเลยค่ะกำไรก็เท่าตัวเลยถ้ารับไปตักขายนะคะ
0: ค่ะ
11: ค่ะ
0: อันนี้ก็
11: แล้วคุณอยากจะไปใส่เครื่องท็อปปิ้งอีก 20-30 อย่างก็ได้เพราะว่าเป็นการตักสดนะคะ
0: โอ้อันนี้น่าสนใจมากใครสนใจนะคะมีงานเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะก็ไปเป็นถังอะไรเงี้ยค่ะเอาไปตักขายไม่ใช่ตักขายตักแจกในงานมัน
11: ได
0: ้น้องมันเป็นอะไรที่มันมีความน่าสนใจมากๆเลยแล้วไอศกรีมไทยๆอ่ะใครๆก็ชอบเคยคิดที่แบบอยากจะส่งไอติมของเราไปแบบต่างประเทศหรืออย่างงี้บ้างมั้ยคะ
11: อ๋อไม่ได้คิดค่ะอยากจะทำเฉพาะให้คนไทยได้ทาน
0: เอาทำเท่าที่เราไหวเนาะไปต่างประเทศบาง
11: ทีเราไหวค่ะ
0: บางทีมันมีเงื่อนไขมันมีอะไรเยอะแยะมากอุ้ยปุ๊กแอบเห็นคือจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้วยเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบเขาเรียกว่ามีโลโก้มีอะไรเป็นงานบ้างเป็นงานบริษัทหรืออะไรก็สามารถทำโลโก้อะไรอย่างนี้ให้ได้ด้วยใช่ไหมคะ
11: ได้ค่ะตอนนี้ก็มีอยู่ 3-4 บริษัทแล้วค่ะที่ว่าส่งมาให้เราทำแล้วก็มาออกแบบให้
0: ค่ะ
11: มีงานเปิดร้านงานทำบุญบ้านงานบวชงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำไปบ้างแล้ว
0: ค่ะอันนี้น่ารักมากเลยแล้วเราปุ๊กชอบตรงที่แบบท็อปปิ้งอ่ะเปิดมาเห็นกันเลยอ่ะเห็นไม่ต้องไปซุกซ่อนอยู่ข้างในนะคือแบบเปิดมาข้างหน้าอุ้ยฟักทองอุ้ยฝอยทองอะไรอย่างงี้เผือกจ้าไม่ต้องไปเคลียร์หาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
11: ค่ะคุณปุ๊กคือไม่ต้องเปิดก็เห็นเลยค่ะเพราะเราจะเป็นฝา
0: ฝาใสๆ
11: นะเห็นเลยว่าหยิบถ้วยนี้เป็นหน้าฝอยทองหน้าเผือกนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: อุ้ยน่ากินมากนี่ปุ๊กกำลังแบบแพลนแบบครั้งต่อไปพอดีปุ๊กทำรายการของปุ๊กด้วยเนาะแล้วปุ๊กก็รู้สึกเลยว่ามหาชัยมีของอร่อยเยอะมากดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคราวต่อไปที่ปุ๊กไปต้องได้แวะนะคะที่ไอศกรีม300ห้องแน่ๆเลยนะคะมีเทคนิคไหมคะสำหรับคนที่
11: งานเลี้ยงสัมมนาอะไรก็ได้หมดเลยนะคะ
0: มีเทคนิคไหมคะสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากขายติมทำเลสำคัญไหมคะว่าเราต้องอยู่ในทำเลไหนอะไรยังไงในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำไอติมแล้วก็ขายไอติมมาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะ
11: ค่ะก็คืออย่างเช่นหน้าตลาดหรือหน้าโรงเรียนนะคะได้หมดเลยค่
0: ะ
11: ที่มีคนผ่าน
0: ต้องเป็นแหล่งชุมชนอะว่าง่าย
11: แหล่งชุมชนนิดนึงใช่ค่ะหรือหน้าหรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้สามารถที่จะขายได้คือมันอยู่ที่คนจริงๆเนาะเพราะไอติมมันซื้อง่ายขายคล่องนะคะปุ๊กว่าและราคาไม่แพงด้วย
11: ราคาไม่แพงด้วย
0: ยุคนี้อะไรที่ราคาไม่แพงและสมเหตุสมผลอร่อยคนยังซื้ออยู่ใช่ไหมคะ
11: ค
0: ่
11: ะ
0: วันนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวปุ๊กอ่านให้ในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณพี่มณีมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้เจอกันเวลาที่ปุ๊กไปมหาชัยครั้งต่อไปนะคะขอแวะไปกินไอติมอร่อยอร่อยที่ร้านขอบคุณนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ฟังคือน้ำลายเลยคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินไอติมจริงๆชอบมากนะคะแล้วกินได้บ่อยๆกินได้เรื่อยๆแล้วก็คือกินแทนข้าวก็ได้อะไรเงี้ยใครที่ชอบไอศกรีมนะคะไอศกรีม300ห้องเนี่ยยาวนานตั้งแต่ดั้งเดิมอ่ะปี2514นะคะปีนี้ก็ 55ปีแล้วมั้งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะกินไอศกรีมปัจจุบันนี้เขามีหน้าร้านด้วยสามารถที่จะไปนั่งหน้าร้านกันได้นะคะโปรโมชั่นวันนี้สำหรับไอศกรีม300ห้องอร่อยคุ้มค่ารับส่วนลดสูงสุด 20% ไอศกรีมแบบกล่องขนาด 3.5 กิโลกรัมนะคะราคาปกติเนี่ย600บาทต่อกล่องนะรับส่วนลด 20% ตั้งแต่กล่องแรกเหลือเพียง480บาทไอศกรีมแบบถ้วยนะคะราคาปกติเนี่ย35บาทต่อถ้วยสั่งซื้อ50ถ้วยขึ้นไปรับส่วนลด 20% เหลือเพียง28บาทต่อถ้วยนะคะค่าจัดส่งเนี่ยคิดเพิ่มตามระยะทางโดยทางร้านจะแจ้งค่าจัดส่งให้ทราบก่อนจะยืนยันคำสั่งซื้อสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0652108511065-210-8511 เขามี LINE แอดด้วยนะคะแอดทราย300ห้องแอดทรายกลมๆนะคะ300แล้วก็ HONG แอดทราย300ห้องปุ๊กเห็นแพ็กเกจที่แบบสำหรับแจกคุณฟังจะงานแต่งงานบวชงานทำบุญเอาไปแจกเด็กๆหรืออะไรคุณสามารถทำเป็นแบบกล่องเนาะกล่องแบบเขาเรียกเป็นกระปุกอะค่ะกระปุกเล็กๆแล้วพิมพ์อะไรแบบนั้นได้เลยใครมีงานเลี้ยงงานสัมมนาอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วอยากจะให้มันมีแบบขนมในงานแบบพรีเมียมคุณสั่งเขาทำได้นะลองไปสอบถามเพิ่มเติมดูนะคะลองสอบถามเพิ่มเติมดูแล้วก็น่ากินมากอะบอกเลยใครชอบไอศกรีมนะคะแนะนำไอศกรีม300ห้องนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมารายงานบรรยากาศเรื่องราวของการลงทุนวันนี้กันบ้างสักครู่เดียวค่ะ
10: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
12: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
13: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียวFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: สมาร์ท SME
15: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: 10:48 ค่ะโอ้โหมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะบอกว่าไอศกรีมน่าทานมากนะคะคุณลูลูบอกว่าแพคเกจจิ้งสวยเนาะคุณอันหรือว่าคะอันพันเนาะบอกว่าน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็คุณนันทพรบอกว่าอร่อยมากๆค่ะทานมาแล้วนะคะคุณนูทิปนัวทิปเหรอคะแล้วก็ านว่าอะไรเอ่ยบอกว่าเยี่ยมเลยยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะสั่งมาทานเป็นประจำนะคะแล้วก็คุณเทสุยะจากญี่ปุ่นสวัสดีนะคะมีคุณธันวลินบอกว่าต้องไปทานให้ได้แน่ๆเลยคุณโชบอกว่าอร่อยมากนะคะอาจารย์ปัญญาบอกว่าน่าทานมากๆครับคุณเมนะคะคุณเมบอกว่าอร่อยอันนี้น่าจะเป็นลูกค้าประจำตัวจริงเสียงจริงขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วมหาชัยใกล้นิดเดียวนะจากบ้านปุกไปอ่ะแป๊บเดียวไม่ถึง15นาทีอ่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เขาทำทางด่วนอ่ะเสร็จไปเรียบร้อยโอ้โหทางสะดวกโล่งสบายมากปรื้ดเดียวถึงเลยเดี๋ยวจะหาโอกาสไปอีกค่ะเพราะว่ามหาชัยอ่ะยังมีร้านดีร้านเด็ดที่แบบยังกินไม่ทันอ่ะคราวที่แล้วขนาดไปมหาชัยนะกินไปแบบ11ร้านอ่ะยังไม่หมดเลยที่คนแบบคนในท้องที่ท้องถิ่นเขาแนะนำมานะยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวตามไปแน่นอนนะคะมาดูเรื่องของการลงทุนกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ การลงทุนเป็นยังไงวันนี้ดูจากตลาดอเมริกาก่อนนะคะ CNBC รายงานว่าดัชนี S&P 500เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะในวันพุธนะคะก็คือเมื่อตอนดึกบ้านเราที่ผ่านมานี่แหละถูกกดดันจากการร่วงลงในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะขณะที่นักลงทุนเนี่ยต้องรับมือกับข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนกันยายนที่สูงกว่าคาดนะคะดัชนีตลาดโดยรวมลดลง 1.11% ปิดที่ 7,718.94 จุดขณะที่ดัชนี Nasdaq นะคะก็ร่วงลง 1.88% ค่ะปิดที่ 26,692.87 จุดส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะลดลง 48.62 จุดหรือว่า 0.09% ปิดที่ 51,621.48 จุดนะคะไปดูทางด้านของดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะคะ 0.6% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในขณะที่เพิ่มขึ้น 3.7% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขรายเดือนสอดคล้องกับที่คาดการไว้แต่ตัวเลขรายปีสูงกว่าคาดนะคะเนื่องจากว่านักเศรษฐศาสตร์ที่บริษัทสื่อดาวโจนส์สำรวจได้เนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% นะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงผู้บริโภคต้องจ่ายค่าน้ำมันเบนซินแพงขึ้นโดยราคาเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ 4.33 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเทียบกับประมาณ 3.08 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในปีก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ว่ามาทีนี้ในเรื่องของน้ำมันแน่นอนคนที่มีผลนะคะทรัมป์นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลของรัสเซียเป็นการชั่วคราวแต่นักวิเคราะห์นะคะก็ไม่ได้เชื่อนะคะว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดราคาน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุกแล้วก็เกษตรกรได้มากนักราคาน้ำมันในสหรัฐนะคะวันพุธเนี่ยสัญญาน้ำมันดิบนะคะ WTI เนี่ยปิดเพิ่มขึ้น 1.01% ก็ไปแตะอยู่ที่ระดับ 95.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูที่บ้านเราบ้างคุณผู้ฟังวันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของหุ้นไทยเนาะหุ้นไทยวันนี้โอ้โหเปิดตลาดมาร่วงค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะใครที่เล่นหุ้นน่าจะเห็นอยู่ว่าแดงๆเป็นยังไงนะคะความเคลื่อนไหวหุ้นวันนี้ภาคเช้าปรับลง 14.39 จุดหรือว่า 0.91% นะคะอยู่ที่ 1,561.49 จุดมูลค่าการซื้อขาย 17,767.09 ล้านบาทนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์คุณพิชาติผู้บรรเจิดกุลนะคะจากทางด้านของทิสโก้บอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยโอ้โหลงไปแรงตามเซนติเมนต์ตลาดหุ้นภูมิภาคคือไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะคะไต้หวันญี่ปุ่นก็ปรับตัวลงแรงทั้งนี้เนี่ยมาจากการเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนักลงทุนเนี่ยอยู่ในโหมด risk off นะคะหลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาเนี่ยโอ้โหสูงกว่าที่คาดการเอาไว้กดดันหุ้นที่มีการเติบโตสูงไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคนะคะก็เรียกว่าอยู่ในระดับสูงทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะเทขายออกมาเพื่อทำกำไรเช้านี้นะคะเช้านี้นักวิเคราะห์นะคะก็บอกว่าวันนี้ถูกกดดันนะจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะหุ้นกลุ่มแบงก์ยังเคลื่อนไหวได้ในแดนบวกนะคะแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะคะก็เรียกได้ว่ายังเป็นหุ้นที่แบบให้ความสนใจเนาะส่วน ความสนใจนะคะจากการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดีแนวโน้มดอกเบี้ยสูงนะคะอันนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากการประชุม IMF นะคะก็มีการปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยว่าน่าจะดีขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้แนวเขาเรียกว่าแนวทางนะวันนี้เนี่ยเช้านี้นะคะดัชนีไม่สามารถยืนเหนือ 1,565 จุดได้ก็มีโอกาสปรับตัวลงไปอยู่ที่ 1,550 จุดอันนี้เป็นเรื่องของหุ้นการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะคะไปดูบิตคอยค่ะ1บิตคอยนะคะล่าสุดณขณะนี้อยู่ที่ 2,708,534 บาท92สตางค์ส่วนราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำนะคะวันนี้เนี่ยทองคำเปิดตลาดมาก็ขึ้นลงลงโอ้ยแต่ว่าวันนี้เด้งกันแบบเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้นะคะตั้งแต่เปิดตลาดครั้งที่19นาฬิกา1นาทีจนถึงขนาดนี้นะคะคุณผู้ฟัง10นาฬิกา54นาทีเนี่ยนะคะทองขึ้นและลงมา8รอบแล้วครั้งล่าสุดที่มีการประกาศราคาออกมาคือ10นาฬิกา50นาทีค่ะณขณะนี้เนี่ยราคาทองคำนะคะติดลบอยู่100บาทจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้ทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 65,650 บาทขายออก 65,850 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ 64,339 บาท4สตางค์ขายออก 66,650 บาทราคาทองคำในตลาดโลกค่ะ 4,148 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.54 นะคะเราก็ไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาขายอยู่ที่ 33.82 เงินปอนด์อังกฤษ 45.07 ยูโร 38.05 เงินเยนต่อร้อยเยน21.92 นะคะแล้วก็ฮ่องกงค่ะ 4.34 มาเลเซีย 8.19 สิงคโปร์ 26.74 เงินหยวนนะคะ 5.10 เงินวอนเกาหลีใต้นะคะ 0.0253 ไต้หวัน 1.05 ออสเตรเลีย 23.81 นิวซีแลนด์ค่ะ 19.31 สวิตเซอร์แลนด์ 40.93 แล้วก็ทางด้านของUnited Arab Emirates 9.11 นะคะปิดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย 8.91 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้พูดถึงเศรษฐกิจในระดับโลกนะคะคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้ล่าสุดเลยค่ะ Netflix ที่เราดูหนังเขาผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ซึ่งเป็นสตรีมหนังระดับโลกเนี่ยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าทำหนังกับทุกประเทศประเทศไทยก็มีนะคะเกาหลีก็มีเดี๋ยวนี้ซีรีส์เราจะเห็นว่าเออมันจะเป็นตอนๆแล้วก็มีแบบสั้นขึ้นนะคะด้วยทุนจาก Netflix คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าขนาด Netflix เนี่ยที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็เป็นสตรีมมิ่งที่ทำกำไรแบบโอ้โหหลายมหาศาลเมื่อคืนมีการส่งอีเมลนะคะส่งอีเมลแจ้งพนักงานเรื่องการปลดพนักงานจำนวนตำแหน่งที่ถูกปลดนะ 1,000 ตำแหน่งอะขนาดเป็นบริษัทที่โอ้ทำกำไรมหาศาลของโลกเขาให้เหตุผลในการปรับลดพนักงานในครั้งนี้ว่าเพื่อขั้นตอนในการทำงานที่คล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้นขับเคลื่อนองค์กรได้แบบคือได้ดีขึ้นคือง่ายๆภาษาง่ายๆคุณผู้ฟังเขาก็ลีนองค์กรนั่นแหละใช้พนักงานให้คุ้มค่ามากขึ้นแล้วปัจจุบันนี้มี AI เข้ามาเนาะมี AI เข้ามาบางตำแหน่ง AI ทำได้ใช้ AI ทำดังนั้นเราถึงบอกว่าตัวเราเองที่เป็นมนุษย์เนี่ยวันนี้นะคะยังยืนยันคำเดิมนะใครมีงานที่มีเงินเดือนอะเกาะไว้แน่นๆนะคะอาจจะเบื่อบ้างไม่สบายใจบ้างแต่เชื่อเถอะค่ะไม่มีงานไหนที่ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีเงินเดือนทุกเดือนแต่พอเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีเงินเดือนแล้วคุณออกมานะเชื่อไหมมันจะเครียดทุกวันเครียดหนักกว่าเดิมอีก24ชั่วโมงในหัวนอนไม่เป็นอันนอนแล้วก็จะคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อให้ได้เงินดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะพยายามรักษางานเอาไว้ให้ดีแล้วอยู่ให้ได้เพราะว่าวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราไม่หลอกตัวเองนะมันไม่ดีเลยระดับโลกก็ไม่ดีขนาดองค์กรใหญ่ๆที่ได้กำไรเยอะๆปลดคน อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองได้คุณผู้ฟังวันนี้เราพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถอยู่ให้เหนือ AI ให้ได้นะคะ AI ใช้กันทุกคนแต่ใครออกคำสั่งได้เจ๋งกว่าเหนือกว่าคนนั้นคือผู้ชนะนะคะขอบคุณคุณวิรัตคุณบรรจงด้วยนะคะที่มาทักทายกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ๊กมาแต่เช้าเลยคุยกันเช้านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ๊กมาแทนองค์นี่ที่นั่นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: สมาร์ท SME
17: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
16: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
7: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: คณะกีทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 ถึง 16:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
10: พลนิกรกิมหงวน

0: นิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์คนนี้ก่อนกิมหมวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 มล.เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
3: พี่กลาง300 มล.อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
4: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 มล.คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
2: แต่ยังไงเราก็คือเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3 เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย
8: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
9: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพชช็อปทั่วประเทศ
10: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
11: งาดำอร่อยมาก
12: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้15 ตุลาคม 2569ค่ะอยู่กับหมวยก่อนนะคะวันนี้หมวยเข้ารายการก่อนค่ะพี่หนุ่มมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่มมาเฉลยค่ะว่าทำไมวันนี้เข้ารายการช้าวันนี้ยังอยู่กับล่ามภาษามือคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะวันนี้ผู้ที่เดินทางผ่านถนนพระราม4จะพูดเป็นคำเดียวกันเลยค่ะว่ารถติดมากเนื่องจากมีการชุมนุมของเครือข่ายต่อต้าน IMF ค่ะที่มีการนัดชุมนุมกันวันนี้ส่งผลให้การจราจรตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาการจราจรหนาแน่นมากนะคะหลายคนก็เลือกจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็ลงเดินมาที่ทำงานอยากจะให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะของเครือข่ายต่อต้าน IMF ที่มีการนัดชุมนุมกันแล้วนี่เป็นวินาทีที่มีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมคือทางกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะขึ้นไปแขวนป้ายผ้าที่สะพานลอยข้ามแยกคลองเตยนะคะถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ดูบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะ
13: เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะบอกว่าพี่น้องชาวประ
12: ผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมกินเวลาประมาณ15นาทีค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะขึ้นไปแขวนป้ายผ้าเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าทางตำรวจก็บอกว่าจุดนี้ถือเป็นจุดสูงข่มค่ะทางตำรวจก็ห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานให้เหตุผลด้านความปลอดภัยสุดท้ายเจรจาสำเร็จค่ะตำรวจอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมแขวนป้ายผ้าแล้วหลังจากแขวนเสร็จให้ลงจากสะพานลอยขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักปราศรัยโจมตีตำรวจเรื่องการทำหน้าที่ที่รุนแรงเกินกว่าเหตุคือทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่ามีการเตะแล้วก็มีการผลักทางกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเรียกร้องให้ตำรวจแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้าน IMF นัดรวมตัวกันตั้งแต่ 8:00 น.นะคะที่แยกศุลกากรหลังจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช้รถ6ล้อเป็นรถ6ล้อที่มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงแล้วก็มีการเดินพูดปราศรัยมาตลอดทางบางส่วนก็จะถือป้ายค่ะอย่างที่เห็นก็คือมีป้ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงนโยบายทางเศรษฐกิจไปที่เวทีการประชุม IMF และ World Bank ด้วยนี่ค่ะหลายป้ายแล้วก็เป็นการเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อกี้นี้ก็จะมีป้ายที่เขียนว่าที่ดินชีวิตอย่างนี้เป็นต้นการจราจรในเช้าวันนี้ที่ถนนพระราม4ติดขัดอย่างมากค่ะทางตำรวจนครบาลได้แจ้งปิดถนนรัชดาตั้งแต่แยกอโศกไปจนถึงแยกพระราม4หรือว่าแยกคลองเตยก็ปิด2วันค่ะวันนี้และวันพรุ่งนี้15และ16ตุลาคมโดยแนะนำให้ประชาชนไปใช้เส้นทางถนนวิทยุถนนสารสินรวมถึงใช้บริการรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ MRT พร้อมทั้งให้เผื่อเวลาในการเดินทางส่วนรถยนต์และรถแท็กซี่ก็สามารถเข้าส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่บริเวณแยกอโศกหรือแยกคลองเตยนอกแนวการรักษาความปลอดภัยค่ะขณะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียงพิเศษพูดถึงการชุมนุมโดยบอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรแต่มองว่าเราสามารถจะพูดคุยกันได้ซึ่งการชุมนุมถือเป็นสิทธิ์โดยชอบแต่ก็ต้องไม่เบียดบังสิทธิของผู้อื่นต้องไม่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ฝากว่าการจัดงาน World Bank คิดว่าคนไทยทุกคนควรจะร่วมภาคภูมิใจทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่เสียใจที่คนบางส่วนใช้โอกาสนี้ทำให้แปดเปื้อนเพียงแค่หวังต้องการโจมตีรัฐบาล
13: การชุมนุมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์โดยชอบนะครับตามรัฐธรรมนูญที่ใครจะชุมนุมอะไรก็ได้แต่การชุมนุมนั้นก็ต้องไม่ไปเบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าในระหว่างนี้เราทำหน้าที่กันทุกคนเพื่อให้ประเทศไทยเราอยู่ในสายตาของโลกอีกครึ่งทางของการจัดงาน World Bank IMF อะครับก็อยากจะร่วมกันให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันนำเสนอสิ่งดีๆไม่ต้องเลาะชอบไม่ต้องรักรัฐบาลก็ได้ครับไม่ต้องเชียร์ก็ได้แต่ขอให้ดูงานนี้ด้วยความเป็นกลางและด้วยความที่คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากงานนี้กับประชาชนของเราอย่างไรไม่ต้องคิดว่าเป็นผลงานของรัฐบาลไม่ต้องคิดว่าเป็นหน้าตาของนายกรัฐมนตรีแต่คิดว่าเป็นหน้าตาและเป็นผลงานของประเทศร่วมกัน
12: ค่ะนี่คือบรรยากาศการชุมนุมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงการจราจรที่ถนนพระราม4ขณะที่ทางตำรวจนครบาลเองก็ได้มีการแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีการปิดถนน2วันค่ะ15และ16ตุลาคม
14: ครับอ้าวโอเค
12: สวัสดีค่ะพี่นุ่ม
14: พี่หมวยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขออภัยด้วยจริงๆครับรถติดแบบโหงงมากเลยอ่ะ
12: ค่ะ
14: นะก็คือลงจากทางด่วนไม่ได้เลยนะฮะลงมาที่ตรงเขาเรียกอะไรฮะ
12: ท่าเรือ
14: ท่าเรือ
12: ค่ะ
14: ลงมาก็จะติดนี่ผมต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มา
12: อ
14: นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาถึงก็รีบทำหน้าทำผมแล้วก็รีบขึ้นมาไม่ทัน
12: ค่ะ
14: นะครับ
12: แต่ทุกคนเจอปัญหานี้หมดเลยค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมา
14: น่าตกใจมากนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่า
12: ก็มีการชุมนุมอย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็มีการตั้งขบวนที่แยกกรมศูนย์แล้วก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดหนักเลย
14: ครับคือติดยาวทั้งเส้นของ
12: พระราม4
14: เลยครับยาวไปตลอดเลยฮะก็ใครจะมาเส้นนี้เผื่อเวลา คือถ้าจะมาจำเป็นต้องมาจริงๆเผื่อเวลาไว้เลยครับประมาณสัก2ชั่วโมง
12: ใช่ค่ะ
14: ประมาณนั้นเลยครับไม่งั้นคือยากมากฮะที่จะเข้ามาได้ฝ่าเข้ามาได้นะครับ
12: คือแยกคลองเตยปกติก็รถติดอยู่แล้วแล้วพอมีการชุมนุมด้วยก็ส่งผลให้รถยิ่งติดยาวเข้าไปใหญ่ค่ะ
14: มาไม่ทันอ่ะ
12: ใช่ค่ะ
14: วันนี้มีแขกมาด้วย
12: มีน้องๆที่น่ารักจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับลูกๆครับสวัสดีครับ
12: ค่ะ
14: โอ้นี่เรียนอยู่ชั้นไหนกันลูก
15: อยู่ม.ปลายค่ะ
12: ค่ะ
14: อะไรนะ
12: ม.ปลาย
14: ม.ปลายม.ปลายนะลูกนะม.ปลายคือม.ห้าม.หกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
15: สี่ห้าหก
14: ส
15: ี่
14: ห้าหกนะลูกนะโอ้ตายแล้ว
12: ค่ะตอนน้องมารถติดไหมคะ
15: ติดมากเลยค่ะ
14: ติดมากเลยนะลูกมาจากที่โรงเรียนเลยใช่ไหมลูก
15: มาจากบ้านของแต่ละคนนะคะ
12: อ
15: ๋
12: อมาเจอกันที่นี่เลย
14: ให้มาเจอที่นี่แล้วขากลับเหรอลูก
15: ก็แยกกันกลับค่ะ
14: ก็แยกย้ายกันกลับไปเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่มารออยู่ไหม
15: ใช่ค่ะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มารอแล้วก็กลับเองก็มีค่ะ
14: น้องคนนี้หน้าเหมือนนุ้ยสุจิราเลย
12: ค่ะ
14: เหมือนไหม
12: หน้าสวย
14: เออ
15: ค่ะ
14: นะโอเคเรียนอยู่ที่สามเสนใช่ไหมลูก
15: ใช่ค่ะ
12: ค่ะน้องสนใจงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะ
15: ใช่ค่ะที่มาดูวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะมาดูเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะเรียนในระดับมหาลัยค่ะ
14: ครับโอเคนะลูกนะก็เดี๋ยวลองดูได้นะลูกอันไหนดีก็เก็บไปนะอันไหนไม่ดีเอาไปใช้นะลูกนะ
12: ค่ะ
14: พี่เลยเป็นห่วงจริงเลยมาดูทางพี่น่าจะไปดูคุณไก่กับพี่ยุทธแน่เลย
12: ค่ะ
14: มาดูพี่เกเรนะ
12: มีใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแบบพี่กับพี่หนุ่มไหมคะนี่
14: อยากเป็น
15: สนใจแนวนี้อยู่อะค่ะแบบทำงานสายนี้อะค่ะ
12: อยากทำงานสายนี้
15: ใช่ค่ะ
14: จ้ะ
12: ค่ะ
14: โอเคครับลูกครับ
12: ค่ะ
14: ขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะ
12: ขอ
14: โทษด้วยนะที่เลยต้องมาแล้วก็รถติดนะลูกนะสงสารมากเลย
15: คุ้มค่ะได้มาเจอพี่หมวยกับพี่หนุ่ม
14: แหมมันต้องอย่างนี้สิ
12: ค่ะ
14: โอ้บอกคุ้มเห็นไหมล่ะ
12: น่ารัก
14: ได้ยินไหมเนี่ยคนทั้งบ้านเนี่ย
12: ค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนะคะ
15: ขอบคุณค
14: ่ะขอบคุณนะครับเอาไปดูข่าวกันต่อผู้ชมครับไปดูที่ราชบุรีผู้ชมครับผู้การราชบุรีครับตรวจสอบบ่อน้ำที่สภ.บ้านคานะครับหลังจากที่คุณแม่ท่านนึงไปประกันตัวลูกชายแล้วก็ปรากฏว่าเดินตกบ่อเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าไม่ปลอดภัยนะครับสั่งแก้ไขให้มีไฟส่องสว่างแล้วนะครับแล้วก็ให้มีรั้วกั้นบ่อเอาไว้พร้อมมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดซ้ำนะฮะลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะกรณีของนายธิบดีครับอายุ27ปีครับเป็นชาวอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับผู้ชมครับร้องขอความเป็นธรรมตัวเองนั้นถูกตำรวจสภ.บ้านคาจับในข้อหาเมาแล้วขับคือไปกินเบียร์มากระป๋องสองกระป๋องแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านและตำรวจเองเนี่ยพาไปสอบสวนนะครับที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจของทางโรงพักปรากฏว่าคุณธิบดีเนี่ยนะฮะก็เลยต้องโทรไปหาแม่บอกให้แม่จ๋าแม่ช่วยมาประกันตัวหนูหน่อยนะหนูอยู่ที่โรงพักปรากฏผ่านไป1ชั่วโมงครับแม่ไม่ได้เข้ามากลายเป็นพ่อกับเพื่อนเดินเข้ามาแล้วบอกเอาแล้วแม่อยู่ไหนล่ะแม่เนี่ยเดินเข้ามาก่อนพ่อนะสุดท้ายทุกคนก็เลยออกไปหาแม่กันไปเจอรองเท้าของแม่เนี่ยตกอยู่ขอบบ่อก็เลยเชื่อว่าแม่นั้นน่าจะตกน้ำหรือเปล่าก็เลยบอกตำรวจบอกว่าพี่แม่ผมตกน้ำหรือเปล่าพี่ช่วยหน่อยได้ไหมทางฝั่งของอธิบดีบอกเลยว่าไม่มีตำรวจคนไหนช่วยเลย
12: ค่ะ
14: สุดท้ายเขากับเพื่อนต้องไปตามไปหากู้ภัยหรือไปหาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบออกกันเองสูบน้ำออกประมาณ1เมตรคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตัวเขากับเพื่อนๆเนี่ยก็โดดลงไปแล้วก็ไปช่วยกันหาแม่ในบ่อนี้สุดท้ายคุณผู้ชมครับไปเจอร่างของแม่เองเนี่ยนะฮะจมอยู่ใต้บ่อครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรีครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ่อน้ำนะครับที่อำเภอบ้านคาโทษนะฮะที่สภ.บ้านคาจุดที่นางพัชรานะครับอายุ58ปีเป็นแม่ของคุณอธิบดีเนี่ยพลัดตกลงไปในบ่อจนเสียชีวิตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับโดยพบว่าบ่อน้ำนั้นมีความลึกถึง2เมตรกับ60เซนนี่ลึกมากนะฮะ2เมตร60เซนครับขอบบ่อปูนนั้นสูงอยู่50เซนไม่มีรั้วกั้นนะครับเบื้องต้นครับพันตำรวจเอกธีรพรวิจิตรบรรณาการท่านเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สภ.บ้านคานะครับท่านก็ได้เอาโอ่งน้ำนะครับจำนวน15ใบมาวางปิดกั้นบริเวณขอบบ่อเอาไว้เพื่อป้องกันเหตุเบื้องต้นนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีคนตกไปอีกอันไหนโอ่ง
12: นี่
14: อ๋อนั่นนะ
12: องค์มังกร
14: ครับครับ
12: สัญลักษณ์ของ
14: ครับ
12: โอ้อุ้งมังกร
14: นี่นะตั้ง
12: สัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
14: ครับนี่ฮะ
12: ต่อมาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรราชบุรีพลตำรวจตรีพันลบสุริยกุล ณ อยุธยาก็มาที่สภ.บ้านคาด้วยค่ะมาถามตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่วันเกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบลำดับเหตุการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งทางผู้กำกับก็ชี้แจงลำดับของเหตุการณ์บอกว่าหลังจากญาติมาแจ้งว่าไปเจอรองเท้าของผู้เสียชีวิตอยู่ในบ่อก็ประสานขอรถดับเพลิงจากอบต.บ้านคาประสานทางหน่วยกู้ภัยมาให้ความช่วยเหลือโดยทางญาติได้ช่วยประสานงานอีกทางหนึ่งด้วยค่ะถ้าฟังแบบนี้ก็คือมี2ทางทางตำรวจก็ประสานด้วยแล้วก็ทางญาติก็ประสานด้วย
14: ช่วยกัน
12: ช่วยกัน
14: ช่วยกัน
12: ค่ะ
14: กับบอก
12: ใช่ค่ะส่วนเรื่องการตั้งด่านที่ญาติยังติดใจเป็นการตั้งด่านตามคำสั่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีการดำเนินการในหลายพื้นที่รวมถึงที่สถานีตำรวจทั้ง16แห่งในจังหวัดราชบุรีแต่พอได้รับแจ้งว่ามีบุคคลสูญหายตำรวจก็กลับมาที่โรงพักและช่วยกันค้นหาเบื้องต้นทางผู้การจังหวัดก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าต้องมีการปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพักเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยรวมถึงเรื่องของระบบไฟส่องสว่างซึ่งมีข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุมีฝนตกแล้วไฟดับท่านก็ให้เวลา7วันในการปรับปรุงแก้ไขค่ะ
14: ครับส่วนครอบครัวของทางผู้เสียชีวิตนะครับหลังมานั่งพูดคุยกันทั้ง2ฝ่ายแล้วก็มีความเข้าใจต่อกันแล้วนะครับในระดับนึงโดยเฉพาะเรื่องที่ลูกชายบอกว่าไม่เห็นตำรวจเข้ามาช่วยหาแม่ในวันเกิดเหตุเลยเพราะเห็นตำรวจในเครื่องแบบคนเดียวจึงไม่รู้ว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบด้วยนะฮะซึ่งสิ่งที่ลูกชายกังวลก็คือเรื่องการดูแลพ่อหลังที่แม่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองคนเนี้ยเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยพ่อกับแม่เนี่ยลูกชายเองต้องกลับไปทำงานที่นนทบุรีนะครับตำรวจเองก็จะพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปฟังเสียงทางท่านผู้บัญชาการที่ราชบุรีนะครับท่านเองก็เมตานะบอกเดี๋ยวท่านจะดูแลให้เอาลองฟังดูครับ
16: ในส่วนของงานสืบสวนผมให้ผู้กับสืบสวนลงมาเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผมโดยการสืบสวนโดยรอบสืบสวนหากล้องสืบสวนหาผู้คนทั้งหมดนะครับเพื่อรายงานขึ้นมาในส่วนของงานสอบสวนผมเอาผู้กับสอบสวนลงมาเพื่อดูสำนวนทั้งหมดสำนวนนักสำนวนของน้องสำนวนคดีชันสูตรทั้งหมดและรายงานผมมานะครับในส่วนของผู้เสียหายวันนี้ผมนัดและหลังประชุมเนี่ยผมจะเรียกมาพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อพูดคุยนะครับผมก็เชิญท่านนายกอบต.มาด้วยเพื่อขอรายละเอียดทั้งหมดนะครับเผื่อไม่ตรงกับทางตำรวจแล้วเราก็มาคุยกันส่วนมีเรื่องอะไรที่เดี๋ยวผมเพิ่มเติมเดี๋ยวผม
17: คือมันเกิดในบ้านเรา
16: ครับครับผมเข้าใจครับในส่วนของการปรับปรุง
17: จะมีการเยียวยาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างไรบ้างไหม
16: ครับครับเดี๋ยวดูเรื่องการเยียวยาเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตพูดคุยกับน้องเขาก่อนนะครับว่าน้องเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแล้วคุยกับสามีของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพื
14: ่อก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับคือท่านผู้การเองก็ท่านก็เมตตานะท่านบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะช่วยดูแลตัวพ่อให
12: ้
14: เพราะว่าทางลูกชายเองเนี่ยก็ต้องเดินทางเข้านนทบุรีที่กรุงเทพเนี่ยแหละ
12: ค่ะ
14: นะครับส่วนพ่อเองอยู่กับแม่อยู่ตลอดพอแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้การก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงจะช่วยดูแลตรงนี้ให้นะครับอ้าวฝากด้วยนะครับ
12: ไปนนทบุรีค่ะคดีนี้มีกลิ่นค่ะ
14: อุ๊ยตาย
12: ชาวบ้านบอกว่ามันเหลืออดเหลือทนมากกับหญิงปริศนาคนหนึ่งที่ปาอุจจาระใส่รั้วบ้านคือเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านงงสาวปริศนาปาอึใส่รั้วให้โอกาสนะให้โอกาสมาเคลียร์แต่ว่าถ้ายังนิ่งเฉยเตรียมรับผลกรรมได้เลย
14: นี่ผู้ชมครับจากที่มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้มีการนำเอาภาพจากกล้องวงจรปิดครับเมื่อ13ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะเวลาประมาณสัก 4:28 นาทีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะนั่นน่ะ
12: โอ
14: ้ตายแล้วคุณผู้ชมขณะที่ผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งฮะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าสวมใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีน้ำเงินเดินมาจากท้ายซอยครับหลังจากนั้นเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งนะฮะแล้วคว้าถุงอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาครับแล้วหลังจากนั้นครับก็เหมือนแบบปาเข้าไปในรั้วบ้านใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
14: เนี่ยฮะ
12: แล้วก็เดินเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
14: อะไรกันเนี่ยได้เหรอ
12: ไม่ได้ค่ะ
14: ในโพสต์ระบุข้อความบอกว่ามีค่าเสียเวลาให้ใครรู้จักผู้หญิงคนนี้ลักษณะเช่นนี้คนนี้บ้างเขาเอาขี้เนี่ยมาปาใส่หน้าบ้านเราอยากเจรจาก่อนไปแจ้งความพรุ่งนี้ได้ภาพชัด นะจะเอาให้หนักเลยถ้าอยากคุยอยากแก้ตัวหรือให้แจ้งเบาะแสคนในภาพเดี๋ยวมีรางวัลให้
18: ค่ะ
14: เขาบอกว่าอยากจะเจอกันก่อนเพราะว่างั้นเนี่ยนะครับจากโพสต์ที่เห็นนะฮะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปที่หมู่บ้านบางบัวทองนะฮะตำบลบางรักพัฒนาครับอำเภอบางบัวทองครับที่นนทบุรีไปพบกับทางฝั่งของตัวคุณฟ้านะฮะคุณฟ้าเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เสียหายนะครับบอกให้ฟังแบบนี้บอกว่า13ตุลาคมที่ผ่านมาตี 4:28 นาทีจากภาพวงจรปิดจะเห็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนนึงนะฮะเป็นวัยกลางคนครับเอาขี้มาปาใส่โดยตนเองมาทราบเรื่องในช่วงสายของวันเดียวกันนะครับเมื่อกำลังจะเตรียมตัวออกไปตลาดปรากฏว่าเอ๊ะธรรมดาบ้านเนี่ยกลิ่นก็ธรรมชาติดีแต่วันนี้มันดูแปลกๆมันไม่ธรรมชาติซะแล้วเพราะมันเหม็นมากนะฮะแล้วโชยเตะจมูกอย่างแรง
18: ค่ะพอเดินไปดูที่กำแพงหน้าบ้านค่ะเธอบอกว่าผวาเลยเห็นเป็นรอยคราบสีดำแล้วก็เห็นกองอุจจาระจำนวนมากติดอยู่ตนเองกับแฟนหนุ่มก็ยืนยันแน่นอนว่ามันไม่ใช่ขี้หมาไม่ใช่ขี้แมวที่เลี้ยงไว้อย่างแน่นอนเนื่องจากปริมาณมันเยอะแล้วมันเหลวด้วย
14: คือ
18: เขาบอกแบบนี
14: ้บอกแบบนี้
18: มาบอกว่ามันเป็นอุจจาระคนแท้ๆมันเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของแมวไม่ใช่ของหมาแถมมันยังกระเด็นเข้ามาเลอะที่บริเวณที่จอดรถด้วย
14: เห็นภาพเลย
18: นี่ค่ะ มันเหลวมันเยอะทำให้ตนต้องจำใจทำความสะอาดด้วยความขยักขยแงค่ะคือถ้าปล่อยทิ้งไว้มันแห้งมันก็จะติดแน่นเข้าไปใหญ
14: ่ติดสิ
18: ค่ะหลังเกิดเหตุค่ะก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจของสภ.บางบัวทองให้มาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักด้วยให้เจ้าหน้าที่ตัวผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายคือเจ้าของบ้านยังบอกด้วยว่ากังวลนะเพราะว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาผู้หญิงคนนี้เลยมั่นใจว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับคนในหมู่บ้านมาก่อนเนื่องจากตัวเองเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอยากจะฝากบอกไปถึงผู้หญิงคนนี้บอกว่ามาคุยกันดีๆถ้าไม่พอใจอะไรถ้ามีปัญหาอะไรมาเคลียร์กันฉันเปิดโอกาสนะให้เข้ามาพูดคุยคือตอนนี้พยายามตามหาตัวแล้วแต่หาไม่เจอก็เลยไปแจ้งความเอาผิดเอาไว้กลัวว่าถ้าเขากลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วคราวหน้าอาจจะไม่ใช่แค่อุจจาระแต่มันอาจจะมีอะไรที่มันรุนแรงมากไปกว่านี้ก็เลยต้องไปแจ้งความ
14: ลองฟังดูครับ
19: ปกติบ้านที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ว่าเหมือนไม่ใช่อ่ะค่ะมันเป็นแบบเหลวๆแล้วแบบเยอะอ่ะมันเหมือนของคนมากกว่าไม่เหมือนของสัตว์
20: พี่อยากฝากบอกอะไรถึงคนที่เขามา
19: อยากบอกจะบอกว่ามาคุยกันเถอะถ้าสมมติว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่พอใจอะไรบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าไม่พอใจอะไรตัวบุคคลหรือเปล่าก็มาคุยกันได้มาคุยกันได้แล้วก็เปิดโอกาสให้มาบอกได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ความจริงไม่ได้อยากจะแจ้งความเลยอยากจะให้มาคุยกันมากกว่าด้วยซ้ำแต่คือเราก็หาแล้วก็เราไม่มีหนทางจริงอะค่ะก็เลยต้องพึ่งตำรวจ
14: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับยังไงดีล่ะพี่หมวยแบบนี
18: ้ก็น่าจะต้องตามให้เจอ
14: พิสูจน์ DNA เหรอ
18: โอ้เขาล้างไปแล้วพี่หนุ่ม
14: อ๋อ
18: ค่ะ
14: คือนี่เขาประกาศเลยบอกให้มีรางวัลให้ใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครที่ไปปาใส่หน้าบ้านฉันเลยมีค่าเสียเวลาให้นะ
18: ค่ะ
14: โอเคมีแต่คนขอวับ
18: น
14: ้องผู้หญิงคนนี้นี่เมื่อกี้ถามว่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะลูก
18: ฟ้าสวย
14: ฟ้าสวย
18: ค่ะ
14: น้องฟ้าสวย
18: ค่ะ
14: ขอโทษนะพอดีน้องเขานั่งกับพื้นน่ะเป็นไรมั้ย
18: ค่ะ
14: นี่มีแต่คนขอวาร์ปนะลูกนะ
18: ค่ะ
14: เมื่อกี้เนี่ยพอดีน้องยืนอยู่ข้างหน้าพอดีคนอื่นๆก็ขอวาร์ปเขาบอกตอนนี้ทุกคนเนี่ยชื่ออะไรนะลูกขออีกทีสิ
21: ฟ้าสวย
14: ฟ้าสวยนะเรียนอยู่ชั้นไหนนะลูก
21: ม.4ค่ะ
14: ม.4นะ
18: สวยจริงค่ะน่ารักน่ารักทุกคนเลยค่ะ
14: น่ารักทุกคนสวยทุกคนเลยเนี่ยจริง
18: ค่ะ
14: นี่ม.4หมดเลยทุกคนป่ะลูก
21: ไม่ค่ะ
14: ไหนม.4ยกมือสิม.5ล่ะลูกม.6มีไหมออกม.6ไม่มาเนอะ
18: ค่ะ
14: อ๋อโอเค
18: แต่ชอบน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังค่ะ
14: ครับ
18: ค่ะ
14: มา
18: สว
14: ั
18: สดีค่ะ
14: น้องมาคนเดียวเลยเหรอลูกเป็นอ๋อมีสองคนนะอ๋อโอเคหนูชื่ออะไรลูก
22: ชื่อเจสซี่ค่ะ
14: จสซี่หนูชื่อเจสซี่นะโอเคนะครับหนูเรียนอยู่คณะอะไรลูกอยู่เขาเรียกอะไรนะสาย
0: ศิลปภาษาจีน
1: อ๋อศิลปภาษาจีน
14: เก่งมากพูดภาษาจีนได้ไหมลูก
1: ได้ไหมคะนิดนึง
0: ก็เนี่ยค่ะว่าเจ้าเจสซี่ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเจสซี่
14: ข้างๆเหรอลูกหนูชื่ออะไรลูก
1: ค่ะ
21: หนูชื่อยูมิค่ะ
14: ยูมิ
21: ค่ะ
14: ยูมิเจสซี่โอเค
1: ป้าสวย
14: นะแต่ละคนเนาะชื่อสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะอีกน้องผู้ใหญ่คนนี้ชื่ออะไรนะลูก
1: ค่ะ
22: ชื่อคูณครับ
14: อะไรนะลูก
22: คูณครับ
1: โฮน
22: คูณครับ
1: คูณ
14: รวมพ่อคูณอย่างเงี้ยเหรออะไรนะ
22: คูณนะครับคูณ
1: คูณ
14: คูณคูณดอกคูณอย่างงี้ใช่มั้ยลูกคูณใช่มั้ยคูณครับคูณ
1: นะ
14: ฮะเสียงหนูใหญ่มากลูกนะใช่มั้ยชื่อจริงชื่ออะไรครับ
22: ภาสกรครับ
1: ภาสกร
14: อะไรนะ
22: ภาสกรครับ
1: ภาสกร
14: ภาสกรไหนเสียงดังๆไมค์ใกล้ๆลูก
22: ภาสกรครับ
14: ภาสกรครับ
22: ครับ
14: โอเคอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนลูก
22: ม.4 ครับ
14: ม.4 นะโอเค
1: ค่ะ
14: นะครับ
1: ค่ะอยู่ท่ามกลางสาวๆเขินไหมคะภาสกร
22: ไม่ครับ
14: โอเคนะลูกนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะขอบคุณนะครับมาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
1: ค่ะ
14: ที่นี่นักแสดงเขาเรียนกันเยอะนะใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: แล้วเด็กเก่งๆทั้งนั้นเลยสามเสนเข้ายากมาก
14: พี่เคยจะเข้าสมัยก่อนแล้วพี่สอบเข้าไม่ได้จริงพี่จะสอบเข้าไม่ได้ตอนนั้นรู้จักโรงเรียนสัตว์สงวนวิทยาไหม
1: พี่เคยได้ยิน
14: พี่เรียนที่นั่น
1: ค่ะ
14: นี่พี่เรียนที่นั่นจริงๆอยู่แถวสามเสนล่ะ
1: ค่ะ
14: แต่ของพี่เขียนสสวสัตว์สงวนวิทยา
1: ของน้องเป็นสส
14: สสนี่สามเสนแต่ของพี่อ่ะสัตว์สงวนวิทยาคือเป็นซื่อสัตว์นะ
1: ซื่อสัตว์ยาวยักษ์กัน
14: ของโรงเรียนชื่อในฟูสัตว์สงวน
1: ค่ะ
14: เขาเลยตั้งโรงเรียนว่าโรงเรียนสัตว์สงวนวิทยาพี่เรียนตรงนั้น
1: ค่ะ
14: แล้วก็เลยอีกนิดนึงก็จะเป็นแต่ตอนนี้เขาปิดไปละเลยอีกนิดก็จะเป็นเนี่ยแหละสามเสนสุดท้ายพี่ก็ไปอยู่เซนจอนพี่สอบไม่ได
1: ้สอบยากเด็ก
14: ๆพี่โง่เด็กๆพี่โง่ตอนนี้ก็โง่เอ้าพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอบคุณนะลูกนะ
1: ขอบคุณค่ะ
23: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดย
25: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
26: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
24: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
27: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
28: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
29: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน
2: ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02-559-2727
9: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
29: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
30: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
23: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
30: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
24: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
14: ส่งคุณผู้ชมครับ
18: ผู้เสียหายเป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะชื่อว่าคุณไตรมาสอายุ24ปีไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทลุงค่ะ หลังจากที่เธอเดินทางไปที่สำนักประกอบพิธีกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงตอนนั้นไปทำพิธีแก้ของตามความเชื่อแล้วจ่ายเงินค่าทำพิธีไป 9,000 บาทแต่ภายหลังเพื่อนของผู้เสียหายไปเปิดดูคลิปอะค่ะแล้วก็พบพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้สงสัยว่าอาจจะมีการเตรียมสิ่งของไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสียหายตอนนี้เดินทางไปที่มาเลเซียให้ข้อมูลบอกว่าตนเองได้พบกับสำนักนี้ผ่านทาง TikTok ค่ะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูดวงแล้วก็ทำพิธีแก้ของตอนนั้นสนใจมากก็ติดต่อไปที่เจ้าสำนักชื่อว่านายทรงภูม
14: ิ
18: ระหว่างการพูดคุยเจ้าสำนักบอกว่าผู้เสียหายถูกทำของจากบุคคลต่างถิ่นแล้วอ้างด้วยบอกว่ามันเป็นของที่แรงมากมันจำเป็นจะต้องทำพิธีแก้ตอนนั้นผู้เสียหายบอกว่าเขากังวลใจก็เลยตัดสินใจเดินทางจากปัตตานีไปทำพิธีที่พัทลุงแล้วก็ไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อน
14: เมื่อเดินทางไปถึงนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีนะฮะตามขั้นตอนต่างๆนะครับที่เขาแจ้งเอาไว้ซึ่งที่ทำให้ตนเองตกใจก็คือการตอกไข่ไก่ครับปรากฏว่าพอตอกโป๊ะออกมาไปเจอเส้นผมเส้นได้สิ่งของแปลกปลอมอื่นๆปะปนอยู่ในถ้วยซึ่งมันอยู่ในที่ตอกไข่ออกมานั่นนะฮะนี่คุณผู้ชมดูตอกแล้วโป๊ะเฮ้ปึ๊บออกมาโอ้โถเอ้ยถ่ายอะไรเนี่ย
18: ค่ะ
14: นี่ออกมาแล้วนั่นมายากลอันนี้บอกเลย
18: ค่ะ
14: นี่เห็นไหมล่ะ
18: มีเส้นผมเส้นได
14: ้นี่แล้วก็โชว์เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีเส้นผมเส้นได้เนี่ยเอ็งโดนแน่เอ็งตายแน่ๆเห็นไหมเนี่ยมันดำเนี่ยของมันไม่ดีของมันเลวนี่ตอกอีกก็เจออีกอ่ะ
18: ค่ะ
14: ดูนะคุณผู้ชมนั่นเหรียญบาทนั่นน่ะนั่นเหรียญนะเห็นไหมที่ในไข่แดงอ่ะเหรียญ
18: เหรอคะ
14: เออเอาไม่ใช่เหรียญว่าอะไรวะของอะไรไม่รู้นั่นน่ะเลือดมันเลือดมันก้อนเลือดนี่
18: เป็นเส้นผม
14: เป็นได
18: ้ค่ะ
14: เป็นได้ได้แดง
18: โ
14: อ้ระทึกขวัญ
18: ค่ะ
14: นี
18: ่แต่ไม่เห็นตะปูนะคะ
14: เนี่ยครับคือทางฝั่งของตัวคุณไตรมาสเขายิ่งเชื่อเลยว่าเขาโดนทำของจริงๆหลังจากนั้นครับยังมีการทำพิธีกรรมคาถาต่างๆนานาแล้วก็ทำเครื่องรางของขลังอื่นๆอีกมีการแจ้งให้ทำบุญประกอบพิธีสุดท้ายแล้วผู้เสียหายมอบเงินไป 9,000 ครับให้กับทางฝั่งของคุณทรงภูมิคนนี้แหละฮะก่อนเดินทางกลับก็ตอนนั้นก็รู้สึกสบายใจนะตอนที่ทำไปนะฮะแต่ว่าระหว่างเดินทางกลับครับเพื่อนของตนเองได้เปิดดูคลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ขณะประกอบพิธีแล้วปรากฏไปสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณเล็บของนายทรงภูมิคุณผู้ชมลองดูบริเวณเล็บนี่นะฮะเขาบอกในคลิปจะเห็นเลยว่ามันมีเส้นผมและได้สายสินอยู่บริเวณเล็บซ่อนเอาไว
18: ้ค่ะ
14: นี่เห็นไหมพี่หมวยเห็นไหมดำๆเมื่อกี้เนี่ยไปเล็บนู่นอะเนี่ยไปแล
18: ้
14: วหล่นไปแล้วนั่นเมื่อกี้เห็นชัดเลยเหมือนกับจัดเอาไว้ในเล็บอ่ะ
18: มือซ้ายหรือขวาครับ
14: มือนู้นอ่ะมือซ้ายข้างบน
18: ใช่
14: เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูอีกทีจะเห็นเลยที่ปลายเล็บเหมือนเขาไว้เล็บยาวแล้วเขาเอามันซ่อนเอาไว้อ่ะ
18: ค่ะ
14: ต้องรู้แต่แรกไข่ใบแรกดูใบแรกอ่ะใบแรกจะเห็นนี่นะเนี่ยครับผู้ชมครับคือตัวเธอเองเนี่ยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ละนะฮะแล้วก็เลยเชื่อว่าตัวเองนั้นน่าจะถูกหลอกนะครับแล้วหลงเชื่อจ่ายเงินเพื่อทำพิธีนี้ต่อมาครับเข้าไปพบพนักงานสอบสวนครับที่สภ.เมืองพัทลุงไปแจ้งความครับขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปที่สำนักพ่อปู่พลานแก่ตำบลท่าแคนะที่อำเภอเมืองพัทลุงโดยร่างทรงก็คือร่างทรงทรงภูมิพ่อทรงภูมิขาตอกนี่ให้ข้อมูลแบบนี้บอกหญิงคนดังกล่าวนะทักแชทไลน์มาหาเองมีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำของแล้วก็ให้ถอนของให้คือให้ทำคุณสายใส่แฟนเก่าด้วยนะและทำเสน่ห์ให้กับแฟนใหม่ชาวมาเลเซีย นัดมาทำพิธีวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาพอมาถึงสำนักทำพิธีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนละ 2,999 บาทโดยขั้นตอนแรกทำคุณสายให้สามีแยกทางกันโดยการเอาภาพผู้เสียหายและภาพสามีเนี่ยเขียนชื่อลงในภาพแล้วก็เขียนชื่อในหุ่นขี้ผึ้งก่อนมัดด้วยสายสินให้หันหลังเข้าหากันจะได้ไม่ต้องกลับมายุ่งกันอีกแล้วเขียนรายชื่อทั้งสองคนนั้นลงบนใบพลูกั้นด้วยคำว่าแยกทางกันตลอดชีวิตนี่ขั้นตอนที่สองเป็นการตอกไข่ไก่เอาคุณสายออกซะที่เป็นประเด็นในเรื่องก็คือมีไข่ไก่เนี่ยมันมีเส้นผมอยู่แล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือการครอบครูมโนราผ่านการสวมเสื้อนะฮะเพื่อกราบครูเคารพครูทั้งนี้ขอยืนยันว่าผมไม่เคยหลอกลวงใครไข่ไก่ที่มาทำพิธีนั้นหญิงคนดังกล่าวเป็นคนเอามาเองด้วยซ้ำส่วนเงินที่เรียกเก็บเป็นค่าครูทุกคนต้องจ่ายในการประกอบพิธีนี่เป็นค่าครูนะไม่ใช่ขึ้นครูฟังดูครับ
0: ไม่มีการลอกลวงกับแกว่าถ้าเกิดว่าเราบอกไปแล้วไม่ออกตามที่ว่าเราทำให้เราขึ้นเมียเลยครับแต่ว่าเคสนี้ผมตามว่าให้พี่น้องตัวเล่ในใครนะครับต้นโตผมตามว่าตานิดเล็บผมไม่ว่ามันโสนได้หรือโสนคนหรือว่าโสนคนไม่เบอร์ไม่มีที่ครับคือสับประมาทห้าว่าก็นาเขาใช่เขาได้ผมหวานมองว่าเมื่อกับว่าไม่สติประกอบอ่ะมันเมื่อกับว่าสมองของเขามันหวานเลื่อนหรือว่าแต่ไม่ต้องไปชี้แจงหนักก้าวหนักไรแต่ไม่คนเราจริงมันต้องโต้หมอเบียร์ล็อกก็ได้อย่าว่าเขาพลาดเลยกับเขาเบิ้งกับผมไม่เพราะเราหลักร่าจืดเสี้ยงแต่ว่าเขาก็บอกเลยว่าตอนนั้นกลางเด็กเขาให้นะแต่เราบอกว่าเราต้องทำบทดันเช็ดต่อเยอะมันจะไม่มีได้เร็วนะครับแล้วก็เขาจะได้ครบครูโรล่าเพื่อเป็นที่ดีของคนผมไม่ได้โกหก
14: ไอ้ยา
1: ค่ะ
14: นี่
1: ก็เจ้าสำนักก็ชี้แจงแบบนี
14: ้นี่
1: น
14: ี
1: ่ที่หันหลัง
14: หันหลังให้เลิกกับแฟนเก่า
1: ค่ะ
14: แล้วก็ขอให้แฟนใหม่เป็นชาวมาเลเซียหลงรัก
1: ค่ะ
14: หัวปักหัวปั๊
1: ม
14: นี
1: ่อันน
14: ี
1: ้แยกกันตลอดชีวิต
14: เห็นไหมล่ะแยกกันตลอดชีวิต
1: โอ้
14: นี่นะเขียนในใบพลู
1: ค่ะ
14: อันนี้คือให้เลิกกัน
1: ค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือไปทำให้ทางแฟนใหม
14: ่
1: รัก
14: นี่นี่พี่หมูจะไปอ่านถึงเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาเสกหลังควายเข้าท้อง
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะอ่านตามที่ผู้สื่อข่าวเขียนเลยค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าจากการไปตรวจสอบพบว่าสำนักพรานแก่ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างถูกต้องค่ะจากทางพาณิชย์จังหวัดพัทลุงส่วนที่ผู้เสียหายระบุว่าเล็บดำตอนทำพิธีผู้สื่อข่าวบอกว่าคือด้านหน้าสำนักทรงเปิดเป็นร้านซ่อมรถ
14: อะไรนะยังไงนะ
1: ค่ะด้านหน้าสำนักเปิดเป็น
14: ซ่อมแท็กเตอร
1: ์ร้านซ่อมรถก็เลยอาจจะทำให้เล็บดำ
14: เล็บดำ
1: ค่ะที่ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกต
14: พ่อหมอเล็บดำเพราะว่าซ่อมรถ
1: ค
14: ่
1: ะ
14: ใช่หรอกเขาทำกันได้เยอะแยะนี่ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนพ่อหมอนะ
1: ค่ะส่วนทางด้านคดีพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทลุงก็
14: เรียกเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวดูดิอันขอพี่เดี๋ยวดูนะพี่หมูดูนะ
1: ค่ะ
14: ดูนะเดี๋ยวนะบอกแล้วเดี๋ยวนะกำลังแงะละไปหน่อยหยุดหยุดเนี่ยหยุดโอ้เมื่อกี้ไปละเห็นไหมเล็บนิ้วโป้งอ่ะไปปลายเล็บนั่นอ่ะแต่เมื่อกี้เนี้ยพี่หมวยแปลกเวลาคนตอกไข่จะแงะไข่นานขนาดนั้นเหรอ
1: ใช่
14: ใช่ไหมเหมือนกับพยายามเอาไอ้ปลายเล็บที่มันมีอะไรอยู่สะกิดลงไปหรือเปล่า
1: อ
14: ันนี้ก็ไม่ได้ว่าพ่อหมอนะไม่ต้องส่งพญาควายมานะ
1: ค่ะ
14: อืม
1: ใช่เพราะว่าแกะนานเกิน
14: นี่อ้าวโอเค
1: ค่ะ
14: เอาแม่พับหน่อยพี่หมวย
1: อ๋อแม่พับได้ค่ะ
14: ทำไมพี่หมวยจะเดี๋ยวทำไมนะ
1: คือทาง
14: จะไปเหรอ
1: ไม่ค่ะไม่ไปค่ะจะแจ้งแค่ว่าพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
14: โอเค
1: ค่ะเรื่องตู้เซฟของแม่พัดค่ะเช้าวันนี้ทีมสายไหมต้องรอดพร้อมกับแม่พัดก็ไปที่บ้านของลูกเบนซ์ค่ะไปเอาเซฟมาเพื่อที่จะมาไว้ที่สน.ทองหล่อตอนที่ไปที่บ้านปรากฏว่าลูกชายแม่ไม่อยู่นะคะ
18: ทางแม่พัดกับทางทีมสายไหมต้องรอดไปตั้งแต่8โมงครึ่งเลยค่ะแม่พัดบอกว่าในเซฟนี้มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ9ล้านบาทอย่างที่บอกคือตอนที่ไปลูกเบนไม่อยู่แต่ว่าลูกเบนก็ฝากนิติบุคคลให้คอยอำนวยความสะดวกให้กับแม่กับทีมสายไหมต้องรอดทีนี้ระหว่างการขนย้ายมันมีปัญหานิดนึงอะค่ะเพราะว่าเบนจะไม่ยอมให้ใช้รถของทางบริษัทเอกชนแต่จะให้ใช้รถตำรวจจนสุดท้ายต้องมีการคุยกันลูกเบนยอมค่ะให้ย้ายตู้เซฟออกมาก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตู้เซฟของแม่หนัก300กว่าโลขึ้นรถขนส่งเอกชนมาที่สน.วังทองหลางแล้วก็มีนิติเป็นพยานในการเคลื่อนย้ายตู้เซฟใบนี้ด้วยพอมาถึงสน.แม่พัดบอกว่าสบายใจมากขึ้นค่ะที่ตอนนี้แม่ได้ตู้เซฟคืนมาก่อนจะเข้าไปลงบันทึกประจำวันและเดี๋ยวจะออกมาเปิดใจค่ะ
14: ครับเปิดใจอะไรอีกอ่ะ
18: ก็แม่อาจจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินในนี้เพิ่มเติมไหมคะ
14: ไปคุยกันหลังบ้านนะต้องสัมภาษณ์แล้วถ้ามันไม่ชอบมาพากลก็ฟ้องร้องกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะ
18: ค่ะ
14: ออกข่าวทำไมอีกเอานะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของดราม่าโกคาร์ทหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดรยศท.จอดแถลงผลการตรวจสอบเครื่องยนต์นะการใช้แข่งโกคาร์ทบ่าย2โมงวันนี้ครับพร้อมออกแถลงการยืนยันนะครับว่าจะพิจารณาทั้งสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างเป็นกลางที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับก็จากกรณีของการแข่งขันโกคาร์ทนะครับในรุ่นคาเด็กบีนะฮะในรายการของ True Vision Championship 2026นะครับหลังมีการยื่นประท้วงนะฮะในการแข่งขันนะครับที่มีน้องพายุนะครับไปคว้ารางวัลคว้าแชมป์ที่1มานะครับพร้อมได้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าล่าสุดครับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาโพสต์คำชี้แจงนะครับกรณีของการแข่งขันโกคาร์ทรุ่นนี้นะครับก็คือคาเด็กบีนะครับในรายการนี้แหละครับผู้ชมครับโดยมีการระบุนะครับว่าทั้งฝั่งของตัวราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาในฐานะองค์กรที่ให้การรับรองในการจัดการแข่งขันขอเรียนให้ทราบว่าทางสมาคมเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนเชื่อมั่นนะฮะของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันรายการซูเปอร์คัทไทยแลนด์นะฮะแล้วก็ยังมีผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับโดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญพิจารณาอย่างเป็นกลางและใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย
18: แล้วบอกว่าทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำว่าทางสมาคมก็เน้นย้ำมาค่ะว่าการแข่งขันในรุ่นคาเด็ดบีสำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้นรวมถึงระดับอาชีพในอนาคตแล้วก็ทางสมาคมขอให้การแสดงความคิดเห็นอยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและตั้งใจแข่งขันโดยสมาคมยืนยันว่าการดำเนินงานตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องก็เพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและความเป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคนค่ะล่าสุดอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือเดี๋ยวจะมีการแถลงผลบ่าย2โมงวันนี้ที่ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยที่ถนนรัชดาภิเษกค่ะ
11: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
13: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ของนักแข่งรุ่นต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็ขอให้รอติดตามข่าวโดยได้ต่อมาค่ะได้มีการโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าถ้าวันหนึ่งคนที่ถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วผ่านกลับกลายเป็นคนที่พูดความจริงมาตลอดแล้วครับหลายวันที่ผ่านมาผมถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วผ่านเลี้ยงลูกไม่ดีพ่อแม่รังแกฉัน
1: บางคนไม่ได้หยุดแค่ตำหนิผมแต่ยังลามไปถึงลูกของผมทั้งที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องมารับผลจากความขัดแย้งของผู้ใหญ่ผมขอถามกลับสักคำครับถ้าสุดท้ายข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมพูดออกมานั้นเป็นความจริงคนที่เคยกล่าวหาดูถูกและตัดสินผมไปก่อนโดยเฉพาะคนที่พาดพิงถึงลูกผมจะรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองอย่างไรผมไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพราะอยากชนะแต่ผมออกมาเรียกร้องเพราะอยากเห็นความถูกต้องและความยุติธรรมการแพ้การแข่งขันไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์พูดความจริงและการผู้ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะถูกต้องเสมอไปสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าความจริงจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ทางคุณปอตรุพัฒน์ได้มีการโพสต์ไว้นะครับ
0: เดี๋ยวรอบ่ายสองโมงวันนี้ค่ะ
1: ครับนะอ้าวโอเคพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
1: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
0: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
1: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
0: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: S
1: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
4: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @TSBOfficial
7: ในเว็บเนี่ยนะฮะเวฟก็บอกว่าเนี่ยมันมีเพื่อนผมแนะนำมาบอกว่ามันมีรุ่นพี่คนนึงนะชื่อว่ากิต
8: ค่ะ
7: กิตเนี่ยเขาเป็นคนดีเขาเก่งมากแล้วเขาก็รู้เรื่องราวของอะไรอ่ะไอการฟ้องร้องเป็นอย่างดีเขาสามารถตามได้นะว่าทางฝั่งตัวผู้หญิงคนนี้คือแฟนของตัว
8: เวฟ
7: เนี่ยอยู่ที่ไหน
8: ค่ะ
7: ปรากฏเวฟอ่ะเขาจนหนทางอยู่ไงเพราะเขาเครียดอยู่เขาจะทำยังไงเพราะทะเลาะกันอยู่แล้วผู้หญิงก็ไม่ยอมคุยด้วยเพราะงอนปรากฏกิจเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาตรวจสอบกิจไปบอกทางฝั่งเวฟบอกว่าเวฟเอ้ยไม่ต้องเสียใจหรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเขามีชู้ไปแล้ว
8: ค่ะ
7: เพราะมีผัวใหม่ถึง2คนคนหนึ่งเป็นทหารบกคนหนึ่งเป็นทหารอากาศเนี่ยดูภาพดาวเทียมกันแล้วกัน
8: ค่ะ
7: ให้ทางฝั่งของตัวไอ้เจ้าเวฟดูเจ้าเวฟก็เห็นเชื่อเลยบอกเนี่ยมีแล้วเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยก็จะฟ้องร้องเลยจะเอาเงินค่าสิงส่งสิงสอดคืนไปมาเมื่อวานนี้ในรายการนำเสนอคุณผู้ชมครับกิจมานั่งด้วยกิจมานั่งด้วยมานั่งพร้อมกับทางฝั่งของตัวเวฟเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมพอรายการออนแอร์ไปเท่านั้นแหละครับมันมีคนที่เขาเคยเห็นหน้าค่าตาของในกิจคนนี้หยุดภาพหยุด
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ไปซะแล้วไม่ทันแล้วถอยกับอันนี้หยุดคนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในเพจต่างๆนานาเนี่ยนะเขาลงกันใหญ่เลยอีป้า 5.0 ก็ลง V2 เนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกนะมีทางฝั่งของตัวเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้ก็ลง
8: ค่ะ
7: ลงเหมือนกันบอกพี่หนุ่มโดนแล้วคนเนี้ยเขาชื่อโปเต
8: ้นักจะแกง
7: โปเต้นักจะแกง
8: ค่ะ
7: ผมก็นักจะแกงคืออะไรวะก็เลยไปหาข้อมูลคุณผู้ชมโอ้โหลมแทบจับไปเช็คประวัติมากลับกลายเป็นว่าโปเต้เองเนี่ยนะฮะเป็นนักแปลงโฉมพันหน้า
8: ค่ะ
7: คือแปลงโฉมแปลงหน้าไปเรื่อยๆเลยแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีบอกตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องราวของนี่ซ้อลงซ้อเปล่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจ
8: ค่ะ
7: เนี่ยนะฮะบอกว่าสามารถเช็คพิกัดจากดาวเทียมได้ผมก็ถามบอกเน่เห็นไหมนั่งยกมือพนม
8: บอ
7: กว่าเป็นตระกูลยุคน
8: ใช่ค่ะ
7: บอกเป็นตระกูลยุคนด้านขวามือบอกเป็นหมอนี่หมอนะ

0: แต่หลังสักพักหนึ่งปรากฏพอชาวเน็ตก็มาจับได้เว้ยคุณไม่ใช่หมอนี่หมอกระเด็นเลยไปเป็นนั่นเลยไปเป็นตระกูลยุคคนเลย
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะแล้วพอมาวันนี้คุณผู้ชมครับปลอมตัวมาเป็นคุณกิตบอกมีแฟนอยู่ที่เกาหลีแฟนเนี่ยเป็นคนที่สามารถเช็คเรื่องของไอ
1: ้ดาวเทียม
0: จากดาวเทียมได้ไอ้เราก็ตกใจบอกเอ๊ะขอโทษนะน้องแฟนน้องมันเป็นเกาหลีเหนือหรือเปล่าไปส่งงั้นได้ยังไง
1: เขาบอกว่าทำได้มีขออนุญาตหน่วยงานเรียบร้อย
0: โอ้โห
1: แล้วก็เห็นพิกัดต่างๆอะค่ะเมื่อเห็นในรายการพี่หนุ่มก็ถามเหมือนกันว่าคุณเป็นใครเนี่ยพี่หนุ่มถามอยู่หลายรอบเหมือนกัน
0: เอาจริงผมอะก็สงสัยในรายการสงสัยงงแต่ไม่รู้หรอกเขาคือโปต้งโปเต้เพราะตอนนั้นจำไม่ได้แต่จำได้ว่าคุณชายอดัม
1: เคยโพสต์
0: คุณชายอดัมก็คือตระกูลยุคคนเนี่ยเคยโพสต์และตามหาตัวโปเต้
1: ค่ะ
0: ว่าไปใช้ราชสกุลยุคคนได้ยังไงนะฮะบอกว่าไปเป็นลูกของท่านเม็ดบัว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมซึ่งเอาจริงคือถ้าเกิดเป็นตระกูลยุคคนเนี่ยผมก็นี่คุณชายอดัมปิดรับญาติเพิ่มครับหลังโปเต้นักจะแกงอ้างเป็นราชสกุลยุคคนคือมันไม่ใช่เลยล่
1: ะ
0: พี่หมวยคือจริงๆกับพ่อพี่กับแม่ตระกูลพี่เนี่ยก็อยู่กับทางราชสกุลยุคคนมาพ่อพี่อยู่กับพระองค์ชายใหญ
1: ่
0: นะพระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคคนนะครับแม่พี่เนี่ยก็อยู่กับทางพระองค์ชายเล็กก็คือพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการก็คือเป็นพ่อของทางท่านมุ้ยนะครับแล้วก็เป็นปู่ของทางเนี่ยแหละฮะคุณชายอดัมส่วนพระองค์ชายกลางเนี่ยก็คือพระองค์เจ้าเฉลิมพลนะครับตัวท่านเองเนี่ยก็มีลูกชื่อท่านเม็ดบัวแล้วไอ้ตอนเนี้ยไปบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลานชายของพระองค์ชายกลางซึ่งมันก็ไม่ใช่ไงคือผมไม่รู้ไอ้เรื่องเนี้ยผมกลับไปแล้วผมเพิ่งไปเห็นประวัติผมก็เลยอ้าวเฮ้ยมาอ้างเป็นราชสกุลยุคคนเหรอมันใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมสุดจริง
1: ๆค่ะ
0: สุดจริงคนนี้อ่ะนี่ผมย่อยไปแค่นี้พี่หมวยอ่านให้ฟังหน่อยสิ
1: ค่ะจนสุดท้ายพี่หนุ่มเอง
0: เดี๋ยวก่อน
1: ล่ะ
0: ผมเอ่ยแบบนี้อย่ามาบอกผมเป็นลูกพญานาหมื่นไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ลูกพญานาหมื่นนะแต่ว่าพ่ออยู่ในวัง
1: ค่ะก็อย่างที่พี่หนุ่มไล่เรียงไปอะค่ะสุดท้ายพอหลังจบรายการนะคะก็มีหลายเพจที่มีการโพสต์นะคะก็ถ้าไล่ดูอย่างซ้อเปาค่ะก็มีการโพสต์แล้วก็เปิดเผยว่าหนุ่มคนนี้ก็คือโปเต้นักจะแกงแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มีการพูดถึงวีรกรรมต่างๆของหนุ่มคนนี้แอบอ้างเป็นหม่อมหลวงเป็นหมอเป็นอัยการเป็นนักแสดงเป็นนักศึกษาแล้วพฤติกรรมของนายคนนี้เคยหลอกขายคอร์สเรียนหลอกขายตั๋วคอนเสิร์ตก็มีผู้เสียหายเยอะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีพี่หนุ่มก็มีการโพสต์ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ตกใจ
1: ค่ะนี
0: ่พี่ห
1: น
0: ุ่ม
1: โพสต์เองเลย
0: ใครเนี่ยอยู่ดีก็มีดาวเทียมจากเกาหลีเหนือมันล้วงของหมูทางมะพร้าว
1: ถึงถิ่นเลย
0: อ
1: ค่ะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนหน้านี้เพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้ก็เคยโพสต์เตือนนะคะบอกว่าตอนนี้โปเต้นักจะแกงออกมาอารวาสล่าสุดเป็นหนุ่มเกาหลีก็เลยออกมาเตือนภัยแล้วก็เปิดประวัติว่าก่อนหน้านี้ก็มีการอ้างว่าตัวเองเป็นอัยการเป็นคุณหมอเป็นนักแสดงเป็นหม่อมราชวงศ์ผู้เสียหายเยอะค่ะโดนข่มขู่จะฟ้องบ้างล่ะจะถูกทำร้ายบ้างล่ะไม่ต้องกลัวนะคะแค่มิจฉาชีพมีปัญญาทำอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีปัญญาทำอะไรทั้งนั้นแหละก็ออกมาเตือนอันนี้ก่อนหน้านี
0: ้เนี่ยฮะคุณผู้ชมลองดูดิครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยดูแต่ละรูปแต่ละภาพเห็นไหมวันดีคืนดีเป็นหนุ่มเกาหลีบ้างนะเป็นอัยการก็เป็นมาแล้วทนายก็เป็นมาแล้วนะเป็นคุณหมอก็เป็นมาแล้วเป็นมันสารพัดนั่นน่ะคุณผู้ชมลองดูนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมที่มันรู้จักกับทางโปเต้เนี่ยไอ้พี่ขอโทษนะมันรู้จักกับเวฟเนี่ยที่เป็นทหารเมื่อวานมาออกอากาศน่ะไปรู้จักเนี่ยเพราะเขาเนี่ยไปรู้จักกับเพื่อนของทางเวฟคนนึงแล้วไปอ้างตัวเองกับเพื่อนของเวฟว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นทหารที่อยู่ในวัง
1: โ
0: อ้บอกว่าตัวเองเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะ
2: ในวัง
0: เป็นแพทย์อยู่ในวัง
2: ใช่
1: ค่ะโอ้เป็นแพทย์ทหารในวัง
0: วันดีคืนดีคุณกิตหรือโปเต้มานั่งในรายการโหนกระแสแล้วก็ไปบอกทางฝั่งของตัวเว็บพี่เนี่ยหมอหลวง
1: ค่ะ
0: อยู่ในวังโอ้โหไม่ได้ห่วงชะตาเลยนะเนี่ยดูสิฮะนางลำนางก็เป็น
1: ค่ะ
0: มันเป็นทุกอย่างนั่นอ่ะแล้วผมจะบอกให้นะเมื่อวานพอ
1: นี่
0: นะเห็นไหมล่ะโอ้โหหูเท่ากระด้งนี
1: ่ปางนักแสดงสาวงานโรงเรียนวัยมัธยม
0: แม่ตอนแรกอ่ะไอเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงวะทำไมนี่ปางทนายอัยการยกแก้ววายดื่มเนี่ยนะวันดีคืนดีก็ไปเหมือนแบบแต่งองค์ทรงเครื่องไปนั่งเอามือไปจับหัวทางฝั่งของเหมือนแบบคนสักคนหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นรัชกุลยุคนเป็นคนใหญ่คนโตมีภาพเนี่ยลองเปิดดูที่มีไหม
1: ค่ะ
0: นั่นอ่ะเห็นไหมล่ะ
1: ปางมองหลวง
0: นี่คือตัดต่อนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอสายคุณชายอดัมด้วยเดี๋ยวจะต่อสายคุณชายอดัมด้วยคุณชายอดัมก็ตามหาตัวอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวเนี่ยในโหนกระแสจะทำเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะตอนแรกผมเชิญโปเต้มานะโปเต้บอกจะมาผมไม่ผิดยังไงผมไม่ผิดเพราะผมเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจส่งข้อความส่งเอกสารมาให้ดูเลยว่าเขาฟ้องมาชนะเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อพวกคดีเก่าๆ
0: คดีเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นนักศึกษาจุฬาก็
1: ม
0: ีเมื่อกี้เห็นไหมแล้ววันนี้ผมเชิญตะเวฟมาอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: มาพร้อมกับพี่เอกแล้วก็ทนายแก้วเอกเมื่อวานที่พี่ถามจำได้ไหม
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่คุยเนี่ยโอ้โหเวฟไปรู้จักเขาตรงนานแค่ไหนเอาจริงๆอย่าโกหกพี่นะ
2: ประมาณ3เดือนได้ครับ
0: 3เดือน
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาบอกเขาเป็นหมอหลวงจริงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ย
2: อยู่ในวังครับแกบอก
0: แกบอกอย่างนั้นเลยเหรอ
2: บอกผ่านอีกคนมาครับอีกคนก็มาพูดให้ฟัง
0: แล้วจริงไหมในระหว่างที่เขาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเราชื่ออะไร
2: น้องเกมครับ
0: เกมใช่ไหม
2: ครับ
0: ตอนที่เขาคุยกับเกมเป็นทหารเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เขาบอกให้เกมถ่ายรูปกางเกงในของเกมเองส่งมาให้เขาให้เงิน 2,000 จริงไหม
2: ไม่ให้ 2,000 ครับให้ประมาณ100นึงเห็นบอกว่าให้100นึง
0: คุณผู้ชมฟังรู้สึกยังไงไปบอกน้องมันจะให้ 2,000
1: แต่ว่าให้จริงๆ100เดียว
0: บอกว่าเกมถ่ายเกงในส่งให้พี่ดูหน่อยได้ไหมพี่อยากเห็นน่ะหล่อจังถ่ายเกงในไอ้เกมก็ถ่ายเกงในส่งไปให้โอนมาให้เกม100เดียว
1: ค่ะ
0: โปเต
1: ้ค่ะ
0: โปเต้ทำกับพี่อย่างงี้ได้ไงโปเต้อยากดูเกงในพี่แก้วมั้ยล่ะโหสุดจริง
1: ค่ะ
0: ประวัติเยอะมากนะ
1: โอ้เยอะมากค่ะมีคนไป
0: เป็นเล่มๆนะ
1: เป็นเล่มๆไล่ตั้งแต่ปี2017นี่ก็คือ9ปีกับ10ปีที่แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเหมือนกับโปเต้เริ่มจะแบบเป็นเดบิวต์ขึ้นเป็นดาวจ็อกรุ่น
0: โอ้ยเกิดเป็นคนไทยสนุกจริงโว้ยเรื่องอะไรเนี่ยทุกวี่ทุกวัน
1: ค่ะ
0: นั่นเห็นไหมปี2017ครับบอกว่ารับรางวัลเวทีดังเรียนนิติศาสตร์สาขาอัยการนะสาขาอัยการนะสาขาอัยการพี่หมวยปี2020อ้างตัวเองเป็นพนักงานค่ายมือถือหลอกเก็บค่าเน็ตปี2021อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความปี22อ้างเป็นครูหลอกเก็บเงินค่าเรียนกศน.ปี23อ้างเป็นหมอขายคอร์สฉีดผิวโบท็อกปี24อ้างเป็นนักเรียนแพทย์จุฬาหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วยังมี25ก็มีนะ
1: ค่ะ
0: คุก25นะคุกแล้วก็มา26ปี26โผล่ในโหนกระแสอ้างตัวเองเป็นหมอหลวง
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าเป็นแฟนของอะไรนักโซเชียลนักคอมพิวเตอร์อะไรไม่รู้แล้วไปดู
1: ดาวเทียม
0: เกาหลี
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่มึงมันล้วงคอนี่ไม่ได้เอามือล้วงอย่างเดียวนะเนี่ยมันคงจะเอาตรงส่วนอื่นล้วงไปในคอพี่ด้วยเนี่ย แก้วเอกโดนหมดน่ะเป็นไงล่ะสายไหมต้องไม่รอดเวลาคราวนี้สายไหมไม่รอด
1: ค่ะ
0: รอดไหมเอก
3: ต้องดูวันนี้ครับพี
0: ่โอ้โหไหวไหมเอกแก้วเป็นไงทนายความมาว่าความมาโอ้โหทุกสารทิศจะเป็นไงล่ะ
4: ใช่ครับมาเจอสาขาอัยการครับพี
1: ่ไม่มีใช่ไหม
4: ไม่มีครับนิติศาสตร์ก็นิติศาสตร์ครับพี
1: ่สาขาอัยการคือเรียนเพื่อเป็นอัยการ
4: ไม่ใช่มันต้องสอบนิติศาสตร์ก่อนแล้วไปจบนิติบัณฑิตแล้วไปสอบเป็นอัยการอีกทีครับมันไม่มีสาขาอัยการครับพี่ไม่มี
0: โอ้ยตายแล้ว
3: ตัวเต็ง
0: เอาจริงๆนะบอลแพ้คาบ้านอย่างแมนยูนี่ก็เจ็บปวดแล้วนะนี่มาโดยโบเต้เข้ามาฆ่าคาบ้านนี่อีกเนี่ยมาปลุกนั่งอยู่ข้างหน้าเลยแล
1: ้
0: วไม่รู้หรือเปล่าคุณผู้ชมคนตามหาเยอะมากคุณชายอดัมนี่ประกาศตามหานะถึงขั้นมีฆ่าหัวเลยนะแต่มันนั่งอยู่ข้างหน้าเราไม่รู
3: ้
0: เขาบอกเขาชื่อกิตและตอนแรกวันนี้บอกจะมาปรากฏว่าต้องการที่จะแบบแสดงสปิริตว่าผมจะมาบอกถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายการพี่เสียเลยนะมาครับยังไงผมมาแน่นอน
1: ค่ะ
0: เนี่ยมาไม่ได้นั่นแหละหายไปเลยหลังจากนั้นนะติดต่อไม่ได้โทรไม่รับโทรศัพท์ส่งไลน์ไปไม่อ่านหายไปเลยโอ้ตาย
1: ค่ะ
0: สุดจริงๆ
1: ค่ะ
0: คาบ้านของแท
1: ้พี่หนุ่มถามหลายทีเมื่อวานเนี้ยแบบเอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเขาก็ยิ้มไม่ได้แบบไม่ได้ตอบแล้วก็อธิบายเรื่องดาวเทียมวิธีการสืบของเขาม
0: ันแปลกใจว่ามันจะมีคนที่มันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะถ้ามันจะรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนที่ไหนแบบผ่านแบบไอ้ดาวเทียมที่ลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาบอกนะว่าไอ้พี่ไอ้ดาวเทียมนั่นพี่โดนมันแกงแล้ว สมัยยุค90แล้วก็ทำกัน
1: 90
0: ยุค90ก็ทำกันเขาเอาไอ้เบอร์โทรศัพท์ใส่ไปมันก็ไปเจออยู่ตรงจุดนี้จุดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่มันรู้ไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงอะ
1: เนี่ยแล้วเขาบอกเนี่ยเมื่อกี้ก็คือถ้ามันเป็นโรงแรมสวีทมันจะขึ้นเป็นภาพนี้ออกมา
0: เป็นภาพผู้ชายผู้หญิงกอดกัน
1: ถ้าเป็นโรงแรมธรรมดามันจะขึ้นอีกแบบนึง
0: ถ้าเป็นร้านอาหารจะเป็นช้อนส้อม
1: ค่ะหมวยก็ไม่เคยรู้ก็ได้ความรู้ใหม่จากเขาเมื่อวานนี้ว่ามันมีด้วยหรอแบบขึ้นเป็นรูปแบบนี้เลย
0: อ้าวโอเคแต่วันนี้เอาจริงๆที่ต้องเอาเวฟมาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเท่ากับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะผมบอกเลยนะตอนนี้ 90% เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยน้องผู้หญิงคนที่ถูกกล่าวหานั้นน่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้มีแฟน2คนไม่ได้ไปมีชู้ไม่ได้มีอะไรเลยแต่โปเต้เนี่ยเป็นคนไปโกหกทางเวฟเองเพราะอะไรท่านผู้ชมผมอ่ะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นพยาบาลล่าสุดเพิ่งได้งานตอนแรกเขาจะมาด้วยแต่เขาติดงานเขาบอกเขามาพรุ่งนี้เขาว่างเขาจะมาพรุ่งนี
1: ้
0: ก็บอกแบบนี้แต่ผมก็ดูมันไม่ทันแล้วก็เลยถามบอกว่าถามจริงๆเหรอเอาตรงๆนะ มีหรือเปล่าทหารบกทหารการบอกไม่
1: ม
0: ีบอกแล้วที่เลิกกับคนนี้มันเพราะอะไรเขาบอกพี่หนูยอมรับหนูน้อยใจจริงๆที่หนูห้ามเขาแล้วว่าอย่าไปสนามแต่เขาก็จะไปแล้วเขาจะทิ้งหนูไว้ได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยงอนหนูก็เลยเข้ากรุงเทพเหมือนกันถามแล้วทำไมไม่ติดต่อเขาพี่ผู้หญิงมันงอนน่ะแต่มันยังไม่ทันอะไรเราก็ยังคุยกันอยู่ยังไม่ทันไรเลยวันดีคืนดีเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินคืนแล้วเพราะหนูไปมีชู
1: ้
0: ถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็ไอ้โปเต้น่ะไอ้กิตหรือโปเต้น่ะไปบอกผู้ชายคนนี้เขาบอกหนูอะซวยเลยโดนกล่าวหาส่วนคุณเองเนี่ยตอนนี้ยังคิดว่าเขามีชู้อยู่ไหม
2: เพราะว่าก่อนที่เขาไปเขามีการลบรูปก่อนนะครับก่อนที่คนที่ชื่อปูเต้จะบอกผม
0: ชื่ออะไรเต้นะ
2: ชื่อคนที่ชื่อเต้นี่แหละ
0: อ๋อ
2: ก่อนจะบอกว่าเขาไปมีคนใหม่แต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะลบรูปก่อนนะครับ
0: อ่ะโอเคไม่เป็นไร
2: แล้วก็เลยแบบมันก็เลยสอดแย้งกัน
0: ไปว่ากัน
2: ขับ
0: ไปว่ากันแต่วันนี้เมนหลักๆเนี่ยอยู่ที่โปเต
1: ้ค่ะ
0: อยู่ที่โปเต้เลยควรจะต้องโดนคดีนะเอาจริง
1: ค่ะ
0: อ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมย์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมย์ได้ทุกสายผ่านไลน์ @tsbofficial
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
9: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: ของผู้ที่ชอบสะสมค่ะตอนนี้ต้องรีบหน่อยนะคะมาแล้วกับอีก2ลายใหม่ค่ะเป็นลายน่ารักมากเลยค่ะหลังจากที่2ลายแรกสร้างปรากฏการณ์ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดโลตัสจัดทำเพิ่มอีก2ลายในโอกาสฉลองครบรอบ32ปีค่ะนั่นก็คือลายในมือหมวยในมือของหมวยจะเป็นลาย The Dreamer ค่ะสีน้ำเงินส่วนในมือพี่หนุ่มก็เป็นลาย The Joyful ค่ะเป็นลายตารางความพิเศษของคอลเลกชันนี้นะคะก็คือเป็นลายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ยอดนิยมค่ะจาก4แฟรนไชส์ดังทั้งดิสนีย์พิกซ่ามาร์เวล Star Warsที่ทำขึ้นเป็นพิเศษที่โลตัสประเทศไทยเท่านั้นและมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะนอกจากความลิมิเต็ดแล้วยังคุ้มค่ามากๆด้วยค่ะเพราะสามารถแลกซื้อกระเป๋าไปแล้วเนี่ยก็ยังได้รับทั้งคูปองส่วนลดแล้วก็โลตัสคอยด้วยเพื่อนำกระเป๋ากลับมาช็อปที่โลตัสเพิ่มเติมได้อีกวิธีการแลกซื้อก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าอยากได้ลาย The Dreamer สีน้ำเงินไปที่โลตัสสาขาใหญ่ซื้อสินค้าครบ600บาทหรือซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ300บาทสามารถแลกซื้อได้ในราคาเพียง32บาทค่ะ
4: เนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีลาย Joyful นะครับลายตารางให้ไปที่ Lotus Go Fresh นะครับซื้อสินค้าใดก็ได้ครับครบ300บาทนะครับหรือว่าซื้อแบรนด์นะฮะที่ร่วมรายการครบ150บาทก็แลกซื้อได้นะครับในราคา32บาทเท่านั้นเองครับคือจ่ายเค้าเรียกจำง่ายๆเลยนะสีน้ำเงินที่สาขาใหญ่ลายตารางที่ Go Face คุณผู้ชมครับใครอยากสะสมให้ครบเซตต้องรีบไปหน่อยนะฮะเพราะมีจำนวนจำกัดครับหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะฮะแลกซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับยิ่งสะสมกระเป๋าครบทั้ง4รายยิ่งคุ้มนะฮะเพียงนำกระเป๋ากลับมาช็อปรับคอยเพิ่มสูงสุด120คอยต่อสัปดาห์พร้อมคูปองส่วนลดสูงสุด150บาทนะฮะทั้งหน้าสาขาแล้วก็ออนไลน์คุณผู้ชมครับโลตัสสาขาใหญ่สะสม2ลายนะครับนำกระเป๋ากลับมาช็อปรับเพิ่มอีก40คอยครับต่อใบนะฮะรวมสูงสุด80คอยครับรับคูปองส่วนลด50บาทต่อ1สิทธิ์ส่วนลดหน้าร้าน50บาทบวกออนไลน์50บาทเป็น100บาทนะครับส่วนที่โลตัสเล็กสาขาเล็ก Go Fresh นะครับก็สะสมครบ2ลายนำกระเป๋ากลับมาช็อปรับเพิ่ม20คอยต่อใบรวมสูงสุด40คอยรับคูปองส่วนลด25บาทต่อ1สิทธิ์ส่วนลดหน้าร้าน25บาทบวกออนไลน์25บาทรวมเป็น50บาทยิ่งมีครบยิ่งคุ้มรีบนำกระเป๋ากลับไปช็อปนะครับรับความคุ้มกันได้เลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของโลตัสนะครับ
3: ค่ะพี่หนุ่มอยากได้หมวยก็อยากได้ค่ะใส่ของได้เยอะมากเลย
4: พี่เอาอันนี้แล้วพี่บอกเลย
3: เอาละ
4: ขอได้ไหมอ่ะ
3: ค่ะ
4: น่าจะมีมาแจกนะ
3: ค่ะก็ถ้าเป็นลายของหมวยนะคะไปที่โลตัสสาขาใหญ่นะคะ The Dreamer ค่ะส่วนของพี่หนุ่มก็ไปที่โลตัสที่ Go Fresh ค่ะนี่นะคะ
4: ครับมีคนส่งมาแล้วบอกว่าผู้หญิงต้องมีแน่ๆเลยเพราะเขาลบรูปทิ้งเน
3: ี่
4: ยก็ตรงเข้ามาแต่บางคนก็บอกว่าที่ลบรูปทิ้งอ่ะเป็นเพราะงอน
3: งอน
4: เขางอนเขาโกรธเขาเลยลบเขางอนนี่เขาบอกงอนเขาโทรมาแล้วเขาพักเที่ยงพอดีเขาบอกเขางอนเขางอนคุณก็เลยลบรูปทิ้งเพราะเขาขอคุณแล้วอย่าไปแล้วคุณไปเขาเลยลบรูปทิ้งให้คุณเห็นเลยว่าเขาลบแต่คุณน่ะหลังจากนั้นไม่นานคุณไปเจอโปเต้เลยบอกเขามีชู้ใช่ไหม
5: ใช่
4: โอ้บอกขอเวลาพี่สักนิดนึงเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยแอบแวบมาหน่อยนะเฮ้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปคุยที่โหนกระแสนะครับ
3: ค่ะต้องติดตามเลยนะคะเรื่องของโปเต้
4: เรื่องโปเต้วันนี้เรื่องโปเต้เป็นหลักเลยคุณผู้ชมครับใครอยากรู้จักเขาในวันนี้เดี๋ยวจะมี จอกจอกนะจอกจอกเขาก็จะพูดเหมือนกันวันนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อสายหาทางมูชายาดำด้วย
3: ค่ะจริงๆเมื่อวานเนี้ยมันก็มีจุดหนึ่งที่พี่หนุ่มพยายามจะขอหลักฐานอะไรจากเขาสักอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทนายไม่ส่งให้ทนายไม่ส่งให้
4: เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเป็นอะไรนะคลิปวิดีโ
3: อ
4: ที่เห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนผู้หญิงเนี้ยชมพู่เนี่ยกับผู้ชายคนอื่นอยู่ด้วยกันบอกถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเจอที่ศาลเดี๋ยวตอนแรกเขาจะให้เราดู
3: ค่ะ
4: ก็เอ๊ะแก้วก็ถามเห็นส่งมาแล้วที
3: ผมตอบไปแล้วทนายเพิ่งไปศาลอะไรสักอย่าง
4: สุดท้ายก็ไม่ได้ดูไม่ให้ดูแล้วที่ว่าในรูปมีผู้หญิงไปหอมแก้มชมพู่ไปหอมจะเหมือนกับทำหน้าจะหอมแก้มผู้ชายอีกคนนึงเนี่ย
3: เ
4: คยเห็นป่ะ
5: ไม่เคยครับ
4: ไม่เคยเห็นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: แล้วเชื่อเขาได้ไง
5: เพราะว่าเขาบอกว่าเห็นดูในสตอรี่ของผู้ชายครับว่าฝั่งผู้ชายเป็นคนลง
4: แล้วเขาลบไปแล้วซอรี่ลบไปแล้ว
5: ใช่ครับแต่เขาไม่เคยให้ผมดูเลยนะครับเคยถามเขาอยู่ว่าขอดูหน่อยว่ามันจริงไหม
4: ว่ามีรูปนั้นจริงไหม
5: ใช่ครับแต่เขาก็ไม่ให้เคยให้ดูเลยครับ
4: โปเต้ไม่ให้ดูเลย
5: ใช่ครับ
4: มันหลอกคุณมันหลอกคุณมันหลอกมันหลอกเอกแล้วมันหลอกแก้วด้วย หลอกกูด้วย
3: เดี๋ยวติดตามวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: ยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแต่จริงๆจะเป็นภาคแยกได้หรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าได้แล้วถามว่าเพราะอะไรผู้ชมครับเมื่อวานใครดูโหนกระแสยกมือขึ้นบ้างนะฮะคือเละเทะตุ้มเป๊ะหมดผู้ชมครับเพราะอะไรคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยแขกรับเชิญก็คือเวฟมันนั่งอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเขาพาเพื่อนเข้ามาคนหนึ่งเป็นเขาบอกเป็นเพื่อนที่แบบคอยดูแลช่วยเหลือเขาอย่างดีเลยชื่อว่ากิตนะปรากฏคุณผู้ชมครับกิตมานั่งอยู่กิตเนี่ยก็บรรยายสรรพคุณช่วยเหลือเวฟยังไงบ้างเพราะเวฟเองเนี่ยเขามีแฟนที่ชมพู่แล้วปรากฏว่าตัวชมพู่เองเนี่ยนะฮะคือถูกกล่าวหาว่าไปมีชู้นะเพราะสองคนเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วนะคือเวฟกับชมพู่อ่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายคุณผู้ชมเรื่องราวถูกไล่กันไปเนี่ยไอเราคือผมนะฮะทั้งคุณเอกสายไหมต้องรอดแต่ต้องไม่รอดแล้วแล้วก็คุณทนายแก้วมนชัยสุดท้ายนั่งฟังไปเรื่อยๆก็หลงเชื่อด้วยเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเขามีหลักฐานทั้งหมดนะฮะมีเห็นภาพผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมกับทางผู้ชายอีกคนนึงนะแล้วก็มีภาพจากกล้องดาวเทียมถ่ายจับภาพมาได้เลยว่าตากสัญญาณโทรศัพท์ว่าทางชมพู่ไปอยู่ที่นี่ที่นี่แล้วยังบอกด้วยซ้ำบอกว่ามีภาพจากทนายจะส่งมาให้มีดาวธงดาวเทียมแฟนอยู่เกาหลีแล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมสุดท้ายฮะขออภัยจริงเพิ่งจะมาทราบหลังจบรายการว่าเป็นพี่มิตรนะคือเป็นวิชาชีพนะครับคือต้องพูดคำนี้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือทางคนที่มาที่ชื่อกิจเนี่ยจริงๆเขามีชื่อชื่อว่าโปเต้นักจะแกงถามว่าทำไมถึงมีชื่อนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งของตัวเพจจ๊อกจ๊อกนะครับทางฝั่งของตัวเพจอีป้า 5.0 V2 นะครับแล้วก็ยังมีเพจอีกเพจหนึ่งชื่อเพจคุณพระเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาก็พยายามติดต่อเราเข้ามาบอกว่าพี่รู้ไหมพี่กำลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่ แล้วผมก็ไม่ได้อ่านกันคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็เลยต้องการจะแก้ตัวเรื่องนี้หน่อยว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ไม่ดีเลย เพราะมันทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดได้แล้วก็ทำให้ทางฝั่งผู้เสียหายเมื่อวานเนี่ยเข้าใจผิดได้แล้วทำให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นจากผู้บริสุทธิ์นะกลายเป็นไม่บริสุทธิ์ไปได้วันนี้นะครับคุณเวฟผู้เสียหายมาอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีนะเวฟ
5: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
4: วันนี้อาร์มน้องชายเวฟมานะสวัสดีอาร์ม
6: สวัสดีครับ
4: อาร์มที่เป็นน้องแท้ๆเปล่า
6: ไม่ครับ
4: ไม่ได้ไม่ได้ใครเนี่ย
6: ไม่เป็นน้องญาติครับ
4: ฮะ
6: เป็นญาติกันคร
4: ับ เป็นญาตินะ
6: ครับใช่ครับ
4: รู้จักมานานยัง
5: เป็นลูกของน้าครับ
4: เป็นลูกน้าเลยนะ
6: ครับ
4: ไม่ใช่เองไปพาใครมานั่งเหมือนเมื่อวานอีกนะพี่นี่ครัวใจจริงๆเลย
5: ครับ
4: แล้วก็แม่มานะสวัสดีนะแม่นะสวัสดีนะแล้วก็วันนี้ครับเอกชัยไม่ต้องรอดสวัสดีครับมีทนายแก้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวก่อนคุยเองนิดถามเอก
7: ครับ
4: รู้ตอนไหนเมื่อวานเนี่ยว่าเขาเป็นมั่วบ้านงานตัวจริงเนี่ย
7: พอจบรายการพี่หนุ่มเสร็จปุ๊บอะพี่ปุ๊กพี่สรปุ๊กอะครับกับพี่กบอะโทรหาผ
4: ม
7: บอกว่าเอกแกเอาใครไปนั่ง
4: ใช
7: ่ผมก็บอกผมไม่รู้พี่เพราะว่าวันที่หมู่เขามาหาผมเนี่ยผ
4: ม
7: เขานั่งคุยกับผมใช่ไหมครับหมู่เขาอธิบายว่าเนี่ยเขามากับเพื่อนเขาแล้วผมก็ถามเขาว่าเอาแล้วคนที่มาด้วยคือใครหมู่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองผมก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้
5: ไม่ได้เอะใจ
7: ไม่ได้เอะใจจริงครับเมื่อวานมานั่งในรายการก็จะคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากเลยพี่เห็นไหม
5: โอ้โหเล่าเป็นกระ
7: ทั่งดาวเทียม
5: เล่ากัน
4: แบบแล้วเอกไปพอรู้แล้วทำยังไงตอนนั้น
7: รู้จะก็ไปหาข้อมูลไงพี่พอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บก็คุยกับพี่เม่น พี่เม่นของพี่โทรหาผมบอกว่าโอ้โหมึงต้มกูซะละเอียดในรายการเลย
4: กลางรายการคาบ้าน
7: คาบ้าน
4: คาบ้าน
7: คนโดนกันหมดเลย
4: แล้วแก้วในฐานะทนายความแก้วไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้อะไรเลยเหรอ
5: ไม่ได้ฉุกคิดเลยพี่เพราะว่าเขาพูดเป็นแบบเป็นไหลเป็นธรรมชาติอะพี่เหมือนกับว่าเป็นผู้ประสบภัยมาช่วยเหลือแต่ผมก็เอ๊ะแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องแบบกล้าโทรไปหาผู้หญิงเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นทนายหรือไปเรียกเสียร้องสิทธิ์แทนเว็บเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มาโป๊ะแตกจริงๆครับพี
4: ่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยคือเท่าที่ผมถามทางกิจหรือว่าทางโปเต้เขาที่เขามาเขาชื่อกิจ
5: ครับ
4: เขาจริงๆก็คือโปเต้
5: ครับโปเต้
4: คือที่ผมถามโปเต้เขาในรายการเนี้ยผมถามเขาบอกว่าคุณรู้จักกับทางฝั่งของตัวเว็บเนี้ยผู้เสียหายเนี้ยเมื่อวานที่มาเนี้ยรู้จักนานแค่ไหนเขาบอกประมาณ 4-5 เดือน
5: ครับ
4: จำได้ใช่ไหม
5: ครับใช่
4: บอก 4-5 เดือนแล้วยินพร้อมๆกันนะ
5: ครับใช่ครับ
4: ถามเว็บอีกทีตกลงวานเว็บไม่ได้รู้จักเขานานแค่ไหน
8: ประมาณ3เดือนนี่แหละครับ
4: 3เดือน
8: ใช่ครับ
4: ถึงเต็มไหม3เดือนเนี่ย
8: อาจจะยังไม่ถึงครับอาจจะ
4: 2เดือนไปหน่อย
5: กว่า
8: ใช่ครับ
4: 2เดือนกว่านะ
8: ได้ครับ
4: นี่เองบินกลับไปที่ร้อยเอ็ดต้องบินกลับมาใหม่
8: ใช่ครับ
4: รู้เรื่องตอนไหนว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ย
8: จะถึงร้อยเอ็ดแล้วครับจะถึงบ้านแล้ว
4: นั่งเมื่อวานนั่งรถทัวร์กลับเหรอ
8: ใช่ครับ
4: อ๋อนั่งรถทัวร์กลับร้อยเอ็ด
8: ใช่คร
4: ับ เออแล้วยังไงอ่ะ
8: ก็จะถึงบ้านแล้วก็ค่อยรู้ข่าวครับ
4: ไปถึงบ้านแล้วรู้ข่าว
8: ครับจะถึงบ้านแล้ว
4: ไปรู้ได้ยังไง
8: เห็นใน TikTok นี่แหละครับ
4: เขาลง
8: ใช่
4: เขาลงว่าไง
8: แบบอะไรล่ะน้องอ่ะแบบ
6: ไลฟ์สดนะครับ
8: ไลฟ์สดแบบแฉว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพครับประมาณนี
4: ้แล้วพอเราเห็นเราตกใจมั้ย
8: ตกใจเลยครับรีบหยุดรถเลย
4: บอกให้คนรถบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอ
8: ไม่ผมขับรถกลับ
4: อ๋อขับรถกลับ
5: รถกลับ
4: โอเคขับรถกลับนี่ก่อนโอเคบอกให้รถทัวร์หยุดเอาเลยยังไง
8: ก็เลยหยุดพากันดูครับด
4: ูจอดรถเลย
8: จอดรถเลย
4: แล้วดูเลย
8: ดูเลยครับก็เลยว่าชิปหายแล้วเราโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีก
4: เออ
8: ครับ
4: คิดตอนนั้นในใจคิดอย่างนั้น
8: ใช่ครับน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเพราะว่าผมเคยถามทุกอย่างกับเขานะครับที่เขาพูดมาว่าเขามีหลักฐานที่ผู้หญิงไปมีคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปนั่นไปนี่กับคนอื่นไปคาเฟ่ไปอะไรกับคนอื่นแต่ผมก็เลยถามเขานะผมขอดูรูปหน่อยผมขอดูหลักฐานหน่อย
4: ของแฟนเราอะนะ
8: ใช่ครับ
4: ของชมพู่อะนะ
8: ใช่ครับ
4: เขาไม่ให้ดู
8: เขาไม่ให้ดูเขาบอกว่าพี่ส่งให้ทนายเก็บไว้หมดแล้ว
4: ไม่ต้องดูหรอก
8: ไม่ต้องดูหรอกไม่มั่นใจพี่หรอเขาบอกว่าก็มั่นใจอยู่พี่แต่ผมขอดูหน่อยเขาก็ไม่ให้ผมดูแม้แต่รูปภาพเขาก็ไม่ให้ผมดูครับ
4: เนี่ยเอาจริงนะเอกพี่เจอนุชไม่พอมาเจอโปเต้อีก
5: ใช
4: ่ชีวิตพี่อ่ะ
7: เบิ้ลเลยพี่ใกล้ๆกันเลย
4: ใกล้ๆกันเลยอ่ะ
7: ใกล้ๆกันเลย
4: เออเอาแล้วถามอย่างงี้ไปรู้จักเขาได้ยังไงเอาตั้งแต่แรกเนี่ยเล่าแบบละเอียดนะไปรู้จักโปเต้ได้ไงที่พาเขามาเจอพี่เนี่ย
7: นั่นครับ
4: เด้งพาเขามาทำไม
8: เขาอยากมาพี
4: ่เขาอยากมาจริง
8: เขาอยากช่วยเขาบอกว่าเขาช่วยได้
4: แล้วไม่ได้สแกนอะไรมาก่อนเลยเหรอ
8: ไม่ได้สแกนเลยครับ
4: ไปรู้จักเขาได้ยังไงไหนพูดไปให้พี่ฟังดิ
8: ครับผมรู้จักเขาอ่ะจากน้องทหารคนนึงในค่ายด้วยกันนี
4: ่น้องทหารชื่ออะไร
8: ชื่อน้องเกมครับ
4: น้องเกมนั้นเป็นยศอะไร
8: น้องเป็นพลทหาร
4: เป็นพลทหารยังไงต่อ
8: พอดีน้องอ่ะก็เล่น TikTok แล้วก็ไลฟ์ TikTok เวลาว่างเวลาพักเที่ยง
5: ยังไง
8: แล้วคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเขาจะมาแบบส่งพวกดอกไม้รูปหัวใจอะไรให้นี่แหละที่มันได้ตังค์ครับ
4: ครับโปเต้เป็นคนให้
8: ใช่ครับแล้วก็แบบแล้วก็จะขอ
7: คอนแทค
8: ของน้องทหาร
4: ของไอ้เกม
8: ของไอ้เกมก็เลยได้เป็นอินสตาแกรม
4: ไอ้เกมให้อินสตาแกรมไปแทน
8: ใช่ครับ
4: เออ
8: หลังจากนั้นทางคนชื่อโปเต้ก็ได้ฟอร์อินสตาแกรมไปแล้วก็ได้พูดคุยกันครับน้องมันก็พูดให้ฟังว่าก็คุยกันปกติน้องคนที่ชื่อเกมก็บอกว่าคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเป็นร้อยโทอยู่ในวังเป็นแพทย์ครับ
5: เดี๋ยว
8: เขาพูดให้ผมฟังประมาณนี้ครับ
4: เดี๋ยว
5: เป็นร้อยโทแล้วครับ
4: คือโทเลยครับคือโปเต้เนี่ยไปบอกทางฝั่งของตัวไอ้เกมเนี่ยว่าพี่เนี่ยเป็นร้อยโทนะ
8: ใช่ครับ
4: พี่เป็นหมอเป็นแพทย์
8: เป็นแพทย์ในวัง
4: อยู่ในวัง
8: ใช่
4: ก็คือเป็นหมอหลวง
8: ไม่ทราบว่า
4: แพทย์ในวังเป็นหมอหลวงเออไปบอกอย่างนั้น
8: ครับ
4: เออแล้วยังไงอีกไอ้เกมเชื่อ
8: เชื่อครับ
4: เชื่อได้ยังไงเกมเชื่อได้ไง
8: น่าจะเห็นเบอร์เกมใช่ไหมเห็นภาพครับ เป็นภาพถ่ายที่อยู่ในวัง
4: ติดต่อไว้เลยเดี๋ยวโทรไปหาไว้เลย
5: เอาภาพที่อยู่ในวังเหรอครับ
8: ใช่ครับเป็นรูปภาพใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งในวัง
4: ชุดนี้หรือเปล่าเอาภาพขึ้นมาสิชุดขาวนั่งในวังเอาชุดขาวมาดินี่เปล่า
8: ใช่ครับนี่แล้ว
4: อันนี้นะ
8: ใช่ครับแล้วก็จะมีคนไหว้อยู่ข้างล่าง
5: จัดเต็ม
4: แล้วมีคนไหว้อยู่ข้างล่างไอ้ไปหาทีมงานไปหาที่มีคนนั่งอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะแล้วมีเอามือวางบนหัวหรือจับอะไรเขาด้วยอ่ะมีไหมนี
5: ่นี
4: ่อย่าง
5: น
4: ี้เอาเป็นภาพใหญ่สิ
5: ไอ้นี้ครับ
9: อันนี้เรื่องใหญ
4: ่อันนี้มันโดนแน่ๆเอาขอภาพใหญ่นี่
8: นี่ครับนี่เลยครับ
4: หม่อมร้อยเอ้ย
5: หม่อมหลวง
4: หม่อมหลวงหม่อมหลวงสุภกฤตยุคนปภาดาอนันต์สกุลณอยุธยาเน่เน่แล้วมีคนหมอบอยู่นะ
8: ใช่ครับ
4: นี่นะ
8: คร
4: ับ เอาเลื่อนภาพขึ้นไปสิเลื่อนภาพนี่มึงโดนแน่บอกเลยอันเนี้ย
9: อันอื่นรอดหมดอันนี้ไม่ได
4: ้อันนี้ไม่ได้นี่รูปจากสายบุญนาคโดนขโมยมาใช้อันนี้คือทางเพจต่างๆเนี่ยเขาไปวิเคราะห์ไปตามดูกันหมดแล้วคืออันเนี้ยเป็นทางฝั่งของตัวสายบุญนาคเขาไปลงแล้วปรากฏโปเต้เนี่ยเอามาตัดต่อแล้วไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชสกุลยุคนแล้วที่ทราบมาเนี่ยรู้สึกว่าจะไปอ้างเป็นลูกท่านเม็ดบัวด้วย
5: โอ
4: ้ท่านเม็ดบัวก็คือลูกของพงษ์ชัยกลาง
5: โอ้โห
4: ต
5: ัวพีนั่นคือโลโก้โปเต้เขาเหรอพี่ตรงกลาง
4: ไม่ใช่น่าจะใช
5: ่ ใช
4: ่มันไปสร้างเองหรือเปล่าตัวพีนั่นน่ะพีก็โปไงพีโป
5: ใช่ไหม
4: ก็นั่นน่ะชื่อสุภกิจก็เอสก็สุตัวพีก็พระพีแล้วก็กิจก็เคสุภกิจนั่นน่ะมันไปทำมานั่นน่ะ
5: โ
4: อ้อะไรนะทีมงานขอทีนะภาพซ้ายคือภาพต้นฉบับนะครับอ๋อ
5: บุญนาคใช่ไหมคร
4: ับ ภาพซ้ายก็เขียนเลยภาพด้านล่างเนี่ยเป็นภาพสมาชิกราชนิกุลบุญนาคโดนนำไปตัดต่อครับข้างซ้ายคือภาพจริงแต่ภาพขวาเนี่ยไอ้โปเต้เอาไปใช้นี่ขอบคุณมากที่คุณมาที่โหนกระแส คุณทำให้ผมคาบ้านผมก็ต้องให้คุณคาที่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะถ้ามีความผิดโปเต้ฟังผมรู้โปเต้ดูอยู่กูจะตำรวจไปจับมึงด้วยกู บอกเลยนี่ภาพเมื่อกี้ใช่ไหมเอาไปอ้างว่าตัวเองเป็นร้อยโท
8: ใช่ครับ
4: แล้วปรากฏเกมเลยเชื่อ
8: เชื่อครับ
4: สุดจริงจริงอย่างเมื่อกี้ได้ไหมเอกเนี่ยทำ
5: ไม่ได้ดิพี่ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยท่านตัวจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนด้วยนะ
4: ไปอ้างว่าเป็นราชสกุลยุค
5: นใช่แล้วไอ้ภาพที่ไปนั่งบนเก้าอี้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันเอาหน้าไปตัดต่อหรือเปล่าหรือว่า
10: ผมว่าตัดต่อแน่นอนนะครับ
5: แต่ว่าตัดต่อใครไงพี่
10: อ่ะแต่ว่ายังไงกรณีนี้มันมีความผิดตามพรบ.คอมมาตรา16อยู่แล้วเรื่องของกรณีนำภาพหรือว่านำบุคคลใดไปตัดต่อครับพี่ครับจำคุก3ปีปรับ 60,000 ครับพี่
4: จำคุก3ปีนะโปเต
10: ้ต่อ1รูปที่เขา
4: เอาไปต่อ1รูปที่เอาไป
10: ใช่ครับพี่ครับ
4: โอ้มันเรียกว่าสุดจริงๆสุดจริงๆเอาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวต่อสายหาเกม
8: ครับ
4: เป็นเพื่อนคุณนะ
8: เป็นน้องครับ
4: เป็นน้องนะที่สำคัญคุณผู้ชมครับ โปเต้เนี่ยนะน่าจะไปแอบชอบไปเกมเพราะมันมีบทสนทนาหนึ่งเกมส่งรูปเกงไหนไหมพี่ดูหน่อยได้ไหม เดี๋ยวพี่ให้ 2,000 สุดท้ายจ่ายไปเท่าไหร่ไอ้โปเต้ให้เกมไปเท่าไหร
8: ่100บาทครับ
4: 100ขอดูกางเกงในเกมแล้วเกมมันไม่คิดเลยเหรอเป็นล่าชนิกูลอย่างเงี้ย
9: ให้ไปร้อย
4: ให้ร้อยบาทเนี่ย
8: เกมน่าจะคิดว่าพี่แกน่าจะเป็นพวกเกย์แล้วก็ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยครับ
4: มาไม่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของไปบอกว่าเป็นแพทย์อยู่ในวังอย่างเงี้ย
8: ใช่ครับ
4: แล้วเขาไม่คิดบ้างเหรอว่าแพทย์ในวังให้กูร้อยเดียวขอดูแถมขอดูกางเกงในด้วยเนี่ยอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเอกงงนะเนี่ย เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
11: โหนกระแสจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำใหญ
3: ่ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
16: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
17: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
18: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
19: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
21: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
22: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย เพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
23: รถน้ำมูกคอฟเฟนนิรามีดอ่านคำเตือน
4: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเอกถามจริงเมื่อวานฟิลแบบมันพอมันรู้แล้วมันเดือดไหม
24: โอ้โหตกใจเลยพี่พอเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยพี่สรปุ๊กกับพี่กบอ่ะเขาต่อสายประชุมสายมาคุยกับผมแล้วเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าไอ้นี่มันแสบยังไง1 2 3 4เหมือนกับทุกคนในประเทศนี้เขาตามตัวมันกันหมดเลย
4: ใช่แต่นี่คือมันนั่งอยู่หน้าเราน
24: ั่งนี้ผมก็ใจ แล้วแม่งมานั่งคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากอธิบายอะไรดาวธงดาวเทียมชิบหายแล้ว
25: เนาะมันก็ตัวเองเป็นผู้รู้อย่างนั้นเนาะ
24: ใช่
25: เออ
24: แล้วก็คือวันที่มาเนี่ยไอ้จ่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองครับเป็นเพื่อนผมแต่เราก็ไม่ได้ไปคุยเลย
4: เขาเอกได้คุยกับเขาไม่ได้คุยเหรอ
24: ไม่ได้คุยครับเพราะว่า
4: แต่เขามาด้วยใช่ไหม
24: เขามาด้วย
4: สายใหม่ต้องรอด
24: วันนั้นมาหลายคนเราก็คุยกับจ่าเขาเป็นหลักนะครับก็นั่งคุยกับจ่าเป็นหลักก็ยังงงเมื่อวานเนี่ยว่าไอ้นี่มันเป็นใครแล้วมันนั่งตรงนี้ทำไมวะ
25: มันก็แปลกมันก็กล้าขึ้น
24: ใช่เพราะว่ามันไปที่ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มานั่งกับผมข้างหน้านะครับแต่ผมพอมาเห็นเมื่อวานเนี่ยผมก็ไอ้นี่มันเป็นไข่วะแล้วมันนั่งทำไมตรงนี
4: ้
24: แล้วมันรู้เหตุการณ์อะไรเยอะขนาดนั้นก็ยังนึกในใจนะพี่จนกระทั่งมันนั่งเล่าไปแล้วก็เคลิ้มตามเขานะที่พี่หนุ่มถามก็เคลิ้มตามมัน
4: เคลิ้มพี่
25: เคลิ้มดิพี
4: ่โอ้มันพูดเป็นแบบเป็นตุเป็นตะ
25: เพราะว่ามันอธิบายถึงการค้นหาค้นคว้าดู IG ไปตามดูกดดูที่ถูกใจหลายๆอันอย่างเงี้ยเป็นร้อยคนเนี่ยมาตามดู
24: แล้วเมื่อเช้านี้ดาวแปดแฉกก็โทรหาผมใช่ไหมพี่ก็โทรหาผมพี่ก็บอกว่าพี่เอกเนี่ยมันไปบอกกับทนายนะว่ามันสนิท กับพี่เอกให้ทนายมาช่วยทำคดี ผมก็งงเลยโอ้โหมันก็ไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยมันนี่มันแบบ
4: มันสุดจริงๆคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี้ยเขาอ่ะมากับคุณใช่ไหม
25: ใช่ครับ
4: เขาก็นั่งรออยู่ที่ห้องรับรอง
25: ครับ
4: พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยชุดเนี้ยแม่กับทางเวฟเนี่ยจะขึ้นแค่สองคนแต่ทางเขาไม่ขึ้นไอ้โปเต้เนี่ยไม่ยอมขึ้นทีมงานก็บอกขึ้นเถอะเขาบอกเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมไปนั่งข้างนอกฉากแล้วกันให้ได้ยินแค่เสียงได้แต่ไม่ขอเปิดตัว
25: ครับ
4: ไอ้ทีมงานชื่อเม่นน่ะเม่นที่วันนั้นมานั่งอ่ะ
25: เม
4: ่นก็บอกเลยบอกว่าเม่นก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยแต่คุณรู้เรื่องมากอ่ะครอบครัวอีกนะ
25: ใช
4: ่บอกขึ้นมาเถอะเขาถึงขึ้น
25: อ๋อ oh.
4: เขาถึงขึ้นพอขึ้นมาก็โอ้โห
25: ไหลเลยไหลจริงๆ
4: เป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากเลยอ่ะนั่นแหละอ้าวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประสานไปทางฝั่งของตัวเกมแล้วเกมมันแนะนำให้คุณรู้จักเหรอ
26: ก็แบบพูดคุยกันแบบเขาก็แบบ
5: ิดกล้องนั้นน่าจะเปิดกล้องแล้วครับแล้วก็เจอผม
4: เจอคุณ
5: ใช่ครับ
4: นั่งอยู่ข้างๆเกม
5: ใช่ครับ
4: เขาชอบดิ
5: เขาน่าจะชอบครับแล้วก็ฟอร์ไอจีมาครับ
4: แล้วยังไงต่อ
5: แล้วเขาก็รู้เรื่องของผมด้วยว่าผมมีปัญหาอะไรเขาก็เลย
4: เพราะอะไรเขาถึงรู
5: ้แบบว่า
4: คุณเล่าก็ฟัง
5: เล่าผ่านของเกมโทรศัพท์เกม
4: อ๋อเล่าผ่านโทรศัพท์เกม
5: ใช่ครับว่า
4: ผมทะเลาะกับแฟน
5: ใช่ครับแฟนลบรูปแล้วก็หนีไปทำงานแกก็อาสาว่าเดี๋ยวพี่สืบให้พี่ตามให
4: ้กลับมาอีกทีบอกเลยบอกว่าแฟนมีชู้
5: ใช่ครับ แล้วประเด็นคือแฟนก็ลบรูป
4: เราก็เลยเชื่อเลย
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มีภาพอย่างนี้มีบางรูปเนี่ยเจาะลงไปถึงตัวใบในบ้านเลยแต่อันเนี้ยทางฝั่งของตัวทนายความยังไม่ส่งมาให้ดูไอเราก็โอ้โหหูตาแตก
1: ใช่อยากรู้
0: หูตาแตกอยากรู
1: ้เฮ้ยมันมาได้
0: ยังไงมีด้วยเหรอว่านวัตกรรมแบบเนี้ยก็เลยถามมันมีเหรอนวัตกรรมแฟนไอ้มาแล้วแฟนผมเป็นคนทําแฟนเป็นคนเกาหลี
1: คร
0: ับเรายังถามว่าเกาหลีเหนือเหรอมันถึงได้ดูได้ขนาดเนี้ยมันมีภาพตอนไอ้มีตอนสัมภาษณ์ตอนนี้มั้ยเปิดดูซิอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอ่ะมันดูนี่เนี่ย
2: หาถึงท่านที่ว่าเช็คจากดาวเทียมเลยเหรอคุณไปเช็คกันมาได้ยังไงว่าดาวเทียมเนี่ย
3: เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ
2: เฮ้ย
3: ใช่แต่เป็นขบวนการตามอีกขั้นหนึ่งครับผม
2: นี่เรื่องจริงไหม
0: เนี่ยไปเท่าไหร่หรอไอเนี่ยน่ากลัว
3: ใช่ใช่
2: นี่คุณถึงขั้นฟ้องกันเลยนะ
3: ใช่ครับส่งใบโนติสไปตอนแรกแล้วครับแต่ทาง
2: คุณเป็นใครเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู
2: ้นี่คุณเป็นใครเนี่ย
1: ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
2: ครับพี
3: ่นี่คุณเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนผมสงสารน้องครับผมไม่อยากเจอน้องอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยครับพี่ต้องมานั่งกดดันตัวเองกินมาม่าแต่อีกฝ่ายนึงเขากินดีอยู่ดีผม
2: คุณทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณเป็นใครคุณทำอาชีพอะไรคุณบอกคุณมีบอกได้ไหม
3: บอกได้ครับอยู่บ้านครับ
2: นะ
3: อยู่บ้าน
2: ทำส่วนตัว
3: คือแฟนผมเป็นชาวต่างชาติครับเป็นคนเกาหลีครับผมแล้วแฟนทำเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับ
2: อ๋อแฟนทำอิเล็กทรอนิกส์
3: ใช่ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับผมก็ได้มีการคุยแล้วก็ให้เขาช่วยเขาก็เพิ่งบินกลับไปเองครับ
2: เขาก็เลยตรวจสอบให้ว่าตรงจุดนี้ดูอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: เช็คจากเบอร์โทรศัพท์นะ
3: ใช่ครับ
2: เรารู้จักแค่วันนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกกูอีกนะเนี่ยแล้วที่สำคัญทำไมเราไม่เอกแก้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมมันปิดหน้าเนี่ยหมวกเนี้ยเห็นแค่นี้ชาวเน็ตรู
1: ้
2: เพจต่างๆรู้เอาผมพอเขาบอกผมกลับไปดูอ่ะผมดูยังไงมันใช่เหรอวะ
4: ไม่เหมือนนะเพจจากรูป
2: ตอนแรกนี่ผมดูไงผมไม่เหมือนผมดูเป็นแพรี่ด้วย
1: เดี๋ยวพี
2: ่เหมือนเลยผมดูเหมือนแพรี่ด้วยแต่เขาเห็นว่าใช่พันหน้านะเอก
1: ใช่
2: มันเป็นจอมโจรพันหน้านะ
4: อ๋อนี่หมอ
1: นี่เนี่ย
2: เป็นหมอเห็นไหมใส่เห็นไหมกรมการแพทย์นั่นแหะใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุข
4: ก็เห็นว่าเคยโดนตำรวจที่เชียงใหม่เลยจับไหมครับจับคาชุดกาวนี่เลยเขาบอก
1: จับคาชุดกาวเลยเหรอ
4: มันไม่หลอกเขา
2: โอ้โห
1: อันนี้มีชุดผ่าตัดแ
2: น
1: ่นี
2: ้นี่คุณหมอนะเห็นไหม
4: คุณหมอ
2: นี่นะ
4: ใหญ่ด้วยนะ
2: เนี่ย
1: โอ้โห
2: ขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยนี่โอ้โหมีคุณหมอนะแล้วภาพขวามือสุดหน้าเหมือนคุณเต้เลยไม่ใช่คุณโปเต้ไอ้คุณเต้อะคุณเต้อะ
4: เต้
2: คุณเต้เดอะเฟสอะใส่แว่นนั่นอะเหมือนเลยเห็นไหมแล้วก็ลงมาหน่อยก็เห็นไหมใส่เป็นชุดคุยเหรอชุดอะไรเนี่ยนะแล้วก็ติดกับชุดหม่อมชุดเจ้านั่นแหละใช่ไหม
1: ครับ
2: หลายปางหลายปาง
1: อั
2: ยการทนายนี่แล้วเขาบอกเขาจบอะไรนะนิติศาสตร
1: ์สาขาอัยการ
2: สาขาอัยการ
1: มันไม่มีทาง
2: ทำไมคุณเอกเมย์
4: เห็นทางเพจเจ้าคุณพระมิกเนี่ยจริงๆส่งมาตั้งแต่ตอนที่เรานั่งอยู่ในรายการ
1: แล้วไม่ดูส่งมาให้ผมก็ไม่ได้ดู
2: เขาเตือนมาแล้ว
1: ก็เตือนมา
2: แต่เราไม่ได้ดู
4: ไม่ได้ดูครับพี่เพจเจ้าคุณพระมิกก็ส่งเข้ามาตอนที่อยู่ในรายการคณะจะส่งให้ล่ะทั้ง
1: นี่ไงพี่ปังทนาย
2: อันนี้โหดกับนุชเยอะนะ
1: โหดกว่าพี
4: ่ก็พี่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเนี่ยยังไม่หลุดเลยอ่ะ
2: ใช่งงจริงเลยอ่ะอ้าวทีมงานต่อสายคุณเกมดิเดี๋ยวขอไล่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยกับจ๊อกจ๊อกเลยวันนี้จ๊อกจ๊อกนี่เขาตามแล้วก็คุณชายอดัมติดต่อยังลองประสานหน่อยนะคุณชายอดัมนะโอ้โหงงมากเลยมันไปอ้างสารพัดสารเพนะบอกเป็นราชสกุลยุคนนะแล้วก็แต่งชุดสีขาวนะ
3: ใช่ครับ
2: ตัวน้องเองรู้จักเขาไหมคนเนี้ย
3: ก็รู้จักตอนที่ว่ามากรุงเทพอะครับ
2: ครับ
3: ครับได้รู้จักแล้วก็แกก็พูดให้ฟังว่าแกมีตังค์50ล้านเลยนะ
2: พูดกับใคร
3: พูดกับผมนี่แหละครับ
2: พูดเป็นเล่นนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเจอคุณที่ไหน
3: เจอที่สายไหมครับ
2: สายไหมต้องรอดเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: ตอนที่คุณไปร้องกันนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเขามาเจอคุณเขาบอกเขารวยนะเขามีตังค์50ล้าน
3: ถูกต้อง
2: คนอะไรมาพูดว่ามีตังค์50ล้าน
3: แล้วก็เปิดรูปรถหรูให้ผมดู
2: รถอะไร
3: เป็นรถพวกเบนซ์แล้วก็
2: ปอร์เช่
3: แล้วก็ BMW ประมาณนี้ครับ
2: บอกนี่รถพี่เอง
3: ใช่ครับ
0: มีรูปไหมมีรูปไหมนี่เปล่า

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: ไม่แน่ใจเขาเปิดแบบปาดส่งๆแล้วก็เหมือนว่าเขาเข้าบัญชีว่าอันนี้คือบัญชีจากเกาหลีโอนมาไทยนะเดี๋ยวพี่โอนให้ดูเขาก็โอนโชว์ผม2ล้านแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแอปอะไร
4: โอน2ล้าน
3: โอนโชว์ผมครับ
4: โอนโชว์2ล้านเลยเหรอ
3: ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าแอปอะไรครับ
4: ภาพเมื่อกี้คนเดียวกันไหมกับโปเต้อ่ะไอ้กับ

0: ของตัวโปเต้ได้ยังไง
1: รู้จักแกเข้ามาดูไลฟ์สดทิกตอกผมครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเขายังไงต่อ
1: แกเข้ามาดูไลฟ์สดทิกตอกผมแล้วก็แกก็เม้นแล้วก็เพื่อนก็เลยให้เพื่อนเข้าไปดูโปรไฟล์แกครับผม
0: ในโปรไฟล์เป็นยังไง
1: แกเห็นแกเขียนว่าร้อยโทแล้วก็ชื่อแกอะไรเนี่ยครับก็เลยนึกว่าแกเป็นผู้หมวดก็เลยเรียกแกว่าผู้หมวดครับผม
0: เรียกผู้หมวดนะ
1: ครับ
0: ผู้หมวดกิจใช่ไหมรู้จักคนในสามชื่ออะไร
1: ชื่อเต้ครับเพราะตอนนั้นถามพี่แกว่าพี่แกชื่ออะไรพี่แกบอกว่าชื่อเต้ครับ
0: ชื่อเต้นะอ้าวทำไมมานี่ชื่อกิจอ่ะแล้วคุณรู้จักเขาในนามชื่ออะไร
2: ชื่อเต้ครับ
0: เต้
2: ใช่ครับ
0: อ้าวทำไมมานั่งอยู่นี่ถึงบอกชื่อกิจอ่ะ
3: เขาบอกผมว่าชื่อก
0: ิจเขาบอกทีมงานเขาชื่อกิจ
2: ครับ
4: ครับ
0: โถแล้วคุณไม่งงเหรอง
2: งอยู่ครับทีแรก
0: อ้าว
5: เลยว่าไม่บอก
2: เขาบอกว่า
0: ทำไมไม่บอกล่ะ
5: ชื่อกิจ
2: ชื่อกิจชื่อกิจชื่อกิจนะครับเขาบอกว่ากิจอะไรนี่แหละชื่อกิจเขาเลยบอกว่าชื่อกิจ
0: อ้าว
2: แต่ชื่อเล่นเป็นชื่อเต้เขาบอกว่าอย่างนี้
0: อ้าวแล้วทำไมเองไม่ประกิจพี่ครับเขาชื่อเต้ครับแล้วไม่ถามพี่ทำไมพี่ไม่ชื่อเต้พี่ไม่ชื่อกิจได้ยังไงไม่ถามเขาหน่อย
2: ไม่ได้ถามครับ
0: เขาอยากชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาแต่เรารู้จักว่าเต้
2: ใช่ครับรู้จักว่าเต้
0: อ้าวคุณก็เรียกเป็นหมวดเต้ถูกไหมเกม
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
1: แกก็ทักมาในทิกตอกผมแล้วก็แกก็ถามว่าเข้าเวรอยู่หรือว่ายังไงก็บอกแกว่าใช่ครับแกก็ถามว่าเข้าเวรเหนื่อยไหมหิวไหมกินอะไรยังก็ตอบว่าแกไปว่าเหนื่อยอยู่ครับแกก็ถามว่ากินอะไรไหมก็เลยว่าเลยบอกแกว่ากินข้าวที่สุตกรรมเขามาให้แล้วครับแล้วก็แกก็ขอเลขบัญชีส่งให้เลขบัญชีไปแล้วก็แกโอนตังค์ให้มาร้อยนึงแกบอกว่าให้ไปซื้อเสบียงมากินกับเพื่อนเผื่อหิว
0: โอนมาให้ร้อยนึง
1: ใช่ครับ
0: บอกให้ไปซื้ออะไรนะ
1: ซื้อพวกกับข้าวอะไรพวกน้ำอัดลมอะไรนี่นะครับ
0: แล้วคุณไม่งงมั้งเหรอว่าโอ้โหเป็นระดับ
5: ร้อยโท
0: ร้อยโทรโอนมาให้ร้อยนึงบอกแล้วไปหาซื้ออะไรกินกับเพื่อนซะให้เลี้ยงเพื่อนด้วยร้อยนึงเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่บอกว่าโอ้โหพี่ให้มาขนาดนี้ผมกินทั้งปีเลยนะ เอาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นยังไงต่ออ
1: ่าแล้วก็ผมก็ไปซื้อมาก็ถ่ายรูปไปขอบคุณแก
0: เออ
1: แล้วก็แกก็บอกว่าเล่นไอจีไหมพี่ขอไอจีหน่อยก็เลยส่งไอจีผมไปครับแล้วก็แกก็พอไอจีผมมา
0: ครับ
1: แล้วก็แกก็ทักไอจีผมมาก็คุยกับแกไปบางวันครับผมแล้วก็แกก็ถามว่าทำอะไรอยู่โทรเล่นด้วยได้ไหมก็เลยบอกแกได้ครับแล้วแกก็วิดีโอคอลไอจีมาแล้วตอนนั้นผมก็นั่งกินต้มมากับพี่หมูอยู
0: ่คือเวฟเนี่ยแหละหมูเวฟแล้วยังไง
1: แล้วแกก็ถามว่าทำอะไรอยู่กับใครก็กินต้มมาอยู่กับพี่หมูครับแกก็เลยบอกว่าไหนดูพี่หมูหน่อยก็เลยหันโทรศัพท์ไปทางพี่หมูแล้วก็แกก็เริ่มชมพี่หมูพี่หมูหล่อจัง
0: นะกลัวแล้วแล้วยังไง
1: ก็เลยขำกับพี่หมูครับ
0: เออ
1: ก็เลยพูดเล่นอะไรกับแกไปเงี้ยครับก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูกำลังเศร้าครับกำลังอกหักอยู่ครับ
0: เออ
1: แล้วแกก็ถามว่าเป็นอะไรก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็แกก็ขอแบบขอไอจีขอติ๊กต็อกพี่หมูผมก็เลยไม่ได้ให้ไปครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่แกไปหาเจอได้ไงนี่ก็ไม่ทราบครับ
0: อ๋อแล้วเขาไปขอดูกางเกงในตอนไหนเกม
1: อันนี้เห็นแกพิมมาแล้วก็เลยผมก็เลยไปหารูปในพวกกลุ่มคลิปในไลน์
0: เขาตรงมาว่าไงก็พิมมาว่าอะไร
1: ขอดูเป้าอะไรอย่างนี้หน่อยครับ
0: เหรอเขาพิมพ์อย่างนี้เลยบอกขอดูกางเกงในหน่อยขอดูเป้าหน่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าไงอีกเขาจะให้ตังค์ไหม

0: ไม่ได้บอกนะครับเพราะตอนนั้นผมคุยกับแกไอจีเก่าเพราะว่าอันนี้โทรศัพท์ผมหายผมได้เลยสมัครไอจีใหม่ครับเลยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋อ
1: จำไม่ค่อยได้นะ
0: ครับ
1: แล้วคุณไปเอาเกงไหนเขาดูจริงเหรอ
0: ผมก็เลยไปหาแคปรูปในกลุ่มไลน์ส่งให้พี่แกไปครับ
2: ไปแคปรูปคนอื่น
1: ไปแคปรูปของคนอื่นเข้ามา
0: แต
1: ่แล้วก็ไปส่งให้เขา
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
0: ก็ว่าผมชมพูจังอะไรก็แกพูดไป
1: เอาเอาโอเคเดี๋ยวกลับมาถามต่อพักก่อนนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะไปพบกับสินค้าโปรโรงงานนะครับกับคุณปอภาคภูมิก่อนนะฮะคืออยากให้ซื้อจริงเพราะว่าราคามันถูกคือเขาอะเข้าตลาดหลักทรัพย
2: ์
1: เขาก็เลยเอาของมาขายถูกได้นะฮะถ้างั้นคุณไม่ซื้อได้ซื้อไม่ได้หรอกในราคานี้กับคุณปอภาคภูมินะฮะเดี๋ยวกลับมาทางช่อง3นะฮะยังไม่ได้ไปไหนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: วันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคากับโตโรงงานมาเองค่ะ
2: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3และพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเหมือนพี่หมวยบอกวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการทั้ง3และแฟนรายการโขนกระแสโดยเฉพาะพี่หมวยส่วนตัวผมเมื่อก่อนนะเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีรอโอกาสพิเศษวันนี้ผมจะเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่อง3โดยเฉพาะถามพี่หมวยท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะปกติพี่หมวยเคยเห็นรังนกแท้ไซส์แบบนี้นะครับขออนุญาตกล้องจับเนาะไซส์แบบนี้คือไซส์45 มล.ส่วนตัวพี่หมวยเคยเห็นราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: หลักร้อยค่ะคุณป
2: อหลักร้อยต้องมีเนาะแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านประคับตรงกลางวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,200 บาทวันนี้กติกาง่ายๆครับใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งนะจาก 1,200 บาทผมปรับราคาเหลือแค่990บาทและในงบ990บาทใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งเนาะผมมีของแถมให้แบบนี้ครับอ่ะเบิกของแถมเข้ามารายการอันนี้คือเพิ่มให้ไม่คิดมูลค่านะครับอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ990บาทไม่คิดมูลค่าและอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ990บาทไม่คิดมูลค่าครับรวมรังนกครับ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าขวดละ100บาท30ขวดอย่างต่ำมี
3: 3,000 บาท
2: วันนี้คิดแค่990บาทเอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารจะตกเฉลี่ยต่อขวดแค่ 3.3 บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 มล.และทุกออเดอร์วันนี้ผมบริการส่งฟรีกติกาที่เดียวครับให้โทรก่อนบ่ายโมงครึ่งให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรังแท้พี่หมวยสูตรนิสทั้งนานะและไคลเจนไดเปปไทด์ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับที่ผมทำราคาแบบนี้ได้เพราะผมมาตรงจากโรงงานในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนข้อดีของโรงงานเองคือไม่ต้องผ่านประคับคนกลางพี่หมวยและหนึ่งงบ990บาทเนาะใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งผมมีของแถมเพิ่มให้แบบนี้อ่ะขอวิดีโอหม้ออเนกประสงค์ครับหน่อยครับวันนี้ผมจะให้หม้ออเนกประสงค์ฟรี1ใบนะครับอันนี้เอาไปทำชาบูก็ได้เอาไปหุงข้าวก็ได้ให้ฟรี1ใบอันนี้ไม่คิดมูลค่
3: า
2: และใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งนะโรงงานมาเองในงบ990บาทเบิกกาแฟแล้ววางไว้ในรายการนะครับผมจะให้กาแฟลิปเน็ตครับซึ่งตัวนี้ปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Seal ครับ1กล่องบรรจุ12ให้ไป2กล่องใหญ่บรรจุรวมที่ซองหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทและทุกออเดอร์วันนี้นะใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางอ่ะใครดูโหนกระแสอยู่เราไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับทุกคนครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอคิดแค่990บาทรังนกแท้ขวดสีแดงทั้งหมด30ขวดนะและผมให้หม้อเนี่ยประสงค์ฟรี1ใบและกาแฟลิปเน็ตฟรีอีก2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองหมดหน้าจอแค่990บาทก็02-065-888ครับพี่หมวยบางคนอาจจะลังเลเลยตัดสินใจฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการของกระแสหน่อยว่าวันเนี้ยโปรเนี้ยน่าสนใจมากน้อยขนาด
3: น่าสนใจมากค่ะ990บาทนะคะแบงค์พันใบเดียวมีทอน
2: อีก10
3: ได้รังนกตั้ง30ขวด
2: ถูกต้องครับ
3: หม้ออเนกประสงค์
2: ถูกต้องครับ
3: แล้วก็กาแฟอีก20ซอง
2: ถูกต้องหมดเนี่ยเหมือนพี่หมวยบอกแค่990บาทใครสนใจรีบโทรกันนิดนึงครับก่อนบ่ายโมงครึ่งนะ02-265-888ครับให้ดูส่วนประกอบของรังนกขวดแดงอีก1รอบรังนกนี้เป็นรังนกแท้ท่านผู้ชมครับเราใส่ทั้งนานะและไคลเจนไดเปปไทด์ให้ดูโรงงานอีก1รอบครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนไม่ใช่โรงงานมาเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้อ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับทุกคนยืนยันนะครับหมดหน้าจอแค่990บาทรังนกแท้ขวดสีแดงทั้งหมด30ขวดครับหม้ออเนกประสงค์ฟรี1ใบและให้กาแฟฟรีทั้งหมด2กล่องใหญ่รวม20ซองหมดหน้าจอ990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ครับให้ดูวิดีโอหม้ออเนกประสงค์ของเรา1รอบใครจะต้มชาบูก็ได้ใครจะหุงข้าวก็ได้อันนี้ให้ฟรี1ใบไม่คิดมูลค่าให้ดูช่องทางการจัดจำหน่ายกาแฟนิดนึงครับกาแฟของเราเป็นกาแฟลิปเน็ตครับวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Seal 1กล่องปกติบรรจุ12ให้มี2กล่องใหญ่บรรจุรวม20ซองอันนี้ไม่คิดมูลค่าและวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกกันต่างหากจากโรงงานด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอ990บาทรังนกแท้ขวดสีแดงทั้งหมด30ขวดหม้อเนี่ยประสงค์ฟรี1ใบ และกาแฟฟรีอีก2กล่องใหญ่รวม20ซองหมดหน้าจอแค่990บาทก็02-06-5888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อนบ่ายโมงครึ่งครับ02ครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: วันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณทุกคนครับ
3: แล้วเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: พี่แกว่าที่จะมาหาเห็นแกพี่มาบอกแต่ว่าผมก็บอกไม่เป็นไรครับ
2: แล้วเวลาเกมคุยกับเขาเนี่ยเกมมีแบบอะไรที่มันผิดปกติบ้างไหมว่าเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่น่าจะเป็นร้อยโทไม่น่าจะเป็นหมอหลวงจริงอย่างนี้มีไหมครับ
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่แกเป็นอย่างเงี้ยก็แรกก็เชื่อครับเพราะเห็นรูปพี่แกแบบว่าถ่ายในวังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอะใจครับ
13: แล้วเขามีการแบบมีพวกภาพพวกอะไรที่เป็นเรื่องทรัพย์สินไหมมาอวดเราบ้างไหมครับ
0: มีครับ
13: เขาส่งอะไรมาอวดเราบ้างครับ
0: แบบเหมือนเห็นพี่แกว่าเป็นบัตรอะไรบัตรเครดิตของธนาคารต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้กับพี่แกครับ
14: บัตรเครดิตธนาคาร
1: สุดๆจริงอ่ะ
14: ครับ
1: เนาะโอเคอ่ะยังแล้วหลังจากนั้นเขามีมาติดต่ออะไรอีกไหม
0: ไม่ครับเพราะผมคุยกับพี่แกได้ประมาณเดือนครึ่งเนี่ยผมก็เลยไม่ตอบพี่แกอะไรไปผมก็เลิกคุยไปเลย
1: โอเคได้ครับผมขอบคุณมากนะเกมนะ
13: ขอบคุณมากครับเกมครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับเกมครับ
13: เกมครับ
1: ส่วนทางด้านของอาร์มน้องชายของเวฟเองเนี่ยก็มีโอกาสเจอที่สายไหม
15: ครับ
1: วันที่มีการไปร้องกันที่นั่น
15: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าเขาเองมีเงิน50ล้านโปเต้เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเขามีรถหรูหลายคัน
15: ครับ
1: แล้วเขายังไงอีก
13: มีเทรดหุ้นอะไรนะ
1: มีเทรดหุ้น
15: มีเป็นหุ้นครับหุ้นแล้วก็แอปที่ว่า ฝากเขาบอกว่าเขาฝากเงินไว้ที่เกาหลีแล้วแลกมาไทยได้เขาเลยทำโชว์ผม2ล้านวันนั
14: ้
15: นใช่ครับก็เลยโอนให้ดูเลยนั่นแหละครับผมเลยโอ้สุดยอดผมก็เลยบอกอย่างนี้แกก็เลยว่างั้นอยากลองเป็นนั่งรถอยู่ที่บ้านพี่ไหม
1: นะ
15: ผมอย่างนี้ใช่ครับ
1: เออแล้วทำไง
15: แต่บางเวลาแกก็บอกว่าขอจับมือหน่อยอยากกินอะไรไหมประมาณนี้ครับ
1: จริงใช่ป่ะ
15: ใช่ครับ
1: จ
15: ับ
1: มือเลยเหรอ
15: ผมไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็เลยปฏิเสธไปครับ
1: ครับ
15: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ
1: เออแล้วคุณอ่ะคุณไม่สงสัยอะไรบ้างเลยเหรอ
16: ผมสงสัยครับ
1: สงสัยอะไรครับ
16: สงสัยว่าเขาเป็นแบบนี้แน่นอนตั้งแต่เห็นแล้ว
1: เป็นวิชาชีพไปเหรอ
16: ไม่ใช่
1: เป็น LGBTQ
16: ใช่ครับ
1: อ๋อ
16: ผมก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
1: อ๋อไม่เป็นไรแต่อยากจะรู้ว่าคุณสงสัยว่าเขาเป็นวิชาชีพอะไรไหมไม่สงสัยเลยเหรอ
16: ตอนนั้นยังไม่สงสัยครับเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเขาแบบช่วยทุกอย่างเลยครับแบบช่วยเหลือทุกอย่างหานั่นหานี่แต่พอถามเอาข้อมูลเขากับบ่ายเบี่ยงว่าพี่ส่งให้ทนายหมดแล้วทุกอย่างครับไม่เคยได้จากเขาเลย
13: เขาเคยเดินทางมาหาคุณที่ร้อยเอ็ดไหมครับ
16: ไม่เคยครับ
13: ก็คือประสานทางโทรศัพท์
16: ใช่ครับเจอกันครั้งแรกก็คืออยู่ที่สายไหมครั้งแรกเลยตุ๊กก็ตกใจอยู่ครับตอนนั้นนึกว่าคนละคน
1: เหรอ
16: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
16: เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเขา
1: ในรูปก็เป็นอีกแบบนึง
16: ใช่
1: ในรูปเป็นรูปคือใส่ชุดขาว
16: ในรูปก็จะดูดีหน่อยครับ
1: เอาชุดขาวมา
16: ก็จะ
1: ชุดขาวมา
16: ทั่วไปนี่แหละครับ
1: แล้วเคยเห็นชุดขาวใช่ไหมอย่างรูปนี้ป่ะ
16: รูปนี้ก็เคยเห็นอยู่ครับ
1: เขาที่คุณเห็นได้ไหน
16: เห็นในไอจีครับเพราะว่าเขาทักผม
1: มาอย่างนี้เห็นไหม
16: ส่วนมากจะเป็นไอจีจะลงรูปเยอะอยู่ครับในอินเตอร์แกรมครับ
1: อันนี้เขียนปางหม่อมหลวงนะก็คือปรากฏว่าวันนั้นคุณเจอ
16: ใช่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับ
1: อันนี้เลยนะ
16: ใช่ครับ
1: โหชุดเขาแบบ
16: นี่แหละครับชุดยังรอเลย
14: และดูผู้ติดตามด้วยครับ
1: 7,000 กว่านะ
14: 7,000 กว่านะผู้ติดตาม
1: เขาชื่อโซจุนเหรอฮะ
14: เป็นเกาหลีเหรอ
1: โซจุนเหรอ
13: ก็แฟนก็เป็นคนเกาหลีคงจะเป็นชื่อเกาหลี
1: ไม่ตัวเขาเองด้วย
14: เกาหลี
1: โซจุนอันเดอร์สกอร์
14: .9
13: พี่ลองเข้าไปดูคร
1: ับ 9ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแก้ว
13: ปิดแล้วหรอครับ
1: ไม่มีแล้ว
14: เราเป็นเพื่อนใน IG เขาไหม
16: เป็นครับ
14: เราเปิดดู
1: ขอดูดิขอดูดิคนนั้นชื่อโซจุนวะคนเป็นฮะอันนี้ TikTok เหรออ๋ออ่ะดูสิ
16: IG ใช่ไหม
1: เร็วๆเดี๋ยวเขาลบไปก่อนตอนนี้เขาดูอยู่เขาจะเข้าไปลบแล้วเร็วล็อกแล้ว
16: ล็อกแล้วครับ
1: ล็อกแล้ว
16: ล็อกแล้วครับ
1: อ๋อเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเหร
16: อมาแล้วครับ
1: มาแล้วเหรอมาแล้วเออนี่โอ้ตายแล้วชีวิตหรูหราฮามาฮ่าออกมาก
14: โอ้โห
1: มีรถเก่งนะนี่นะอุ๊ยมีชุดชูชีพนี่โซจุนอันนี้ไม่ใช่โซจุนนะนี่นะใครเนี่ยอะไรเนี่ยเอง
14: มีไหมพี่มีอีกไหมพี
1: ่นี่เรียนจุฬานะยิงปืนด้วย
14: จิบแชมเปญ
1: หล่อซื้อโทรศัพท์ใหม่ไอโฟนใหม่แล้วก็หล่อมากเลยนะ
14: โหย
1: ตัวจริงกับอันนี้คนไม่ใช่เลยใช่ไหม
16: ไม่ใช่เลยครับคนละคนเลย
13: แล้วเขาบอกเราว่าเขาทำงานอะไรครับคุณรู้ว่าเขาเป็นหมอหลวงถูกไหมแต่ว่าคุณได้ถามเขาไหมว่าทำไมไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปรักษาคุณได้ถาม
16: เขาบอกว่าเขามีคลินิกของตัวเองอยู่นะครับแบบ
13: มีคลินิกเป็นของตัวเอง
16: ใช่ครับแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบทำงานพวกเกี่ยวกับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่แหละครับลงตามโซเชียลอะครับประมาณนี้ที่ผมรู้
1: ใ
16: ช่ครับ
1: สุดๆจริงๆนะฮะคือเดี๋ยวเราจะพักคืนไปให้สถานีใช่ไหม
17: ใช่ไ
1: หม
17: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราคุยกับจ๊อกๆนะ
14: ครับ
1: เดี๋ยวจ๊อกๆเขาจะคุยกับเราเขาจะเปิดประวัติทั้งหมดเลยว่าคนเนี้ยที่มาที่ไปเป็นไงคุณต้องฟังทั้งหมดนะฮะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวจะคุยกับทางคุณชายอาดัมด้วยคือต้องบอกแบบนี้คือการที่เขาไปแอบอ้างเป็นราชสกุลยุคนอันเนี้ยไม่ถูกต้องเอาภาพขึ้นมาสิเนี่ยไปทำแบบนี้นี่โดนหนักนะ
13: โดนหนักครับพี่ครับเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบใช้เครื่องหมายข้าราชการครับ
14: อันอื่นรอดแต่อันนี้ไม่น่ารอด
13: มีหลายกรรมมากครับพี่กับการกระทำความผิดเชื่อมโยงกันหมดครับ
1: คือตัวเขาเองเนี่ยนะฮะคือไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นโอรสนะฮะของทางฝั่งท่านเล็ดบัวนะครับแล้วก็อยู่ในคือเอาง่ายๆไปอ้างว่าตัวเองเป็นหลานของพระองค์ชัยกลาง
13: ครับ
1: เนี่ยนะฮะหลานพระองค์ชัยกลางแล้วก็ถ้าเกิดสักก็เท่ากับว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง
13: กับคุณอด
1: กับคุณชัยอาดาม
13: ชัยอาดามครับ
1: ถูกไหมเพราะว่ากรมหลวงลพบุรีราเมศเองเนี่ยท่านมีพระชายาก็คือเป็นพระองค์หญิงเฉลิมเขตใช่ไหมแล้วก็มีทายาท3คนก็จะมีพระองค์ชายใหญ
13: ่
1: พระเจ้าพนุพันธุคนนะฮะจะมีพระองค์ชายกลางก็คือพระองค์เจ้าเฉลิมพลนะฮะแล้วก็จะมีคนที่3พระองค์ชายเล็กก็คือพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการทีเนี้ยทางฝั่งของคุณชัยอดัมเนี่ยก็เป็นทายาทก็คือเป็นหลานนะก็คือท่านมุ้ยเนี่ยจะเป็นลูกของทางพงษ์ชัยเล็กถูกไหมครับแล้วก็จะมีทางคุณชัยอดัมเนี่ยที่เป็นหลานนะครับส่วนทางฝั่งของตัวพงษ์ชัยใหญ่เนี่ยก็จะมีหม่อมสร้อยระยะนะเป็นชายามีหม่อมปริมบุญนาคมีคุณชัยไลหม่อมชัยไลนะฮะส่วนคนกลางเนี่ยก็จะเป็นพงษ์ชัยกลางเนี่ยก็จะมีหม่อมคนหนึ่งสองท่านแล้วก็รู้จักว่าหม่อมอีกท่านหนึ่งจะมีลูกคนเดียวมั้งผมจำไม่ได้ประมาณนี
14: ้แต่โปเต้เนี่ยอ้างว่าเป็นทายาทของพระองค์ชัยกลางเหรอครับ
1: อ้างว่าเป็นทายาท
13: เป็นหลาน
1: หลานของพระองค์ชัยกลางเป็นลูกของลูกพระองค์ชัยกลาง
13: ใช่ครับ
14: หม่อมเนี่ยเขาที
13: ่ก็จะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางคุณชายท่านอดั
1: ม
13: ครับ
1: นั่นแหละเอาเดี๋ยวกลับมาผู้ชมครับโปเต้ดูอยู่นะเมื่อเหยียบจมูกหมาถึงนี่เลยนะโอ้โหโปเต้นะองเข้าคุกให้ดูให้ดูพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลครับผู้ชมครับสักครู่เดียวครับ
17: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
18: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
19: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
20: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกคืนวันทุกเย็นวันจันทร์ทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับจบโหนกระแสของคุณกรรชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยกับคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลากสุวรรณนะครับมาพูดคุยเรื่องฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับว่าเป็นวันอังคารกับพฤหัสแน่นอนพบกับผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับมาดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่านุ่ยนนท์ศรีนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีประเด็นมากมายที่มาพูดคุยกันในเชิงวิเคราะห์นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับกรมทรัพยากรน้ำล่าสุดนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่7ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดทำฐานข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงสูงหรือว่าที่ราบเชิงเขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนายอนันต์โพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่7มอบหมายให้ส่วนอุทกวิทยาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดทำฐานข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขาจังหวัดประจวบนะครับโดยมีนายสมเจตจันทนาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานณห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบนะครับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขาจังหวัดประจวบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตลอดจนบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ร่วมกันเลยนะครับก็ต้องปรบมือให้นะครับเรื่องราวดีๆนะครับในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมที่กรมทรัพยากรน้ำลงมาดำเนินการล้วงลูกเองเลยนะครับร้านเอกเซคอนบาร์แอนด์คิทเช่นนะครับเป็นร้านอาหารฝรั่งในเมืองไทยในกรุงเทพนะครับใครอยากทานนะครับจะเป็นสลัดชนิดต่างๆหรือว่าเมนคอร์สอย่างสเต็กวากิวสเต็กโทมาฮอคสเต็กปลาแซลมอนหรือว่าไส้กรอกรวมถึงซุปชนิดต่างๆเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีให้เลือกเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายกความสะดวกสบายมาไว้ให้ท่านได้ดื่มได้กินนะครับกับร้านอาหารฝรั่งที่คุกเป็นฝรั่ง ที่เข้าใจคนไทยนะครับส่วนเรื่องราวของเครื่องดื่มก็มีมากมายหลากหลายสัญชาตินะครับร้านเนี่ยกว้างใหญ่นะครับนั่งเรียกว่าสบายๆมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงทั้งครอบครัวหรือเพื่อนฝูงรวมทั้งสามารถเทคเอาเวกลับบ้านได้ร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับโทรศัพท์มาสั่งจองโต๊ะหรือว่าเทคเอาเวได้ที่0902459838หรือที่ Facebook เอก Second Bar and Kitchen ได้เลยนะครับจะโทรมาจองโต๊ะก็ได้หรือจะมาซื้อกลับบ้านก็ได้นะครับส่วนศึกรวมพลคนสมุยนะครับเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ที่สนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์นะครับจะจัดโดยคุณสมชายภูลสวัสดิ์นะครับคนท้องถิ่นคนสมุยตั้งแต่เกิดนะครับอยากให้เกาะสมุยนั้นมีเวทีมวยที่มีมาตรฐานนะครับต่อยตามอัตลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีไหว้ครูมีปีกรองนะครับมีการชกที่เต็มไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมีผู้ตัดสินที่มีมาตรฐานนะครับคู่เอกสำหรับเสาร์นี้ครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะครับเพชรอัศวินศักดิ์พินโยมาในพิกัด144ปอนด์จะพบกับสีจาเอกกรีดีคุ้มเวอร์ที่มาในพิกัด146ปอนด์นะครับแล้วก็คู่รองนะครับโอ้โหมวยใหญ่181ปอนด์นะครับกุสตาฟเวทพินโยมวยไทยจากเดนมาร์กพบกับมิลานซุปเปอร์โปสมุยจากเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับจัดนะครับเขาเรียกว่าเป็นโปรโมเตอร์โดยชุนกับเดียเกียรติเพชรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการถ่ายทอดสดทางเพจ YouTube และศึกมวยรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์และเพจมวยไทยเกียรติเพชรนะครับใครที่สนใจก็ติดตามได้ทางช่องทางถ่ายทอดสดนะครับส่วนเรื่องราวของตู้สวิตช์บอร์ดและรางเดินสายไฟของโรงงาน TAC Group อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโรงงานที่ตั้งมาเกิน30ปีนะครับตอนนี้ขยับขยายกิจการเป็น3บริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทที่1บริษัท TAC Modular System ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดระดับมาตรฐานที่เป็นสากล นะครับบริษัทที่2บริษัท TAC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์คีเบิลแลดเดอร์นะครับบริษัทที่3บริษัท TAC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electric Core Switch Board และนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรดักแบรนด์ลิงของประเทศมาเลเซียติดต่อโรงงาน TAC Groupสำนักงานใหญ่ได้ที่หมายเลข02105-4247หรือเข้าไปชมที่เว็บไซต์ www.ticcorporate.net ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรียกว่าใครมีปัญหาเรียกตู้สวิตช์บอร์ดหรือรางเดินสายไฟก็ติดตามได้เลยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในวงการจะรู้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องของบางจากนะครับบางจากคว้า3รางวัล นะครับ SRExcelling Award Thailand 2026สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรการภายในองค์กรและการเรียนรู้และพัฒนานะครับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยนางราตรีมณีภาษีผลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพและองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทพร้อมด้วยทีมบริหารจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับ3รางวัลจากเวที HR Excellence Award Thailand 2026นะครับประกอบไปด้วย2รางวัลระดับ GO นะครับได้แก่ Excellence in Performance Management Evolution นะครับและ Excellence in นะครับ In HowTalent Pipeline Strategy นะครับรางวัลระดับ Silver ได้แก่ Excellent in Learning and Development นะครับพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรมคอนราดกรุงเทพจัดโดย Human Resource Online นะครับความสำเร็จทั้ง3รางวัลนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานบางจากทุกคนที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีเปิดรับโอกาสการเรียนรู้ที่ต้องหลากหลายและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดมาตรความสามารถของตนเองนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งผลให้องค์กรมีความพร้อมในการเติบโตและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติและตอกย้ำว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งสร้างผู้นำที่แข็งแกร่งนะครับพร้อม ต่อยอดขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับปิดท้ายด้วยแอร์คุณภาพดี Imminent Air นะครับคุณผู้ฟังนะครับใน1นาทีเนี่ยเราหายใจ20ครั้งดังนั้นใน1วันนะครับเราหายใจทั้งหมด 28,800 ครั้งนะครับเพื่อลมหายใจที่ดีต้อง Imminent Excel GM นะครับเป็นแอร์รุ่นใหม่นะครับขั้นสุดของ Excel Inverter นะครับเร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกเพราะเขามีฟิลเลอร์5ขั้นตอนอันนี้เยอะมากเลยนะครับช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เส้นผมและขนสัตว์และยังมีฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยบำรุงผิวและช่วยรู้สึกให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับใช้งานสะดวกสบายด้วยระบบเซลล์คลีนนิ่งนะครับทำความสะอาดอัตโนมัติและออโต้ดัสคลีนนิ่งนะครับกำจัดฝุ่นอัตโนมัติบ้านเย็นอากาศสบายหายใจได้เต็มปอดมั่นใจประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีเลือกซื้อ Imminent Air นะครับรุ่น Excel GM แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศ Excel GM นะครับขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวดีๆในช่วงต้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซุปที่คำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลย1ไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อ A5 มัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวขับเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์ Cable Tray Cable Ladder ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
8: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
10: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะครับสทล. FM 106 เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับอังคารพฤหัสก็แน่นอนพบกับผมนะครับธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับหมอมาวันนี้ดำเนินรายการร่วมกับ
12: หนุ่ยนนทรีครับอนุชิตกุลวานิชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่หมอ
6: สวัสดีน้องหนุ่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีกีฬากำลังแข่งขันกันอยู่หลายประเภทนะครับเอาเรื่องแบดมินตันก่อนเพราะว่าอพยพย้ายวิกนะครับจากการแข่งขันที่ทวีปยุโรปหรือว่าทวีปอเมริกานะครับมาแข่งขันกันในเอเชียเป็นเอเชียซีรีส์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับออกมาเป็นเอเชียซีรีส์ก็แข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับ ป็นรายการบูอิก LPGA เชียงไฮ2026แข่งระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมนะครับสนามชีชานกอล์ฟคลับจังหวัดเมืองเซี่ยงไฮ้ผู้ที่เงินรางวัลทั้งหมดก่อนนะครับ3ล้าน2แสนเหรียญสหรัฐนะครับรูปแบบการเล่นก็แข่งกัน4วัน72หลุมไม่มีการตัดตัวนะครับนักกอล์ฟสาวไทยที่ลงแข่งขันครั้งนี้ก็มีโปรจีนแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มีโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรเมียวปัญจลีอนันต์นาฬิกาโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจโปรเมย์เอริยาจุฑานุกรโปรซิมนัทกิตาวงทวีราบโปรพาวชเลตตีวรรณแสนนะครับตารางแข่งขันเนี่ยเราจะเริ่มแข่งตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับติดต่อดูการถ่ายทอดสดได้นะครับทางกอล์ฟชาแนลช่องทูวิชั่นหรือว่าคุณจะไปดูที่ทางนะครับ AS Play ก็ได้นะครับมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับไม่ทราบว่าผลเป็นไงบ้างครับหน่วยครับ
13: ครับตอนนี้การแข่งขันยังไม่จบนะพี่หมอนะแต่ว่าก็ผ่านครึ่งทางกันไปแล้วล่ะหลายคนก็จบหลายคนยังไม่จบผู้นำเป็นของเฮจินชอยจากเกาหลีใต้ปกหลุมสกอร์8อันเดอร์พา
6: ร
13: ์ตามทิ้งอันที่2ที่ตามมาตอนนี้มี5คนพี่นะครับอยู่4อันเดอร์อันดับ6ตอนนี้มี4อันเดอร์เท่ากัน
6: ครับ
13: ก็มีคาโลต้าชิกาด้าจากสเปน
6: นะครับ
13: เรสคิมอันนี้ชื่อนี้คุณเนาะ
6: จำได
13: ้ออสเตรเลียชิกาด้าที่17หลุมตอนนี้กำลังเข้าหลุมสุดท้ายนะครับเกสคิมอยู่ที่หลุม17เหมือนกันแล้วก็ลิโอทาเคดะนะครับอยู่ที่หลุม16 4อันเดอร์เอลิกะฮาระอยู่ที่หลุม14
6: ครับ
13: และแน่นอนแหมจะหลุดชื่อคนนี้คงไม่ได้แล้วล่ะจิโน่
6: โปรจี
13: อัธยาธิติกุลนะครับก็อยู่อันดับ2ร่วมเหมือนกันนะครับ4อันเดอร์พาตอนนี้โปรจีนผ่านไป13หลุม
6: คร
13: ับ นะครับโดย4อันเดอร์สกอร์ลบ4ของจีนเนี่ยตอนเนี้ยได้มาจาก4เบอร์ดี้ล้วนๆเลยพี่หมอที่หลุม2พา5หลุม3พา4นะครับหลุม6พา3แล้วก็หลุม11พา4ที่เหลือพาล้วน
6: ๆครับ
13: นะครับส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆที่ผลงานรองลงไปครับชเนตตี้โปพาวสกอร์ลบ2ครับอยู่อันดับที่10ตอนนี้เล่นอยู่ที่หลุม14
6: ครับ
13: แพตตี้นะครับตอนนี้ผ่านไป16หลุมสกอร์บวก1อยู่อันดับที่27ร่วมหลุม16เนี่ยพี่หมอเพิ่งเสียโบกี้ไปเมื่อกี้ผมดูแวบๆยังอีเวนต์อยู่เลยนะครับโปเมียวครับผ่านไป13หลุมสกอร์อีเวนต์นะครับโปเมียวปาจารีอนันต์นฤกาอยู่อันดับที่22เปียโนอภิชยายุบลผ่านไป13หลุมบวก5อยู่71ร่วมโปเมเอริยาจุธานุการเล่นจบละลบ6อยู่อันดับที่74แล้วก็ซิม300ขวัญใจพี่หมอนะครับนัทกิจตาวงทวีลาภตอนนี้เข้าหลุม17นะครับสกอร์บวก8การเล่นจะมีไปถึงวันที่18ตุลาก็วันอาทิตย
6: ์
13: นะครับก็น่าจะได้น้ำได้เนื้อกัน
6: ก็ต้องบอกว่าต้องระวังฟ้าฝนหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้นะครับฟ้าฝนในทวีปเอเชียเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได
13: ้โอ้โหเมื่อกี้นี้พี่หมอบ้านผมนี่3รอบมาแต่เช้าเลยนะหยุดนึกว่าจะเลิกแต่ฟ้าก็อึมครึมอยู่แหละ
6: ครับ
13: เมื่อกี้นี้ก็ไปอีกรอบนึงตอนออกมาไปสถานีเนี่ยก็มาอีกรอบนึงแต่ว่ามาแบบกระปิดกระปอยอ่ะคือมาเบามากเลยแล้วก็คาดว่าจะมาอย่างที่ไปเรื่อยๆตอนที่มาสถานีนี่ก็ยังไม่ลดยังไม่ซาเม็ดเลยนะ
6: ค
13: ือมันซาเม็ดแหละแต่มันไม่หยุดสนิท นะครับก็อากาศดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน่านอนเพียงแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกมันก็น่าเป็นห่วงพี่หมอ นะครับ
6: คอนดิชันมันเปลี่ยนไง
13: เดี๋ยวจากคราวที่แล้วที่ปลายเดือนกันยาพี่หมอได้ข่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยยับเลยนะที่เขามีข่าวว่าเขาจะเลื่อนจัดการแข่งขันพวกกีฬาเยาวชนกีฬาอุโสกีฬาแห่งชาติเราไว้แถวอุดรแถวสุรินทร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่แถวนั้นน้ำท่วมนะ
6: คือ
13: กกทใหญ่ที่กรุงเทพหรือสำนักงานใหญ่น้ำท่วม
12: แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้สนามราชมัง
6: ครับ
12: คารากีฬาสถานเนี่ยพี่หมอมีข่าวที่บอกอะไรนะน้องขนมจีบใช่ไหมแล้วก็โค้ดแบ็กใช่ไหมข้างนอกอะที่โดนอะ
6: จอดรถทิ้งไว
12: ้มีคนบอกผมบอกว่าใต้อัฒจันทร์สนามราชมังอะมีคนจอดเยอะกว่านั้นอีกไอ้นั่นน่ะแค่น้ำจิ้มตัวอย่างข้างในนี่เบนซ์ BM เพียบเลยกะไม่โดนแดดไงไปญี่ปุ่นโดนน้ำเข้าไปซะก็ใครมีประกันก็รอดไปใครไม่มีประกันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ที่หนักจริงๆพี่หมอคือการกีฬาแห่งประเทศไทยอุปกรณ์กีฬาที่เขาเก็บไว้ใต้ราชมังอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องยิมในเสียมอยู่อันห้องยิมพังยับเยินเลยพี่หมอค่าเสียหายตรงนี้ประเมินอยู่ที่น่าจะ300ล้านนะ
6: โอ้โห
12: หนักนะ
6: เออจะไปเอาเงินที่ไหนมาเนี่ย
12: ก็บางส่วนก็มีประกันแหละบางส่วนไม่มีก็ว่ากันไปตามเรื่องนั้นอีกอันนึงที่อันนี้เลขามนูนพูดเองเลยรองเลขาไม่ใช่เลขาเดี๋ยวคุณหนึ่งอย่ามาว่าผมเอารองเลขาสมาคมฟุตบอลบอกเองเลยบอกว่าตัวสมาคมฟุตบอลเองเนี่ยก็ชั้น1ซึ่งเป็นสำนักงานนะน้ำท่วมทั้งหมดเลยณวันนี้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลยังเข้าทำงานไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องกรรมการไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้ไม่เกี่ยวนะนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเห็นใจที่เรายกประเด็นนี้มาเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนมันตกหนักก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามีการพยากรณ์เหมือนกันว่าให้เตรียมรับมือรอบสองที่จะมากันในช่วงห่วงเวลาเนี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มานะแต่ก็ไม่รู้จะมาหรือไม่มาเอาเป็นว่าถ้าสายมูนะผมบอกว่าอย่ามาเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามาแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกคนนะครับ
6: ก็
12: ไม่รู้จะพูดอะไรเลย
6: พ
12: ู
6: ดยังไงนะอ่ะก็เป็นเรื่องแล้วเอามา
12: แบดมินตันไหม
6: แบดมินตันหน่อยเพราะว่าแข่งกันที่เดนมาร์กโอเพ่นแล้วก็เสียดายเซวิลกุลวุฒิวิชิตสารตกรอบไป
12: ผมพูดกับพี่หมอตั้งแต่วันอังคารแล้วที่วิวจะเล่นวันอังคารบอกว่าการเจอกับลาสวูดเคมเก้ของเดนมาร์กเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วแหละแล้วเราดูแล้วคือถ้าเกิดเราจะพูดกันในเกมเนี่ยเราอาจจะชนะหรืออะไรแต่ว่าแต้มแต่ละแต้มได้มายากมากตีกับแบบยุโรปถึงที่ตียากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตีกับแบบยุโรปมันง่ายคือ1เขาช้า2เขาสูงพอสูงเสร็จเล่นกุ้งๆเงยๆแป๊บเดียวเพื่อนปวดหลังแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาการทางด้านของกายภาพหรือฟิตเนสอะไรเขาดีขึ้นมากคือนักแบดยุโรปคล่องตัวมากนะครับลูกสั้นลูกอะไรแล้วก็เหนียวขึ้นและที่สำคัญก็คือความสูงเนี่ยพอเวลาเรางัดไม่ถึงเนี่ยเขาได้เปรียบนะครับก็เป็นอาวุธเด็ดก็โดนเข้าไปแล้วก็สกอร์ค่อนข้างห่างด้วยนะวิวอ่ะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนั่นก็คือผลวันอังคารเอาผลเมื่อวานดีกว่าพี่หมอเมื่อวานนี้เราลงเล่นหลายคู่เลยนะครับก็คือแพ้3ชนะ3เล่นไป6คู่เอาเริ่มแพ้ก่อนนะโอโม่นะครับพักพลทีละรัตกุลนะครับกับปอป้อซับซิลีแต่รัตนชัยในประเภทคู่ผสมนี่ก็แพ้หลิวกังเฮงกับซิหยินฮุยจากชนิดไทเปไป2เกมรวด16-21 16-21คู่ผสมอีกคู่หนึ่งน้องปุ้นนะครับธนดลปั้นพานิชกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตก็แพ้เจียงเจิ้นปังนะครับกับเว่ยหยาซินคู่มือวางอันดับ2ของโลกและของรายการจากจีนไป2เกมรวดเหมือนกัน16-21 17-21 หญิงเดี่ยวครับเมษายสุพัฒนิดาเกตทองแพ้ปูตีกุสุมาวาดานี่มือ5ของรายการจากอินโดนีเซียตัวนี้เป็นตัวดาวรุ่งเขาเลยนะ2เกมรวดเหมือนกัน16-21 13-21 แต่ทำไมแพ้16กันเยอะแฮะวันที่16นี่ผมซื้อ16ดีไหม
6: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหน่อยนะแพ
12: ้ไม่16 21คือสกอร์นักแบดไทยเนี่ยอยู่ที่16เยอะและลอตเตอรี่งวดนี้ออกวันที่16เพราะฉะนั้นมันมีเลขสนายอะไรไหมไม่มีนะอ่ะเอาที่ชนะบ้างครับชายเดี่ยวครับอิคิวพนิชพลนะครับธีระรัตสกุลชนะนัดเหงียนจากไอแลนด์ไป2-1เกม19-21 21-17 21-16เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสตอฟโปโปฟจากฝรั่งเศสในวันเนี้ยเล่นกันเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งตามเวลาประเทศไทยอันนี้ตามตารางนะอาจจะช้า
13: นิดหน่อยเพราะว่าแบตเนี่ยไม่มีเร็วมีแต่ช้านะครับพีรชัยสุขพันธ์ครับกับพักพลนะครับโอโม่นี่แหละในประเภทชายคู่ชนะลีเจฮุยกับหยางโปสวนจากไต้หวันไปเจอกับชีจีติ้งนะครับกับเจนเซียงหยูจากจีนเวลาประมาณ 5:30 นในช่วงเย็นนะครับของวันนี้น้องหมิวครับพรปวีช่อชูวงนะครับชนะเดวิก้าซีฮังจากอินเดีย2เกมรวด21-13 21-14ไปเจอกับปริโกจุนจิเล่นวันนี้เหมือนกันทุกคนเล่นวันนี้หมดนะครับเวลาประมาณ 6:10 ตามเวลาประเทศไทยและก็คนที่ชนะในวันอังคารที่ผ่านมาก็คือบาสกับเฟรมนะครับก็ในประเภทคู่ผสมวันนี้ก็จะลงเจอกับหูปังรอนกับไร่เป่ยจริงจากมาเลเซียเล่นกันประมาณเวลา 15:00 นจบรายการเราเนี่ยก็ติดตามกันได
12: ้
13: นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมีอยู่ในคู่ถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับไม่น่าจะอยู่นะครับก็แปลว่าอดดูเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับสักครู่เดียวพอดีอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็เล่นคอร์ดที่2นะครับไม่น่าจะมีถ่ายทอดสดครับพี่หมอคนที่มีถ่ายทอดสดมีอยู่คนเดียววันนี้ที่อยู่คอร์ด1ก็จะเป็นน้องหมิวพรประวีนะครับ
12: ก็ต้องบอกว่านักแบดไทยก็เริ่มหายจากการมาเจ็บกลับมาแล้วนะ
13: ครับ
12: แต่ยังไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้เปล่าอย่างบาสเดชาพลโพอะไรก็ต้องบอกว่าโอ้ยืดเยื้อนะหลายอาทิตย์แล้ว
13: ก็ตอนนี้พี่หมอมัน1ก็คือต้องถนอมร่างกายด้วย2ต้องทำผลงานด้วยเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันจะมี World Tour Final แล้วก็ตอนนี้เหลือการแข่งขันเนี่ยที่ยุโรปจะเหลืออีก2รายการสัปดาห์หน้าแข่งที่ฝรั่งเศสเฟรนช์โอเพ่นสัปดาห์ต่อไปฮาโลโอเพ่นที่เยอรมันหลังจากนั้นจะกลับมาเนี่ยก็จะมีที่เกาหลีจะมีที่ญี่ปุ่นแล้วก็เหลือที่อินเดียคือเหลือ 5-6 รายการเองและคะแนนตอนนี้ที่ไป World Tour Final มันเบียดๆกันนะครับที่ชัวร์เนี่ยน่าจะมีวิวอยู่วิวกับเมย์รัชนกที่แหละที่น่าจะได้ไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะขนาดระดับบาสกับเฟรมเคยเป็นคู่มือ
12: ต้น
13: ของโลกเนี่ยยังตอนนี้หลุดไปอันดับที่11เพราะว่าWorld Tour Final เขาคิดปีต่อปีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอันดับโลกเป็นอันดับที่ทำคะแนนใน World Tour แล้วก็นักกีฬาไทยมีอาการบาดเจ็บเยอะไงเพราะฉะนั้นคะแนนมันก็หายไป
12: นักกีฬาทุกคนอยากไป World Tour Final
13: โอ้โหเงินทั้งนั้น
12: เงินทั้งนั้นครับนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงท้ายมาพูดคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลครับ
13: ครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับก็คุณอ๋อคมกริตนภาลัยกับคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักษ์สุวรรณนะครับแต่ถ้าเป็นวันอังคารพฤหัสก็เชิงวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับมีผมมอมเมากับหนุ่ยนนทรีนั่งประจำการอยู่คงต้องคุยกับหนุ่ยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยเนี่ยปรากฏว่าไปแข่งฟุตบอลสโมสรเอเชียเราไป4สโมสรปรากฏว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับเอาตั้งแต่วันอังคารเลยนะครับเกียวโตซังคะนะครับชนะราชบุรี FC บุรีรัมย์แพ้ปักกิ่งกัวอันคาชิวาเลโซถล่มการท่าเรือ FC แล้วก็วันนี้นะครับจะมี BG ปทุมพบกับอะดิเลดยูไนเต็ดอยากถามหน่อยว่าถามหน่อยว่าราชบุรีบุรีรัมย์รวมถึงการท่าเรือเราแพ้หมดทุกทีมเลยมาตรฐานมันไหวไหมเนี่ย
2: ต้องอย่างนี้พี่หมอมันต้องคุยกันในรายละเอียดคือพูดว่าภาพรวมไม่ได้แล้วอันนี้ต้องเจาะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแล้วล่ะคือก็ต้องยอมรับนะว่าในส่วนของบอลไทยกับบอลเจลีกเนี่ยถ้าเกิดเทียบมาตรฐานเราเนี่ยเราเป็นรองเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดดูหน้าเสือจริงๆเนี่ยพี่หมอมันแตกต่างกันนิดหน่อยในรายละเอียดนะคือคู่ของราชบุรีที่ไปแพ้เกียวโดซังกะเนี่ยผมมองว่าโอเคในรูปเกมเราเป็นรองแต่ว่ามันพอสู้ได้นะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายด้วยความที่ว่าตัวของเกียวโดซังกะเองเนี่ยในช่วงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีอะไรสักเท่าไหร่พอได้ประตูนำพี่หมอราชบุรีมันบุกเอาคืนนะพอบุกเอาคืนเสร็จมีโอกาสได้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะคือติดประตูเซฟแล้วที่ผมเสียดายมากที่สุดเลยก็คือมีจังหวะหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับแฮนด์บอลในเขตโทษกรรมการดูเออาร์อยู่ประมาณ5นาทีได้มั้งปรากฏว่าเราดูแบบลำเอียงนะยังไงก็จุดโทษมันแฮนด์บอลเห็น
1: กรรมการอีกแล้วครับต้น
2: กรรมการบอกว่าเตะมุมโอเคแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามซึ่งมันก็เป็นไปอย่างที่โค้ชโย่งเขาพูดไว้ก่อนที่จะแข่งนะวรวุฒิศรีมะคะนะครับอันนี้กินกับโย่งไปกินที่ญี่ปุ่นไปกินอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะครับพูดอะไรนะช่อง YouTube เขาดังนะ
1: ย่างบ้านโย่ง
2: ย่างบ้านโย่งไปแล้วตอนนี้กลายเป็นกินกับโย่ง
1: เหรอย่างบ้านโย่งพี
2: ่ฮะไปกินกับโย่งแล้วก็คือขับรถไปเอาเวลาที่ไหนไปเขาไม่รู้นะบอลเบิร์นไม่คุมทีมซ้อมไงไปอัดคลิปย่างกินร้านดูร้านนี้แล้วน้องโย่งอ่ะวรวุฒิศรีมะคะนี่ก็เห็นอยู่ตัวแกบะเริ่มอยู่แล้วถูกแล้วกินเข้าไปกลายเป็นโอ้เหมือนมีภูเลย
1: เด็กกำลังกินกำลังนอน
2: เด็กแล้วเหรอโย่งแล้วโย่งสูงกุหลาบร้อยห้า
1: ใช่
2: ไหมสูงกุหลาบร้อยเก้าอ่อนเดี๋ยวผมอยู่ห้าปีมั้งนะครับก็เลยไม่เป็นไรก็เหมือนอย่างที่โค้ชโย่งเขาพูดไว้เขาบอกว่าเกมเนี่ยยอมรับว่าเป็นรองแต่ว่าก็อย่าพลาดง่ายๆแล้วก็สมาธิกับเกมซึ่งในรูปเกมผมว่านักบอลราชบุรีทำได้ดีนะพี่หมอนะแม้ว่าจะขาดตัวหลักๆไปหลายคนเหมือนกันนะครับก็ไม่มีโจนาธานเข็มดีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนนะก็เอกนัทกายไปไกลมาเฮ้ยได้ดีอะนะครับ
1: แล้วเป็นตัวของตัวเอง
2: อ่ะคราวนี้ไปคู่บุรีรัมย์กับปักกิ่ง
1: กัวอัน
2: ซึ่งใครบอกซูเปอร์ลีกจีนจะดีกว่าเราผมก็สูสีกันแล้วในเกมผมว่าบุรีรัมย์ดีกว่าด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันเข้าไปในจังหวะสุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้เองมันก็เป็นวันของฟุตบอลแล้วจังหวะเขาบุกเข้ามาแล้วก็โดนคือบอลมันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นได้ผมมองตรงนี้นะอันนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนท่าเรือพัง
1: ย่อยยับ
2: อันนี้เห็นได้ชัดเพราะว่าในรายละเอียดอีกอันนึงก็ต้องยอมรับว่าเลโซคาชิวาเลโซเนี่ยไปตัวไปเจอกันผิดที่ผิดเวลาจริงๆพี่หมอถ้าเรือฟอร์มหลังไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เลโซเนี่ยฟอร์มหลังเขาดีและดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วประกอบกับที่เสียเร็ว28นาทีโดนไป5เม็ดมันจะเบิกคืนยังไงที่เหลือเขาก็ผ่อนได้คืนมาลูกนึงผมถือว่าก็เ

0: เป็นโบนัสเอากลับบ้านก็แล้วกันให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรกันอีกเยอะแต่ว่าภาพที่เห็นยกเว้นคู่บุรีรัมย์นะพี่หมอนะมาตรฐานของเรากับเจลีกที่เห็นเลยก็คือในจังหวะทีเด็ดทีขาดเนี่ยเรามักจะช้ากว่าเขาครึ่งก้าวเสมอซึ่งมันสอดคล้องกับที่ธีรธรเคยให้สัมภาษณ์มันสอดคล้องกับที่ชนาธิปเคยให้สัมภาษณ์คือ2คนเนี้ยเขาผ่านเกมระดับเจลีกมาแล้วแล้วก็ผ่านมาในระดับลงตัวจริงด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการซ้อมเนี่ยแม่งสำคัญพี่หมอมันสำคัญมากความจริงจังสปีดหรืออะไรในการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมบอลญี่ปุ่นมันถึงพัฒนาพี่หมอเป็นโค้ชป่ะพี่หมอก็รู้การเร็วกว่ากันครึ่งก้าวการเร็วกว่ากันช้ากว่ากันครึ่งก้าวมันมีความสำคัญขนาดไหน
1: มาตรฐานตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นเยอะมาก
0: ใช่ใช่
1: นะเราเองต่างหากที่เราหยุดการพัฒนาในขณะที่เพื่อนมากเนี่ยเขาพัฒนาไปอันนี้ต้องยอมรับเลย
0: มันมี2 อย่างแล้วล่ะคือ1หยุดการพัฒนาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะคือหลายสโมสรเนี่ยมันพัฒนาพี่หมอเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการในการพัฒนาเนี่ยความเอาจริงเอาจังของคนวินัยของคนมันสำคัญไงพี่หมอบางทีมันก็ซ้อมกันไปตามสไตล์ไทยแลนด์นะซึ่งพอไปเจอกับชาติอื่นหลายคนร้องแยกอ่ะเหมือนพลังการเลย
1: คือเราต้องยอมรับนะว่าวิธีการฝึกซ้อมสำคัญแล้วก็อย่างบอกจะนักบอลจะมีแรงหรือว่าจะเล่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการวางแผนของคนที่เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ช
0: ครับก็คือมันมีแผนที่หมอครับแผนมันมีหมดแหละเขาเนี้ยแต่ว่าไม่มีแรงจะทำตามแผนได้ไหมอ่ะ
1: ก็เนี่ยครับผมบอกแล้วว่าถามว่าบุรีรัมย์มีพละกำลังผมว่ามีแต่ที่เราแพ้เขาเนี่ยแพ้ที่มาตรฐานส่วนท่าเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหแบบเสียประตูง่ายมากเลยผมใช้คำว่ากองหลังมีปัญหาแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนวันเนี้ยทั้งหน่วยว่าไงอัดิเลตกับบีจีด้านในบ้าน
0: อัดิเลตจริงๆก็ไม่ได้แข็งอะไรนะพี่หมอนะบอลระดับสโมสรของออสเตรเลียมันไม่เหมือนทีมชาติอะทำไมทีมชาติออสเตรเลียมันเก่งสโมสรไม่เท่าไหร่นี่พูดจริงๆเลยนะก็สูสีแต่ถามว่าบีจีเป็นทีมหนึ่งนะที่ผมยากแก่การคาดเดาของผมมากเขาพร้อมที่จะชนะเขาพร้อมที่จะแพ้ได้ตลอดเวลา
1: คือหน่วยการที่เขามีประเด็นปัญหาเรื่องสายป่านเนี่ยมันก็ทำให้ฟอร์มการเล่นของเขาเรียกว่า BG อ่ะนะครับปัญหาเรื่องสายป่านนี่ไม่ใช่ว่าสายป่านสั้นนะสายป่านยาวนะ
0: ยาวไป
1: เพียงแต่ว่าการใช้เม็ดเงินในการลงทุนกับนักฟุตบอลเนี่ยผมว่ายังไม่ลงตัว
0: BG ไม่คลิกมา 2-3 ปีแล้วผมพูดจริงๆนะลงทุนไปเยอะแต่ไม่คลิกคล้ายกับอีกทีมหนึ่งเอ่ยชื่อได้ไหมถ้าเรือไม่รู้เป็นยังไงนะลงทุนไปเยอะนะไม่ใช่ไม่ลงทุนนะลงทุนเยอะแต่มันไม่คลิกมันไม่เหมือนบุรีรัมย์อ่ะพอลงทุนไปเสร็จมันเห็นผลเลยตัวที่ซื้อมามันเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะแกะซองมาใส่น้ำร้อนแล้วใช้ได้เลย
1: คือเอเย่นของบุรีรัมย์เนี่ยเขามีมาตรฐาน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาแต่ละปีเวลาเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยหนูจะเห็นว่าของใหม่ที่มาเนี่ยบางทีไม่เหมือนของเก่านะแต่พอลงมาลงเป็นทีมแล้วดูดี
0: แล้วดีขึ้นเรื่อยๆด้วยดูสิแต่ละคนพี่ดูบิสุลี่สิเห็นไหมเหลือเกินจริง
1: ๆเก่งจริง
0: เอากลับไปคู่ BG ผมว่าเอาเป็นว่าเชียร์ BG ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะชนะเอาอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลในเอเชียนะส่วนฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยโอ้โหล่าสุดไม่รู้ว่าหนุ่ยได้ดูเปล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSG เอาคู่นี้เลยอ่ะ
0: ต้องเอานี้ผมดูครบ90นาทีเนี่ยสภาพถึงเป็นอย่างนี้ไงพี่บอลสนุกมากเมื่อวานนี้คือไม่เอาผลก่อนนะเอาความตั้งใจเล่นของทั้งสองทีมก่อนทั้งสองทีมโชว์การเล่นระดับเวิลด์คลาสให้เห็นนะแล้วก็เปเชมแสดงให้เห็นเลยพี่หมอว่าทำไมมันถึงได้แชมป์สองสมัยเจอทีมใหญ่เนี่ยโอ้โหกลายเป็นขนมเขาเลยแมนซิตี้เราเคยพูดนะวันอังคารเราพูดบอกว่าด้วยฟอร์มของแมนซิตี้ที่ชนะมา6นัดรวดในลีกเนี่ยเขามีโอกาสทำลายสถิติชนะรวด11นัด ในการออกสตาร์ทฤดูกาลที่สเปอร์ทำไว้ในปี1961นะพี่หมอนะคนที่ทำใกล้เคียงที่สุดคือแมนยูในยุคของรอนแอตคินสันทำไว้10นัดแล้วก็แพ้ไปแพ้นัดที่11แต่เกมเป็นฤดูกาลนั้นแมนยูไม่ได้แชมป์นะแมนซิตี้ตอนนี้ชนะ6นัดรวดแล้วทีมหนึ่งเราคิดว่าทั้งทีมหนึ่งที่จะชนะแมนซิตี้ได้ก็คือปารีสแล้วก็พี่หมอพูดเองบอกว่าคู่นี้มันน่าจะไปเจอกันรอบชิงแต่ไม่เป็นไรในลีกเฟสเจอกันก็ไม่ได้มีปัญหาคือเห็นเลยว่าในเกมกองกลางเนี่ยไอ้พวก AA ทั้งหลายแหละบวกกับวิตินยาเนี่ยพี่หมอมันเหนือโคตรเหนือต้องใช้คำนี้เหนือมากๆจริงๆนะครับแล้วก็การยิงแมนซิตี้นำแมนซิตี้ 3-0 นะผมพี่หมอลองคิดดูแล้วกันมีกี่ทีมที่จะทำได้แล้วก็ลูกแต่ละลูกเนี่ยพี่หมอไม่ใช่ลูกฟุกนะไม่ใช่ลูกสปอกงได้มากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเขาลูกตั้งใจล้วนๆคือมาจากการประสานงานเป็นทีมเวิร์กเอาง่ายๆแบบซ้อมกันมา
1: ซ้อมโอเพนเพลย
0: ์ล้วนๆเ
1: ห็นชัดๆเลย
0: นะครับเสร็จอีกอันนึงแมนซิตี้ก็โชว์ว่าดีพอเหมือนกันในสถานะการที่เป็นรองมากๆยิงไล่เข้ามา 3-1 มันเห็นเลยว่ามีก๊อกเลยพี่หมอไม่ใช่ธรรมดาคือ 3-0 ไปหลายทีมถอดใจไปละ
1: ไม่แต่ดูนี้ไม่ยอมรับเลยว่าต้องบอกว่าทีมของมาเลสกาเนี่ยนะฮะเขาเองเนี่ยประมาทไหมในมุมมองหนุ่ยเพราะว่าเขาชนะมาติดต่อกันนะ6นัด
0: ไม่ได้ประมาทหรอกคือพอแมนซิตี้มันเห็นแผลอยู่แผลหนึ่งพี่หมอพอโดนเพสซิ่งเร็วๆจริงๆโดยผู้เล่นที่มันเพสซิ่งเป็นผมใช้คำนี้นะระดับแมนซิตี้ถึงเคี้ยวๆก็ไปเป็นเหมือนกันบอล 2-3 ลูกที่เสียเนี่ยพี่หมอมันเสียจากแดนกลางทั้งนั้นขนาดดอนมาลูน่าว่าแน่ๆพี่หมอเห็นไหมเปิดบอลสเปซสปะไปเรื่อยเลยอ่ะมันเกิดมาจากอะไรใช่ป่ะมันเกิดจากการบีบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้พลาดซึ่งตรงเนี้ย1ผมชมหลุยเอริเก้นะสอนลูกทีมยังไงให้ทำได้ขนาดนั้น2ต่อให้ครูมันเก่งยังไงเนี่ยให้หมอถ้านักเรียนหรือนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่เก่งตามมันไม่ตั้งใจมันทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นปารีสยอมเขาไปเถอะว่าเขาดีทั้งทีมจริงๆวันที่เขาท็อปฟอร์มนะพี่หมอไม่มีใครหยุดเขาอยู่หรอกแล้วดูลูกที่ไออากิอุสยิงดิไล่มา 3-1 นึกว่าเออพอมีฮึดอีกสักหน่อยดูเขาพลิกยิงลูกนั้นดิหมุนไปยิงซ้ายปั้งจะเสียบสามเหลี่ยมดอมารูน่าปัดได้บอลเจ้ากรรมก็เด้งชนคากันดอนกระดอนเสร็จมีไซไซลงโอ้ทุกอย่างมากันครบอ่ะก็ต้องยอมรับว่าพ่ายแพ้ไป
1: ไม่หนุ่ยต้องเมื่อวานเนี่ยนะนั่งดูอยู่เนี่ยต้องยอมรับว่าลูกทีมของมาเรสก้าสู้ไม่ได้จริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนของเปเช่เนี่ยถึงแม้จะขายผู้เล่นดีๆไปหลายคนนะแต่ที่เหลืออยู่เนี่ยยังของแท้นะไม่มีเลยแล้วก็อย่างที่หนุ่ยบอกนะครับวิธีการเล่นนะครับการรับบอลส่งบอลดูเหมือนจะเร็วกว่าคู่ต่อสู้ครึ่งก้าวมันก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าทีมที่ชนะ6นัดรวดในพรีเมียร์เนี่ยพ่ายแพ้กับเปเช่ไป
0: ครับก็เนี่ยพวก AA ทั้งหลายดูเอเดมเบเล่วิตินยาก็กลับมาเข้าฟอร์มเห็นไหมครับพอเวลาคนมันคลิกกันมันเข้าฟอร์มหมดแหละอันนี้ก็เป็นคู่ใหญ่เมื่อวานนี้ที่ผมเชื่อว่าคอบอลหลายคนไม่ได้พลาดคู่นี้หรอกพี่หมอนะครับเอาอีกคู่นึงนะครับลิเวอร์พูลหงแดงไปกินเหล็กกินไหลจากไหนมาเนี่ยอั้นมาจากไหนเนี่ย
1: ผมยังเชื่อนะอีราโกล่านี่คุณอย่าไปประมาทเขานะ
0: เมื่อวานเอาชนะลาสนะครับไปบุกไปชนะ 6-3 คือยิงกระจุยกระจายเลยอ่ะแบทลี่บาโกล่าทำแฮตทริกไม่มีอีซักใช่ไหมไม่มีคนนู้นไม่มีคนนี้เจ็บกันนักใช่ไหมอัดตัวสำรองได้หมดนะครับก็เป็นชัยชนะ2นัดรวดของลิเวอร์พูลเกมแรกเอาชนะแอตเลติโกมาดริดมา 2-1 นะครับ
1: ไม่หนุ่ยแต่ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลยังมีปัญหานะ
0: ครับ
1: โปกับอีซักยังลงไม่ได้นะ
0: จริงๆเนี่ยประเด็นอย่างหนึ่งก็คือชั้นบอลมันห่างกันเยอะด้วยบอลคู่นี้นะครับเพียงแต่ว่าลิเวอร์พูลมันเล่นดีจริงๆนะครับคู่นี้เขาเล่นกันประมาณเที่ยงคืนก็ได้ดูอยู่แวบนึง นะครับด้วยความอิจฉาริษยากลับไปนอนหลับแป๊บนึงแล้วค่อยมาดูแมนซิตี้ดีกว่าประมาณอย่างเงี้ยเล่นดีเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเล่นใช้ได้อีกทีมนึงที่เมื่อวานนี้กินเหล็กกินไหลที่ไหนมาก็ไม่รู้แอสตันวิลล่าเปิดวิลล่าพาร์คถล่มเฟเนบาเช่ไป60
1: เริ่มกลับมาแล้วลูกทีมของอูไนอเมรี่ผมบอกแล้วไงคือเปิดฤดูกาลเนี่ยขายผู้เล่นไปแล้วก็ผู้เล่นที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยดีแต่พอตั้งล้ำได้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าลูกทีมของอูไนอเมรี่ตอนนี้ผมว่าจับทางได้แล้วแล้วเวลาเครื่องจุดติดเนี่ยนะขอโทษนะหนุ่ยนะใครจะไปขวางไม่ได้นะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเล่นได้ดีมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้สิผมยังเชื่อมั่นอยู่นะครับ
0: ครับอีกคู่นึงเกือบหลับแต่กลับมาได้ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดโรม่านำ 3-1
1: ครับ
0: ช่วง10นาทีสุดท้ายยิง3เม็ดรวดนะครับแซงกลับมาชนะ 4-3 เป็นไงมูรินโญ่หมดของอย่างนี้
1: เช้าผมตื่นมาเปิดไอไลท์สกอร์ดูยังตกใจเพราะผมดูเนี่ยผมดูว่าแพ้อยู่ตอนที่ปิดทีวีดูผมดูว่ายังไม่ชนะพอเปิดว่าอ้าวชนะก็ดีใจกับมูรินโญ่ด้วย
0: อ่ะงั้นส่วนผลคู่อื่นๆของเมื่อคืนนะครับก็มีเฟยานูดชนะโคโม่ไป3-2โบโดกริมผู้ธรรมดาที่ไหน
1: ไม่ธรรมดาบูรุษจิม
0: ชนะบูรุษเซียดอตบุน1-0ดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะตอนแรกทีมนี้ได้ยินถ้าเกิดดูแต่ชื่อเดี๋ยวคิดว่าสุกรมาเองนะพี่หมอนะไม่มาใช้ได้เหมือนกันฮะลิโอเบตีสชนะปอร์โต 3-2 นะครับ
1: นี่ของแท้นะลิโอเบตีสเนี่ยบอกให้จับตามองดีๆซีซั่นนี้นะ
0: ชักเตอร์โดเนตนะครับชนะEKA10 ไป 3-1 แล้วก็สโลวานบาติสลาวาเล่นในบ้านของตัวเองโดนมาขาวสตุตการ์ดจากเยอรมันบุกมาถล่ม3-0อันนี้ผลบอลเมื่อคืนไปว่ากันที่บอลคืนวันอังคารหน่อยพี่หมอไม่พูดก็ต้องพูดเอาคู่ที่ ถือว่าพลิกล็อกก่อนไวกิ้งเสมอบาเชนมินิก 3-3 หักปากกาเซียนทุกด้าม
1: เขาเป็นจ่าฝูงของลีกในนอร์เวย์นะไวกิ้งเนี่ย
0: แต่ก่อนแข่งเนี่ยไม่มีเกจิคนไหนที่พูดว่าไวกิ้งจะได้แต้มจากเกมนี้ไม่มีใครพูดว่าจะได้ประตูจากเกมนี้ด้วยซ้ำโอ
1: ้แต่ดูแล้วน่าตกใจเพราะประตูแต่ละประตูของไวกิ้งเนี่ยโดยไปดูสิว่าโอ้โหไวกิ้งเล่นได้ดีอ่ะส่วนบาเยิร์นช็อตไปเฉยๆผมบอกว่าช็อตไปเฉย
0: แต่บาเยิร์นก็เป็นบาเยิร์นนะคือโดนนำ 2-0 แล้วรัวกับไปยิง 3-2 โหเข้าโพยทุกอย่างเลยนะแฮร์รี่เคนจะยิงไหมยิงอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าห่างตอนแรกเขาก็บอกว่าสกอร์จะห่างกันเกิน3ลูกด้วยซ้ำไปมาเกือบตายนะครับแล้วเสร็จไปโดนไล่ออกอีกนะครับมีใบแดงอีกอะไรก็ไม่รู้เพราะนำ 3-2 โดนใบแดงเสร็จโดนไวกิ้งตีเสมออันนี้ก็ถือว่าเสียฟอร์มเล็กๆสำหรับเสือใต้เบอร์เยอร์มิวนิกนะครับอีกคู่หนึ่งที่เราต้องคุยกันก็คืออาร์เซนอลไหมชนะเรียล 3-0
1: ปุ้ยก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลคือใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทียิง3ลูก
0: ใช่ช่วงกลางๆของครึ่งหลังประเด็นคือตอนนี้พี่หมออาร์เซนอลมันลงตัว
1: คร
0: ับ ลงตัวในความหมายของผมคือลงตัวในเรื่องของระบบการเล่นนะ
1: ครับ
0: ส่งใครลงไปมันก็เล่นได้หมด
1: ครับ
0: เพราะระบบลงตัวมากคือจับนักฟุตบอลวางไปตามตำแหน่งนั้นนะวันมันเล่นได้หมดอ่ะ
1: คร
0: ับ ไม่มีโซลอสส่งอีเซ่ลงไปอีเซ่มันก็เล่นได้ซาก้าไม่อยากให้ลงเอามาดูเอเคถูกไปบันก็เล่นได้มีเสร็จแล้วนึกอยากจะเปลี่ยนตัวไหนมันก็เปลี่ยนฮะอยากจะพักใครฮาวแวดเอาวิกเตอร์ยอเคเลสลงไปมันก็เล่นได้อีกโอ้ไม่มีมาตินโอเดกาดเอามารีโน่ลงไปเหมือนไม่ได้ขาดอะไรเลยสักอย่างเดียวอะ
1: คือหนุ่ยต้องยอมรับนะคือผมมองว่าพอทีมไหนมันลงตัวมันก็ดูง่ายไปหมด
0: ใช่ มันเหมือนลิเวอร์พูลในยุคนึงมันเหมือนแมนยูในยุคนึงมันเหมือนแมนซิในยุคนึงนะผมมองอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็ที่ต้องคุยกันถึงเลยก็คือคู่ที่แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านชนะแมนยู2ประตูต่อ0แฟนแฟนรายการเขาอยากฟังไม่ใช่ผมชวนพี่คุย
1: ไม่ใช่คุยนะคือฟุตบอลคู่นี้นะสดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูก็โชว์ฟอร์มไม่ดีแล้วก็พอมาเล่นกับแอตมาดริดแอตมาดริดเนี่ยเพิ่งชนะเรอัลมาดริดมานะครับแล้วก็ปัญหาคาวาเรสไอเอาคาวาเรสก็กลับมาแล้วก็กลับมาเป็นตัวหลักส่วนแมนยูเนี่ยหนุ่ยดูดิจัดตัวผู้เล่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือแนวรับเนี่ยผมว่าเปลี่ยนทุกนัดเลยที่ลงสนาม
0: ใช
1: ่จะใช้ลิซานโดยืนคู่กับแม็กควายก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาคือแบ็คสองข้างคือจะเอามาเลยอย่าลงเลยดาโร่ผมว่าดาโร่เนี่ยปัญหาเยอะมากเลย
0: ครับ
1: เอามาแล้วก็มีปัญหาลูกชอก็เหมือนกันนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยผมว่าบาริบ้าบาเนี่ยทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้น
0: ครับคือในมุมผมนะพี่หมอหลังแมนยูอ่ะมันไม่เสถียรมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะไม่ใช่สักระยะหรอกแต่เปิดฤดูกาลแหละคือปีที่แล้วเนี่ยโอเคแหละมันมีแม็กควายมีมาร์ติเนสบีชอยืนละ3คนแบ็คขวาเนี่ยจะใช้อะไรจะใช้ดาโลจะใช้อะไรมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าประเด็นหลักๆ ก็คือผมมองว่าการเสียของบาซิลเนี่ยนะ
1: คา
0: เซมิโร่ไปเนี่ยมันเกิดผลกระทบเยอะมันหาตัวแทนไม่ได้ไอ้เทเลมองไอ้เทเลมันที่มาเนี่ยผมมองว่าคาลิกกับเทเลเกรงใจเทเลมันมากเกินไปและ2ก็คือมาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะลงตัวจริงมันไม่วิ่งอ่ะพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: กลับมาเป็นมาคัตแรดฟอร์ดที่เป็นนักเตะแมนยู 100% นั่งคุยกันกับเพื่อนนะบอกทำไมตอนไปเล่นบาร์ซ่ามันวิ่งไล่บอลไม่กลับมาแมนยูมันไม่วิ่งนะครับ
1: อันนี้คือมาคัตแรดฟอร์ด
0: อันนี้คือปัญหาที่แฟนบอลเห็นนะครับเทเลมองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแทนของคาเซเมโร่มันไปเล่นทับกับไอ้บูโน่เฟร์นันเดสมากกว่า
1: คนละแบบด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องแก้ปัญหาทั้งหลังทั้งกลางรวมถึงเกมลุกโอ้โหเป็นงานหนักของไมเคิลคาลิกจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปจริงๆนะ
1: เปลี่ยนเถอะถ้าไปเปลี่ยนแมนใครเชียร์แมนยูก็จะเป็นสภาพเนี้ย
0: ดูใบหงุดหงิดนะคร
1: ับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับง่วงจบอย่างสนุก
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นี่นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติดตามดูได้นะครับนะเราจะมาคุยกันว่าเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวันนี้ก็บอกว่ามีคนเสนอไอเดียเรื่องเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยครับถ้ากลัวว่ามันมีเชื้อโรคสะสมเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟฆ่าเชื้อโรคได้เรื่องฟองน้ำล้างจานเข้าไมโครเวฟเนี่ยครับแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับ รื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างนะครับแล้วก็มันต้องดูกันว่าทำไมต้องทำนะครับยังจำได้เนี่ยเราเคยคุยในรายการมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละว่าในห้องครัวเราเนี่ยครับนะเวลาล้างจานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวกฟองน้ำล้างจานต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันและเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานเองเนี่ยมันมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนท่านบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเย็นแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะด้วยความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนนึงก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามักจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็เจริญเติบโตได้อีกด้วยเพิ่มจำนวนได้นี่ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็คือให้มันมีตัวน้ำยาล้างจานเปียกๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วางเก็บไว้มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาล้างจานแบบนั้นก็เขาจะสอนว่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ควรจะต้องบีบให้แห้งตากให้แห้งถึงจะมั่นใจได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมนะครับก็พบว่ามันก็มีคำแนะนำครับในอย่างเช่นบอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เขาแนะนำให้ต้องใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำได้จริงๆครับนะเพราะฟองน้ำปกติอย่างที่เราเกิดคือว่าถ้ามันสะสมเชื้อโรคได้ถึงจุดนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มเหม็นผิดปกติแล้วอันนี้ก็ต้องทิ้งไปเพราะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วแต่ USDA บอกว่าอ่ะเรามาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคกันดีกว่านะครับอาจจะใช้เตาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับเกิดการเผาไหม้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยพอมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าเบาเว็บหรือมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนไปเนี่ยครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือการกายเกลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่าระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาแตกแล้วเนื้อเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำยังไงได้บ้างไหมเขาบอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับนะบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลีชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1ใน4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนี่นะครับนะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle Oil อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
7: บ้านคนละครึ่งพลัสนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประกันสังคมรวมถึงข่าวบันเทิงนะคะสำหรับละครเรื่องตะวันลวงก็ขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ด้วยเช่นเดียวกันติดตามกันได้ตลอดรายการข่าวสามสีค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะเรียกว่าอัดแน่นอัดเต็มเลยนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กับสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็กังวลกันแล้วก็น่ากังวลจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะสำนักการระบายน้ำนะคะได้เตือนประชาชนใน11ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำให้ระวังนะคะน้ำรั่วซึมตามแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจากการคาดการระดับน้ำเจ้าพระยาโดยสำนักการระบายน้ำได้เผยว่าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเต็มที่นะคะช่วงเวลา 9:34 นโดยฐานน้ำขึ้นสูงสุดที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือเขตบางกอกน้อยซึ่งภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในจุดติดตามต่างๆยังต่ำกว่าแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยแนวเขื่อนนะคะสูง 2.8 ถึง 3.5 เมตรแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวเขื่อนและจุดฟันหล่อ11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสารรวมทั้งชุมชนแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดให้เฝ้าระวังนะคะน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
7: ขณะที่สถานการณ์ที่ปราจีนบุรีค่ะนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในฐานะรักษาการราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้สรุปผลการประชุมร่วมทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนโดยมีมติเห็นชอบนะคะเสนอเรื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะสั่งให้ปิดและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน4แห่งหลังพบกระทำความผิดปล่อยมลพิษทางน้ำอย่างชัดเจนจนสร้างความเสียหายหนักแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมตั้งคณะทำงาน3ฝ่ายทั้งรัฐเอกชนและประชาชนป้องกันมลพิษร่วมกันรวมถึงรับเรื่องร้องเรียนเร่งกำหนดมาตรการเยียวยาชาวบ้านโดยเร็วส่วนภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีสรุปณเมื่อวานนี้พบความเสียหายครอบคลุม7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนและ 59,727 ครัวเรือนค่ะมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง25รายจมน้ำ20รายไฟฟ้าช็อต5รายพื้นที่ด้านการเกษตรเสียหายกว่า 19,685 ไร่สัตว์น้ำและปศุสัตว์เดือดร้อนรวมกว่า 400,000 ตัวค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ในปราจีนบุรีน้ำก็ลดลงแล้วนะคะยังมีอำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งตอนนี้น้ำก็ลงค่อนข้างช้าเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนค่ะรวมถึงมีการเปิดประตูระบายคลองน้ำน้ำคลองอีก13นะคะซึ่งยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่ค่ะ
8: ก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวปราจีนบุรีด้วยนะคะขอให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เห็นผลแล้วก็กันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหลังจากที่เราเลือกตั้งไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนั้นจะเป็นยังไงค่ะสำนักงานประกันสังคมเปิดไทม์ไลน์นะคะหลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569โดยในวันที่19ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดนะคะจากนั้นค่ะวันที่20ถึง30ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนรวมถึงบัญชีบุคคลสำรองและภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองหลังจากนั้นนะคะสามารถยื่นคำคัดค้านได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านค่ะก็จะมีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไปค่ะ
7: มากันที่อีกหนึ่งโครงการสำหรับคนที่อยากมีบ้านกันบ้างกับโครงการบ้านคนละหลังพลัสค่ะที่ตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนที่สนใจนะคะสามารถขอยื่นสิทธิ์ได้แล้วค่ะ บ้านคนละหลังพลัสเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และรองรับความต้องการการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางค่ะให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีได้แก่กรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีและกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินสินเชื่อต่อรายนะคะต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีโดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจนะคะยื่นขอสินเชื่อได้วันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30ธันวาคม2573หรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินของโครงการ 50,000 ล้านบาทค่ะสนใจนะคะก็สามารถไปสอบถามได้ที่ทอสได้ค่ะทั้งนี้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ทอสกำหนดนั่นเองค่ะ
9: ส่วนวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเทศกาลกินเจศาลเจ้าทุกที่ก็คือคึกคักมากเลยนะคะมีแต่คนไปกราบไหว้ขอพรกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการข่าวสามสีก็จะพาคุณผู้ชมไปชมศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งอายุกว่า200ปีแล้วมันมีความขลังเพราะว่าเขาไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะแต่ว่าใช้ไฟนะคะจากเทียนและตะเกียงเท่านั้นค่ะศาลเจ้าที่ว่านี้ค่ะคือศาลเจ้ากิวอองเอียอยู่ที่จังหวัดตรังเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวจีนไว้อย่างเหนียวแน่นโดยมีเอกลักษณ์สำคัญนะคะคือการไม่ใช้ไฟฟ้าภายในศาลเจ้าแต่ยังคงใช้แสงสว่างจากเทียนและตะเกียงน้ำมันตามแนวทางดั้งเดิมขณะที่บริเวณภายนอกศาลเจ้านั้นยังคงใช้ไฟฟ้าตามปกตินะคะในนี้นะคะก็จะประดิษฐานองค์เทพสำคัญมากมายให้ได้กราบไหว้ผู้ที่เข้าไปสักการะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากศาลเจ้าทั่วไปเพราะมีแค่แสงเทียนและแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องสว่างทำให้รู้สึกสงบและขลังซึ่งการจุดเทียนและตะเกียงจริงๆแล้วนะคะไม่เป็นเพียงแค่การให้แสงสว่างเท่านั้นแต่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาโดยแสงเทียนค่ะก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางของชีวิตผู้ที่ร่วมถวายเทียนและเติมน้ำมันตะเกียงจึงเปรียบเสมือนการเติมแสงสว่างให้กับชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามกติความเชื่อที่ว่าแสงเทียนสว่างดังแสงธรรมนำชีวิตด้วยค่ะ
7: ไหนๆลงใต้เพื่อไปขอพรจากเทพเจ้ากันแล้วชวนไปเที่ยวใต้กันต่อเลยก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่หมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันหลังจากที่ปิดนะคะเพื่อรักษาระบบนิเวศไปกว่า5เดือนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามในพื้นที่หมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่ไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับหรือ one day trip ทำให้ท่าเรือบริษัทนำเที่ยวต่างๆกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะโดยนักท่องเที่ยวนะคะต้องไปลงทะเบียนก่อนเดินทางลงเกาะและมีเจ้าหน้าที่อธิบายการปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับการเปิดเกาะสำหรับนักท่องเที่ยวรอบนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2570โดยมีเวลาประมาณ8เดือนในการเข้าชมความงดงามของปะการังหาดทรายขาวนุ่มละเอียดรวมไปถึงฝูงปลาเล็กปลาน้อยและหินเรือใบที่เกาะ8นะคะจะเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นบนหน้าผาและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
9: พูดถึงการท่องเที่ยวนะคะล่าสุดค่ะที่นงนุชเวิลด์พัทยาหรือชื่อเดิมสวนนงนุชพัทยาก็ได้จับมือกับ trip.com ขยายความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมสร้างการรับรู้ในตลาดนานาชาติรวมถึงจะมีการศึกษาแนวทางพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาสร้างโอกาสใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทยเพื่อให้คนที่มาแล้วอยากกลับมาอีกและคนที่ยังไม่เคยมาอยากเดินทางมาสัมผัสสำหรับนงนุชเวิลด์พัทยานั้นนะคะก็ติดอันดับ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกและมีสวนมากกว่า70สวนและเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเพื่อสำหรับครอบครัวของพัทยาภายใต้คำขวัญสนุกทุกวัยเที่ยวได้ทั้งครอบครัวค่ะ
7: ปิดท้ายเบรกแรกนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยกับกรณีการแข่งขันโกคาร์ตระดับเยาวชนค่ะโดยวันนี้ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยก็ได้แถลงสดจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะโดยสรุปว่ารถของน้องพายุผิดกฎทางเทคนิคค่ะ เมื่อช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะคะนายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวกรณีการแข่งขันคาร์ทรุ่นคาร์ดิตบีรายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ค่ะซึ่งที่หลายคนมองว่าทำไมผลถึงออกช้าก็ได้รับการชี้แจงว่าการแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยได้เห็นข่าวจากทางออนไลน์วันจันทร์ส่วนอังคารก็เป็นวันหยุดพอเปิดมาทำการวันพุธก็ได้เรียกผู้จัดเนี่ยมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อให้กรรมการพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งในการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันของเด็กวัย 8-9 ขวบจึงเป็นห่วงความรู้สึกของเด็กเพราะเด็กมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันแต่การประท้วงก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันนะคะซึ่งไม่ได้เป็นการประท้วงถึงตัวนักกีฬาเพราะนักกีฬาวันนั้นทำหน้าที่ได้ดีและสมบูรณ์แบบนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อสงสัยเรื่องของเทคนิคจึงต้องมีการหาคำตอบว่าผิดกฎจริงหรือไม่และก็ต้องยอมรับว่าผัดเนี่ยควรจะจบเรื่องตั้งแต่ที่สนามแข่งในวันนั้นไม่ควรมาถึงเรื่องของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในวันนี้ค่ะโดยการประท้วงในครั้งนี้เป็นการประท้วงทางเทคนิคนะคะจากการตรวจเอกสารแล้วมีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดจึงได้ส่งผลกลับไปที่ผู้จัดนะคะเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขันพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของสมาคมเนี่ยมีเพียงการดูแลการแข่งขันให้อยู่ในกฎกติกาเท่านั้นซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารค่ะซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะก็ทางสมาคมได้เชิญผู้จัดมาด้วยเหมือนกันแต่ผู้จัดเนี่ยคือเครียดจัดก็คือเข้าโรงพยาบาลไปเลยยังไงก็ตามนะคะทางสมาคมก็ย้ำว่าเป็นห่วงความรู้สึกของน้องๆผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็คือมีฝีมือมีความตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนมาเพื่อที่จะมาแข่งขันแล้วก็สามารถไปได้ไกลในเส้นทางการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งไม่อยากทำให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกเสียความรู้สึกไปมากกว่านี
10: ้
7: ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะทุกคนเลยนะคะน้องๆเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจกันจริงๆ
10: ใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะมาดูความปังของละครตะวันลวงนะคะกับ3พระนางนะคะกรัฟคณาวุฒิยาย่าและก้าวค่ะนำทีมผงาดขึ้นอันดับ1เทรนด์ไทยสมการรอคอยของแฟนๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
11: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: หมูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางหมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานอนพลังพยักเริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานอนเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
18: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
16: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
19: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกัน พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
20: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปกันที่กระแสความแรงความปังของละครตะวันลวงกันหน่อยค่ะหลังจากออกอากาศไปไม่กี่ตอนนะคะตอนนี้ก็ผงาดขึ้นอันดับ1เทรนด์ไทยแล้วค่ะกระแสแรงเกินต้านจริงๆสำหรับตะวันลวงค่ะละครดราม่าสุดเข้มข้นของทางช่อง3ซึ่งเป็นผลงานการแสดงของ3พระนางตัวท็อปทั้งญาญ่าอุรัสยาก้าวนพก้าวและกลัฟคณาวุฒิงานนี้ไม่ใช่แค่คนดูที่อินเท่านั้นแต่คนในโซเชียลก็คือเดือดสุดๆค่ะยิ่ง EP 3ที่เพิ่งออกอากาศไปวันก่อนส่งผลให้ตะวันลวง EP 3ทะยานขึ้นอันดับ1เทรนด์ประเทศไทยบน X นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษ Beneath The Lies EP 3ก็ไม่น้อยหน้าคว้าอันดับที่2ในหมวด Actors Trending ไปครองด้วยแต่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะหลังจากนี้มีเรื่องราวให้ติดตามกันอีกมากมายรวมถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่ชวนปวดหัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของภากรกลัฟนะคะและระวี9ที่ทำให้คนดูต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าความสัมพันธ์จะเดินหน้าไปทางไหนจะมีความจริงอะไรซ่อนอยู่ในคำว่ารักหรือเปล่าติดตามได้ในตะวันลวงค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
10: มาต่อกันที่2สาวสุดฮอตนะคะหลิงและออมนั่นเองค่ะต้องขอย้ำกันสักหน่อยนะคะสำหรับแฟนๆของทั้ง2สาวว่าวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการพรีออเดอร์สแตมป์ชุด The Journey of Our Lives ค่ะจากซีรีส์สุดประทับใจทั้ง3เรื่องนะคะของ2สาวหลิงคองและออมกนภัทรไม่ว่าจะเป็นใจซ่อนรักผลงานเรื่องแรกที่ทำให้แฟนๆรู้จักหลิงออมและสร้างกระแสความนิยมไปหลายประเทศทั่วโลกต่อด้วยเพียงเธอผลงานเรื่องที่2ที่สร้างกระแสฟีเวอร์และติดเทรนด์อันดับ1อย่างต่อเนื่องและวาดฝันวันวิวาผลงานเรื่องล่าสุดที่ยังคงสร้างความประทับใจและความนิยมไม่เสื่อมคลายสู่สแตมป์คอลเลกชันสุดพิเศษนะคะที่มีชื่อว่า The Journey of Our Lives สำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะกดพรีออเดอร์ดีไหมบอกเลยว่ารอช้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะเปิดให้พรีออเดอร์สามารถเข้าไปกดกันได้เลยนะคะผ่านทาง www.thailandpostmart.com ค่ะส่วนใครที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะคะก็เตรียมรอรับสินค้าได้เลยโดยเราจะเริ่มจัดส่งในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ
7: ย้ำอีกทีวันนี้วันสุดท้ายสำหรับการพรีออเดอร์นะคะใครเป็นแฟนคลับของสองสาวหลิงออมก็ไม่ควรที่จะพลาดที่จะเก็บคอลเลกชันนี้ไว้ด้วยคือสแตมป์อ่ะคุณคือเราก็ไม่ได้เห็นสแตมป์กันมานานแล้วนะ
10: จริง
7: แล้วยิ่งเป็นสแตมป์ของแบบคนที่เราชื่นชอบอ่ะก็ต้องเก็บไว้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะไปสั่งกันได้ผ่าน www.thailandpostmart.com นั่นเองค่ะ
10: ถ
7: ้
10: าไม่พรีก่อนอาจจะซื้อไม่ทันนะคะ
7: อาจจะอดนะ
10: อดนะ
7: มาพูดถึงวงการเกิร์ลเลิฟกันใครเป็นแฟนคลับของสองสาวแทนอยู่มาฟังทางนี้ได้เลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องแรกของทั้งสองคนกำลังจะลงจอให้ได้ชมกันแล้วค่ะหลังจากเปิดตัวคู่กันมาสักพักนะคะกระแสตอบรับก็ไปในทางที่ดีมากๆสำหรับ2นักแสดงสาวของช่อง3ของเราแทนดวงแก้วและยูออนนิชานะคะซึ่งถึงทางช่อง3ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้ปล่อยเซอร์ไพรส์ออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันแล้วกับโปสเตอร์แรกของซีรีส์เรื่อง Love Me To Hurt Me รักเท่ากับร้ายค่ะผลงานการแสดงคู่กันเรื่องแรกนะคะที่จะมาพิสูจน์เคมีใหม่ๆพร้อมถ่ายทอดความสัมพันธ์ของตัวละครที่เพราะรักถึงเจ็บปวดเพราะรักจึงแก้แค้นเป็นไงคะคุณเตรียมนับถอยหลังกันได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะคะ Love Me To Hurt Me รักเท่ากับร้ายค่ะทุกวันศุกร์นะคะเริ่มตอนแรก6พฤศจิกายนนี้เวลา 2:30 นค่ะ
10: นอกจากซีรีส์แล้วนะคะทางช่อง3ก็ยังมีคอนเทนต์รายการดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเพียบเลยล่ะค่ะรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้ใครที่รักนาฬิกาและสะสมนาฬิกาไม่ควรพลาดเลยนะคะ
8: พราะพิธีกรแคนอติรุธจะพาไปพูดคุยกับคุณเซนกริชเฉลยศาสตร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Unbranded Watch ที่เริ่มต้นจากความชอบนาฬิกาจากนั้นค่ะก็ได้เปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นธุรกิจนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยคุณเซนนะคะก็ได้เริ่มศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนตั้งแต่การประกอบนาฬิกาไปจนถึงการคัสตอมชิ้นส่วนต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมดจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและที่สำคัญนะคะ Unbranded Watch ยังเป็นร้านที่รับผลิตและดีไซน์นาฬิกาคัสตอมเจ้าแรกๆในประเทศไทยอีกด้วยติดตามรับชมการพูดคุยและบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ในรายการ168ชั่วโมงขึ้นวันอาทิตย์นี้เวลา 23:55 นและสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครมีปัญหาการหาที่จอดรถในกรุงเทพมหานครบอกเลยว่ามันยากมากนะคะเวลาไปไหนมาไหนไม่รู้จะจอดที่ไหนดีวันนี้มีเว็บไซต์ที่เขารวบรวมจุดจอดรถพร้อมคำนวณค่าจอดรถแล้วก็มีการแปลป้ายวันคู่วันที่เสร็จสรรพด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ใน
20: กด33
21: คณะกีทิปร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิปแดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15:00 ถึง 16:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
22: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
20: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: 106อาสากับทีมทนายความ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการ106อาสากับทีมทนายความนะฮะก็ 15:06 น.โดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชารินทพลนะครับตอนนี้เนี่ยในพื้นที่แถวฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะฮะก็หลายเขตเนี่ยมีฝนตกอยู่เล็กน้อยบางจุดหนักหน่อยนึงนะครับก็คาดว่าน่าจะช่วงเย็นอาจจะน่าจะมีอีกสักนิดนึงละยังไงก็วางแผนการเดินทางสักนิดนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่วันนี้ไม่ค่อยมีคนทำงานเท่าไหร่นะในกรุงเทพมหานครอาจจะ work from home หรือว่าทำงานข้างนอกไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะฮะเพราะว่าเขามีประชุมกันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็ปิดถนนนะครับนะฮะอันนี้เอามาฝากกันส่วนในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเมื่อก่อนหน้าเราเนี่ยข่าวสามสีเขาก็รายงานไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มียอดผู้เสียชีวิต25คนนะฮะระดับน้ำเนี่ยในหลายอำเภอยังท่วมขัง

0: ชื่อพฤติรัตน์รัตนะกุลศิริเรืองฤทธิ์นะฮะท่านเป็นนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยก็แถลงแล้วกันนะฮะมีไมค์หลายตัวตั้งไว้แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามคำถามบางคำถามนะครับก็ใช้เวลาแถลงข่าวเนี่ยหลายนาทีนะครับถึงผลของการที่ทางผู้จัดการแข่งขันรถโกคาร์ทเนี่ยส่งมาให้ทางราชยานยนต์เนี่ยตรวจสอบไหมอ่ะก็ดูตรวจสอบโดยกฎกติกาอะไรในลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีผลออกมาก็ออกมายืนยันว่าในส่วนของรถน้องผู้ที่เข้าเส้นชัยเนี่ยผิดกติกาในทางเทคนิคนะแต่ผมอยากให้ลองฟังคำของทางท่านนายกสมาคมดูนะฮะที่ให้ที่แถลงข่าวแล้วก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะฮะเราใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งฟังเสียงท่านนิดหนึ่งฮะ
1: เอกสารนะครับก็คือถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยผิดไหมผิดนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้ทางรอยัลทอไม่ใช่เป็นผู้จัดเราในการประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงเทคนิคให้มาตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดเรามีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดนะครับเมื่อผิดเนี่ยเราจะส่งผลนั้นเนี่ยกลับไปที่ผู้จัดเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขันอันนี้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันซึ่งแนวฐานหน้าที่ของรอยัลทอคือดูแลเรื่องกฎกติกาเท่านั้นเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามเราอยู่ที่นี่นะครับเราไม่ได้อยู่ที่สนามเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงว่าวันนั้นเกิดอะไรและจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดในวันนั้นมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวระหว่างนักแข่งมันเป็นการเรื่องกฎกติกาเทคนิคซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารนะครับส่วนถ้าเกิดมีข้อซักถามอะไรผมอยากให้กลับไปถามที่ผู้จัดด้วยจริงๆวันนี้ผมเชิญผู้จัดมานะครับแต่เอิญเขาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเครียดจัดนะครับก็ยังไงก็ฝากนักข่าวนะครับเรื่องข่าวอันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องจิตใจของน้องๆนะครับว่ามันมีผลกระทบยังไงตัวผมเองก็ยังเป็นนักแข่งอยู่ผมรู้สึกนะว่าเวลาเราตั้งใจที่จะแข่งเราต้องการอะไรนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นกีฬาอย่างนึงแล้วก็มีกฎข้อบังคับอย่างนึงแน่นอนมันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบางคนเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของกีฬาของประเภทนั้นๆนะครับก็ฝากทั้งนักข่าวนะครับเพราะว่ากระแสนี้มันแรงแล้วมันอาจจะไปกระทบถึงจิตใจน้องๆอีกหลายๆคนผมก็เป็นห่วงว่าวันหนึ่งตอนนี้ทั้งน้องพายุเองก็ตามน้องแม่กะเลเองก็ตามเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีอนาคตนะฮะแล้วมันมีฝีมือเรามีเด็กหลายคนเรามีอเล็กอัลบอนเรามีเติ้ลนะฮะทักษพลเรามีเอ็นโซ่นะครับที่วันนี้ไปโลดแล่นอยู่ในเวทีโลกนะครับเราก็อยากจะเห็นเด็กรุ่นนี้ต่อสารต่อพวกเขาไปนะครับเราอยากให้เหตุการณ์แบบนี้ไปสะดุดเราทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากแข่งรถแล้วเขาเบื่อเขาเจออะไรก็ไม่รู้ด้วยตั้งแต่อายุเขาน้อยๆ นะครับมันต้องช่วยอยากก็ฝากว่าอยากให้เป็นกำลังใจให้นักแข่งทั้งสองคนด้วยอีกงานหนึ่งบอกว่าเรื่องผู้ปกครองหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องนี้ว่าผู้ปกครองทุกคนน่ะก็แน่นอนก็อยากให้ลูกแข่งแต่ผู้ปกครองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับไปที่ทางผู้จัดแล้วก็ต้องไปสอบถามทีมที่ทำนะว่าคุณในเมื่อกฎกติกาเขาห้ามเนี่ยทำไมคุณยังทำ
2: ผิดในที่หมายถึงว่าเสื้อสูทตัวนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่ในสเปคของการแข่งขันที่จะใช
1: ้
2: ได้ใช่
1: ครับคือเขามีสเปคกำหนดอยู่แล้วแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้จากเลขเครื่องจากมาร์กิ้งต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าอันที่เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยมันไม่ตรงกับรุ่นที่เขากำหนดนะครับเพราะรุ่นที่เด็กแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าวันเมกเลสวันเมกเลสคือหมายความว่าเครื่องยนต์ต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกแบบนะครับไม่ใช่ว่าคันนี้แบบนึงอีกคันนึงแบบนึง
0: คือนั่นก็เป็นส่วนของทางท่านนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะฮะก็แถลงนะครับผมว่ามันมี 2-3 ส่วนที่น่าสนใจกับเรื่องนี้แต่ก็ฝากคนที่อยู่รอบนอกนะครับเนื่องจากว่ากีฬาเนี่ยเป็นกีฬาเยาวชนนะครับแล้วก็นักแข่งหรือว่านักกีฬาเองเนี่ยอย่างที่ท่านนายกพูดอะก็มีความตั้งใจในการที่จะเข้าแข่งขันแล้วก็คาดหวังอะไรบางอย่างอยู่อย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าท่านก็เป็นนักกีฬาเนี่ยก็มีความคาดหวังส่วนตัวท่านผู้ปกครองเนี่ยนะฮะที่เข้าไปมีส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องทำการบ้านแต่จริงๆก็เรื่องทางเทคนิคเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อนหรือบางทีถ้าเกิดไม่เป็นผู้รู้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ฉะนั้นก็ต้องกลับไปที่ทางผู้จัดหรือแม้ทางทีมเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกีฬาเยาวชนเนาะนักแข่งก็มีความคาดหวังและเขาก็ยังเป็นนักกีฬาตัวน้อยอยู่บางทีเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกแล้วก็ความคาดหวังเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนทัศนคติของเขาในอนา

0: คนใดยังไงก็ทนุถนอมนะฮะก็อาจจะต้องทนุถนอมนักแข่งเหมือนกันอันนี้คืบหน้านะครับก็อะไรที่ไม่เราไม่ต้องไปเติมมากก็ออกมาก็ได้นะฮะให้เวลาได้เยียวยาสถานการณ์ไปบ้างก็ดีนะครับตอนนี้วิทยากรของเราครับอาจารย์ปีชาณเชียงใหม่จันทร์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับครับสวัสดีครับ
0: อันนั้นเขาแข่งโกคาร์ทนะครับอาจารย์อาจารย์จะแข่งอะไรกับเขาไหมฮะสักหน่อยไหม
1: ไม่รู้จะแข่งอะไรเหมือนกัน
0: เหรอฮะแม่แต่อย่างนี้ก็เป็นไปตามกติกาอาจารย์นะแม่ก็ว่ากันไปกดตรงไหนก็กดตรงนั้นก็ยึดขึ้นมาใช้กันนะไม่ต้องเอากฎหมายอื่นนะแค่กฎกติกาในการแข่งขันก็พอนะครับอาจารย
1: ์ใช่ครับผม
0: ของอาจารย์มีรถไฟฟ้าใช่ไหมวันนี้เห็นอาจารย์โพสต์อยู่จะมาเตือนหรือไงฮะอาจารย์
1: จะเตือนคือรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเนี่ยหลายยี่ห้อต้องระวังนะคุณภาพ
0: ครับ
1: ถ้าถามว่าคุณภาพเนี่ยหลายท่านเลือกใช้รถไฟฟ้าควรจะดูรถไฟฟ้าที่มันเป็นเจน2เจน3ไปแล้วนะครับ
0: ตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมานั่นใช่ไหมอาจารย์กำลังจะบอกอย่างนั้นว่ามันมีพัฒนาตัวของมันเองเพิ่มมากขึ้นมันควรจะมีประสิทธิภาพสมรรถนะที่ดีขึ้นอย่างนั้นล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: คือเจนหนึ่งก็เริ่มต้นนะฮะก็ยังต้องระวังแต่จะแนะนำถ้าใครพอมีกำลังใครอยากประหยัดไปรถไฟฟ้าเลยครับนะแต่เท่าที่สังเกตดูไม่ได้โฆษณายี่ห้อไหนนะไอออนเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่คุณภาพอันดับหนึ่งนะครับ
0: ไอออน
1: ไอออน
0: ยี่ห้อเหรอยี่ห้อเหรอ
1: ใช่ยี่ห้อไอออนไอออน AION นะครับ
0: อ๋อครับครับเห็นเขาใช้มาทำเป็นแท็กซี่เยอะไหมผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ
1: ไอออนนี่รู้สึกว่าที่คือเราต้องดูนะหนึ่งมีโรงงานผลิตในบ้านเราไหมลงทุนบ้านเราไห
0: ม
1: ถ้าลงอะไรก็จะหาง่ายหน่อยนะครับการเซอร์วิสก็จะดีหน่อย
0: ครับ
1: ถัดไปก็คือ BYD นะครับที่เหลือก็เสียงเอาแล้วกันนะครับ
0: แหมตัดบทเทียวนะ
1: บางอันก็คุณภาพสูงนะ
0: ครับ
1: เป็นลักซ์ซูรี่คาร์ก็โอเค
0: ก็ดูวัสดุเอาแล้วกันโดยภาพรวมๆเนี่ยก็แหมแต่ว่าอาจารย
1: ์เตียวเหมิงเก๊กคูอะไรนี่หลายอย่างก็ต้องไปลองดูนะบางยี่ห้อนะคร
0: ับ แต่ผมประหลาดใจนะอาจารย์แต่จะดูเป็นการซ้ำเติมไหมฮะช่วง
1: จะเป็นประหลาดใจอะเขาอะไรอะเขาคุณ
0: ก็สองสัปดาห์เนี้ยที่ช่วงน้ำท่วมน้ำเข้ามาเนี่ยแล้วรถหนีไปจอดบ้างอะไรบ้างรถไฟฟ้าก็มีหลายคันนะอาจารย์อยู่ๆก็ติดไฟขึ้นมาเหมือนมีไฟในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
1: ์ใช่
0: ก
1: ็ที่มีปัญหาที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ไอ้ยี่ห้อ
0: ครับ
1: โคโมโดไม่รู้นะที่ว่าเผาท้ายอะหลุดทั้งดวงเลย
0: ฮะ
1: ต้องเรียกคือ 7-8 คันน่ะนะคร
0: ับ ในมาเลเซียอย่างนี้เหรออาจารย
1: ์ที่ฮะใช่ในมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยจำไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ก
1: ็ยังว่าแหละเนาะก็บางทีมาตรฐานการผลิตก็ต้องดูด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คุณขับไปดีคิดดูล้อหลังคุณหลุดทั้งดวงเนี่ยคิดว่าเป็นไงบ้างกลายเป็นขับเคลื่อน2ล้อไปอ่ะ
0: แต่ในบ้านเราก็ไม่ได้มีประกาศใช่ไหมอาจารย์ว่าเขาจะขอคืนหรืออะไรแต่ในทางมาเลเซียเนี่ย
1: คืนมันต้องคืนทั้งดวงดิครับ
0: คืนทั้งดวง
1: เนี่ยคืน 8-9 พันคันบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะเรียกว่าอะไรนะติ๊กอ่ะหรือถ้ามันผิดมาตรฐานต้องไปเห็นเขาบอกว่าจุดเชื่อมไม่ค่อยดีนะครับ
0: อันนี้ผมตามรายงานข่าวนะทางมาเลเซียเนี่ยเขาระงับการจดทะเบียนของโอโมด้า 5นะฮะ
1: โอโมด้า 5
0: นี่นะฮะเขาบอกว่าเหตุเนี่ยเผาหลังเนี่ยหลุดนะอันนี้อ้างจากทาง TNN Wales นะเป็นคนรายงานมานะครับจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับผมครับ
1: ผมว่าถ้าไฟใครใช้อยู่ก็ต้องรีบนะครับ
0: อาจจะต้องเข้าศูนย์เช็คหรืออะไรไหมหรือว่าศูนย์อาจจะต้องออกมาแถลงอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์เพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะ
1: อาจารย์เคยใช้รถญี่ปุ่นมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะบางทีเขาก็เรียกคืนแต่ว่าพวกนี้เรียกคืนเนียน
0: ๆครับ
1: เรียกใครไปซ่อมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมอเตอร์เบรกแค่นั้นพี่บอกแรงมอเตอร์เบรกมึงไอ้มึงอ่ะเองใส่เล็กไป
0: เบื่อ
1: แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์เบรกใหญ่ขึ้นสักพักเรียกไปเปลี่ยนรายจานเบรกมันน้อยไปที่เปลี่ยนจางเบรกหน่อยไอ้มันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคแรงเองมีปัญหาเรื่องจานเบรก
0: อันนี้พูดแล้วจะเหมือนคนแก่ไหมยุคที่แบบว่า
1: อีกครั้งหนึ่งเคยเรียกกลับไปปรากฏว่าท่อลมแอร์ด้านหลังเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมมันติดไม่ดีทำให้เอาไอเสียเข้าข้างในคนในรถจะตายได้โอเคเนียนเนียนเรียกไปเปลี่ยนเนียนเนียนนะ
0: ครับ
1: ไม่ยอมรับจริงๆแล้วต้องบอกเขาว่ามีความบกพร่องตรงนี้กลัวจะตื่นตระหนกไงดังนั้นใครที่ใช้รถรุ่นเนี้ยอะไรไฟนะ
0: โอโมด้าไฟ
1: โอโมด้าไฟโอโมด้าในเครือเขาก็มีเชอร์รี่หรือเชอร์รี่นะแล้วก็มี ถ้าจำไม่ผิดจะมีเก๊กคูหรืออะไรเนี่ยนะก็คือเขานะตามที่เน
0: ี่
1: ยนะ
0: ครับเขาจะ
1: แต่ที่มีปัญหาคือโอมูระไฟนะครับหรือ5นะครับ
0: อาจารย์รับด้วยนะถ้าเกิดเขามีหนังสือมาหาเรานะว่า
1: ไม่เป็นไรนี่เราพูดถึงข่าวที่
0: มาเลเซียข่าวครับครับครับข่าวครับ
1: ข่าวเราพูดได้นะมันมีแหล่งข่าว
0: แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าทางเจ้าของแบรนด์เขารู้สึกว่าจะต้องสร้างความมั่นใจก็ออกมาให้ข่าวก็ได้นะว่าตอนนี้เขากับทางอะไรนะรุ่นที่เขาในมาเลเซียเนี่ยกับรุ่นของเราเนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือไม่เหมือนกันหรือว่าของเราเหมือนกันไหมถ้าเหมือนแล้วมีมาตรการอะไรออกไปอะไรเงี้ยก็เอามาชี้แจงกันได้นะนะฮะ
1: ใช่คือบางทีเราต้องยอมรับผิดนะเพราะถ้าผู้บริโภคฟ้องหรือร้องเรียนตอนนี้กฎหมายมันแรง
0: อ๋อใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอา
1: อะไรที่ไม่ปลอดภัยคืนได้เลยนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคไปใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะไปฟ้องมันจะมีความเสียหายบานปลายไปถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า
1: ส่วนใหญ่ถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าเดาต้องเรียกว่าเดานะ
0: ครับ
1: ถ้าเดาเนี่ยคือมันผลิตที่จีนหมดอ่ะนะครับชิ้นส่วนทั้งหลายนะการประกอบทั้งหลายนะแต่เว้นแต่เขาจะมาลงทุนสร้างโรงงานของเราที่บ้านเราเนี่ย
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่ายัง
1: สร้างโรงงานที่
0: ไม่แน่ใจว่าที่รุ่นนี้ผลิตมาจากความรับผิดชอบของโรงงานไหนโรงงานในไทยหรือมีโรงงานในไทยไหมหรือว่าอยู่มาจากโรงงานในจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องส่วนใหญ่นำเข้าทั้งคันไง
0: ครับ
1: รถรุ่นที่แบบยังไม่เป็นที่อะไรนะที่แบบนิยมของตลาดอ่ะใช่ไหมรถบางรุ่นบางทีอย่างรถยุโรปบางรุ่นอ่ะหลายรุ่นอ่ะหลายยี่ห้อก็นำเข้ามาทั้งรุ่นเหมือนกันจริงไหม
0: ครับ
1: บางรุ่นก็ยังดีหน่อยที่ประกอบไทยไงผลิตชิ้นส่วนนะ
0: ก่อนนี้เป็นข่าว
1: ฝากไว้หน่อยนะฮะว่าอย่าไปทนใช้มันถ้ามันมีปัญหาเราต้องติดต่อบริษัทเลยว่าขอเคลมขอคืนขอเคลียร์หน่อยมันเป็นยังไงรุ่นนี้
0: ครับ
1: นะทำเรื่องร้องเรียนไว้นะครับถ้าเราใช้นะรุ่นนี้ตรงที่เป็นข่าวนะครับก็ไม่มีความเสี่ยงนะครับ
0: ครับก็
1: ไม่ใช่รอให้ไอ้เขาหลังหลุดก่อนค่อยไปหาเขาอย่างเงี้ยนะ
0: ไปตรวจเช็คก่อนไปอัปเดตก่อนได้ว่าเอ๊ะไม่เหมือนกันอันนี้โอเคแล้วอะไรอย่างนี้นะก็ไปที่ศูนย์เขาตรวจเช็คได้นะครับ
1: ต้องเขารับรองก่อนนะครับ
0: โอเคอันนี
1: ้วันก่อนเราคุยครั้งไม่มีสายใช่ไหม
0: ยังครับยังครับเอาเดี๋ยวบอกเบอร์หรือยังเบอร์ของเราก็024249755นะครับ024249755ครับอ่ะคราวที่แล้วเราค้างไว้เรื่องอะไรนะอาจารย
1: ์คือเดี๋ยวนี้การทำยอมเนี่ยนะ
0: อ๋อ
1: กาตัวใหม
0: ่
1: ปี64นะครับ
0: ค
1: ือเมื่อก่อนทำยอมต้องคู่ความในคดีเท่านั้นนะใครจะเข้ามาทำยอมในคดีต้องร้องสอดเข้ามาหรือเป็นโจทย์จำเลยร่วมนะเป็นคู่ความฝั่งโน้นฝั่งนี้นะ
0: อาจารย์อธิบายนิดนึงว่าการทำยอมเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรอย่างบางท่านเหรอไอ้คือการทำยอมมันเหมือนกับการไป
1: สัญญาไปยอมจำความในศาลเนี่ยถ้าคู่ความสองฝ่ายตกลงกันได้ใช่ไหม
0: ไม่ว่าจะเป็น
1: ยอมสละสิทธิ์ทั้งหมด
0: ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือเป็นทางคดีแพ่งอย่างนี้เหรออาจารย
1: ์คดีอาญาก็สนใจก
0: ็การเจรจาไกล่เกลี่ย
1: ถอนฟ้องกันไปนะ
0: ครับ
1: ในคดีที่ยอมความได้นะ
0: ครับ
1: คดียอมความไม่ได้ก็ว่ากันไป
0: ในคดีอาญาเนี่ยมันก็เจรจายอมความกันได้ในคดีที่เป็นความผิดที่อันยอมความกันได้อะไรที่มันเป็นความผิดแห่งแผ่นดินเนี่ยมันยอมความกันอย่างนี้ไม่ได้อันนี้โอเคเข้าใจได
1: ้คดียาหรือจะไปใช้พรบไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยจบกันได้ในชั้นสอบสวนก็มีตั้งแต่คดีประมาทสาหัสลงมานะถ้าตายไม่ได้
0: ฮะอันนั้นคือเขาก็มีกฎหมายพักตอนหลังก
1: ็
0: มีพรบไก่เกียร์มาแต่โดยจริงๆโดยหลักการของกฎหมายโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ไอ้เรื่องการทำยอมกันมันมีโดยกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ถูกต้องฮะคือหมายความตกลงกันได้ก็ทำยอมในศาลทำยอมไม่มีฝ่ายไหนแพ้ฝ่ายไหนชนะ
0: ครับอย่างคดี
1: เสมออ
0: ่ายังเอานิดนึงก่อนที่จะไปที่ประเด็นของอาจารย์อย่างคดีพวกช่อโกงอะไรอ่ะยักยอกทรัพย์อะไรในลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นคดีอันยอมความกันได้แล้วก็ไปยอมความกันได
1: ้เช็คอะไรเงี้ย
0: คดีเช็ค
1: มันถอดฟ้องไป
0: ผมคืนเงินให้นะคืนเท่านี้คืนเกินหรือคืนขาดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดทั้งคู่เนี่ยโอเคตกลงกันได้ก็ไปทำสัญญายอมในคดีอาญานั้นก็ถือว่าเป็นการจบเพราะว่าคู่ความผู้เสียหายอาจจะถอนแจ้งความหรืออะไรลักษณะนั้นออกไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่หรือคดีหมิ่นประมาทเงี้ยนะครับ
0: ฮะไปคุยกันยอมกันขอโทษไหมไม่ขอโทษยอมรับผิดไหมถ้าเกิดว่าทางผู้เสียหายหรือโจทย์เนี่ยเขาโอเคกับข้อตกลงที่เขาจะยอมความตรงนั้นก็เป็นคดีก็เป็นอันสิ้นสุดไปทีนี้อีกนิดนึงก่อนจะข้ามไปตรงนั้นอาจารย์ในคดีอาญาเนี้ยพอถ้าเกิดว่ายอมความกันแล้วเนี่ยโจทย์จะสามารถเอาคดีอาญากลับมาฟ้องใหม่ได้ไหมถ้าเกิดรู้สึกว่าแหมไม่พอใจจังเลยบอกยอมบอกว่าจะชดเชยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่ทำสัญญายอมอย่างเงี้ยเอามาย
1: อมความตกลงกันแล้วถอนฟ้องไปแล้วฟ้องใหม่ไม่ได้ครับจบ
0: แต่เราก็จะ
1: มีคำรักษาทั้งคดีแพ่งคดีอาญายอมความแล้วจบนะ
0: ครับ
1: คดีอาญาบอกเลยโจทย์ถอนยอมความแล้วถอนฟ้องไปเนี่ยนะ ลงได้ถอนฟ้องไว้ฟ้องใหม่ไม่ได้ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะฟ้องบังคับตามสัญญายอมได้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ขอออกหมายบังคับคดีเลยครับ
0: สมมุติบอกว่าจะคืนเงินสมมุติว่าเป็นคดีอาญาที่เป็นคดีอันยอมความได้กรณีอย่างเช่นยักยอกทรัพย์เนี่ย
1: คดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องอาญาพวกเนี้ยถ้าตกลงคำยอมกันน่ะในส่วนคดี
0: สมมุติว่า
1: ขอบังคับคดีในส่วนอาญาได้นะคร
0: ับ บังคับคดีในส่วนอาญาได้ขอบังคับคดีในส่วนอาญาได้เช่นไปยึดทรัพย์มาเพื่อจะขายทอดตลาดเอาเงินมาคืนชั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: โอเคอันนี้คือเราจะเห็นในภาพของแบบในคดีอาญาที่ยอมความนะเพราะว่าไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นอ่ะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วในกฎหมายก็จะเห็นในคดีที่เป็นคดีแพ่งซะมากกว่าใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับใช่ใ
0: ช่ฮะยังไงต่อครับ
1: ก็คือบางคดีเนี่ยเราเห็นเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะยังมีคำรักษาสาริกาเราก็จะเห็นว่าคำยอมได้เฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นบุคคลภายนอกจะเข้าอยู่ๆจะเข้ามาทำยอมด้วยมันไม่ได้นะครับ
0: เขาจะรู้เรื่องอะไรเขาอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้มีส่วนในคดีอะไรลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับที่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีฎีกาตัวใหม่เนี่ยประมาณปี64เนี่ยปรากฏว่าบุคคลภายนอกนะสามารถเข้ามาทำยอมได้รับสภาพหนี้ทำยอมแทนรับสภาพหนี้จะใช้หนี้แทนเจ้าลูกหนี้ได้ในคดีนะครับ
0: นั่นผูกพันกันหรือว่ายังไงอาจารย์มันถึงจะเข้ามาได้หมายความว่ายังไง
1: คืออย่างเช่นมีคดีฟ้องร้องกันถูกต้องไหมครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ลูกหนี้เนี่ยอาจจะเดี๋ยวนายจ้างเข้ามาทำยอมให้จะใช้หนี้แทนนายจ้างก็สามารถทำหนี้ทำยอมในคดีนั้นได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องถูกฟ้องร้องหรือยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีเนี่ยเข้ามาโดยตรงได้เลยมาทำยอมได้เลยผูกพันตนรับหนี้แทนได้เลยหรือบางทีญาติพี่น้องเนี่ยนะก็อาจจะเข้าทำยอมแทนญาติพี่น้องตัวเองที่โดนฟ้องบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับอย่างสมมุติว่ามันอะไรคู่ความ
1: ตัวการตัวแทนเนี่ยตัวแทนโดนฟ้องเนี่ยตัวการเนี่ยเข้ามาทำยอมแทนตัวแทนก็ได
0: ้อ๋อเอาอย่ายกตัวอย่างสักนิดนึงอย่างสมมุติว่ากกขเป็นมีคดีกันเป็นคู่ความกันผมในฐานะที่เป็นอาจจะเป็นน้าชายเห็นว่าน้องชายผมเนี่ยในกไก่เนี่ยมันผิดว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปในคดีเลยแล้วบอกว่าเอานี้เดี๋ยวผมจัดการตามที่คุณบอกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ยอมความกันไปคดีก็เป็นการสิ้นสุดทั้งที่ตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ความตั้งแต่แรกอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับผม
0: ครับอันนี้คือทำได้ถ้าเกิดเรา
1: สามารถทำได้นะครับ
0: ฮะไม่จำเป็นต้องให้ศาลมีคำสั่งฮะไม่ต้องมี
1: ต้องไม่จำเป็นต้องร้องสอบเข้ามาไงฮะไม่ต้องศาลหมายเรียกเข้ามา
0: ไม่ต้องรอศาลอนุญาตอะไรอย่างนี้เราทำเองได้เลย
1: เข้ามาทำยอมดุนๆเลยแจ้งศาลทราบวันนี้เราเป็นคนไม่ต้องหรือวันนี้ฟ้องร้องคดีมันเจ้าของรวมอ่ะ
0: ครับ
1: นะเจ้าของรวมในกรรมสิทธิ์ที่ดินน่ะแหละที่ว่าแปลงเดียวอาจจะถือ2คน3คน4คนเงี้ย
0: ครับ
1: มีการฟ้องระหว่างเจ้าของรวมด้วยกันเจ้าของรวมที่ไม่โดนฟ้องสามารถเข้าในคดีด้วยโอเคจะตกลงกันตามสัญญายอมนี่แหละจะขายอะไรยังไงก็ว่าไปจะแบ่งกันยังไงตกลงได้เลยมันก็เป็นประโยชน์นะมันต้องเสียค่าศาลไม่ต้องเสียเวลามาฟ้องร้องกันใหม่พอเข้าใจใช่ไหม
0: ครับแต่
1: สมมติในคดีจะซื้อที่ดินร่วมกันสัก5เจ้าเนี่ยนะ5คนเนี่ยแล้วอยู่ในโฉนดแปลงเดียวกันเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แบ่งแยกปรากฏว่ามีการฟ้องร้องเพื่อขอให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมจะไม่ได้ฟ้องทั้ง5คนเนี่ยนะคนที่เหลือก็สามารถเข้ามาทำยอมในคดีได้เลยว่าจะแบ่งกันยังไงนะครับ
0: อ๋อเข้าใจละเข้าใจคนเดียวหรือเปล่าอันนี้เห็นภาพชัดหน่อยหนึ่งก็คือว่าคุณมีในที่ดินเนี่ยเรื่องการแบ่งที่ดินเนี่ยมันเห็นภาพชัดว่าทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วยิ่งเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องโดยกฎหมายอนุญาตโดยฎีกาเนี่ยให้เข้ามาได้เลยถ้าเกิดโดยปกติถ้าเกิดโดยความเข้าใจของเราเนี่ยพอมันเป็นคดีความเนี่ยเราอาจจะต้องสอดเข้าไปว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับผม
0: แต่กรณีถ้าเกิดเราเห็นเป็นในทางทิศทางเดียวกันว่าเอ๊ะมันควรจะแบ่งเอาเคสกรณีแบ่งที่ดินนะเราก็เข้ามาเลยแล้วก็ให้เข้าไปจัดการแล้วก็สุดท้ายมันก็จะออกมาจะในสำนวนการยอมความกันตรงนั้นใช่ไหมครับว่าเอ๊ะที่ดินใครอยู่ตรงไหนที่ดินฉันอยู่ตรงนี้แล้วทำการแบ่งอย่างนี้ออกมาอะไรในลักษณะนี้ไปเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสั่งก็พักษาตามยอมได้เลยมาครับคดีตามยอมได้เลยนะครับ
0: ฮะเราดึงได้ไหมฮะอาจารย์อย่างที่เราเคยคุยกันเกินๆไว้ว่าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นบ่อยหรือว่ามันจะเป็นบ่อยมากกับกรณีว่าอุบัติเหตุเอาที่มัน ไม่ถึงกับครับมันเป็นคดีอาญาแล้วก็คนที่เป็นคู่ความเนี่ยฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นลูกจ้างทำการแล้วก็ขับรถไปจนเกิดอุบัติเหตุมีคู่ความเกิดขึ้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยนายจ้างก็เข้ามาได้ใช่ไหมอาจารย์ในการกรณียอมความกัน
1: ก็คือไปดูฎีกาเนี่ยสามเจ็ดแปดเจ็ดทับหกสี่นะ
0: ครับ
1: นะครับเจ็ดแปดเจ็ดทับสองห้าหกสี่นี่ก็ตัดสินก็ถือว่าโอเคนะครับ
0: ครับ
1: นะหรือว่ามันเป็นการเรียกว่าสะดวกกับคู่ความสะดวกกับประชาชนอ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องร้องกันใหม่ให้ยุ่งยากเสียเวลา
0: แต่กรณีอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบคนข้างนอกต้องผมใช้คำนี้ได้ไหมสำนึกเองว่าตัวเองควรจะเข้าไปจัดการหรือว่าเอ๊ะฉันรู้สึกว่าเป็นธุระอย่างกรณีลูกจ้างนายจ้างอย่างเงี้ย
1: คือจะเข้าไปผูกพันอ่ะคล้ายกับคนค้ำประกันแหละนะครับอย่ายอม
0: ครับครับอันนี้ก็เพื่อให้มันรวดเร็วไม่ต้องไปมีคดีเพิ่มเติมหรือว่าต้องไม่ต้องมีขั้นตอนของการที่จะไปต้องทำเป็นรูปแบบของคดีให้มันยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาอะไรในลักษณะอย่างนั้นไปเขาที่ก็เข้ามาได้เลย
1: บางทีเนี่ยมันพูดง่ายเหมือนฟ้องบุกฟ้องไงไม่ได้ฟ้องให้ครบทุกคนไงนะฮะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีปัญหาต้องไปฟ้องใหม่อีกเนี่ยอย่างเช่นเราฟ้องลูกจ้างไม่ได้ฟ้องนายจ้างเนี่ยนะฟ้องแต่ตัวแทนไม่ได้ฟ้องตัวกลางเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ปัญหาก็ต้องเสียเวลาไปฟ้องใหม่อีกใช่ไหมครับ
0: ครับหรือบางทีบางท่านอาจจะมองว่าในอนาคตตัวเองอาจจะโดนก็ถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองอาจจะสู้ไม่มีประเด็นสู้ก็รู้ว่าตัวเองผิดก็จะเข้ามาเลยในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันกรณีลูกจ้างในจ้างในเจนภาพชัดครับ
1: ครับ
0: เ
1: ห็นภาพใช่ไหมครับ
0: อ่าฮะทีนี้มันมี
1: เสียเวลาแต่มันลดกระบวนการน่ะที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกันอ่ะ
0: ครับ
1: ฟ้องใหม่ซ้ำซากก็เสียเวลาจริงไหมครับ
0: ครับทีนี้มันมีไหมอาจารย์ผมไม่รู้ว่ามันมีแนวฎีกาหรือมีตัวอย่างของคดีไหมอย่างเช่นกรณีที่คู่ความฟ้องร้องไปเนี่ยคดีพิพากษาเนี่ยมันไปผูกพันกับบุคคลภายนอกที่จะต้องรับผิดชอบแต่ว่าตัวคู่ความไม่มีใครร้องหรือฟ้องในลักษณะเงี้ยมีไหมอาจารย
1: ์คำพิพากษาไม่สามารถไปผูกพันบุคคลภายนอกถึงบุคคลภายนอกได้ครับ
0: ถ้าไม่ได้อยู่ใน
1: เฉพาะคู่ความในคดีอย่างเดียวนะคร
0: ับ นี่จะไปฝันใช่ไหมที่บอกว่า
1: เว้นแต่คำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะครับอาจจะยกอ้างได้อะไรได
0: ้ยกตัวอย่างครับอาจารย
1: ์เย็นพิพากษาว่าที่ดินเขากระโดงเนี่ยเป็นที่สาธารณะอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมตินะ
0: ครับ
1: นะที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นสาธารณะคำว่าสาธารณะเนี่ยอาจจะผูกพันบุคคลทั่วไปได้อ้างอิงได้ยังเคยอ้างอิงบางคดีสมมติศาลตัดสินตรงนี้เป็นที่สาธารณะเนี่ยนะคนอื่นที่ยังไม่โดนฟ้องก็ยกขึ้นสู้ได้วะเนี่ยมาฟ้องฉันได้ไงเธอไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้ที่วัดที่สาธารณะที่โน่นที่นี่เนี่ยยกขึ้นสู้ได้คำว่าสาธารณะนะครับ
0: ครับพอจะเห็น
1: ภาพใช่ไหมครับ
0: พอเห็นภาพ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยนะมีประชาชนผูกพันบุคคลนอกหรือผู้พิพากษาไปถึงบุคคลภายนอกได้นะครับเว้นแต่บางประการเกี่ยวสถานะเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: หรือคำพิพากษาบางทีก็อาจจะผูกพันถึงทายาทนะฮะนะก็เรียกผู้สืบสิทธิ์อะไปได
0: ้
1: เช่นพ่อแม่พี่น้องเจ้ามรดกเคยฟ้องร้องกันโดนเนียไงใช่ไห
0: ม
1: หลานลูกหลานเหลนหลนลืมเข้ามารับคดีต่อเงี้ยจะไปอ้างว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวเงี้ยไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ผู้สืบสิทธิ์ทั้งหลายก็ต้องผูกพันตามสัญญาด้วย
0: บาง
1: ส
0: ั
1: ญญายอมเข้ารักษาตามยอมนะคร
0: ับ อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเจ้ามรดกเนี่ยเขายกให้เอายกคล้ายๆกรณีที่ดินเนี่ยยกที่ดินให้เป็นสาธารณะเนี่ยก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันระบุอยู่ในอะไรล่ะอยู่ในพินัยกรรมมีการฟ้องร้องศาลมีคำพิพากษาก็จะผูกไปกับทุกคนที่เป็นทายาทที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตรงนั้นเนี่ยก็
1: เจ้ามรดกไปทำยอมกับใครไว้เรื่องโน้นเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: นะเจ้าของที่ดินอ่ะเดิมอ่ะนะ
0: อ่าฮะ
1: เจ้ามรดกเคยทำไว้ทายาทผู้สืบสิทธิ์ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะต้องรับผิดชอบตามที่นายกรรมตามสัญญายอมนะก็เลยถึงเรียกว่าทายาทย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่เจ้ามรดกเดิมมีอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับ
0: ครับจะได้เห็นภาพวันว่าเพราะว่าโดยทั่วไปเราก็มักจะทราบอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปตอนต้นว่าคำพิพากษาเนี่ยมันจะผูกพันอยู่แค่คู่ความเท่านั้นแต่ทีนี้มันก็จะขยายไปเห็นภาพชัดว่ามันจะต้องถ้าเกิดเป็นกรณีสาธารณะเนี่ยมันก็จะต้องผูกพันคุณหรือว่ามันมีบางเรื่องอย่างที่เรื่องของสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นไปได้แต่ในมุมที่อาจารย์พูดในตอนต้นก็คือว่าการเข้าจากบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาในสัญญายอมเนี่ยมันทำได้เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องไปรอขอคัด1 2ไปเข้าอะไรล่ะไปร้องเพื่อเข้าไปสู่คดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียขั้นตอนใช้สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลย
1: จำไว้ใครเป็นลูกจ้างนะถ้าไม่อยากรับผิดเป็นส่วนตัวก็เชิญอัญเชิญนายจ้างเข้ามาร่วมรับผิดด้วยมาทำยอมด้วยก็ดีตัวแทนทั้งหลายก็ดีสมมติว่ามีตัวการนะแล้วก็อัญเชิญไปให้ตัวการเข้ามาทำยอมในสำนวนคดีนี้ได้หรือเจ้าของร่วมอ่ะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอ่ะในที่ดินร่วมที่ดินก็สามารถให้เจ้าของร่วมรายอื่นเข้ามาทำสัญญายอมด้วยกันได้นะครับจะได้แบ่งทีเดียวสมมติที่ดินนั้นต้องแบ่ง5ส่วนฟ้องแค่คน2คนไม่ครอบเวอร์ไม่ครอบคลุมกับเรียกที่เหลือเข้ามาทำยอมด้วยจะได้แบ่งกันทีเดียวจริงไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากไว้นิดนะฮะฎีกานี้ก็เป็นประโยชน์นะครับ
0: ครับผมจะได้รวดเร็วรวดเร็วไปด้วยแล้วก็ได้รีดกฎหมายไปด้วยนะครับงั้นเบรกหน่อยนะพักแป๊บนึงนะครับอาจารย์ผู้ฟังนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะก็โทรศัพท์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็024249755นะครับ024249755พักนิดนึงฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายครับ
2: 106อาสากับทีมทนายความเชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: 106อาสากับทีมทนายความ
0: กลับมาช่วงท้ายของร้อยหกอาสากับทีมทนายความนะครับท่านผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวข้อกฎหมายก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็024249755นะครับ024249755โทรมาคุยกันเรื่องข้อกฎหมายนะครับอาจารย์ปรีชาอยู่ในศาลนะครับอาจารย์ครับเอายังเหรอฮะอืมแหมเราพักน้อยไปใช่ไหมก็เลยจริงๆน่าจะพักยาวกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับก็อย่างนั้นเรียนอย่างนี้ฮะอาจารย์อยู่ในศาลนะครับอาจารย์
1: คร
0: ับ ครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะคุณบีเราได้รับเอกสารแล้วนะฮะทีมงานเราก็นะฮะใช้เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะถึงจะตอบกลับมาเดี๋ยวผม forward เอกสารให้อาจารย์ชมนะฮะอาจารย
1: ์ได้ๆคร
0: ับ นะครับอ่ะระหว่างไม่มีสายเราก็จะคุยกันวันนี้อาจารย์เรื่องอันเนี้ยก็สมัยเรียนหนังสือก็ได้รับรู้ว่าเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอเพราะไม่ได้เจอจริงๆเรื่องการรับสารภาพของจำเลยหรือของผู้ต้องหานะฮะอาจารย์มันมีผลต่อการในการพิจารณาคดีเลยจริงๆเหรออย่างสมมติว่าฉันยอมรับผิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์คือรับสภาพแล้วมันจบนะครับโดยปกติจะมากลับคำให้การไม่ได้อีกครับ
0: เอาผมเห็นวันก่อนใครว่าคดีอะไรอ่ะให้พูดปะพอเวลาไปขึ้นศาลปุ๊บปฏิเสธก็มีนะอาจารย์หรือนั่นอีกอย่างนึง
1: ครับคือหมายความว่าเวลาขึ้นศาลเราต้องตัดสินใจให้ดีนะหลายคนเนี่ยตัดสินใจพลาดถ้าเราไม่ผิดนะให้สู้ไป
0: ครับ
1: นะคือบางคนบอกเอ้ยตัดสู้ไปสู้ไปยังหายไม่ได้แต่เราต้องสู้ให้ช่วยทนายต่อสู้ถ้าทนายไม่สู้ให้เราแล้วก็หาทนายใหม่นะครับ
0: ครับถ้าเรายืนยันว่าเราไม่ผิดใช่ไหมถ้าเรารู้เราเชื่อมั่นว่าเราไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์
1: เราต้องใช่เราต้องแสวงหาพยานหลักฐานนะครับสู้ไป
0: ครับ
1: ต่อให้ศาลให้ประกันตัวแล้วก็สู้ไปเขาเลือกติดคุกก็ติดคุกสมศักดิ์ศรีอ่ะนะตราบใดต่อให้ศาลตัดสินเราผิดเราก็ยังยืนการเราไม่ผิดอ่ะนะก็เราไม่ผิดจริงๆก็สู้ไปนะจะติดคุกก็ช่างหัวมันนะ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยไม่ผิดจริงๆนะไปรับสาภาพแล้วกลับจะกลับคำให้การว่าเป็นปฏิเสธอีกไม่ได้นะศาลไม่ค่อยให้ไม่ให้เลยแหละนะครับ
0: แต่ว่าเราก็เคยเจอใช่ไหมแต่ว่ามันคนละชั้นอย่างเช่นกรณีชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณอาจจะให้การแบบนึง
1: ให้การยังไงก็กลับไปกลับมาแหละจับกลุ่มรับสาภาพสอบสวนไม่เสร็จจ
0: ับ
1: กลุ่มไม่เสร็จสอบสวนรับสาภาพไม่ได้เพราะศาลปุ๊บไม่เสร็จเลยนะถ้ารับสาภาพคุณจะเปลี่ยนคำให้การไม่ได้นะยากมาก
0: ถ้าคุณสู้อยู่เนี่ยคุณก็สู้ไป
1: สู้ไป
0: แต่เมื่อไหร่ที่คุณรับสารภาพอย่างเช่นบางท่านเนี่ยสู้จนถึงฎีกาปุ๊บคำพิพากษาศาลฎีกาจะมาละก็สารภาพเลย
1: ตัวใหญ่เขาสืบพยานไปหมดแล้วไปรับสารภาพมันมีผลน้อยนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าจำนนต่อหลักฐานนะครับ
0: ครับ
1: การทอนฎีกาก็เหมือนกันจำนนต่อหลักฐานไง
0: ครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะสู้อ่ะคุณก็ต้องสู้แต่เมื่อไหร่ที่คุณให้การรับสารภาพปุ๊บเนี่ยแล้วคุณจะมาบอกว่าไอ้การให้รับสารภาพในชั้นอะไรอ่ะในชั้นต้นเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นงั้นผมขอสู้กลับมาสู้อย่างนี้ทำไม่ได้
1: ใช่แต่การชดเชยบางทีมีส่วนสมมติว่าชั้นต้นสู้จนหลังชนฝาไม่ชดเชยค่าเสียหายเนี่ยอุทธรณ์ฎีกาอาจจะผ่อนใจครับสู้คดีเช็ค
0: อ๋อ
1: สู้ชนะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ช่อโกงชนะยักยอกชนะแต่ว่าหรือสู้คดีเรื่องประมาทเป็นเหตุผลถึงแก่ความตายหรือสาหัสเนี่ยนะเป็นคดียาระหว่างทางเราก็ไม่อะไรชดใช้ทางอะไรเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะศาลชั้นต้นไม่ได้จ่ายแต่ศาลทอนไปวางเงินให้เขาศาลฎีกาไปวางเงินให้เขาอีกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็เป็นเหตุบรรเทาโทษได้เหตุลดโทษได้นะครับแม้ไม่สารภาพแต่สู้นะสู้แต่วางเงินเพื่อมนุษยธรรมก็เป็นเหตุให้รอการลงโทษได้นะครับ
0: บางคนอาจจะสู้ในแง่แบบข้อกฎหมายนะมองดูว่าตัวเองไม่ได้มี
1: ผิ
0: ด
1: ไม่
0: ได
1: ้เจตนาไม่ประมาทอ
0: ะไรเงี้ยไม่ประมาทอะไรเงี้ยแต่ว่าแหมก็เราไปอยู่ตรงนั้นเขาถึงขั้นเสียชีวิตก็ช่วยเหลือกันไปในฐานะมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยศาลก็อาจจะยกอันนี้ขึ้นมา
1: คือบางทีเนี่ยการรับสภาพไม่จำเป็นต้องรับแบบเต็ม 100% นะ
0: รับครึ่งหนึ่งก็ได้ด้วยเหรอแบบที่เขาพูดกันติดตลก
1: การพักเสร็จอย่างเช่นเราก็ยอมรับประชนขับรถชนเขาจริงอ่ะ
0: อันนี้คือรับใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่ถ้าสู้จริงข้าพเจ้าไม่รู้เห็นไม่ได้ขับรถคันนี้ไม่ได้ชนเขาเลยไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ย
0: อันนี้คือสู้ 100%
1: ไปปวงอันนี้แบบไปไกลลึกเลยนะยืนยันว่าตัวเองไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในรถคันเกิดเหตุอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือไปเสียแบบเต็มที่ 100% เลย
0: ประเภทที่บอกว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมันเป็น AI เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสู้ใช่ไหมอาจารย
1: ์สู้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็เลยรับปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
0: มันเป็น AI
1: อย่างเช่นมีการยิงกันตายเงี้ย
0: ครับ
1: เราสู้เลยว่าศาลไม่อยู่เราไม่ได้อยู่ไม่ได้ยิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยสู้โดยสิ้นเชิง
0: ฮะ
1: แต่เขารับว่าโอเคอยู่ที่เกิดเหตุจริงยิงจริงแต่มีเหตุป้องกันอย่างนี้เขาเรียกว่ารับกึ่งหนึ่งเขาให้การ
0: พัก
1: เสร็จคือถึงรับกึ่งสู้อย
0: ่
1: างนี้ก็ศาลก็ฟังได้อ่อคำให้การของจำเลยมีประโยชน์ต่อทางพิจารณาจริงไหม
0: ครับ
1: ศาลอาจจะลดรอมีเหตุบรรเทาโทษได้นะ
0: ตามประมวลกฎหมายอาญาว่ามันเป็นเหตุอะไรล่ะพยานอันตรายใกล้จะถึงตัวก็ดีหรือว่าป้องกันตัวเองอะไรก็ว่ากันมาแต่ว่ามันเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปแต่ว่ารับจริงๆว่าฉันยิง
1: ยิงคนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เราอ้างกับป้องกันหรือบรรเทาโทษเราก็สามารถชดเชยเงินให้เขาได้นะเพราะเรารับว่ายิงเขาจริงนี
0: ่
1: ชดเชยมนุษยธรรมไปหรือขับรถชนกันเนี่ยนะเราก็ไม่ยอมรับผิดหรอกแล้วก็ให้เงินค่ามนุษยธรรมไป
0: มีนะมีเหรออาจารย์
1: เขาเรียกว่าเป็นการสู้สองขาสู้เพื่อหนึ่งต่อให้ศาลลงศาลก็อาจจะมีเหตุรอได
0: ้ยัง
1: บรรเทาโทษได
0: ้มันอันนี้ด้วยความเคารพอาจารย์ยังกรณีอย่างสมมุติกรณีได้ไหมแบบทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันจริงทำร้ายกันจนหนึ่งฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยฝ่ายที่อยู่ในเนื้ออ้าวก็แหมมันร้อนอ้าวก็ฉันมีศักยภาพก็ช่วยเหลือเงินจัดค่าทำศพช่วยเยียวยาฝั่งผู้เสียชีวิตไปครอบครัวอะไรในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่มันในเห็นเขาพูดกันว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเท่ากับคุณยอมรับว่าคุณผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าอาจารย์มันจะเป็น
1: ไม่ยอมไม่เกี่ยวมันจะเยียวยาแล้วก็จ่ายเพื่อชดเชยเพื่อมนุษยธรรมสามารถทำได้หลายคดีอาจารย์เคยทำนะ
0: ครับ
1: ศาลก็รอเหมือนกันเหตุรอต่อให้ผิดก็ร
0: อแต่กรณียิงแล้วยิงกันแบบป้องกันแล้วไปช่วยเห็นภาพว่าก็ไม่ได้มีเจตนาจะยิงถึงตายด้วยความเคารพนะนี่ยกตัวอย่างแบบ
1: จำเป็นต้องกระทำอย่างเงี้ยป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยจริงไหม
0: ครับ
1: แต่บรรดาโทษะนี่ก็คนต้องจ่ายเพราะว่าถือว่ายิงนี่คือเราฆ่าเขาจริงแต่ไม่เหตุบรรดาโทษะศาลจะลงโทษน้อยเท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: ถือรับผิดอะบรรดาโทษะจริงไหม
0: ครับ
1: แต่ทำเพราะโกรธไงเพราะถูกข่มเหงด้วยเหตุร้ายแรงอันไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ย
0: ครับ อันนี้คือ
1: ภาพใช่ไหมอ
0: ันนี้อย่างที่เราบอกว่าก็รับครึ่งนึงรับครึ่งนึงว่าทำจริงแต่ว่ามีเหตุที่ทำให้ฉันต้องทำอย่างนั้นก็รับครึ่ง
1: ภาคเศษรถชนเนี่ยส่วนใหญ่ครับรถชนส่วนใหญ่จะเป็นเรียกภาคเศษครับ
0: ขับจริงครับแต่ว่าผมไม่ได้ประมาทนะครับเขาประมาทมากกว่าผมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรออ
1: ันนี้ประมาทมากประมาทน้อยเนี่ยถามว่าประมาทไหมก็ประมาทนะครับ
0: อ่าฮะ
1: ดังนั้นถ้าเรามีส่วนประมาทอย่างเช่นคุณจอดรถข้างทางไม่เปิดไฟกลางคืนเขามาชนท้ายคุณก็ตายเนี่ยคุณไม่ส่วนประมาทประมาทตั้งแต่คุณจอดรถแล้วพอเห็นภาพใช
0: ่ไหมถนนเนี่ยนะเขาไม่ได้มีคุณไว้จอดรถคุณมาจอดเปิดไฟกระพริบๆตัวเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าคุณไม่ประมาทไม่ได้เพราะรถถนนไม่ได้คุณจอดที่ถนนก็เราต้อง
1: ถ้าเรามีส่วนประมาทเช่นหรือขับรถกลางคืนกลางคืนไฟเราเสียเงี้ยเรายังฝืนขับไปไปชนกันขึ้นมาเราก็มีส่วนประมาท
0: แต่ถ้าเกิดพิสูจน์มาแล้วเราประมาทมากกว่าเราก็จะต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ประมาทมากประมาทน้อยคือว่าประมาทอ่ะนะแต่ว่าประมาทมากกว่าน้อยไม่ว่าในคดีแพ่งประมาทมากต้องจ่ายมากประมาทน้อยก็จ่ายน้อยแค่นั้นแหละครับ
0: ในคดีอาญาก็จะดูว่าในคดีอาญาถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนประมาทก็จะต้องดำเนินคดีไปก็ว่ากันไปครับอันนี้เราก็มักจะเห็นในคดีว่าในคดีอุบัติเหตุอ่ะรถยนต์ชนกันอ่ะมักจะครึ่งนึงแล้วล่ะว่าคุณมีส่วนผิดหรือว่าคุณมีโอกาสเป็นฝ่ายผิดเพราะว่าคุณอยู่ในรถอะไรอย่างนี้คุณขับอะไรเงี้ยทีนี้เขาไปพิสูจน์ว่าคุณกับคู่กรณีเนี่ยใครประมาทถ้าเกิดฝั่งคนนั้นประมาทคุณก็หลุดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ส่วนคดีอาญาเนี่ยโทษจำคุกน้อยๆเนี่ยส่วนรับสารภาพก็ไม่ต้องสืบพยานประกอบแต่ถ้าโทษจำคุกหนักตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึงประหารชีวิตเนี่ยต่อให้จำเลยรับสารภาพโจทก็ต้องนำสืบถ้าจำเลยรับสารภาพแล้วโจทไม่นำสืบแนวฎีกาศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องโจทถ้าคดีโทษจำคุกเกิน5ปีเขาเรียกว่าหนักเนี่ย
0: ครับ
1: หนักขัดพละให้โจทหรือไอการโจทต้องสืบทุกคดีจำไว้นะทุกคดีที่อาจารย์โทษหนักเนี่ยตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยฝ่ายโจทต้องสืบทุกคดีนะแม้จำเลยจะรับสารภาพก็ตามเขาเรียกว่าสืบประกอบครับ
0: เพื่อเพราะอะไรเพื่ออะไรทำไม
1: คือเขาเรียกว่าให้การคุ้มครองจำเลยสิทธิ์จำเลยไงโทษหนักๆเนี่ยจะไม่เรียกว่ากฎหมายก็ไม่ให้ศาลตัดสินแบบฟังโจทฝ่ายเดียวไง
0: ครับ
1: หรือสุ่มสี่สุ่มห้าให้รับสารภาพโอเคแล้วจบเลยตัดสินไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้คดีเล็กน้อยโทษจำคุกมันเล็กน้อยศาลอาจจะรอได้อะไรได้ไงเห็นไหมศาลก็รับสารภาพฟังลงโทษได้เลยแต่ว่าคดีหนักๆจำคุก5ปีขึ้นไปเนี่ยนะ
0: หรือมากกว่านั้น
1: ถึงประหารชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: ศาลก็ต้องฟังโจทก์สืบพยานก่อน
0: ครับ
1: ว่ามีมูลความจริงตามที่โจทก์ฟ้องไหมไม่ใช่ฟังจำเลยรับสารภาพลงเลยไม่ได้
0: คือถ้าเกิดจะพูดตามกฎหมายคือประมวลกฎหมายวิธีความอาญามาตรา172ครับพิจารณาดีและสืบพยานในศาลทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เมื่อโจทย์อะไรเนี่ยในการสืบพยานเมื่อพิเคราะห์ถึงเดี๋ยวก่อนนะผมอ่านผิดไปเนี่ยให้การต่อสู้คำให้การจำเลยจดไว้ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดไว้เดี๋ยวนะมาตรา172คือถ้าเกิดว่ามีความผิดสูงไปกว่า5ปีหรือโทษมากกว่านั้นน่ะยังไงก็ต้องสืบให้หมดความว่าจำเลยได้เป็นผู้กระทำความผิดจริงคือป้องกันว่าโทษที่จำเลยจะได้รับเนี่ยนะมันใช่มันเป็นแบบนั้นนะอาจจะอะไรล่ะบางทีกระบวนการในการสอบสวนอาจจะมีการบังคับหรือเปล่าหรือทำจำเลยผิดตัวมาหรือเปล่าอะไรในลักษณะงั้นฉะนั้นก็เป็นภาระของโจทที่จะต้องนำสืบ
1: จำเลยทำผิดบางทีโจทเองนะไอการโจทเองก็พลาดบางทีลืมดูโทษอัตราโทษเนี่ยหรือบางทีอัตราโทษมันก้ำกึ่งกันอย่างลักทรัพย์กับลักของโจรเนี่ยใช่ไหมลักทรัพย์ธรรมดามันไม่เกิน3ปีลักของโจรมัน5ปีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ฉะนั้นถ้าเจอลักทรัพย์บางทีไอ้การอาจจะพลาดโจทอาจจะพลาดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอเห็นภาพใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นกลับมานิดนึงอาจารย์กรณีที่โทษต่ำกว่า3ปีเนี่ยพอจำเลยสารภาพปุ๊บเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษา
1: ต่ำกว่า
0: 5ปีเนี่ยศาลสามารถพิพากษาตามคำให้การของจำเลยได้เลยใช่ไหมอาจารย์
1: เจอรับสภาพศาลรับฟังก็ลงโทษได้เลยนะคร
0: ับ ครับทีนี้พอมากกว่า5ปีปุ๊บเนี่ยโจทจะต้องนำสืบให้
1: เห็นเขาเรียกสืบพยานประกอบคำรับสภาพก่อนถึงจะฟังลงโทษได
0: ้ครับ
1: ถ้าโจทสืบไม่ดีเนี่ยสืบไปสืบมาพยานไปยืนเนี่ยสมมตินะคดีข่มขืนคดีข่มขืนที่แบบที่ว่าโทษมันหนักนะทำชำเราสูงขึ้นเด็กเนี่ยนะสืบประกอบใช่ไหม
0: ครับ
1: สืบไปสืบมากลายเป็นว่าสืบประกอบเขาฟังว่าผู้เสียหายเป็นยินยอมเงี้ยขอเข้าใจเสียง
0: ครับ
1: เกิน15ปีศาลยกฟ้องได้นะไม่เป็นไม่ฟังไม่เป็นข่มขืนอ่ะถูกไหม
0: ครับครับ
1: เห็นไหมฮะบางทีแล้วบางทีเนี่ยต่อให้เด็กต่ำกว่า15 มันเป็นการยินยอมก็อาจจะลงโทษเบาลงไปฮะโดยผู้เสียหายยินยอมโดยผู้ถูกกระทำชำเรายินยอมก็โทษก็เบาลงจริงไหม
0: อาจจะอันนี้คุณผู้ฟังอาจจะค่อยๆไปนะฮะเพราะว่าบางท่านจะคิดว่าพอไปพูดว่าไอ้รับสารภาพเขารับสารภาพแล้วโจทย์ไม่มีภาระแล้วจริงๆในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโทษอัตราสูงเนี่ยเพื่อให้เคลียร์ประเด็นจริงๆว่าผู้จำเลยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดจริงเนี่ยยังเป็นภาระของโจทย์ต้องนำสืบฉะนั้นถ้าเกิดว่าจำเลยไม่อะไรจำเลยสารภาพปุ๊บเนี่ยแล้วโจทย์หรืออัยการอย่างเงี้ยไม่สืบต่อคือยังไงอาจารย์บอกว่าผมไม่สืบแล้วยี้เหรออาจารย
1: ์ก็ส่วนใหญ่เนี่ย
0: ที่หลุด
1: การโจทย์ไอการโจทย์ฝ่ายโจทย์ไอการโจทย
0: ์
1: จะแถลงว่าติดไม่ติดใจสืบไงเพราะจำเลยรับสารภาพก็จบแล้วใช
0: ่
1: ไหมไม่ติดใจสืบแล้วนะครับ
0: ศาลก็จะเอา
1: คดีโทษจะคุ้มแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยนะมันต้องสืบประกอบไงกฎหมายเขาบังคับถ้าไม่สืบศาลก็จะยกฟ้องนะครับ
0: เพราะว่าศาลไม่เห็นข้อเท็จจริงทางฝ่ายโจทย์อย่างนี้เหรออาจารย์ถ้าเกิดพูดด้วยหลักการ
1: กฎหมายเขาบังคับ
0: อ
1: ะคร
0: ับ เอายกไปเลย
1: ใช่กฎหมายบังคับต้องสืบถ้าคุณไม่สืบศาลก็ต้องยกฟ้องอย่างเดียว
0: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงตามผมหรือเปล่าไม่รู้คือโดยทั่วไปถ้าเกิดเรามองว่าเราเหมือนเกมกติกาแล้วมีศาลเป็นกรรมการเนี่ยถ้าเกิดคู่ความคนนึงแบบรับสารภาพปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันจะวิ่งเป็นวงจรไฟฟ้าเนี่ยศาลอาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะมันไม่มีเอกสารเข้ามาอะไรเข้ามานี่ฉันจะไปว่ากล่าวโทษหรือว่าลงโทษว่าจำเลยผิดเนี่ยไม่ได้แต่ในความเป็นจริงคือไปดูกฎหมายเลยตัวแรกเลยว่าถ้าเกิดเข้าความลักษณะความผิดข้อเท็จจริงของจำเลยเนี่ยได้กระทำความผิดเนี่ยมันเข้าความผิดที่มีโทษสูงกว่าตั้งแต่5ปีขึ้นไปปุ๊บเนี่ยศาลจะดูอย่างนี้ว่าโจทย์ได้นำสื่อประกอบหรือเปล่าถ้าไม่ปุ๊บเนี่ยไม่ดูอะไรแล้วไม่ดูอะไรแล้วยกฟ้องไปเลยอย่างนี้ไปเลยใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ดูแลครับโอเคอุ้ยตายอุ้ยมันเร็วไปนะอย่างเงี้ยอ๋อครับผมยังเข้าใจว่าเอ้ยมันศาลอาจจะไปพิจารณาว่ามันไม่มีพยานหลักฐานอะไรมาสืบนี่ไม่มีอะไรเข้ามาสู่คดีนี่ฉะนั้นฉันก็เลยยกฟ้องแต่จริงในความเป็นจริงคือไปดูที่โทษไปดูข้อกฎหมายที่ปวิอย่างเดียวปุ๊บแล้วก็ยกไปเลยใช่ไหมฮะอืม
1: ได้ครับ
0: อ๋อโอเคครับทีนี้ข้อเรื่องนี้เราจะสอนอะไรครับอาจารย
1: ์มีสอนว่าบางคดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าไอการเองจบเองก็ต้องแม่นข้อกฎหมายนะครับ
0: ครับ
1: คือจะไปให้ศาลคอยเตือนคอยดูให้ก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราก็ต้องรู้นะว่าอัตราโทษสูงตั้งแต่5ปีไปต้องสืบประกอบทุกคดีนะครับ
0: ครับเอ๊ะอาจารย์โทษที่มีอัตราโทษตั้งแต่5ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นไม่ได้เป็นโทษที่อะไรนะเป็นอันยอมความได้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่
1: ก็ใช่ครับ
0: ฉะนั้นคดีลักษณะอย่าง
1: รับนายจ้างเนี้ย
0: เ
1: หตุการณ์เนี้ยนะบุกรุกเหตุการณ์เนี้ยนะคร
0: ับฉะนั้นคดีพวกนี้ถ้าเกิดมันจะไปสู่ศาลจริงๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านมืออัยการส่วนใหญ่ไม่น่าจะเป็นการฟ้องด้วยตัวเองใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฉะนั้นใครบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการแล้วถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างอัยการถ้าเกิดว่ามีอัยการหลุดอาจจะหลุดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเตือนว่าเอ้ยมันอาจจะเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับอัตราโทษหรือเปล่าไปดูหน่อยถ้าเกิดว่าไม่นั้นเราสืบประกอบดีกว่านะถึงแม้ว่าจำเลยจะรับสารภาพแล้วดีกว่าไม่สืบอะไรเลยเดี๋ยวจะไปหลุดในเรื่องของข้อกฎหมายตรงนั้น
1: ครับก็ฝากหลายท่านไว้นะครับว่าบางคดีนะก็ต้องรู้กฎกติกามารยาทนะคือกฎหมายนิดหนึ่งนะ
0: อ
1: ัยการก็มีพลาดได้นะบางทีมานะ
0: ไม่น่าเชื่อนะแต่ว่ามันมีแนวฎีกามาก็แสดงว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ใช่บางทีมันเขาเรียกว่ามันส่วนใหญ่จะเจอแบบคดีที่ฟ้องลักษณะว่าสองข้อหาข
0: ้
1: อหาหนึ่งไม่เกิน5 ปีอย่างเช่นที่เหมือนที่อาจารย์เคยบอกอะลักทรัพย์รับของโจรลักทรัพย์ธรรมดาก็ไม่เกิน3 ปีตรงไหม
0: ร
1: ับของโจรไม่เกิน5 ปี5 ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็วางให้ดีฮะฎีกา1541/2568นะฮะก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
0: อันนี้
1: อาจจะลงโทษที่น้อยกว่าก็ไม่ได้นะจะนำวิอาญามาตรา192วรรคท้ายมาลงโทษผิดฐานลักทรัพย์ธรรมดาก็ไม่ได้อีกนะพอเราฟ้องมานะเข้าใจใช่ไหมฮะ
0: แต่โดยส่วนใหญ่พอพูดก็พูดพอเห็นจำเลยสารภาพปุ๊บเนี่ยก็เอาตามคำให้การของจำเลยนั่นแหละเป็นหลักฐานเอาแล้วก็เพื่อเอาลงโทษกับกำหนดโทษอะไรก็ว่าไป ช่ไหม
5: ใช่ครับคือดีเอฎีกา1541 2568เนี่ยตรวจเขาฟ้องเรื่องชิงทรัพย์ครับ339ตามประมวลกฎหมายอาญาถูกต้องไหมฮะ
0: ครับ
5: ทีนี้339เนี่ยมันชิงทรัพย์มันโทษมันเกิดตั้งแต่5ปีเกิน5ปีขึ้นไป
0: ครับ
5: ฉะนั้นศาลจะใช้มาตรา192ปวิอาญาเนี่ยมาบอกลงโทษคือชิงทรัพย์ก็มีลักทรัพย์อยู่ในตัวถูกต้องไหม
0: ใช่ครับการชิงทรัพย์ก็คือการชิงทรัพย์คือการลักทรัพย์โดยมีอาวุธหรือประทุษจะพุทธสลายอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
5: ์ใช่ครับ
0: มันมีลักษณะของการเขาที่จริงเขาเรียกอะไรองค์ประกอบองค์ประกอบของความผิดอยู่2แบบทำให้เห็นว่ามันลักษณะกองต้องมีโทษเยอะขึ้นหนักขึ้นนะครับโอเค
5: ก็ฝากไว้นะท่านที่จะฟ้องเขาหันสิ่งทรัพย์เนี่ยนะต้องระวัง
0: เพราะบางทีอาจจะไปเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นการลักทรัพย์ซึ่งโทษอัตราโทษมันไม่ถึงอ่ะศาลอาจจะไปมองว่าไม่มันไม่ได้เป็นการชิงทรัพย์มันเป็นการชิงทรัพย์มันไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์เพราะมันมีอาวุธเข้าไปอะไรเข้าไปใช่ไหมครับ
5: ใช่นะฮะก็ต้องระวังนะฮะเพราะชิงทรัพย์เนี่ยดีโทษจำคุก5ปีถึง10ปีถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
5: เกิน5ปีไปต้องสืบประกอบทุกคดีนะครับไม่จะประมาทนะคร
0: ับ วันก่อนเพิ่งเห็นแนวฎีกาอยู่เหมือนกันอาจารย์คือพกอาวุธไปแล้วไปกระทำชำเราศาลก็พิพากษาว่าคุณมีอาวุธไปถึงแม้ว่าคุณไม่ชักไม่ดึงออกมาโชว์แต่ว่ามันก็มีพร้อมที่คุณจะกระทำความผิดหรือใช้อาวุธนั้นประกอบการกระทำความผิดอะไรเนี่ยศาลก็ลงโทษ
5: ข่มขืนกระทำชำเราทั้งหลายนี่แหละเคยมีอาวุธเนี่ย มันก็หนักเพราะอะไรโอกาสจะขัดขืนยากไงจริงไหมจริงไหมขัดขืนอาจจะโดนยิงขัดขืนอาจจะโดนแทงก็ได้ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขากลัว
0: ครับ
5: เกิดความกลัวไม่กล้าต่อสู้ขัดขืนเนี่ยใช่ไหม
0: ครับใช่
5: แต่โดยปกติเนี่ยคนเราถ้าขัดขืนได้เขาจะขัดขืนไง
0: ใช่
5: แต่ถ้าเรามีอาวุธเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าขัดขืนไม่กล้าเหือ
0: ใ
5: ช่ไหม
0: นั่นแหละ
5: เหมือนบางคนพอมีปืนมีอาวุธในมือซ่ามีเหมือนดูมีอำนาจเห็นไหม
0: ครับ
5: พอไม่มีปืนนี่หงอเห็นไห
0: ม
5: เขาว่าเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเลยบังคับว่าถ้าคุณทำอะไรก็ตามนะโดยมีอาวุธปืนเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจะลงหนัก
0: ใช่
5: บุกรุกโดยมีอาวุธปืนเนี่ย
0: ครับ
5: หรือตั้งแต่2คนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะเป็นเหตุการณ์เงี้ยนะครับ
0: ครับถ้าคำให้การของผู้เสียหายเนี่ยมันมีอะไรเหล่านี้อยู่นะฮะคนที่ทำคดีก็ต้อง เอาอันนี้เป็นประกอบเข้าไปเหมือนกันว่ามันจะโทษมันจะหนักขึ้นจากการกระทำความผิดพื้นฐานนะฮะ
5: ครับผม
0: ครับผมได้ครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันเวลา106กษัตริย์กับทีมทนายความนะฮะกลับมาสัปดาห์หน้านะครับพฤหัสบดีหน้าวันนี้ผมเดชาฤทธพลและอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่ลาคุณผู้ฟังก่อนครับสวัสดีครับ
6: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาท
3: เมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะสวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าร
10: ายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูนเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูนโบใช้เพียวละมูนเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
3: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อหางกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
4: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก่อนเข้าเรื่องเด่นเย็นนี้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม IMF กับการประชุม World Bank แล้วก็เรื่องการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็ยังคึกคักกันไ

0: อะนะอาจจะตามหาผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกอย่างนะครับ
1: ซึ่งปกติคนต่างชาติเขาชอบชาไทยด้วยนะอาจารย์ชาไทย
0: ใช่ใช่
1: ชาไทยตามมือเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้โอเลี้ยงขายโอเลี้ยงเพิ่ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศชื่นมื่นนะอาจารย์พูดถึงการประชุม IMF กับ World Bank
0: โอ้ยผมว่าคนสนใจเรื่องนี้มากกว่าแน่ๆนะ
1: อันนี้เอาง
0: านนี้เหมือนกันนะครับคนต
1: ้อง
0: ตบมือกันเกลียวเลยครับ
1: ซอมบี้ระบึมอยู่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับแม่แสดงคนไทยมีดีจะอวดหลายอย่างนะ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะใช่
0: เสน่ห์คนไทยก็ประทับใจก็ไม่น้อย
1: นี่ยังไม่เอาน้องนิซ่ามาเล่นด้วยนะเนี่ยก็เป็นโอกาสนะคะอาจารย์โอกาสได้โชว์เพราะว่าก็เห็นการจัดงานเรื่องของการจัดสถานที่อะไรก็สวยงามก็โดยเฉพาะอย่างเรื่องของการเตรียมอำนวยความสะดวกเรื่องการปิดการจราจรคนเดิน
0: รถลาก็
1: จะยุ่งหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ปิดถนน
0: ความโอมเป็นหลักนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่แต่อาการสนามบินนั่นเลยนะอาจารย์เมื่อวันที่13เนี่ยสนามบินคนเยอะมากคนไทยเยอะมากก็คงปิดยาวอ่ะก็คงบินไปต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะอีกมาทำงานที่เกาหลีเนี่ยคนไทยเต็มไฟล์ทุกไฟล์เลยค่ะอาจารย์คนเยอะมาก
0: ทีนี้หันมาพูดเรื่องการเมืองนะฮะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ผมว่าคุณสุชาดานะครับคุณสุชาดาช้างแทน
1: คุณไอเดีย
0: ถ้าให้เวลาหวนกลับมาได้นะผมว่าท่านคงวันนั้นแหมไม่ร
1: ู้ไม่พูด
0: คุณรังสิมันโรมซะก็ดีเพราะคุณรังไม่ได้เอ่ยชื่อใครอะนะ
1: ค่ะค่ะ
0: บอกแต่ว่าเป็นสสหญิงคนหนึ่งของจังหวัดชัยภูมินะ
1: ชัยภูมิค่ะ
0: แต่เบอร์มีคนเดียวซะด้วยสิ
1: ไม่แต่ว่าพูดจริงๆคือหญิงเห็นหลายท่านพูดว่าไม่น่าจะลุกขึ้นมายืนเลยไม่งั้นก็จะเงียบๆไปแต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะอยากปกป้องชื่อเสียงไหม
0: คราวนี้พอลุกขึ้นยืนแล้วเนี่ยพอถึงตอนนี้คนก็ถามหาสิครับว่าความจริงคืออะไร
1: ค่ะ
0: พลาดก็คือไปนัดวันชี้แจงเลื่อนการชี้แจงนี่หรือพยายามขัดขวางการอภิปรายของอีกฝ่ายเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นเรื่องที่ว่าทำให้คนสงสัยมากยิ่งขึ้นนั่นแหละ
1: ค่ะอาจารย
0: ์พอถึงวันนี้เท่าที่ฟังสัมภาษณ์จากคุณชิชนกนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกบางคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณสุจาราจะถูกลอยแพแล้วนะ
1: อาจารย์คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าทางภูมิใจไทยก็ไม่
0: จะไม่มีใครออกมาช่วยปกป้องแล้วนะครับผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเหมือนกันนะเพราะว่าตราบใดที่เจ้าตัวเองก็อธิบายไม่ได้เนี่ย
1: ไม่ได้ก็ยังเงียบเหมือนกัน
0: ไปออกรับแทนมันยิ่งเข้าเนื้อดิ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: เพราะนั้นผมก็ยังไม่ทราบนะว่าชะตากรรมคุณสุจาราจะเป็นยังไงนะครับนะแต่ว่านั่นแหละมีคนเนี่ยบอกว่าถ้าคุณเจดามีปัญหาเนี่ยอย่านึกว่ามีปัญหาเฉพาะคุณสุจารานะพรรคภูมิใจไทยนี่อาจจะวุ่นวายด้วยเพราะเหตุว่ารับบริจาคเงินเขาไว้เยอะเหมือนกัน
1: อย่างนั้นเหรอคะอาจารย
0: ์
1: ก็บริจาคคน
0: ไม่ดูที่เงินมาไงต้องดู
1: ไม่ดูที่มาของเงินว่ามาจากไหน
0: ไม่ใช่ใครยื่นมาก็หลับหูหลับตารับนะครับ
1: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นมันถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณเกิดคุณสุชาดาชี้แจงไม่ได้แล้วเขามีหลักฐานออกมาจริงๆก็ดูหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่ามาจากสามีมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการทำงานอย่างนี้นะอาจารย์อย่างนี้มันจะคือหนึ่งถือว่ายื่นบัญชีทรัพย์สิน
0: ย
1: ุ
0: บทรัพย์เลยนะครับถึงขั้นยุบ
1: ท
0: ร
1: ั
0: พย์เลย
1: นะครับมันจะเป็นไปได้ไหมถึงยุ
0: บทรัพย์
1: ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คร
1: ับ อ๋อก็อาจจะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยุบหรือไม่ยุบอยู่ที่ปปช.ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ก็ปปช.เขาไม่ยุบก็ปปช.ยืนยันหนักแน่นให้มียังไงก็ไม่ยุบก็ไม่ยุบอยู่ดีมันก็สบายใจได้ไหมอาจารย
0: ์ก็สบายใจได้น่าสบายใจมากกว่าครึ่งแปลกไปก่อนนะพอเห็นว่าก็เป็นที่นินทากันอยู่นะพวกองค์กรอิสระส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อะไรการครอบงำของสีน้ำเงินนะนะว่ากัน
1: ค่ะอาจารย์
0: แต่ว่าตอนนี้ในทางการเมืองเนี่ยนายกคงสบายใจขึ้นอีกนะเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายซึ่งตอนนี้ยัง
1: ไม่ไว้วางใจ
0: ไม่ได้ว่าจะกี่วันคาดว่า

0: น่าจะลงเอยถึงตัวเลข4นะ
1: 4เอาว่าเห็นเห็นอยู่ทางนั้นบอกทางฝ่ายค้านบอกว่า5วันจะขอ5วันนี้ใช่มั้ยคะอาจารย์
0: รัฐบาลบอก3ไง
1: เอาแต่รัฐบาลบอก3ใช่อ๋อต่อแล้วเหลือ
0: 4ครับครับ
1: ค่ะ4วัน
0: วันนี้แต่คงตกลงกันได้อ่ะนะฮะแต่ว่าที่ผมสบายใจนั้นเพราะพรรคเพื่อไทยนะโดยคุณยศนันท์พระเอกของพรรคแล้วก็คุณจุลพันธ์อะไรกันเน้นเรื่องคำว่ามารยาททางการเมืองเพราะว่าเท่าที่
1: มารยาททางการเมืองแปลว่าอะไรคะ
0: นี่แหละกำลังจะพูดให้นะว่าเท่าที่เคยฟังการพูดของคำว่ามารยาททางการเมืองนะฮะ
1: ค่ะ
0: ต้นตำรับที่พูดคำนี้ที่ผมจำมาเป็นหลักการก็คือดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีเมื่อสมัยเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับ
1: สมัยเป็นอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ
0: สม
1: ั
0: ยรัฐบาลเปรมสมัยรัฐบาลเปรม
1: ค่ะ
0: มารยาททางการเมืองก็คือพรรครัฐบาลยังไงก็ต้องยกมือให้กันไว้ก่อนรัฐบาลต้องชนะเสียงในสภาแล้วไอ้เรื่องปัญหาก็ไปว่ากันข้างนอก
1: มัน
0: สมัยเปรมเนี่ยมีรัฐมนตรีหลายคนนะครับได้รับการไว้วางใจในสภา
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วต้องลาออก
1: อ๋อโอ้ยแต่เขาเรียกว่าเขาอะไรเนี่ยมีความละอายซีริโอตัปปะไหมอาจารย์มีความละอายต่อบาป
0: ไม่ใช่ฮะถูกมาฆ่าไปลาออกครับ
1: อ๋อแต่ก็ถือว่าแปลว่า
0: ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาท่านนายกกันนะ
1: ค่ะค่ะท่านนายกเองค่ะ
0: ก็ได้สองสามคนก็ถูกให้เป็นคนไปบอกแล้วตีบางคนให้ลาออกครับ
1: อ๋อไม่แต่เท่ากับว่า
0: แล้วก็ถามท่านไหมว่าถ้าเขาไม่ลาออกจะว่ายังไงท่านบอกว่าถ้าเขาไม่ลาออกก็บอกเขาว่าผมปลดออกนะหนักกว่านะ
1: โอ้โหน่าอายเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์สมัยนั้นถึงมีคำว่าอะไรนะลำตีสุงพม่าลำตีใบประกัน
1: ต่างกันยังไงคะอาจารย์
0: แม้แต่ใครสนใจการเมืองมาคงนึกพอนึกออกนะฮะถูกคนละอะไรเรื่องเหล่านั้นก
1: ็
0: อภิปรายผ่านแต่ว่าต้องลาออกครับ
1: ต้องลาออกแสดงความรับผิดชอบก็คือเรียกว่านี่คือมารยาท
0: มารยาทการเมืองการเมืองการเมืองคืออย่าไปคิดว่าในสภาเนี่ยเขาไม่อยากหน้าก็จะยกมือให
1: ้นี่คือมารยาท
0: ที่ผมว่าพรรคเพื่อไทยกับมีกับหมันนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเห็นว่าต้องยอมรับความจริงกันอย่างว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็จะหวังพึ่งพรรครัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าคุณทักษิณได้ยื่นขออภัยโทษในแต่กฎหมายสร้างประตูถูกกันนะ
1: ค่ะค่ะอาจารย
0: ์ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สนใจเพราะว่าประธานของคนที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆนั้นก็คือรองท่านรองนายกอะไรนะที่ประพันธ์นี่อะไร
1: นะอ๋อค่ะนินประพันธ์นินประพันธ
0: ์ครับครับเพราะนั้นตรงนี้นะก็คงหวังการสนับสนุนของพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้วยนะฮะ
1: ค่ะค่ะไม่แต่ว่าแต่ว่าท่านแต่ว่าท่านอาจารย์ประกรณ์ก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะอาจารย์
0: ก็โดนนะฮะอันนั้นหมายเรื่องสร้างวิสุขมันจะอยู่นอกเรื่องนอกการอภิปรายคราวนี้ไงคร
1: ับ อภิปรายอ๋อคือไม่ว่าอาจารย์จะบอกว่าไม่ว่าจะโดนอภิปรายอะไรยังไงหนึ่งก็คือผ่านแน่ทุกคนแต่ว่ามันจะอาจจะปรับคอรมอข้างหลังหรือไม่อย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับดุล
0: พินิ
1: จแต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ยการที่จะเพื่อไทยจะต้องโหวตให้มันอาจจะไม่ใช่แค่มารยาททางการเมืองอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าม
0: ี
1: การ
0: วาง
1: ผลหน้าของคุณทักษิณเข้าไปด้วย
0: ครับ
1: ค่ะคือมันนี่มันคือเรื่องการเมืองอาจารย์การเมืองคือเรื่องอำนาจต่อรอง
0: ในเวลา
1: ต่อรอง
0: ในเวลาการนั้นความหนักใจของคุณอนุทินเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่พรรคกล้าทำนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: พรรคกล้าทำนี่ค่อนข้างแสดงชัดเจนว่าจะโหวตให้รัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการบีบรัฐบาลไปในตัวด้วยนะครับว่าถึงเวลาที่ต้องเหลียวแลพรรคกล้าทำแล้ว
1: อืม
0: นะเพราะว่า ก็ผู้จา
1: แล้วมัน
0: แปะท่ากันมาหลายหน
1: แล้วมันจะไม่เยอะหรอคะอาจารย์ภูมิเพื่อ
0: น
1: ไทยก็ยังอยู่กล้าทำ
0: ก
1: ็
0: ทำ
1: มา
0: อ
1: าจารย์ว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะอาจารย์เป็นเผด็จการรัฐสภาไปไหมแบบโอ้โหเสียงอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วมันจะแบ่งเค้กกันยังไงคะโคต้าจากพรรคไหนจะไปให้เพื่อนให้ผู้กล้าทำ
0: ผมว่าแทนที่มันจะดีขึ้นมันจะเสื่อมลงไปดี
1: นั่นน่ะสิเขาคงตีกันหน้าดูเลยเนาะใครจะไปแล้วใ
0: ครคะแนนของท่านเนี่ยของท่านอนุทินเนี่ยแม้ว่าจะถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าอยู่แต่ก็มันก็เสื่อมลงนะครับ
1: ค่ะค่ะแน่นอน
0: เพราะนั่นสตานอกสภานี่เป็นเรื่องสำคัญเวลามีการเลือกตั้งนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนั้นก็คุณ
1: เพราะฉะนั้น
0: นายกก็ต้องตัดสินใจให้ดีแหละครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าหลังการการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้น4วันสมมุติ4วันเนาะ27ถึง30 27 28 29 30ถึง30ตุลาคมเนี้ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาผ่านฉลวยแน่นอนและหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับคร
0: ม.ติดตามได้เลยว่าต้องมีการปรับครม.แน่นอนเหมือนก
1: ัน ครม.แน่เพราะอย่างน้อยที่สุดต้องเคลียร์โควต้าของใครคนใดคนหนึ่งออกมาเพื่อให้
0: มันว่างอยู่อันหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่า
1: แต่ก็เป็นไปได้ที่การ
0: เพิ่มอีกอย่างน้อยก็4
1: อ่ะ4เลยเหรออาจารย์ให้ตามลำดับสัดส่วนของจำนวนส.ส.
0: นะครับขอเพื่อไทย2ขอจากของพรรคตัวเองอีก2
1: โอ้เพื่ออุ๊ยเพื่อไทยก็จะยอม
0: ตัวเองจะปรับเป็น10เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เข้าแถวรออยู่ในพรรคก็รออยู่เหมือนกันนะครับ
1: นั่นสิเขาก็รอก๊อก2อยู่
0: แน่นอนหลังปรับครม.น่ะ
1: พอก๊อก1เขาเป็นกลุ่ม2กลุ่มอะไร
0: ต้อง
1: หาเรื่องสว.ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นจะเห็นความเคลื่อนไหวก็น่าจะเป็นประมาณสักพฤศจิกาเดือนหน้าน่าจะฝุ่นตลก
0: หลังการอภิปรายแล้ว
1: ค่ะจะอยู่ได้ต่อนานไหมอาจารย์อนุทิน2ครม.อนุทิน2
0: ก็ต้องดูการปรับครม.จะเรียกสตาร์จากคนได้ไหม
1: ต้องดูหน้าตาของว่าที่รัฐมนตรีใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะเอานี้ก่อนจะไปหน้านั้นจะมีอะไรที่มาฉุกเฉินเกิดอะไรนะอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรบ้างไหมคะอาจารย์เป็นไปได
0: ้ตอนนี้ไม่น่าจะมีนะฮะไม่น่าจะมี
1: แ
0: ต่ก็ต้องมาดูเรื่องการยื่นขอสิทธิ์ในการรับละไอ้เรื่องล้างมูลทิน
1: ของคุณทักษิณของคุณทักษิณเป็นหลัก
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์เอ้ามารอลุ้นกันนะคะว่าอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ ตอนนี้ก็ลุ้นกันแค่ให้การประชุม IMF กับ World Bank จบลงอย่างสวยงามแล้วก็มีข้อตกลงใดๆร่วมมาออกมานะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่เป็นสมาชิกที่มาหารือร่วมกันนะก็จะทำให้การดำเนินเดินหน้าของเศรษฐกิจโลกอาจจะไปในทางที่เป็นมิตรต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการจับมือกันในกลุ่มประเทศใหม่ๆมากขึ้นด้วยก็ติดตามกันต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเดี๋ยวไม่รู้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรแต่วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home แล้วดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันสวัสดีค่ะ
2: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัด
7: ปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Onlyครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
13: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
14: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 น.หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: โร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้ต้องใช้คำว่าเดือดนะฮะคือผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามจะขึ้นไปบนสะพานลอยแต่บนนั้นตำรวจระบุว่ามันเป็นจุดสูงข่มให้ขึ้นไปไม่ได้มันเลยเกิดภาพนี้คุณผู้ชมฮะภาพแรกเนี่ยจะเป็นบรรยากาศตรงตีนสะพานผู้ชุมนุมพยายามจะขึ้นตำรวจกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็เอาลั้วเนี่ยไปปักกั้นตรงตีนสะพานทีมงานภาพตรงตีนสะพานมันจะมีโอ้โหสู้กันอยู่นี่ฮะแต่ปรากฏว่าก่อนที่ตำรวจจะขึ้นไปได้เนี่ยมันมีผู้ชุมนุมอีกบางส่วนขึ้นไปถึงตรงกลางของสะพานพยายามจะขวางเป็นป้ายผ้าฮะเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทีนี้เองมันเลยเกิดจังหวะการปะทะกันของทั้งตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
3: เอาให้มันรู้กันไปวันนี้คือประเทศที่ตำรวจทำร้ายประชาชนแค่การชุมนุมตรงนี้เป็นป้ายสัญลักษณ์มันจะอะไรนักหนาจะต้องระดมทุนสินน้ำเงินจะทุนลาล้ออะไรนักหนาเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของพวกเรานะครับเป็นการสิทธิเสรีภาพป้ายนะคะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะบอกว่าพี่น้องมาประชุมด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะไม่ได้มีอาวุธใดๆ
4: ริมซ้ายริมซ้ายไม่ซ้ายดิ
1: เกิดการเผชิญหน้ากันนานกว่า15นาทีนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เตะและผลักผู้ชุมนุมทั้งที่พวกเขาพยายามจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วที่สุดป้ายผ้าก็แขวนได้สำเร็จนะครับมีการเจรจากันและตำรวจระบุว่าให้แขวนและให้รีบลงที่ป้ายก็จะเขียนหยุดทุนล้างโลกประชาชนกำหนดอนาคต No World Bank IMF นี่ฮะก็เป็นช่วงนึงของการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทีนี้ตัวแทนก็คือทีมกฎหมายของเครือข่ายคุณอมรินทร์สายจันทร์เนี่ยบอกว่าจริงๆทำเรื่องทุกอย่างผ่านสน.ท่าเรือแล้วไล่เลียงตั้งแต่เงื่อนไขของการใช้เส้นทางต่างๆตั้งแต่กรมศุลกากรไปจนถึงจุดที่ใกล้เคียงกับการประชุมมีการระบุไว้แล้วในตอนขอแจ้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์อะไรบ้างรวมไปถึงการแขวนป้ายผ้าด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุนี่คือการละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างชัดเจนทางเครือข่ายจะพิจารณาดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5: ทางเครือข่ายเนี่ยได้มีการยื่นแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะ258ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ตำรวจได้พยายามยื้อแย่งนะครับตัวป้ายไม่ยอมปล่อยลงมานะครับโดยที่ยังไม่ได้ เห็นด้วยซ้ำว่าข้อความในป้ายผ้าคืออะไรจนถึงนะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือคำขอโทษใดๆจากตำรวจว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเข้าไปยึดป้ายแล้วก็พยายามจะจับกุมเอาเคเบิลไทยมารัดเนี่ยตกลงแล้วมันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรไม่มีการชี้แจงใดๆความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่ทำละเมิดสิทธิของประชาชนนะครับทั้งสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับการแสดงออกด้วยป้ายผ้าก็เป็นเสรีภาพการแสดงความเห็นรูปแบบหนึ่งนะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นพฤติการที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็คงจะได้พิจารณากันต่อไปในเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายกับกรณีนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานการรับรองคุ้มครองสิทธิประชาชน
1: ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักชุมนุมนะครับและก็ยืนยันว่าจะอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้16ตุลาคมการจราจรเนี่ยก็ยังคงแจ้งปิดที่ถนนรัชดาตั้งแต่แยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระราม4หรือว่าแยกคลองเตยนะครับวันพรุ่งนี้อีก1วันก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางทีนี้ปรากฏหลังจากเกิดเหตุทางหมอเอกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการชุมนุมว่ายังไม่ชัดเจนในความต้องการของผู้ชุมนุมแต่การชุมนุมขอให้ไม่เบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่นไม่อยากให้ทำผิดกฎหมายมีอะไรขอให้พูดคุยกันอย่าใช้ความรุนแรง
6: ไม่รู้ว่าความต้องการนะครับคืออะไรเราสามารถพูดคุยได้หรือไม่นะครับการชุมนุมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์โดยชอบนะครับตามรัฐธรรมนูญที่ใครจะชุมนุมอะไรก็ได้แต่การชุมนุมนั้นก็ต้องไม่ไปเบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายในระหว่างนี้เราทำหน้าที่กันทุกคนเพื่อให้ประเทศไทยเราอยู่ในสายตาของโลกทำงานอย่างหนักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีความต้องการอะไรเนี่ยเราสามารถพูดคุยได้ในทุกเวทีทุกการชุมนุมเราจะเห็นว่าตัวแทนของรัฐบาลแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้เข้าไปรับเรื่องจากผู้ชุมนุมได้ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาให้ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ผู้ชุมนุมจะต้องแสดงความรุนแรงที่จะมีปัญหาต่อการทำงานที่เป็นส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยเราก็ใช้การพูดคุยดีกว่าจะใช้อะไรที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งที่เราตั้งใจทำกัน
2: อีกเรื่องนึงค่ะที่หมอเอกต้องออกมาชี้แจงนะคะคือกรณีข่าวบิดเบือนบอกว่ามีเพจสำนักข่าวเพจนึงนะคะไปโพสต์ทำนองว่าผู้บริหารของ IMF ที่มาพูดในงานเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเปราะบางนะแต่ส่วนทางอาเซียนคนอื่นกำลังโตเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นความจริงแต่ยืนยันว่าเป็นข่าวบิดเบือนค่ะคือทางเพจนะคะเขาเขียนอย่างนี้ค่ะบอกว่าเวที IMF World Bank วันที่3เดือนแต่เช้าผู้จัดการ IMF สอนรัฐบาลไทยว่าก่อนจะฝันถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจฟู่ฟ้าหันมองจุดอ่อนตัวเองก่อนเตือนไทยหนี้ครัวเรือนก็สูงรัฐต้องรักษาวินัยการคลังก่อนเพราะตอนนี้มีภาระการกู้เงินสูงไม่งั้นจะรับกับความเปราะบางลำบากวันนี้ค่ะนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจริงๆงานเนี่ยเดินมาถึงครึ่งทางละจากการฟังคนที่มาร่วมงานล้วนแล้วแต่ประทับใจในการจัดงานแต่เหมือนมีความจงใจปล่อยข่าวดิสเครดิตว่าการจัดประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าประเทศไทยถูกผู้บริหารบางท่านมาโจมตีถึงในงานแล้วก็พูดถึงบางสำนักข่าวเนี่ยค่ะหมอเอกก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่เลยนะสิ่งที่เขาพูดไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยเขาพูดในวงกว้างว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรในทางกลับกันถ้าพูดถึงประเทศไทยเขาชื่นชมด้วยซ้ำว่าเราได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงเพจนี้เอาข้อมูลไปบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จวันนี้รัฐบาลก็ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วคุณหมอเอกยังบอกว่ามีการตัดคำพูดของท่านนายกที่เมื่อวานเรานำเสนอไปอะค่ะในเวทีคู่ขนานกับเวที IMF World Bank ก็คือเวทีของ CNN Global Perspective อะค่ะที่ท่านนายกพูดถึงโอเลี้ยงแล้วก็ไปโจมตีกันในโลกโซเชียลว่าไม่เหมาะสมคุณหมอเอกโฆษกรัฐบาลบอกว่าจริงๆการจัดงานครั้งนี้เนี่ยคนไทยทุกคนควรจะภูมิใจนะเสียใจที่บางคนใช้โอกาสนี้ทำสิ่งที่ควรจะเป็นความภูมิใจให้แปดเปื้อนเพียงแค่หวังจะโจมตีรัฐบาล
6: ที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยดูหน่อยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะภูมิใจคนไทยทุกคนที่มีส่วนในการร่วมเป็นเจ้าภาพน่าจะมีความภาคภูมิใจมันน่าเสียใจที่คนบางส่วนยังใช้โอกาสเนี้ยมาทำให้สิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยเนี่ยถูกแปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพราะว่าต้องการเพียงแค่หวังผลในโจมตีในการทำงานของรัฐบาล
7: ที่ท่านโฆษกพูดที่หมายถึงสำนักข่าวที่หมายถึงโซเชียลคะ
6: ผมไม่ได้เห็นสำนักข่าวนั้นอยู่ในนี้นะที่เราแจ้งเฟกนิวไปนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นสำนักข่าวหรือว่าตั้งตัวเป็นสำนักข่าวแต่ว่าใช้บัญชีโซเชียลนะครับ
7: แล้วพอเอาเข้าสู่เฟกนิวแล้วเห็นไหมคะจะมีการดำเนินการทางการเ
6: งินก็ตามนั้นก็เป็นการแฟกเช็คแล้วเฟกนิวว่าเป็นเฟกนิว
7: ถ้าสำนักข่าวมีการเอาไปเผยแพร่คะการเอาผิดกับสำนักข่าวได
6: ้อยู่ที่ดุลพินิจล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของการทำงานเนี่ยเราไม่ต้องการจะเอาผิดหรือว่าจะต้องการว่าเฮ้ยตรงนี้จะต้องไปฟ้องกันไล่ฟ้องกันหมดเนี่ยเราชี้แจงข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยเอาข้อเท็จจริงเนี่ยไปเผยแพร่ต่อ
2: วันนี้ก็มีเพจไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลนะคะโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าข่าวผู้จัดการ IMF ชี้เศรษฐกิจไทยเปราะบางสวนทางอาเซียนบิดเบือนค่ะไม่เป็นความจริงเรื่องจริงก็คือกรรมการผู้จัดการ IMF นางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาระบุถึงเศรษฐกิจโลกนะคะที่กำลังเข้าสู่ภาวะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะแต่สำหรับประเทศไทยมองว่ายังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยยังเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกเหนือจากเพจไทยคู่ฟ้าของทางรัฐบาลแล้วนะคะกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงเนื้อความเดียวกันกับเพจไทยคู่ฟ้าเลยรวมไปถึงนี่ค่ะกระทรวงดีศูนย์ข่าวปลอมก็ตีตราแล้วนะคะว่านี่คือข่าวปลอม
1: ครับปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับเราได้เห็นภาพลักษณะแบบนี้บ่อยขึ้นทุกวันฝนตกอย่างหนักกลางมหานครเซาเปาโลของบราซิลปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันหลากลงไปในอุโมงค์หุบเขาครับเชื่อมต่อของสองหุบเขาแล้วคุณผู้ชมดูภาพฮะพอน้ำหลากลงไปในอุโมงค์คนตั้งตัวไม่ทันรถจำนวนมหาศาลที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยไหลไปตามน้ำแล้วออกมากองรวมกันอยู่อย่างนี
2: ้
1: ไหลไปแล้วก็ชนกระแทกกันฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาจะเบียดตัวเองออกมาทางฝั่งซ้ายสุดเห็นไหมฮะแล้วเดินกันเป็นแถวเพื่อจะออกจากอุโมงค์นี่เป็นอุโมงค์ที่เชื่อมหุบเขาอันฮังกาบาอูครับใจกลางนครเซาเปาโลฝนเนี่ยตกหนักชนิดที่ไม่เคยตกหนักมาก่อนริคาร์โดนูเนสซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครเซาเปาโลบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆฝนที่ตกลงมาเนี่ยสะสมมากถึง40มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคิดเป็น 40% ของปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกตลอดทั้งเดือนอยู่ดีๆฝนเทฮะคุณผู้ชมคล้ายๆเรนบอมบ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานรวมถึงทีมสูบน้ำระดมกำลังเข้าไปปฏิบัติงานเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากอุโมงค์นี่ฮะรถยนต์จำนวนมหาศาลตามข่าวบอกอย่างนั้นเลยครับไหลไปกองรวมกัน
2: ค่ะปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่เพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะ
1: ครับ
2: วันนี้แสดงความเห็นติดแฮชแท็กคำว่าเสื้อสูบเสื้อสูบใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องการแข่งขันคาเด็ดบีนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้รยศท.ออกมาพูดแล้วนะคะว่าเสื้อสูบที่ทีมช่างทำให้กับรถน้องพายุผิด
1: และขณะนี้คุณปอกำลังให้สัมภาษณ์กับเราอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าคุณปอพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับ
2: ค่ะ
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
15: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
15: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
14: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
16: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวก ด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
17: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
18: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
19: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกรุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
20: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยอาลิเซีย 5,000 ขาวละออสารสกัดกระเทียมสดไทยให้สารอาลิซินไร้กลิ่นกระเทียม New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: ทีมช่างทำให้กับรถน้องพายุผิดใช้คำนี้เลยค่ะแต่เป็นการผิดทางเทคนิคนะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวนักแข่งแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะกลับไปที่ทางผู้จัดการแข่งขันนะคะทางผู้จัดการรยศท.บอกว่าก็มีโอกาสค่ะว่าน้องพายุจะถูกถอดจากการได้เป็นอันดับที่1ลงไปอยู่ท้ายสุดของตารางค่ะวันนี้นะคะมีการนำแถลงโดยทางนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยศท.ค่ะคุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะคะย้อนกลับไปคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมรายการซูเปอร์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีอะค่ะน้องพายุลูกชายของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อน็อตได้ที่1แต่มีการยื่นประท้วงโดยคุณพ่อปอนะคะคุณตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ที่ลูกชายน้องแม็กลาเรนก็เข้าแข่งขันด้วยแล้วก็ขับบี้กันมาอย่างสูสีโดยในการประท้วงเนี่ยคุณปอบอกว่าชิ้นส่วนหนึ่งของรถที่น้องพายุใช้เนี่ยมันไม่ถูกต้องคุณผู้ชมคะผู้จัดเนี่ยไม่ได้ตัดสินในวันนั้นบอกว่ายังไม่มีการรับรางวัลในโพเดียมให้รอรยศท.ตัดสินท่านนายกรยศท.ค่ะพูดเลยว่าชิ้นส่วนที่ว่านี้เสื้อสูบเนี่ยมันผิดจริงๆผิดในทางเทคนิคก็ถ้าประท้วงทางเทคนิคคำตอบอย่างเดียวที่ให้ได้ก็คือคำว่าผิดแต่ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับนักแข่งเป็นเรื่องกติกาทางเทคนิคซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารค่ะนักข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าแสดงว่าเสื้อสูบตัวนี้ตัวที่ช่างใช้ในรถของน้องพายุมันไม่ได้อยู่ในสเปคของการแข่งขันหรือเปล่าท่านนายกรยศท.ก็ยืนยันว่าใช่เขามีสเปคกำหนดอยู่แล้วมันพิสูจน์ได้จากเลขเครื่องมันไม่ตรงกับรุ่นที่เขากำหนดคือรุ่นรถที่เด็กแข่งกันเนี่ยนะคะคาเด็ตบีเนี่ยเขาเรียกกันว่า one make race หมายความว่าเครื่องยนต์มันต้องเหมือนกันทั้งหมดนักข่าวก็ถามว่าแปลว่าเปลี่ยนเสื้อสูบเป็นอีกตัวนึงเนี่ยที่รถน้องพายุใช้มันทำให้แรงขึ้นหรือเปล่าท่านนายกเลี่ยงที่จะตอบค่ะบอกผมจะไม่บอกแล้วกันว่าแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเอาเป็นว่ามันผิดกติกาแล้วกันคือถ้าไปตอบว่าแรงขึ้นไม่แรงขึ้นเดี๋ยวก็จะไปถกเถียงกันอีกว่าเอาแล้วตอนบี้กันคันนี้ขับข้างหลังคันนั่นขับข้างหลังไม่ทิ้งห่างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเป็นว่ามันผิดกติกาก็คือผิดกติกาประเด็นทีนี้มันเลยมาอยู่ที่ผู้จัดแล้วกับคนตรวจ
1: ช่
2: นักข่าวก็ถามอะค่ะบอกว่าทาง DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างที่ดูแลรถให้น้องพายุเขาบอกว่าผู้จัดการแข่งขันตรวจรถตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วมันผ่านแล้วอะ
1: ใช
2: ่แล้วทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมันเป็นความผิดพลาดจากผู้จัดหรือเปล่าท่านนายกรยศทบอกว่าการตรวจสภาพครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ตรวจละเอียดคือส่วนใหญ่เป็นการตรวจภายนอกก่อนนะคะแล้วก็ซีลเอาไว้มันไม่ได้ตรวจข้างในรถเพราะมันตรวจรถ20กว่าคันจนกระทั่งเมื่อการแข่งขันแล้วเสร็จถึงจะเรียกตำแหน่งที่ได้อันดับต้นอาจจะเป็นอันดับที่1ถึง5หรืออาจจะเป็น1ถึง3เข้ามาตรวจอันเนี้ยตรวจละเอียด
1: เพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาตรวจละเอียดหลังจากที่อันดับออกแล้วเหรอ
2: ใช
1: ่แปลกนะ
2: แล้วหลังจากนั้นถึงได้รู้ว่ามีความผิดปกติ
0: ก็คือถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยผิดมั้ยผิดในการประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงเทคนิคให้มาตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดเรามีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดเมื่อผิดเนี่ยเราก็ส่งผลนั้นเนี่ยกลับไปที่ผู้จัดเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขัน
21: ถ้าโยนคำตอบนะในที่หมายถึงว่าเสื้อผูกตัวเนี้ยค่ะมันไม่ได้มีในที่ของการแข่งขันที่จะใช้ได้ใช
0: ่ไหมใช่ครับคือเขามีสเปคกำหนดอยู่แล้วแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้จากเลขเครื่องจากมาร์กิ้งต่างๆอันที่เปลี่ยนมาไปเนี่ยมันไม่ตรงกับรุ่นที่เขากำหนดนะครับเพราะรุ่นที่เด็กแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าวันเบรกเลสเครื่องยนต์ต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกแบบไม่ใช่ว่าคันนี้แบบนึงอีกคันนึงแบบนึง
21: แล้วที่ว่ามันทำให้แรงขึ้นหรือแรงขึ้น
0: คือผมจะไม่พูดคำว่าแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเอาว่ามันผิดกติกานะถ้าไปแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อกันยาวอีกถ้าแรงแล้วทำไมน้องพายุก็ยังอยู่ในกลุ่มไม่ได้แซงคนอื่นเพิ่งมาแซงรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเครื่องยนต์ที่ใช้วันนี้ไม่ถูกต้องตามกฎที่เขากำหนดคือการตรวจสภาพที่นั่นนะฮะคือการครั้งตรวจครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการตรวจเรื่องของสภาพรถภายนอกไม่ได้ตรวจภายในหลังจากแข่งจบแล้วเนี่ยถึงจะเรียกตำแหน่ง1ถึง5หรือ1ถึง3เนี่ยเข้ามาตรวจนะครับแล้วเมื่อเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยก็เห็นข้อผิดปกติผู้ปกครองทุกคนเนี่ยก็แน่นอนก็อยากให้ลูกแข่งแต่ผู้ปกครองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับไปที่ทางผู้จัดแล้วก็ต้องไปสอบถามทีมที่ทำนะครับว่าคุณในเมื่อกฎกติกาเขาห้ามเนี่ยทำไมคุณทำ
2: ท่านนายกรยศทบอกเลยค่ะว่าเรื่องเนี่ยมันต้องไปที่1ผู้จัด2ทีมที่ทำทีนี้การประท้วงของคุณปอตนุพัฒน์อะค่ะท่านนายกรยศทบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะการแข่งรถเนี่ยมีการประท้วงกันเป็นเรื่องปกติมากๆเพียงแต่สิ่งที่มันแปลกไปก็คือโดยปกติแล้วการตัดสินเนี่ยมันต้องจบที่สนามเลยคือจบวันนั้นเลยอะค่ะเมื่อมีคนประท้วงผู้จัดการแข่งขันต้องตัดสินเลยเรื่องจะมาที่รยศทก็ต่อเมื่อมีการตัดสินแล้วแล้วต้องการอุทธรณ์ฉะนั้นน่ะแบบเนี้ยเรื่องถึงจะมาที่รยศทแต่ในกรณีเนี้ยผู้จัดไม่ยอมตัดสินแล้วโยนเรื่องมาที่รยศทโดยการโยนเรื่องมาเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าอะไรรู้ไหมคะผมไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะวันจันทร์เปิดมาอ้าวคือแข่งวันอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่
2: วันจันทร์เปิดมาเรื่องไม่มาถึงวันอังคารหยุดวันพุธเปิดมาเรื่องก็ยังไม่มาถึงผมเป็นคนโทรเองอะโทรไปตามเรื่องเองเพราะผมเห็นในข่าวเห็นในสื่อแล้วเนี่ยวันเนี้ยเชิญผู้จัดมาด้วยนะแต่บังเอิญเขาเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขาเครียดจัดเขาก็เลยไม่ได้มาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันเนี่ยมันกลายเป็นลัดขั้นตอนไปหมดเลยแต่วันนี้รยศทก็พยายามสรุปผลออกมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นห่วงกังวลนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนายกรยศทบอกว่าผู้จัดก็ต้องเป็นคนพิจารณาตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่การแข่งขันใหม่แล้วจะต้องมีคณะกรรมการมาสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะว่าใครเป็นคนทำไปด้วยเหตุผลอะไรซึ่งมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรยศทละเป็นหน้าที่ของผู้จัดแต่ละรายการทีนี้มีคำถามนึงนักข่าวถามเลยค่ะว่ามองว่าเป็นการหาช่องว่างทางเทคนิคของทีมช่างหรือเปล่าคุณพฤทธิรัตน์นายกรยศทบอกก็แน่นอนครับ
0: การตัดสินเนี่ยมันต้องมาจากที่นู่นก่อนเพราะการประท้วงเกิดขึ้นที่นู่นก่อนตอนนี้มันกลายเป็นลัดขั้นตอนหมดเลย
21: ผมว่าท่านผู้จัดการไม่กล้าที่จะตัดสินในวันนั้นก
0: ่
21: อน
0: ผมไม่ตอบแทนก่อนนะเอาว่าในกฎระเบียบเนี่ยอันนี้มันต้องจบที่สนามเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีการตะโกนในภาพว่าตัดสินไม่ได้ให้ส่งไปที่รยศทจริงๆแล้วผู้จัดเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาที่รยศทนะครับแต่เป็นผมโทรไปตามเมื่อวันเช้าวันพุธ แล้วก็กลายเป็นว่าลอยทอต้องมีหน้าที่มาตัดสินตรงนี้วันนี้เราสามารถจบคำตัดสินของเราได้ถ้าเกิดมีข้อสักถามอะไรผมอยากให้กลับไปถามที่ผู้จัดด้วยจริงๆวันนี้ผมเชิญผู้จัดมานะครับแต่เพิ่นเขาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเครียดจัด
21: ถามว่าหลังจากนี้ค่ะทางผู้จัดต้องไปการพิจารณาว่าจะต้องลดระดับลงหรือว่าแข่งขันใหม่ยังไง
0: อ่าผมว่าแข่งขันใหม่คงไม่ใช่เขาก็ต้องไปตัดสินใจว่าถ้าทางเทคนิคแล้วเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าเขาจะ disqualify หรือเขาจะไปปรับกริดสตาร์ทหรืออะไรนั้นมันเป็นอำนาจของผู้จัดหลังจากนี้เนี่ยคงต้องมีคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ต่อในหมายความว่าใครเป็นคนทำและด้วยเหตุผลอะไรที่ทำในอำนาจของเราเองเนี่ยเราไม่สามารถลงลึกไปถึงขนาดช่างที่ทำหรือจะไปลงโทษอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดแต่ละรายการของที่เขาสามารถที่จะกำหนดกฎกติกาพวกนี้ขึ้นมาได
3: ้มองว่าเป็นการหาช่องว่างทางเทคนิคไหมคร
0: ับ ก็แน่นอน
2: ท่านนายกรยศท.คุณพฤทธิรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่ากังวลเรื่องผลกระทบต่อจิตใจของน้องๆ นักกีฬาและครอบครัวค่ะบอกว่าไม่ควรจะไปทำให้เขาเสียกำลังใจกันเลยแต่ละคนอยากให้เขามีกำลังใจและมุ่งมั่นเดินหน้าในเส้นทางการแข่งขันเตอร์สปอร์ตต่อไปค่ะทีนี้ในรายละเอียดนะคะท่านนายกท่านไม่ได้ลงรายละเอียดให้ว่าคำว่าผิดเนี่ยมันผิดยังไงปรากฏว่ามีคุณสิริวัฒน์เจิมสิริวัฒน์ค่ะผู้จัดการรยศท.นะคะออกมาอธิบายพร้อมกับตัวอย่างเลยคืองี้คุณผู้ชมคะมันจะมีเสื้อข้อเหวี่ยงเสื้อข้อเหวี่ยงเนี่ยจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้ที่คุณผู้จัดการถืออยู่อันเนี้ยไม่ใช่เสื้อสูบนะ
1: อ
2: ันนี้คือเสื้อข้อเหวี่ยงที่จะใช้ร่วมกันกับเสื้อสูบเสื้อข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีเลขปั๊มกำกับเอาไว้เลยค่ะในเอกสารของบริษัทผู้ผลิตก็คือบริษัทไอเมเอเชียเขาบอกเลยว่าเลขเครื่องยนต์ตั้งแต่หมายเลข11150เป็นต้นไปให้ใช้ฝาสูบหรือเสื้อสูบรุ่นใหม่แต่เลขเครื่องยนต์ของน้องพายุเนี่ยเลขที่27632มันก็คือเกิน11150ถูกไหมคะตามข้อกำหนดคือต้องใช้ฝาสูบหรือเสื้อสูบรุ่นใหม่แต่กลับไปใช้เสื้อสูบรุ่นเก่า
4: ในเอกสารฉบับนี้ที่อยู่ในไดร์นะครับเขาจะกำหนดมาเลยว่าเลขเครื่องยนต์ตั้งแต่1150เป็นต้นไปให้ใช้ฝาสูบรุ่นใหม่ใช้ฝาสูบรุ่นเก่าไม่ได้มันระบุอยู่ในนี้ครับ อันนี้เป็นเสื้อของคันน้องพายุนะครับเลขที่27632ตั้งแต่11150ขึ้นไปต้องใช้
22: ต
4: ั
22: วนี
4: ้ต้องใช้ฝาอันนี้เป็นฝาใหม่เอี่ยมเลยนะครับฝาใหม่เอี่ยมที่ใช้ในโครงการแล้วที่มันจะแตกต่างกันชัดๆคือมีเลเซอร์มาร์คิ้ง2จุดเนี่ยครับแล้วก็มันจะมีโลโก้ไฮเม่เป็นอักษรตัวเล็กอยู่ซึ่งฝารุ่นเก่าไม่มีเลเซอร์มาร์คิ้งไม่มีโลโก้
22: ของฝานี่มีผลไหมพี่กับแรงอัด
4: อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงเพราะต้องเป็นผู้ผิดครับ
23: แรงม้ามันเท่ากัน
22: มัน
23: ก็น่าจะมีปัญหาไหมคะ
24: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
25: สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยอาลิเซีย 5,000 ขาวละออสารสกัดกระเทียมสดไทยให้สารอาลิซินไร้กลิ่นกระเทียมนิวอิซูซูดีแม็กซ์เดอะวันAnd Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: ที่ทำรถให้น้องพายุว่ายังไงหลังจากรยศทฟันธงไม่นานว่าผิดโพสต์ค่ะเมื่อเวลา 15:57 นะคะทีม DT Motorsport โพสต์ว่าขอน้อมรับคำตัดสินของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศทโดยไม่มีข้อโต้แย้งขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานหรือโฮโมโลเกชันฟอร์มที่ไม่ตรงตามเจตนาของโรงงานไอเม่ความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามที่ทีมเตรียมให้แต่ตรงนี้ค่ะทั้งนี้ข้อความในเอกสารของโรงงานสร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานไอเม่ซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันกับทีมเช่นกันทีมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนับจากนี้ไปจะระมัดระวังในการตีความกฎกติกามากยิ่งขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาและโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนทีมขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษครอบครัวของน้องพายุและขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่มีให้ทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษรยศทผู้จัดคณะกรรมการและทุกครอบครัวในรุ่นคาเด็ตบีที่ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายสำคัญที่สุดทีมขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งผู้ที่จบบนโพเดียมผู้ที่ได้แชมป์ประจำปีและทุกท่านที่ก้าวข้ามใจตนเองมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้คือแม้ว่าจะน้อมรับคำตัดสินและขอโทษนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนผลการแข่งขันแน่นอนเพราะว่าผู้จัดการรยศทบอกเลยว่าน้องพายุจากที่ได้ที่1ใช่ไหมคะจะถูกดิสควอลิฟายหรือว่าตัดสิทธิ์แล้วมาอยู่ท้ายตารางก็เปลี่ยนแน่นอนเขาก็บอกมาแบบนี้ค่ะขอโทษ
1: จริงๆโพสต์ของ DT Motorsport เนี่ยย้อนสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะก่อนหน้านี้ตอน 3:30
0: ก่อนที่รยศทจะออกมาฟันธงว่าผิด
1: ตอน 3:00 ครับคุณผู้ชมมีการโพสต์ชี้แจงด้วยเอกสารทั้งหมด18หน้าผมเลือกมาเป็นบางหน้าแล้วกันอย่างเช่นหน้าที่2ก็จะบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้สรุปภายใน30วิคืออะไรยืนยันว่า1เป็นของแท้จากโรงงาน2ทุกอย่างตรงตามเอกสารรับรอง3พร้อมให้ตรวจนี่หน้าที่2ของเอกสารและทีมงานไปหน้าที่15ครับทำไมเสื้อสูบของน้องพายุจึงต่างจากคันอื่น1ซ้อมจนสึกนี่มีคำว่าซ้อมจนสึก
0: นี่ค่ะข้อ1
1: 2ตรวจสเปคแล้วได้รับใบรับรองแล้ว3สอบถามจากผู้จัดแล้วเปลี่ยนก่อนแข่งเรียบร้อยใส่อะไหล่แท้จากไอเม่แล้วและ5ข้อนี้ก็คือสำคัญที่สุดผ่านการตรวจแล้วหน้าที่9ครับคำถามต่อไปก็คือสเปคเสื้อสูบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต่างกันทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าเขาเทียบผลมาอันนี้มันเป็นเชิงเทคนิคอะคุณผู้ชมแต่ว่าสรุปก็คือแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นออกมามีผลเท่ากันหมด อันนี้ฝั่ง DT Motorsport นะแล้วคำถามต่อไปอยู่ในหน้า11ก็คือในเมื่อขนาดเท่ากันแปลว่าไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบอันนี้เขาสรุปมาให้แล้วเขาก็สรุปไปอีกว่าฝั่งขวาครับสิ่งที่ทำให้ชนะจริงในรุ่นสเปคเดียวกันคือการเซตรถเซตยางอัตราทดและฝีมือของนักแข่ง
0: ค่ะ
1: หน้าต่อไปหน้า14ครับคำถามสำคัญทุกคันต้องเหมือนกันก็คือ one make race คำนี้หมายถึงอะไรทางฝั่ง DT Motorsport เขายืนยันว่าสิ่งที่เหมือนกันตามกติกาก็คือตัวรถกับตัวเครื่องเป็นรุ่นเดียวกันใช้ใบรับรองฉบับเดียวกันและเป็นของแท้ตามมาตรฐานโรงงานไม่มีการดัดแปลงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตล็อตเดียวกันไงมันไม่จำเป็นต้องมาจากล็อตเดียวกันเครื่องหมายบนชิ้นส่วนมันไม่จำเป็นต้องหน้าตาเหมือนกันและมันไม่จำเป็นต้องใช้แบบที่คนส่วนใหญ่ใช้อันนี้ DT Motorsport เขาสรุปและเขาสรุปในหน้าสุดท้ายครับว่ารถผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่งแล้วก็ให้ไทม์ไลน์มาเลยก่อนแข่งตรวจก่อนแข่งแข่งขันตรวจหลังแข่งและประกาศผลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมา
0: พี่ไก่ล่าสุดค่ะ
1: ครับ
0: DT Motorsport มีโพสต์เพิ่มนะคะ
1: มาอีกเหรอฮะ
0: ข้อความจากช่างเครื่องอ่ะวิ่งมาเลยค่ะขอเลยขอบคุณค่ะ
1: เข้ามาสดๆครับ
0: นี่ผมเชษเป็นช่างเครื่องชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนเสื้อสูบค่ะบอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข027632ที่ได้รับจากโครงการผ่านการแข่งขันมา2สนามใช้ซ้อมมามากพอสมควรมีเหตุการณ์ที่ไม่คาด
2: เด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507ดูแลสุขภาพด้วยอาลิเซีย 5,000 ขาวละอสารสกัดกระเทียมสดไทยให้สารอาลิซินไร้กลิ่นกระเทียม
0: แปลว่าหรือมันทำให้ผมเข้าใจว่าสามารถเลือกใช้ได้และด้วยกับคำตอบที่ผมถามเฮียตีไปผมก็เลยหาดูเสื้อสูบของ Daytime ที่เคยแข่งโครงการ True ที่เรามีอยู่เช็คแล้วมันใช้ได้ผมเลยตัดสินใจนำมาใช้และพอมาซ้อมอีกครั้งเปรียบเทียบเวลากับคู่แข่งมันก็สูสีแสดงว่าไม่มีอะไรผิดแปลกเป็นปกติดีทางคนตรวจสภาพของรายการซึ่งมาจากโรงงานไอเม่ก็ตรวจเช็คและซีลเครื่องเรียบร้อยและแข่งจนจบไฟนอลบอกว่าพอได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งมีการตรวจสภาพอะค่ะก็ชี้แจงว่าผลการตรวจสภาพไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติการยืนยันจากกรรมการกลางที่มาจากโรงงานไอเม่ที่เป็นโรงงานผู้ผลิตก็ถือว่าเรียบร้อยแล้ว
1: ถ้าคิดว่าเสื้อสูบรุ่นเก่านี้มันเร็วกว่าจริงก็สามารถตรวจสอบความเร็วสูงสุดของแต่ละคันได้จากรถที่ทำการแข่งในรุ่นนี้หรือเวลาต่อรอบในแต่ละฮีทเรื่องการตีความหน้า20ความเข้าใจของผมอาจจะมีโอกาสที่จะแปลผิดพลาดก็ได้แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาต้องการสร้างความได้เปรียบเพียงต้องการแค่ให้กลับมาแข่งขันเท่านั้นในเมื่อผมเข้าใจตรงกันและผมขอย้ำว่าตัวผมได้มีการสอบถามทางผู้จัดแล้วมีการตรวจสภาพทั้งก่อนแข่งและหลังแข่งแล้วถ้าผมผิดแล้วกรรมการจากโรงงานไอเม่ตรวจสภาพก็ต้องแจ้งผมหรือมีเอกสารให้ผมเซ็นรับทราบความผิดตั้งแต่ตอนตรวจเสร็จสภาพอันนี้กรรมการได้บอกว่าผ่านแล้วเอาอุปกรณ์เครื่องคุณกลับได
0: ้
1: ผมไม่ได้เจตนาทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นพอจบการแข่งขันเกิดเรื่องประท้วงผมได้มีการปรึกษาถามความคิดเห็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือหลายคนรวมถึงเพื่อนต่างชาติที่รู้จักยังสอบถามผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ไอเม่ออกมาทั้งนี้สิ่งที่ผมทำลงไปถ้าทำให้เกิดความสับสนหรือปัญหาการทะเลาะกันทางผมต้องขอโทษมาณที่นี้ทั้งหมดเป็นความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเลย
0: นี่คือข้อความจากช่างเชษนะคะช่างเชษก็โยนไปที่ผู้จัดแสดงว่าเฮียตีนี่คือผู้จัดใช่ไหมคะ
1: น่าจะใช่แล้ว
0: ที่บอกไปถามเฮียตีเฮียตีบอกได้
1: ใช่เพราะว่าช่วงประโยคหลังก็บอกถามผู้จัดก็น่าจะหมายถึงเฮียตี
0: ฉะนั้น1โยนไปที่ผู้จัดนะคะ2คือกรรมการจากโรงงานไอเม่ที่ตรวจสภาพ
1: เอาละพักสักครู่ช่วงหน้าฟังคุณปอนะครับมีช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์กับเราคุณปอยกมือไหว้ครับขอโทษพี่น็อตขอโทษพี่ชมพู่ที่มันเกิดเรื่องวันนั้นผมทำหน้าที่พ่อผมทำอะไรก็ผิดสักครู่กลับมาครับ
5: พ่อแม่เนาะพี่น็อตพี่ชมพู่รวมถึง FC ทุกท่านเลยนะผมต้องกราบขออภัยนะครับที่ทำให้
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรง

0: ผมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
6: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
5: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
6: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
5: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
8: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
9: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
10: ่เมื่อสักครู่นี้ครับคุณปอตนุพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวเรื่องเด่นยันนี้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคุณปอยกมือไหว้ขอโทษพี่น็อตพี่ชมพู่รวมถึงแฟนคลับทุกคนขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียใจในวันนั้นคุณปอบอกอย่างนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนายกรยศท.และคณะกรรมการรวมถึงทีมงานเราน้อมรับคำตัดสินขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมคุณปอบอกว่าเรื่องนี้ขอให้แบ่งออกเป็น2มุมครับมุมที่1เราคิดว่าการแข่งขันต้องแข่งกันภายใต้ความเสมอภาคเป็นการยุติธรรมกับทุกคู่แข่งยุติธรรมกับทุกครอบครัวและนักแข่งท่านอื่นๆอันนี้สิ่งที่เราเห็นคือความไม่เท่าเทียม2มุมนี้คือมุมการทำหน้าที่พ่อลูกผมเข้าร่วมการแข่งขันผมต้องการให้ลูกได้อยู่ในกติกาเดียวกันกับทุกๆคนแต่หลังจากผลการตัดสินออกมาความรู้สึกของผมที่มีต่อน้องพายุผมพูดกับทีมแข่งและทีมช่างว่าน้องพายุเก่งมากน้องใช้ไลน์ได้ดีมากบวกกับเทคนิคการขับหลายๆครั้งที่เห็นเทคนิคของพายุขับบางครั้งดีกว่าลูกชายตนด้วยซ้ำเปิดไลน์แล้วเสียบเลยมั่นใจว่าเด็กๆกลุ่มนี้ 2-3 คนนี่คือนักแข่งเจเนเรชันหน้าของประเทศไทยพวกเขาจะเป็นหัวแถวอย่างแน่นอนผมรักน้องพายุเหมือนลูกหลานคนในวงการมอเตอร์สปอร์ตเรามองว่าพวกเขาคือลูกหลานของเราเขาคือเจเนเรชันต่อไปถ้าการที่ผมไปสอบถามเรื่องกฎกติกาทำให้เกิดความเสียใจต่อครอบครัวต่อคุณพ่อคุณแม่พี่น็อตพี่ชมพู่และแฟนคลับทุกคน

0: ผมกราบขออภัยผมขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียใจขึ้นในวันนั้นแต่ถ้ามองย้อนกลับไปผมก็ยังคงคิดถึงความยุติธรรมที่ถูกต้องความเท่าเทียมแล้วก็คิดถึงครอบครัวของนักแข่งท่านอื่นๆทีนี้ช่วงนี้คุณปอเล่าอันนี้เราก็เพิ่งทราบครับคุณปอบอกว่าจริงๆในวันแข่งเนี่ยมันมีหนึ่งครอบครัวที่เขาขึ้นไปทำการประท้วงก่อนเขารู้ก่อน
1: ค่ะ
0: เขาขึ้นไปประท้วงแล้วแต่มันไม่เป็นผลเขาก็กลับมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยงงว่านี่มันเรื่องจริงหรอเลยไปขอดูเอ๊ะมันใช้ได้หรอรุ่นนี้ผมจึงทำหน้าที่ต่อก็คือประท้วงต่อวันนั้นเมื่อไม่มีการรับรางวัลผมเชื่อว่ามันกระทบใจเด็กทุกคนเพราะทุกคนก็รอรับรางวัลกันหมดลูกผมก็รอ
2: น้องเป็นเด็กที่ขับรถได้เก่งมากแล้วก็มีลายใช้ลายที่ดีบวกกับเทคนิคการขับหลายๆครั้งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นเทคนิคของพายุเนี่ยขับได้ดีกว่าลูกชายผมด้วยเขาเปิดลายแล้วเสียบผมเห็นเด็กในกลุ่มเนี้ย 2-3 คนเนี้ยผมเชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นนักแข่งเจเนเรชันหน้าของประเทศไทยที่จะเป็นหัวแถวของประเทศแน่นอนฝากถึงครอบครัวนะครับของน้องพายุนะครับต้องบอกว่าถ้าการที่ผมสอบถามเรื่องของกฎกติกาเนี่ยทำให้เกิดความเสียใจของครอบครัวนะผมเชื่อว่ามีพ่อแม่นะพี่น็อตพี่ชมพู่รวมถึง FC ทุกท่านเลยนะผมต้องกราบขออภัยนะครับที่ทำให้ความเสียใจในวันนั้นเกิดขึ้นผมก็คิดถึงความยุติธรรมที่ถูกต้องความเท่าเทียมเราก็คิดถึงครอบครัวนักแข่งท่านอื่นๆผมไม่ใช่คนที่เดินขึ้นไปคนแรกมีคนประท้วงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาประท้วงอ่ะเราไม่เป็นผลเขาเลยเดินกลับมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยขอดูหน่อยว่ามันจริงไหมผมไม่เชื่อพอผมเห็นปั๊บผมก็เลยขึ้นไปถามผู้จัดว่ามันใช้ได้หรอมันกระทบนะมันกระทบจิตใจเด็กที่กำลังรอขึ้นโพเดียมแล้วก็มีเด็กอีกเกือบ20คนที่ท็อป5เนี่ยได้ขึ้นโพเดียมอีกทุกคนได้รับรางวัลหมดแต่รางวัลวันนั้นถูกหยุดมันกระทบจิตใจมากเราก็อยากให้ลูกเราอ่ะได้ขึ้นรับตำแหน่งที่2ในวันนั้นเราพอใจ
0: คุณปอเรียกร้องให้ทีมช่างและทีมผู้จัดรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าครอบครัวของพายุเองไม่รู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนน้องโดยเฉพาะเด็กน้องพายุมีหน้าที่เดียวคือขับให้ดีสิ่งที่ทำให้มีปัญหามันมีอยู่2ท่านก็คือ1คนที่เปลี่ยนเครื่องคุณปอตั้งคำถามว่าDT Motorsport ก็คือทีมที่ดูแลรถของน้องพายุคุณแข่งมากี่ปีแล้วเนี่ยคุณทำเด็กรถแข่งเนี่ยทำกันมากี่ปี 2. ผู้ตรวจสภาพรถทุกคันตรวจตอนแรกเขาเอาลวดเนี่ยไปรัดว่าเป็นเครื่องตัวนี้เขาอาจจะไม่ได้ตรวจจริงจังหรือเปล่าแต่หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยรถทุกคันจะถูกล็อกไปแล้วแยกออกเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นทีมที่ทำรถให้น้องคุณต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้คุณทำร้ายเด็กโดยที่คุณรู้หรือไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคุณรับผิดชอบไหวไหมกับการที่คุณเพียงต้องการจะชนะคุณจัดการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันเนี่ยจัดมา24ปีแล้วคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าเครื่องตัวนี้เด็กใช้แข่งไม่ได้ปัญหานี้คุณปอบอกว่าขอย้ำว่าไม่เกี่ยวกับเด็กไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองแต่มันเกี่ยวโดยตรงเลยกับผู้จัดและช่างขอให้สองท่านนี้ออกมาแก้ปัญหากับครอบครัวและแฟนคลับที่เขาเดือดร้อนด้วยครับ
2: ที่มันทำให้ปัญหานี้เกิดจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สองท่านคนที่เปลี่ยนเครื่องคือใคร DT Motorsport คุณทำรถแข่งมากี่ปีคุณจะไม่รู้หรอว่าเด็กแข่งรุ่นคลาส B อายุ 8-9 ขวบโมเครื่องได้ไม่มีทางคนที่สองคือผู้ตรวจสภาพมันก็ควรจะต้องเลเห็นบ้างว่าเครื่องน่ะมันเหมือนไหมเขาจะไม่ได้ตรวจจริงจังเขาตรวจแค่คุณใช้ตัวนี้นะแล้วเลขเครื่องตรงๆแต่หลังจากเมื่อคุณวิ่งเข้าเส้นแล้วครับจบฟินิชเนี่ยรถทุกคันจะถูกล็อกไปทางอื่นไม่ได้แต่น้องพายุเนี่ยอยู่ในท็อปเลนจ์รถเขาจะต้องถูกตรวจละเอียดแยกเป็นชิ้นละเอียดเลยเครื่องจะถูกแยกเป็นชิ้นเครื่องหน้าตามันไม่เหมือนกันน่ะผมถามนะโบ๊ทดูโบ๊ทก็รู้ว่ามันไม่เหมือนกันน่ะกับรถ20คันน่ะคุณตรวจผ่านได้ยังไงเครื่องตัวนั้นอายุตั้งแต่ปี2014กับเครื่องใหม่ทุกคันนะปี2026มันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงผมขอนะครับทีมแข่ง ทีมที่ทำรถให้น้องคุณออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้คุณทำร้ายเด็กอะโดยที่คุณรู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคุณรับผิดชอบไหวไหมกับการที่คุณเพียงต้องการให้ชนะผู้จัดการแข่งขันคุณจัดมา24ปีแล้วคุณไม่ได้เพิ่งจัดผู้ตรวจสภาพมาจากรยศทมีโลโก้ FIA สมาพันธ์โลกคุณไม่รู้หรอครับว่าเครื่องตัวนี้เด็กใช้แข่งไม่ได้ผมให้การยืนหยัดน้องพายุเนี่ยจะไม่มีทางเดินไปหยิบชิ้นส่วนอะไรเลือกเครื่องแล้วมาวิ่งด้วยตัวเองน้องไม่เกี่ยวน้องไม่รู้เรื่องรวมถึงพ่อแม่ผมเชื่อมั่น 100% พี่น็อตกับพี่ชมพู่รวมถึงครอบครัวไม่มีทางรู
0: ้รชยศเนี่ยนักข่าวของเราก็ถามว่าแล้วส่วนตัวคุณปอเองผลกระทบเยอะนะน้อยใจไหมที่ไปประท้วงแล้วถูกต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์คุณปอบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าคนไปตกผลึกว่าผมเป็นคนมีตำหนิผมมีคดีกรณีอุบัติเหตุเรื่องเรือทำให้วันนี้พอผมพูดอะไรออกมามันก็ผิดหากเกิดกับผมไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้มันเกิดกับลูกผมน้องแมคเคอร์เรนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยผมอยากให้คนที่ดูอยู่ถามใจตัวเองว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรผมผิดตรงไหนผมผิดตรงไหนที่ผมผิดคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนแล้วมันเป็นคนที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์แต่ผมเป็นเพียงแค่พ่อค้าผมเป็นคนทำงานค้าขายมันต่างกันตรงนั้นอีกอย่างที่ผมเสียใจผมเสียใจที่เห็นน้องพายุร้องไห้ลูกผมก็เสียใจที่ไม่ได้ขึ้นโพเดียมทุกครอบครัวณเวลานั้นทุกคนเหมือนกันแต่อยากให้มองภาพใหญ่เรามองภาพนี้ว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องสภาพจิตใจของน้องแมคคาเรนคือเขาถามผมนะคุณปอบอกแมคคาเรนเนี่ยถามผมบอกป้าราเรนทำไมไม่ได้รับรางวัลนะทำไมมีคนเอารูปราเรนไปโพสต์บนโซเชียลทำไมมีคนเอาราเรนไปว่าเรนทำผิดอะไรครับป้าผมอยากถามคนเหล่านั้นนะว่าลูกผมทำอะไรผิด
1: ค่ะ
0: คุณปอบอกว่าแล้วที่มันเฮิร์ทที่สุดจะมีอยู่2ประโยคที่คนมาว่าคุณปอก็คือพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกให้แพ้ไม่เป็นจะให้ชนะอย่างเดียวผมอยากถือโอกาสนี้ชี้แจงว่าผมสอนลูกเสมอว่าเราต้องแพ้เป็นนะแล้วเราจะกลับไปชนะได้มั่นใจว่าวันหนึ่งราเรนจะเติบโตแล้วก็เป็นแชมป์ได้แต่วันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องของการแพ้คุณโบ๊ทถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ได้คุยกับคุณน็อตคุณชมพู่แล้วหรือยังคุณปอบอกว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสต่อสายตรงไปถึงคุณน็อตเลยรวมถึงคุณชมด้วยแต่ยืนยันว่าตัวผมกับพี่น็อตพี่ชมรวมถึงครอบครัวนักแข่งไม่มีใครมีปัญหากันเราแข่งจบผมกับพี่น็อตก็ยืนคุยกันเดินมาจับมือกันเช็คแฮนด์กันวันแข่งมีผู้แพ้มีผู้ชนะคือผมยืนยันตรงนี้เลยนะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเอาเป็นว่าลูกผมขอยืนตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งที่2จะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆไม่ขอรับการเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้มีการจัดการแข่งขันใหม่อยากให้ลูกผมกับน้องพายุและน้องทุกคนรีแมตช์กันเราไปแข่งกันใหม่ไหมเอาให้เร็วที่สุดเลยอีกครั้งไม่งั้นมันจะกลายเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจของเด็กทุกคน
2: มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆผมตกผลึกแบบนี้แล้วกันผมเนี่ยมีตำหนิวันที่ผมมีคดีเรือเกิดอุบัติเหตุไม่ได้มาอธิบายพอพูดไปเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดผลทำให้วันนี้พอผมพูดอะไรอะมันก็ผิดเกิดกับผมอ่ะไม่เป็นไรแต่ไปเกิดกับลูกผมที่ไม่เกี่ยวข้องไปเกิดกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องผมอยากให้คนที่ดูอยู่อ่ะถามใจว่าถ้าเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้สึกยังไงถามผมว่าผมผิดตรงไหนผมผิดที่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ผมเป็นเพียงพ่อค้าผมเป็นคนทำงานค้าขายมันต่างกันตรงนั้นแล้วผมก็เสียใจด้วยนะครับที่ผมเห็นน้องร้องไห้ลูกผมก็เสียใจที่ไม่ได้ขึ้นโพเดียมแล้วทุกครอบครัวก็เหมือนกันแต่เรามองภาพใหญ่อะเรามองว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอะ
3: ถามว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องแมคคาเรน
1: ดีขึ้นหรือยังนะวันนี้
2: เขาก็มีคำถามครับว่าป้าป้าละเลนน่ะทำไมไม่ได้รับรางวัลแล้วทำไมมีคนเอารูปเขาอะไปโพสต์บนโซเชียลทำไมเลื่อนไปมีคนว่าเขาเลนทำอะไรผิดครับป้าลูกผมทำอะไรผิดผมวิ่งบอล นะครับแล้วก็ขอให้มีการเข้าใจให้ความยุติธรรมเนาะอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเฮิร์ทที่สุดเนี่ยจะมีประโยคสองประโยคแล้วกันเฮิร์ทสุดๆเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกแพ้ไม่เป็นให้ชนะอย่างเดียวมันเลยเป็นแบบนี้ผมสอนลูกผมเสมอเราต้องแพ้ให้เป็นแล้วเราจะกลับไปชนะผมมั่นใจว่าวันนี้ลูกผมได้เปรียบกว่าตัวผมที่ผมได้ฝึกเขาตั้งแต่เด็กผมมั่นใจว่าวันนึงลาเลนจะเติบโตแล้วก็เป็นแชมป์ได้ผมก็เลยสอนลูกผมอะให้ฝึกแพ้ให้เป็นยังเลยยังไม่ได้คุยเลยผมกับพี่น็อตพี่ชมรวมถึงครอบครัวนักแข่งเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหากันแล้วแข่งจบเนี่ยผมกับพี่น็อตก็ยืนคุยแล้วก็เดินมาจับมือด้วยกันผมยืนหยัดครับว่าในการแข่งครั้งนี้มีผู้ชนะมีผู้แพ้สำหรับลูกผมเนี่ยผมจะขอยืนตำแหน่งเดิมผมไม่ขอรับตำแหน่งใดๆไม่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงผมขอให้มีการจัดการแข่งขันใหม่ผมอยากให้ลูกผมน้องพายุและน้องทุกคนรีแมตช์นะครับจัดแข่งใหม่เร็วที่สุดอีกครั้งในกติกาเดียวกันในเครื่องแบบเดียวกันให้น้องได้โชว์ฝีมือไม่งั้นมันจะเป็นสตั๊กที่มันจะติดอยู่
0: อ่ะเพื่อให้ครบถ้วนนะครับอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นดราม่าของคุณเบนซ์พริกไทยที่ไปโพสต์อะไรนะเราก็ลูกพญานามื่น
3: อึดอัดมากที่ต้องแอปใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพญานามื่นกูก็ไม่ได้สิ้นไร้หมายตอกนะ
0: เรื่องนี้คุณปอมีคำอธิบายนะครับก็ต้องขออภัยแทนคุณเบนซ์พริกไทยขอเรียนด้วยความจริงว่าคุณเบนซ์เขามีทีมครีเอทีฟและมีสล็อตในการวางแผนโพสต์คอนเทนต์
3: ไม่ได้โพสต์เอง
0: ปกติจะทำคอนเทนต์แนวติดตลกอยู่แล้วมีทีมมีสล็อตวางแผนมันเลยกลายเป็นคนไปโยงทำให้เข้าใจผิดเอาไปผูกโยงว่าเป็นเรื่องลูกพระยานาหมื่นอะไรยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวจริงขอโทษอีกครั้งแทนคุณเบนซ์ด้วยขอให้แฟนคลับเข้าใจยอมรับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่ผิดพลาดได้มีการตักเตือนทั้งตัวทีมทั้งตัวเบนซ์แล้วเรื่องการทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ขอโทษอีกครั้งแทนคุณเบนซ์ด้วยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
12: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: ค่ะนี่ครูดไปนะพี่ไก่อันนี้คือครูดนะคะคุณตำรวจก็ระวังให้แล้วแต่มันฟิตมากอ่ะ
0: ไม่ได้หรอกนะ
3: ส่วนคุณป้าผู้ขับรถและเพื่อนอีก3คนเดินกันลงมานะคะเนี่ยนี่ค่ะคือเพิ่งไปลงเจกันมาเนี่ยนี่ท่านที่ขับรถคือท่านที่ถือล่มเมื่อกี้นี้ค่ะเนี่ยค่อยๆถอยลงมาตัวรถเสียหายหมดเลยนะคะยางแตกไป3ล้อด้านข้างรถก็ขูดกับสะพานนะคะคุณป้าผู้ขับรถชื่อคุณป้ามณีวันค่ะอายุ83ก็เล่าให้ฟังนะคะวันนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเจฝั่งท่าฉลอมกันมากับเพื่อนมีตัวเองขับเพื่อนนั่งกันมาอีก3คนตั้งใจมาเทศกาลกินเจมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านที่พุทธมณฑลสาย3ค่ะคุณป้ามณีวันบอกว่าเปิด GPS ขับรถกลับบ้านแต่ว่าคุณป้าเปิดภาพให้มันขึ้นที่โทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้เปิดเสียงทีนี้ขับตาม GPS มาดูมาเรื่อยๆพอเห็นสะพานกลับรถปุ๊บก็คิดว่าอ้อใช่แล้วล่ะขึ้นได้แน่ๆก็เลยขับขึ้นมาคือนักข่าวก็สงสัยว่าแต่คุณป้าป้ายใหญ่เบ้อเริ่มเลยอะตรงทางขึ้นสะพานนะคะเฉพาะรถจักรยานยนต
0: ์
3: คุณป้าบอกว่าก็ไม่ทันสังเกตป้ายไงว่าเป็นป้ายเฉพาะรถจักรยานยนต์มันเห็นว่าเป็นยูเทิร์นอะก็เลยขึ้นเลยทันทีจังหวะที่ขึ้นไปรู้สึกผิดปกติละเพราะว่าใต้ท้องรถมันกระแทกก็ยังเอะใจว่าเอ๊ะเหมือนมีอะไรผิดปกติก็เลยตัดสินใจหยุดรถตอนมันไปจนสุดทางแล้วอะค่ะเลี้ยวไม่ได้แล้วไงพี่ไก่นักข่าวก็ถามว่าเออแล้วเหตุการณ์นี้แล้วหลังจากนี้จะยังไงคุณป้าจะขับรถต่อไหมคุณป้าบอกว่าเอาจริงๆสุดท้ายตอนนี้ตั้งสติได้ก็ยังคิดนะว่าโอ้ยเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยต่อไปจะขับรถต่อแต่จะปรับปรุงตัวเองจะมีสติในการขับรถมากขึ้น
13: ว่าขึ้นไปได้ยังไงอะคะ
14: เนื้อเคลียร์เป็นทางรถมาใช่ไหมคะเคลียร์เป็นทางรถไงมันยูเทิร์นรถเปิดมา
13: แล้วเขาให้ขึ้นมาทางนี้เหรอคะ
14: ก็เปิดแล้วไม่ได้ฟังอะแล้วเห็นทางขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเลย
13: คิดว่าขึ้นได้ก็เลย
14: ใช่
13: แล้วก็ไม่ได้มองป้ายใช
14: ่
13: ไหม
14: ไม่ได้มองป้ายเห็นเป็นยูเทิร์นก็ขึ้นเลยไม่รู้เหมือนกันเนาะมันเมินมั้ง
13: มันเมิน
14: คิดว่าตัวเองไม่น่าจะทำแบบนี้เลยไม่น่าขับขึ้นมาแบบนี้เลยพอถึงขึ้นมารู้สติว่าเออไม่น่าขึ้นมาแบบนี้มันผิดปกติอ่ะก็ต้องหยุดมันก็เป็นปกติที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเองวันนี้มาก็มาหลวงเจทานเรามาไหว้พระ
3: โอ้คุณป้ามาทำบุญแท้ๆเลยนะคะเนี่ยแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสะพานกลับรถมอเตอร์ไซค์หน้าปั๊มเอโซท่าจีนมีรถเก๋งขับขึ้นไปแล้วไปติดอย่างเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะ
0: ครับมาถึงเรื่องแม่พัดหน่อยฮะแม่พัดก็คือผู้เสียหายที่เคยออกมาร้องเรียนว่าถูกลูกชายบังคับให้ไปอยู่โสธรชัยคุณผู้ชมรู้จักกันดีที่สุดวันนี้เอาตู้เซฟออกจากบ้านลูกชายได้แล้วแต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนแรกเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจที่สุดกุญแจมานะแต่ก็ยังเปิดไม่ได้อีกเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีแต่นี่เป็นภาพวินาทีที่เอาตู้เซฟ300กิโลกรัมอ่ะออกมาได้แล้วคือตู้เซฟเนี่ยไปฝากไว้ที่นิติของหมู่บ้านนะฮะที่สุดเอาออกมาแล้วหมู่บ้านเนี่ยอยู่แถวย่านวัชรพลนี่วันนี้คุณแม่พัดเนี่ยไปพร้อมกับทางทีมของเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ตำรวจสน.วังทองหลางจะไปเอาตู้เซฟอันนี้เป็นการไปครั้งที่2แล้วเนาะก่อนอันนี้คุณผู้ชมจำได้ไปแล้วก็รอบแรกไม่ได้ไม่มีตำรวจไปคุณแม่ไลฟ์ตลอดเวลารอบนี้พอไปถึงเนี่ยตำรวจก็บอกมันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจนะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนี่ภาพขวาต่อสายให้ลูกเบนซ์ได้คุยกับตำรวจก็ยังคงยืนยันว่าขอให้เป็นรถตำรวจเอาตู้ไปได้ไหมเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจแม่พัดก็ไลฟ์ไปด้วยตำรวจก็คุยไปแม่พัดก็บอกว่าเบนซ์แม่ก็มีหัวใจมีความรู้สึกนะอย่ามาประวิงเวลาอะไรเลย
15: ติดต่อครับจากสนวังทองหลางมาดีกว่าเพราะว่าต้องยกไปที่สนวังทองหลางถูกไหมคร
16: ับ
15: สนวังทองหลางก็ควรเอารถตำรวจ
16: มา
15: ไม่ใช่เอกชนเพราะเอกชนเนี่ยผมไม่
16: โอเคโอเคเนาะเดี๋ยวจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายผมว่าอย่างนั้นก็ดีครับ
15: ผมบอกแน่เลยว่าเดี๋ยวผมติดต่อสนวังทองหลางนัดวันให้ตำรวจสนวังทองหลางเน
16: ี่
15: ย
16: นัดวันหรือวันนี้ครับ
15: ถ้าได้วันที่สุดเนี่ยผมก็อยากให้ไปวันนี้เลยเอาไปก่อนเลยที่สอนอเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เดือดร้อนของส่วนกลางถูกไหมครับผมก็อยากให้ไวที่สุดแต่ว่า
16: เดี๋ยวผมคุยกับ
17: มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้ลูกชายโทรมาว่าไม่ได้วันนี้ทรัพย์สินอันนี้มันเป็นของเรามันไม่ใช่หน้าที่ตำรวจที่จะมายกมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์ที่จะเอาอันนี้มันเป็นของกลางซึ่งมันเป็นของเราหน้าที่ส่งมอบเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
16: คือเจ้าที่ตำรวจไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแล้วเป็นกลางแล้วคือเจ้าที่ตำรวจมาเพื่อเป็นพยานจะไปดึงเวลาไว้ก่อนผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาอาจจะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่า
17: ก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนี่ทรัพย์ของแม่ก็มาคืนแม่แล้วเป็นของแม่เขาจะไม่สบายใจอะไรไม่ต้องไม่สบายใจหรอกค่ะไปไม่สบายใจเรื่องอื่นดีกว่านะแม่มีหัวใจนะเบนซ์แม่มีความรู้สึกนะ
0: ปุ๊บตัดจบไปเลยที่สุดครับก็ใช้เวลากันประมาณ1ชั่วโมงเข็นเอาตู้เซฟน้ำหนัก300กิโลกรัมออกมาเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่บอกว่าในตู้มีทรัพย์สินประมาณ9ล้านบาทจากนั้นพอ10โมงครึ่งก็เอาตู้ไปที่สน.วังทองหลางแม่ก็ลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บปรากฏระบบล็อกมันเป็นล็อก2ชั้นมันยังต้องมีกุญแจซึ่งกุญแจอยู่กับลูกเบนซ์แม่พัดเลยออกมาให้สัมภาษณ์บอกฝากข้อความถึงลูกชายได้ไหมโทรหาทุกวันไม่เคยรับสายแม่อยากได้กุญแจจะเอากุญแจไปเปิดเอาทรัพย์สินในตู้ไปหากินประทังชีวิตทีนี้คุณแม่นักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าของมันไม่ครบล่ะของไม่ครบเนี่ยแม่ก็ไม่ติดใจหรอกนะแต่แม่ดำเนินคดี
17: กุญแจไม่คืนแล้วรหัสเนี่ยคือรหัสเดิมแม่รู้อะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขายังใช้รหัสเดิมแล้วก็เป็นรหัสแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมมาเปิดหรืออะไรก็ตำรวจก็จะออกหมายเรียกอะฮะอย่างเมื่อสักครู่ที่ตำรวจเรียกขึ้นไปแล้วก็ระหว่างที่ยกเซฟอะมันมีการขยับเซฟใช่ไหมยกเอียงไปเอียงมาเพื่อจะหาวิธีที่จะยกขึ้นรถได้นะฮะแล้วก็ขยับแม่ก็พยายามฟังเสียงแบบฟังเสียงเซฟแบบมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรโกโกกักอะไรโอ้โหถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่างนั้นก็จะดีใจนะ
18: เพรา
17: ะ
18: แบบมันมี
17: เงียบ
19: คุณแม่คาดหวังว่าทรัพย์สินในเซฟเนี่ยตอนนี้ยังมีอะไรอยู่บ้างพบไปยังไงบ้าง
18: จำได้ไหมคะว่า
19: จำได้มีอะไรอยู่บ้างในทรัพย์สิน
17: จำได้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง
19: เราคาดว่าจะอยู่ไหมคุณแม่ทรัพย์สินเนี่ย
17: ก็ขอให้อยู
18: ่ราคาประมาณเท่าไหร่แม
17: ่ถ้าคิดราคาปัจจุบันอะ ก็9ล้านกว่าบาท
19: ถ้าเปิดออกมาแล้วไม่มีคุณแม่จะแจ้งความร้องทุกข์มั้ย
17: ตอนนี้ก็แจ้งความไปแล้ว
19: ถ้าไม่มีทรัพย์สินอีก
17: ถ้ามีทรัพย์สินถ้าแจ้งได้ก็แจ้งอีกค่ะเบนซ์ตอนนี้แม่โทรหาเบนซ์หลายครั้งโทรทุกวันเลยเบนซ์กับกุ้งฝอยรับโทรศัพท์แม่หน่อยแล้วก็พอมาตอนนี้แม่ได้ไปรับเซฟมาแล้วแม่อยากเอาของในเซฟอ่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแม
0: ่ปรากฏว่าบ่าย3โมงที่ผ่านมามีชายปริศนาครับอ้างว่าเป็นพนักงานขนส่งเอกชนเอากุญแจเซฟมาครับมาที่สน.วังทองหลางโดยบอกว่าคุณเบนซ์เป็นคนว่าจ้างให้เอามาส่งนี่สื่อรุมเลยครับสุดท้ายตำรวจให้ไรเดอร์เอากุญแจเอากลับคืนไปให้เบนซ์ฮะแล้วให้ไปบอกเบนซ์ว่าเบนซ์ต้องมาด้วยตัวเองแล้วต้องเปิดตู้เซฟต่อหน้าเบนซ์เท่านั้นป้องกันการถูกกล่าวหาเรื่องทรัพย์สินคือตำรวจก็กลัวว่าอยู่ดีๆจะมาให้ตำรวจเปิดได้ไงเบนซ์ต้องมาเปิดต้องมาเปิดเองต้องมาเปิดต่อหน้ากันเลยจะได้ทรัพย์สินครบถ้วนไม่ครบถ้วนยังไงพันตำรวจเอกอภิชาติอภิชานนท์ครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล4บอกว่าชายคนดังกล่าวเอากุญแจมาให้1ดอกจริงแต่พนักงานสอบสวนไม่สามารถรับกุญแจตู้เซฟไว้ได้เพราะอยากให้มีคนที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ที่กล่าวอ้างกันทั้งหมดเนี่ยมาเปิดพร้อมๆกันถ้าเป็นไปได้เปิดพร้อมกัน2ฝ่ายได้ไหมเพื่อความโปร่งใสเพื่อความยุติธรรมทุกอย่างจะได้ยุติไปหากว่าคุณเบนซ์บริสุทธิ์ใจก็ควรจะมาด้วยตัวเองตำรวจก็พร้อมให้ความเป็นธรรมฝากสื่อหน่อยช่วยแจ้งคุณเบนซ์รีบมาเหอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับตำรวจรีบมาจัดการให้เรียบร้อยทีนี้มันมีรายงานว่าสาเหตุที่คุณเบนซ์ไม่เอากุญแจมามอบด้วยตัวเองเพราะสภาพจิตใจยังย่ำแย่อยู่มากยังกดดันกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นยังกินไม่ได้นอนไม่หลับสภาพร่างกายยังย่ำแย่จึงกังวลว่าถ้าหากต้องเดินทางมาให้ข้อมูลหรือพูดคุยในช่วงเวลานี้อาจไม่สื่อสารได้อย่างเต็มที่แต่พรุ่งนี้จะนำกุญแจไปเปิดตู้เซฟอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถระบุเวลาได้เอาฟังเสียงตำรวจปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้ามาชมข่าวต่อครับ
18: คือเราไม่รู้หรอกจริงๆว่าเป็นกุญแจตกตู้เซฟนี้ไหมเราอยากให้คนที่มีประเด็นที่มีส่วนได้เสียคนที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยเข้ามาให้มาด้วยตัวเอง
19: คร
18: ับ เพราะเวลาเปิดมันต้องเขาต้องมาดูด้วยใช่ไหมครับ
19: ครับ
20: แล้วชายเขาเมื่อกี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาเป็นใครยังไงกับคุณเบนซ์นะคะหรือว่าแค่เป็นพนักงานเอากุญแจมา
18: เขาก็บอกตำรวจว่าเป็นลาล่ามูฟผมก็ดูแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะหน้าตาดีเกินไปเขาดูแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่ก
20: ็
18: เขาเป็นทีมงานของคุณเบนซ์นั่นแหละก็เป็นกุญแจแหละเขาเอากุญแจก็เอากุญแจมาให้นั่นแหละ
19: กี่ดอกครับเรียกมาให้
18: ดอกเดียว
19: เป็นกุญแจเซฟไหมฮะเขาบอก
18: กุญแจเซฟผมว่ามันก็ข้อเท็จจริงมันก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับอยู่ที่ว่าคนที่มีประเด็นที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
19: ค
18: ุณก็แค่ให้ข้อเท็จจริงกับตำรวจมันจะได้เสร็จจบไปมันจะได้ข้อเท็จจริงที่มันที่ยุติอ่ะ
21: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
23: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
22: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
23: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
22: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
23: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
22: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
24: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
25: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
26: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก
2: AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กะละมะปรึกครบทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กะละมะปรึกพบกันเร็วๆนี้AAS the name you can trust 0911-911-911
4: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
21: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: 16ล้าน
3: ทำไมมันราคาขนาดนั้น
0: บอกคุณผู้ชมก่อนว่าล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองอธิบดีกรมการข้าวออกมาอธิบายขยายความเรื่องนี้แล้วพูดไปในทำนองว่าเอ๊ะท่านรัฐมนตรีท่านอาจจะจำอะไรผิดหรือเปล่า
3: แล้วก็คนก็ไปหารตัวเลขกันเองจนได้16ล้านคือท่านไม่ได้พูดนะว่าคันละ16ล้าน
0: เอาอย่างนี้งั้นย้อนฟังท่านก่อนท่านรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกเรื่องนี้ตอนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรก็คือพูดถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวนาชาวนาต้องปรับตัวนะต้นทุนมันก็เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเรามีเงินกู้200ล้านก็เงินกู้200ล้านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพลังงานไงดังนั้นกระทรวงเกษตรก็เลยจัดทำโครงการซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้า500คันงบ 8,000 ล้านเกี่ยวฟรีกันไปเลยไม่มีค่าใช้จ่าย
5: คือเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ารถเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำมันอยู่แล้วก็น้ำมันตอนนี้เพิ่มราคานะครับทำให้ค่าเกี่ยวเนี่ยไล่จากเดิม300ถึงไปเกือบ500ละต่อไร่ซึ่งทางชาวนาเองก็ต้องมาจ้างแล้วก็เสียเงินตรงนี้ในขณะนี้ทางรัฐบาลมีโครงการเงินกู้200ล้านบาทส่วนหลังเพื่อจะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปเป็นทางด้านของโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางกระทรวงเกษตรเองกำลังทำโครงการเพื่อเสนอให้ซื้อแทรกเตอร์ EV ประมาณ500กว่าคันนะครับซึ่งจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ชาวนามีการเก็บเกี่ยวซึ่งในโครงการนี้นะครับจะเท่ากับทำเสร็จแล้วจะไปช่วยชาวนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
0: คนหารออกมา 8,000 ล้านหาร500คันตกคันละ16ล้านโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ต้องออกมาพูดอีกครั้งคุณสุริยะคือคุณสุริยะถูกถามเรื่องนี้ครับหลังจากประชุมครม.เสร็จก็บอกว่าคือถ้าไปดูราคาผิวเผินมันอาจจะดูว่าแพงกว่ารถดีเซลแต่ถ้าดูภาพรวมรถที่ไม่ต้องใช้น้ำมันตลอดระยะเวลา14ปีประหยัดไปได้หมื่นล้านรถที่ไม่ใช้น้ำมัน14ปีประหยัดหมื่นล้านยืนยันว่ารายละเอียดต่างๆเรามีการทำการเปรียบเทียบครบเลยว่าประโยชน์ได้มากกว่าอย่างไรบ้างนักข่าวก็ถามย้ำไปว่าคือรถไฟฟ้าที่ขายอยู่ทั่วไปมันคันละล้านหกแต่ในโครงการบอก16ล้านมันมีความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าพยายามถามอย่างนี้เลยนะตัวคำถามนะคุณสุริยะไม่ตอบตรงๆแต่ตอบว่าสมัยตนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอ่ะจำได้ไหมเปลี่ยนรถขสมกจากดีเซลเป็น EV อ่ะรัฐมนตรีสุริยะบอกตอนนั้นแพงกว่านี้เท่าตัวแต่สุดท้ายเห็นไหมล่ะมันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จริงๆคือเราต้องดูภาพใหญ่แก้ปัญหาโลกร้อนลดคาร์บอนเครดิตตรงนี้คือโครงการที่เป็นประโยชน์การขายข้าวที่มาจากรถ EV มันก็จะเข้าเกณฑ์ต่างประเทศอีกที่กำหนดไว้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมันดีทั้งขึ้นทั้งร่องอ่ะ ขั้นตอนตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงการคลังอีก2สัปดาห์ย้ำว่าเดี๋ยวพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยเลย
1: อันเนี้ยทางกระทรวงเกษตรถ้าโดยกรมการข้าวได้พิจารณาแล้วนะครับว่าถ้าเราสามารถเอาแท็กเตอร์ EV เข้ามาซึ่งราคาดูเผินๆแล้วมันจะแพงกว่ารถแท็กเตอร์ดีเซลแต่พอเราพูดในภาพรวมนะครับเพราะว่าถ้าแท็กเตอร์ไฟฟ้าของ EV เนี่ยนะครับเราติดแผงโซล่าดีเซลเข้าไปแล้วมันไม่ต้องเติมน้ำมันในขณะที่ว่ารถดีเซลนี่ยังต้องเติมน้ำมันอยู่ซึ่งมูลค่านี้ตลอดระยะ14ปีเนี่ยผมเชื่อมันประหยัดเงินเป็นหมื่นล้านเลยครับรถไฟฟ้าเนี่ยแท็กเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันเป็นการสามารถเข้ากฎเกณฑ์ที่ต่างประเทศนะครับลูกค้าต่างประเทศเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมราคาข้าวนี่ก็จะขายข้าวได้ราคาแพงจากเดิมอีกด้วยครับ
6: ตรงนี้ตั้งคำถามว่าได้รับการชี้แจงเขาจะเข้าใจใช่ไหม
1: คือที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เสนอโครงการเข้าไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้ชี้แจงให้เท่าที่ควรแต่จริงๆเรามีทำตารางเลยทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงครับไม่มีปัญหาครับ
0: นักข่าวไม่เป็นไรคือในเสียงนักข่าวจะถามตรงชัดเจนครับคุณผู้ชมฮะแต่เมื่อรัฐมนตรีตอบแบบนี้ปรากฏว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเอาเป็นบางคนแล้วกันตามเวลานะฮะหมอวรงค์แล้วกันคุณหมอวรงค์ฮะตั้งคำถามว่านี่ทำเพื่อชาวนาหรือทำเพื่อเงินทอนแรงมากเลยนี่ฮะแล้วก็ไล่เลียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าเอาเป็นว่าผมสรุปเป็นประเด็นคำถามถามตรงไปที่คุณสุริยะข้อแรกรถที่จะซื้อรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรผลิตที่ไหนข้อ2เคยเอารถนี่มาเกี่ยวข้าวยังเนี่ยเคยทดลองเกี่ยวข้าวในไทยบ้างไหมเคยไปเกี่ยวที่จังหวัดไหนยังไงข้อ3มีรายงานการใช้รถเกี่ยวข้าวที่มันสามารถใช้ต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงเนี่ยมันมีไหมข้อ4รถเกี่ยวข้าว EV มีผู้ใช้ผู้ผลิตกี่รายแล้วลักษณะมันสอดคล้องกันแข่งขันกันได้ไหมแต่ละรายเนี่ยข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อสุดท้ายสรุปเงินทอนหรือเปล่า
7: ก่อนที่คุณสุริยะจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปผมมีคำถามที่จะต้องถามคุณสุริยะ7ข้อที่จะต้องตอบข้อที่1รถที่คุณจะซื้อเนี่ยที่เป็นรถเกี่ยวข้าว EV เนี่ยรถนี้เป็นของยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรผลิตในประเทศไหนข้อที่2คือเคยนำรถเกี่ยวข้าว EV รุ่นนี้มาทดลองเกี่ยวข้าวในประเทศไทยหรือไม่มาเกี่ยวที่จังหวัดไหนมาเกี่ยวเมื่อไหร่ข้อที่3มีรายงานการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงของรถเกี่ยวข้าว EV ของท่านหรือไม่ว่าเมื่อเกี่ยวแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยเกี่ยวได้ทั้งหมดกี่ไร่และสำคัญที่สุดก็คือค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อไร่ตกเท่าไหร่ข้อที่4คือรถรุ่นที่ท่านต้องการจะมาใช้เนี่ยมีผู้ผลิตทั้งหมดกี่รายที่สามารถมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกันและสามารถแข่งขันกันได้ข้อที่5มีรายงานการศึกษาไม่ว่ารถเกี่ยวข้าว EV ของท่านน่ะประหยัดกว่ารถเกี่ยวข้าวดีเซลที่ใช้เป็นการทั่วไปข้อที่6การบำรุงรักษารถเกี่ยวข้าวการซ่อมการเมนเทนแนนซ์ค่าคนขับหรือแม้แต่ต้องเปลี่ยนแบตค่าขนย้ายรถจากชุมชนหนึ่งหรือไล่ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยต้องใช้รถเทลเลอร์ในการขนย้ายค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างท่านจะบริหารจัดการอย่างไรและสุดท้ายอันนี้เป็นคำถามที่ตั้งใจถามตรงๆแล้วว่าท่านตั้งใจทำเพื่อชาวนาหรือตั้งใจทำเพื่อเงินทอน
0: คุณสมชายแสวงการอดีตสว.โพสต์ข้อความรัฐบาลไทยเก่งจริงๆเรื่องใช้หรือผลาญงบประมาณแผ่นดินโอ้โหทีนี้อย่างนี้ฮะคุณสมชายเนี่ยนอกจากตั้งเป็นคำถามข้อสังเกตแล้วมีการแนบเอกสารคือผมเองก็พยายามให้ทีมข่าวเราติดต่อไปว่าเอกสารที่คุณสมชายแนบมามันเป็นเอกสารอะไรยังไงนะฮะก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ว่าคือคุณสมชายอธิบายว่าได้นำข้อมูลอ้างอิงซึ่งเป็นราคากลางอย่างเป็นทางการของตัวแทนจำหน่ายอ้างอิงทั้งสยามคูโบต้าและยันมาประเทศไทยมันจะเป็นราคาของรถไถในแต่ละรุ่นเอามาเทียบกับ16ล้านของคุณสุริยะก็จะเห็นว่าคร่าวๆก็คือรุ่นอื่นๆเนี่ยมันระดับล้านกว่าหมดแต่ทำไมของ EV ของคุณสุริยะ
3: 16ล้าน
0: ก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะ อันนี้ผลิตที่ไหนยังไงอายุการใช้งานเท่าไหร่คุณสมชายนี่บอกไปถึงขั้นว่าแล้วพวกราคาแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนยังไงการดูแลรักษาเป็นยังไงคำถามเยอะมากฮะจากคุณสมชายแสวงการจริงๆยังมีอีกหลายท่านเอาเป็นว่าล่าสุดเลยแล้วกัน
3: ค่ะ
0: อธิบดีกรมการข้าวคุณอานนท์นนทรีให้สัมภาษณ์อย่างนี้ฮะประเด็นเรื่องคันละ16ล้านอันนี้น่าจะคลาดเคลื่อนเรื่องตัวเลขครับคือรัฐมนตรีอาจจะจำว่า500จุดหรือ500คันพอพูดเป็นวงเงินใหญ่ๆ 8,000 ถึง 10,000 ล้านมันเลยการเกิดการหารออกมาเป็น16ล้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้ารัฐมนตรีไม่เคยพูดนะครับว่ามันคือ16ล้านต่อคันแม้แต่กระทรวงเองก็ยังไม่ได้สรุปตัวเลขเลยครับวันนี้กรมการข้าวยังไม่เคยร่างตัวโครงการออกมาเป็นไฟนอลเลยครับตรงนี้ต้องกลั่นกรองก่อนครับแล้วถึงจะไปส่งสภาพัฒน์ครับ
8: 16ล้านน่าจะเกิดจากความคาดเคลื่อนในเรื่องตัวเลขในเรื่องโครงการที่เรากำลังไปนำเรียนผู้บริหารอยู่ว่าเราจะมีกี่โปรเจกต์กันแน่หลายโปรเจกต์นะครับแล้วก็เราควรจะเริ่มต้นกันนำร่องสัก300จุดไหม400จุด400ศูนย์ค่าชุมชนไหมหรือ500ศูนย์ค่าชุมชนท่านเลยจำว่า500จุดหรือ500คันพอพูดเป็นวงเงินใหญ่ๆจะ 8,000 จะ 10,000 จะ 12,000 จะ 20,000 ก็ได้พอจับประเด็นว่า 4-500 จุดนำร่องไหมมันเลยกลายเป็น 4-500 คันนำร่องไห
3: ม
8: พอมาหารกันเองเลยเป็น16ล้านอันนี้คือที่มาที่ไปเลยว่า16ล้านคันเนี่ยท่านไม่เคยพูดออกจากปากเลย16ล้านบาทเนี่ยต่อคันเนี่ยท่านไม่เคยพูดโดยสามมันจะเป็นการคาดเคลื่อนของตัวเลข
9: ไม่เคยมีตัวเลขจากปากท่านเลย
8: ต้องขอนำเรียนว่าวันนี้กรมการค้าก็ยังไม่เคยร่างตัวโครงการเป็นไฟนอลมาเลยเป็นการพูดคุยในโต๊ะกันมากกว่าในห้องเป็นระบบของภาครัฐที่
0: อ้าวสรุปว่ายังไม่ใช่คันละ16ล้านจากปากท่านอธิบดีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าไฟนอลออกมากี่บาท
3: อีกเรื่องนึงค่ะสสไอเดียคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยหลายคนถามว่าตกลงแถลงวันไหนไม่รู้รู้แต่ล่าสุดโพสต์ภาพคู่สามีแล้วนะคะคุณไอเดียโพสต์อย่างนี้ค่ะแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะข้างๆนะคะคุณท่าหยางซางสามีของเธอนะคะก่อนหน้านี้คุณไอเดียเนี่ยโพสต์ใน Facebook ตลอดนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่หรืออย่างล่าสุดนี่มีงาน22ตุลาคมหนองบัวแดงบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะชาวเน็ตก็คือเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยว่าแล้วสามีไปด้วยไหมเมื่อไหร่จะแถลงข่าวหรือว่าสามีบินไปแล้วหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ไม่รู้ว่าเพราะคนไปถามไหมวันนี้เธอก็เลยโพสต์ภาพคู่กับสามีเลยค่ะว่าก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราแวะดื่มกาแฟซึ่งในมุมของฝ่ายตรวจสอบนะคะคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ยังโพสต์ต่อเนื่องล่าสุดมีประเด็นที่จะไปถึงพรรคแล้วนะเนี่ยคุณสิริโชคบอกว่าคุณไอเดียเนี่ยบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยต่อเนื่องเริ่มบริจาคเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.แล้วเพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 หลังเข้าสภาตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมประมาณ 150,000 บาทที่ตรวจพบประเด็นของคุณสิริโชคก็คือเงินเนี้ยถ้าหากว่าเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะโดนยุบพรรคได้นะคือมันจะมีข้อกฎหมายอะค่ะข้อกฎหมายพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองบอกว่าถ้าพรรครับบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเงินได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าฝ่าฝืนอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคได้แต่ล่าสุดนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยค่ะออกมายืนยันว่าไม่เลยคือส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องบริจาคเงินให้พรรคโดยหักตรงจากบัญชีเงินเดือนของส.ส.เข้าพักเลยทีนี้นักข่าวจะถามอะไรว่าเป็นเงินสุจริตไหมคุณแนนก็ตอบคำเดิมส.ส.หักโดยตรงส่งเข้าพักค่ะถามอีกว่าแล้วสามีทำเว็บพนันมันเงินมันจะมาถูกไหมเนี่ยคุณแนนก็เงินหักตรงจากบัญชีเงินเดือนค่ะก็ดูจะไม่กังวลกับเรื่องนี้นะคะ
0: ครับเอาปิดท้ายรายการนะครับด้วยโครงการดีๆครับหมออโถชวนก้าวส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางแก่21โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชครับประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจตรีนายแพทย์ธงชัยสุนทราภานายกสมาคมออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยผู้แทนเครือข่ายรวมไปถึงคุณเทรซี่แอนมารีนนท์ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นะครับและตัวแทนโรงพยาบาลทั้ง21แห่งครับเข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อหลายรายการนะครับรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเข้าถึงการรักษาโดยเฉพาะเครื่องมือที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในโรงพยาบาลชุมชนครับส ศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนครับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงครบรอบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธโปดิกแห่งประเทศไทยนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทางเครือข่ายพันธมิตรได้ร่วมในโครงการหมอออโถชวนก้าวมีประชาชนกว่า 120,000 คนทั่วประเทศร่วมทำกิจกรรมนะครับ
3: คุณผู้ชมเวลาหมดแล้วแต่เรื่องจำเป็นต้องแจ้งค่ะพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากงานประชุม IMF World Bank นะคะถึงขึ้นเต็มเลยค่ะทีมงานปิดถนนเหมือนที่ปิดวันนี้นะคะที่เป็นถนนรัชดาภิเษกแยกอโศกมนตรีถึง
21: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแต่จริงๆจะเป็นภาคแยกได้หรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าได้แล้วถามว่าเพราะอะไรผู้ชมครับเมื่อวานใครดูโหนกระแสยกมือขึ้นบ้างนะฮะคือเละเทะตุ้มเป๊ะหมดคุณผู้ชมครับเพราะอะไรคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยแขกรับเชิญก็คือเวฟมันนั่งอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเขาพาเพื่อนเข้ามาคนหนึ่งเป็นเขาบอกเป็นเพื่อนที่แบบคอยดูแลช่วยเหลือเขาอย่างดีเลยชื่อว่ากิตนะฮะปรากฏคุณผู้ชมครับกิตมานั่งอยู่กิจเนี่ยก็บรรยายสรรพคุณช่วยเหลือเวฟยังไงบ้างเพราะเวฟเองเนี่ยเขามีแฟนที่ชมพู่แล้วปรากฏว่าตัวชมพู่เองเนี่ยนะฮะคือถูกกล่าวหาว่าไปมีชู้นะเพราะสองคนเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วนะก็คือเวฟกับชมพู่อ่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายคุณผู้ชมเรื่องราวถูกไล่กันไปเนี่ยไอเราคือผมนะฮะทั้งคุณเอกสายไหมต้องรอดแต่ตอนนี้ไม่รอดแล้วแล้วก็คุณทนายแก้วมนชัยสุดท้ายนั่งฟังไปเรื่อยก็หลงเชื่อด้วยเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเขามีหลักฐานทั้งหมดนะมีเห็นภาพผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมกับทั้งผู้ชายอีกคนนึงนะแล้วก็มีภาพจากกล้องดาวเทียมถ่ายจับภาพมาได้เลยว่าตากสัญญาณโทรศัพท์ว่าทางชมพู่ไปอยู่ที่นี่ที่นี่แล้วยังบอกด้วยซ้ำบอกว่ามีภาพจากทนายจะส่งมาให้มีดาวธงดาวเทียมแฟนอยู่เกาหลีแล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมสุดท้ายฮะขออภัยจริงเพิ่งจะมาทราบหลังจบรายการว่าเป็นพี่มิตรนะคือเป็นวิชาชีพนะครับคือต้องพูดคำนี้เลยผู้ชมครับเพราะว่าคือทางคนที่มาที่ชื่อกิจเนี่ยจริงๆเขามีชื่อชื่อว่าโปเต้นักจะแกงถามว่าทำไมถึงมีชื่อนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งของตัวเพจจ๊อกนะครับทางฝั่งของตัวเพจอีป้า 5.0 V2นะครับแล้วก็ยังมีเพจอีกเพจหนึ่งชื่อเพจคุณพระเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาก็พยายามติดต่อเราเข้ามาบอกว่าพี่รู้ไหมพี่กำลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่ แล้วพวกผมก็ไม่ได้อ่าน

0: ไม่ใช่เองไปพาใครมานั่งเหมือนเมื่อวานอีกนะพี่นี่กลัวใจจริงๆเลยแล้วก็แม่มานะสวัสดีนะแม่นะสวัสดีนะแล้วก็วันนี้ครับเอกชัยไม่ต้องรอดสวัสดีครับมีทนายแก้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก่อนคุยเองนี่ถามเอก
1: ครับ
0: รู้ตอนไหนเมื่อวานเนี่ยว่าเขาเป็นมั่วบ้านงานตัวจริงเนี่ย
2: พอจบรายการพี่หนุ่มเสร็จปุ๊บอะพี่ปุ๊กพี่สรปุ๊กอะครับกับพี่กบอะโทรหาผ
1: ม
2: บอกว่าเอกแกเอาใครไปนั่งใช่บอกพี่ผมก็บอกผมไม่รู้พี่เพราะว่าวันที่หมู่อะหมู่เขามาหาผมเนี่ยเขาก็นั่งคุยกับผมใช่ไหมครับหมู่เขาอธิบายว่าเนี่ยเขามากับเพื่อนเขาแล้วผมก็ถามเขาว่าเอาแล้วคนที่มาด้วยคือใครหมู่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองผมก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้
1: เอะใจ
2: ไม่ได้เอะใจจริงครับเมื่อวานมานั่งในรายการก็จะคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากเลยพี่เห็นไหม
1: โอ้เราไป
2: กระทั่งดาวเทียม
1: เรากับ
0: แล้วเอกไปพอรู้แล้วทำยังไงตอนนั้น
2: รู้จะก็ไปหาข้อมูลไงพี่พอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บก็คุยกับพี่เม่นของพี่อ่ะโทรหาผมผมว่าโอ้โหมึงต้มกูซะละเอียดในรายการเลย
0: กลางรายการในคาบ้าน
2: คาบ้าน
0: ทั้งคาบ้าน
2: คนโดนกันหมดเลย
0: แล้วแก้วในฐานะทนายความแก้วไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้อะไรเลยเหรอ
1: ไม่ได้ฉุกคิดเลยพี่เพราะว่าเขาพูดเป็นแบบเป็นไหลเป็นธรรมชาติอะพี่เหมือนกับป้าไปเป็นผู้ประสบภัยมาช่วยเหลือแต่ผมก็เอ๊ะแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องแบบกล้าโทรไปหาผู้หญิงเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นทนายหรือไปเรียกเสียร้องสิทธิ์แทนเว็บเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มาโป๊ะแตกจริงๆครับพี
0: ่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยคือเท่าที่ผมถามทางกิจหรือว่าทางโปเต้เขาที่เขามาเขาชื่อกิจ
1: ครับ
0: เขาจริงๆก็คือโปเต้
1: ครับโปเต้
0: คือที่ผมถามโปเต้เขาในรายการเนี่ยผมถามเขาบอกว่าคุณรู้จักกับทางฝั่งของตัวเว็บเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อวานที่มาเนี่ยรู้จักนานแค่ไหนเขาบอกประมาณ 4-5 เดือน
1: ครับ
0: จำได้ใช่ไหม
1: ครับใช่
0: บอก 4-5 เดือนแล้วยินพร้อมๆกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ถามเว็บอีกทีตกลงเมื่อวานเว็บไม่ได้รู้จักเขานานแค่ไหน
3: ประมาณ3เดือนนี่แหละครับ
0: 3เดือน
3: ใช่ครับ
0: ถึงเต็มไหม3เดือนเนี่ย
3: อาจจะยังไม่ถึงครับอาจจะ
0: 2เดือนไปหน่อย
1: กว่า
3: ใช่ครับ
0: 2เดือนกว่าๆนะ
3: ได้ครับ
0: นี่เองบินกลับไปที่ร้อยเอ็ดต้องบินกลับมาใหม่
3: ใช่ครับ
0: รู้เรื่องตอนไหนว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ย
3: จะถึงร้อยเอ็ดแล้วครับจะถึงบ้านแล้ว
0: นั่งเมื่อวานนั่งรถทัวร์กลับเหรอ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อนั่งรถทัวร์กลับร้อยเอ็ด
3: ใช่ครับ
0: เออแล้วยังไงอ่ะ
3: ก็จะถึงบ้านแล้วก็ค่อยรู้ข่าวครับ
0: ไปถึงบ้านแล้วรู้ข่าว
3: ครับจะถึงบ้านแล้ว
0: ไปรู้ได้ยังไง
3: เห็นใน TikTok นี่แหละครับ
0: เขาลง
3: ใช่ครับ
0: เขาลงว่าไง
3: แบบอะไรล่ะน้องอ้ําแบบ
4: ไลฟ์สดนะครับ
3: ไลฟ์สดแบบแฉว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพอ่ะครับประมาณนี
0: ้แล้วพอเราเห็นเราตกใจมั้ย
3: ตกใจเลยครับรีบหยุดรถเลย
0: บอกให้คนรถบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอ
3: ไม่ผมขับรถกลับ
0: อ๋อขับรถกลับ
1: ขับรถกลับ
0: โอ้พี่ผมขับรถกลับผมให้รถทัวร์หยุดเอาเลยยังไง
3: ก็เลยหยุดพากันดูครับ
0: จอดรถเลย
3: จอดรถเลย
0: แล้วดูเลย
3: ดูเลยครับก็เลยว่าชิบหายแล้วเราโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีก
0: เออ
3: ครับ
0: คิดตอนนั้นในใจคิดอย่างนั้น
3: ใช่ครับน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเพราะว่าผมเคยถามทุกอย่างกับเขานะครับที่เขาพูดมาว่าเขามีหลักฐานที่ผู้หญิงไปมีคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปนั่นไปนี่กับคนอื่นไปคาเฟ่ไปอะไรกับคนอื่นแต่ผมเคยถามเขานะผมขอดูรูปหน่อยผมขอดูหลักฐานหน่อย
0: ของแฟนเราอะนะ
3: ใช่ครับ
0: ของชมพู่อะนะ
3: ใช่ครับ
0: เขาไม่ให้ดู
3: เขาไม่ให้ดูเขาบอกว่าพี่ส่งให้ทนายเก็บไว้หมดแล้ว
0: ไม่ต้องดูหรอก
3: ไม่ต้องดูหรอกไม่มั่นใจพี่หรอเขาบอกว่าก็มั่นใจอยู่พี่แต่ผมขอดูหน่อยเขาก็ไม่ให้ผมดูแม้แต่รูปภาพเขาก็ไม่ให้ผมดูครับ
0: เนี่ยเอาจริงนะเอกพี่เจอนุชไม่พอมาเจอโปเต้อีก
1: ใช่ใช่
0: ชีวิตพี่อ่ะ
1: เบิ้ลเลยพี่ใกล้ๆกันเลย
0: ใกล้กันเลยอ่ะ
1: ใกล้ๆกันเลย
0: เออเอาแล้วถามอย่างนี้ไปรู้จักเขาได้ยังไงเอาแต่แรกเนี่ยเล่าแบบละเอียดนะไปรู้จักโปเต้ได้ไงที่พาเขามาเจอพี่เนี่ย
1: นั่งครับ
0: เล่นพาเขามาทำไม
3: เขาอยากมาพี่
0: เขาอยากมาจริง
3: เขาอยากช่วยเขาบอกว่าเขาช่วยได้
0: แล้วไม่ได้สแกนอะไรมาก่อนเลยเหรอ
3: ไม่ได้สแกนเลยครับ
0: ไปรู้จักเขาได้ยังไงไหนพูดไปให้พี่ฟังดิ
3: ครับผมรู้จักเขาอ่ะจากน้องทหารคนนึงในค่ายด้วยกันนี
0: ่น้องทหารชื่ออะไร
3: ชื่อน้องเกมครับ
0: น้องเกมนั้นเป็นยศอะไร
3: น้องเป็นพลทหาร
0: เป็นพลทหารยังไงต่อ
3: พอดีน้องอ่ะก็เล่น TikTok แล้วก็ไลฟ์ TikTok เวลาว่างเวลาพักเที่ยง
1: ยังไง
3: แล้วคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเขาจะมาแบบส่งพวกดอกไม้รูปหัวใจอะไรให้นี่แหละที่มันได้ตังค์นะครับ
0: ครับโปเต้เป็นคนให้

0: ครับแล้วก็แบบแล้วก็จะขอ
1: คอนแทค
0: ของน้องทหาร
1: ของไอ้เกม
0: ของไอ้เกมก็เลยได้เป็นอินสตาแกรม
1: ไอ้เกมให้อินสตาแกรมไปแทน
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: หลังจากนั้นทางคนชื่อโปเต้ก็ได้ฟอร์อินสตาแกรมไปแล้วก็ได้พูดคุยกันครับน้องมันก็พูดให้ฟังว่าก็คุยกันปกติน้องคนที่เกมก็บอกว่าคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเป็นร้อยโทอยู่ในวังเป็นแพทย์ครับ
2: เดี๋ยว
0: เอาพูดให้ผมฟังประมาณนี้ครับ
2: เป็นร้อยโทเหรอครับ
1: คือโทเลยครับคือโปเต้เนี่ยไปบอกทางฝั่งของตัวไอ้เกมเนี่ยว่าพี่เนี่ยเป็นร้อยโทนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่เป็นหมอเป็นแพทย์
0: เป็นแพทย์ในวังอ
1: ยู่ในวังก
0: ็
1: คือเป็นหมอหลวง
0: ไม่ทราบว่า
1: ก็แพทย์ในวังก็เป็นหมอหลวงเออไปบอกอย่างนั้น
0: ครับ
1: เออแล้วยังไงอีกไอ้เกมเชื่อ
0: เชื่อครับ
1: เชื่อได้ยังไงเกมเชื่อได้ยังไง
0: น่าจะ
1: เป็นเบอร์เกมใช่ไหม
0: เห็นภาพครับเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในวัง
1: ติดต่อไว้เลยเดี๋ยวโทรไปหาไว้เลย
2: เอาภาพที่อยู่ในวังเหรอ
0: ใช่ครับเป็นรูปภาพใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งในวัง
1: ชุดนี้หรือเปล่าเอาภาพขึ้นมาสิชุดขาวนั่งในวังเอาชุดขาวมาดินี่เปล่า
0: ใช่ครับนี่แล้ว
1: อันนี้นะ
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีคนไหว้อยู่ข้างล่าง
2: จัดเต็ม
1: แล้วมีคนไหว้อยู่ข้างล่างไอไปหาทีมงานไปหาที่มีคนนั่งอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะแล้วมีเอามือวางบนหัวหรือจับอะไรเขาด้วยอ่ะมีไหมนี
0: ่ นี่
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: เอาเป็นภาพใหญ่สิ
2: ไอ้นี้ครับ
3: อันนี้เรื่องใหญ
1: ่อันนี้มันโดนแน่ๆเอาขอภาพใหญ่นี่
0: ครับนี่แหละครับ
1: หม่อมร้อยเอ้ย
2: หม่อมหลวง
1: หม่อมหลวงสุภกฤตยุคนประภาดาอนันสกุลณอยุธยานี่แล้วมีคนหมอบอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่นะ
0: ครับ
1: เอาเลื่อนภาพขึ้นไปสิเลื่อนภาพนี่มึงโดนแน่บอกเลยอันเนี้ย
3: อันอื่นรอดหมดอันนี้ไม่ได
1: ้อันนี้ไม่ได้นี่รูปจากสายบุญนาคโดนขโมยมาใช้อันนี้คือทางเพจต่างๆเนี่ยเขาไปวิเคราะห์ไปตามดูกันหมดแล้วคืออันเนี้ยเป็นทางฝั่งของตัวสายบุญนาคเขาไปลงแล้วปรากฏโปเต้เนี่ยเอามาตัดต่อแล้วไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชสกุลยุคนแล้วที่ทราบมาเนี่ยรู้สึกว่าจะไปอ้างเป็นลูกท่านเม็ดบัวด้วย
2: โอ้
1: ท่านเม็ดบัวก็คือลูกของพงษ์ชัยกลาง
2: โอ้โห
1: ต
2: ัวพีนั่นคือโลโก้โปเต้เขาเหรอพี่ตรงกลาง
0: ไม่ใช่
1: น่าจะใช่
2: ก็ถ้าตรง
1: มันไปสร้างเองหรือเปล่าตัวพีนั่นน่ะพีก็โปไงพีโป
2: โอ้ใช่ไหม
1: ก็นั่นน่ะชื่อสุภกิจก็เอสก็สุตัวพีก็พีแล้วก็กิจก็เคสุภกิจนั่นน่ะมันไปทำมานั่นน่ะ
2: โ
1: อ้อะไรนะทีมงานขอทีนะภาพซ้ายคือภาพต้นฉบับนะครับอ๋อ
2: บุญนาคใช่ไหมคร
1: ับ ภาพซ้ายก็เขียนเลยภาพด้านล่างเนี่ยเป็นภาพสมาชิกราชนิกราชนิกุลบุญนาคโดนนำไปตัดต่อครับข้างซ้ายคือภาพจริงแต่ภาพขวาเนี่ยไอ้โปเต้เอาไปใช้นี่ขอบคุณมากที่คุณมาที่โหนกระแส คุณทำให้ผมคาบ้านผมก็ต้องให้คุณคาที่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะถ้ามีความผิดโปเต้ฟังผมรู้โปเต้ดูอยู่กูจะตำรวจไปจับมึงด้วยกู บอกเลยนี่ภาพเมื่อกี้ใช่ไหมเอาไปอ้างว่าตัวเองเป็นร้อยโท
0: ใช่ครับ
1: แล้วปรากฏเกมเลยเชื่อ
0: เชื่อครับ
1: สุดจริงๆแต่เมื่อกี้ได้ไหมเอกเนี่ยทำ
2: ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยท่านตัวจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนด้วยนะ
1: ไปอ้างว่าเป็นราชสกุลยุค
2: น ใช่แล้วไอ้ผ้าที่ไปนั่งบนเก้าอี้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันเอาหน้าไปตัดต่อหรือเปล่าหรือว่า
4: ผมว่าตัดต่อแน่นอนนะครับ
2: แต่ว่าตัดต่อใครไงพี
4: ่แต่ว่ายังไงกรณีนี้มันมีความผิดตามพรบคอมมาตรา16อยู่แล้วเรื่องของกรณีนำภาพหรือว่านำบุคคลใดไปตัดต่อครับพี่ครับจำคุก3ปีปรับ 60,000 ครับพี่
1: จำคุก3ปีนะโปเต้
4: ต่อ1ต่อ1ต่อ1รูปที่เขา
1: เอาไปต่อ1รูปที่เอาไป
4: ใช่ครับพี่ครับ
1: โอ้มันเรียกว่าสุดจริงๆสุดจริงๆเอาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวต่อสายหาเกม
0: ครับ
1: เป็นเพื่อนคุณนะ
0: เป็นน้องคร
1: ับ เป็นน้องนะที่สำคัญคุณผู้ชมครับโปเต้เนี่ยนะน่าจะไปแอบชอบไอ้เกมเพราะมันมีบทสนทนาหนึ่งเกมส่งรูปเกงในไหมพี่ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้2,000 สุดท้ายจ่ายไปเท่าไหร่ไอ้โปเต้ให้เกมไปเท่าไหร
0: ่100บาทครับ
1: 100ขอดูกางเกงในเกมแล้วเกมมันไม่คิดเลยเหรอเป็นราชินีกูลอย่างเงี้ย
2: ให้ไป100
1: ให้100บาทเนี่ย
0: เกมน่าจะคิดว่าพี่แกน่าจะเป็นพวกเกย์แล้วก็ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยครับ
1: มาไม่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของไปบอกว่าเป็นแพทย์อยู่ในวังอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาไม่คิดบ้างเหรอว่าแพทย์ในวังให้กูร้อยเดียวขอดูกระแถมขอดูกางเกงในด้วยเนี่ยอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเอกงงนะเนี่ย เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
10: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
11: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
12: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
13: ๆว้าตาชี้กล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk ผู้ต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
12: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
14: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: Air Carrier Tech Week และ Tech SDคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
16: อาหารแมวคานิวา
17: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มใจคนดูใจแมวคานิวา
18: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเอก
2: ครับ
1: ถามจริงเมื่อวานฟิลแบบมันพอมันรู้แล้วมันเดือดไหม
2: โอ้โหตกใจเลยพี่พอเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยพี่สรปุ๊กกับพี่กบเขาต่อสายประชุมสายมาคุยกับผมแล้วเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าไอ้นี่มันแสบยังไง1 2 3 4เหมือนกับทุกคนในประเทศนี้เขาตามตัวมันกันหมดเลย
1: ใช่แต่นี่คือมันนั่งอยู่หน้าเราน
2: ั่งนี้ผมก็ใจ แล้วแม่งมานั่งคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากอธิบายอะไรดาวธงดาวเทียมชิบหายแล้ว
4: เนาะมันก็ตัวเป็นผู้รู้อย่างนั้นเนาะ
2: ใช่แล้วก็คือวันที่มาเนี่ยไอ้จ่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองครับเป็นเพื่อนผมแต่เราก็ไม่ได้ไปคุยเลย
1: แล้วเอกได้คุยกับเขาไม่ได้คุยเหรอ
2: ไม่ได้คุยครับเพราะว่า
1: แต่เขามาด้วยใช่ไหม
2: เขามาด้วย
1: ใหม่ต้องรอ
2: วันนั้นมาหลายคนเราก็คุยกับจ่าเขาเป็นหลักนะครับก็นั่งคุยกับจ่าเป็นหลักยังงงเมื่อวานเนี้ยว่าไอ้นี่มันเป็นใครแล้วมันนั่งตรงนี้ทำไมวะ
4: มันก็แปลกมันก็กล้าขึ้น
2: ใช่เพราะว่าวันไปที่ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มานั่งกับผมข้างหน้านะครับแต่ผม พอมาเห็นเมื่อวานนี้ผมก็เอ๊ะนี่มันเป็ดไข่วะแล้วมันมานั่งทำไมตรงนี
1: ้
2: แล้วมันรู้เหตุการณ์อะไรเยอะขนาดนั้นก็ยังนึกในใจนะพี่จนกระทั่งมันนั่งเล่าไปแล้วก็เคลิ้มตามเขานะที่พี่หนุ่มถามก็เคลิ้มตามมัน
1: เคลิ้มพี่
4: เคลิ้มดิพี
1: ่โอ้มันพูดเป็นแบบเป็นตุเป็นตะ
4: เพราะว่ามันอธิบายถึงการค้นหาค้นคว้าดู IG ไปตามดูกดดูที่ถูกใจหลายๆอันอย่างเงี้ยเป็นร้อยคนเนี่ยมาตามดู
2: แล้วเมื่อเช้านี้ดาวแปดแฉก็โทรหาผมใช่ไหมพี่ก็โทรหาผมพี่ก็บอกว่าพี่เอกเนี่ยมันไปบอกกับทนายนะว่ามันสนิท กับพี่เอกให้ทนายมาช่วยทำคดี ผมก็งงเลยโอ้โหมันก็ไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยมันนี่มันแบบ
1: มันสุดจริงๆคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี้ยเขาอะมากับคุณใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาก็นั่งรออยู่ที่ห้องรับรอง
4: ครับ
1: พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยชุดเนี้ยแม่กับทางเวฟเนี่ยจะขึ้นแค่สองคนแต่ทางเขาไม่ขึ้นไอ้โปเต้เนี่ยไม่ยอมขึ้นทีมงานบอกขึ้นเถอะเขาบอกเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมไปนั่งข้างนอกฉากแล้วกันให้ได้ยินแค่เสียงได้แต่ไม่ขอเปิดตัว
4: ครับ
1: ทีมงานชื่อเม่นอะเม่นที่วันนั้นมานั่งอะ
4: เม
1: ่นก็บอกเลยบอกว่าเม่นก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยแต่คุณรู้เรื่องมากอะครอบครัวอีกนะ
4: ใช
1: ่บอกขึ้นมาเถอะเขาถึงขึ้น
4: อ๋อ
1: เขาถึงขึ้นพอขึ้นมาก็โอ้โห
4: ไหลเลยไหลจริงๆ
1: เป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากเลยอะนั่นอะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประสานไปทางฝั่งของตัวเกมแล้วเกมมาแนะนำให้คุณรู้จักเหรอ
0: ก็แบบพูดคุยกันแบบเขาก็แบบเปิดกล้องนั้นน่าจะเปิดกล้องแล้วครับแล้วก็เจอผม
1: เจอคุณ
0: ใช่ครับ
1: นั่งอยู่ข้างๆเกม
0: ใช่ครับ
1: เขาชอบดิ
0: เขาน่าจะชอบครับแล้วก็ฟอร์ไอจีมาครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: แล้วเขาก็รู้เรื่องของผมด้วยว่าผมมีปัญหาอะไรเขาก็เลย
1: เพราะอะไรเขาถึงรู
0: ้แบบว่า
1: คุณเล่าก็ฟัง
0: เล่าผ่านของเกมโทรศัพท์เกม
1: อ๋อเล่าผ่านโทรศัพท์เกม
0: ใช่ครับว่า
1: ผมทะเลาะกับแฟน
0: ใช่ครับแฟนลบรูปแล้วก็หนีไปทำงานแกก็อาสาว่าเดี๋ยวพี่สืบให้พี่ตามให
1: ้กลับมาอีกทีบอกเลยบอกว่าแฟนมีชู้
0: ใช่ครับ แล้วประเด็นคือแฟนก็ลบรูป
1: เราก็เลยเชื่อเลย
0: ใช่
1: เราก็เลยเชื่อเลยว่าเฮ้ยแฟนลบรูปนี่แสดงมันมีชู้แน่แล้วไม่ได้บอกมีชู้คนเดียวด้วยบอกมีชู้2คน
0: เห็นบอกว่าเจอ2คนครับ
1: เจอ2คน
0: ครับ
1: มันดูจากภาพดาวเทียม
0: ใช่ครับดูจากดาวเทียมม
1: าเอาดาวเทียมให้เราดูไหม
0: ดูครับแต่ผม
1: ก็เหมือนที่พี่กับแก้วกับเอกได้ดูใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เอาภาพดาวเทียมมาดูสิเนี่ยมันเอามาโชว์เนี่ยโอ้โหมึงอยากไอ้โทนี่สตาร์คไอออนแมนดูซินั่นน่ะเห็นไหมล่ะเอามีอีกนะมีอีกภาพหนึ่งแหละเนี่ยมันบอกเลยบอกว่าอยู่สีกันโรงแรมสวีทตรงนี้มีภาพอย่างนี้มีบางรูปเนี่ยเจาะลงไปถึงตัวใบในบ้านเลยแต่อันเนี้ยทางฝั่งของตัวทนายความยังไม่ส่งมาให้ดูไอเราก็โอ้โหหูตาแตก
4: ใช่อยากรู้
1: หูตาแตกอยากรู
4: ้เฮ้ยมัน
1: มีด้วยเหรอว่านวัตกรรมแบบเนี้ยก็เลยถามมันมีเหรอนวัตกรรมแฟนไอ้มาแล้วแฟนผมเป็นคนทำแฟนเป็นคนเกาหลีเรายังถามนะเกาหลีเหนือเหรอถึงได้ดูได้ขนาดเนี้ยภาพตอนไอ้มีตอนสัมภาษณ์ตอนนี้ไหมเปิดดูซิอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอ่ะมาดูนี่เนี่ย
2: หาถึงขั้นที่ว่าเช็คจากดาวเทียมเลยเหรอคุณไปเช็คกันมาได้ยังไงว่าดาวเทียมเนี่ย
19: เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ
2: เฮ้ย
19: ใช่เดี๋ยวเป็นขบวนการตามอีกขั้นหนึ่งครับผม
1: นี่เรื่องจริง
2: ไหมเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เนี่ยน่ากลัว
19: ใช่ใช่
2: นี่คุณถึงขั้นฟ้องกันเลยนะ
19: ใช่ครับส่งใบโนติสไปตอนแรกแล้วครับแต่ทาง
2: คุณเป็นใครเนี่ย
4: ผมก็ไม่รู
2: ้นี่คุณเป็นใครเนี่ย
4: ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
2: ครับพี
19: ่นี่คุณเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนผมสงสารน้องครับผมไม่อยากเจอน้องอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยครับที่ต้องมานั่งกดดันตัวเองกินมาม่าแต่อีกฝ่ายนึงเขากินดีอยู่ดีผม
2: คุณทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณเป็นใครคุณทำอาชีพอะไรคุณบอกคุณมีบอกได้ไหม
19: บอกได้ครับอยู่บ้านครับ
2: นะ
19: อยู่บ้าน
2: ทำส่วนตัว
19: คือแฟนผมเป็นชาวต่างชาติครับเป็นคนเกาหลีครับผมแล้วแฟนทำเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับ
2: อ๋อแฟนทำอิเล็กทรอนิกส์
19: ใช่ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรเงี้ยเหรอ
19: ใช่ครับผมก็ได้มีการคุยแล้วก็ให้เขาช่วยเขาก็เพิ่งบินกลับไปเองครับ
2: เขาก็เลยตรวจสอบให้ว่าตรงจุดนี้ดูอย่างนี้
19: ใช่ครับ
2: เช็คจากเบอร์โทรศัพท์นะ
19: ใช่ครับ
2: เรารู้จักแค่วันนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกกูอีกนะเนี่ยแล้วที่สำคัญทำไมเราไม่เอกแก้ว
4: ครับ
2: คุณผู้ชมมันปิดหน้าเนี่ยหมวกเนี้ยเห็นแค่นี้ชาวเน็ต
1: รู้
4: อืม
1: เพจต่างๆรู้เอาผมพอเขาบอกผมกลับไปดูอะผมดูยังไงมันใช่เหรอวะ
2: ไม่เหมือนนะเพจจากรูป
1: ตอนแรกนี่ผมดูไงผมไม่เหมือนผมดูเป็นแพรี่ด้วย
4: เดี๋ยวพี่เหมือน
1: ผมดูเหมือนแพรี่ด้วยแต่เขาเห็นว่าใช่
4: อ
1: ื
4: ม
1: พันหน้านะเอก
4: ใช่
1: มันเป็นจอมโจรพันหน้านะ
2: อ๋อนี่หมอ
4: นี่เป็นหมอ
1: เป็นหมอเห็นไหมใส่เห็นไหมกรมการแพทย์นั่นแหละใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุข
2: ก็เห็นว่าเคยโดนตำรวจที่เชียงใหม่เลยจับไหมครับจับคาชุดกาวนี่เลยเขาบอก
4: จับคาชุดกาวเลยเหรอ
2: มันไม่หลอกเขา
1: โอ้โห
4: ตอนนี้มีชุดผ่าตัดแน่นี
1: ้นี่คุณหมอนะเห็นไหม
2: คุณหมอ
1: นี่นะ
2: ใหญ่ด้วยนะ
1: เนี่ย
4: โอ้โห
1: ขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยนี่โอ้โหมีคุณหมอนะแล้วภาพขวามือสุดหน้าเหมือนคุณเต้เลยไม่ใช่คุณโปเต้ไอ้คุณเต้อะคุณเต้อะ
2: เต้
1: คุณเต้เดอะเฟสอะใส่แว่นนั่นน่ะเหมือนเลยเห็นไหมแล้วก็ลงมาหน่อยก็เห็นไหมใส่เป็นชุดคุยเหรอชุดอะไรเนี่ยนะแล้วก็ติดกับชุดหม่อมชุดเจ้านั่นน่ะใช่ไหม
4: ครับ
1: หลายปางหลายปางอัยการทนายนี่แล้วเขาบอกเขาจบอะไรนะนิติศาสตร์
4: สาขาอัยการ
1: สาขาอัยการ
4: มันไม่มีทาง
1: ทำไมคุณเอกไม่
2: เห็นทางเพจเจ้าคุณพระมิกเนี่ยจริงๆส่งมาตั้งแต่ตอนที่เรานั่งอยู่ในรายการแล้วไม่ดู
4: ส่งมาให้ผมก็ไม่ได้ดู
1: เขาเตือนมาแล้ว
4: เขาเตือนมา
1: แต่เราไม่ได้ดู
2: ไม่ได้ดูครับพี่เพจเจ้าคุณพระมิกเขาส่งเข้ามาตอนที่อยู่ในรายการเขาได้จะส่งให้ล่ะทั้ง
4: นี่ไงพี่ปังทนาย
1: อันนี้โหดกับนุชเยอะนะ
4: โหดกว่าพี่
2: ก็พี่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเนี่ยยังไม่หลุดเลยอ่ะ
1: ใช่งงจริงเลยอ่ะอ้าวทีมงานต่อสายคุณเจมส์ดิเดี๋ยวขอไล่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยกับจ๊อกจ๊อกเลยวันนี้จ๊อกจ๊อกนี่เขาตามแล้วก็คุณชายอดัมติดต่อยังลองประสานหน่อยนะคุณชายอดัมนะโอ้โหงงมากเลยมันไปอ้างสารพัดสารเพนะบอกเป็นราชสกุลยุคนนะแล้วก็แต่งชุดสีขาวนะ
20: ใช่ครับ
1: ตัวน้องเองรู้จักเขาไหมคนนี
20: ้ก็รู้จักตอนที่ว่ามากรุงเทพอะครับ
1: ครับ
20: ครับได้รู้จักแล้วก็แกก็พูดให้ฟังว่าแกมีตังค์50ล้านเลยนะ
1: พูดกับใคร
20: พูดกับผมนี่แหละครับ
1: พูดเป็นเล่นนะ
20: ใช่ครับ
1: มาเจอคุณที่ไหน
20: เจอที่สายไหมครับ
1: สายไหมต้องรอดเนี่ยนะ
20: ใช่ครับ
1: ตอนที่คุณไปร้องกันนะนะ
20: ใช่ครับ
1: แล้วเขามาเจอคุณ
20: ใช่
1: เขาบอกเขารวยนะเขามีตังค์50ล้าน
20: ถูกต้อง
1: คนอะไรมาพูดว่ามีเวมีตังค์50ล้าน
20: แล้วก็เปิดรูปรถหรูให้ผมดู
1: รถอะไร
20: เป็นรถพวกเบนซ์แล้วก็
1: ปอร์เช่
20: แล้วก็ BMW ประมาณนี้ครับ
1: บอกนี่รถพี่เอง
20: ใช่ครับ
1: มีรูปไหมมีรูปไหมนี่เปล่า
20: ใช่ครับ
1: นี่บอกรถเขานะนี่รถพี่เอง
20: ครับ
1: โอ้นี่เห็นไหมล่ะมีอีกไหมนี่อีกสีหนึ่ง
4: โอ้หลายคัน
1: หลายคันคนละสีซื้อ BM หลายสีเหลือเกินมีปอร์เช่นะมีปอร์เช่ไหมคันนี้ป่ะเขาบอกคันนี้ไหม
20: คันนี้ครับคันน
1: ี้นี่ BM นะ
20: ครับ
1: คันนี้ด้วยใช่ไหม
20: คันนี้ด้วยครับ
1: นี่นะพานาเมร่านะนี่บอกรถเขา
20: ใช่ครับ
1: เขาทำไมเขาถึงให้เราดูเพราะอะไร
4: ทำไมมันต้องมี
20: เขาบอกว่าอยากลองไปนั่งดูไหมเขาใช
1: ่
20: ผมก็เลยไม่ได้ตอบครับเขาก็เลยเปิดหุ้นให้ผมดู
1: เปิดหุ้น
20: ครับ
1: หุ้นอะไรวะ
20: ไม่แน่ใจเขาเปิดแบบปัดส่งๆแล้วก็เหมือนว่าเขาเข้าบัญชีว่าอันนี้คือบัญชีจากเกาหลีโอนมาไทยนะเดี๋ยวพี่โอนให้ดูเขาก็โอนโชว์ผม2ล้านแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแอปอะไร
1: โอน2ล้าน
20: โอนโชว์ผมครับ
1: โอนโชว์2ล้านเลยเหรอ
20: ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าแอปอะไรครับ
1: ภาพเมื่อกี้คนเดียวกันไหมกับโปเต้อะไอ้กับคุณกิตนี่มอนมาเอาภาพโปเต้ขึ้นให้น้องมันดูสิให้มีเงินยันไม่เอาภาพโปเต้เลยโปเต้ทีมเนี่ยคนเดียวกันไห
20: มก็เจอครั้งแรกก็ไม่ตรงปกอะครับพูดตรงๆนะครับ
1: พูดตรงๆไม่ตรงปกนะ
20: ไม่ตรงปกเลยครับ
1: ครับคล้ายครับคาไหมใช่ไหม
20: โอ้คนละคนเลยครับ
1: คนละคนนะ
20: ใช่ครับ
1: นี่นะเอาโอเคอยู่ในสายกับเกม
4: โอ้ครับ
1: เกมสวัสดีครับ
21: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
1: เกมเป็นพลทหารนะ
21: ใช่ครับ
1: เกมไปรู้จักทางฝั่งของตัวโปเต้ได้ยังไง
21: รู้จักแกเข้ามาดูไลฟ์สด TikTok ผมครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเขายังไงต่อ
21: แกเข้ามาดูไลฟ์สดติ๊กต็อกผมแล้วก็แกก็เม้นแล้วก็เพื่อนก็เลยให้เพื่อนเข้าไปดูโปรไฟล์แกครับผม
1: ในโปรไฟล์เป็นยังไง
21: แกเห็นแกเขียนว่าร้อยโทแล้วก็ชื่อแกอะไรเนี่ยครับก็เลยนึกว่าแกเป็นผู้หมวดก็เลยเรียกแกว่าผู้หมวดครับผม
1: เรียกผู้หมวดนะ
21: ครับ
1: ผู้หมวดกิจใช่ไหมรู้จักคนในสามชื่ออะไร
21: ชื่อเต้ครับเพราะตอนนั้นถามพี่แกว่าพี่แกชื่ออะไรพี่แกบอกว่าชื่อเต้ครับ
1: ชื่อเต้นะอ้าวทำไมมานี่ชื่อกิตอ่ะแล้วคุณรู้จักเขาในนามชื่ออะไร
3: ชื่อเต้ครับ
1: เต้
3: ใช่ครับ
1: อ้าวทำไมมานั่งอยู่นี่ถึงบอกชื่อกิตอ่ะเขาบอกทีมงานเขาชื่อกิต
3: ครับ
6: ครับ
3: ถูก
1: แล้วคุณไม่งงเหรอง
3: งอยู่ครับทีแรก
1: อ้าว
22: เลยว่าไม่บอก
3: เขาบอกว่า
1: ทำไมไม่บอกล่ะ
22: ชื่อกิต
3: ชื่อกิตชื่อกิงชื่อกิงนะครับเขาบอกว่ากิตอะไรนี่แหละชื่อกิงเขาเลยบอกว่าชื่อกิต
1: อ้าว
3: แต่ชื่อเล่นเป็นชื่อเต้เขาบอกว่าอย่างน
1: ี้อ้าวแล้วทำไมเองไม่บอกกิตพี่ครับเขาชื่อเต้ครับแล้วไม่ถามพี่ทำไมพี่ไม่ชื่อเต้พี่ไม่ชื่อกิตได้ยังไงไม่ถามเขาหน่อย
3: ไม่ได้ถามครับ
1: เขาอยากชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาแต่เรารู้จักว่าเต้
3: ใช่ครับรู้จักว่าเต้
1: อ้าวคุณก็เรียกเป็นหมวดเต้ถูกไหมเกม
21: ใช่ครับ
1: อ้าวแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
21: แกก็ทักมาในติ๊กต็อกผมแล้วก็แกก็ถามว่าเข้าเวรอยู่หรอหรือว่ายังไงก็บอกแกว่าใช่ครับแกก็ถามว่าเข้าเวรเหนื่อยไหมหิวไหมกินอะไรยังก็ตอบว่าแกไปว่าเหนื่อยอยู่ครับแกก็ถามว่ากินอะไรไหมก็เลยว่าเลยบอกแกว่ากินข้าวที่สุตกรรมเขามาให้แล้วครับแล้วก็แกก็ขอเลขบัญชีส่งให้เลขบัญชีไปแล้วก็แกโอนตังค์ให้มาร้อยหนึ่งแกบอกว่าให้ไปซื้อเสบียงมากินกับเพื่อนเผื่อหิว
1: โอนมาให้ร้อยหนึ่ง
21: ใช่ครับ
1: บอกให้ไปซื้ออะไรนะ
21: ซื้อพวกกับข้าวอะไรพวกน้ำอัดลมอะไรนี่นะครับ
1: แล้วคุณไม่งงมั้งเหรอว่าโอ้โหเป็นระดับ
22: ร้อยโท
1: ร้อยโทโอนมาให้ร้อยหนึ่งบอกแล้วไปหาซื้ออะไรกินกับเพื่อนซะให้เลี้ยงเพื่อนด้วยร้อยหนึ่งเนี่ยนะ
21: ใช่ครับ
1: ไม่บอกว่าโอ้โหพี่ให้มาขนาดนี้ผมกินทั้งปีเลยนะ เอาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นยังไงต่ออ
21: ่าแล้วก็ผมก็ไปซื้อมาก็ถ่ายรูปไปขอบคุณแก
1: เ
21: ออแล้วก็แกก็บอกว่าเล่นไอจีไหมพี่ขอไอจีหน่อยก็เลยส่งไอจีผมไปครับแล้วก็แกก็ฟอลไอจีผมมา
1: ครับ
21: แล้วก็แกก็ทักไอจีผมมาก็คุยกับแกไปบางวันครับผมแล้วก็แกก็ถามว่าทำอะไรอยู่ตัวเล่นด้วยได้ไหมก็เลยบอกแกได้ครับแล้วแกก็วิดีโอคอลไอจีมาแล้วตอนนั้นผมก็นั่งกินต้มมาม่ากับพี่หมูอยู
1: ่คือเวฟนี่แหละหมูเวฟแล้วยังไง
21: แล้วแกก็ถามว่าทำอะไรอยู่กับใครก็กินต้มมาม่าอยู่กับพี่หมูครับ แกก็เลยบอกว่าไหนดูพี่หมูหน่อยก็เลยหันโทรศัพท์ไปทางพี่หมูแล้วก็แกก็เริ่มชมพี่หมูพี่หมูหล่อจัง
1: นะกลัวแล้วแล้วยังไง
21: ก็เลยขำกับพี่หมูครับก็เลยพูดเล่นอะไรกับแกไปเงี้ยครับก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูกำลังเศร้าครับกำลังอกหักอยู่ครับแล้วแกก็ถามว่าเป็นอะไรก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แล้วก็แกก็ขอแบบขอไอจีขอติ๊กต็อกพี่หมูผมก็เลยไม่ได้ให้ไปครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่แกไปหาเจอได้ไงนี่ก็ไม่ทราบครับ
1: แล้วเขาไปขอดูกางเกงในตอนไหนเกม
21: อันนี้เห็นแกพิมพ์มาแล้วก็เลยผมก็เลยไปหารูปในพวกกลุ่มคลิปในไลน์
1: เขาตรงมาว่าไงก็พิมพ์มาว่าอะไร
21: ขอดูเป้าอะไรอย่างนี้หน่อยครับ
1: เหรอเขาพิมพ์ไม่ได้บอกขอดูกางเกงในหน่อยขอดูเป้าหน่อยอย่างนี้เหรอ
21: ใช่ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าไงอีกเขาจะให้ตังค์ไหม
21: ไม่ได้บอกนะเพราะตอนนั้นผมคุยกับแกไอจีเก่าเพราะว่าอันนี้โทรศัพท์ผมหายผมได้ เลยสมัคร IG ใหม่ครับเลยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่
1: อ๋อจำไม่ค่อยได้นะ
21: ครับอ้
1: าวแล้วคุณไปเอาเกงไหนให้เขาดูจริงเหรอ
21: ผมก็เลยไปหาแคปรูปในกลุ่มไลน์ส่งให้พี่แกไปครับ
6: ไปแคปรูปคนอื่น
1: ไปแคปรูปของคนอื่นเข้ามา
21: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปส่งให้เขา
21: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
21: ก็ว่าผมชมพูจังอะไรก็แกพูดไปคร
1: ับ โมโหจริงเลยไม่น่าเลยจริงนะไม่น่าจริง
6: อะไรต้นเลยนะพี
1: ่คือเอางี้ที่มันโมโหทำไมรู้ป่ะเอกคือพี่ไม่รู้ว่าคนตามมันเยอะขนาดนี
2: ้แล้วเราไม่รู้ได้ยังไง
1: แล้วเราไม่รู้ได้ยังไงแล้วแม่งมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแค่เอื้อมแค่เอื้อมเอกแล้วสายไหมต้องรอดดูดิรับร้องเรียนทั่วราชอาณาจักรคนไล่ละครับเดี๋ยวมาร้องสายไหมหรือสายไหมจัดการโอ๊ยเดี๋ยวพาไปกองปงกองปราบคนไล่แม่งนั่งอยู่ตรงนี้สายไหมยังไม่รอดเลยแล้วทนายความมาโอ้โหดูดิ
6: โอ้โหพี่ก็
1: เป็นทนายความมากี่ปีพี่ผมระดับอาจารย์ผมสอนนักเรียนพี่ผมมีนี่อะไรนั่งอยู่เนี่ยโปเต้เนี่ย
6: มันจบนิติศาสตร์สาขาอัยการนะพี
1: ่ก็ใช่ไงอายก็ไม่ล่ะโอ้ตายแล้วเนี่ยนะ
2: เรื่องที่สำคัญทุกเพจรู้หมดนะเพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้ส่งมาเลยส่งมารัวๆเนี่ยเราไม่
1: เขารู้หมดเลยที่อื่นเนี่ยจ๊อกๆนะเจ้าคุณพระมิกต่างๆนานาอีซงอีซ้อนเนี่ยส่งให้กูเจ้าละวันเลยหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งนั้นแล้วเขาขึ้นกันทั้งนั้นน่ะมีเราเนี่ยนั่งโง่อยู่เนี่ย3คนเนี่ย
6: 2ชั่วโมงกว่า
1: 2ชั่วโมงกว่าจริงๆนั่งโง่คุยมันได้ยังไงแล้วมันก็มาหลอกเราในนี้ดูดิมันบอกมันเป็นนักเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์มีแฟนอยู่เกาหลี
6: ใช่
1: กูก็ถามเกาหลีเหนือหรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับเกาหลีใต้นะดูดิเอกแม่งมาบอกจะเอารถเบนซ์ไปรับแม่มึงเรียกแท็กซี่ให้เขาอย่างเงี้ยให้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้มึงไม่เอาเงินกับน้องเขาอย่างเงี้ยดูดิ
2: ขนาด
1: เขาฝากซองไว้มึงเอาค่าตั๋วไป
2: เลยโอ้โห
1: โอ้โหมึงนี่นะ
2: เลย
1: เอาเหอะไม่รู้ว่ากูเชื่อว่ากูต้องได้เอาคืนสักวัน
6: โดนบอกว่า
1: ฮะ
6: โดนดิพี่
1: แล้วไปอ้างรัชกุลยุคคนนะ อันนี้ผมก็โกรธนะเพราะพ่อพี่อ่ะเป็นเลขาส่วนพระองค์ของพงษ์ชัยใหญ่เลยส่วนแม่พี่เนี่ยก็โตมากับพงษ์ชัยเล็กกับหม่อมอุบล
2: เพราะว่าพี่หนุ่มมาไล่
6: สายชัดเจน
2: สายชัดเจนเลยอ่ะ
1: วิ่งเล่นอยู่เลยเอาอันนี้อย่าว่ากันนะรัชกุลยุคคนหม่อมสร้อยระยะเมียพงษ์ชัยใหญ่มาเล่นไพ่ที่บ้านผมทุกวันเล่นไพ่ตองทุกวันตาผมชื่อชัวตาชัว
6: จริงเหรอพี
1: ่เรื่องจริงหม่อมสร้อยหนุ่มไปซื้อน้ำให้หม่อมเลยสิข้างโหนอนอยู่ข้างหม่อมนั่นแหละจริงๆโถเสด็จเดี๋ยวก็มารับแล้วอะไรนะลูกหม่อมลูกปลาเนี่ยเดินต้องล็อกตามันเนี่ยสมัยเด็กๆท่านกงท่านกบนั่นแหละ
6: อืม
1: เออโถเนี่ยไปถามท่านมุ้ยก็ได้เนี่ยตาชัวเนี่ยหม่อมอุบลคุณแม่ของท่านมุ้ยก็มาเล่นไพ่บ้านผมจริงเล่นไพ่ตองข้างซ้ายหม่อมสร้อยข้างขวาหม่อมอุบลถือไพ่เล่นไพ่ตองผมก็นอนอยู่ข้างวงกลางมุ้งนอนอยู่จริงๆนี่แก้วเรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไปถามดูได้เลยแล้วมาอ้างแล้วสกุลยุคคน
2: อย่างว่าพี่หนุ่มไล่สายถูกแล้วผมนั่งฟังเอ้ยทำไมพี่หนุ่มจำได้
6: ต
2: ้
6: องเป็นพี่ลุงน้องอะนะ
1: โอ้โหจริงๆเลยอ้าวโอเคประมาณนี้นะขอบคุณนะเอกนะ
6: คุณไทยกับ
1: ผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
23: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
24: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
25: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
26: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0-911-911-911
9: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
10: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
12: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิริเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะเราคุยการอัพสกิลปี2026อยากเป็นผู้เลือกต้องเก่งกว่าเดิมนะคะแน่นอนว่าหลากหลายประเด็นน่าสนใจพูดถึงตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะมี AI เข้ามาแทนที่ทีนี้เด็กจบใหม่จะต้องพัฒนาตัวเองต้องมีสกิลมีทักษะอะไรบ้างถึงจะเป็นผู้เลือกในตลาดแรงงานปัจจุบันได้พูดคุยกันเช่นเคยค่ะกับดร.บวรนันท์ทองกัลยาประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงประเทศไทยหรือ Talent Thailand และอดีตนายกสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.บวรนันท์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณทราย
1: ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรีดีไซน์จ็อบใหม่หมดเลยคือการงานในตลาดแรงงานปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่นอกจากรีดีไซน์จ็อบที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่ด้วยนะหรือต้องอัปเกรดตัวเราเองครับรีสกิลอัพสกิลสร้างนิวสกิลใหม่ๆในตัวเองให้เรามีคุณค่าเพิ่มอ่ะคุณชายสิ่งสำคัญตอนนี้ที่ผมเรียนนะครับอันนี้ต่อยอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของการบริหารผลงานช่วงหลังองค์กรที่เข้มข้นขึ้นนะคุณชาย
1: ค
2: ือในองค์กรเวลาเข้าสู่ในตลาดในทำงานในองค์กรเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องของเรื่องของผลลัพธ์เรื่องตัวชี้วัดการทำงานเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็เป็นความท้าทายครับใช่แล้วเรื่องพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทักษะอย่างเดียวก็ยังไม่พอครับมันต้องได้ result ได้ผลงานด้วยครับคุณสายเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้ถูกคาดหวังสูงมากเลยนะถูกผมมาโชคดีที่อายุเยอะแล้วนะผมจะใช้คำว่าเราโชคดีที่อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้นะคุณสาย
1: ค่ะเดี๋ยวนี้พูดแค่ได้แค่ไทยอังกฤษไม่พอแล้วนะคะ 2-3 ภาษานี่น้อยไปแล้ว
2: ตอนนี้ต้องใช้ AI เสมือนหนึ่งอวัยวะที่33ครับ
1: โอ้โหจริงค่ะแล้วอย่างเงี้ยทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างคะ
2: เบื้องต้นก่อนเลยครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย IBM เขาสวนกระแสเลยนะครับว่าของ IBM เนี่ยจ้างงานเพิ่มเลยนะครับในขณะที่องค์กรทั่วๆไปบริษัททั่วๆไปไม่ค่อยรับเด็กจบใหม่แต่ก็บอกว่า IBM ขอรับ3เท่าเลยนะจากเบสไลน์เดิมเนี่ยแต่ประเด็นคืออะไรครับงานใหม่เนี่ยต้องเป็นงานนะฮะต้องทำงานกับมนุษย์นะครับต้องใช้ทักษะของ human skill สูงมากครับนะทักษะการสื่อสารแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันเนี่ยซึ่งพรุ่งนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับเรียนว่าในแง่ของตัวภาคการศึกษาเองเนี่ยนะตัวน้องๆเองนะครับนะผมขออนุญาตคิดเป็นนายจ้างกันแล้วกันเนาะนะลองถอยตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆก็คือคิดเป็นนายจ้างเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งกันแหละนะเมื่อวานยังประชุมหอการค้าอยู่เลยนะประการแรกก่อนครับนะน้องๆครับคือคุณต้องใช้ AI เป็นเหมือนอวัยวะที่33อ่ะนะคือใช้ AI ทำงานได้ครับผมใช้ว่าตอนเนี้ยคือมันใช้ AI แบบโคไพลอตยังไม่พอนะรู้ว่า AI ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไม่พอแล้วครับแต่คำถามคือน้องๆเองเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่องค์กรเนี่ยต้องใช้ AI ในการเพิ่มคุณภาพการทำงานของตัวเองได้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยครับนะฮะคือจะเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคนรุ่นใหม่เวลานึกถึงเพอร์โซนาของเด็กรุ่นใหม่ๆที่จบการศึกษามาเนี่ยก็ฝากภาคการศึกษาด้วยนะครับจะสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็นนะเป็น AI ยังไงบ้างถ้าเรียน MBA ก็ต้องเป็น AI MBAทุกอย่างต้องเป็น AI ให้หมดครับประการที่2ครับประการที่2เองเนี่ยคืออย่างที่เรียนเนี่ยว่าเราอยู่ในโลกที่มันข้อมูลข่าวสารมันเยอะ AI เนี่ยหาคำตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่ AI ยังผมเชื่อว่ายังไม่ลึกมากพอเนี่ยก็คือการตัดสินใจในบริบทที่มันซับซ้อนนะครับการแก้ปัญหาการตัดสินใจอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยนะครับเล็งเห็นผลกระทบไหมเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง critical thinking อ่ะการคิดอย่างมีดุลยพินิจซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องประสบการณ์ครับนะครับก็เลยฝากไว้ด้วยครับน้องๆครับตอนนี้มันอยู่ในยุคที่สักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้แล้วล่ะนะต้องมือเปื้อนฝุ่นแล้วต้องลองแบบทำจริงๆแล้วล่ะ นะครับไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะนักลบ PowerPoint อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แหละครับต้องออกไปเจอผู้คนไงต้องออกไปเจอผู้คนไปทำงานไปเซอร์วิสลูกค้านะฮะไปดูว่าจะเอาใจใส่เขายังไงบ้างตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วเรื่องที่3นะผมว่าเรื่องที่3ใหญ่สุดเลยครับคุณสายน้องๆทุกคนครับตัวชี้วัดว่าเราจะได้งานเราจะรักษาการจ้างงานที่เราได้มาหรือเปล่าไม่ใช่ได้แล้วดีใจนะครับคุณสายยังมีช่วงเวลา probation period ด้วยทดลองงานด้วยจริงไหมช่วงเวลาทดลองงานเนี่ยสำคัญนะถ้าคุณไม่มี human skill อ่ะลำบากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ดูละเอียดนะคือถ้าไม่ใช่เขา golden check hand กันเลยอ่ะก็บอกไม่ผ่านทดลองงานเพราะฉะนั้น human skill ที่เด็กๆคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องมีคืออะไรเขาชอบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสื่อสารกับคนไม่เป็นนะไม่ชอบฟังนะเพราะนั้นก็ต้องฝึกเรื่องพวกนี้ครับฝึกการพูดการคุยการฟังนะการสื่อสารแล้วการสื่อสารที่สำคัญที่สุดคือฟังเขาก่อนนะทำงานกับพวก Gen X ตอนปลายๆพี่ๆ Gen Y ครับ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฟังมันคือการ respect มันคือการให้เกียรติเขาครับคุณทรายไอ้นี่มันเป็นเรื่องการทำงานกับ diversity คนที่ต่างวัยแล้วก็เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยจะดีมากๆนะถ้า empathy เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจความต้องการเข้าใจ insight คนอื่นน่ะมองคนอื่นเป็นศูนย์กลางก่อนเนาะแล้วที่สำคัญมากๆเลยครับก็คือ human skill เนี่ยก็คือที่องค์กรต้องการมากๆจาก newcomer ก็คือการทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไงทำงานกับชาวบ้านทำงานเป็นทีมไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่า human skill มันทำให้คนน่ารักไง newcomer ต้องเป็นคนน่ารักครับไม่งั้นเวลาไม่ยอมรับเนี่ยไปทำงานกับชาวบ้านเขาก็ไม่อยากทำงานด้วยไงต่อให้เก่งขนาดไหนก็ตามครับ
1: จริงเพราะว่าในฐานะที่ไซก็ทำงานกับเหมือนน้องๆเจนใหม่เยอะอย่างเงี้ยคนที่ยิ่งมี human skill มี soft skill เยอะๆเนี่ยแล้วเขาทำงานเก่งด้วยเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าติดสปีดเลยอ่ะเหมือนเขาไปได้เร็วเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่มันกลายเป็นผมเชื่อว่าน้องๆที่เป็น talent เนี่ยคือเก่งและดีจริงไหมความรู้ความสามารถก็มี AI ก็คล่องปือเลยฮะนะทำได้หมดเลยยังไม่พอยังเป็นคนดีด้วยไปที่ไหนคนก็ยอมรับอยากร่วมงานด้วยอ่ะมันมีเสน่ห์คือถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็คือจะทำยังไงให้ภาคการศึกษาฝึกให้น้องๆเป็นคนน่ารักอ่ะคำว่าน่ารักคือคนนอกคนอื่นๆเวลาทำงานร่วมด้วยแล้วมีความสุขอ่ะครับตรงเนี้ยไอ้นี่คือสำคัญจริงๆอ่ะฮะว่าความเป็นภาวะผู้นำในตัวคนรุ่นใหม่สำคัญจริงๆครับ
1: ปีนี้เนี่ยเราควรจะเพิ่มทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เราได้เปรียบในตลาดอะค่ะ
2: ผมเรียนทุกท่านเลยคำถามนี้สำคัญมากเลยนะคือตอนนี้การทำงานคือทั้งหมดอะของผลรวมของความรู้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดครับผลรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะไม่ว่าจะเป็น hard skill นะหรือ human skill ต่างๆเนี่ยสุดท้ายคือต้องสร้างคุณค่าเพิ่มครับคุณสายครับ
1: ค่ะ
2: เราต้องสามารถทำเป็นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ให้ได้ครับคือคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือน้องๆรุ่นใหม่ที่จบเข้ามาในองค์กรเนี่ยคุณต้องสามารถได้รีซอลสร้างผลงานที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมได้บนพื้นฐานของอะไรครับบนพื้นฐานของทักษะที่คุณเป็นทั้งอะไรครับคนเก่งและคนดีที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นนี่แหละครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆรุ่นใหม่นะครับการมองการมีมุมมองที่การเข้าใจธุรกิจเข้าใจองค์กรเข้าใจคนอื่นเนี่ยสำคัญที่สุดครับในการที่จะสร้างโอกาสในการหางานตอนนี้และรักษาการจ้างงานตอนนี้ครับคุณสายครับ
1: ค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะรุ่นเรานี่คนพูดเก่งคนพรีเซนต์เก่งคือคนเก่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์ต้องทำเป็นต้องสามารถแบบบอกมาแล้วอะไรคือ drive resource ที่คุณขับเคลื่อนแล้วองค์กรเขาบอกว่าเนี่ยขาดคุณไม่ได้เลยและภูมิใจที่มีคุณอยู่อ่ะคุณสร้างผลลัพธ์งานอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม
1: เพราะว่าการแข่งขันมันก็สูงเหลือเกินไม่ว่าจะแวดวงไหนในตอนนี้ยากหมด
2: ยากครับเราพูดไม่ได้หมายถึงว่าทำให้ทุกคนที่ฟังรายการเราท้อถอยนะคุณทรายแต่ เราคุยกันเพื่อให้มีแรงขับเคลื่อนครับยกระดับตัวเองให้ก้าวข้ามข้อจำกัดให้ได้แล้วเราก็จะมีน้องๆรุ่นใหม่ครับที่เก่งกว่าคนรุ่นเดิมๆเก่งกว่าคนรุ่นเราจะใช้คำว่ารุ่นเราก็ไม่ได้นะคุณสาย
1: ดูไปไกลเลยค่ะท่านสาวเห็นภาพเลยโหวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะอาจารย์น่าจะคุณผู้ฟังก็น่าจะได้หลายแง่มุมเลยนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาทักษะของตัวเองด้วยเพื่อให้ที่จะรักษางานในตลาดแรงงานรวมถึงน้องๆที่จบใหม่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ครับขอบคุณครับคุณสายครับผู้ฟังทุกท่านเป็นเกียรติมากครับครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจำถึงศุกร์ 18:45 น.ดิฉันทรายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
7: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด Movement ธุรกิจ

0: ข้าวผัดแม็กกี้หอมหอมผัดด้วยแม็กกี้ฝาเหลืองหอมอร่อยกลมกล่อมแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อม
1: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากหน้าแก่หรอกเพิ่มเลยว่ายิ่งได้เปรียบเซรินเซรั่มออมใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะคะออมรู้สึกเลยว่าผิวหน้ามันฟูขึ้นจริงๆแล้วหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นมากมันจะไปย้อนวัยผิวแล้วก็ทำงานลึกระดับเซลล์ตัวสารอีพิเซรีนอะวิจัยมาจริงๆว่าช่วยเติมเต็มร่องลึกของผิว

0: าเล่นเกมชูดออเดอร์กันไหม
1: There ปิดตาไว้ทีนี้ลองทายดูว่ามีรสอะไรบ้างวานิลาช็อกโกแลต
2: ข้างนอกเข้มข้างในอร่อยแฟบดาร์กเข้มเต็มคำพาเลส
3: พร็อพโพลิสสารอันทรงพลังจากธรรมชาติที่เพิ่งใช้ปกป้องรังมีคุณสมบัติช่วยลดแบคทีเรียและทั้งหมดผสานอยู่ใน Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริบเพื่อสุขภาพผิว

0: แลเขาในแบบที่ใช่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอย่างเต็มร้อยด้วย Friskies มีสารอาหารครบถ้วนและสมดุล 100% เพื่อเขาโดยเฉพาะ Friskies อาหารสำหรับสุนัข
1: ตลาดไม่รอใครแล้วแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่ตามทันหรือเปล่าเปิดบัญชี XM วันนี้ฝากเงินครั้งแรกแล้วรับโบนัสเงินฝาก 100% ทันทีพร้อมสเปรดที่แคบลงไม่มีค่าคอมมิชชั่นและไม่ปฏิเสธคำสั่งช่วยให้คุณตามทันทุกการเคลื่อนไหวของตลาดเข้าร่วมกับ XM เพื่อเข้าถึงเงื่อนไขเทรดที่เหนือกว่าเริ่มเทรดตั้งแต่วันนี้

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
7: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
8: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่ Thailand Space Expo 2026ปัจจุบันหลายคนยังคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงเวทีเจรจาธุรกิจและการลงทุนระดับประเทศและนานาชาติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้ว Thailand Space Expo คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อจุดประกายความฝันและส่งเสริมการศึกษาให้กับคนทุกเจเนอเรชันไฮไลท์ที่คุณจะได้พบในงานเวทีปล่อยของและจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่สามารถจับต้องได้จริงพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและพี่ๆวิศวกรดาวเทียมมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในสายนี้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีอวกาศล่าสุดทั้งผลงานฝีมือคนไทยและนวัตกรรมระดับโลกประสบการณ์ครอบครัวสำหรับคนทุกช่วงวัยเพลิดเพลินกับนิทรรศการอวกาศรอบตัวเปลี่ยนจากเวิร์กช็อปห้องทดลองที่วุ่นวายเป็นโซนนิทรรศการที่เน้นการเดินชมพบกับเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมาร่วมกันขยายขอบเขตจินตนาการและเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะก้าวแรกของการออกเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจไปกันได้นะคะกับ Thailand Space Expo 2026วันที่ 28-31 ตุลาคม 2569 ที่ชั้น 7 ไอคอนสยามฮอลล์ไอคอนสยามค่ะต่อกันที่ Metal Thailand 2026งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมโลหะและการผลิตเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงผลิตภัณฑ์โลหะวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโซลูชันการผลิตอัจฉริยะงานจัดโดยความร่วมมือของ China Foundry Association China Heat Treatment Association และ China Welding Association พร้อม Thai Foundry Association ในฐานะ Co-Organizer และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอุตสาหกรรมกว่า20แห่งในเอเชียโดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ากว่า200รายจากจีนไทยและประเทศอื่นๆพร้อมผู้เข้าชมและผู้ซื้อกว่า 20,000 ราย จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก Metro Thailand 2026จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตวิศวกรผู้จัดซื้อผู้ประกอบการยานยนต์เครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตในการค้นหาเทคโนโลยีใหม่พบพันธมิตรและสร้างเครือข่ายเพื่อขยายธุรกิจในตลาดอาเซียนไปกันได้นะคะกับ Metro Thailand 2026วันนี้ถึง16ตุลาคม2569ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพระราชบดีที่15ตุลาคม2569หรือ2026วันนี้ก็ในขณะที่ประเทศไทยเรามีการจัดประชุมใหญ่นะครับก็ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจต้อนรับเรียกว่าพวกนักลงทุนอะไรทั่วโลกอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้รถราบางถนนที่จะมีการปิดการจราจรก็อาจจะมีติดขัดบ้างแล้วก็ประกอบกับวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยก็มีฝนเทกระหน่ำลงมาในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็ทำให้รถราที่ปกติก็มีเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เพิ่มปริมาณความหนาแน่นคือรถก็อาจจะเยอะเท่าๆเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พอฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่มันก็ทำให้การเคลื่อนตัวของรถราบนท้องถนนก็ช้ามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนฟุตบอล UEFA Champions League เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแบบบทสรุปแบบครบถ้วนเลยแล้วกันโดยเฉพาะในนัดที่2ของรอบลีกเฟสที่เตะกันไป2คืนก่อน9คู่และเมื่อคืนที่ผ่านมาคือคืนวันพุธเนี่ยก็อีก9คู่ตอนนี้ทั้งหมด36ทีมในรอบลีกเฟสของแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2026-2027 เตะไปแล้ว2นัดด้วยกันเดี๋ยวมาดูบทสรุปของแต่ละทีมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบรรดาทีมใหญ่ทีมยักษ์ใหญ่ที่มีแฟนฟุตบอลในบ้านเราติดตามกันอยู่เยอะนะครับผมย้อนกลับไปตั้งแต่นัดแรกนิดหนึ่งให้ดูบทสรุปของแต่ละคู่นะครับในนัดแรกเนี่ยก็เล่นกันตั้งแต่เมื่อกว่า1เดือนก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่เมื่อเดือนต้นเดือนกันยายนเลยคืออังคารที่8พุธที่9อะไรพวกนี้นะครับก็เตะกันไปรวมถึงพฤหัสบดีที่10คือในนัดแรกเนี่ยแบ่งเตะเป็น3คืนอังคารพุธพฤหัสแล้วก็เตะคืนละ6คู่แต่หลังจากนั้นก็จะเตะแบ่งเป็น2คืนอังคารพุธคืนละ9คู่นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ UEFA Champions League ที่จะเตะกันในคืนวันอังคารแล้วก็คืนวันพุธอยู่แล้วนะครับย้อนกลับไปในนัดแรกเมื่อกว่า1เดือนก่อนหน้านี้นะครับบทสรุปที่ออกมาเอาที่แบบครบแต่ละคู่เลยนะครับไล่เรียงตั้งแต่ AEK Athens ก็ชนะLASK อันนี้คือทีมของกรีซกับออสเตรียนะครับที่เจอกัน AEK Athens ก็ชนะไป 1-0 ในขณะที่แอสตันวิลล่าของอังกฤษครับอังกฤษเนี่ยก็มีสโมสรที่ลงแข่งใน UEFA Champions League ฤดูกาลนี้5สโมสร5ทีมเช่นเดียวกับฤดูกาลที่แล้วนะครับแอสตันวิลล่าบุกไปชนะคลับบรูชที่เบลเยียมได้3ประตูต่อ2ในขณะที่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะบีอาร์เรลแต่เป็นการชนะในบ้านนะครับสกอร์เดียวกับที่วิลล่าบุกไปชนะคลับบรูชก็คือ3ประตูต่อ2เสือเหลืองดอร์ทมุนด์ก็ชนะบีอาร์เรลในบ้านตัวเองส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ออกสตาร์ทได้สวยหรูเช่นกันจากการบุกไปพิชิต FC ปอร์โตที่โปรตุเกส2ประตูต่อ0โดยเออร์ลิ่งบราวน์ฮาลันด์ทำคนเดียว2ประตูในต้นครึ่งแรกแล้วก็ท้ายเกมในช่วงทดเวลาเอ้ยต้นครึ่งหลังครับขออภัยนาที47แล้วก็นาที90+1นอกนั้นในวันอังคารที่8กันยานะครับก็ยังมีเกมที่ เรเบติสบุกไปชนะลิลที่ฝรั่งเศสได้ 3-2 ก็เรียกว่ามีหลายๆคู่ที่สกอร์จบที่3ประตูต่อ2ส่วนเรอัลมาดริดครับที่เป็นเจ้าของสถิติแชมป์สโมสรยุโรปถ้วยใบนี้ยังคงสูงสุดอยู่ที่15สมัยแล้วก็ยังยากที่จะหาทีมไหนมาเทียบเคียงหรือมาทำลายสถิติของพวกเขาได้เพราะว่าในขณะที่เรอัลมาดริดเนี่ยทำสถิติเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพบวกกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือตั้งแต่ชื่อเดิมมาจนถึงชื่อปัจจุบันใน15สมัยทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้สูงสุดเป็นอันดับ2ก็ยังอยู่ที่7สมัยเลยนะครับก็คือเอซิมิลานที่ได้แชมป์สมัยที่7ตั้งแต่เมื่อปี2007ก็คือฤดูกาล 2006-2007 ร่วม2ทศวรรษก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับเอซิมิลานก็ยังไม่ได้แชมป์เพิ่มเลยส่วนเรอัลมาดริดตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดได้แชมป์อยู่ที่9สมัยมากกว่ามิลานอยู่2สมัยแต่ในช่วง10กว่าปีหลังมาเนี่ยเรอัลมาดริดก็คว้าแชมป์เพิ่มไปอีกรวมแล้วก็เป็น15สมัยไปแล้วนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยก็เฉือนชนะอินเตอร์มิลานได้อุดหวิดในซานติอาโกเบอร์นาเบลหลังของพวกเขาเอง2ประตูต่อ1ส่วนบาร์เซโลนาครับก็เล่นในบ้านเหมือนกันนะครับแต่เรอัลมาดริดเนี่ยเล่นคืนวันอังคารที่8บาร์เซโลนาเล่นในคืนวันพุธที่9อันนี้คือกันยายนนะบาร์เซโลนาเล่นในคัมนูถล่มเฟยนูร์ดร็อตเตอร์ดัมทีมของเนเธอร์แลนด์ไปขาดลอยถึง5ประตูต่อ1คือบาร์เซโลนาฟอร์มร้อนแรงมากนะครับเพราะว่าออกสตาร์ทลาลิก้าของสเปนก็ชนะรวดมาตลอดแล้วก็ถึงตรงเนี้ยหลังจากที่นัดแรกก็ออกสตาร์ทด้วยการเปิดบ้านถล่มเฟนูดไป 5-1 นัดที่2ก็ยังชนะได้สวยหรูอีกเดี๋ยวมาพูดถึงกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในเกมคืนวันพุธที่9กันยายนก็ยังมีเกมที่ฟอยเบสตุตการ์ดครับเอาชนะไวกิ้งทีมจากนอร์เวย์ไปได้3ประตูต่อ1โดยที่มีแฮตทริกฮีโร่คือเอริมินเดมิโรวิชอันนี้ก็เป็นนักเตะกองหน้าทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาวัย28ปีนะครับเดมิโรวิชก็เป็นแฮตทริกฮีโร่คนแรกในรอบลีกเฟสของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แล้วก็มีเกมที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลก็เฉือนชนะแอตเลติโกมาดริดได้2ประตูต่อ1แม้ว่าแอตมาดริดจะนำก่อนจากมาร์คอสโยเรนเต้นาที17แต่ลิเวอร์พูลก็มาตีเสมอได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกกับ5นาทีแรกของครึ่งหลังนะครับจากโดมินิกสวอสไลตีเสมอแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ขณะที่แชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์มาแล้ว2ฤดูกาลติดต่อกันหลังสุดก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงเปเชสุดยอดทีมของฝรั่งเศสแล้วก็ของระดับสโมสรยุโรปในเวลานี้ก็ออกสตาร์ทนัดแรกนะครับเล่นในพาร์ทแฟรงซ์เนี่ยถล่มสลาเวียบราติสลาวาไปถึง6ประตูต่อ1เลยนะครับก็เรียกว่าเจอคู่แข่งที่ไม่หนักตั้งแต่ในนัดแรกแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับสลาเวียติสลาวานี่ก็เป็นสโมสรของสโลวาเกียนะครับก็สมัยก่อนก็เป็นเชโกสโลวาเกียแหละแต่ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่90เป็นต้นมาก็พอมีการแยกประเทศก็เป็นสโลวาเกียนะครับเปเชเนี่ยถล่มไป6ประตูต่อ1โดยที่อุสมานเดมเบเล่ทำ2ประตูคนที่ทำ3ประตูเป็นแฮตทริกฮีโร่คือเฟรันตอเรสครับทำ3ประตูและอีกลูกหนึ่งได้จากฟาเบียนรูอิสนะครับลูกปิดท้ายคือ2ลูกแรกเนี่ยก็เป็นเดมเบเล่และลูก3 4 5 0ไล่มาเรื่อยๆก็เหมาคนเดียวเลยสำหรับเฟรันตอเรสก่อนที่ฟาเบียนรูอิสจะปิดท้ายก็ถือว่าเป็นทีมที่ออกสตาร์ทนัดแรกชนะคู่แข่งได้ขาดลอยสุดละสำหรับเปเช่แชมป์เก่าแล้วก็แชมป์2ฤดูกาลหลังสุดทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนของโปรตุเกสครับก็เล่นในบ้านชนะกาลาตาซารายได้3ประตูต่อ1อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกจากฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ออกสตาร์ทได้3คะแนนเต็มเช่นกันจากการบุกไปชนะนาโปลีได้1ประตูต่อ0มาร์ตินโอเดการ์ดกัปตันทีมทำประตูชัยให้ไอ้ผู้ใหญ่ในนาที75แล้วถึงวันพุธวันพฤหัสบดีที่10กันยายนครับก็มีเกมที่เฟเนเบเช่เสมอกับโรม่าไป 1-1 PSV Eindhoven ก็เสมอกับ Shakhtar Donetsk 1-1 มีโคโม่ของอิตาลีครับก็เปิดบ้านถล่ม RB Leipzig ของเยอรมันไปถึง4-1ส่วนบาเยิร์นมิวนิกก็เป็นอีกทีมที่ชนะได้สูงลูกขาดร้อยที่สุดแล้วก็อย่างของเปเช่ในชนะ 6-1 แต่บาเยิร์นมิวนิกก็ชนะในความห่าง5-0เช่นกันชนะโบโดกลิมทีมจากนอร์เวย์ทีมไป5-0ครับโดยที่มูเซล่าประตูแรกเคนประตูที่2ฟอสโซเดวิสประตูที่3และท้ายเกมครับนาที83กับทดเวลา96-2ก็เป็นไมเคิลลิเซ่เหมาคนเดียว2ลูกส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกสตาร์ทนัดแรกในรอบลีกเฟสของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ได้สวยหรูเช่นกันนะครับก็เป็นเพราะว่าเจอคู่แข่งที่อาจจะเรียกว่าเบาที่สุดในจำนวน8เกมที่พวกเขาจะต้องลงเล่นในรอบลีกเฟสเนี่ยเจอซาบาทีมม้านอกสายตาจากอาเซอร์ไบจานแมนยูไนเต็ดก็ถล่มไปถึง4-0นี่เป็นเพียงแค่1ใน2เกมที่แมนยูชนะในฤดูกาลนี้นะอีก1เกมที่ชนะก็คือการชนะนัดเดียวจาก6นัดแรกของพรีเมียร์ลีกก็คือเกมที่พวกเขาชนะอิปสวิชทาวน์ได้5-2แต่ว่าชนะซาบาใน4-0ก็เท่ากับนี่เป็นเกมที่แมนยูชนะคู่แข่งได้สวยหรูขาดร้อยที่สุดในฤดูกาลนี้แต่ผลงานในระยะหลังๆเนี่ยก็นะครับหลังจากที่ชนะซาบานี้ก็มีแต่เสมอกับแพ้นะครับเกมในพรีเมียร์ลีกก็หลังจากที่นัดแรกก็แพ้ฮาวน้องใหม่เป็นประเดิมชนะอิปสวิชเสมอเอเวอร์ตันแพ้แมนซิตี้คาบ้านแล้วก็มาเสมอทั้งฟูลแลมกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ใน2เกมหลังสุดอันนี้ยังไม่รวมถึงการตกรอบด้วยการแพ้ไบรตันคาบ้านในฟุตบอลลีกคัพหรือคาราบาวคัพตั้งแต่รอบ3อีกด้วยครับแต่ในนัดแรกเนี่ยของแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูไนเต็ดก็ถือว่าชนะได้สุดหรูทางด้านลองส์ของฝรั่งเศสบุกไปชนะซาร์เวย์ปาร์คได้3-2อันนี้คือทั้งหมดคือผลการขันของแต่ละทีมแต่ละคู่ในนัดแรกเมื่อ1เดือนก่อนนะครับคราวนี้มาดูเกมการขันในนัดที่2บทสรุปของแต่ละทีมแต่ละคู่ในคืนวันอังคารเตะกันไป9คู่และเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เตะอีก9คู่นะครับโดยในคืนวันอังคารเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนครับมาบุกไปชนะลองส์ได้2-0ซาบาทีมจากอาเซอร์ไบจานที่นัดแรกบุกไปเยือนแมนเตที่ออลทราฟเฟิร์ดแล้วแพ้ขาดถึง0-4ได้เล่นในบ้านในนัดที่2เนี่ยแล้วก็ชนะสลาวิปรากได้2-0ได้ประตูในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็ท้ายเกมนะครับก็ได้3แต้มไปสำหรับซาบาอาร์เซนอลครับหลังจากที่นัดแรกบุกไปชนะนาโปลีได้เบาๆ 1-0 นัดที่2พวกเขาเล่นในเอเมเรตสเตเดียมเมื่อ2คืนก่อนถล่มลิวไปสวยหรูเลย3-0โดยที่เยเรนทิมเบอร์ทำประตูแรกนาที64เอเรบิเชเซ่ลูก 2-0 นาที67อีก4นาทีให้หลังนาที71ปุยโยซาก้าก็ปิดท้ายลูก3-0นะโซก็ชนะสวยหรู2นัดยิง4ลูกยังไม่เสียประตูเลยนะครับในการออกสตาร์ท2นัดแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้หลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็อกหักแพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงไปเท่ากับว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังต้องรอการเป็นแชมป์สโมสรยุโรปถ้วยใบใหญ่สุดอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรให้ได้หลังจากที่20ปีที่แล้วปี2006ก็เคยเข้าชิงมาครั้งหนึ่งครั้งนั้นก็แพ้บาร์เซโลน่าและฤดูกาลที่ผ่านมาก็แพ้เปเช่อีกนะครับถ้าพูดถึงทีมจากอังกฤษเนี่ยพวกยักษ์ใหญ่ทีมอื่นของอังกฤษเขาก็ได้แชมป์ถ้วยใบนี้ตั้งแต่ในชื่อยูโรคัพมาจนถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันไปแล้วครบถ้วนก็ว่าได้ครับเพราะว่าหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแชมป์รวมแล้ว6สมัยในชื่อยูโรเป็นครับ4สมัยในปี1977-78-1984แล้วก็มาได้แชมป์ในชื่อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยในปี2005แล้วก็2019ก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ถ้วยใบนี้ไป3สมัยเป็นแชมป์ในชื่อยูโรเป็นครับครั้งแรกในปี1968ซึ่งก็เป็นสโมสรแรกของอังกฤษที่ได้แชมป์ยูโรเป็นครับด้วยครับแล้วก็มาได้2สมัยในชื่อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อปี1999ได้ทริปเปิลแชมป์นะครับแล้วก็มาได้ครั้งที่3เมื่อปี2008สำหรับพลพรรคปีศาจแดงนอกจากนั้นแมนซิตี้ก็ได้แชมป์เรียกว่าสุขสมหวังการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วเมื่อปี2023แล้ว3ปีก่อนเนี่ยนะครับส่วนเชลซีก็ได้แชมป์ไปแล้วถึง2สมัยในปี2012แล้วก็2021นะครับที่เชลซีก็ไปแชมป์ไปอาร์เซนอลคือทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่ได้แชมป์ส่วนสเปอร์ถ้าจะนับว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้วยเหมือนกันคือสมัยก่อนก็ใหญ่นะครับสเปอร์แต่ระยะหลังเนี่ยห่างเหินจากความสำเร็จเยอะแต่สเปอร์ก็เคยเข้าชิงมาครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี2019นั่นแหละที่ชิงกับลิเวอร์พูลแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลนะครับแต่นอกเหนือจากพวกทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ของอังกฤษนี่แล้วก็ยังมีทีมอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่ก็เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปถ้วยใบนี้มาแล้ว2สมัยเช่นกันแต่เป็นตั้งแต่ยุคยูโรเปียนคัพที่ฟอร์เรสต์ได้2สมัย2ฤดูกาลติดต่อกันในปี1979แล้วก็1980คือต่อจากลิเวอร์พูลที่ได้2สมัยแรกในปี1977กับ78แล้วฟอร์เรสต์ก็มาได้1979กับ1980จากนั้นลิเวอร์พูลก็กลับไปเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพอีกครั้งเป็นสมัยที่3ของพวกเขาในปี1981อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะครับและในปี1982เนี่ยแอสตันวิลล่าก็เป็นอีก1ทีมที่ในอดีตก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ของอังกฤษนะครับในอดีตเนี่ยคือต้องบอกว่าในสมัยอดีตการมายาวนานน่ะนะอาจจะร่วม100ปีหรือเกือบ100ปีก่อนหน้าเนี่ยแอสตันวิลล่าถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเหมือนกันเห็นแต่ว่าพวกเขาก็กลายเป็นทีมระดับกลางๆมายาวนานจนกระทั่งมาถึงปี1981ที่แอสตันวิลล่าเป็นม้ามืดใช้คำอย่างนั้นก็ได้เลยนะครับที่ได้แชมป์ดิวิชั่น1ของอังกฤษแล้วก็ได้แข่งยูโรเปียนคัพแล้วก็มาได้แชมป์ในปีถัดมาก็คือในปี1982แล้วพูดถึงทีมที่เป็นมานอกสายตาแล้วก็ได้แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษเท่าที่ผมจำได้แบบณตอนนี้เลยอ่ะหลังจากแอสตันวิลล่าในปี1981แล้วก็มาเป็นเลสเตอร์ซิตี้ในปี2016หรือเมื่อ10ปีก่อนนะครับแต่พูดถึงเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามตอนนี้ก็ถือว่าน่าเศร้านะเพราะว่าหลังจากพวกเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างชนิดที่เรียกว่าปฏิหาริย์มีจริงในปี2016แล้วเนี่ยทั้งท่านในปี2015เนี่ยต้องลุ้นหนีการตกชั้นหนีอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกจนกระทั่งถึงโค้งสุดท้ายนัดสุดท้ายของฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นเลสเตอร์มาได้แชมป์อีกหนึ่งแชมป์ก็คือแชมป์ FA Cup ในปี2021คือแชมป์พรีเมียร์ลีกตอนนั้นยังเป็นยุคของคุณวิชัยศิวัฒนประภาแล้วก็มาได้แชมป์ FA Cup ตอนนั้นคุณวิชัยท่านเสียไปแล้วนะครับก็เป็นคุณอัยวัฒน์ศิวัฒนประภาผู้เป็นลูกชายก็เป็นประธานสโมสรแทนแล้วก็นำทีมแชมป์เอฟเอคัพแต่เผลอมาอีกไม่กี่ปีให้หลังเลสเตอร์คือตกไปอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วในฤดูกาลถัดมาเลยแต่พอ2ฤดูกาลก่อนพอตกชั้นลงไปอีกเนี่ยคราวนี้เลสเตอร์มีปัญหาหนักเพิ่มขึ้นอีกเลยคือนอกจากจะหล่นไปอยู่ลีกแชมเปี้ยนชิพยังหล่นไปอยู่ในลีกวันอีกด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ว่าไม่ดีเลยนะสำหรับจิ้งจอกสยามของไทยเราย้อนกลับมาที่ทางด้านทีมจากอังกฤษอาร์เซนอลอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันกลางก็ถล่มลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ0ก็ชนะ2นัดรวดยิง4ลูกยังไม่เสียประตูเลยแตกต่างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หลังจากนัดแรกถล่มซาบาไปขาด140นัดที่2เจอของแข็งของจริงแล้วเจออาร์เซนอลมาดริดแม้ว่าอาร์เซนอลมาดริดเนี่ยในนัดแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนก่อนพวกเขาจะแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 แต่ก็เป็นการแพ้ที่แอนฟิลด์แต่เมื่อ2คืนก่อนอาร์เซนอลมาดริดเล่นในสนามของพวกเขาคือที่เมโทรโพลิตานโนนะครับก็เอาชนะแมนยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ0คือ53วินาทีแรกก็ได้ประตูขึ้นนำเร็วนะครับจากปาโบลบาริออสจากการทำเกมบุกสวนเร็วและแนวรับของไนเต็ดก็เรียกว่ารวนเนี่ยพลาดลงไม่ทันนะครับคือลงไปเนี่ยแล้วก็สกัดกันไม่ได้ว่า ง่ายๆเหมือนกันครับจากนั้นลูกที่2ก็ตามมาในนาที79จากอาเดเบล่าลุกมันนักเตะที่ก็เคยอยู่เล่นอยู่ในอังกฤษกับเอเวอร์ตันเหมือนกันนะครับก่อนไปอยู่กับเบลาซิกแล้วยังกระถูกยืมตัวกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งเมื่อหลายปีก่อนนะประมาณสัก5ปีก่อนอยู่กับฟูแลมอยู่กับเลสเตอร์ด้วยแล้วก็ไปเล่นกับอาตาลันตาได้แชมป์ยูโรปาลีกเมื่อ 2-3 ฤดูกาลก่อนกับอาตาลันตาด้วยครับในฤดูกาลที่ไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นของชาบิลาโซเกิดทำสถิติไร้พ่ายใน3รายการคือทั้งบุนเดสลีกาแล้วก็เดฟเวย์โพคาวที่2รายการนั้นน่ะเป็นดับเบิ้ลแชมป์ชนิดไร้พ่ายแล้วก็มาแพ้อาตาลันตาในนัดชิงชนะเลิศของยูโรปาลีกนัดเดียวของฤดูกาลครับลูกมันเนี่ยปัจจุบันก็ปีนี้อยู่กับอัลเลโกมาดริดมา2ขึ้นก่อนก็ลงไปเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ทำประตูที่2ให้อัลเลโกมาดริดได้ในเกมที่แมนเต็ดก่อนหน้านั้นก็ต้องเหลือ10คนละเพราะว่าเลนิโยโรโดนใบแดงถูกไล่ออกจากสนามอย่างโชคร้ายชนิดที่หลายๆคนก็คิดเหมือนกันว่าดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นใบแดงนะครับผมก็ยังมองว่าผู้ตัดสินก็ตัดสินโหดเกินไปกันแต่คือผู้ตัดสินไปมองว่าเป็นการฟาวแล้วพอฟาวแล้วถือว่าเป็นตัวสุดท้ายไงก็ตัดสินตามกฎแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ได้จะคือพูดไม่ได้ไม่น่าเป็นการฟาวตอนแรกผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าว่าฟาวนะผู้ตัดสินเป่าว่าทางด้านดาวิดตัวสำรองของแอตมาดริดที่ลงไปแล้วก็โดนเบียดล้มลงไปผู้ตัดสินยังเป่าว่าไม่ได้เป็นการฟาวแล้วก็มือเขาไปโดนบอลก็ยังเป่าว่าเป็นแฮนด์บอลอีกต่างหากแต่กลายเป็นพอไปดูจอวีอาร์แล้วก็กลายเป็นเป็นคำตัดสินนะครับแม้แต่ก็เลยแพ้ให้กับเลสเตอร์มาดริดไป0ประตูต่อ2นอกจากนั้นก็มีเกมที่คลับบรูชครับบุกไปชนะอินเตอร์มิลานอย่างสุดมันเลย4ประตูต่อ3แล้วก็มีบาร์เซโลน่าบุกไปถล่มกาลาตาซารายที่ตุรกีถึง4ประตูต่อ1เท่ากับว่า2นัดแรกเนี่ยบาร์เซโลน่ายิงคู่แข่งถึง9ลูกไปแล้วอาจจะเสียนัดละลูกก็จริงแต่ยิงได้5ลูก4ลูกนะครับฟอร์มร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเกมที่อาเบลเลปซิกเฉือนชนะ PSV เอเดเฟน 1-0 แล้วก็มีคู่ที่เสมอกันอย่างสุดมันเมื่อ2คืนก่อนไวกิ้งครับทีมจากนอร์เวย์เสมอกับบาเยิร์นมิวนิก 3-3 โดยที่นำก่อน 2-0 ด้วยนะแล้วก็บาเยิร์นมายิง3ลูกรวดในครึ่งหลังมาแซงนำ 3-2แต่หลังจากนั้นไบเยอร์เหลือ10คนแล้วก็มาโดนไวกิ้งตีเสมอในนาทีสุดท้ายจบเกมกันไปแบบสุดมันแล้วก็สุดเซอร์ไพรส์นะครับ3ประตูต่อ3ส่วนบียาเรลชนะนาโปลีได้3ประตูต่อ1แล้วก็ยังมีเกมแต่ละคู่ที่เตะกันเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดเอาสรุปสุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวขยายความต่อกันในวันพรุ่งนี้ก็คือมีเกมที่เฟนูดชนะโคโม่ 3-2 ลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปถล่ม LASKถึง6ประตูต่อ3เดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายความกันเรอัลมาดริดก็บุกไปเฉือนชนะโรม่าแบบสุดมัน 4-3 แอสตันวิลล่านี่เขาฟอร์มสุดยอดเลยถล่มเฟเนเปเช่ไป 6-0 แล้วก็มีชัตเตอร์โดเนสครับชนะ AK เทนส์ได้ 3-1 โบโดกลิมชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แบบพลิกล็อก 1-0 ปารีสแซงต์แชร์กแมงชนะ2นัดรวดด้วยกันบุกไปพิชิตแมนซิตี้แบบสุดมันเช่นกัน 4-2 นะครับพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับแล้วก็มีเรอัลเบติสชนะปอร์โต 3-2 สตุตการ์ดบุกไปถล่มโซวันบาติซาว่า 3-0 วันนี้คุยกันเท่านี้ก่อนนะครับเวลาหมดแล้วผมพิชญ์สาธิตกรีกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: รายการสมาร์ท SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
10: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

ช็อปของดีหลากหลายตั้งที่ตลาดไทยนิยมที่เดียวรวมสินค้าน่าสนใจหลากหลายหมวดความงามเดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมี2สูตรให้เลือกทั้งสูตรติดเส้นผมง่ายและสูตรปราศจาก PPD พร้อมเซรั่มบำรุงเส้นผมและ Day Hair Renew Tonic บำรุงเส้นผมและรากผมของกินของฝากแห้งเฟรนช์ฟรายจากสุพรรณบุรีกรอบเพลินมีให้เลือกถึง6รสชาติสุขภาพและการดูแลตัวเองครีมบรรเทา by Dr. Oil ลดอาการปวดเมื่อยเครื่องแต่งกายกางเกงแมวของแท้จากโคราชและสำหรับคนรักสัตว์แคร์เพ็ทแชมพูอาบน้ำสำหรับสุนัขและแมวยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้คุณเลือกช็อปได้ที่ตลาดไทยนิยมสนใจสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดโทร0813168168ย้ำอีกครั้ง0813168168หรือแอดไลน์@ไทยนิยมนึกถึงของดีนึกถึงตลาดไทยนิยม

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
3: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
4: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
2: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089 334 9888หรือทาง LINE @dayhair

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: หรือว่าสร้างชื่อเสียงให้ทัดเทียมกับคนพวกนั้นได้แต่ถ้าเราทำงานที่นี่ประเทศที่ให้โอกาสผู้คนได้ก้าวหน้าถ้ามีความสามารถอย่างแท้จริงประเทศที่ได้ชื่อว่าให้โอกาสคนได้มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งอเมริกาใช่เราจะใช้ประเทศนี้แหละสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของเราให้จงได้ตกลงฮะ
1: ตกลงคุณหมายความว่า
0: ผมจะอยู่อเมริกา
1: โอ้คณินคะลินดีใจจังเลยค่ะลินดีใจจังเลยลินรักคุณจังเลยค่ะลินรักคุณจังเลยค่ะ

0: ที่เคยคิดจะมาจีบลูกสาวพ่อยังไงล่ะไอ้คนไม่เจียมเนื้อเจียมตัว
1: ไพลินจะแต่งงานกับบอลนั่นเหรอ
0: ใช่เขาเขียนมาบอกว่าจะแต่งงานและจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยหางานทำที่นั่นดีอย่ากลับมาให้เห็นหน้าจะดีที่สุดเพราะพ่อคงไม่ยอมรับเจ้าคนนั้นเข้ามาร่วมชายคาในฐานะผัวของหลานสาวพ่อหรอก
1: ไพลินจะแต่งงานกับบอลนั่นมันเป็นไปได้ยังไงเบนเขารู้หรือยังฮะเนี่ย
0: รู้ท่าทางก็พอใจซะด้วยซ้ำ
1: เหรอ
0: จีเบนฉลาดถึงไม่เลือกเจ้าคณิงระยะแรกก็อาจจะหลงไหลได้ปลื้มไปบ้างแต่แล้วยายเบนก็คงคิดได้ว่ามันไม่เหมาะสมกับแกมันคงเหมาะสมกับคนฐานะอย่างยายไพลินเด็กพื้นเพต่ำต่อให้เอามาขนให้ดียังไงมันก็ลบล้างกรรมพืชเดิมไม่ได้ในที่สุดมันก็ไปคว้าคนที่ต่ำเหมือนกับมันนั่นแหละมันเหมาะสมกันที่สุดแล้วดินกับดิน
2: ไพลินที่รักทำไมเงียบหายไปจดหมายสองฉบับที่แล้วไม่ทราบว่าเธอได้รับหรือเปล่าเพราะฉันยังไม่ได้รับจดหมายตอบจากเธอเลยสักฉบับตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างจดหมายฉบับล่าสุดเธอบอกว่าเธอกำลังท้องคิดว่าตอนนี้เธอคงคลอดแล้วนะลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะหน้าตาเป็นยังไงส่งรูปมาให้ดูบ้างสิจ๊ะในจดหมายฉบับนี้ฉันก็ส่งรูปลูกชายคนเดียวของฉันมาให้เธอดูด้วยนะตอนนี้น้องเอกอายุเกือบ4ขวบแล้วกำลังเรียนอยู่อนุบาลสำหรับฉันตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงดูลูกแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เรียนต่อไม่คิดจะไปทำงานอะไรทั้งนั้นตอนนี้ความฝันทั้งหมดของฉันทุ่มเทไปให้กับลูกชาตินี้ชีวิตที่เหลืออยู่ขออุทิศให้กับลูกสุดที่รักเป็นคนเดียวเท่านั้น
3: นี่เหรอรูปลูกชายของเบญญาป้าจังทำไมมีหน้าตาคล้ายกันอย่างนี้นะเด็กบ้าจะออกมาประจานความเลวของแม่ตัวเองหรือยังไงเธอส่งรูปลูกมาให้ฉันแต่ฉันเก็บมันไว้ไม่ได้หรอกนะเบญญาถ้าใครนึงเกิดมาเห็นรูปของเด็กคนนี้เขาอาจจะสงสัยว่าเด็กนั่นน่ะเป็นลูกของใครกันแน่ก็ได้ฉีกมันทิ้งดีกว่า
1: ลิน
3: คณิน
1: คุณกำลังทำอะไรอ่ะ
3: เปล่าค่ะ
1: ผมเห็นคุณกำลังฉีกกระดาษอะไรอยู่อ
3: ่
1: ะ
3: กระดาษไม่ใช่แล้วค่ะลินเลยฉีกมันทิ้งคุณมีอะไรเหรออ
1: ๋อลูกตื่นแล้วได้เวลาให้นมลูกหรือยังอ่ะ
3: ค่ะๆเดี๋ยวลินจะไปให้นมแกเองคณินคะคุณตกลงจะไปทำงานที่วอชิงตันมั้ยคะ
1: ยังไม่แน่นะคงต้องรอให้จบด็อกเตอร์ซะก่อน
3: ลินอยากให้คุณไปทำงานที่นั่นนะคะ
1: เพราะอะไร
3: ก็โอกาสที่จะก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ไงล่ะคะวอชิงตันน่ะเป็นที่ตั้งของรัฐบาลอเมริกันนะคะคุณไปทำงานที่นั่นถ้าผลงานดีคุณก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้รวดเร็วกว่าที่ทำงานอยู่บริษัทนี้นะคะนะคะตกลงรับปากเขาเลยนะคะพอเรียนจบเราก็ย้ายไปทันทีเลย
1: อ่ะได้ไปทำตามที่คุณแนะนำกันแล้วกัน
3: ลินรักคุณจังเลยค่ะคณินขา
1: ไพลินคุณช่างอกเอาใจคุณช่างออดอ้อนชอหล่อแล้วคุณก็ยังลูกสาวที่น่ารักกับผมน่าจะรักคุณให้มากแต่ว่าทำไมนะทำไมผมถึงไม่รู้สึกแบบนั้นทำไมระหว่างผมกับคุณมันจะมีชื่อเบญญาเข้ามาแทรกกลางอยู่เสมอเลยมันเพราะอะไรกัน
4: คุณเบนขาคุณเบน
2: ฉันอยู่ในห้องอ่านหนังสือเนี่ยจ้าพี่สมพิษ
4: ค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ้า
4: จดหมายจากอเมริกามาแล้วค่ะ
2: ไพลินตอบจดหมายฉันนั่นเหรอ
4: ค่ะนี่ค่ะไพรส์นีเพิ่งจะเอามาส่งเมื่อตะกี้เองสมพิษเห็นเบนคอยจดหมายมาหลายเดือนแล้วก็เลยรีบเอามาให้อ่านทันทีเลยค่ะ
2: ขอบใจนะส่งมาเลยจ้ะ
4: นี่ค่ะ
3: เบญญาที่รักได้รับจดหมายแล้วต้องขอโทษด้วยที่ตอบจดหมายล่าช้าเพราะตอนนี้เรากำลังมีลูกอ่อนน้องเคซี่เพิ่งจะ3เดือนเราได้ลูกสาวแล้วจ้ะคุณพ่อก็เหอะมากทีเดียว

0: ลูกสาว
1: อะไรนะคะคุณเพนพูดว่าอะไรนะคะ
0: ไพรินเขาเขียนมาบอกว่าเขาได้ลูกสาวนะจ๊ะ
1: อุ้ยคุณไพรินได้ลูกสาวเหรอคะดีจังเลยค่ะ
0: ขออ่านต่อนะ
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ตัวเราเองตอนนี้ได้ทำงานในบริษัทเดียวกับที่คณินเขาทำอยู่คณินเป็นคนเก่งบอสชอบมากคณินเลยขอให้เราเข้าทำงานด้วยบอสก็ยอมคณินทุกอย่างตอนนี้ชีวิตเราเพอร์เฟกต์มากแฮปปี้มากแล้วก็บิสซี่ยุ่งเหลือเกินทั้งงานและทั้งลูกที่ต้องเลี้ยงถ้าเราตอบจดหมายได้ช้าไปบ้างก็อย่าว่ากันนะจ๊ะเบญญา
0: ไพรินฉันดีใจนะดีใจที่เธอมีความสุขแต่ฉันสิฉันไม่แฮปปี้เหมือนอย่างเธอหรอกนะตอนนี้เธอกำลังยุ่งต่อไปฉันคงจะไม่เขียนไปรบกวนเวลาของเธออีกแล้วล่ะนะเธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตอบจดหมายที่ไร้สาระของฉันอีกต่อไปขอให้มีความสุขตลอดไปนะจ๊ะไพริน

0: เอกจะรีบลงไปไหนกันจ้ะลูก
1: เอกจะรีบไปหาคุณตาครับคุณแม่เอกไปก่อนนะครับ
0: ตาเอกนะตาเอกคุณเบนขาคุณเอกรีบวิ่งไปไหนกันคะน่ะสมพิษเห็นวิ่งจู๊ดเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
2: คงจะรีบเอาผลการเรียนไปอวดคุณตานะจ๊ะพี่สมพิษ
0: อวดผลการเรียนอุ๊ยเทอมนี้คุณเอกสอบได้ที่เท่าไหร่คะเนี่ย
1: คุณแม่ครับเอกไม่เห็นคุณตาเลยครับ
2: อ้าวคุณพ่อไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอจ๊ะพี่สมพิษ
0: สมพิษเห็นท่านในพลน่ะเดินแถวหลังบ้านนะคะ
1: คุณตาครับคุณตาอยู่ไหนครับคุณตาครับ
2: คุณตาอยู่หลังบ้านจ้ะลูก
1: อ๋อเหรอฮะเอกจะไปหาคุณตานะครับ
3: อ้าวตามาแล้วนายเอก
1: คุณตาคุณตาครับ
3: วิ่งกลับมากอดตาซะแล้วเหรอตัวของตาน่ะสกปรกนะนายเอกตาเพิ่งเอาต้นกล้วยไปลงปลูกหลังบ้านมาอ่ะปล่อยตาก่อนเถอะมา
1: ครับครับคุณตาครับเอกได้ผลสอบเทอมสุดท้ายแล้วครับ
3: เหรอเออแล้วสอบผ่านขึ้นป.3ไปแล้วเนี่ยฮะ
1: ได้อยู่แล้ว
3: นี่สอบได้ที่เท่าไหร่กันล่ะเทอมนี้ฮะ
1: เอกสอบได้ที่หนึ่งเลยครับคุณตา
3: บ้าเก่งขึ้นเนี่ยฮะหลานตาสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วคราวนี้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ล่ะฮะ
1: 3.9 ครับคุณตา
3: ฮะ
0: โอ้โหคุณเอกสอบได้เกือบ4เนี่ยค่ะ
2: เขาบอกว่าเกรดเฉลี่ยสูงที่สุดของชั้นประถม2เลยจ้ะ
3: แหมเก่งจริงๆหลานตาเออมาเข้ามาในห้องตานะตาต้องให้ทั้งวันที่สอบได้เก่งขนาดนี้ซะแล้วมากับตาเร็ว
1: ครับ
0: ดูสิคะคุณตายังอุ้มคุณเอกไว้อยู่เลยนะคะเนี่ยอุ้มเดินเข้าบ้านไปแล้ว
2: ลูกของแม่ลูกเป็นดวงตาดวงใจของแม่จริงๆคณินคะลูกของคุณฉลาดเหมือนคุณไม่ผิดเลยค่ะฉันลืมใจลูกของเราจริงๆเลยค่ะคณิน
4: สอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วล่ะเนี่ยหลานยาย
1: ครับคุณยายคุณครูบอกว่าเอกเก่งที่สุดในโรงเรียนเลยครับ
4: ขนาดนั้นเชียว
2: โมแค่ที่หนึ่งของชั้นประถม2เท่านั้นเลยค่ะคุณแม
4: ่เก่งจริงหลานยายแล้วนี่คุณตาให้อะไรเป็นของขวัญล่ะจ๊ะ
1: คุณตาให้เงินเอกบอกให้ไปฝากธนาคารออมสิน 10,000 บาทครับแล้วตอนเย็นก็พาไปทานข้าวนอกบ้านที่ร้านพิซซ่าครับ
4: เลอจ๊ะเอ๋งั้นยายจะให้อะไรหลานของยายดีล่ะเนี่ยเอกอยากได้อะไรล่ะจ๊ะบอกยายสิ
1: เอกอยากไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะครับคุณยาย
4: โอ้ยอยากไปไกลซะด้วยดิสนีย์แลนด์ที่อเมริกานั่นเหรอลูก
1: ครับแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่พาไปไม่ได้คุณพ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาจะพาไปครับ
4: เหรอจ๊ะงั้นยายพาไปเอง
1: จริงเหรอครับคุณยาย
4: จริงสิจ๊ะลูก
2: คุณแม่คะอย่าตามใจหลานเลยค่ะพาไปเที่ยวสวนสนุกในประเทศก็ได
4: ้เธอหน้ายายหนูมีหลานเก่งฉลาดแล้วก็น่ารักอย่างเนี้ยถ้าไม่ตามใจหลานเพื่อเป็นกำลังใจบ้างก็ใจดำเกินไปแล้วเอกจ๊ะแล้วยายจะพาไปนะ
1: ครับแล้วไปตอนไหนล่ะครับ
4: อาทิตย์หน้าเป็นไงจ๊ะ
1: ชัยยอดีใจจังเลยครับอาทิตย์หน้าเอกจะได้ไปนิสสดีแลนด์แล้วฮิฮิชัยยออุ๊ย
4: อะไรเหรอจ๊ะหลานทำไมทำปากจู่แบบนั้น
1: เอกปวดท้องเฉียครับคุณยาย
4: โธ่เอ้ยนึกว่าอะไรงั้นก็เข้าไปฉี่ในห้องน้ำเลยลูกไป
1: ครับคุณยาย
4: เก่งจังเลยนะนี่ตอนหนูยังเป็นนักเรียนน่ะผลการเรียนยังไม่ยอดเยี่ยมเท่านี้เลยนะจ๊ะแม่เองก็การเรียนใช้ได้จัดว่าเรียนดีจนถึงเก่งแต่แม่จัดว่าเก่งนะหลานชายคนเนี้ยได้เต็ม4แทบทุกวิชา
2: ลูกเก่งเหมือนพ่อเขานะคะคุณแม
4: ่ยายหนู
2: คณินเขาเก่งไงล่ะคะสอบได้เป็นที่1ของประเทศลูกเขาก็ต้องเก่งสิคะคุณแม
4: ่ยายหนู ระวังนะลูกอย่าเผลอพูดกับใครแบบนี้เป็นอันขาด
2: เบนก็พูดกับคุณแม่เท่านั้นแหละค่ะ
4: จนป่านนี้ก็ยังไม่ลืมเขาอีกเหรอ
2: เบนพยายามแล้วค่ะคุณแม่แต่เบนลืมเขาไม่ได้ยิ่งเห็นดวงตาของลูกทุกวันเบนก็ต้องนึกถึงเขาดวงตาเขาเหมือนพ่อเขาบ้างนะคะคุณแม
4: ่เขาหน้าก็เหมือนด้วยเฮ้ยเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่เอกเกิดมาหน้าเหมือนคนเป็นพ่อถ้าหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนหนูแม่คงเบาใจแต่เนี่ยคุณเป้เขาไม่คิดอะไรบ้างหรือลูก
2: ไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าเขาคิดบ้างหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่เคยพูดเรื่องหน้าตาของลูกกับเบนเลยนะคะ
4: เอกขาวเหมือนเขาด้วยละมั้งคณินน่ะไม่ขาวแต่ลูกกับคุณเป้น่ะขาวแล้วแต่เอกก็ขาวก็เลยดูกลืนกับผิวของคุณเป้หวังว่าเขาคงไม่คิดอะไรนะ
2: ถึงจะคิดเบนก็ไม่แคร์ค่ะคุณแม
4: ่ยายหนู
1: เอกมาแล้วครับคุณยายคุณปู่ครับคุณย่าครับเอกมาแล้วครับ
5: อ้าวมาแล้วเหรอจ้าหลานย่าม
1: าแล้วครับคุณย่าหวัดดีครับ
5: โอ้ยหวัดดีลูกมามามาขอย่าก่อนหน่อยลูกมา
3: อ้าวมากันแล้วเหรอฮะ
1: หวัดดีครับคุณปู
6: ่เออหวัดดีลูกหวัดดี
7: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม
5: ่อ้าวหนูเบนไม่ได้มาด้วยเหรอเป้
7: เบนก็ไม่สบายครับ
5: ไม่สบายอีกแล้วเหรอคราวนี้เป็นอะไรไปล่ะ
7: เห็นบอกว่าปวดศีรษะครับ
6: ไอ้โรคแพ้อากาศนี่หนาวก็ไม่สบายร้อนก็ไม่สบายเหมือนกันนะ
5: เออเป็นโรคที่รักษาไม่หายซะด้วยนะ
1: คุณย่าครับเอกสอบได้ที่หนึ่งนะครับ
5: เหรอจ๊ะโอ้ยที่หนึ่งอีกแล้วคราวนี้จะเอาของขวัญอะไรดีแล้วลูก
1: อะไรก็ได้ครับ
6: แม่หลานคนนี้มันเก่งจริงๆนะ
5: หัวดีกว่าพ่อซะอีกนะเนี่ย
6: นั่นสิในเป้เนี่ยตอนเล็กๆสอบได้ที่9บ้าง10บ้างไอ้ที่หนึ่งนี่ไม่เคยสอบได้กับเขาเลยสักครั้งนึงแต่พอมีลูกนี่ลูกสอบได้ทีหนึ่งทุกครั้งเลยนะนี่นะ
5: เก่งจริงๆเก่งกว่าคนเป็นพ่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอภิชาติบุตรนะคะคุณ
1: อภิชาติบุตรเป็นยังไงครับคุณย่า
5: อภิชาติบุตรก็หมายถึงบุตรหรือลูกที่เกิดมาเก่งหรือว่าดีกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะสิจ๊ะหลาน
1: แต่คุณพ่อเอกก็เก่งนะครับคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดเลย
7: เป็นเด็กช่างพูดจริง
6: ๆลูกของนายนี่ฉลาดจริงๆนะเป้นะเออมีลูกดีแบบนี้มันน่าจะมีลูกอีกสักคนนะฮะ
5: นั่นน่ะสิเป้ตาเอกน่ะ8ขวบแล้วนะทำไมป่านนี้ลูกยังไม่มีลูกอีกสักคนฐานะอย่างพวกเราเนี่ยจะมีลูกสักกี่คนก็เลี้ยงได้อย่างสบายนี่จ๊ะ
7: ผมก็อยากมีฮะแต่ก็ยังไม่มีสักทีคือเบนเขาไม่ท้องสักทีนะฮะ
5: แปลกนะตอนแต่งงานนะก็ท้องปุ๊บเลยแม่ยังคิดเลยว่าหนูเบนเนี่ยคงท้องง่ายอย่างเนี้ยคงจะต้องติดลูกง่ายต้องมีลูกหลายคนแน
6: ่ๆเออพ่อก็คิดเหมือนกันนะแต่ทำไมจนป่านนี้8ปีแล้วเพิ่งจะมีลูกคนเดียว
5: หนูเบนเขาคุมหรือเปล่าลูก
7: ผมไม่ได้บอกให้เขาคุมนะฮะแต่เขาจะคุมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจคงต้องกลับไปถามแล้วล่ะครับคุณแม่
2: กลับมาแล้วเหรอจ๊ะลูกได้อะไรกลับมาด้วยล่ะเนี่ย
1: คุณย่าพาไปซื้อหุ่นยนต์มาครับ
2: โอ้โห
1: นี่ไงครับ
2: ตัวใหญ่ซะด้วยสิเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
1: 2,000 กว่าครับคุณแม
2: ่แพงจัง
7: คุณแม่น่ะบ่นคิดถึงคุณนะ
2: แล้วคะบางทีอาทิตย์หน้าเบนจะแวะไปหานะคะ
1: คุณแม่ครับหุ่นตัวเนี้ยเดินได้ด้วยนะครับนี่ไงครับกดปุ่มตรงนี้หุ่นก็เดินเลยเห็นไหมครับ
7: ตัวละต้อง 2,000 กว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ไม่น่าเสียเงินซื้อสิคุณพ่อให้เงินเป็นทุนการศึกษาของลูกเรา10,000ด้วยนะเบนนะ
2: ค่ะ
7: เอกไปบอกสมพิษให้เอากาแฟมาให้พ่อด้วยนะ
1: กาแฟไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคุณพ่อเป็นยาเสพติดชนิดนึงทานแล้วจะทำให้หัวใจทำงานหนักนะครับ
7: ไปบอกสมพิษธรรมธนานะเราเนี่ยอย่าแสนรู้นักเลย
1: ก็ได้ครับคุณพ่อ
7: ลูกเราฉลาดนะคุณพ่อคุณแม่ชมใหญ่เลยบอกว่าเก่งกว่าผมซะอีก
2: เหรอคะ
7: เบนฮะ
2: คะ
7: เราน่าจะมีลูกกันอีกสักคนนะมีผู้หญิงสักคนน่าจะดี
2: ค่ะ
7: แต่คุณก็ไม่มีให้ผมสักทีคุณคุมหรือเปล่า
2: เป็นเหล่าค่ะไม่ได้คุม
7: เหรองั้นทำไมไม่มีหรือว่าผมจะให้เวลาคุณน้อยไปละมั้งไม่เป็นไรนะต่อไปผมคงต้องหาเวลาอยู่กับคุณให้มากขึ้นเราจะได้มีลูกกันอีกสักคนไงจ้ะที่รักนะชื่นใจ
2: เขาหอมแก้มเราเขาอยากจะมีลูกกับเราไม่ฉันจะไม่ยอมมีลูกกับใครอีกแล้วฉันจะขอมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นลูกกับคนที่ฉันรักคณิน

0: ท่านกำลังฟังดอกปฏิหารจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ว่าไงจ๊ะนางฟ้าน้อยๆของพ
1: ่อแดดดี้ I miss you very much
0: นี่ลูกพูดภาษาไทยสิจ๊ะว่าเคซี่คิดถึงพ่อมากๆอ่ะพูดสิคะลูกพูดสิ
1: เคซี่คิดถึงพ่อมากมาก
2: Why do you teach Thailand Chris to Cassie
0: ลินนี่เราเป็นคนไทยนะคุณจะให้ลูกเรารู้ภาษาไทยบ้างเลยหรือไงอ่ะแล้วคุณกับผมก็เป็นคนไทยผมบอกแล้วไงถ้าอยู่นอกบ้านเราพูดภาษาอังกฤษกันได้แต่เมื่อเราอยู่ในบ้านเนี่ยผมต้องการให้เราพูดภาษาไทยกัน
2: เราต้องพูดภาษาไทยทำไมในเมื่อเราไม่ได้อยู่เมืองไทยละ
0: คุณไม่คิดจะกลับเมืองไทยบ้างเลยหรือไงเนี่ย
2: ไม่คิดแล้วคุณล่ะคิดจะกลับเมืองไทยหรือไงคะ
0: ลูกหลับไปแล้วเหรอ
2: หลับละขนินคะอาทิตย์หน้าพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกกันนะคะวันเกิดลูกครบ5ขวบนะคะ
0: อ๋อสิจ๊ะ
2: นั่นกำลังอ่านอะไรคะ
0: เอกสารของกระทรวงคมนาคมอ่ะ
2: เอ๊ะภาษาไทยนี่คะ
0: ใช่เป็นเอกสารของไทย
2: มันหมายความว่ายังไงคะทำไมกระทรวงคมนาคมของอเมริกามีภาษาไทยด้วย
0: กระทรวงคมนาคมของไทยอ่ะจ้ะ
2: ของไทยเอ๊ะ
0: คืออย่างนี้นะวันนี้คนจากสถานทูตไทยเชิญผมไปพบกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไทยที่มาดูงานที่วอชิงตัน
2: เชิญคุณไปพบทำไมอ่ะ
0: ท่านสนใจประวัติการทำงานของผม
2: ก็แน่ละสิคะตอนนี้คุณกลายเป็นวิศวกรมีชื่อไปแล้วนี่คะได้ออกแบบก่อสร้างอาคารที่ได้ชื่อว่าเซฟตี้ปลอดภัยที่สุดในโลกนี่สิคะยังไงคะเขาสนใจได้คุณไปพบเพื่ออะไรแล้วคะขอคำแนะนำงั้นหรือคะ
0: ท่านรัฐมนตรีอยากจะให้ผมกลับไปทำงานที่เมืองไทยอ่ะจ้ะ
2: อยากให้คุณกลับไปเมืองไทยโอ้โนไม่นะคะกลับไปทำไมอ่ะเงินเดือนข้าราชการไทยน่ะยังไม่ได้เศษของเงินเดือนที่คุณได้รับเลยนะคะเงินเดือนข้าราชการไทยอ่ะมีค่าเท่ากับโอทีที่คุณทำหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะเชื
0: ่อผมกำลังละอ่านรายละเอียดโครงการที่ท่านบอกว่าอยากให้ผมกลับมาช่วยกันคิดจัดระเบียบการก่อสร้างอาคารแล้วก็การคมนาคมใหม่มันน่าสนใจนะการคมนาคมในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแย่มากผมอยากให้มันเจริญเหมือนกับในอเมริกาบ้าง
2: อย่าบอกนะคะว่าคุณอยากจะกลับไปทำงานที่นั่นลินบอกแล้วไงคะว่าเงินตอบแทนมันน้อยมาก
0: เขาบอกว่าจะให้ค่าจ้างผมมากพิเศษแต่อาจจะน้อยกว่าที่นี่เขาบอกว่าผมน่าจะทำเพื่อประเทศชาติบ้าง
2: เชื่อพวกนักการเมืองชอบแอบอ้างอย่างนี้แหละทำเพื่อประเทศชาติจะให้ประชาชนทำเพื่อประเทศนะแต่ตัวเองทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแหละ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีคนนี้ดูเขาเป็นคนดีนะคุณ
2: คุณชอบมองคนในแง่ดีอ่ะ
0: คุณไม่เห็นด้วยเหรอฮะ
2: โอ้โนลินไม่เห็นด้วยเด็ดขาด
0: ก็ให้เวลาผมอาทิตย์หนึ่งนะก่อนเขาจะกลับผมต้องให้คำตอบเขา
2: You must say no not say yet โอเค
0: ขอนอนเถอะแล้วช่วยปิดไฟด้วยนะ
2: ค่ะคณินคะ
0: ผมเพลียจังเลยนะลิน
2: เราไม่ได้นอนด้วยกันมา2อาทิตย์แล้วนะคะ
0: ผมงานยุ่งตลอดเลยกลับมาบ้านก็เพลียมากอ่ะจ้ะ
2: ลินรักคุณค่ะ
0: แต่ว่าลินผมไม่
2: คุณเบื่อลินหรือยังไงอ่ะ
0: โธ่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกผมบอกแล้วไงว่าผมเพลีย
2: คุณไม่มีอารมณ์เลยหรือยังไงหรือว่าคุณแอบไปมีคนอื่นเลขาหน้าห้องคุณหรือเปล่าลินเห็นไม่ทำตาเชื่อมใส่คุณนะ
0: เอาอีกแล้วเจสสิก้าน่ะเขามีแฟนแล้วนะ
2: พวกฝรั่งทำไมฟรีเซ็กซ์สไตล์ไปมีผัวแล้วมันก็นอนคนอื่นได
0: ้ไม่เอาหน้าไปลินจะเถียงกันเลยนะผมจะนอนละพระจันทร์สวัสดิ์จ้ะทำไมไปลินเป็นแบบนี้นะมีอารมณ์รุนแรงเหลือเกินแรกๆแล้วก็พอรับได้แต่ระยะหลังเนี่ยเราแทบจะไม่สนใจกับเรื่องนี้ซะเลยเพราะงานยุ่งมากอย่างนั้นเหรอหรือว่าเพราะเราไม่ได้รักเธอเท่าที่ควรเราจะไม่มีความรู้สึกอยากจะนอนกับเธอตลอดเวลาไม่อย่างที่เธอต้องการกับเราโอ้พระเจ้าชีวิตคู่ของเราน่ะมันจะไปกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะ
2: ฉันได้ดูคุณมาแล้วแต่ทำไมทำไมฉันถึงรู้สึกว่า ฉันจะไม่ได้หัวใจของคุณมาครองสักที
3: ทำไมอ่ะ

0: คุณยาย
1: งั้นก็ไปสิลูก
0: แต่คุณยายต้องนั่งเป็นเพื่อนเอกด้วยนะครับ
1: หือให้ยายนั่งรถไฟเหาะด้วยงั้นเหรอ
0: ครับ
1: โอ้ยไม่ไหวละหลานเอ้ยคืนนี้ยายขึ้นไปนั่งรถไฟที่มันเหาะตีลังกา 2-3 รอบแบบนั้นน่ะยายคงหัวใจวายตายแน่แน
0: ่ว้า งั้นเอกจะนั่งกับใครล่ะครับ
1: เออยายน้อยก็ไม่สบายนอนสมอยู่ในโรงแรมเอกเลยไม่มีเพื่อนมาเล่นในสวนสนุกด้วยเลยยายจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
0: คุณยายมองอะไรเหรอครับ
1: ก็มองหาผู้ใหญ่สักคนที่เขาอยากจะเล่นรถไฟเหาะอย่างหลานแล้วยายก็จะฝากหลานให้ไปเล่นพร้อมกับเขาไงล่ะจ๊ะ
0: แล้วคุณยายเห็นหรือยังอะครับ
1: ยายกำลังมองอยู่จ้ามองหาคนแถบเอเชียด้วยกันจะดีกว่านะแม่ถ้าเจอคนไทยด้วยก็คงจะดีหรอก
0: คนนั้นนะครับเอาไหมครับหน้าเขาไม่เหมือนพวกฝรั่ง
1: คนไหนจ๊ะ
0: คนนั้นไงครับ
1: ไหนย่ายังมองไม่เห็นหน้าเขาเลย
0: เมื่อตะกี้เอกเห็นหน้าเขานะครับแต่ตอนนี้เขาหันไปมองทางอื่นแล้วเขามีลูกด้วยล่ะครับนั่นไงครับก็หันหน้ามาแล้วคุณยาย
1: คุณพระช่วยตาเราฝาดไปหรือเปล่านะผู้ชายคนนั้นคณินเราคงไม่ฟาดน่าจะใช่เขานั่นเขามองเห็นเราแล้วคงจำเราได้เช่นกันเขาทำท่าจะเดินเข้ามาหาเราซะด้วยจะทำยังไงดีหลบหน้าเลยหลบทำไมเราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่ากลัวเรื่องตาเอกทำไมต้องกลัวขณินไม่รู้เรื่องอะไรนี่นาเราจะต้องไปกลัวทำไม
0: คุณยายครับเขาเดินมาทางที่เรายืนอยู่แล้วครับคุณยาย
2: นั่นคุณจิรพรแม่ของเบญญานั่นเองมักที่เราจะเจอท่านที่นี่เลยเบญญาล่ะทำมาด้วยหรือเปล่า
3: แดดดี้จะไปไหนคะ
2: พ่อจะรู้จักที่เมืองไทยนะจ๊ะลูกไปหาเขาหน่อยนะ
3: แล้วมามีล่ะคะมามีไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์
2: เดี๋ยวคุณแม่ก็ตามมาเองเลยจ้ะตัวนี้เองอะนะคุณไม่ต้องเห็นเราอยู่แล้วล่ะจ้ะนะ
1: เขาเดินมากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่ารักคงเป็นลูกของเขากับพลอยไพลินน่ะเองเขายิ้มให้เราแล้ว
2: คุณน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ
2: ผมไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณน้าที่นี่ฮะ
1: น้าพาหลานชายมาเที่ยวนะจ้ะ
2: หลานชายเพิ่งสังเกตตอนนี้เองว่าข้างกายของท่านเด็กผู้ชายวัยไม่เกิน10ขวบยืนอยู่ด้วยเด็กชายคนนี้กำลังจ้องมองเราอยู่สายตาสดใสโซแววฉลาดอย่างล้นเหลือดวงตากลมโตออกสวยเหมือนตาของเด็กผู้หญิงคู่นั้นทำเรารู้สึกประหลาดชอบกลวินาทีแรกที่เห็นหน้าแกเราก็นึกเอ็นดูแกทันทีลูกชายของเบญญาเหรอครับเนี่ย
1: จ้าลูกชายของเบญญาเอกสวัสดีคุณลุงคณินสิลูก
0: สวัสดีครับคุณลุงคณิน
2: อ๋อครับสวัสดีชื่อเอกเหรอครับ
0: ครับชื่อเล่นชื่อเอกครับชื่อจริงชื่อคุณาวุธครับ
2: คุณาวุธ
1: คณินจะสะดุดใจบ้างหรือเปล่านะที่เบญญาจงใจตั้งชื่อลูกชายคนเดียวของแกว่าคุณาวุธเพื่อให้คล้องกับชื่อพ่อที่แท้จริงของแกคณิน
2: คุณาวุธนี่เบญญาตั้งใจตั้งชื่อลูกชายเธอว่าคุณอาวุธอย่างนั้นเหร
1: อแล้วแม่หนูน้อยคนนี้ล่ะจ๊ะ
2: นี่เคซี่หรือแคทรียาลูกสาวของผมครับคุณน้าจิราเคซี่สวัสดีคุณยายจิราสิคะ
3: ไฮแกหมอมะ
2: ไม่ใช่ไฮลูกใช้คำว่าสวัสดีนะสวัสดีครับภาษาไทยลูก
3: ไฮสวัสดีค่ะคุณยาย
1: ตายน่ารักจังเลยหน้าเหมือนพ่อนะเนี่ย
2: ครับเคซี่ก็หน้าเหมือนผมมากฮะ
1: ตายละพูดออกไปแล้วเราก็นึกได้ว่าหน้าตาของตาเอกก็คล้ายคณินแล้วก็คล้ายแม่หนูเคซี่นี่ด้วยก็พี่น้องกันนี่นะโถพ่อคุณแม่คุณเป็นพี่น้องกันแต่ไม่รู้จักกัน
4: เคซี่เคซี
3: ่มัมมี่เรียกเราค่ะคุณพ่อคัมพี่อามัมมี่ทางนี้ค่ะมัมมี่ทางนี้ค่ะเราอยู่ทางนี
1: ้หนูไพลิน
4: โอ้คุณพ่อจิราตายหนูแทบไม่เชื่อสายตาเลยนะคะว่าจะเห็นคุณป้าจิราที่นี
1: ่ป้าก็ไม่คาดว่าจะพบหนูเหมือนกันจ้ะไม่รู้มาก่อนว่าหนูอยู่มณฑลรัฐนี
4: ้เราอยู่วอชิงตันค่ะแต่วันนี้พาลูกสาวมาเที่ยววันครบรอบ5ขวบของแกค่ะ
1: อ๋อเหรอจ๊ะ5ขวบแล้วเหรอ
4: เด็กนั่น
1: ลูกชายเบญญาจ้ะ
4: ลูกเบญญา
1: จ้ะเอกสวัสดีคุณป้าไพลินสิจ๊ะ
0: สวัสดีครับคุณป้าน
4: ี่เหรอลูกชายเบญญากับคะนินให้ตายเถอะยิ่งโตหน้าตาก็ยิ่งสอกเข้าของคะนินถูกเรียกจริงๆคะนินจะสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่านะเนี่ยสวัสดีจ้าหลานป้าตายโตจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะเนี่ย
1: 8ขวบแล้วนะแต่ตัวเขาใหญ่ตอนแรกเกิดนะตัวเล็กมากพอคลอดแล้วก็เลยต้องบำรุงกันเป็นการใหญ่ยายเบนถึงกับไม่ยอมไปทำงานเพื่อจะอยู่ดูแลลูกอย่างเดียวตอนนี้สุขภาพของลูกชายก็เลยแข็งแรงสมบูรณ์มากอย่างที่เห็นนี่แหละ
2: ครับสุขภาพแข็งแรงก็ดีนะครับเคซี่ของผมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะ
4: คุณจะว่าลินเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ดีงั้นเลยคะคณิน
2: อ้าวเป็นงั้นไปผมไม่ได้ว่าคุณซะหน่อยนะลิน
4: แต่คุณพูดว่าลูกของเราอ่ะสุขภาพไม่แข็งแรง
2: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกคุณซะหน่อยคุณเลี้ยงลูกดีแต่ลูกเราสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงเองมากกว่าจ้ะ
1: บางทีนะอาจจะไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศก็ได้นะเด็กถึงไม่แข็งแรงนะจ้ะ
2: ก่อนเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นโรคแพ้อากาศนะฮะหนาวมากก็จะไม่สบายแล้วที่บ้านต้องติดเครื่องทำความร้อนไว้ตลอดเวลาเลย
1: เลยจ๊ะเป็นโรคเดียวกับยายเบนเลยสินะที่นั่นก็เจออากาศหนาวเป็นไม่สบายทุกทีไป
4: เอิดแล้วเบญญาล่ะคะคุณป้าย
1: ายเบนไม่ได้มาด้วย
2: อ้าวถ้างั้นคุณจิรามากับใครล่ะครับเนี่ย
1: น้ามากับเด็กทำงานที่บ้านนะจ๊ะชื่อน้อยแล้วก็ตาเอกมากัน3คนเท่านั้นเอง
4: ตายละทำไมมากันแค่นี้ล่ะคะเอ๊ะแล้วมาเนื่องในโอกาสอะไรคะเนี่ย
1: ก็ตาเอกน่ะเขาเรียนเก่งมากจ้ะสอบได้ที่1ทุกปีแล้วคราวนี้เกรดเฉลี่ยสูงที่สุดของชั้นประถม2ได้ถึง 3.9 เชียวนะคนเป็นยายอย่างฉันก็เลยต้องพาแกมาเที่ยวเป็นรางวัลในการเรียนดีนะจ้ะ

0: คณิน
1: อ๋อแม
0: ่กำลังดูอะไรลูก
1: อัลบั้มเก่าๆของผมนะครับ
0: นึกยังไงถึงเอาอัลบั้มเก่าๆออกมาดูล่ะจ๊ะ
1: แม่ตอนผมอายุสักเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ราวๆ10 ขวบนะลูกเออใช่ๆ10 ขวบแม่กับพ่อพาลูกไปเที่ยวทะเลกันยังไงล่ะ
1: 10 ขวบฮะเด็กคนนั้นหน้าตาเหมือนผมจัง
0: ลูกว่าอะไรนะคณิ
1: งแม่เมื่อวานที่ผมพาแกซี่ไปเที่ยวสวนสนุกนะฮะผมพบกับคุณแม่ของเบญญาเขา
0: เบญญามาอเมริกาเหรอ
1: เธอไม่ได้มาฮะแต่คุณแม่ของเธอมาแล้วก็พาลูกของเบญญามาด้วย
0: ที่ว่าเป็นลูกชายน่ะเหรอ
1: ฮะ
0: แล้วไง
1: เด็กคนนั้นชื่อเอกชื่อจริงว่าคุณาวุฒครับ
0: คุณาวุฒชื่อคล้องกับลูกเลยนะ
1: นั่นสิฮะคณินคุณาวุฒทำไมต้องใช้อักษรคในเมื่อคนแม่เป็นอักษรบอคนพ่ออักษรปอทำไมก็ต้องตั้งชื่อลูกเขาให้คล้องจองกับชื่อผมด้วยล่ะครับเนี่ย
0: คณินเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ชื่อคุณาวุฒน่ะมันก็มีความหมายดีนี่ลูกเขาอาจจะตั้งเพราะเห็นมีความหมายดีก็ได้ตั้งชื่อเพราะอยากจะให้เด็กเรียนเก่งสมชื่อไงลูก
1: แกเรียนเก่งฮะแม่เรียนเก่งมากเลยด้วย
0: เลยลูกโอ้ยดีจังมีลูกเรียนเก่งๆพ่อแม่ของภูมิใจเหมือนตอนที่พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกไงจ๊ะ
1: แต่ว่าแม่ฮะเด็กคนนั้นน่ะหน้าเหมือนผมแหละ
0: อะไรนะ
1: เด็กนั่นน่าเหมือนผมตอนอายุ10 ขวบนี่แหละครับคุณแม
0: ่เหลวไหลหน้าคณินลูกคนอื่นจะมามีหน้าตาเหมือนลูกได้ยังไง
1: จริงนะคุณแม่ลูกของเบญญาหน้าเหมือนผมนะฮะ
0: ไม่เอาหน้าคณินอย่าพูดแบบนี้ให้แม่ของยายเคซี่ได้ยินเชียวนะไพรินน่ะเขาค่อนข้างจะขี้หึงแม่เห็นมีปากเสียงกันเรื่องผู้หญิงบ่อยๆนะเนี่ย
1: แม่ครับแม่อยากจะกลับเมืองไทยแล้วครับเนี่ย
0: ถามทำไม
1: แม่อยากกลับแล้วฮะ
0: ตั้งแต่พ่อของลูกเสียเมื่อปีที่แล้วแม่ก็คิดถึงเมืองไทยอยากกลับไปตายเมืองไทยมากกว่าที่จะมาตายที่เมืองนอกพิธีศพก็เงียบเหงาญาติพี่น้องไม่สามารถจะบินมาร่วมงานได้เพื่อนฝูงก็ไม่มีมาร่วมงานเลยสักคนแม่อดคิดถึงญาติๆที่เมืองไทยไม่ได้ละคณินเอ้ย
1: ถ้าแม่อยากกลับนะครับผมจะพาแม่กลับ
0: คณินนี่หมายความว่าลูกจะให้แม่กลับเมืองไทยลูกจะส่งแม่กลับเมืองไทยเหรอโอ๊ยแม่คงคิดถึงหลานแย่เลยล่ะ
1: เราจะกลับเมืองไทยพร้อมกันครับแม่เราจะกลับเมืองไทยด้วยกัน
2: มามิ
3: อะไรเหรอเคซี
2: ่มามิแต่งตัวจะไปไหนคะ
3: มามิจะไปปาร์ตี้บ้านป้าคาร์เรนจ้ะ
2: ให้แคสซี่ไปด้วยได้มั้ยคะ
3: โอ้โนโนอยู่ต้องอยู่บ้านอยู่กับคุณย่า
2: คุณย่าไม่ค่อยสบาย
3: เป็นไรอีกล่ะ
2: คุณย่าไอค่ะ
3: ก็แค่ไอเท่านั้นเองทำไมจะดูแลอยู่ไม่ได้ฮะ
2: แต่ว่า
3: ไม่มีแต่อยู่อยู่บ้าน
1: อ๋อแคสซี่รู้อยู่ในห้องนี้เองอะนะพ่อนึกว่าอยู่กับคุณย่าซะอีก
2: คุณย่าไม่สบายค่ะไออีกแล้วค่ะ
1: งั้นเหรอจ๊ะไพรินถ้าแม่ไม่สบายงั้นใครดูแลเคซี่ตอนที่เราไปปาร์ตี้ล่ะ
3: แหมก็แม่จะเป็นอะไรมากคะก็แค่ไอนิดหน่อย
1: แต่ผมไม่อยากทิ้งลูกเอาไว้กับย่าที่ไม่ค่อยสบายหรอกนะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะไม่มีใครช่วยอะไรใครได้เลยผมว่าเอางี้ดีกว่านะผมว่าเรายกเลิกงานปาร์ตี้ดีไห
3: มไม่ได้นะคะคาร์เรนเขาเชิญเราต้องไปอ่ะ
1: โทรไปบอกเขาก็ได้ดินาว่าเราไปไม่ได้แล้ว
3: โทรคณินคะเรียนแต่งตัวแล้วด้วยเห็นมาอุตส่าห์นั่งทำผมตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ไปอ่ะเรียนก็เสียเวลาไปฟรีๆสิคะ
1: เสียเวลากับเรื่องแค่นี้จะเป็นไรไปคุยโทรไปยกเลิกเอง
3: คุณไม่ไปก็เรียนไปคนเดียว
1: ไพริน
3: ลินจะไม่ยอมเสียเพื่อนบ้านเพราะเรื่องแค่นี้หรอกนะคะเอากุญแจรถมาลินจะขับไปเอง
0: ไพรินเข้าไปคนเดียวแล้วคณิน
1: รับแม
0: ่ แล้วทำไมเราไม่ไปกับเขาล่ะปล่อยให้ไปงานเลี้ยงคนเดียวเดี๋ยวเจ้าภาพเขาจะคิดยังไง
1: ผมไม่แคร์ว่าใครคิดยังไงหรอกครับผมห่วงแม่กับลูกมากกว่า
0: โถแม่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะ
1: ว่าได้เหรอฮะเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย อย่าเคซี่อายุแค่เพิ่ง5ขวบเองจะช่วยอะไรแม่ได้ล่ะครับเขาอยากจะไปก็ช่างเขาเดี๋ยวกลับมาก็ต้องพูดกันซะละ
0: คณินอย่าทะเลาะกันนะลูก
1: ไพลินน่ะชักติดนิสัยคนอเมริกันฟุ้งเฟ้อไปกับงานเลี้ยงทุกอาทิตย์แหละผมไม่ชอบแบบนี้ฮะผมชอบผู้หญิงที่อยู่กับย่าฝ้ากับเรือนเป็นแม่บ้านดูแลบ้านไอ้ประเภทชอบจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันทุกสัปดาห์น่ะผมรับไม่ได
0: ้ฮะไม่อยู่เมืองนอกตั้ง 8-9 ปีแล้วนะคณินนะวัฒนธรรมบ้านเมืองเขาเราก็ต้องรับมาบ้างนะลูก
1: แต่ผมอึดอัดนะครับแม
0: ่อึดอัดนั้นเหรอ มีอะไรให้อึดอัดล่ะ
1: ผมไม่เคยรู้สึกเลยสักนิดนึงนะฮะว่าที่นี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของผม
0: แต่ที่นี่ก็ให้ชื่อเสียงให้เงินทองกับลูกนะตอนนี้ลูกมีฐานะมีบ้านใหญ่โตมีเงินเก็บเป็นแสนดอลลาร์คนที่นี่ก็ชื่นชมลูกมากนะคณิน
1: เธอฮะแม่ที่ยังไงก็ตามนะผมก็ไม่เป็นสุขนักกับของพวกนี้ชื่อเสียงฐานะเงินทองเกียรติยศที่นี่ผมไม่ภาคภูมิใจเลยผมยังคิดอยู่เสมอว่าผมเป็นคนอื่นสำหรับคนในเมืองนี้ผมทำงานก็ทำให้คนอื่นไม่ได้ทำให้พวกพ้องของตัวเองเหตุนี้แหละฮะแม่ผมอยากจะกลับเมืองไทยกลับไปทำงานรับใช้บ้านเกิดเมืองนอนของผม
0: ลูกคิดอย่างนั้นเหรอคะนิม
1: ฮะแม่ผมคิดว่าตอนนี้ผมพอแล้วชื่อเสียงเงินทองผมมีมากพอแล้วชีวิตที่เหลือจากนี้ผมน่าจะทำคุณประโยชน์กับสังคมของผมบ้าง
0: คณินนี่ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วมาได้ยินที่ลูกพูดเขาคงดีใจภาคภูมิใจที่ลูกชายคนเดียวของเขามีความคิดที่ดีแบบนี้รู้ไหมพ่อเคยพูดกับแม่ตอนที่ลูกไปรับเรามาอยู่อเมริกาว่าเขาไม่อยากจะมาแต่ก็คิดถึงลูกอยากมาอยู่กับลูกแต่ก็ไม่อยากจากเมืองไทยเขาเคยพูดว่ากลัวลูกจะไม่กลับเมืองไทยกลัวหลานจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อยู่เมืองไทยกลัวหลานจะกลายเป็นอเมริกันนี่ถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขากลัวมันจะไม่เกิดขึ้นลูกยังอยากกลับเมืองไทยยังรักความเป็นไทยอยู่พ่อเขาคงดีใจนะลูกนะ
1: ครับแม่ผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ตอบลงกับท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าผมจะกลับไปทำงานรับใช้ชาติ

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
2: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
3: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
1: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
8: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะคะดิฉันก็เลยถือโอกาสนำเพลงฟังกันแบบยาวๆมาไม่ว่าจะเป็น Holiday เพลงจาก Bee Gees เมื่อปี1967แล้วก็พอถึงปี1979นะคะก็มาถึงคิวชื่อเพลงเดียวกันก็คือ Holiday จากวง Scorpion ซึ่งมีความยาวถึง6นาทีกว่านะคะดังนั้นก็ฟังกันให้สบายสบายใจในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็วัน work from home นะคะกว่าจะไปเริ่มทำงานหรือรถติดกันใหม่อีกทีหนึ่งก็นั่นแหละค่ะวันที่19ใช่ไหมคะนะแล้วก็เป็นช่วงที่การประชุม IMF World Bank ก็สิ้นสุดพอดีเพราะว่า 12-18 ตุลาคมนะคะก็หวังว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้หลายๆคนก็คงจะได้ทำอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกไปเที่ยวที่ไหนไกลๆหยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อยู่บ้านจัดบ้านนะคะเหมือนอย่างที่ดิฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือ clear off

ของจุกจิกอะไรต่างๆซึ่งก็เอกสารนั้นก็โอเคแล้วนะคะที่ใช้เวลานานมากกว่าจะเคลียร์สำเร็จนะคะเรื่องไฟลิ่งเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของของจุกจิกที่แบบเป็นคนนิสัยไม่ชอบทิ้งของเขาบอกว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะคะเก็บไว้เพื่ออะไรแต่บางทีพอเรากำลังจะมองหาแบบไหนจะอยากจะได้อันเนี้ยแบบเพื่อจะมาทำไอ้เนี้ยอะไรเงี้ยก็อ่ะนี่ไงพอดีเลยมือเอื้อมถึงนะคะแล้วก็นี่แหละแต่ว่ามันไม่ควรจะเยอะขนาดนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องเลยนะคะก็ต้องจ้างคนมาแบบขนขยะออกจากบ้านรถเป็นคันๆหรือไม่ก็จ้างคือเป็นต้องไปเช่าโกดังเก็บของแล้วก็ค่อยๆไปนั่งเลือกเพื่อทำให้บ้านโล่งหรือว่าออฟฟิศโล่งนะฮะส่วนใหญ่รอบๆตัวดิฉันทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีแต่ขวดยาขวดวิตามินนะคะแล้วก็เครื่องเขียนกระดาษโน้ตนะคะแล้วก็เป็นพวกอาหารการกินพวกของขบเคี้ยวไม่ว่าจะเป็นของที่คุณน้องส่งมาให้พวกอัลมอนด์พิสตาชิโอหรือว่าถั่วต่างๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายอะค่ะเวลาหิวอะไรจะได้ไม่ต้องไปกินอะไรที่มันทำให้อ้วนท้วนแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะคะตอนนี้เสียงก็ยังขึ้นจมูกอยู่ก็พยายามดูแลตัวเองแล้วนะวันนั้นเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าที่ไปติดไอ้หวัดอันเนี้ยมาเนี่ยค่ะรู้ตัวล่วงหน้าด้วยค่ะว่าเดี๋ยวเธอต้องได้เรื่องแน่ๆก็คือวันที่ไปดูหนังเรื่องดิกเกอร์ที่ทอมครูซเล่นนั่นแหละค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยในโรงหนังเนี่ยแบบมันอากาศมันเย็นมากยันก็ควานหาแมสก์เพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่นั่งดูหนังเนี่ยมันจะมีแบบใครมันลอยอยู่ในอากาศนั่นแหละค่ะนะคะพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆยันก็แบบพยายามเอาเสื้อเนี่ยมาอุดจมูกแบบว่าไม่ใช่อุดจมูกเอามาปิดจมูกเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องแบบเกิดมีเชื้อโรคอะไรผ่านไปมาเขาจะได้ไม่มาแผ่วทางจะได้ไม่ต้องมาสัมผัสเราแต่ก็จนได้รวมทั้งร่างกายที่อ่อนแอด้วยอย่าไปโทษอย่างอื่นเลยนะฮะแต่ลึกๆน่ะเชื่อมั่นเลยว่าถ้าวันนั้นใส่แมสก์ซะนะคะก็จะไม่เป็นหวัดแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าคนแบบเยอะมากนะฮะวันนั้นที่ไปดูหนังเรื่องดิกเกอร์แล้วก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าไปเจอเด็กๆนะฮะที่เขาไปดูเขาเรียกไปดูหนังใช่ไหมคะที่เรื่องข่มขังนะคะแล้วก็ได้เจอเด็กๆแล้วก็มีความรู้สึกแบบต้องหยุดคุยกับเขาค่ะที่บอกถามว่าพวกหนูมาทำไมกันทำไมมากันเยอะมากขนาดนี้นะครับแบบเต็มชั้น6ของพารากอนนะแล้วก็ผลสุดท้ายดิฉันเองก็ได้พระศิวลีที่เป็นพระผงมาจากเด็กกลุ่มนี้ด้วยความรู้สึกแบบสงสัยที่หยุดทักเด็กเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าจะได้วัตถุมงคลนี้เป็นแน่แท้นะก็เลยรู้สึกแบบแปลกดีเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะแต่ว่ากลับมาถึงเรื่องหวัดเนี่ยก็คุณผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันนะฮะว่าคือพยายามพักผ่อนนะฮะแล้วก็ดิฉันเองก็ได้รับยาจากหมอมานะฮะซึ่งก็เป็น2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นกลางๆนะกินออกเมนตินแล้วก็ไม่ไหวจริงๆก็ต้องกินคราวิดนะฮะซึ่ง2อันเนี้ยแล้วก็เทลฟาสนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังดิฉันเป็นคนที่ชอบจำชื่อยาเวลาคุยกับเพื่อนนะบอกเธอเป็นหวัดเธอเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเธอกินอะไรอะไรเงี้ยเธอกินยาลดความดันชื่ออะไรเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาลดความดันยาลดไขมันยาอะไรเพราะว่ายาพวกนี้ต้องตัวยาที่หมอสั่งนะคะก็รู้สึกแบบดีที่ว่าตัวเองรู้ตัวว่าเป็นอะไรก็ขนาดนี้ขนาดแบบได้ยามาล่วงหน้าคือคนที่จะเป็นหวัดเนี่ยมันเริ่มเจ็บคอก่อนรู้เลยว่ามาแล้วแบบมาอีกแล้วแล้วปีนี้เนี่ยดิฉันจั่วหัวปีชงกับดิฉันเองนะคะปีม้าเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีมาแล้วก็เป็นโรคเขาเรียกว่าไอร้อยวันซึ่งดิฉันไม่รู้นะฮะจนมีน้องที่อยู่ใน Facebook บอกพี่แดงรู้ไหมมันคือ100 day cough นะฮะคือไอร้อยวันก็ไม่รู้เลยก็โอ้โหนี่น่าละประมาณ3กับ4เดือนนะคะนะฮะที่ทรมานมากมายเหลือเกินนะฮะสำหรับการเป็นหวัดครั้งนั้น
แต่ครั้งนี้เนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นหวัดแบบไม่ถึงกับไอร้อยวันนะฮะซึ่งก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ที่พูดซะเยอะเนี่ยก็เพราะว่ากำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าเวลาไม่สบายเนี่ยมันทรมานนะฮะคือที่เขาบอกคนความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะคือเช่นเวลาแบบสั่งน้ำมูกทีนึงแล้วก็เวลาไอเขาแคกซะหน่อยนึงเนี่ยจะบอกกับตัวเองเลยว่ารู้แล้วว่าคนไม่สบายอ่ะมันทรมานขนาดไหนคือรู้เลยว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆบอกกับตัวเองเดินไปเดินมาจัดของอะไรเนี่ยจะบอกเลยว่าขอให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วแล้วก็ลูกจะดูแลสุขภาพดีกว่านี้เจ้าค่ะคือพูดลอยๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าลูกจะรักตัวเองมากกว่านี้เจ้าค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามบอกกับตัวเองเสมอว่าจะต้องหันกลับมารักตัวเองให้มากกว่านี้แล้วนะคะไม่กินแบบมั่วชั่วไม่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่มั่วอยู่แล้วนะคะก็คือกินอาหารเป็นเวลากินแมกนีเซียมเพราะมันช่วยทำให้รีแลกซ์ได้ตอนก่อนนอนนะฮะแล้วก็พยายามไม่กินของทอดกินน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็ไม่หวานแล้วก็เม็ดแมงลักอะไรเงี้ยคือถั่วเหลืองอะไรเงี้ยพยายามจะดูแลสุขภาพตัวเองเพราะเป็นคนชอบกินนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะกินอะไรเนี่ยก็จะแบบอุ๊ยสักอันนี้อันนั้นแล้วก็กิน 2-3 คำแล้วก็พอแล้วนะคะอย่างแกงส้มเนี่ยก็นั่นน่ะกินได้แค่ถุงเดียวน่ะซึ่งก็ยังไม่ได้กินซึ่งในระยะนี้มันเป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่มั้ยคะแล้วดิฉันเองก็มังสวิรัติแต่ว่าพอออกงานดิฉันก็เคี่ยวๆแล้วก็ก็กินปลากินกุ้งบ้างนะคะแต่ว่าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงคือพยายามแบบไม่กินสัตว์ใหญ่นะคะคุณผู้ฟังล่ะคะกินมังสวิรัติกินเจกันบ้างหรือเปล่านะคะก็โมทนาบุญด้วยสำหรับหลายๆคนที่งดเว้นเนื้อสัตว์ในช่วงกินเจแล้วก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายให้กับสรรพสัตว์นะคะที่เขาต้องสละชีวิตมาดูแลเป็นอาหารให้กับเราค่ะวันนี้ว่าจะไม่คุยเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากคุยอะเนาะก็หวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะดิฉันเองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังอย่าล้อเล่นกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยนะคะแล้วก็เลือกกินอาหารให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็เวลาเสพข่าวอะไรที่มันวุ่นวายก็ไม่ต้องไปอินกับมันมากรวมทั้งถ้าใครที่กำลังทำความสะอาดบ้านกรณีที่น้ำท่วมหรือคือแบบเซ็งกับบรรยากาศรอบๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็ดูข่าวของชาวบ้านที่เขาต้องบุกลุยน้ำแบบเห็นแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงนอกจากส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็ให้เขาได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปคุณผู้ฟังดูเห็นข่าวทีวีไหมคะเวลาไปสัมภาษณ์คนที่เขาโดนน้ำท่วมหรือว่าเขาแบบทำอาหารกินไม่ได้ก็ต้องเปิดแผงขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถเข็นคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบคือทำไมเป็นคนน่ารักขนาดนี้คือพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเขาก็จะครับมันก็ต้องทนต่อไปแล้วครับแล้วก็หัวเราะด้วยนะคะฉันก็แบบอะไรเนี่ยแบบคุณทุกข์ใจขนาดนี้คุณยังยิ้มได้เนี่ยนะคุณช่างเป็นคนที่แบบคือเป็นคนอารมณ์ดีจริงๆนะคนไทยนะน้ำท่วมอะไรเนี่ยก็ยังแบบก็ต้องสู้ต่อไปหัวเราะอะไปเลยดิฉันก็แบบยังยิ้มได้ด้วยนะคะดิฉันก็ยกมือไหว้เขาเลยค่ะเนี่ยยกมือไหว้จอทีวีแล้วบอกว่าโอ้ยขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมเร็วๆนะคะคุณป้าคุณยายอะไรเงี้ยอ่ะว่าจะไม่คุยเยอะแล้วไปอีกแล้วให้ฟังเพลงเกี่ยวกับฮอลิเดย์อีกเพลงหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้นเพลงนี้นะไม่บอกชื่อเพลงให้คุณเดาเอาเองแล้วก็คิดว่าให้คึกคักตามบรรยากาศของวันหยุดยาวนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Prison Fund กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
4: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: Prison Fund กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

นั่นก็เป็นสองเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้เพลงแรกคือ Born Too Late นะคะจากวงที่ชื่อ The Ponytails นะคะซึ่งก็คุณน้องขอมาเนี่ยก็ผัดผ่อนเธอมาตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าเดี๋ยวมารอวันพฤหัสนะก็ฟังไปแล้วนะคะสำหรับเพลงที่มีความหมายว่าฉันเกิดช้าไปใช่ไหมฉันเห็นคุณเดินไปกับสาวคนนั้นด้วยความเสียดายฉันเกิดช้าไปหน่อยใช่ไหมไม่งั้นฉันก็คงจะได้เป็นแฟนเธอเกี่ยวก้อยเดินไปกับหนุ่มคนนั้นนะคะแล้วก็จบลงเมื่อสักครู่นั้นก็คือเป็นเพลงที่คุณจิตนาถวัชรเสถียรเนี่ยเคยแนะนําเพลงนี้ให้ดิฉันฟังแล้วก็แบบเพลงน่ารักดีความหมายก็บอกว่าชื่อเพลง If You Really Love Me Take Me Home นะคะเป็นเพลงที่มีความหมายแปลกมากผู้ที่ร้องก็คือ Cassie Linden นะคะเธอเสียชีวิตอายุ86นะคะ86เพลงเด่นของเธอเนี่ยเธอมีฉายาว่าเป็นนักร้องเสียงเด็กนะคะเสียงแบบ If you really love me take me home เสียงแบบน่ารักเงี้ยวๆภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็นเสียง childlike voice singer นะคะ childlike voice ed เนาะ voice ed singer นะคะเพลงดังของเธอก็คือ The HeartacheSweet Heartache at Sweet 16คืออกหักเมื่อเพียงวัยแค่16เองนะคะแล้วก็เพลง Billy นะคะแล้วก็ Goodbye Jimmy Goodbye นะเธอเสียชีวิตเมื่ออายุ86นะคะเสียงเพราะมากนะคะเสียงแบบเสียงเด็กจริงๆค่ะนะคะคือความหมายของเพลง If You Really Love Me Take Me Home เนี่ยที่ดิฉันว่าแปลกก็คือว่าคือไปงานเลี้ยงแฟนชวนไปงานเลี้ยงแล้วแบบนี่คุณแฟนมัวแต่เฮฮากับเพื่อนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าหนุ่มคนเนี้ยมาขอฉันเต้นรำแล้วก็มาแบบกอดรัดฟัดเฟียงแบบกอดฉันแน่นๆแล้วก็เหมือนกับว่าบอกรักกับฉันนะแล้วเขาก็รู้นะว่าฉันเป็นแฟนคุณแล้วยังไงเนี่ยคุณจะมาจีบแบบจะจีบกันแบบเผาขนแบบนี้เลยเหรอคือแบบซึ่งหน้าเนี่ยแฟนฉันก็อยู่เฮฮากับเพื่อนเนี่ยแล้วคุณมาขอฉันเต้นรำแล้วคุณมากอดฉันแน่นขนาดนี้ก็เลยบอกกับแฟนบอกอันนี้เป็นปีเพลงเมื่อปี1962นะฮะบอกว่านี่คุณแฟนคุณถ้าคุณ if you really love me take me home ถ้าคุณรักฉันจริงนะแบบพาฉันกลับบ้านเถอะก่อนที่ฉันจะทนไม่ไหวคือแบบใจต้านไม่ไหวแล้วเพราะว่าคือแบบคือหนุ่มคนนี้จีบฉันได้ไงเนี่ยทั้งที่รู้ว่าฉันก็มากับคุณนะเนี่ยก็เป็นเพลงที่แบบว่าเรียกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายแปลกมากนะแต่มันก็น่ารักดีสำหรับเสียงเด็กๆของคุณแคสซี่ลินเดนนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการที่ชื่อ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะขออภัยที่เสียงติดจะขึ้นจมูกหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอมี่นะคะที่บอกว่าพักผ่อนมากๆแล้วก็ขอโทษหลายๆคนที่ฉันสัญญาว่าจะส่งอะไรไปให้แล้วก็ไม่ได้ทำตามสัญญานะคะขออภัยจริงๆขอให้ตัวดิฉันเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่านี้แล้วก็มีเวลามากกว่านี้ดิฉันจะจัดการอะไรที่มันค้างๆคาๆเนี่ยให้สำเร็จตามคำสัญญานะคะคุณน้องนะคะขอฟังเพลงLove's Theme นะคะโดย Billy White ซึ่งเดี๋ยวก็แบบโอเคก็ไปหามาได้ละเป็นเพลงบรรเลงนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยมีคนคือมีศิลปินเป็น Female Vocal Trio คือเป็นศิลปินหญิง3คนนะคะชื่อวงว่า Love Unlimited ก็นำมาเหมือนกับว่าใส่เสียงร้องไปด้วยใน Love's Themeโดย Barry White นะคะโดยผู้ที่มาอัดเสียงคือมาแบบบันทึกเสียงตามมาหลังจากที่Barry White ทำเป็นเพลงบรรเลงอย่างเดียวเนี่ยก็คือคุณ Aaron Schroeder นะคะมา recorded later คือมาอัดเสียงบันทึกเสียงตามมานะคะซึ่งก็หลายปีต่อมาเป็นเพลงที่เพราะดีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ดูเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวนะคะไปขยับตัวก่อนมีเวลาเหลือนิดนึงนะคะก็เลยหาเพลงก่อนที่จะฟัง Love's Theme โดย Barry White เนี่ย
ก็ให้ฟังเพลง Up Up and Away นะคะจากวงที่ชื่อ The Fifth Dimension นะคะซึ่งก็บรรยากาศของช่วงเวลาที่หยุดยาวเนี่ยก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่จะชวนคุณลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ไปมีความสุขกับตัวเองกับคนที่คุณรักนะคะ Up Up and Away My Beautiful Balloon เหนือขึ้นบอลลูนนะแล้วก็ไปชมวิวนะคะก็ขอให้ช่วงเวลานี้เนี่ยให้คุณผู้ฟังทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็กินมังสวิรัติงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็เก็บเขาเรียกว่าสะสมอริยทรัพย์นะคะคือหมายว่าช่วงนี้เป็นช่วงกฐินใช่ไหมคะดิฉันก็ทำบุญกฐินกับพี่ๆเข้าไปหลายแห่งด้วยกันก็เก็บบุญด้วยใจนะโดยไม่ทำเท่าไหร่ก็ได้นะฮะหรือว่าเวลาไปปกติเวลาดิฉันไปธนาคารเขาก็จะมีกล่องให้บริจาค กับเด็กกำพร้าคนพิการคนชราอะไรเงี้ยก็พอเบิกเงินเสร็จปั๊บก็แลกแบงค์50แล้วก็ตึ๊ดๆๆแบบหยอดใส่กล่องนะครับแล้วยกมือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูทนาทุกครั้งที่ไปธนาคารนะก็จะทำแบบนี้นอกนั้นก็จะเห็นมีต้นกฐินใช่ไหมคะก็จะแบบเสียบนะคะเสียบเขาเรียกไอ้ไม้เสียบใช่ไหมนั่นแหละคือมีโอกาสที่จะทำบุญอะไรเล็กๆน้อยๆทำได้ก็จะทำนะคะหรือไม่ก็เด็กทำความสะอาดในห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ถ้าติดกระเป๋าตังค์ไปก็จะน้องๆๆอะไรเงี้ยเขาจะว่าอะไรเหรอคะพูดก็ไม่ค่อยจะชัดส่วนใหญ่จะเป็นกะเหรี่ยงนะคะก็บอกว่าค่าขนมนะคะก็ให้ค่าขนมเขาก็เดี๋ยวจะแลกแบงค์50กับแบงค์20ไว้เต็มกระเป๋าตังค์เลยอะค่ะตุงเลยเพื่อที่ว่าถ้ามีโอกาสจะให้ค่าขนมเด็กๆก็จะให้นะคะแล้วก็เขาก็จะตกใจส่วนใหญ่เด็กๆในห้องน้ำจะตกใจนะว่าไม่บางคนก็โบกมือเดี๋ยวเองก็ตกใจด้วยว่าให้ตังค์ทำไมไม่รับเขาก็บอกไม่เป็นไรโอ้ยิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ยิ่งอยากให้เลยนะคะก็เอาไปกินขนมนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอ๋อขอบคุณบอกหนูเป็นอะไรเป็นกะเหรี่ยงก็เดี๋ยวก็พูดไม่เป็นเหมือนถ้าเป็นพม่าก็จะเป็นกะละบาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นกะละบาใช่ไหมก็ใช่ถ้าเขาเป็นพม่านะคะอันนี้ก็เป็นในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยหรือมังสวิรัติลดงดเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะยิ่งทำอะไรได้ที่เป็นอริยทรัพย์ให้กับตัวเองและครอบครัวเนี่ยก็ทำเล็กๆน้อยๆนะคะเงินไม่เยอะแต่ถามว่าถ้าเราแบ่งปันนะเราก็จะฝึกใจตัวเองว่าอย่างงกคือตัวเองเนี่ยฉันก็เป็นคนที่แบบงกปากกาเป็นพับเครื่องเขียนอะไรเนี่ยอย่ามาแย่งของฉันนะอะไรเงี้ยของฉันคือก็ต้องตอนหลังก็ต้องแบบโอเคแบ่งให้ถ้ามี2ด้ามเธอไปเอาด้ามหนึ่งมีหลายๆด้ามก็ฉันให้เธออะไรเงี้ยคือทำใจพอสมควรเพราะว่ามันเป็นของรักของห่วงนะคะพวกปากกาสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพูดยาวไปเปล่าเนี่ยล่าสุดฉันก็เห็นในที่เขาในที่เขาเรียกที่ออนไลน์เนี่ยค่ะที่เขาขายของเนี่ยยันก็เพิ่งได้มาเป็นเครื่องเขียนแล้วก็เป็นสมุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่บีบยาสีฟันอะไรเงี้ยที่พรมในห้องน้ำที่เป็นลายกุหลาบอะค่ะคือก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบดูแลความสุขส่วนตัวของตัวเองแล้วคือเป็นคนที่ชอบกุหลาบนะคะคือแบบเป็นกุหลาบสีชมพูอะไรเงี้ยก็แม้กระทั่งเคสโทรศัพท์ก็จะพยายามหาความสุขเล็กๆให้กับตัวเองนะคะแม้กระทั่งสมัยก่อนนู้นนานแล้วนะคะก็จะเป็นแบบเดินผ่านร้านดอกไม้สดนะคะก็เห็นกุหลาบก็จะแบบซื้อให้กับตัวเองคือไม่มีใครซื้อให้ก็ฉันก็จะซื้อให้กับตัวเองคือแบบขำๆอะค่ะแล้วบอกเพื่อนเดินมาบอกอะไรทำไมซื้อให้ใครบอกไม่ฉันซื้อให้ตัวฉันเองบอกจะบ้าอะไรทำไมเธอไม่รอให้คนอื่นซื้อก็จะมีใครก็ส่งให้ฉันล่ะขนาดนี้ถึงจะฉันสาวๆก็ไม่มีใครส่งกุหลาบให้หรอกทำไมอ่ะใครไม่ต้องหรอกซื้อให้ตัวเองนั่นแหละแบบมีความสุขดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็ขำบอกโอ้ยยาแดงเธอนี่อะไรเงี้ยก็บอกฉันเป็นอย่างฉันแบบนี้แหละนะคะเพื่อนๆเขาก็รู้ดีค่ะเดี๋ยวฉันเองก็ทำท่าว่าต้องหยุดพูดแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะก็เราจะไม่เจอกัน4วันนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะในช่วงงานเทศกาลกินเจนี้นะคะมังสวิรัติด้วยแล้วก็วันหยุดยาวพักผ่อนให้เต็มที่มีความสุขกับปัจจุบันนะฮะแล้วก็ไม่เจอกัน4วันก็
คิดถึงกันบ้างแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะคะแล้ววันอังคารเนี่ยดิฉันก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกตอนนี้ขยักเอาไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมีเพราะว่าถ้าเล่าวันนี้ไม่จบอะค่ะเพราะเรื่องมันยาวนะคะเอาไว้เดี๋ยววันอังคารพุธพฤหัสหน้ามาคุยกันใหม่เพราะว่าเราจะเจอกันทุกวันอังคารพุธพฤหัส 3-4 ทุ่มโดยประมาณนะคะฟัง2เพลงที่เกิดให้ฟังคุณน้องฟังนะคะ Love Theme จาก Barry White แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็พาคุณขึ้นบอลลูนไปชมวิวในเพลง Up Up and Away จากวง The Fifth Dimension เรายังคงรักและห่วงใยกันอยู่เสมอนะคะคุณเจิดคะไม่ได้เปิดไลน์คุณเลยนะคะเป็นร้อยแล้วมั้งเดี๋ยวรอให้พี่หายดีก่อนนะคะแล้วก็คุณชายคุณน้องคุณตุทัศนียาคุณปุ๊ช่อลดานะคะรักกันเหมือนเดิมค่ะไปแล้วนะ

0: Present Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
5: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
4: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
5: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
4: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
6: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

็อปของดีหลากหลายตั้งที่ตลาดไทยนิยมที่เดียวรวมสินค้าน่าสนใจหลากหลายหมวดความงามเดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมี2สูตรให้เลือกทั้งสูตรติดเส้นผมง่ายและสูตรปราศจาก PPD พร้อมเซรั่มบำรุงเส้นผมและ Day Hair Renew Tonic บำรุงเส้นผมและรากผมของกินของฝากแห้งเฟรนช์ฟรายจากสุพรรณบุรีกรอบเพลินมีให้เลือกถึง6รสชาติสุขภาพและการดูแลตัวเองครีมบรรเทา by Dr. Oil ลดอาการปวดเมื่อยเครื่องแต่งกายกางเกงแมวของแท้จากโคราชและสำหรับคนรักสัตว์แคร์เพ็ทแชมพูอาบน้ำสำหรับสุนัขและแมวยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้คุณเลือกช็อปได้ที่ตลาดไทยนิยมสนใจสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดโทร0813168168ย้ำอีกครั้ง0813168168หรือแอดไลน์@ไทยนิยมนึกถึงของดีนึกถึงตลาดไทยนิยม

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เจษฎาครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับจะเป็นที่เพจ Facebook ผมก็เจอกันได้ที่เพจออมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษครับหรือติดตามกันในคลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับนะเราจะเอาเรื่องราวสาระทางด้านวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับบางทีมีเรื่องแชร์กันในโซเชียลเราอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องมั่วเรามาคุยกันได้ครับนะนี่เป็นเรื่องน่าสนใจครับช่วงนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวเรื่องของปลากระป๋องในหลายๆมิติมากเลยนะครับที่คนกังวลกันมิตินึงที่เขาบอกคือว่าเขามีการเปิดเจอปลากระป๋องครับนะแล้วก็บอกว่าเม็ดขาวๆครับอยู่ในปลากระป๋องเต็มเลยครับนะแล้วคนก็บอกว่ากินได้บางคนก็บอกกินไม่ได้นะครับเขากลัวกันฉันบอกว่าเม็ดขาวๆเจอในปลากระป๋องเป็นของที่กินได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยว่าเจ้าเม็ดขาวๆที่บอกว่ากินได้เนี่ยมันคือแค่ก้อนไขมันที่อยู่ในปลากระป๋องเท่านั้นเองครับนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างอื่นนะที่มันการเน่าเสียขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับนะในการเรื่องนี้มันเริ่มจากการที่มีดาราสาวท่านหนึ่งครับนะชื่อคุณแอนนี่บลูคครับนะเป็นนักแสดงเป็นศิลปินนะครับนะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กครับเขาก็เอาปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็เปิดนะครับนะแล้วเขาเจอเป็นเนี่ยเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆขาวๆแล้วเป็นจุดๆๆๆนะอยู่ในปลากระป๋องครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยซื้อมาเป็นแพ็คนะมี10กระป๋องนะเปิดไปแล้วเนี่ยครับเปิดไปแล้ว4กระป๋องครับนะเจอแบบนี้เลยนะครับเราก็ทิ้งไปแล้ว4กระป๋องนะครับแล้วก็เหลืออีก6กระป๋องเนี่ยเอาไงดีนะครับนะมาเปิดดูก็เปิดดูก็เจออีกนะครับนะตอนแรกก็บอกว่าจะซื้อมาตุนไว้กินเยอะๆสักหน่อยเขาไม่กล้ากินแล้วมันคืออะไรเหรอคะอะไรอย่างนี้นะครับนะควรจะทิ้งไปเลยไหมนะครับนะซึ่งก็บอกเลยครับว่าไม่จำเป็นครับนะแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนนะคือถ้าสมมติว่าปลากระป๋องนั้นดูบรรพอายุชัดเจนไหมนะครับสภาพกระป๋องเรียบร้อยดีไหมไม่มีการบวมไม่มีการเสียหายนะไม่ใช่เรื่องของเชื้อจุลินทรีย์อะไรเข้าไปรสชาติปลาหรือสีสันหรือว่ากลิ่นไม่ผิดปกติสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่กินได้ซึ่งก็คือก้อนไขมันเท่านั้นเองครับนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมเองก็เคยอธิบายไว้หลายครั้งก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าเคยมีคนที่เจอแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ถามกันจะบอกว่าเม็ดขาวๆในปลากระป๋องนะครับเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นปลาซาดีนกระป๋องครับนะพวกกลุ่มปลาทะเลเนี่ยมันเป็นก้อนไขมันครับมันเกิดขึ้นเองนะครับนะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการที่มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปนเปื้อนบางคนเป็นไข่ปลาแม้มันก็ไม่ใช่ไข่ปลานะครับนะมันเป็นตัวของปลาซาดีนเองครับสิ่งเกิดขึ้นคือพวกปลาซาดีนกระป๋องเนี่ยนะครับนะก็ปลาซาดีนเป็นปลาทะเลครับแล้วก็มักจะเป็นปลาทะเลที่ไขมันสูงนะครับเวลากินเนื้อมันก็เป็นมันๆ นะครับนะบางฤดูกาลครับพวกปลาพวกนี้เขาสะสมไขมันไว้ในร่างกายเขาค่อนข้างมากครับดังนั้นพอเขามาทำเป็นปลากระป๋องนะครับตัวไขมันมันก็ออกมาได้ครับแล้วมันก็ออกมาในสัดส่วนของการเป็นผลึกสีขาวๆนะครับเป็นไขมันลอยอยู่บนกับน้ำซอสนั่นนะครับนะซึ่งเราก็บอกว่าพอไปเช็คนะครับผมก็ลองศึกษาดูว่ามันจริงแค่ไหนก็ศึกษากับบริษัทปลากระป๋องครับอย่างบริษัทแม่ครัวยกตัวอย่างได้เลยครับว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ถามว่าจริงไหมที่ว่ากันว่าเป็นเม็ดต้นไขมันเนี่ยเขาบอกว่าจริงครับปลาซาดีนเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มที่มีไขมันค่อนข้างมากอยู่แล้วครับและนั้นก็คือโอเมก้า3นะครับไขมันดีที่เราชอบพูดกันและบางฤดูกาลของมันเนี่ยครับมันก็มีการสะสมไขมันไว้ในตัวเป็นปริมาณมากจริงๆครับแล้วก็เป็นผลิตสีขาวๆออกมาเวลาที่ทำเป็นปลากระป๋องแล้วเนี่ยก็ว่ามันออกมาละลายออกมาแล้วก็มาจับตัวกันนะครับเป็นเม็ดๆขึ้นมานะไม่ใช่ไข่ปลาไม่ใช่เชื้อราอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็วิธีพิสูจน์ก็คืออย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเอาออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอุ่นครับอาจจะไปอุ่นด้วยไมโครเวฟก็ได้อุ่นด้วยความร้อนต่างๆนะครับเอาความร้อนประมาณปานกลางเนี่ยนะครับนะสัก 1-2 นาทีครับเจ้าเม็ดพวกนี้มันก็จะละลายไปครับนะอันนี้คือตัวบอกว่า มันนะเป็นตัวไขมันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราเป็นเชื้อจุลินทรีย์โดนความร้อนขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้สลายละลายไปอย่างที่เราเห็นกับไขมันนะครับแล้วก็สามารถรับประทานได้ตามปกตินะครับมีการยืนยันเพิ่มเติมโดยการที่หาข้อมูลจากทางด้านขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า US FDA นะฮะ Food and Drug Administration นะครับแล้วก็หาข้อมูลจากทางด้านแคนาดานะครับสำนักงานการตรวจสอบอาหารแห่งแคนาดาหรือ Canadian Food Inspection Agency หรือย่อว่า CFIA นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันครับบอกว่าเป็นผลิตไขมันที่เกิดขึ้นในอาหารทะเลกระป๋องนะครับนะแสดงว่าอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจจะไม่ใช่แค่ปาสตีนจะเนี่ยจะปาไมเคิลหรืออื่นๆก็จะมีตัวนี้ได้ครับทั้งหน่วยงานทางนี้ยืนยันว่ารับประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเราซื้อปลากระป๋องมานะครับยังไม่หมดอายุคุณภาพดีทุกอย่างมาจากบริษัทที่มั่นใจได้แล้วเจอเป็นเม็ดขาวๆนะเปิดมาเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ของเสียนะครับพวกนี้เป็นเม็ดก้อนไขมันนั่นเองครับเป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: หลายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมซ้ำจากฝนรอบใหม่ส่วนผลกระทบจากน้ำเน่าเสียที่คลอง2ปทุมธานีทำให้ปลาลอยน้ำตายระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณผู้นำทางการเงินระดับโลกร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพพร้อมประกาศความพร้อมดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ปะทะเจ้าหน้าที่ที่แยกพระราม4ระหว่างนำป้ายไปติดบนสะพานลอยเรียกร้องหยุดทุนล้างโลกส.ส.รังสิมันต์โรม

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ15ตุลาคมนะครับเป็นวันที่4ของการประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ก็มาปักหลักชุมนุมค้างคืนที่แยกพระราม4แสดงจุดยืนต่อโครงการของธนาคารโลกและ IMF ที่ส่งผลกระทบกับคนไทยนะครับพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลคำนึงถึงประชาชนโดยเช้าวันนี้ก็มีเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมด้วยนะครับที่พยายามจะติดป้ายผ้าส่วนกรรมการสิทธิมนุษยชนก็มาสังเกตการให้ลดการเผชิญหน้าไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับคุณธัปนีอศรีชัยมีสถานการณ์ล่าสุดสดจากแยกพระราม4ครับคุณธัปนีครับ
1: ค่ะคุณกิติคะนับจากเหตุปะทะกันบริเวณสะพานด้านบนนี้นะคะระหว่างการติดป้ายเมื่อเช้านี้จนถึงขณะนี้นะคะการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะกลุ่มเครือข่ายประชาชนที่ประกาศปักหลักนอนค้างคืนนะคะก็ยุติการใช้เครื่องเสียงไปเมื่อ3ทุ่มมาตอนนี้ก็กำลังเริ่มนอนกันแล้วนะคะบนถนนรัชดาภิเษกนะคะฝั่งด้านตลาดสดคลองเตยซึ่งอยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริรวมถึงแม่สมปองเวียงจันทน์นะคะอยู่เต็นท์ด้านหลังนี้นะคะจากการต่อสู้เรื่องเขื่อนปากมูลมาตลอด36ปีนะคะถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับผลกระทบจากเงินกู้ของธนาคารโลกจึงเป็นเหตุผลให้มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ค่ะสำหรับการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะตำรวจกับประชาชนกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF มีการปะทะกันบนสะพานลอยแยกถนนพระราม4ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการนำป้ายผ้าไปติดบนสะพานลอยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจขัดขวางอ้างว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมทำให้ผู้ชุมนุมต้องประกาศว่าการแขวนป้ายผ้าไม่ใช่อาชญากรและขอให้ตำรวจหยุดใช้ความรุนแรงการปะทะกินเวลาประมาณ7นาทีจนเหตุการณ์สงบลงผู้ชุมนุมสามารถติดป้ายผ้าซึ่งมีข้อความว่าหยุดทุนล้างโลกประชาชนกำหนดอนาคต No World Bank No IMF แต่หลังจากนั้นก็พบว่าตำรวจมีการใช้สายเคเบิลทายจับประชาชนบนสะพานลอย12คนซึ่งมีอย่างน้อย2คนได้รับบาดเจ็บจึงมีการเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบและขณะนั้นนายวสันต์ไพลิกลีและนางสาวสุภัทรานาคผิวสองคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติก็มาสังเกตการอยู่ด้วยก็มาช่วยเจรจาทำให้มีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวบนสะพานค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ได้แถลงข่าวยืนยันว่าการชุมนุมได้มีการขออนุญาตชุมนุมล่วงหน้ากับสน.ท่าเรือเรียบร้อยแล้วและการแสดงออกผ่านป้ายข้อความถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการชุมนุมโดยตำรวจพยายามยื้อแย่งป้ายผ้าทั้งที่ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายจึงเตรียมดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงละเมิดสิทธิประชาชนค่ะ
2: ทางเครือข่ายเนี่ยได้มีการยื่นแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะ2558ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ตำรวจได้พยายามยื้อแย่งนะครับตัวป้ายไม่ยอมปล่อยลงมานะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าข้อความในป้ายผ้าคืออะไรการแสดงออกด้วยป้ายผ้าก็เป็นเสรีภาพการแสดงความเห็นรูปแบบหนึ่งนะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นพฤติการที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็คงจะได้พิจารณากันต่อไปในเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายกับกรณีนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานการรับรองคุ้มครองสิทธิประชาชน
1: เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ย้ำว่าการถือป้ายผ้าเป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบรัฐมีหน้าที่คุ้มครองปกป้องและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิแต่การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่เมื่อเช้านี้ไม่ได้เป็นการปกป้องประชาชนจึงเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ใช้ความรุนแรงและเรียกร้องให้กสม.ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
3: คำถามเมื่อเช้าที่ต้องถามกันเยอะๆเพราะว่าบนสะพานลอยอะค่ะมีพลตำรวจโทสยามบุญสมเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็มีพลตำรวจตรีอัธพรวงศ์สิริปีดาที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคำถามคือใครเป็นคนออกคำสั่งให้ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนการใช้ความรุนแรงจนประชาชนได้รับบาดเจ็บมากถึง8คนเมื่อเช้าเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจสอบตามหลักความชอบด้วยกฎหมายความจำ

0: ็นความได้สัดส่วนรวมถึงมาตรการต่างๆที่ตำรวจใช้และต้องเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับกฎหมายคนไหนและสายการบังคับใดที่เป็นคนสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรง
1: นายวสันต์ไผ่หลีกลี้และนางสาวสุภัทรานาคผิวเปิดเผยว่ากสม.ตั้งใจมาสังเกตการทั้ง2วันเพราะการประชุมธนาคารโลกและ IMF มีความสำคัญการชุมนุมที่เป็นสิทธิของประชาชนก็สำคัญจึงไม่ควรทำให้เกิดความรุนแรงโดยเหตุการณ์เมื่อเช้ามีการทำความเข้าใจแล้วมองว่าเป็นการผิดคิวกันเล็กน้อยและกสม.ก็ได้รับเรื่องจากผู้ชุมนุมในทันทีและการชุมนุมในช่วงกลางคืนทางตำรวจพร้อมดูแลเรื่องไฟส่องสว่างและความปลอดภัย
2: การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่สำคัญของIMF และ World Bank ขณะเดียวกันการชุมนุมของภาคประชาชนก็มีความสำคัญภาคประชาชนต้องการที่จะส่งเสียงแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ IMF และ World Bank กสม.ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี
3: ้เราก็เข้าใจว่ามันก็มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยกับหนุ่มผู้ประชุมที่นี่ค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเมื่อเรามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะคะเพราะคิดว่าก็ทั้งสองฝ่ายพยายามจะสื่อสารซึ่งกันและกันและอาจจะมีลักษณะการผิดคิวบางส่วนที่เกิดขึ้นและทำให้มีเหตุการณ์
1: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยในการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนโดยตั้งใจนำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมาดูแลสุขภาพและนำน้ำดื่มมามอบให้กับผู้ชุมนุมในช่วงบ่ายแต่เนื่องจากทางแกนนำไม่ต้องการจึงได้วางน้ำดื่มไว้ให้และชี้แจงเหตุปะทะในช่วงเช้าเป็นสิ่งที่ตำรวจระมัดระวังเมื่อได้เจรจากันแล้วก็ได้กลับสู่ที่ตั้งซึ่งการประชุมครั้งนี้ตำรวจกำหนดพื้นที่การชุมนุมไว้จึงให้ผู้ชุมนุมได้มีการชุมนุมได้ที่แยกพระราม4ฝั่งตลาดสดคลองเตยเท่านั้นและคงไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับประชาชนส่วนทางเครือข่ายประชาชนจะดำเนินคดีกับตำรวจก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้ทาง IMF ในฐานะผู้จัดงานก็มีข้อสั่งการชัดเจนว่าให้สิทธิการชุมนุมกับประชาชนและไม่ต้องการให้ตำรวจใช้ความรุนแรง
4: แผนอะไรทุกอย่างที่ทางเจ้าที่ตำรวจได้วางมาตรการเนี่ยเราเสนอให้ทางทีม IMF รับทราบแล้วเป็นคนดูว่าได้แค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีข้อสั่งการว่าให้ไม่ให้ตำรวจใช้กำลังหรือปล่อยให้แสดงสิทธิเสรีภาพว่าไปเราไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่ว่าขอว่าท่านก็อยู่ฝั่งนี้ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ตามที่ตกลงกันไว้นะครับ
1: เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ออกแถลงการยืนยันว่าการรวมตัวของประชาชนกว่า29เครือข่ายทั่วประเทศมาจากผลกระทบโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนและแนวคิดครอบงำจากธนาคารโลกและ IMF เช่นโครงการเขื่อนปากมูลที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกเห็นชัดเจนว่า36ปีที่ผ่านมาล้มเหลวไม่ต่างจากสิ่งที่ชาวบ้านได้คัดค้านก่อนการเริ่มโครงการว่าจะไม่มีปลาและเมื่อเปิดเขื่อนก็เห็นชัดว่ามีปลามากขึ้นส่วนชาวบ้านกว่าจะได้รับเงินเยียวยาก็สูญเสียไปมากมายจากกว่า 6,000 ครอบครัวก็มีเหลือไม่ถึง 1,000 ครอบครัวตัวอย่างของการต่อสู้ที่ชัดเจนผ่านแม่สำปองเวียงจันทร์กลุ่มสมัชชาคนจนอายุ41ปีปัจจุบันอายุ77ปีแล้วก็ยังต่อสู้จึงเรียกร้องให้ธนาคารโลกยุติโครงการต่างๆที่ส่งผลกระทบและรัฐบาลต้องไม่ทำร้ายประชาชน
5: ครั้งนี้เราไม่เอาด้วยแล้วขอยกเลิกซะในโครงการต่างๆที่คุณจะลงทุนเพราะว่าการลงทุนของคุณเราไม่มีส่วนร่วมแล้วก็พยายามทำให้เราผลักดันไปอยู่อีกระดับหนึ่งในการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็ไม่ยอมรับเราฉะนั้นในการต่อสู้ของเรา36ปีคุ้มมากชัดเจนว่ามีปลาพอเปิดเขื่อนมีปลาชัดเจนแล้วก็ท่านพยายามผลักดันให้รัฐบาลไทยต้องเยียวยาเราเร็วที่สุดแล้วก็ในอนาคตเราต้องการมีการเปิดเขื่อนตลอด
1: นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่จะร่วมประชุมวันพรุ่งนี้ให้เห็นหัวคนจนและเรียกร้องให้เห็นผลกระทบของประชาชนซึ่งรวมถึงโครงการทางสิ่งแวดล้อมเช่นคาร์บอนเครดิตแม้จะมีการเพิ่มพื้นที่ป่าแต่กระทบที่ดินทำกินของประชาชน
6: ซึ่งเรามองว่าเรื่องคาร์บอนเครดิตเป็นเรื่องที่คนอยู่กับป่าได้รับผลกระทบมากเพราะเรามองว่าคาร์บอนเครดิตมันจะเอามาจากไหนในการปลูกก็คือยึดจากพื้นที่เรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นโครงการคสช.หรือว่าการที่ประกาศอุทยานปี62ซึ่งพอปากประกาศอุทยานปี62ก็มาใช้อส.2แย่งยึดพื้นที่เราในการปลูกป่าเพื่อที่ไปขายคาร์บอนให้กับต่างชาติแทนที่จะให้ต่างชาติลดการผลิตแต่เราทำไมเราต้องไปฟอกเสียให้ต่างชาติซึ่งตรงนี้เรามองว่าตอนนี้นายกอนุทินหรือว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลระบอบสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยมันเอาประเทศทั้งประเทศเนี่ยเอาไปขายให้ประเทศให้กับนายทุน
1: สำหรับช่วงค่ำมีกิจกรรมกาล่าดินเนอร์สะท้อนมื้ออาหารจากคนจนถึงผู้นำการประชุมธนาคารโลกและ IMF กิจกรรมแรปจากรักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงบทเพลงสะท้อนการต่อสู้ของภาคประชาชนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งการจราจรที่เปิดได้ใช้เพียง1ช่องจราจรทั้งของฝั่งพื้นที่โดยรอบตลาดสดคลองเตยโดยจัดพื้นที่นอนใต้สะพานข้ามแยกมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตยและที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยค่ะสำหรับล่าสุดขณะนี้นะคะจะเห็นว่าที่แยกพระราม4นะคะยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็รถของตำรวจนะคะมาปิดถนนแยกพระราม4ทางที่จะเข้าไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและฝั่งวันแบงคอกนะคะก็ปิดทั้ง2ช่องจราจรนะแต่ว่าถนนพระราม4ยังคงใช้การได้นะคะผู้ชุมนุมก็จะอยู่ลงถนนฝั่งตลาดสดนะคะเพียง1ช่องจราจรเท่านั้นจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะคุณกิตติคะซึ่งวันพรุ่งนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะยังมีอีกกลุ่มนึงจะไปชุมนุมที่แยกอโศกในช่วงเวลา 9:00 น.ด้วยดังนั้นพรุ่งนี้ใครจะออกเดินทางในช่วงเช้าก็ติดตามเรื่องเส้นทางการจราจรให้ดีๆด้วยนะคะคุณกิตติคะ
7: ครับขอบคุณครับคุณธปณีครับจากข้างนอกซึ่งมีการประท้วงนะครับเรากลับเข้าห้องประชุมในศูนย์การประชุมนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยก็ได้ร่วมกับผู้นำทางการเงินระดับโลกนะครับร่วมในเวทีเสวนาพวกเขาชี้ให้เห็นถึงทิศทางขับเคลื่อนประเทศฝ่าพายุมรสุมทางเศรษฐกิจและไทยก็ประกาศความพร้อมที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรม AI ส่วนผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ออกโรงเตือนเศรษฐกิจโลกยังเปราะบางนะครับบนเวทีเสวนาในหัวข้อดีเบต on the global economy forging resilient and dynamic economy for the future หรือการอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตมีผู้นำการเงินระดับโลกร่วมเวทีเสวนาและร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจนะครับโดยนำโดยนางคริสตาลิน่าก็เคียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นายคิเรียคอสพิราคาคิสรัฐมนตรีจากประเทศกรีซนายโอไลเยมีคาโดโซผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งไนจีเรียนายลุยส์กาปูโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาร์เจนตินาและนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยไฮไลท์สำคัญบนเวทีก็คือการแสดงศักยภาพของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีคลังของไทยได้เปรียบเทียบประเทศไทยเป็นเหมือนเรือลำเล็กที่กำลังเผชิญหน้ากับพายุ4ลูกก็คือราคาพลังงานที่สูงขึ้นความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ท่ามกลางพายุเหล่านี้ไทยสามารถยืนหยัดได้ด้วยการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัดทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของไทยอยู่เพียงประมาณ 2.3% ต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างมากพร้อมกันนี้ไทยก็ใช้โอกาสจากการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้าโดยในช่วงครึ่งปีแรกยอด FDI หรือลงทุนยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี่โตขึ้นถึง 47% คิดเป็นมูลค่าราว 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายเอกนิติยังระบุว่าการลงทุนเหล่านี้เปรียบเสมือนรถไฟความเร็วสูงที่กำลังวิ่งเข้ามารัฐบาลจึงเร่งเปิดประตูให้คนไทยและธุรกิจ SME ก้าวขึ้นขบวนรถไฟนี้ให้ทันผ่านโครงการ Skill Bridge เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพคนไทยให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
8: นางคริสตาลีน่ากอร์เชียว่ากรรมการผู้จัดการ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี2026นี้จะเติบโตที่ระดับ 3.1% แม้ว่าตัวเลขจะสะท้อนความยืดหยุ่นฟื้นตัวได้แต่แท้จริงแล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เปราะบางปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเปรียบเสมือนยืนอยู่บนขาข้างเดียวโดยพึ่งพาเพียงแรงขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรม AI ซึ่งประเทศไทยนับว่ามีความโชคดีที่เป็น1ใน7ประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน AI ร่วมกับชาติมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐและอินเดีย IMF ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อประเทศต่างๆว่าควรจะใช้ช่วงเวลานี้ครับฟื้นฟูกันชนทางเศรษฐกิจลดหนี้สินและจัดระเบียบบ้านเรือนของตนเองให้เรียบร้อยโดยเธอใช้คำว่า put your house in order รวมทั้งเตือนถึงปัญหาการขาดสมดุลอย่างรุนแรงระหว่างชาติมหาอำนาจแนะนำให้ประเทศต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกับ AI ผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและทักษะแรงงานสำหรับปัญหาและอุปสรรคของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนั้นผู้ร่วมเสวนาต่างแสดงความกังวลต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามและราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมไปถึงปัญหาหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณระดับสูงในหลายประเทศนอกจากนี้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ส่งผลให้เกิดการแตกกระจายของห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจและการค้าโลกซึ่งประเทศไทยได้วางแนวทางรับมือด้วยการรักษาจุดยืนเปิดกว้างหรือ Stay Open และบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนเช่นการรับมือวิกฤตพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนการเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อรองรับ AIการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนรวมไปถึงการเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปช่วงท้ายของการเสวนาบรรยากาศจบลงอย่างชื่นมื่นครับเมื่อกรรมการผู้จัดการของ IMF ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวชื่นชมประเทศไทยอย่าเป็นกันเองว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งประกาศเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพนี้ออกไปช้อปปิ้งเพื่อช่วยอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขอบคุณและฝากคำเชิญชวนให้นักลงทุนทั่วโลกเข้ามาลงทุนในเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank Group ที่กรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญนะครับวันนี้ก็มีการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารในกลุ่ม G20รวมถึง Development Committee ซึ่งถือว่าเป็นเวทีหลักของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาผู้นำทางเศรษฐกิจได้หยิบยกประเด็นสำคัญระดับโลกขึ้นมาหารือกันอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินบทบาทของ AI การจ้างงานภาระหนี้ไปจนถึงเรื่องของการลงทุนแต่สำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้านที่เปิดประตูต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกมีคำถามที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพให้กลายเป็นโอกาสอย่างแท้จริงได้อย่างไรแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำเสนอความพร้อมและข้อเสนอของไทยเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้แหล่งเงินทุนและเครือข่ายระดับโลกครับเป้าหมายก็คือการนำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดระบบการเงินอุตสาหกรรมอัจฉริยะโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาบุคลากรความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกในครั้งนี้อาจจะไม่ได้วัดกันแค่จำนวนผู้เข้าร่วมหรือความเรียบร้อยของงานเท่านั้นแต่สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องติดตามกันต่อไปก็คือหลังจากเวทีระดับโลกนี้ปิดฉากลงจะมีแนวคิดความร่วมมือและการลงทุนอะไรบ้างที่สามารถแปรเปลี่ยนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมกับเศรษฐกิจไทยซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวเรื่องพรบ.กากอุตสาหกรรมนะครับที่เปิดรับฟังความเห็นในขณะเดียวกันเรื่องร่างแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายได้ของไทย PBS วันนี้ก็มีการเปิดเผยเรื่องของการทำโพลและมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยระดับไหนครับ
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
13: อ้าวสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
15: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายได้ไทย PPS เมื่อเวลาเที่ยงคืนเวลา14เมื่อวันที่14ตุลาคมพบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วย 72% นะครับยอมรับปัญหาผิดพลาดหลังพบมีผู้ที่ยังมีคะแนนหลังจากนั้นแต่ไม่น่าจะนำมารับรวมนะครับคาดว่าทำผลสรุปเสร็จภายในสัปดาห์หน้าส่วนการพิจารณากฎหมายส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะครับผลการเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติม4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มารายได้จากภาษีสุราและยาสูบมาเป็นงบประมาณรายจ่ายภาครัฐโดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปิดรับฟังความเห็นไปเมื่อเวลา 24:00 นวันที่14ตุลาคมแต่พบว่าในช่วงเช้ายังมีความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ทำให้มีการสอบถามไปที่นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยอมรับว่าระบบตั้งปิดสถานะรับฟังความเห็นไว้เพียงเวลาเที่ยงคืนแต่พบว่ายังมีคนเข้ามาก่อนเที่ยงคืนได้แชร์ลิงก์ไปทำให้ยังสามารถมองเห็นยอมรับว่ามีความคาดเคลื่อนนะครับไม่คิดว่าจะมีการเข้ามาแสดงความเห็นอีกเพราะปิดสถานะไปแล้วแต่ว่าทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็สรุปยอดรับฟังความเห็นไว้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผู้ให้ความคิดเห็นและทำรายงานสรุปคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้ารอทางนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องรับรองการแก้ไขกฎหมายส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นร่างกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีต้องรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่งกลับมาก็จะนำความเห็นที่เปิดรับฟังครั้งนี้เสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องสำหรับผลสรุปความเห็นของกฎหมายทั้ง4ฉบับเมื่อ24:00 นวันที่14ตุลาคมนะครับ1ร่างพระราชบัญญัติไทย PBS มีผู้แสดงความเห็น 124,593 คนแบ่งเป็นไม่เห็นด้วย 72.42% เห็นด้วย 27.18%ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสสสไม่เห็นด้วย 89.47% เห็นด้วย 9.33% ร่างพระราชบัญญัติกองทุนผู้สูงอายุไม่เห็นด้วย 73.12% เห็นด้วย 26.65% และก็4ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผู้ไม่เห็นด้วย 67.88% เห็นด้วย 31.84% นางสาวภควมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนได้พูดถึงผลการตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่สังคมตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณสูงเกินหลักร้อยล้านว่าไทย PBS นั้นเองไทย PBS เองก็ต้องให้ความกระจ่างกับสังคมให้ได้ว่าเรื่องการใช้เงินดำเนินกิจการสื่อเธอยืนยันมาตลอดในระหว่างที่มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของไทย PBS ไม่ได้บอกว่าไทย PBS จะต้องให้สังคมเห็นด้วยไปทั้งหมดสิ่งที่ไทย PBS ผิดพลาดสิ่งที่ต้องสังคายนาก็จะเป็นต้องทำเหมือนกันเรื่องนี้ต้องแยกกันว่าแหล่งที่มาก็คือเรื่องภายนอกที่สุดท้ายแล้วสภาผู้แทนราษฎรอาจจะโหวตไปทางไหนก็ว่ากันแต่เรื่องภายในของไทย PBS เองก็ต้องเป็นคนที่ยืนยันให้ได้ว่าเหมาะที่จะที่อิสระและสง่างามจริงๆในการใช้งบประมาณนะครับและวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมซึ่งมีได้นะครับทำได้ถึงวันที่20ตุลาคมนี้โดยร่างพรบฉบับนี้มีเป้าหมายวางระบบจัดการกากอุตสาหกรรมและซากรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้แก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ยังมีอยู่บ้างในปัจจุบัน
16: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมพ.ศ.ซึ่งประชาชนผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบจัดการกากอุตสาหกรรมนี้ได้ผ่านเว็บไซต์รัฐสภาซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกถึงวันที่20ตุลาคมนี
17: ้สารพิษรั่วไหลกากพิษรั่วไหลปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปจัดการได้ทันทีทันใดเลยจะต้องให้ประชาชนเนี่ยฟ้องร้องบริษัทนั้นแล้วก็รอจนชนะคดีแล้วไปแก้ไขเรื่องการรั่วไหลแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนก่อนหมายความว่าอำนาจในการเข้าไปฟ้องร้องเวลาสารพิษรั่วไหลมาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นคนฟ้องให
16: ้
17: ประชาชนไม่ต้องฟ้องแล้วพอถึงเวลาปั๊บกองทุนเนี่ยมีเงินก็สามารถที่จะฟ้องจนจบชนะแล้วยึดที่ดินเอามาแล้วก็มาเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนขายเท่าตลาดต่อไป
16: ร่างพรบจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับนี้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะเป็นผู้เสนอเพื่อต้องการแก้ปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน
17: จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่จะเป็นกฎหมายในการกำกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนะครับคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราทิ้งเราจะเห็นว่ารถยนต์ EV เริ่มเยอะขึ้นแบตเตอรี่เริ่มเยอะขึ้นแต่การทิ้งเนี่ยเป็นการทิ้งปะปนอยู่กฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องของการทิ้งขยะที่มาจากบ้านเรือนที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับโดยผู้ก่อกำเนิดนะครับหมายความว่าตัวโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย
16: ครับนายอัธวิทย์ยังระบุว่าสาระสำคัญมุ่งไปที่การจัดการปัญหากากขยะอิเล็กทรอนิกส์และซากที่ลักลอบนำเข้ามากลายเป็นขยะในประเทศไทยรวมถึงซากรถยนต์ EV ที่กำลังจะเป็นปัญหาตามมา
17: ในอนาคตเนี่ยถ้ากฎหมายผ่านแล้วเนี่ยตัวบริษัทที่นำเข้ารถ EV หรือประกอบรถ EV หรือว่าชิ้นส่วนพวกนี้จะต้องมีมาตรการในการรับซื้อรถเก่าแลกรถใหม
16: ่ครับ
17: ต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมด้วยในการจะเก็บขยะเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยครับ
16: ครับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมรับผิดชอบของเสียที่เกิดขึ้นจนกว่าจะกำจัดแล้วเสร็จส่วนผู้รวบรวมผู้ขนส่งและผู้กำจัดต้องได้รับใบอนุญาตที่สำคัญคือมาตรการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ห้ามทิ้งหรือถอดแยกชิ้นส่วนในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมและควบคุมการทิ้งซากรถยนต์ในพื้นที่สาธารณะหรือที่ดินของผู้อื่นนอกจากนี้บริษัทผู้รวบรวมผู้ขนส่งและผู้กำจัดกากอุตสาหกรรมต้องวางหลักประกันเพื่อเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นและทำประกันความเสียหายจากการประกอบกิจการร่างกฎหมายนี้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรมยั่งยืนในกระทรวงอุตสาหกรรมแทนการต้องรองบประมาณจากรัฐเท่านั้น
17: เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีการตั้งกองทุนนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายการเงินจะต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความเห็นชอบด้วยซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ผมดีไซน์เนี่ยผมดีไซน์เอาเงินจากกองทุนเดิมที่เรียกว่ากองทุน SME ประชารัฐซึ่งเป็นกองทุนอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเอามาแปลงร่างขยายขอบเขตให้มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
16: ครับ
17: เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องลงเงินเพิ่มครับเพียงแต่ว่าให้ความเห็นชอบในการแปลงร่างกองทุน SME ประชารัฐเป็นกองทุนเศรษฐกิจเป็นกองทุนเรื่องอุตสาหกรรมยั่งยืนกองทุนนี้ที่ผมได้เรียนวัตถุประสงค์ไปแล้วว่าจะเก็บกู้ซากไว้เร็วขึ้น
16: ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นต่อร่างพรบจัดการกากอุตสาหกรรมพ.ศ.นี้ได้ผ่านเว็บไซต์รัฐสภาถึงวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน
7: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูการตรวจสอบเส้นเงินของส.ส.สุชาดา และสามีนะครับมีผู้สงสัยเรื่องเงินบริจาคให้ภูมิใจไทยด้วยในขณะเดียวกันเรามีความคืบหน้าเรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนะครับมาถึงขณะนี้โอนให้ใครกี่บาทไปถึงไหนแล้วครับ
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
22: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับครอบคลุม42จังหวัดส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดฝนที่กลับมาตกซ้ำและตกหนักต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังนะครับที่กาญจนบุรีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่13ตุลาคมก็ทำให้น้ำในลำห้วยลำตะเพินเพิ่มปริมาณสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งเพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นสปิลเวย์และไหลท่วมชุมชนและพื้นที่เกษตรถนนหลักบางช่วงน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้นายโชคชัยแสนสิทธิ์นายอำเภอหนองปลือนำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นพบว่าน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ผิวถนนสายกาญจนบุรีหนองปลือบริเวณบ้านม่วงเท่าและบริเวณทางเข้าตลาดหนองปลือนะครับระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรนอกจากนี้น้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาทำให้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถข้ามสะพานได้ระหว่างที่นายอำเภอหนองปลือกำลังลงพื้นที่ที่สะพานหนองรังขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งครับขี่จักรยานยนต์พยายามจะข้ามสะพานแต่เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงเธอถูกน้ำซัดจนตกสะพานร่างของเธอลอยไปติดอยู่กับกอไผ่ในลำห้วยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือครับที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งบ้านเรือนประชาชนสถานศึกษาสถานที่ราชการวันนี้ผู้สื่อข่าวเข้าไปสำรวจที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีพบว่าเสียหายอย่างหนักนะครับหลังน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่กว่า78ไร่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ2เมตรทำให้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายแผนกได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า170ล้านบาทคาดว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่าบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงเร่งเข้าไปเก็บซากปลาที่ลอยตายอยู่ในคลอง2นะครับตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงหลังจากที่พบปลาตายจำนวนมากตลอดแนวคลองระยะทางกว่า3กิโลเมตรส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเจ้าหน้าที่ต้องนำสวิงเรือและแพโฟมเข้าไปช้อนตักซากปลาที่ลอยอยู่บนผิวน้ำและรวบรวมขนย้ายไปฝังกลบเบื้องต้นเก็บและขนย้ายซากปลาไปแล้วกว่า20ตันชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ากลิ่นเหม็นของซากปลารุนแรง
8: ก็เหม็นไปทั่วแนวคลองนะครับก่อนหน้านี้น้ำในคลองมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นอยู่แล้วแต่ขณะนี้ก็ต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นจากซากปลาที่ลอยตายจำนวนมากอีกเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดเก็บซากปลาโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองชาวบ้านบอกว่าช่วงเย็นก่อนหน้านี้พบปลาจำนวนมากมันลอยหัวอยู่ในน้ำกระทั่งช่วงเช้าพบปลาตายลอยอยู่ผิวน้ำเมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายที่มีแดดออกซากปลาก็เริ่มอืดลอยขึ้นมาเห็นชัดเจนมากขึ้นนายยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวงได้ประสานกรมชลประทานและกรมประมงร่วมแก้ไขปัญหาขอให้เปิดประตูระบายน้ำทางฝั่งเหนือเพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำภายในคลอง2และผลักดันน้ำเสียออกจากพื้นที่หวังที่จะช่วยให้มีการหมุนเวียนของน้ำเพิ่มออกซิเจนในแหล่งน้ำซากปลาประมาณ20ตันนั้นก็เร่งดำเนินการฝังกลบในพื้นที่ใช้ปูนขาวและ EM ป้องกันมลพิษและกลิ่นของซากปลาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาอย่างละเอียดต่อไปส่วนการชดเชยเยียวยาหลังน้ำท่วมล่าสุดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับข้อมูลวันที่15ตุลาคม2569เวลา 7:30 นธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 390,000 กับ366ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,000 กับ37ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและวันนี้ปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้ประชาชนอีกประมาณ 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินอีกกว่า 1,000 กับ78ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพก็จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,777 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับเรื่องเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของส.ส.สุชาดาสางแทนทรัพย์ล่าสุดโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาชี้แจงหลังจากที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคมาจากเว็บพนันหรือไม่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยบริจาคเงินให้ภูมิใจไทยซึ่งถูกตั้งคำถามถึงที่มาของเงินบริจาคว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตรวจสอบเชิงรุกได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้ร้องเพราะมีการเสนอข่าวอยู่แล้วนายรังสิมันต์บอกอีกนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้ต้องถามกลับไปที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะดำเนินการจริงจังแค่ไหนรวมถึงหน่วยงานอื่นๆจะดำเนินการอย่างไรและก็บอกว่าในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายได้เชิญนางสาวสุชาดาและสามีมาชี้แจงต่อกรรมการในสัปดาห์หน้าหวังว่าทั้งสองคนจะมาให้ข้อมูลนายรังสิมันต์บอกว่าหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่ต้องดำเนินการก็คือเรื่องเว็บพนันเพราะมีคำถามว่าเงินที่มาจากเว็บพนันจะถูกนำไปบริจาคให้พรรคการเมืองหรือไม่ต้องดูว่าเส้นเงินจะไปถึงขนาดไหนแต่รับรู้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.บริจาคเงินรวมถึงบริจาค ก่อนที่จะเป็นส.ส.ต่อเนื่องกันหลายครั้งก็ต้องไปดูกันที่เส้นเงินซึ่งเชื่อว่าสังคมไทยอยากรู้ว่าตกลงส.ส.สุชาดาจะว่าอย่างไรและชี้แจงหรือไม่ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงกรณีนายสิริโชคโสภาออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากกต.ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ว่าเป็นปกติของส.ส.ภูมิใจไทยที่บริจาคให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละคนที่จะบริจาคให้พรรคเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งก็เป็นเงินที่ได้รับจากเงินเดือนส.ส.ส่วนที่นายสิริโชคสงสัยก็เพราะเคยเป็นส.ส.เข้าใจว่าเคยบริจาคให้พรรคการเมืองอยู่แล้วก็น่าจะทราบเรื่องนี้ดีว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างนางสาวแนนบุญธิดาย้ำว่าส.ส.จะให้หักโดยตรงส่งไปที่พรรคเลยส่วนที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันนั้นนางสาวแนนก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าหักตรงจากบัญชีเงินเดือนเรื่องนี้ก็ทำให้นายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามว่าสภาหักเงินเดือนให้พรรค ก่อนเป็นส.ส.ได้ด้วยหรือพร้อมตั้งพร้อมระบุนะครับว่าเขาได้ขุดหลุมไว้แล้วและวันนี้โฆษกภูมิใจไทยก็เดินมาตกหลุมเองบอกว่าได้ตรวจสอบบัญชีเส้นเงินบริจาคได้ตรวจสอบบัญชีเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทยพบชื่อนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์บริจาคเงินให้พรรคอย่างต่อเนื่องรวมเท่าที่ตรวจสอบแล้ว 150,000 บาทโดยเริ่มบริจาคเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.ก่อนจะเพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาทหลังเข้าสภานายสิริโชคยกกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา72ที่กำหนดห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรครับบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเงินได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา92วงเล็บ3นำไปสู่การยุบพรรคได้และก็บอกว่าการมีทรัพย์สินจำนวนมากหรือมีคู่สมรสลงทุนในธุรกิจบ่อนพนันออนไลน์ไม่ได้พิสูจน์ว่าเงินบริจาคเป็นเงินผิดกฎหมายแต่เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินการตรวจสอบเงินบริจาคก็ควรจะลงไปถึงต้นตอของเงินด้วยหากพบว่าเงินบริจาคมาจากแหล่งต้องห้ามและพิสูจน์ได้ว่าพรรคฝ่าฝืนกฎหมายผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวส.ส.สุชาดาแต่อาจจะกระทบไปถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยด้วยครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูผลรางวัลมายาทีวีอวอร์ดของปีนี้นะครับช่อง3ได้มาหลายรางวัลรวมทั้งข่าว3มิติด้วยครับ
0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
23: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: วันนี้มีการประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ดนะครับทีมผู้ผลิตรายการและนักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เข้ารับรางวัลครอบคลุมทั้งกลุ่มของละครนักแสดงยอดเยี่ยมและรายการข่าวซึ่งรวมทั้งหมด5รางวัล นะครับทีมผู้ผลิตรายการผู้จัดละครและนักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละประเภทในงานมายาทีวีอวอร์ด2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมายาทีวีนะครับข่าว3มิติได้รับรางวัล The Best News Analysis มีนายวงวิทย์วิจารณรงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SRK Multimedia เป็นผู้มอบรางวัลผ่านการคัดเลือกจากผลงานการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของสาธารณชนเท่าทันต่อเหตุการณ์รวมไปถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคนไทยเพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทาง
24: วันนี้ผมมาคนเดียวเพราะทีมงานของผมติดงานในพื้นที่กันหมดนะครับตัวนี้โทรทัศน์เปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนคนดูก็เปลี่ยนครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือสังคมยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ถูกต้อง ข่าวสารมิติยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานตามแนวทางนี้เห็นคุณค่ากับแนวทางที่สามมิติทำมาตลอด18ปีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ
7: ขณะที่ผลงานด้านบันเทิงละครรักหักหลังที่ออกอากาศทางช่อง3ได้รับรางวัล Best Drama of the Year และรางวัล Best Actor of the Year จากนักแสดงนำเกรทวอรินทอนขณะที่รางวัล Charming Female of the Year เป็นของมิ้นท์รันรวีเอื้อกูลวราวัฒและรางวัล Popular Couple of the Year ของก้าวนพก้าวและ PP ปุณปรีดีซึ่งรางวัลด้านบันเทิงเป็นการโหวตจากประชาชนทั่วไปนะครับข่าวสามมิติขอแสดงความยินดีกับศิลปินนักแสดงและทีมผู้ผลิตทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับซึ่งจัดเป็นครั้งที่11แล้วครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแสดงแสงสีเสียงบนม่านน้ำกลางทะเลสาบที่สวนสาธารณะฉีซันเล็กที่ฟูโจมณฑลฟูเจี้ยนของจีนนะครับถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้อย่างสวยงามคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าพ่อตารำขวานตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหุ่นแบบต่างๆ20ตัวยืนและนั่งเรียงรายอยู่ในห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยตามผนังห้องประดับอาวุธโบราณง้าวโล่หอกดาบนอกจากนี้ภายในตู้ยืนใบใหญ่ยังมีสรรพวัตถุโบราณอันมีค่ามากมายแสดงว่าท่านหม่องทินแหว่งเป็นนักสะสมโบราณวัตถุคนหนึ่งสีสายสนใจกับรูปปั้นของการดาช่างปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์ฝีมือประณีตงดงามมากขนาดเท่าตัวจริงของการดาสวมเสื้อกระโปรงเหมือนกับคนจริงๆด็อกเตอร์ดิเรกจับมือขวาของหุ่นกุมไว้แล้วก้มลงจู
3: มามีซิงคุณสวยและอ่อนหวานอะไรอย่างนี
2: ้การดาอายม้วนต้วนเพราะถูกเขาเกี้ยวอย่างเปิดอกหล่อนทำเป็นไกด์อธิบายรูปหุ่นต่างๆให้สีสหายฟังทันใดนั้นเองเสียงรถยนต์คันหนึ่งได้แล่นมาหยุดที่หน้าตึกสีสหายสะดุ้งเฮือกพร้อมๆกันและเย็นว่าไปตามกัน
4: อุ๊ยตาย ดูเหมือนคุณพ่อมาค่ะ
2: การดาพูดละล่ำละลักก่อนที่ใครจะพูดอะไรอีกสาวใช้ของการดาคนหนึ่งก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้อง
4: คุณขาท่านมาค่ะพาเพื่อนคนไทยมาด้วยคนหนึ่ง
2: มาเมียเส่งหน้าซีดเผือดรีบบอกสีสหายทันที
4: เร็วหาที่ซ่อนในห้องนี้แหละค่ะ
2: พลคว้ามือนี้ก่อนวิ่งเข้าไปแอบหลังตู้ยืนโดยเร็วด็อกเตอร์ดิเรกยืนหันรีหันขวางในที่สุดก็วิ่งตื่อเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่หลังม่านมาเมียเส่งรีบพาสาวใช้ของหล่อนออกไปจากห้องอาเสียตัวสั่นงานงกวิ่งเข้าไปหลังตู้ก็ถูกพลนิกรไล่ตะเพิด
3: เฮ้ยไปซ่อนที่อื่น
2: กิมหวนวิ่งจูดไปที่ม่านกำมะหยี่ผืนใหญ่ด็อกเตอร์ดิเรกโบกมือไล
3: ่ไปอย่ามาซ่อนที่เดียวกันสิเว้ย
2: เสียงหวนกลืนน้ำลายเอื้อก
4: ไอ้หยาแล้วกันจะไปซ่อนที่ไหนกันละเว้ย
2: กิมหวนวิ่งมายังพวกหุ่นต่างๆปฏิภาณอันเฉียบแหลมเกิดขึ้นทันทีหุ่นนักรบโรมันตัวหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมหุ่นนี้มีแต่เสื้อเกราะล้วนตั้งแต่ศีรษะกระทั่งรองเท้าอาเสียรีบยกหุ่นขึ้นด้วยความลำบากยากเย็นแล้วเขาก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเสื้อเกราะนี้ซุดตัวลงนั่งไขว้ห้างบนเก้าอี้นวมมือขวาถือหอกซึ่งโคนหอกเป็นรูปขวานสองหน้าภายในห้องพิพิธภัณฑ์เงียบกริบเสียงคนสองคนคุยกันเอะอะดังเข้ามาคนหนึ่งพูดภาษาไทยชัดเจนอีกคนหนึ่งพูดไทยแบบพม่าพูดไทยสีสหายอกสั่นขวัญแขวนคนที่พูดไทยไม่ชัดนี่แหละคือหม่องทินแหว่งเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้เศรษฐีพม่าพาแขกผู้มีเกียรติของเขาเข้ามาในห้องพิพิธภัณฑ์แขกของเขาคือพระสมบูรณ์ธนบัตรเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งแห่งไทยแลนด์เป็นนักสะสมโบราณวัตถุสมัครเล่นคนหนึ่งคุณพระเป็นเพื่อนกับหม่องทินแหว่ง คบกันมา10 กว่าปีแล้วสนิทสนมกันมากซึ่งคุณพระสมบูรณ์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ลูกชายของท่านแต่งงานกับมะเมี้ยเซ็งหรือการดาพระสมบูรณ์รูปร่างสูงใหญ่แต่งสากลชุดสีเทาปากคาบซิก้ามวนใหญ่สวมแว่นตากรอบทอง
3: ไหนล่ะมองหุ่นนักรบโรมันที่บอกกับฉันว่ามองเลหลังมาจากบริษัทหลวงรักษาม
2: องทินแหว่งผายมือมาที่เสียงวน
3: นั่นยังไงล่ะคุณพระผมเลหลังมาเพียง1,500 บาทเท่านั้น
2: พระสมบูรณ์ปราดเข้ามาหาเสียงวนทันที
3: ช้าช้าหุ่นตัวนี้นั่งไขว่ห้างเสียด้วย
2: มองทินแหว่งสะดุ้งโยงเดินเข้ามาดูแล้วร้องเอตโร
3: ทุ่งย่าเลยผมไม่เคยให้มันนั่งไขว่ห้างนี่นะ
2: กิมหวนรีบยกขาขวาที่พาดขาซ้ายลงพระสมบูรณ์แลเห็นเข้าก็สะดุ้งเฮือกถอยหลังกรูด
3: เอ๋มองหุ่นตัวนี้ทำไมมันดุกดิกได้ล่ะผีหลอกกระมัง
2: มองทินแหว่งหัวรอกาก
3: ไม้ชายผีลมมันพัดแรงหุ่นมันก็ดุกดิกเออเห็นจะจริงห้องนี้ตรงกับทางลมเสียด้วย
2: คุณพระมองดูหุ่นนักรบโบราณของโรมันอย่างพิจารณาแล้วท่านก็พอใจในความสวยงามของเสื้อเกราะยิ่งมองก็ยิ่งงาม
3: สวยมากทีเดียวมองอย่าหาว่าฉันดูถูกเลยนะขายให้ฉันก็แล้วกันมองเลหลังมา1,500ฉันให้2,000
2: เศรษฐีพม่ายกมือตบบ่าเพื่อนของเขา
3: คุณพระอยากได้จริงๆเหรอโธ่ก็อยากได้นะสิมองนะขายให้ฉันเถอะ
2: พี่มองหัวเราะ
3: ยากได้ไม่ต้องสื่อผมหายเปล่าๆเราเพื่อนกันไม่ใช่คนอื่น
2: พระสมบูรณ์ยื่นมือให้มองทินแหว่งจับทันที
3: ขอบใจมากมองดีแล้วฉันจะเอาใส่รถยนต์ไปบ้านเลย
2: หุ่นสะดุ้งเฮือกแต่พี่มองกับคุณพระไม่ทันเห็นพระสมบูรณ์เลี่ยงไปชมหุ่นตัวอื่นๆอีกต่อไปซึ่งเป็นการชมซ้ำๆซากๆมาทีไรก็แวะเข้ามาดูพลกับนิกรยืนเฉยไม่กระดุกกระดิกในจอมทะเลนรู้สึกคันจมูกยิบยิบก็เผลอตัวจามออกมาดัง
3: ๆฮ่าๆๆใช
2: ่คุณพระสมบูรณ์สะดุ้งโยงความรู้สึกบอกตัวเองว่าท่านได้ยินเสียงจามดังมาจากหลังตู้และหลังจากนั้นท่านก็ได้ยินเสียงคล้ายกับว่าใครคนหนึ่งเขกกระบาลใครคนหนึ่งดังโป๊กมองทินแหว่งเข้าใจว่าคุณพระจามก็หันมามองดูและพูดขึ้นเปรย
3: ๆเป็นวัด
2: พระสมบูรณ์เลยเข้าใจผิดคิดว่ามองทินแหว่งจามและบอกท่านว่าเป็นวัดเสียงจามที่ท่านมั่นใจว่าดังมาจากหลังตู้คงเป็นเพราะห้องมันก้องกังวานเศรษฐีพม่าเดินเข้ามาหาเพื่อนของเขาสนทนากันสักครู่คนใช้ของท่านมองก็ถือถาดใส่ขวดน้ำอัดลมแช่เย็นชนิดหนึ่งเดินเข้ามาในห้องพอวางถาดลงบนโต๊ะเรียบร้อยหม่องทินแหว่งก็กล่าวกับคนใช้ของเขา
3: เฮ้ยแสวงไปเรียกนายบุญทรงมาช่วยฉันยกคุณตัวนั้นเอาไปขึ้นรถคุณพระท่านท่านจะเอาไปบ้านท่านทุตยามาเวเดเรโวย
2: คนใช้รับคำสั่งแล้วรีบออกไปจากห้องพิพิธภัณฑ์สักครู่พาชายหนุ่มร่างใหญ่อีกคนนึงเข้ามาในห้องพี่หม่องบงการให้คนใช้ของเขาช่วยกันยกหุ่นนักรบโรมันออกไปทันทีเสียงหวนนั่งตัวแข็งทื่อปล่อยให้คนใช้2 คนช่วยกันหามเข้าไปพระสมบูรณ์ยิ้มให้หม่องทินแหว่ง
3: ขอบใจมากหม่องฉันเห็นจะต้องลากลับละ
2: ต่างคนต่างยกมือไหว้กันพี่หม่องเดินเคียงคู่กับคุณพระออกไปจากห้องพลนิกรและด็อกเตอร์ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่แล้ว3 สหายก็เป็นห่วงเสียงหวนไปตามกันในเวลาเดียวกันนี้เองคนใช้ทั้ง2 คนได้ช่วยกันหามเสียงหวนออกมาหน้าตึกแล้วสาวใช้อีกคนหนึ่งรีบเข้ามาช่วยพาอาเสียลงบันไดไปที่รถพรีมัสเก๋งซึ่งจอดอยู่หลังรถเนชลอยลมของพี่หม่องคนใช้กับสาวใช้ช่วยกันนำเสียงหวนขึ้นไปตอนหลังรถด้วยความลำบากยากเย็นคุณพระสนทนากับพี่มองอยู่ที่หน้าตึกอีกสักครู่ ก็ลงบันไดเดินมาที่รถของท่านมองดูหุ่นนักรบโบราณอย่างชื่นชมแล้วเปิดประตูก้าวขึ้นไปนั่งตอนหน้ารถประจำที่คนขับพระสมบูรณ์เปิดสวิตช์ไฟสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์บังคับให้รถเก๋งคันงามของท่านแล่นออกไปจากบ้านพี่หม่องอย่างแช่มช้าพอพ้นประตูบ้านเลี้ยวขวามือหุ่นนักรบโรมันก็ชะโงกหน้าเข้ามาหาคุณพระ
4: หยุดเดี๋ยวครับใต้เท้า
2: คุณพระใจหายวาบแทบเป็นลมท่านตกใจเหลือที่จะกล่าวที่หุ่นพูดได้พระสมบูรณ์เหยียบเบรกโดยแรงพรีมัดเก๋งหยุดหน้าประตูบ้านของเสียงหวนพอดีท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของพระสมบูรณ์ซึ่งกำลังจ้องมองดูหุ่นนักรบโรมันอย่างแปลกใจเสียงหวนได้ยกมือขึ้นไหว้คุณพระอย่างนอบน้อม
4: ลาละครับใต้เท้าขอบคุณเหลือเกินที่ช่วยพาผมออกมาจากห้องพิพิธภัณฑ์นั้นได
2: ้คุณพระเย็นว่าไปหมดทั้งตัวอ้าปากหวอหน้าซีดเผือดเหมือนกับจะเป็นลมกิมหวนเปิดประตูรถพาตัวลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านของเขาอย่างสง่าผ่าเผย
3: ผีหลอกโว้ย
2: คุณพระร้องสุดเสียงรีบเข้าเกียร์นำรถของท่านออกแล่นไปจากที่นั้นโดยเร็วที่สุดราวกับรถแข่งในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองพลนิกรกับดร.ดิเรกก็หลบหนีมาได้ด้วยการช่วยเหลือของมาเมียเซิงการต่อสู้ในเกมของความรักเพื่อชิงสาวพม่าในตาหวานปรากฏว่าดร.ดิเรกได้รับชัยชนะอย่างงดงามเขาเป็นผู้ที่การดาสนใจมากกว่าเพื่อนการดามักจะแอบลงมาจากตึกมายืนคุยกับนายแพทย์หนุ่มที่ริมรั้วแทบทุกเวลาเย็นบางทีก็แถมตอนหัวค่ำพลนิกรกิมหวนกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วช่วยกันสนับสนุนด็อกเตอร์ดิเรกเต็มที่แต่แล้วท่านเจ้าคุณก็คิดได้ว่าด็อกเตอร์ดิเรกนั้นเป็นลูกเขยของท่านนั่นเองมิใช่ใครอื่นถ้าหากว่าเขาได้แม่สาวพม่าเป็นเมียอย่างไรเสียประภาธิดาคนโตของท่านก็คงจะหมดความสุขเพราะมาเมียเซ็งสวยกว่าประภามากทั้งสวยทั้งอ่อนหวานความรักหลงอาจจะทำให้ด็อกเตอร์ดิเรกทิ้งประภาก็ได้ดังนั้นท่านเจ้าคุณก็เริ่มขัดขวางทางรักของนายแพทย์หนุ่มทันที
5: เฮ้ยแกจะเอาจริงหรือดิเรก
2: ด็อกเตอร์ดิเรกพยักหน้า
5: ออร่าย
2: ท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอื้อก
5: แล้วประภาแกจะว่ายังไงผมน่ะไม่ว่าอะไรหรอกครับมีแต่ประภาจะว่าผมไม่ใช่อย่างนั้น
2: ท่านเจ้าคุณพูดอย่างหัวเสีย
5: ฉันหมายถึงความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวแกและประภา
2: ในแพทย์หนุ่มอมยิ้มแล้วสั่นศีรษะ
5: โนยุ่งอะไรของแกวะโนยุ่งก็ไม่เห็นจะยุ่งอะไรนี่ครับผู้ชายมีเมียน้อยไม่ผิดวัฒนธรรมใครๆเขาก็มีกันทั้งนั้นบางคนมีตั้ง 5-6 คนยังได
2: ้พลอดหัวเราะไม่ได้เขายกมือตบบ่าในแพทย์หนุ่มและพูดขึ้นอย่างแปลกใจ
3: ความจริงแกไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยนะหมอตั้งแต่คบกันมากันก็เพิ่งเห็นแกนอกใจคุณพาครั้งนี้แหละแกรักการดาจริงๆเหรอ
2: ดิเรกทำตาละห้อย
3: ออร่อยหล่อนรำขวานถูกใจกันมากทีเดียว
2: เจ้าคุณปัจจนึกเม้มปากแน่น
5: ถ้าจะไม่ได้เรื่องเสียแล้วเหรอโว้ยกลับไปเนี่ยต้องหาซื้อขวานให้ประภาสักเล่มดิเรกเห็นใหญ่พารำขวานก็คงลืมมาเมียเซ็ง
2: ด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะคิก
3: ไม่ไหวครับอายุตั้ง30กว่าแล้วถึงรำก็ไม่น่าดู

0: ได้เว้ย
1: อาเสียตวาดแวดเจ้าคุณปัจจนึกเห็นท่าด็อกเตอร์ดิเรกจริงจังกับแม่สาวตาหวานท่านก็พูดเป็นเชิงขู่บังคับ
0: พ่อขอร้องให้เธอเลิกติดต่อกับยายการดานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าแกไม่เชื่อพ่อก็จะจัดการกับแกต่อไปในขั้นรุนแรง
1: นายแพทย์หนุ่มยิ้มอย่างสง่า
0: I don't care ถ้าผมไม่ได้มาเมียเสงเป็นเมียผมจะฆ่าตัวตายและก่อนที่ผมจะตายผมจะยิงคุณพ่อก่อนในฐานะที่ขัดขวางทางรักของผม
1: กิมหนวนสะดุ้ง
2: เอ๊ะเอาอย่างงั้นชัว
0: ร์ออไรกันกับการดาได้จับมือถือแขนกันแล้วคืนนี้กันจะเสี่ยงภัยบุกขึ้นไปบนตึกเพื่อเข้าไปหาหล่อนในห้องนอนกันนัดกับมาเมียเสงไว้แล้วคืนนี้1นาฬิกาตรง
1: ทุกคนหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเข้าใจว่าด็อกเตอร์ดิเรกพูดเล่นแต่ว่ามันเป็นความจริงเขากำลังเร่งเวลาที่จะให้มืดค่ำเสียเร็วๆคืนวันนั้นด็อกเตอร์ดิเรกบอกให้เจ้าคุณปัจจนึกและพลนิกรกิมหงวนกลับไปก่อนเขาจะนอนค้างที่บังกะโลหลังนี้ท่านเจ้าคุณเดือดดาลมากกล่าวคำอาฆาตมาดร้ายในแพทย์หนุ่มอยู่นานจึงพาสามสหายกลับไปบ้านด็อกเตอร์ดิเรกกับเจ้าแห้วนั่งคุยกันอยู่จนดึกดื่นเที่ยงคืนเจ้าแห้วทำหน้าที่ปรึกษาให้ด็อกเตอร์ดิเรกซึ่งในแพทย์หนุ่มของเราไม่สู้จะมีความเข้าอกเข้าใจอะไรนักในเรื่องผู้หญิง
0: ติ้งต่างว่าข้าบุกเข้าไปในห้องนอนของมาเมียเสงได้แล้วข้าจะทำยังไงดีวะไอ้แห้วชักปอดลอยซะแล้ว
1: เจ้าแห้วหัวรอ
3: รับประทานลงเข้าไปในห้องนอนหล่อนได้ก็โอเคซิกาเรตอย่างไม่มีปัญหาละขอรับรับประทานคุณหมอไม่ต้องกลัวผู้หญิงนัดให้ไปหาในห้องนอนก็หมายความว่าหล่อนจะรับประทานคุณหมอ
1: ดิเรกลุกขึ้นยืนยกมือซ้ายกอดอกมือขวาลูบคลำคางของเขาทั้งที่ไม่มีเคราในายแพทย์หนุ่มใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงในเรื่องนี
0: ้ใช้วิธีเจ้าชู้ยักษ์ดีไหมวะ
1: เจ้าแห้วทำคอย่น
3: ชูยักษ์น่ะเขาทำสำหรับผู้หญิงที่ไม่ยินยอมพร้อมใจหรอกขอรับแหมรับประทานคุณหมอเนี่ยช่างไม่เป็นภาษาเสียเลยรับประทานอย่างเนี้ยต้องใช้ไม้นวมสิขอรับปลุกหล่อนให้รู้สึกตัวตื่นเสียก่อนแล้วก็พร่ำพรอดออดชะอ้อนกอดจูบเล้าโลมไปตามอัธยาศัยเท่านี้รับประทานทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อย
1: ดิเรกผิวปากหวือยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาอีก4นาทีก็จะถึง1นาฬิกา
0: เอาเลยวะข้ายอมตายถ้าไม่ได้มาเมียเสงเป็นเมียพรุ่งนี้เช้าเอ็งขึ้นไปรับศพข้าบนบ้านของหล่อน
3: ขอรับตกลงขอรับรับประทานไปเถอะขอรับเกือบตีหนึ่งแล้วรับประทานผมจะเอาใจช่วยคุณหมอขึ้นไปบนตึกระวังลูกตะกั่วหน่อยนะขอรับ
1: นายแพทย์หนุ่มสะดุ้งเฮือกหน้าถอดสีทันที
0: อย่าพูดทำลายขวัญหน่อยเลยว่าไอ้แห้วเรายิ่งใจไม่ดีอยู่
1: เจ้าแห้วหัวรอกากดร.ดิเรกเดินวนเวียนไปมารอบห้องกลางแล้วก็ตัดสินใจพาตัวออกไปจากห้องความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วบริเวณท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนคนในบ้านหม่องทินแหว่งหลับนอนกันหมดแล้วด็อกเตอร์ดิเรกมุดรั้วลวดหนามเข้ามาในบ้านแม่สาวพม่าในตาหวานลวดหนามเกี่ยวหลังถลอกไปหลายแห่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ดิเรกลอบเข้าหาสาวคนรักเขายืนอยู่ข้างหลังตัวตึกเป็นเวลาประมาณ10นาทีในที่สุดก็เดินอ้อมไปทางหน้าตึกแล้วดิเรกก็ปีนป่ายขึ้นไปตามตารางต้นไม้เลื้อยกิ่งไม้อันหนึ่งเกี่ยวแว่นตาเขาหลุดออกแว่นสายตาสั้นราคาร่วมพันลอยละลิ้วลงมากระทบพื้นถนนแตกกระจายนายแพทย์หนุ่มใจหายวาบเมื่อไม่มีแว่นตาเขาก็มีสภาพไม่ผิดอะไรกับคนตาบอดและเห็นสิ่งต่างๆเลือนรางเต็มทนเนื่องจากสายตาของเขาสั้นมากผิดปกติอย่างไรก็ตามด็อกเตอร์ดิเรกก็ปีนขึ้นมายังชั้นบนของตัวตึกจนได้เขาพบตัวเองอยู่ในห้อง

0: สมุดของหม่องทินแหวงแสงไฟฟ้าที่เฉลียงหลังตึกส่องเข้ามาเพียงสลัวรางนายแพทย์หนุ่มเดินมาทางประตูห้องแต่แล้วเขาก็หยุดสะดุ้งเฮือกสุดตัวเมื่อเขาแลเห็นรูปปั้นครึ่งตัวของหม่องทินแหวงตั้งอยู่บนแท่นข้างประตูดิเรกชูมือทั้งสองข้างยอมจำนนตัวสั่นงันงกเห็นเป็นว่าหม่องทินแหวงกำลังจ้องปืนพกมาที่ร่างของเขาแต่แล้วเมื่อได้เพ่งมองดูด็อกเตอร์ดิเรกก็ลดมือลงแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ยกมือเขกกระบาลรูปปั้นดังป๊อก
1: นึกว่าพอตาซะอีกแม่ใจหายหมดเลย
0: นายแพทย์หนุ่มพูดกับตัวเองแล้วเดินออกไปจากห้องสมุดเลี้ยวซ้ายมือผ่านเฉลียงด้านหลังตรงมายังห้องนอนของมาเมียเซงสาวรักของเขาเพราะดิเรกไม่มีแว่นตาจึงทำให้เขาลำบากใจอย่างยิ่งในการค้นหาห้องนอนของหล่อนนายแพทย์หนุ่มสำคัญผิดบุกเข้าไปในห้องนอนของเศรษฐีพม่าภายในห้องล้วนแต่เครื่องเฟอร์นิเจอร์อันมีราคาแพงลิบซึ่งคนจนไม่อาจจะมีได้แสงไฟฟ้าสีเขียวอ่อนส่องสลัวรางดิเรกปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งเดินตรงมาที่เตียงของหม่องทินแหวงเขาแหวกประตูมุ้งเตียงออกเอาขอเกี่ยวไว้แล้วดิเรกก็ซุดตัวลงนั่งข้างพี่หม่องซึ่งนอนลืมตามองดูเขาดิเรกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เข้าใจว่าพี่หม่องคือการดาหรือมะเมียเซ็ง
1: ยอดรักผมมาแล้ว
0: เศรษฐีพม่าทำตาปริบๆครั้นแล้วเขาก็ตกใจเมื่อด็อกเตอร์ดิเรกก้มลงจูบริมฝีปากเขาเบาๆหม่องทินแหว่งทำหนวดกระดุกกระดิกเอตโตโรลั่น
1: ทุ่งยาหมาเว่ยไม่ใช่ห้องนี้เว่ยเมียเซงอยู่ห้องติดๆกับห้องนี
0: ้ดิเรกเย็นว่าไปหมดทั้งตัวรีบลุกขึ้นถอยหลังกรูดและยกมือไหว้เศรษฐีพม่า
1: สวัสดีครับ
0: หม่องทินแหว่งหัวเราะหือหือเขารู้แล้วว่าดิเรกสายตาสั้นเมื่อไม่มีแว่นจึงทำให้เข้าห้องผิดเศรษฐีพม่าลุกขึ้นจากเตียงนอนร่างของเขาที่สวมเสื้อนอนสีชมพูมองดูคล้ายกับอึ่งอ่างเล่นน้ำฝนท้องพลุยยื่นออกมาจนน่าเกลียด
1: ขี้มาเลยมาหาใคร
0: ด็อกเตอร์ดิเรกตัวสั่นงานงก
1: มาหามาเมียเซงครับ
0: พม่าอดหัวเราะไม่ได้
1: เมียเซงไม่ได้อยู่ห้องนี้อยู่ห้องโน้น
0: จากเสียงพูดอันแผ่วเบาของหม่องทินแหวงทำให้ด็อกเตอร์ดิเรกมั่นใจว่าเศรษฐีพม่าคงยินยอมพร้อมใจให้เขาเป็นบุคคลคนเดียวกับการดาอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นใบหน้าของนายแพทย์หนุ่มก็สดชื่นขึ้นทันทีเขาเดินเข้ามากราบลงบนบ่าของหม่องทินแหวง
1: ผมทำแว่นตาแตกเสียแล้วครับคุณพ่อกรุณาพาผมไปส่งห้องมาเมียเซงหน่อยได้ไหมครับผมกราบแล้วครับแล้วผมจะสร้างโรงงานผลิตตลับน้ำมันหม่องให้คุณพ่อ
0: พม่าหัวเราะหือหือ
1: ชี้หน้าเลยเชหน้าบ่
0: เขาพูดพึมพำอย่างขบขันแกมโมโหยกมือจับแขนในแพทย์หนุ่มพาเดินออกไปจากห้องพอถึงหน้าห้องนอนของการดาเขาก็ตบหลังดิเรกเบาๆและพูดเสียงกระซิบ
1: เขาไปดอยอย่าบอกอีนูว่าฉันดูเห็นเป็นใจด้วยครับครับไม่บอกแล้วครับแม้คุณพ่อใจดีอะไรอย่างนี้
0: หม่องทินแหวงเดินกลับไปยังห้องนอนของเขาด็อกเตอร์ดิเรกยกมือขวาทาบหน้าอกเบาๆสดชื่นตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวโชคอันมหาศาลเป็นของเขาโดยไม่คาดหมายหม่องพม่าเต็มใจยกลูกสาวให้เขา 100% ทั้งนี้ก็คงจะสืบทราบมาว่าเขาเป็นนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามนั่นเองดิเรกประนมมือว่าคาถามหาเสน่ห์ที่เจ้าแห้วสอนเขามาจบ3ครั้งก็เอื้อมมือหมุนลูกบิดประตูห้องบานประตูบานซ้ายค่อยๆเผยออกเพราะข้างในไม่ได้ใส่กลอนด็อกเตอร์ดิเรกค่อยๆเดินเข้ามาในห้องเหมือนขุนแผนตอนเข้าห้องนางพิมพ์ภายในห้องนอนอันกว้างขวางมืดสนิทปราศจากแสงไฟฟ้าเขาได้ยินเสียงกรนเบาๆดิเรกค่อยๆเดินตรงมาที่เตียงนอนทางขวามือของห้องใจเต้นระทึกผิดปกติเ ขาได้กลิ่นน้ำหอมหอมตระลบอบอวน
1: เมียเซิงจ๋าเมียเซิงดวงใจของฉันคงกำลังฝันหวาน You are my heart I love you darling
0: นายแพทย์หนุ่มแหวกประตูมุ้งออกสับคอไว้เขาแลเห็นร่างอันดำตะคุ่มของสาวรักกำลังนอนอยู่ภายใต้ผ้าห่มนวลสีขาวผืนหนึ่งดิเรกสุดตัวนั่งบนเตียงนอนเอื้อมมือเขย่าร่างหล่อนเบา
1: ๆการดาการดาครับ
0: กระซิบเรียกหล่อนเสียงกรนยุติลงทันทีร่างนั้นรีบผลุนผลันลุกขึ้นนั่งและกระซิบถามใครนายแพทย์หนุ่มสวมกอดหล่อน
1: ผมเองเมียเซิงดิเรกดวงใจของคุณยังไงล่ะครับ
0: หล่อนผลักใสสลัดปัดป้องเป็นทีและพูดกับเขาด้วยเสียงกระซิบกลับไปเสียเถอะค่ะดิเรกดิฉันเป็นของคุณไม่ได้คุณนิกรบอกดิฉันว่าคุณมีเมียแล้วดิฉันกลัวคุณประภาจะมาฉีกเนื้อดิฉันด็อกเตอร์ดิเรกสะดุ้งโยง
1: ช้าช้าเพื่อนเราเผาเรือนซะแล้ว
0: เขารำพึงในใจแล้วกระซิบพูดกับหล่อน
1: ทูลหัวเรื่องเมียผมอย่าวิตกเลยครับวันนี้ผมกลับไปบ้านแล้วผมจะไล่เตะประภาออกไปจากบ้านทันที
0: พูดจบเขาก็ยกมือเชยคางหล่อนขึ้นแล้วก้มลงจูบริมฝีปากหล่อนอย่างหนักหน่วงหล่อนยกมือทั้งสองโอบรอบคอเขาแน่นกระซิบกระซาบกับเขาดิเรกคะยอดรักของดิฉันนายแพทย์หนุ่มเงยหน้าขึ้นเคี้ยวปากจับจับจำได้ว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นของประภาเมียรักของเขาดิเรกชักเอะใจจ้องมองดูหน้าหล่อนแล้วลองลูบคลำเนื้อตัวของหล่อนเมื่อได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างเขาก็สะดุ้งเฮือกจำได้ว่าประภาเมียรักของเขาอย่างแน่นอน
1: My God
0: ดิเรกครางทันใดนั้นเองไฟฟ้าตั้งบนโต๊ะก็ถูกเปิดสว่างขึ้นดิเรกอกสั่นขวัญแขวนมาเมียเซ็งกลายเป็นประภาเมียรักของเขาไปแล้วมันน่าจะเป็นความฝันมากกว่าความจริงทำไมประภาถึงมานอนอยู่ในห้องนี้ได้ใบหน้าของประภาที่จ้องมองดูผัวรักของหล่อนนั้นทะมึงทึงน่ากลัวเต็มไปด้วยความหึงหวงเหลือที่จะกล่าวประภาหยิบดิ้วอันหนึ่งซึ่งวางอยู่ข้างๆตัวหล่อนยกขึ้นฟาดกลางกระบาลดิเรกดังโป๊ก
1: โอ้ย
0: นายแพทย์หนุ่มร้องสุดเสียง
2: ไม่ต้องร้อง
0: ประภาขบกรามแน
2: ่
0: น
2: น้อยสำคัญนักไอ้บอดวัดสามปลื้มอยู่กันมานานแล้วไม่เคยนอกใจเราเลยพอมาเห็นคุณการดาเข้าริอ่านนอกใจเรา
0: ครั้นแล้วระบบซ้อมอย่างทารุณก็เริ่มต้นประภาหยิกควนทุบถองดิเรกจนช่ำมือเงื้อมือทั้งสองตบซ้ายปลายขวาอุตลุดด็อกเตอร์ดิเรกร้องเสียงหลงไฟฟ้าในบ้านของหม่องทินแหว่งถูกเปิดสว่างจ้าตามห้องต่างๆราวกับกลางวันหม่องทินแหว่งพาการดาเข้ามาในห้องการดาปราดเข้าห้ามประภาไว
2: ้พอแล้วค่ะคุณคะโถตีเสียหัวแตกเลยพอทีนะคะเท่านี้ก็หลาบจำแล้ว
0: ประภายกมือชี้หน้าผัวรักของหล่อน
2: ทีหลังจะเจ้าชู้อีกไหมฮะ
0: ดิเรกยิ้มแห้งๆยกมือป้ายเลือดที่หน้าผาก
2: โนฝรั่งเข็ดไตห่าเลย
0: หม่องพม่าเดินเข้ามายกมือตบหลังด็อกเตอร์ดิเรกแล้วพูดเสียงหัวเราะ
3: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีเมียแล้วอย่าทำเจ้าชู้อีกหัวจะแตก
0: ประภาเดินเข้ามายกมือกราบลงบนบ่าของหม่องทินแหว่ง
2: ดิฉันขอขอบคุณท่านกับคุณมาเมียเสงเหลือเกินค่ะที่กรุณาให้ดิฉันหลบซ่อนอยู่ในห้องนี
0: ้การดากลั้นหัวเราะแทบแย
2: ่พาคุณหมอกลับไปเถอะค่ะเลือดไหลใหญ่แล้ว
0: แล้วหล่อนก็หันมาทางด็อกเตอร์ดิเรก
4: คุณหมอคะขอให้เราเป็นแต่เพียงเพื่อนกันเท่านั้นนะคะคุณหมอไม่ใช่ตัวเปล่ามีบุตรภรรยาแล้วดิฉันรักคุณหมอไม่ได้หรอกค่ะ
0: ด็อกเตอร์ดิเรกร้องไห้ยกหลังมือเช็ดน้ำตา
3: ความรักทำให้หัวแตก
0: เขาพูดเสียงหนักแน่น
3: บอกไอ้หน่อยสิประภาอยู่รู้เรื่องนี้ได้ยังไง
2: อ๋อทำไมจะไม่รู้ปากมีหูประตูมีช่อง
4: จะบอกให้ก็ได้ตอนหัวค่ำคุณการดาโทรศัพท์ไปบอกพาว่าคืนนี้เธอจะเข้าหาคุณการดาและในราว3 ทุ่มคุณพ่อกับคุณพลและอาเสียกับนิกรกลับไปบ้านก็เล่าให้ฟังอีกพาก็เลยรีบมาหาท่านและคุณการดาแสดงตัวให้ทราบว่าพาเป็นใครพากราบไหว้อ้อนวอนท่านและคุณการดาขอนอนในห้องนี้ซึ่งท่านก็กรุณาช่วยเหลือพาจนกระทั่งพาได้ตีกระบาลเธอด้วยดิ้วสมแค้นแล้ว
0: ดร.ดิเรกยักไหล่แล้วแบมือทั้งสองข้าง
3: แบดล็อก
0: ประพาหันมายิ้มกับพี่หม่องและการดาดิฉันจะไม่ลืมพระคุณของท่านกับคุณการดาเลยค่ะดิฉันกราบลานะคะจะเอาตัวไปซ้อมกันที่บ้านอีกพูดจบหล่อนก็กระพุ้มมือไหว้สองพ่อลูกอย่างนอบน้อมหม่องทินแหว่งกับการดารีบรับไหว้ประพาทันทีประพายกมือคว้าหูดิเรก
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย wait a minute darling
0: ประพาเค้นหัวเราะ
4: ไม่ต้องร้องไปบ้านเดี๋ยวนี้พาไปที่บังกะโลก่อน
0: ดร.ดิเรกยกมือไหว้สองพ่อลูกแล้วก็ถูกดึงหูออกไปจากห้องมองทินแหว่งหัวเราะงอหายชอบอกชอบใจที่นายแพทย์หนุ่มถูกลงโทษและเขาก็จูงมือที่ดาสุดสวัสดิ์ของเขาลงมาส่งที่หน้าตึกชั้นล่างดร.ดิเรกนำประพากลับมายังเรือนบังกะโลหลังนั้นแต่มาทางหน้าบ้านพอเข้ามาในเขตบ้านนายแพทย์หนุ่มก็ได้ยินเสียงตึงตังโครมครามกระจกตู้แตกพลงเพลงเขาแลเห็นบูอีกเก๋งกับแพ็คการ์ดจอดอยู่เคียงกันขณะนี้บนเรือนบังกะโลกำลังเกิดมิคสันยีนวลละออใช้ไม้ตะพดอันเบ้อเริ่มฟาดข้าวของแตกหักเสียหายประภัยกับนันทาช่วยกันทำลายของในบ้านอย่างสนุกสนานวิมานแห่งความสุขของคณะพักสี่สหายถูกทำลายแล้วตาชมกับเจ้าแห้วพากันวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านนับตั้งแต่นายสาวพากันมาถึงที่นี่เพื่อมารับประพากลับบ้านที่หน้าเรือนพลนิกรกิมหงวนซึ่งถูกบังคับให้มาด้วยนั่งเคร่งครึมนิ่งเฉยไม่มีใครพูดอะไรเลยจนกระทั่งประพานายแพทย์หนุ่มขึ้นบันไดมาบนเรือน
4: อ้าว
0: อาเสียคราง
4: กับบานแบะเชียวหมอ
0: ดร.ดิเรกยักคิ้วให้เพื่อนเกลอของเขา
3: Never mindท่านมหาราชาจันทรกุมารเคยถูกท่านมหาราณีซ้อมยิ่งกว่านี้ถึงกับหยอดน้ำข้าวต้มไปยังไงมายังไงกันวะพวกเราน
0: ี่ก่อนยิ้มแห้ง
3: ๆเมียเขาบังคับให้พามาที่นี่นะสิวิมานของเราพังซะแล้วคุณนวลกำลังบ้าเลือดทุบข้าวของชิบหายหมดยายภัยกับพี่นันก็พลอยผสมโรงด้วย
0: แม่เสือทั้งสามพากันเดินออกมาพอแลเห็นดร.ดิเรกหัวแตกนวลละออ ก็หายโมโหยิ้มออกมาได้นันทากล่าวถามขึ้นทันทีเอากันถึงหัวร่างข้างแตกเชียวเหรอคะคุณพาประพาพยักหน้า
1: ค่ะต้องอย่างนี้ถึงจะหลาบจำ
0: นวลละออปราดเข้ามายกมือชี้หน้าเสียงหวน
4: เฮียน่ะตัวดีนักจุกี้จุการวิ่งเต้นหาบ้านเช่าแล้วมาออกลิงออกข้างกันที่นี่พรุ่งนี้ต้องส่งคืนบ้านให้เจ้าของเขาให้เรียบร้อยนะจะบอกให้
0: กิมหนวนยิ้มซีดๆจ้ากลับบ้านกันหรือยังจ้านวลหรือยังมีอะไรที่จะพังเล่นอีกก็เอาน
4: วลละออคอนควาบหันมาทางเพื่อนเกลอของหล่อนกลับบ้านกันสักทีเถอะค่ะพวกเรานี่ไอ้แห้วไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนพอรถเลี้ยวเข้ามาในบ้านเห็นหลังไอ้แห้ววิ่งไปทางหลังบ้านกับตาชม
0: คณะพักสี่สหายกับเมียๆของเขาต่างพากันเดินลงบันไดไปจากเรือนบังกะโลดร.ดิเรกเดินล้าหลังไม่อยากจะไปเลยเขามองไปทางหน้าต่างห้องนอนชั้นบนตัวตึกบ้านหม่องทินแหว่งเขาแลเห็นมาเมียเซ็งโผล่หน้าต่างมองดูเขาประพาปราดเข้ามาเท้าเสเอวมองดูผัวรักของหล่อน
4: ยังจะอะไรอาวรอีกเหรอเดี๋ยวแม
0: ่ในแพทย์หนุ่มเค้นหัวเราะ
3: แกหึงนักระวังให้ดีนะแล้วอย่าบ่นว่ามีลูกบ่อยๆก็แล้วกัน
4: บ้า
0: ประภาตวาด
3: เออไอบ้าคอยดูบ้างทีนี้แหละหัวปีท้ายปีเลย
0: ประภาคว้าหูบิดบังคับดร.ดิเรกให้เดินตามหล่อนไปขึ้นรถต่อจากนั้น รถเก่งทั้งสองคันก็แล่นตามกันไปเจ้าแห้วกับตาชมโผล่ขึ้นมาจากกอหญ้าข้างเรือนแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่เรื่องราวของพ่อตารำขวานก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
6: สวัสดีครับท่านฟังครับค่ำคืนนี้ซองทวิตมาในธีมที่ชื่อว่า Intro 70s ในความทรงจำฟังอินโทรเพลงในยุค70เพลงไหนที่คุณยังนึกถึงอยู่แล้วเมื่อได้ยินอินโทรแล้วคุณจะจำชื่อเพลงนั้นได้ทันทีนะครับอินโทรของเพลงก็คือส่วนของเพลงก่อนจะขึ้นขับร้องหลายเพลงมีอินโทรที่ไพเราะชวนหลงไหลทำให้เรารู้สึกอยากฟังเพลงนั้นๆจนกลายเป็นความทรงจำดีๆหลายคนแค่ได้ยินท่อนอินโทรผ่านหูนิดเดียวก็รู้ทันทีนะครับว่านี่คือเพลงอะไรคุณผู้ฟังมีความทรงจำกับเพลงไหนของยุค 70s กันบ้างสำหรับผมแล้วเนี่ยมีหลายเพลงเลยนะครับวันนี้จะยกมาให้ฟังกัน9เพลงรับรองว่าเป็นเพลงที่คุณคุ้นเคยหรือคุ้นหูกันเป็นอย่างดีส่วนจะมีเพลงไหนใน9เพลงที่คุณคุ้นหูกันบ้างเราเริ่มต้นฟังเพลงนี้กันเลยครับ

นี่แค่เริ่มต้นเพลงแรกเท่านั้นนะครับ Southerns of Swing จาก Dire Straits นะครับเพลงที่เขียนโดย Mark Knopfler นักร้องแล้วก็มือกีตาร์คนเก่งของวงนะฮะเพลงนี้ถูกบันทึกที่ Pathway Studio ทางตอนเหนือของลอนดอนในช่วงเดือนกรกฎาคมปี1977เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเลยนะครับหลังจากถูกเปิดทาง BBC Radio London ความนิยมของเพลงนี้ได้ไปถึงหูผู้บริหารค่ายเพลงไม่นานเท่านั้นนะครับ Dire Straitsก็ได้รับข้อเสนอให้เซ็นสัญญากับ Phonogram Records จากนั้นเพลงนี้ก็ถูกบันทึกใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1976ที่ Basing Street Studios แล้วก็นำไปเปิดตัวอยู่ในอัลบั้มของ Dire Straits เลยนะครับชื่ออัลบั้มก็คือชื่อเดียวกับวงนะฮะออกมาวางจำหน่ายในปี1978ท่อนอินโทรคุ้นหูกันไหมครับสำหรับ Southern of Swing แล้วก็ยังมีอีกแปดเพลงต่อจากนี้นะครับที่มีท่อนอินโทรที่คุณต้องคุ้นหูกันแน่ๆเพลงต่อไปเป็นเพลงของ Jerry Lafferty นะครับชื่อเพลง Like Down the Line อยู่ในอัลบั้ม City to City ออกมาในช่วงปี1978นะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยนักร้องชาวสกอตที่ชื่อว่า Jerry Lafferty นั่นแหละนะครับซิงเกิลนี้ออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี1978ไต่ขึ้นอันดับสูงสุดไปที่อันดับ12ใน Billboard Hot 100 Chart แล้วก็อันดับ8ใน Cashbox นะครับเป็นผลงานลำดับที่3จากอัลบั้ม City to City ของ Lafferty นะฮะเอาละครับเราไปฟังเพลงนี้เลยครับ Like Down the Line

2เพลงเท่านั้นนะครับที่เราได้ฟังกันแล้วก็หวังว่าผู้ฟังคงจะถูกใจนะครับต่อไปผมให้ฟัง3เพลงรวดเลยนะครับมีเพลงของวง Sweet ชื่อเพลง Love Is Like Oxygen อยู่ในอัลบั้ม Level Headed อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1978นะครับจบเพลงนี้เนี่ยไปฟังเพลง Sir Duke อยู่ในอัลบั้ม Songs In The Key Of Life ของ Stevie Wonder กันต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงฮิตอันดับที่1ของ Stevie Wonder ในช่วงปี1977เป็นเพลงที่พูดถึงนักดนตรีแจ๊สที่ชื่อว่าDuke Ellington นะครับที่ Stevie Wonder ได้ยกย่องให้เป็นคุณครูในยุคของเขาเลยนะครับดนตรีของเพลงนี้เนี่ยมีความสนุกสนานอยู่ในตัวเยอะเลยนะครับเพลงนี้ไม่เชิงเป็นแนวแจ๊สหรือว่า R&B แบบ Motown ซะทีเดียวแต่ค่อนข้างมีโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างมากเป็นอัลบั้มที่ผู้คนชื่นชอบมากนะครับสำหรับอัลบั้ม Songs in the Key of Life จบเพลง Sir Duke แล้วเราฟังเพลง Play That Funky Musicจาก Y Cherry ต่อเลยนะครับเป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันอย่างดีเลยนะครับออกมาในช่วงปี1976นะฮะจบจาก Play That Funky Music ก็ต่อเนื่องกันด้วยเพลง Sister Golden Hair จากอัลบั้ม Past ที่ออกมาในปี1975ของวงอเมริกาเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่5นะครับที่ชื่อ Heart อย่างที่ผมบอกไปแต่งโดย Jerry Bagley นะครับเป็นซิงเกิลที่2ของพวกอเมริกาในยุคปี1975นะครับติดอันดับ1บนชาร์ตบิลบอร์ดด้วยนะฮะไม่ธรรมดาสำหรับ Sister Go Hair นะฮะให้คุณฟังยาวๆเลยไปจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะมีเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า Blue Magic นะครับเพลงนี้ชื่อ Just Don't Want to Be Lonely จริงๆเป็นเพลงเก่านะฮะที่ Blue Magic นำมาทำ Blue Magic เนี่ยเป็นวง R&B Soul ที่เติบโตมาในยุค 70 สัญชาติอเมริกันนะครับพวกเขามาจากฟิลาเดลเฟียเวอร์ชันแรกของเพลง Just Don't Want to Be Lonely เนี่ยเป็นเวอร์ชันของ Lonnie Dyson นะครับที่ทำออกมาในปี1973ต่อจาก Lonnie Dyson เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันของ The Main Ingredients นะครับทำออกมาในปี1974ส่วนพวก Blue Magic ทำออกมาในปี1974เช่นกันนะครับเดี๋ยวนับก่อนนะฮะตะกี้บอกว่า3เพลงไม่ใช่3แล้วฮะ1 2 3 4 5 5เพลงรวดครับช่วงนี้ติดตามกันเลยนะครับเหลืออีก2เพลงสุดท้ายส่งท้ายรายการก่อนที่จะไปฟังข่าว3มิติ2เพลงสุดท้ายผมจะเลือกเพลงอะไรมาติดตามฟังกันนะครับ

ถึงท่านเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์นะฮะเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ตอนนั้นเนี่ยออกมาทำวงที่ชื่อว่า Wings นะครับแล้วก็มีเพลงฮิตอย่าง Band on the Run ถือเป็นเพลงที่นักวิจารณ์ยกย่องว่าดีที่สุดในฐานะที่พอลแมคคาร์ทนีย์ออกมาทำ Wings นะครับตอนนั้นออกมาในปี1973นะฮะอยู่ในยุคที่สมาชิกของ Beatles เนี่ยต่างก็จะกระจายไปทำอัลบั้มของตัวเองนะครับ Band on the Run เนี่ยกลายเป็นสตูดิโออัลบั้มที่ขายดีที่สุดในปี1974ทั้งในสหราชอาณาจักรและก็ในออสเตรเลียเลยนะครับแล้วจากนี้พอแมคคาร์ทนีย์ทำอัลบั้มชุดนี้ออกมาเนี่ยก็ทำให้ลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบโดยสิ้นเชิงไปเลยนะครับกลายเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของท่านเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ในยุคนั้นหลังจากที่ The Beatles แยกวงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่ประหลาดใจมากของเพลงอัลบั้มชุดนี้ของ Paul McCartney and Wings เนี่ยพวกเขาไปบันทึกเสียงกันในลากอสที่ประเทศไนจีเรียนะครับเป็นประเทศแถบแอฟริกาที่ไม่น่าจะเป็นตัวเลือกของศิลปินระดับพระการอย่าง Paul McCartney นะฮะแต่ Paul McCartney นะให้เหตุผลว่าเขาอยากทำอัลบั้มในสถานที่แปลกใหม่ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงไปเลือกทำที่ลากอสในประเทศไนจีเรียนะครับจบจากเพลงนี้แล้วต่อกันด้วยเพลงสุดท้ายนะครับเป็นของจอร์จแฮร์ริสันนะครับอดีตสมาชิกของ The Beatles ผู้ล่วงลับไปแล้วเพลงชื่อ My Sweet Lord จากอัลบั้ม All Things Must Pass อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1971มีเรื่องราวดราม่ามากเพราะว่าโดนฟ้องด้วยนะฮะเพราะว่าไปคล้ายกับเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงจอร์จแฮร์ริสันบอกว่าเขาแต่งเพลงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการสรรเสริญพระกฤษณะเทพเจ้าของฮินดูเขานะครับเนื้อเพลงเป็นการเรียกร้องให้ละทิ้งเรื่องของลัทธิศาสนาต่างๆนานาอะไรก็วางกันไปนะครับ2เพลงนี้ปิดท้าย2ทวิตในค่ำคืนนี้ในธีมที่ชื่อว่า Intro 70s ในความทรงจำขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ้มโฮมครับมื้อนี้ผมกิตติสิงหาปัตมาผู้เดียวนะครับหมอแพร่เพิ่นติดเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าก็ฝากสาระสุขภาพดีๆมากคือเก่าครับในช่วงท้ายรายการหมอแพร่สิมาแนะนำว่าบางคนกินเข้าแล้วง่วงบ่รู้ว่าเป็นผิดปกติหรือมันเป็นปกติแบบใดมีวิธีแบบใดจังสิหายนะครับเดี๋ยวพอกับหมอแพร่ในช่วงท้ายจะมาเปิดรายการมาด้วยหมอล่ำปฐมบันเทิงศิลป์ครับนี่แหละครับเป็นฤดูกาลที่หมอล่ำใหญ่ๆอยู่ขอนแก่นมี 3-4 คณะนะครับเริ่มเปิดฤดูกาลการแสดงที่เห็นอยู่นี่คือปฐมบันเทิงศิลป์นะครับปฐมบันเทิงศิลป์นี่เพิ่นเป็นหมอล่ำทำนองขอนแก่นครับแถวหน้าของเมืองไทยเพิ่นเปิดวงไปแล้วนะครับอยู่ขอกลางบ้านผือตำบลพระรับอำเภอเมืองนะครับวันที่8ตุลาปีนี้คณะปฐมนี่เพิ่นก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่7แล้วครับเปิดจัดเต็มเลยครับฉลองครบรอบ70ปีของวงพี่น้องเสียงนะครับว่าหมอล่ำนี่อายุบ่แม่นหน่อยๆนะครับ70ปีนะครับเพิ่นขนแดนเซอร์ชุดการแสดงก่อนล่ำนะครับมาสะกดสายตาแฟนคลับของเพิ่นนะครับสมศักดิ์ศรีหมอล่ำระดับตำนานนี่กับปฐมบันเทิงศิลป์วันที่8เอาอีกวงนึงครับพอถึงวันที่10ตุลาคมนี่แหละครับกับเป็นอีกวงนึงนี่อยู่ลานมูลมั่งบ้านพักของระเบียบวาทศิลป์บ้านสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นระเบียบนี่กะ63ปีแล้วครับเพิ่นยกเครื่องไม้ทั้งหมดเลยปีนี้ทั้งฉากทั้งเวทีแสงสีเสียงตะการตาแล้วก็ชุดโชว์ที่เห็นอยู่นี่เป็นชุดไม้แกะกลองเลยครับพร้อมที่สิเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนคลับของเพิ่น2วงแล้วนะครับอีกวงนึงวงใหญ่คือกันครับอยู่ขอนแก่นยังบ่ได้แสดงเปิดวงครับแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดพิธีบวงสรวงทำบุญตักบาตรไหว้คู่ประจำปีครับเป็นสิริมงคลก่อนสิเริ่มฤดูกาลนะครับมีผู้บริหารทีมงานและศิลปินนักแสดงเขามาร่วมพิธีอย่างคับคั่งแต่งกายชุดร่ำบวงสรวงอย่างอ่อนช้อยงดงามครับวงอีสานนครศิลป์เพิ่นกับประกาศความพร้อมด้วยครับระเบิดความมั่นในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเปิดฤดูกาล17ตุลาคมนะครับเพราะว่าปฐมบันเทิงศิลป์ไปแล้วระเบียบวาทศิลป์ไปแล้วอีสานนครศิลป์สีเปิด17ตุลาคมนะครับแฟนคลับของ3วงนี้ก็ถือว่ากาปฏิทินได้เลยครับนับจากนี้ไปก็เป็นฤดูกาลเทศกาลแห่งความสุขนะครับจากขอนแก่นเข้าไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยู่หันก็มีงานที่เรียกว่าอลังการเลยครับผมเห็นคลิปเห็นหยังเพิ่นเริ่มเปิดออกมาแล้วนะครับททเพิ่นเนรมิตบึงพระลานชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจัดงานที่ชื่อว่างานวิจิตร้อยเอ็ดอินลัมิเนชั่นผมไม่ได้บอกผิดนะครับอินลัมิเนชั่นนะฮะมันต้องแปลกละมันใส่คำว่าอินลัมิเนชั่นเป็นเทศกาลแสงสีเสียงนะครับถ่ายทอดตำนานของเมืองร้อยเอ็ดวัฒนธรรมอีสานผ่านเทคโนโลยีเลเซอร์สุดล้ำมี 3D mapping นะฮะเพิ่นจัดอยู่ไสก็เอาหอโหวตร้อยเอ็ดนี่แหละเป็นศูนย์กลางเราก็จัดรอบๆนั่นนะครับมีจุดเช็คอินรอบบึง11จุดมีคอนเสิร์ตฟรีจากศิลปินชื่อดังน้องพรตุ้มโฮมสิภาพไปเบิ่งครับพี่น้องครับ
2: สวัสดีแฟนรายการตุ้มโฮมจ้าพี่น้องค่ะพรอยากจะบอกว่าณเวลานี้อยู่ข้างตัวพรเต็มไฟง้ามมากๆเลยนี่เป็นการจัดแสดงแสงไฟซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อวัฒนธรรมของคนจังหวัดร้อยเอ็ดในงานวิจิตรอิลลูมิเนชั่นจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดขึ้นในช่วงนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งจุดอื่นอีกว่าการตกแต่งไฟเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเชื่อของคนจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยสิงดงามปานใดจ้าตระการตาช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เพื่อนำเสนอมนต์เสน่ห์ของจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธากับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดแสดงแสงสีเสียงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาร่วมงานวิจิตรอิลลูมิเนชั่น2026จ้า
3: สร้างความตื่นตาให้กับคนเบิดเมืองและจังหวัดใกล้เคียงบ่หน่อยเลยค่ะเอิ่นได้ว่าเมื่อแรกนี้คนเทพทั้งภาคอีสานเลยมารวมกันอยู่หม่องนี้จ้ะ
4: ทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดคือคาดเป็นพิเศษผมตื่นเต้นมากเลยที่อยากจะเห็นว่าถ้างานไฟที่จัดที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่บึงพระรามชัยมันจะสวยขนาดไหนผมรอไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์ร้อยเอ็ดยูนิเนชั่นอย่างเป็นทางการและขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับ
3: เปิดงานอลังการสร้างความประทับใจให้กับหลายคนที่มาถากเบิงมีหอดการยิงเลเซอร์เล่าเรื่องราวจังหวะแรกแห่งร้อยเอ็ดอยู่ถึงหอโหวตเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่เปรียบเสมือนลมหายใจและหัวใจของเมืองที่ปลุกเมืองร้อยเอ็ดให้ตื่นผ่านการแสดงหม่องหนีจ้า
5: สวยค่ะแล้วก็ไฟอลังการมากเลยค่ะงานใหญ่มากเลยค่ะพี่เดินยังไม่หมดค่ะ
6: เมื่อกี้อยู่จุดไหนมาไปจุดไหนมา
5: น่าจะข้างหลัง
7: ป่าหิมพานต์ค่ะ
6: ป่าหิมพานต
7: ์
6: ป่าหิมพานต์เป็นจังไรค่ะ
5: เลิศที่สุด
6: นี่อย่างที่ว่าเลิศเป็นอย่างคือว่าเลิศ
5: แสงอะไรแล้วก็มีแบบฟิลแบบเอฟเฟกต์หมอก
8: บรรยากาศก็ดีมากเลย
5: ค่ะ
8: คนเดินเยอะมาก
3: อยู่บ่ไกลจากป่าหิมพานต์กับมีศรัทธาเรืองรองมองนี่ได้รับความสนใจจากหลายคนเพราะเป็นการนำเสนอความเชื่อของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่มาบรรจบกันจ้ามีแสงสีทองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาที่เปรียบเสมือนรวงข้าวที่เรืองรองใต้แสงแห่งศรัทธาจ้าบอกไกลกันหลายก็คือม่วนซื่นถิ่นอีสานมองนี่เด็กน้อยและหลายครอบครัวมักกันหลายจ้ะเพราะแสงไฟเต็มลานงามคักเสมือนพื้นที่วัฒนธรรมอีสานกลับมามีชีวิตผ่านเสียงโหวดจังหวะดนตรีและความม่วนซึ่งกะมีกะรอกดอนโตขาวๆใหญ่ๆนี่ล่ะค่ะเป็นผู้นำทางพาออกสำรวจโลกแห่งความม่วนซื่นจ้ะ
6: วันนี้มาดูไฟสวยไหม
9: สวยค่ะ
6: สวยเราไปดูมาหลายที่ไหมลูก
9: หลายที่แล้วค่ะ
6: โอ้เรามากับใครเอ่ยวันนี
9: ้มากับแม่ค่ะ
6: มากับแม่ตรงนี้สวยไหมชอบไหม
9: ชอบค่ะ
3: งานวิจิตรอิลลัมิเนชั่นจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศยกระดับการพัฒนาท่องเที่ยวในยามมื้อแล้งเน้นให้เห็นคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวปีนี้เพิ่นจัดขึ้นที่จังหวัดลำพูนจังหวัดตรังและจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้า
1: ช่วงนี้ก็ฝากไว้อีกครั้งนึงนะครับพี่น้องอยากจะให้ตุ่มโฮมนำเสนอเรื่องเล่าดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้โดนๆฝากสนับสนุนซูเปอร์อินซี่ตุ่มโฮมนะครับผลิตภัณฑ์จากมูลไก่ 100% เข้าไปผ่านกับมาวิธีพี่น้องติดตามรายละเอียดมองขายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อยู่ในเพจตุ่มโฮมนะครับพี่น้องเด้อผม15ไปสถานที่หม่องนึงครับอยู่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องบางคนที่เป็นแฟนณเดชของย่าย่าก็สิเคยเห็นตอนพุ่นณเดชเพิ่นแต่งงานกับย่าย่าอยู่ขอนแก่นรูปถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยมีมองหนึ่งครับคนถามว่าเอ๊ะอันนี้อยู่ไสมองนี่ในรูปนั่นคือสิมวัดชัยศรีนะครับสิมก็คือโบสถ์ในภาษาอีสานนะเป็นโบสถ์โบราณสิมโบราณครับมองนี่บ่ธรรมดามองใดเพราะว่ามีภาพเขียนโบราณหรือว่าหูบแต้มภาษาอีสานเรียกว่าหูบแต้มบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเสื่อของคนอีสานนะครับสิมวัดชัยศรีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่คนไปเที่ยวขอนแก่นที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมต้องไปแล้วครับผมพาไปเบิ่งครับว่ามันบ่คือหม่องอื่นอย่างใดมีคุณค่าทางศิลปะทางประวัติศาสตร์ระดับใดไปติดตามครับ

0: นี่แหละครับผมมาถึงแล้วครับสิมวัดชัยศรีอยู่บ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอายุร้อยกว่าปีนะครับผู้ใดมาขอนแก่นต้องแวะมาครับเพื่อมาเลียนรู้ข้างหลังผมนี่คือภาพเขียนหรือภาษาบ้านเฮาเอิ้นหูกแต้มนะภาพเขียนโบราณเลยครับใส่สีแบบธรรมชาติเลยผู้สีผ้าเข้าเบิ่งมือนี่คือแม่จอยสุขเฉลิมเทียนท่องดีสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่เป็นลูกหลานบ้านสาวัตถีเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นลูกหลานบ้านสาวัตถีตั้งแต่เกิดเลย
0: เกิดอยู่นี่เลย
1: เกิดอยู่นี่ค่ะย่ายอยู่นี
0: ่ง่ายอยู่นี่ค่ะอันนี้มันอายุจักปีแล้วครับ
1: ประมาณ160ปีแล้วค่ะ
0: 160ปี
1: แม่นค่ะ
0: อ้าวถ้าคนบ่เป็นคนอีสานหรือเป็นคนต่างถิ่นก็ดีอยากรู้ว่าไอ้สังสินไส้เนี่ยที่ว่าเป็นภาพเขียนเนี่ยมันคืออีหยังครับคุณแม
1: ่มันเป็นเรื่องเล่าที่ความเชื่อของสองฝั่งโขงนะคะ
0: ครับ
1: เล่านี่เพิ่นสิเชื่อถือแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ของเฮานี่ก็คือก็เชื่อถือคือกันล่ะค่ะแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนในการสอนเด็กน้อยนะคะนะว่าในเรื่องเล่าเนี่ยมันมีอีหยังแน่ที่เฮาสามารถที่เอาไปสอนเด็กน้อยได้ค่ะ
0: ครับอ
1: ย่างความกตัญญูความกล้าหาญนี่ค่ะการเสียสละนั่นสิค่ะ
0: ทำมาเบิ่งวัดทำมาเบิ่งสิมเฮาเนี่ยบวชเฮาเนี่ยมันต้องเริ่มจากมองนี้ไป
1: แม่นค่ะ
0: มองนี้คืออีหยังครับ
1: เริ่มต้นอยู่ไอ้ที่เมืองเป่งจานค่ะมีพญากุศลาศเป็นผู้ครองเมืองแล้วก็มีน้องสาวชื่อนางสุมนทา
0: ครับ
1: เป็นสาวสวยที่สุดแล้วแต่ว่ามีเมียชื่อนางจันทาจุดกำเนิดก็คือเกิดจากยักษ์กุมพันธ์มารักอนงสาวรักอนงสาวไปคือยักษ์กุมพันธ์บ่มีเมียค่ะอยากได
0: ้อ๋อครับ
1: ดูไอ้นางจันไอ้นางสุมนทาเนี่ยไปเป็นเมียก็เ
0: ริ
1: ่มมารักเอาอยู่เมืองปิ่งจ่า
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของที่สินไส้สังข้องสีหูไปตามเอาอาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วสินไส้มาจากไสสินไส
1: ้สินไส้ก็เกิดจากอาที่เป็นบุตรของพญากุศลาศค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากตรงนี
1: ้แม่นค่ะไอ้หุบข้างเทิงอ่ะสิเป็นห่วงยากลุ่มพันธ์ที่มารักเอานางสุมนทา
0: อ๋อนั่น
1: แม่นค่ะ
0: ภาพเขียนนี่เป็นสีธรรมชาติเลยเนาะคุณแม่
1: ค่ะสีธรรมชาติตั้งแต่ดั้งเดิมเลยค่ะ
0: 160ปีกันอยู่ประมาณนี้เนาะโอ้ได้อยู่โดนอยู่อ้าวเริ่มจากยักษ์เป็นจานมารักแล้วมาทางนี้เป็นในบัดนี
1: ้ยักษ์กุมพันธ์มารักเอาแม่นบ่ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้พญากุศลาศนี่ก็อยู่มากก็ยังขึ้นฮอดน้องอยู่ค่ะพอน้องสาวรักถ้าโตไปก็เลยออกบวชเฮาก็ต้องมาเบิ่งหม่องที่ค่ะที่คือตอนแรกมันสิย้อนไปย้อนมาปานใดค่ะมันสิบ่เป็นอันนี
0: ้
1: หม่องนี้ค่ะที่พญากุศลาศออกบวชสมัยก้อนนี่เพิ่นบอกว่าการออกบวชเนี่ยคือที่ว่าปลอดภัยที่สุดแม่นบ่ค่ะ
0: ค
1: นก็สิเชื่อซื้อนับถือ
0: ครับ
1: ค่ะก็เดินทางพ่อไปฮอดเมืองจำปาไปพ่อผู้สาวอีกค่ะ
0: เอ้า
1: ไปพ่อสาวอีกไป
0: ห
1: ลงรักก็เลยไปขอนั่งทั้ง7เมืองจำปาม
0: า
1: เป็นน้าไอ้มาเป็นภรรยามาเป็นเมียก
0: ็
1: เลยเป็นได้เมียอยู่8คนพอหลังจากที่ได้เมียแล้วมันบ่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเฮ็ดจังได๋จังสิตามเอาน้องสาวกลับขึ้นมาได
0: ้ครับ
1: ก็เลยให้นั่งทั้ง8เนี่ยมาขอลูกกับพระอิน
0: ทร์อ๋อมาขอลูกกับพระอินทร
1: ์แม่นค่ะก็เลยกำเนิดขึ้นนางจันทากำนางรุ่นนี้บ้านเฮาอันผู้น้องสลาดเนาะค่ะ
0: ครับ
1: รุ่นนี้เป็นคนที่ถือศีล
0: ครับ
1: พระอินทร์นี่ก็เลยทรงศีลไส้สังข้องสีโหมาเกิด
0: อ๋อ
1: ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของ
0: มันมาตรงนี้ศีลไส้มาจากนี่เองไส้สังศีลไส้อยู่ไอ้สังอยู่ศีลไส้อยู่ไสครับศีลไส
1: ้อันนี้
0: มันอันใดคือศีลไส้
1: อันตอนที่ออกมั่มอันสมัยแต่ก้อนเนาะค่ะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะที่อันตอนออกไปตามเอาอาค่ะกับพี่ไส้ทําหกอันนี้สังท่องอันนั้นสีหูสีหูบ้านเฮามันสิบ่คือตัวอื่นเด้ค่ะ
0: ครับ
1: มันสิคือหมูแบบว่าจะว่าเป็นหมู
0: อ๋อนั่นสีหู
1: อ
0: ันนี
1: ้สังท่องค่ะอันนี้สินไส้
0: อันนี้สินไส
1: ้
0: โอ้กับเจ้าชายทั้ง6
1: แม่นค่ะ
0: พากันออกไปตาม
1: เอาอา
0: ตามเอาอากลับมา
1: ค่ะ
0: นี่แหละเป็นเรื่องเล่าอ้าวพ่อไปพูดบ้านนี้บ้านตามไปบ้านใดมันจังได้บ้านนี้
1: อันนี้มันสิเป็นด้านค่ะเขาบอกว่า7ย่านน้ํา9ด่านมหาภัยค่ะ
0: กว่าสิได้
1: แม่นค่ะ
0: ก็ต้องผ่านด่านต่างๆนี่แหละเป็นบทเรียนของความอดทนของความเพียรความหนังนี่เน
1: า
0: ะ
1: แม่นค่ะแต่ละด้านนี่มันก็มีความยากต่างกัน
0: เ
1: ป็น
0: บ
1: ่ล่ะค
0: ่
1: ะคือบทของเฮานี่สิละเอียดที่สุด
0: ครับ
1: ที่เคยผ่านที่เพิ่นเห็นมานะคะยูนิของเฮาสิเป็นเรื่อง
0: แล้วก็อายุหลายที่สุดที่ยังสมบูรณ์อยู่เนาะ
1: ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องซิมี่มองเดียวค่ะเฉพาะซิม
0: ในประเทศไทยเลย
1: แม่นค่ะจากที่ฟังมาจากหลายๆคนค่ะที่ไปเบิ่งแต่ละซิม
0: คือในประเทศไทยนะครับอาจจะมีโบสถ์มีซิมที่อื่นมีเขียนบ้างเหมือนกัน
1: แม่น
0: แต่ที่นี่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ละเอียดนะครับแล้วก็คงรักษาไว้160ปี
1: อันนี้ฮู้ป่ะค่ะว่ามันนี่หยังคนสิเข้าใจป่ะอันนี้หยังค่ะ
0: เป็นหอยป่ะ
1: บ่ค่ะ
0: บ่แม่นงูงู
1: บ่แม่นค่ะ
0: มันคดไปคดมานี่คือคล้ายๆงูหรือพญานาคหรือหยังเนี่ย
1: มันเป็นแม่น้ำค่ะ
0: ฮะ
1: มันเป็นแม่น้ำ
0: แม่น้ำ
1: เขาเอิ้นว่าแม่น้ำมหานาทีศรีธันดรที่แม่น้ำที่ไหลบ่มีที่สิ้นสุดอะค่ะ
0: ผ่านด่านยากด้วยนี่ถ้าที่พันมหาที่ที่ท่านดอนไปได้นี
1: ่ไปเข้าด้านกินนารีสินไส้มาได้เมียอยู่นี่ล่ะค่ะได้นั่งกินนารีเป็นเมียถึงเป็นคนละเผ่าพันธุ์ค่ะแต่ว่ามันเป็นบุพเพบุพเพเน
0: า
1: ะค่ะ
0: บุพเพสันนิบาต
1: บุพเพสันนิบาต
0: อ๋อก็เลยได้มานั่งกินนารีเป็นเมียสินไส้นี
1: ่แม่น
0: บาดนี้เอ้ามันไปจบบ่งใดบาดนี้คุณแม่พัน
1: ธุ์อันนี้สิเป็นด้านที่เก่าด้านยากุมพันธุ์มันสิไปจบอยู่ข้างในค่ะแต่ว
0: ่
1: าข้างในนี่แม่บ่เคยเข้าไปยักเทือเพราะว่า
0: เขาไปผู้ยิ่งเหนือไป
1: เขาบวชของเฮานี่เป็นบวชมหาอุด
0: อ๋อบอกว่าผู้ใดก็บ่ได้ขึ้นไป
1: กระซังค่ะ
0: บ่ได้ขึ้นไป
1: แม่นค่ะ
0: เดี๋ยวแต่ผมขออนุญาตขึ้นไปเบิ่ง
1: ค่ะขึ้นไปเบิ่งเลยค่ะเพิ่นว่าข้างในนี
0: ่ครับ
1: งามมันสิเป็นเขาบอกว่ามันเป็นม้วนชาดุก
0: ไหนนะมาจบอยู่ไหนครับที่ว่าที่ชิงอามาได้เอาจุดตรงไหนเน
2: า
0: ะ
2: จะเป็นในช่วงนี้นะครับ
0: นี่ครับ
2: ครับผม
0: อ๋อนี
2: ่ครับผม
0: ก็คือผ่านด่านยักษ์ผ่านด่านมาต่างๆมาสุดท้าย
2: ครับ
0: ก็คือตอนจบ
2: ครับ
0: สังสินชัยสังสินชัยเนี่ย
2: ครับ
0: ก็คือชิงอามาได
2: ้ได้ครับ
0: ต้อง
2: มาได
0: ้ก็คือจบนะคร
2: ับผม
0: โอ้จบอยู่ตรงทางเข้าพอดีครับแต
2: ่
0: ว่าข้างในเนี่ยพอข้างในมันไม่โดนแดดโดนลมนะภาพจะสมบูรณ์ขึ้นสีก็ยังจะสวย
2: ใช่
0: กว่าข้างนอกนะผู้ใหญ่นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวผมขอไปกราบหลวงพ่อใหญ่อยู่ข้างในนะครับ
2: ซึ่งพระประธานที่อยู่ในบัวสดนะครับหรือซิมเนี่ยครับจะมีชื่อว่าพุทธชัยศรี
0: พุทธชัยศรี
2: ครับผมเป็นหลวงพ่อพุทธชัยศรีเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นปูนที่หล่อขึ้นติดกับฝาผนังเลยครับไม่ได้เป็นพระพุทธรูปที่แยกเป็นองค์พระพุทธรูปต่างหาก
0: ไม่ได้ยกมาจากที่อื่น
2: ครับผม
0: หล่อที่นี่เลย
2: หล่อที่นี
0: ่อายุก็เท่ากับโบสถ์นี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: 160กว่าปีครับนี่แหละครับมาเที่ยวสิมวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเป็นแรงเรียนรู้ทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็แทรกด้วยคติเตือนใจอย่างที่แม่จอยเล่าให้ฟังน่าสนใจนะครับเนี่ยจะว่าข้างในนี่เป็นพระเวสสันดรนะครับกับภาพเขียนลักษณะเดียวกันครับแล้วก็มีความงดงามประณีตแบบโบราณคือกันครับผมมาผู้เดียวเพราะว่าหมอแพทย์เพิ่นล่าพักร้อนไปเที่ยวทางประเทศนะครับแต่ว่าหมอแพทย์ก็ยังมีเคล็ดลับสาระสุขภาพมาฝากคือเก่าครับมีบางคนกินข้าวแล้วมักสิง่วงครับบ่แม่นว่ากินข้าวเหนียวแล้วง่วงนะครับกินอีหยังก็ง่วงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอีหยังมันผิดปกติบ่หรือเฮ็ดอีหยังจังสิหายได้นะครับติดตามกับหมอแพทย์ครับ
3: กินข้าวแล้วอยากนอนเนี่ยมันเป็นย้อนอีหยังค่ะหมอแพทย์แล้วก็มันสามารถแก้ไขด้วยวิธีใดแน่สวัสดีแฟนๆรายการตุ้มโฮมนะคะมื้อนี้หมอแพทย์ส่งคลิปมาให้เพราะว่าตัวหมอแพทย์บ่อยู่ค่ะคือฮอดคิดถึงทุกคนนะคะเอาสาระดีๆเรื่องกินข้าวแล้วมันอยากนอนมาฝากค่ะการกินแล้วอยากนอนเนี่ยหมอแพทย์อธิบายสั้นๆใน3นาทีให้ฟังคือการที่ร่างกายมีอาหารเข้าไปค่ะมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวนึงเขาเอิ้นว่าฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนนี่มันมีหน้าที่ลดน้ำตาลซึ่งไผก็ฮู้จักดีแต่มันมีอีกหน้าที่นึงของฮอร์โมนตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นการดูดซึมสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารเอิ้นว่าทริปโตเฟนซึ่งสารตัวนี้ล่ะค่ะมันจะเป็นสารตั้งต้นไปสร้างฮอร์โมนความง่วงและความสุขเอิ้นว่าสารซีโรโทนินรับสารเมลาโทนินซึ่งเมื่อเกิดกระบวนการกระตุ้นอินซูลินแล้วหลั่งฮอร์โมนความง่วงความสุขเจ้าก็เลยฟินแล้วก็เลยอยากนอนนี่แหละเป็นสาเหตุว่าเป็นหยังกินอาหารแล้วมันจังอยากนอนค่ะวิธีการแก้เลยแล้วกันนะคะข้อที่1พยายามอย่ากินของที่มันเป็นน้ำตาลเช่นของหวานน้ำตาลขนมเนาะถ้าจะกินให้กินแป้งดีๆอย่างเช่นข้าวก็ได้ข้าวกล้องก็ได้หรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าจะเป็นหัวเผือกหัวมันจะกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้น้อยมันจะง่วงน้อยกว่าข้อที่2ค่ะอย่ากินหลายๆให้กินหน่อยลงอย่างเช่นอิ่ม 100% มันก็สิหนังท้องตึงหนังตาหย่อนร่วมด้วยใช่ไหมให้เจ้ากินอิ่มแค่ 80% คือทรงสิไกลๆอิ่มหยุดกินไปเลยมันจะง่วงน้อยลงค่ะอันที่3หมอแพทย์บอกเสมอหมอแพทย์เคยบอกไอ้กิตินะว่ากินแล้วให้ย่าง เดินย่อยอาหารมันจะลดการดื้ออินซูลินลดเบาหวานได้และที่สำคัญกินเราไปยังมันก็บอกอยากนอนค่ะกินเราไปนั่งมันก็อยากนอนถูกไหมคะอันที่4ค่ะถ้าอยากนอนเบาไหวจะเครียดเนี่ยมันเป็นวงจรนาฬิกาชีวิตมันอาจจะง่วงจริงๆถ้ามันบ่เกินบ่ายสองบ่ายสามโมงอ่ะเจ้าสามารถนอนเว้นใดหรืองีบใดค่ะโดยงีบประมาณสักมาเกิน20นาทีแค่นั้นเลยแล้วก็สามารถตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแบบบ่รบกวนการนอนยามกลางคืนค่ะนี่ก็คือสาระดีๆแก้ไขปัญหาอยากนอนหลังกินข้าวค่ะใครที่มีปัญหากินแล้วอยากนอนนะคะพิมพ์ลงมาบอกกันในคอมเมนต์ว่ามีค่ะเดี๋ยวมือหนาหมอแพทย์หาสาระดีๆมาให้อีกค่ะ
0: ครับขอบคุณเคล็ดลับดีๆเด้อหมอแพทย์เด้อเอาล่ะครับมื้อนี้พี่น้องผมใส่เสื้อตุ้มโฮมถ้าอยากได้เสื้อตุ้มโฮมไปใส่ส่งคลิปมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างของคุณตรินปุณณเวชส่งมาจากพระนครศรีอยุธยามื้อนี้ครับ
4: มาโซเลมาล้อมวงคุยกันเชิญพบกันบานสำราญมาเด้อมาตุ่มโฮม
0: ขอบคุณหลายๆครับเนื้ออาจจะพิษไปจักหน่อยแต่ว่าเฮาก็หายคือเก่าครับคุณตีนครับมาโซเลมาล้อมวงคุยกันนะครับเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มโฮมครับนี่คือเนื้อที่ถูกต้องนะครับเอาละครับมื้อนี้เบิดเวลาครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ
5: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัตย์
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งของเรานะคะก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นทายาทรุ่นที่2แล้วล่ะของไอศกรีม300ห้องนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องราวของไอศกรีมนะคะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่กินง่ายแต่อร่อยเนี่ยทำยากแล้วที่สำคัญทำยังไงอยู่ยังไงถึงได้สามารถ อยู่กันได้ยาวนานเนาะเพราะว่าตลาดไอศกรีมนะคุณผู้ฟังลองดูสิในตลาดบ้านเราอ่ะคนทำกันเยอะมากแข่งกันเยอะมากมีทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กนะคะแต่ว่าเจ้าที่เขาแบบสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นๆเนี่ยโอ้โหต้องมีดีมีความเจ๋งพอสมควรทีเดียวแหละไม่งั้นอยู่ไม่ได้วันนี้นะคะพาไปพูดคุยกับคุณมณีสาลีวานิชนะคะเป็นทายาทรุ่นที่2ละของไอศกรีม300ห้องนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณมณีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณมณีได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ชัดเจนค่ะ
1: อยากให้คุณมณีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นนะไอศกรีม300ห้องที่หลายคนรู้จักกันวันนี้จุดเริ่มต้นเลยดั้งเดิมเลยอะค่ะของไอศกรีม300ห้องมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
2: ค่ะเรียกแทนตัวเองว่าพี่นะคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2514นะคะเริ่มจากภายใต้ชื่อไอศกรีมของกระต่ายทองค่ะโดยมีคุณสมหมายสาลีวานิชหรือคุณพ่อนะคะ
1: ค่ะ
2: เป็นเจ้าของกิจการ
1: ค่ะ
2: ซึ่งจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้หลังจากดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา16ปีนะคะ
1: ค่ะ
2: ทางคุณพ่อก็เลยตัดสินใจเกษียณแล้วส่งต่อกิจการให้กับพี่อะค่ะ
1: ค่ะในยุคที่คุณพ่อทำเนี่ยตอนนั้นไอศกรีมไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันใช่ไหมคะ
2: ค่ะเป็นที่เขาเรียกเป็นไอศกรีมตัดนะคะตัดเป็นท่อนๆเสียบไม้ไผ
1: ่ฟุกทันสมัยเด็กๆเนาะมันจะแบบเป็นไอติมแบบตัดเป็นแท่งๆมีรสถั่วดำรสแบบลอดช่องกะทิอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสียบไม้
2: รสทุเรียนรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกะทิทุเรียนอะไรเบสก็คือกะทิ
1: ค่ะนะอันน
2: ี้แล้วก็มาขึ้นรูปโดยการที่ว่าแช่บ่อน้ำเกลือแล้วเอาขึ้นมาตัดเสียบไม้ไผ่นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วหลังจากที่คุณพ่อทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เลยพี่เริ่มโตขึ้นมาคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้พี่รับช่วงต่อ
1: ค่ะ
2: นะคะพี่ก็เลยมารับช่วงต่อแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไป
1: ค่ะ
2: โดยใช้ประสบการณ์ของคุณพ่อมาปรับเปลี่ยนและสร้างรูปแบบใหม
1: ่ค่ะ
2: ต่อยอดมาเป็นแบรนด์ไอศกรีม300ห้องค่ะ
1: ค่ะโอ้เป็นนะคะแล้วในความเป็นไอศกรีม300ห้องเนาะมันแบบเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันนี้เราไม่ใช่ไอศกรีมตัดแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ในทำไมบุกขอถามชื่อก่อนทำไมถึงใช้ชื่อว่าไอศกรีม300ห้องคะมีที่มาที่ไปไหมคะ
2: อ๋อตรงที่พี่ผลิตตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้าน300ห้องสมัยก่อนเขาจะใช้ว่าเจ้าของโครงการเขาจะปลูกทั้งหมด300ห้องนะ
1: ค่ะเราก็เลยแล้วเราไปตั้งอยู่ตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นชื่อว่าไอศกรีม300ห้อง
2: ถูกต้องค่ะ
1: อันนี้คืออยู่ตรงไหนคะพี่มณีคะ
2: เลยจากเส้นพระราม2ตรงมหาชัยเมืองใหม่คุณปุ๊กพอ
1: นะอันนี้ภาพออกปุ๊กไปบ่อยค่ะแถวนั้น
2: ผ่านจากมหาชัยเมืองใหม่มาประมาณ6กิโล
1: ค่ะ
2: ค่ะ6กิโลเมตรเลี้ยวเข้ามาปากซอยจะเขียนว่าเอกชัย26ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเข้ามานิดเดียวประมาณสัก 4-50 เมตรก็ถึงเลยค่ะจาก Google Map มาก็ได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้พอเราไปอยู่ตรงนั้นไอศกรีม300ห้องก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเนาะความเปลี่ยนแปลงที่พี่มณีทำแตกต่างจากรุ่นคุณพ่อเนาะเราปรับอะไรของความเป็นไอศกรีม300ห้องเพื่อมันก็เรียกว่าเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยบ้างค่ะ
2: ค่ะพอเราเห็นว่าไอศกรีมรูปแบบเดิมๆอันนั้นอ่ะมันไม่เข้าสมัยของเด็กสมัยใหม่แล้วใช่ไหมคะ เราก็เลยเปลี่ยนจากตรงนั้นมาปรับสูตรเป็นกะทิเบสหลักอะค่ะใส่นมสดเข้าไปนะคะเพื่อกับเด็กรุ่นใหม
1: ่
2: นะคะให้เป็นเอกลักษณ์และมีความหอมนุ่มตักทานเข้ากับท็อปปิ้งแบบไทยๆหน้าต่างๆดังนั้นแล้วไอศกรีมตัวใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นไอศกรีมสำเร็จรูปในแบบกล้วยซึ่งมีท็อปปิ้งเป็นเช่นฝอยทองวุ้นมะพร้าวเผือกถั่วแดงฟักทองสับปะรดเชื่อมอย
1: ่
2: างนี้นะคะแล้วก็มีแบบถังด้วยที่สำหรับใครที่อยากจะเอาไปออกเลี้ยงงานบุญงานพิธีต่างๆนะคะ
1: คือ
2: เครื่องเคียงของเราก็จะชูว่าของเราเนี่ยเป็นไอศกรีมไทยแท้โดยใช้ขนมหวานมาเป็นลูกผสม
1: คือเป็นท็อปปิ้งใช่ไหมคะที่แบบใส่ลงไปโอ้แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำตรงนี้เนาะเครื่องที่เราจะใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยโอ้โหกว่าจะคัดสรรมาเป็นเครื่องที่เราใส่ลงไปในไอศกรีม300ห้องได้ลูกค้ามีส่วนไหมคะหรือว่าพี่มณีแบบคิดจากอะไรยังไงเพราะว่าโอ้การที่เราจะเอาอะไรมาใส่ในไอศกรีมของเราเนาะมันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าสินค้าของเราอย่างเงี้ยเราเลือกยังไงคะว่าเราจะเอาอะไรมาใส่บ้าง
2: เราก็จะดูนะคะว่าขนมไทยตัวไหนที่จะมาเป็นหน้าท็อปปิ้งแล้วเข้ากับเราได
1: ้ค่ะ
2: อย่างเช่นที่เลือกมาจะสังเกตเห็นว่าอย่างหน้าฝอยทองก็ทานแล้วก็จะละมุนเข้ากับกะทิน้ำสดของเรา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอเราไม่เอาข้าวเหนียวหรือลูกชิดใส่มาในถ้วยสำเร็จเพราะว่าอันนี้เป็นการฟรีซใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เนื้อสัมผัสแข็งกระด้างนะคะเอาข้าวเหนียวอะมาปอกใช่ไหมคะมันไม่เหมือนทานสดเราก็เลยจะพิถีพิถันตรงนี้หน่อยนึงตรงที่ว่าเราคัดว่าอะไรที่มาปอกเป็นท็อปปิ้งแล้วสามารถเอาถ้วยบรรจุสำเร็จตัวเนี้ยเข้าฟรีซห้องเย็นได้ค่ะ
1: คือไม่ได้สักแต่ว่าแบบเอามาใส่นะแต่เราต้องคิดด้วยว่าถ้าไปถึงมือลูกค้าแล้วความอร่อยมันยังอยู่ไหมใช่ไหมโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเรากินไอติมเนาะเราก็อยากกินอะไรอร่อยๆดังนั้นนี่คือผ่านการคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราเอามาอยู่คู่กันเนี่ยเขาอร่อยอย่างแน่นอนทีนี้ในตอนแรกๆเลยค่ะตอนที่พี่มณีสืบทอดต่อจากคุณพ่อเนาะแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปละจากไอศกรีมตัดมาเป็นไอศกรีมกะทิที่แบบเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อปปิ้งนู่นนี่นั่นเนาะใส่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยตอนนั้นกลุ่มลูกค้าที่ตัวพี่มณีเองตั้งเป้าไว้ตอนนั้นกลุ่มลูกค้าเราโอ้โหไปแบบไกลแค่ไหนในชุมชนไหมในจังหวัดไหมหรือว่าโอ้โหเราแพลนเอาไว้ตอนนั้นแค่ไหนยังไงคะ
2: คือไอศกรีม300ห้องของเราอ่ะโตมาจากธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำการตลาดเลยแต่ความอร่อยของเราอ่ะบอกต่อมากว่า50ปีแล้วอะค่ะคุณปงก็เลยจะขยายจากในสมุทรสาครเนี่ยโดยคนสมุทรสาครอาจจะเอาไปซื้อไปฝากญาติหรืออะไรในกรุงเทพหรือบางทีก็ต่างจังหวัดไกลๆเลยบางครั้งก็ไปลาวเลยก็มีนะคะเขาก็ซื้อไปฝากกันด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติของเราเนี่ยค่ะเลยไปได้กับ
1: เนาะแล้วทุกวันนี้นี่แบบเราส่งทั่วประเทศเลยไหมคะสำหรับไอศกรีม300ห้องของเราย
2: ังค่ะกำลังเปิดรับตัวแทนเนี่ยค่ะบอกผ่านเลย
1: แล้ว คือเรียกได้ว่าจากเดิมที่เราทำเนาะทีเนี้ยการจะขายทั่วประเทศมันก็ต้องแบบเราคงไปขายเองครอบคลุมไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องมีแบบคนที่แบบสนใจอยากจะแบบร่วมทำแล้วก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัดของประเทศอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะที่กำลังคิดแคสนี้เอาไว้เลยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าการแข่งขันในตลาดไอศกรีมเนาะปุ๊กว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่แบบโอ้โหแข่งขันกันดุเดือดมากๆเลยอย่างการแข่งขันณวันนี้เอาแค่ในจังหวัดเองเนาะก็มีไอศกรีมหลายเจ้ามากเลยอะไรที่แบบเป็นความโดดเด่นที่ทำให้เรายังสามารถแบบอยู่ได้เพราะไอศกรีมนี้เราโอ้โหผลิตมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนี่2514ปุ๊กยังไม่เกิดเลยนะจนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมารุ่นนี
2: ้ก็55เลย
1: เนาะนานมากแล้วอ่ะต้องถามว่าความโดดเด่นที่ทำให้ไอศกรีมของเรายังอยู่ได้ยังมีลูกค้ากินและแน่นอนมันยังเป็นกิจการที่จะทำต่อไปในอนาคตได้อะไรคือจุดแข็งของเราคะ
2: ความใช้วัตถุดิบธรรมชาติและท้องถิ่นเราถึงได้เลือกว่าเรามีดีที่มะพร้าวนะเป็นแหล่งวัตถุดิบของเราโดยตรงเลยนะคะนมสดเราก็ใช้นมสดจริงๆนะคะอันเนี้ยเป็นสูตรของเราที่เราพัฒนาเองโดยที่ไม่มีใครมาลอกเลียนแบบได้ฉะนั้นแล้วถ้าคุณปุ๊กได้ลองทานจะแตะจะได้รับความรู้สึกตรงนี้ว่าไอศกรีมกะทิที่เขาบอกกะทิทั่วไปต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ
1: ค่ะโอ้อันนี้คือหลายคนเนี่ยอยากชิมเนาะเรานอกเหนือจากขายในจังหวัดแล้วเรามีแบบส่งขายไปแบบในกรุงเทพเลยมีตรงไหนยังไงบ้างไหมคะหรือว่าเราขายผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
2: ณตอนนี้ก็รู้สึกว่าลูกค้าจะสั่งมาแล้วแบบให้เราจัดส่งในกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะตอนนี้ก็คือแค่ตรงนี้ก่อนยังไม่ไปถึงต่างจังหวัดโดยเรียกแก๊ปมารับอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
1: นะคะรสชาติที่ขายดีรสชาติที่ขายดีของเรารสอะไรคะที่ขายดีหมายถึงว่าที่เป็นใส่ท็อปปิ้งแล้วแบบขายดีลูกค้าสั่งแบบเยอะมากเป็นรสอะไรคะ
2: ค่ะท็อปปิ้งที่เราใส่ตรงเนี้ยเราจะเข้ากับกะทินมสดของเรา
1: ค่ะ
2: ส่วนไอศกรีมที่เรามีอีก2รสชาติที่เราเพิ่งทำขึ้นมาคือช็อกโกแลต
1: ค่ะ
2: สูตรเข้มข้นแล้วก็ชาไทยหอมนุ่มอันนี้จะไม่ใส่ท็อปปิ้งเพราะว่าเราลองแล้วช็อกโกแลตกับชาไทยอ่ะใส่ท็อปปิ้งจะไม่เข้ากันค่ะ
1: ค่ะอันนี้
2: ต้องเหมาะกับกะทินมสดของเราเท่านั้น
1: โอ้โหนี่คือคิดมาอย่างดีเนาะละเอียดแบบมากๆเลยแล้วก็กว่าจะทำออกมาได้ตอนนี้เราตั้งเป้าอย่างการเขาเรียกว่าพอมีตัวแทนอ่ะตัวแทนอันนี้คือเราจะรับเป็นแบบไหนครับเป็นแบบเหมือนเป็นแฟรนไชส์หรือว่าเป็นอ่ะเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: นะคะเราจะไม่ได้เก็บค่าแฟรนไชส์เลยขอให้แค่คุณอยากเป็นตัวแทนของเราเราก็คิดว่าอยากจะได้ประมาณสักหนึ่งตำบลหรือหนึ่งอำเภอต่อเจ้าอะไรอย่างนี
1: ้
2: แล้วเขาเป็นคนขายราคาส่งเราเป็นราคาโรงงานเราต้องการแค่กระจายสินค้าให้คนไทยได้ชิมของดีราคาถูกอะค่ะ
1: ชิมของราคาถูกอันนี้สำคัญ
2: แล้วเราจะไม่ได้ไปคิดบวกในเรื่องของธุรกิจจ๋าอย่างเช่นว่าเก็บค่าแฟรนไชส์นะค่าโฆษณาขอให้คุณมีความตั้งใจอยากจะขายของไอติม3ในห้องเนี่ยเรายินดีเลยค่ะ
1: ค่ะมีคนบอกว่าไอศกรีมนี่คือแบบอร่อยหอมมันทานประจำเลยเดี๋ยวพวกต้องไปลองบ้างแล้วแหละพวกว่านะคือที่โรงงานมีแบบมีให้ดูแบบการทำมีอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่มณี
2: มีที่โรงงานอ่ะที่สามในห้องหน้าตอนนี้เราเปิดเป็นหน้าร้านไปแล้วเรามารีเป็นหน้าร้านส
1: ่
2: วนที่ผลิตเราย้ายไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะคะ
1: ที่หน้าร้านที่300ห้องนี่ก็คือเป็นหน้าร้านมีที่นั่งทานที่ร้านได้ไหมคะหรือว่าเป็นแบบ
2: ได้เลย
1: อ๋อนั่งทานที่ร้านก็ได้ด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้อันนี้ดีจังเดี๋ยวจะต้องไปแน่ๆทีนี้ความยากค่ะในการทำธุรกิจนี้นะคะสำหรับพี่มณีเองปูไม่แน่ใจว่าคือคนที่แบบเติบโตมากับการทำไอศกรีมเนาะแล้วก็แบบคุ้นเคยกับไอศกรีมมากๆแบบเรารู้สึกว่าในการทำธุรกิจนี้ความยากหรือว่าอะไรที่แบบโอ้โหมันจะทำให้ธุรกิจไปต่อได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตรงเนี้ยสำหรับพี่มณีเองพี่มณีคิดว่าอะไรคือยากสุดในการทำธุรกิจไอศกรีมค่ะ
2: การทำไอศกรีมที่ยากสุดคือณตอนนี้ยากตรงที่ว่าเรายังไม่ได้มีการตลาดที่ดีพอ
1: ค่ะ
2: นะคะแต่ที่เราอยู่มาได้ถึงกว่า50ปีนี้ด้วยคุณภาพล้วนๆเลยของเราแล้วก็ไม่ว่าจะวัตถุดิบขึ้นลงแค่ไหนแต่เรายังคงคุณภาพของเราเมื่อ50ปีที่แล้วยังไงก็อย่างนั้นเพื่อยังได้ครองใจลูกค้าเดิมที่เขาทานอยู่เขาก็เชื่อมั่นแล้วเราก็อยากจะให้ลูกค้าใหม่เปิดใจมาลองทานกะทินมสดของคนไทยแท้ๆเนี่ย
1: เนาะแม้ว่าการแข่งขันจะสูงแต่ว่าถ้าเราเน้นเรื่องของคุณภาพอันเนี้ยสำคัญคือให้ได้ใจลูกค้าเขาากินแล้วเขาอร่อยเขาก็กินกับเราตลอดไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้มีการที่จะแบบเอาอะไรมาเติมมาเพิ่มในแบบไอศกรีมเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: คือเราว่าไอศกรีมของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้ว คือตัว เราเนี่ยคุณภาพบวกกับรสชาติความอร่อยของเราเนี่ยคุณจะไปทานกับอะไรก็อร่อยให้ลูกค้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แบบนะคะอย่างเช่นที่มีร้านอาหารบางที่เขาบอกให้เราใส่พวกรวมมิตรอะไรให้เขาได้ไหมเราก็ทำให้ถ้าเป็นพวกเป็นวัตถุดิบไทยๆอย่างนี้นะคะพวกลอดช่องเผือกข้าวโพดอย่างที่เรียกว่ารวมมิตรอะค่
1: ะ
2: เราก็รับผลิตให้กับร้านอาหารแบรนด์ดังๆอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ก็คือทำให้ตามใจลูกค้าแหละถ้าลูกค้าต้องการเนาะเราทำให้เราก็สนับสนุนพวกท็อปปิ้งแบบไทยๆแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กันว่าเอ้ยเราทำแล้วเราว่ามันอร่อยมันเข้ากันใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเท่านี้ใครสนใจนะอยากเป็นตัวแทนพี่มณีกำหนดไหมคะว่าตัวแทนจะต้องเป็นยังไงถึงจะสามารถเป็นตัวแทนของเราได้หรือเผื่อมีคุณผู้ฟังสนใจเนาะมีคุณสมบัติไหมคะคนจะเป็นตัวแทนของไอศกรีม300ห้องต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
2: ไม่ต้องเลยค่ะง่ายๆเลยของเราเพียงคุณมีหน้าร้านเพื่อโชว์สินค้าว่าให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะได้ซื้อชิมขนาดถ้วยเราก็มีหรือจะชิมแบบกล่องครึ่งกิโลเราก็มีหรืออยากจะเอาเป็นถังไปปักขายต่ออีกทีก็ได้ค
1: ่ะราคาปุ๊กขอถามได้ไหมคะราคาเริ่มต้นสมมติว่าเป็นถ้วยไปทานที่ร้านไปทานที่มหาชัยเนาะที่ร้านเลยแหละไอศกรีม300ห้องเป็นถ้วยละเท่าไหร่คะ
2: 35บาทเองค่ะ
1: วิถูกมากเลยอ่ะ35บาทนะคะแล้วถ้าเป็นแบบเป็นกล่อง
2: ค่ะ
1: เป็นกล่องเรามีราคาเท่าไหร่บ้าง
2: 470กรัมนะคะ
1: ค่ะ
2: จะอยู่ที่90บาทค่ะ
1: ก็ไม่ได้แพงอะไรมากเรามีกี่ไซส์คะสำหรับที่เป็นกล่องแล้วเราเอากลับไปทานที่บ้านได
2: ้ของเราก็มีอย่างถ้วยอย่างเงี้ย80กรัมใช่ไหมคะแล้วก็กล่อง470กรัม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ 3.5 กิโล
1: ค่ะ
2: อันนั้นสำหรับร้านอาหารเนา
1: ะ
2: หรือถ้าบ้านลูกค้าที่ใหญ่หน่อยสามารถไปใส่ช่องฟรีซได้ก็ได้อยู่ 3.5 เนี่ยค่ะแล้วก็แบบผัง14กิโลเหมาะสำหรับคนรับไปตักขาย
1: ค่ะไปตักแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเพิ่มเติมอะไรก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นปุ๊กว่าขายติมเป็นอะไรที่ขายง่ายเนาะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในที่แบบเป็นแหล่งชุมชนเป็นโรงเรียนปุ๊กว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะ
2: ดีมากเลยค่ะกำไรก็เท่าตัวเลยถ้ารับไปตักขายนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็
2: แล้วอันนั้นคุณอยากจะไปใส่เครื่องท็อปปิ้งอีก 20-30 อย่างก็ได้เพราะว่าเป็นการตักสดนะคะ
1: โอ้อันนี้น่าสนใจมากใครสนใจนะคะมีงานเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะก็ไปเป็นถังอะไรเงี้ยค่ะเอาไปตักขายไม่ใช่ตักขายตักแจกในงานมัน
2: ได
1: ้น้องมันเป็นอะไรที่มันมีความน่าสนใจมากๆเลยแล้วไอศกรีมไทยๆอ่ะใครๆก็ชอบเคยคิดที่แบบอยากจะส่งไอติมของเราไปแบบต่างประเทศหรืออย่างงี้บ้างมั้ยคะ
2: อ๋อไม่ได้คิดค่ะอยากจะทำเฉพาะให้คนไทยได้ทาน
1: เอาทำเท่าที่เราไหวเนาะไปต่างประเทศบาง
2: ทีเราไหวค่ะ
1: บางทีมันมีเงื่อนไขมันมีอะไรเยอะแยะมากอุ๊ยปุ๊กแอบเห็นคือจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้วยเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบเขาเรียกว่ามีโลโก้มีอะไรเป็นงานบ้างเป็นงานบริษัทหรืออะไรก็สามารถทำโลโก้อะไรอย่างนี้ให้ได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะตอนนี้ก็มีอยู่ 3-4 บริษัทแล้วค่ะที่ว่าส่งมาให้เราทำเราก็มาออกแบบให้
1: ค่ะ
2: มีงานเปิดร้านงานทำบุญบ้านงานบวชงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำไปบ้างแล้ว
1: ค่ะอันนี้น่ารักมากเลยแล้วเราปุ๊กชอบตรงที่แบบท็อปปิ้งอ่ะเปิดมาเห็นกันเลยอ่ะเห็นไม่ต้องไปซุกซ่อนอยู่ข้างในนะคือแบบเปิดมาข้างหน้าอุ้ยฟักทองอุ้ยไฟทองอะไรอย่างงี้เผือกจ้าไม่ต้องไปเคลียร์หาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะคุณปุ๊กคือไม่ต้องเปิดก็เห็นเลยค่ะเพราะเราจะเป็นฝา
1: ฝาใสๆ
2: ใสนะเห็นเลยว่าหยิบถ้วยนี้เป็นหน้าฝอยทองหน้าเผือกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อุ้ยน่ากินมากนี่ปุ๊กกำลังแบบแพลนแบบครั้งต่อไปพอดีปุ๊กทำรายการของปุ๊กด้วยเนาะแล้วปุ๊กก็รู้สึกเลยว่ามหาชัยมีของอร่อยเยอะมากดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคราวต่อไปที่ปุ๊กไปต้องได้แวะนะคะที่ไอศกรีม300ห้องแน่ๆเลยนะคะมีเทคนิคไหมคะสำหรับคนที
2: ่เลี้ยงสัมมนาอะไรก็ได้หมดเลยนะคะ
1: มีเทคนิคไหมคะสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากขายติมทำเลสำคัญไหมคะว่าเราต้องอยู่ในทำเลไหนอะไรยังไงในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำไอติมแล้วก็ขายไอติมมาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะ
2: ค่ะก ก็คืออย่างเช่นหน้าตลาดหรือหน้าโรงเรียนนะคะได้หมดเลยค่ะที่มีคนผ่าน
1: ต้องเป็นแหล่งชุมชนอะว่าง่าย
2: แหล่งชุมชนนิดนึงใช่ค่ะหรือหน้าหรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอันนี้สามารถที่จะขายได้คือมันอยู่ที่คนจริงๆเนาะเพราะไอติมมันซื้อง่ายขายคล่องค่ะปุกว่าและราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพงด้วย
1: ยุคนี้อะไรที่ราคาไม่แพงและสมเหตุสมผลอร่อยคนยังซื้ออยู่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวปุ๊กอ่านให้ในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณพี่มณีมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้เจอกันเวลาที่ปุ๊กไปมหาชัยครั้งต่อไปนะคะขอแวะไปกินไอติมอร่อยๆที่ร้านขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ฟังคือน้ำลายเลยคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินไอติมจริงๆชอบมากนะคะแล้วกินได้บ่อยๆกินได้เรื่อยๆแล้วก็คือกินแทนข้าวก็ได้อะไรเงี้ยใครที่ชอบไอศกรีมนะคะไอศกรีม300ห้องเนี่ยยาวนานตั้งแต่ดั้งเดิมอ่ะปี2514นะคะปีนี้ก็55ปีแล้วมั้งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะกินไอศกรีมปัจจุบันนี้เขามีหน้าร้านด้วยสามารถที่จะไปนั่งหน้าร้านกันได้นะคะโปรโมชั่นวันนี้สำหรับไอศกรีม300ห้องอร่อยคุ้มค่ารับส่วนลดสูงสุด 20% ไอศกรีมแบบกล่องขนาด 3.5 กิโลกรัมนะคะราคาปกติเนี่ย600บาทต่อกล่องนะรับส่วนลด 20% ตั้งแต่กล่องแรกเหลือเพียง480บาทไอศกรีมแบบถ้วยนะคะราคาปกติเนี่ย35บาทต่อถ้วยสั่งซื้อ50ถ้วยขึ้นไปรับส่วนลด 20% เหลือเพียง28บาทต่อถ้วยนะคะค่าจัดส่งเนี่ยคิดเพิ่มตามระยะทางโดยทางร้านจะแจ้งค่าจัดส่งให้ทราบก่อนจะยืนยันคำสั่งซื้อสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0652108511 0652108511เขามี LINE แอดด้วยนะคะแอดทราย300ห้องแอดทรายกลมๆนะคะ300แล้วก็ HONG แอดทราย300ห้องปุ๊กเห็นแพ็คเกจที่แบบสำหรับแจกอ่ะคุณฟังจะงานแต่งงานบวชงานทำบุญเอาไปแจกเด็กๆหรืออะไรคุณสามารถทำเป็นแบบกล่องเนาะกล่องแบบเขาเรียกเป็นกระปุกอะค่ะกระปุกเล็กๆแล้วพิมพ์อะไรแบบนั้นได้เลยใครมีงานเลี้ยงงานสัมมนาอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเราอยากจะให้มันมีแบบขนมในงานแบบพรีเมียมคุณสั่งเขาทำได้นะลองไปสอบถามเพิ่มเติมดูนะคะลองสอบถามเพิ่มเติมดูแล้วก็น่ากินมากอะบอกเลยใครชอบไอศกรีมนะคะแนะนำไอศกรีม300ห้องนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและแหวนปวริษาค่ะหลากหลายเรื่องราววันนี้ที่เราต้องมาติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของบ้านคนละครึ่งพลัสนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประกันสังคมรวมถึงข่าวบันเทิงนะคะสำหรับละครเรื่องตะวันลวงก็ขึ้นอันดับ1เทรนด์ด้วยเช่นเดียวกันติดตามกันได้ตลอดรายการข่าว3สีค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเรียกว่าอัดแน่นอัดเต็มเลยนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กับสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็กังวลกันแล้วก็น่ากังวลจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะสำนักการระบายน้ำนะคะได้เตือนประชาชนใน11ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำให้ระวังนะคะน้ำรั่วซึมตามแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจากการคาดการระดับน้ำเจ้าพระยาด้วยสำนักการระบายน้ำได้เผยว่าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเต็มที่นะคะช่วงเวลา 9:34 นโดยฐานน้ำขึ้นสูงสุดที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือเขตบางกอกน้อยซึ่งภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในจุดติดตั้ง

0: ได้สรุปผลการประชุมร่วมทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนโดยมีมติเห็นชอบนะคะเสนอเรื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะสั่งให้ปิดและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน4แห่งหลังพบกระทำความผิดปล่อยมลพิษทางน้ำอย่างชัดเจนจนสร้างความเสียหายหนักแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมตั้งคณะทำงาน3ฝ่ายทั้งรัฐเอกชนและประชาชนป้องกันมลพิษร่วมกันรวมถึงรับเรื่องร้องเรียนเร่งกำหนดมาตรการเยียวยาชาวบ้านโดยเร็วส่วนภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีสรุปณเมื่อวานนี้พบความเสียหายครอบคลุม7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนและ 59,727 ครัวเรือนค่ะมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง25รายจมน้ำ20รายไฟฟ้าช็อต5รายพื้นที่ด้านการเกษตรเสียหายกว่า 19,685 ไร่สัตว์น้ำและปศุสัตว์เดือดร้อนรวมกว่า 400,000 ตัวค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ในปราจีนบุรีน้ำก็ลดลงแล้วนะคะยังมีอำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งตอนนี้น้ำก็ลงค่อนข้างช้าเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนค่ะรวมถึงมีการเปิดประตูระบายคลองน้ำคลองอีก13นะคะซึ่งยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่ค่ะ
1: ก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวปราจีนบุรีด้วยนะคะขอให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เห็นผลแล้วก็กันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหลังจากที่เราเลือกตั้งไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนั้นจะเป็นยังไงค่ะสำนักงานประกันสังคมเปิดไทม์ไลน์นะคะหลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569โดยในวันที่19ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดนะคะจากนั้นค่ะวันที่20ถึง30ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนรวมถึงบัญชีบุคคลสำรองและภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองหลังจากนั้นนะคะสามารถยื่นคำคัดค้านได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านค่ะก็จะมีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไปค่ะ
0: มากันที่อีกหนึ่งโครงการสำหรับคนที่อยากมีบ้านกันบ้างกับโครงการบ้านคนละหลัง plus ค่ะที่ตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนที่สนใจนะคะสามารถขอยื่นสิทธิ์ได้แล้วค่ะบ้านคนละหลัง plus เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และรองรับความต้องการการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางค่ะให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีได้แก่กรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีและกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินสินเชื่อต่อรายนะคะต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีโดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจนะคะยื่นขอสินเชื่อได้วันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30ธันวาคม2573หรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินของโครงการ 50,000 ล้านบาทค่ะสนใจนะคะก็สามารถไปสอบถามได้ที่ทอส.ได้ค่ะทั้งนี้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ทอส.กำหนดนั่นเองค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเทศกาลกินเจศาลเจ้าทุกที่ก็คือคึกคักมากเลยนะคะมีแต่คนไปกราบไหว้ขอพรกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการข่าวสามสีก็จะพาคุณผู้ชมไปชมศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งอายุกว่า200ปีแล้วมันมีความขลังเพราะว่าเขาไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะแต่ว่าใช้ไฟนะคะจากเทียนและตะเกียงเท่านั้นค่ะศาลเจ้าที่ว่านี้ค่ะคือศาลเจ้ากิวอองเอียอยู่ที่จังหวัดตรังเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวจีนไว้อย่างเหนียวแน่นโดยมีเอกลักษณ์สำคัญนะคะคือการไม่ใช้ไฟฟ้าภายในศาลเจ้าแต่ยังคงใช้แสงสว่างจากเทียนและตะเกียงน้ำมันตามแนวทางดั้งเดิม

0: ขณะที่บริเวณภายนอกศาลเจ้านั้นยังคงใช้ไฟฟ้าตามปกตินะคะในนี้นะคะก็จะประดิษฐานองค์เทพสำคัญมากมายให้ได้กราบไหว้ผู้ที่เข้าไปสักการะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากศาลเจ้าทั่วไปเพราะมีแค่แสงเทียนและแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องสว่างทำให้รู้สึกสงบและขลังซึ่งการจุดเทียนและตะเกียงจริงๆแล้วนะคะไม่เป็นเพียงแค่การให้แสงสว่างเท่านั้นแต่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาโดยแสงเทียนค่ะก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางของชีวิตผู้ที่ร่วมถวายเทียนและเติมน้ำมันตะเกียงจึงเปรียบเสมือนการเติมแสงสว่างให้กับชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามคติความเชื่อที่ว่าแสงเทียนสว่างดังแสงธรรมนำชีวิตด้วยค่ะ
1: ไหนๆลงใต้เพื่อไปขอพรจากเทพเจ้ากันแล้วชวนไปเที่ยวใต้กันต่อเลยกันละกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่หมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันหลังจากที่ปิดนะคะเพื่อรักษาระบบนิเวศไปกว่า5เดือนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามในพื้นที่หมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่ไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับหรือ one day trip ทำให้ท่าเรือบริษัทนำเที่ยวต่างๆกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะโดยนักท่องเที่ยวนะคะต้องไปลงทะเบียนก่อนเดินทางลงเกาะและมีเจ้าหน้าที่อธิบายการปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับการเปิดเกาะสำหรับนักท่องเที่ยวรอบนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2570โดยมีเวลาประมาณ8เดือนในการเข้าชมความงดงามของปะการังหาดทรายขาวนุ่มละเอียดรวมไปถึงฝูงปลาเล็กปลาน้อยและหินเรือใบที่เกาะ8นะคะจะเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นบนหน้าผาและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติอีกด้วยละค่ะ
0: พูดถึงการท่องเที่ยวนะคะล่าสุดค่ะที่นงนุชเวิลด์พัทยาหรือชื่อเดิมสวนนงนุชพัทยาก็ได้จับมือกับ trip.com ขยายความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมสร้างการรับรู้ในตลาดนานาชาติรวมถึงจะมีการศึกษาแนวทางพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาสร้างโอกาสใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทยเพื่อให้คนที่มาแล้วอยากกลับมาอีกและคนที่ยังไม่เคยมาอยากเดินทางมาสัมผัสสำหรับนงนุชเวิลด์พัทยานั้นนะคะก็ติดอันดับ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกและมีสวนมากกว่า70สวนและเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเพื่อสำหรับครอบครัวของพัทยาภายใต้คำขวัญสนุกทุกวัยเที่ยวได้ทั้งครอบครัวค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกแรกนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยกับกรณีการแข่งขันโกคาร์ทระดับเยาวชนค่ะโดยวันนี้ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยก็ได้แถลงสดจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะโดยสรุปว่ารถของน้องพายุผิดกฎทางเทคนิคค่ะเมื่อช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะคะนายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวกรณีการแข่งขันคาร์ทรุ่นคาเดตบีรายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ค่ะซึ่งที่หลายคนมองว่าทำไมผลถึงออกช้าก็ได้รับการชี้แจงว่าการแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยได้เห็นข่าวจากทางออนไลน์วันจันทร์ส่วนอังคารก็เป็นวันหยุดพอเปิดมาทำการวันพุธก็ได้เรียกผู้จัดเนี่ยมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อให้กรรมการพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งในการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันของเด็กวัย 8-9 ขวบจึงเป็นห่วงความรู้สึกของเด็กเพราะเด็กมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันแต่การประท้วงก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันนะคะซึ่งไม่ได้เป็นการประท้วงถึงตัวนักกีฬาเพราะนักกีฬาวันนั้นทำหน้าที่ได้ดีและสมบูรณ์แบบนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อสงสัยเรื่องของเทคนิคจึงต้องมีการหาคำตอบว่าผิดกฎจริงหรือไม่และก็ต้องยอมรับว่าผู้จัดเนี่ยควรจะจบเรื่องตั้งแต่ที่สนามแข่งในวันนั้นไม่ควรมาถึงเรื่องของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในวันนี้ค่ะโดยการประท้วงในครั้งนี้เป็นการประท้วงทางเทคนิคนะคะจากการตรวจเอกสารแล้วมีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดจึงได้ส่งผลกลับไปที่ผู้จัดนะคะเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขันพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของสมาคมเนี่ยมีเพียงการดูแลการแข่งขันให้อยู่ในกฎกติกาเท่านั้นซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารค่ะซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะก็ทางสมาคมได้เชิญผู้จัดมาด้วยเหมือนกันแต่ผู้จัดเนี่ยคือเครียดจัดก็คือเข้าโรงพยาบาลไปเลยยังไงก็ตามนะคะทางสมาคมก็ย้ำว่าเป็นห่วงความรู้สึกของน้องๆผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็คือมีฝีมือมีความตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนมาเพื่อที่จะมาแข่งขันแล้วก็สามารถไปได้ไกลในเส้นทางการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งไม่อยากทำให้เด็กๆเนี่ยรู้สึก เสียความรู้สึกไปมากกว่านี
2: ้
1: ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะทุกคนเลยนะคะน้องๆเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจกันจริงๆ
2: ใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในอนาคตค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะมาดูความปังของละครตะวันลวงนะคะกับ3พระนางนะคะกลัฟคณาวุฒิยาย่าและก้าวค่ะนำทีมผงาดขึ้นอันดับ1เทรนด์ไทยสมการรอคอยของแฟนๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปกันที่กระแสความแรงความปังของละครตะวันลวงกันหน่อยค่ะหลังจากออกอากาศไปไม่กี่ตอนนะคะตอนนี้ก็ผงาดขึ้นอันดับ1เทรนด์ไทยแล้วค่ะกระแสแรงเกินต้านจริงๆสำหรับตะวันลวงค่ะละครดราม่าสุดเข้มข้นของทางช่อง3ซึ่งเป็นผลงานการแสดงของ3พระนางตัวท็อปทั้งยาย่าอุรัสยาก้าวนพก้าวและกลัฟคณาวุฒิงานนี้ไม่ใช่แค่คนดูที่อินเท่านั้นแต่คนในโซเชียลก็คือเดือดสุดๆค่ะยิ่ง EP 3ที่เพิ่งออกอากาศไปวันก่อนส่งผลให้แฮชแท็กตะวันลวง EP 3ทะยานขึ้นอันดับ1เทรนด์ประเทศไทยบน X นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษ Beneath The Lies EP 3ก็ไม่น้อยหน้าคว้าอันดับที่2ในหมวด Actors Trending ไปครองด้วยแต่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะหลังจากนี้มีเรื่องราวให้ติดตามกันอีกมากมายรวมถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่ชวนปวดหัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของภากรกลัฟนะคะและระวีก้าวที่ทำให้คนดูต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าความสัมพันธ์จะเดินหน้าไปทางไหนจะมีความจริงอะไรซ่อนอยู่ในคำว่ารักหรือเปล่าติดตามได้ในตะวันลวงค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
2: มาต่อกันที่2สาวสุดฮอตนะคะหลิงและออมนั่นเองค่ะต้องขอย้ำกันสักหน่อยนะคะสำหรับแฟนๆของทั้ง2สาวว่าวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการพรีออเดอร์สแตมป์ชุด The Journey of Our Lives ค่ะจากซีรีส์สุดประทับใจทั้ง3เรื่องนะคะของ2สาวหลิงหลิงคองและออมกนภัทรไม่ว่าจะเป็นใจซ่อนรักผลงานเรื่องแรกที่ทำให้แฟนๆรู้จักหลิงออมและสร้างกระแสความนิยมไปหลายประเทศทั่วโลกต่อด้วยเพียงเธอผลงานเรื่องที่2ที่สร้างกระแสฟีเวอร์และติดเทรนด์อันดับ1อย่างต่อเนื่องและวาดฝันวันวิวาผลงานเรื่องล่าสุดที่ยังคงสร้างความประทับใจและความนิยมไม่เสื่อมคลายสู่สแตมป์คอลเลกชันสุดพิเศษนะคะที่มีชื่อว่า The Journey of Our Lives สำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะกดพรีออเดอร์ดีไหมบอกเลยว่ารอช้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะเปิดให้พรีออเดอร์โดยสามารถเข้าไปกดกันได้เลยนะคะผ่านทาง www.thailandpostmart.com ค่ะส่วนใครที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะคะก็เตรียมรอรับสินค้าได้เลยโดยเราจะเริ่มจัดส่งในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ
1: ย้ำอีกทีวันนี้วันสุดท้ายสำหรับการพรีออเดอร์นะคะใครเป็นแฟนคลับของสองสาวหลิงออมก็ไม่ควรที่จะพลาดที่จะเก็บคอลเลคชันนี้ไว้ด้วยคือสแตมป์อ่ะคุณคือเราก็ไม่ได้เห็นสแตมป์กันมานานแล้วนะ
2: จริง
1: แล้วยิ่งเป็นสแตมป์ของแบบคนที่เราชื่นชอบอ่ะก็ต้องเก็บไว้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะไปสั่งกันได้ผ่าน www.thailandpostmart.com นั่นเองค่ะ
2: ถ้าไม่พรีก่อนอาจจะซื้อไม่ทันนะคะ
1: อาจจะอดนะ
2: อดนะ
1: มาพูดถึงวงการ Girl Love กันใครเป็นแฟนคลับของสองสาวแทนอยู่มาฟังทางนี้ได้เลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องแรกของทั้งสองคนกำลังจะลงจอให้ได้ชมกันแล้วค่ะหลังจากเปิดตัวคู่กันมาสักพักนะคะกระแสตอบรับก็ไปในทางที่ดีมากๆสำหรับ2นักแสดงสาวของช่อง3ของเราแทนดวงแก้วและหยูออนิชานะคะซึ่ง2ถึงทางช่อง3ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้ปล่อยเซอร์ไพรส์ออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันแล้วกับโปสเตอร์แรกของซีรีส์เรื่อง Love Me To Hurt Me รักเท่ากับร้ายค่ะผลงานการแสดงคู่กันเรื่องแรกนะคะที่จะมาพิสูจน์เคมีใหม่ๆพร้อมถ่ายทอดความสัมพันธ์ของตัวละครที่เพราะรักถึงเจ็บปวดเพราะรักจึงแก้แค้นเป็นไงคะคุณเตรียมนับถอยหลังกันได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะคะ Love Me To Hurt Me รักเท่ากับร้ายค่ะทุกวันศุกร์นะคะเริ่มตอนแรก6พฤศจิกายนนี้เวลา 20:30 ค่ะ
0: นอกจากซีรีส์แล้วนะคะทางช่อง3ก็ยังมีคอนเทนต์รายการดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเพียบเลยแหละค่ะรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้ใครที่รักนาฬิกาและสะสมนาฬิกาไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะพิธีกรแคนอติรุธจะพาไปพูดคุยกับคุณเซนกริชเฉลยศาสตร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Unbranded Watch ที่เริ่มต้นจากความชอบนาฬิกาจากนั้นค่ะก็ได้เปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นธุรกิจนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยคุณเซนนะคะก็ได้เริ่มศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนตั้งแต่การประกอบนาฬิกาไปจนถึงการคัสตอมชิ้นส่วนต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมดจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและที่สำคัญนะคะ Unbranded Watch ยังเป็นร้านที่รับผลิตและดีไซน์นาฬิกาคัสตอมเจ้าแรกๆในประเทศไทยอีกด้วยติดตามรับชมการพูดคุยและบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ในรายการ168ชั่วโมงขึ้นวันอาทิตย์นี้เวลา 23:55 นและสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครมีปัญหาการหาที่จอดรถในกรุงเทพมหานครบอกเลยว่ามันยากมากนะคะเวลาไปไหนมาไหนไม่รู้จะจอดที่ไหนดีวันนี้มีเว็บไซต์ที่เขารวบรวมจุดจอดรถพร้อมคำนวณค่าจอดรถแล้วก็มีการแปลป้ายวันคู่วันที่เสร็จสรรพด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: มาติดตามเรลลี่ซีทรีกันนะคะเชื่อว่าคนที่ขับรถในกรุงเทพมหานครหรือหลายๆที่ก็ตามนะคะจะเจอปัญหาการขับวนหาที่จอดรถบางคนน้ำมันจะหมดแล้วนะคะบางคนแบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดจอดริมถนนงงป้ายคู่ค่ะวันไหนวันคู่วันขี้โดนล็อกล้อฝันร้ายการจอดรถอาจจะเริ่มหมดไปเพราะว่ามีเว็บแอปฝีมือคนไทยชื่อว่าจอดไหน .com มาช่วยชีวิตพวกเรานะคะความเจ๋งของจอดไหนเนี่ยเขารวมจุดจอดทั่วกรุงเทพมากกว่า300จุดไม่ว่าจะเป็นห้างส่วนสาธารณะวัดลานจอดรถปักหมุดให้เราเปรียบเทียบราคาบนแผนที่ทันทีสายช้อปปิ้งชาวห้างอันนี้ก็ทำได้เขามีฟีเจอร์คำนวณยอดซื้อสินค้าเทียบราคาค่าจอดรถให้เสร็จสรรพแล้วถ้าคุณขับรถ EV ก็จะมีการบอกรายละเอียดชั้นจอดจำนวนช่องแบรนด์ตู้ชาร์จไม่ต้องวนหาให้เสียเวลานะคะสำหรับคนใช้รถได้ดูแล้วเป็นประโยชน์มากไฮไลท์ที่เด็ดก็คือฟีเจอร์จอดริมถนนปกติเห็นป้ายห้ามจอดวันคู่วันขี้ปวดหัวเว็บนี้ใช้ AI เก็บข้อมูลแล้วแปลความหมายจากป้ายจราจรมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายของเราเลยค่ะให้เราเช็คว่าตรงนี้จอดได้เปล่าและที่สำคัญข้อมูลทั้งหมดมีทีมงานคอย verify ตรวจเช็คกับ official อีกทีทางทีมงานบอกว่าจะทยอยอัปเดตจุดจอดรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจอดไหน .com นะคะเบราว์เซอร์ใช้งานได้ทั้งมือถือและบนคอมพิวเตอร์ค่ะคุณเชื่อไหมคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เวลาเราจอดทิ้งไว้เฉยๆที่สนามบินโรงแรมในอนาคตอาจจะไม่แค่จอดชาร์จไฟธรรมดาแต่จ่ายไฟกับเข้าตึกหรือระบบไฟฟ้าเมืองได้ด้วยค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็นโรโมเดลที่น่าศึกษาในยุโรปโครงการมีชื่อว่า Drive 2X หลักการง่ายๆแต่ล้ำลองคิดภาพช่วงหัวค่ำตามโรงแรมที่คนเริ่มกลับเข้าห้องเปิดแอร์เปิดไฟทำอาหารไฟฟ้าจะถูกใช้พีคมากๆแทนที่โรงแรมต้องดึงไฟจากระบบหลักดึงพลังงานสำรองจากแบตเตอรี่รถ EV ที่จอดเสียบปลั๊กไว้มาช่วยจ่ายไฟชั่วคราวก่อนพอผ่านช่วงพีคตอนดึกๆที่ค่าไฟถูกลงระบบจะทำการชาร์จไฟกลับคืนเข้าแบตรถไม่ใช่สตาร์ทรถมาเอาเฮ้ยแบตหมดรถวิ่งไม่ได้รถก็จะพร้อมวิ่งให้ตอนเช้าค่ะระบบนี้เรียกว่า V2G หรือ Vehicle to Grid แปลงรถ EV ให้กลายเป็นโหนด Power Bank เคลื่อนที่ลูกใหญ่ๆลดภาระระบบไฟฟ้าเมืองได้อย่างมหาศาลเลยค่ะตอนนี้ทดลองใช้จริงที่สนามบินโปโตประเทศโปรตุเกสแล้วก็โรงแรมในอังกฤษแต่ว่าก็ยังมีโจทย์ใหญ่นะก็คือระบบชาร์จไฟแบบ2ทิศทางซึ่งรถ EV แล้วก็ตู้ชาร์จส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยยังต้องพัฒนามาตรฐานให้รองรับกันมากกว่านี้ก่อนถึงทำได้ค่ะรถ EV เราก็คงช่วยเซฟทั้งพลังงานแล้วก็สร้างรายได้คืนให้เจ้าของรถได้อีกช่องทางนึงแน่นอนเลยค่ะ
1: วันนี้เรื่องของคุณซีนี่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องของที่จอดรถคือคนที่ขับรถเองอย่างจอยเนี่ยมันจะแบบเป็นปัญหามากในการหาที่จอดรถเวลาไปไหนที่มันแบบเป็นที่ที่จอดรถยากๆนิดนึงถ้าเกิดว่ามีแอปอันนี้ช่วยก็จะแบบ
0: น่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: ใช่จะได้เตรียมพร้อมจะได้รู้ไปถึงแล้วแล้วเอ๊ะ มีที่จอดรถแน่นอนนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเพิ่มที่จอดรถไปเรื่อยๆด้วยไงก็อย่าลืมติดตามกันเพิ่มเติม
0: ต้องติดตามนะคะน่าจะช่วยใครหลายๆคนได้เยอะมากๆเลยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแต่จริงๆจะเป็นภาคแยกได้หรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าได้แล้วถามว่าเพราะอะไรผู้ชมครับเมื่อวานใครดูโหนกระแสยกมือขึ้นบ้างนะฮะคือเละเทะตุ้มเป๊ะหมดคุณผู้ชมครับเพราะอะไรคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยแขกรับเชิญก็คือเวฟมันนั่งอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเขาพาเพื่อนเข้ามาคนหนึ่งเป็นเขาบอกเป็นเพื่อนที่แบบคอยดูแลช่วยเหลือเขาอย่างดีเลยชื่อว่ากิตนะปรากฏคุณผู้ชมครับกิตมานั่งอยู่กิตเนี่ยก็บรรยายสรรพคุณช่วยเหลือเวฟยังไงบ้างเพราะเวฟเองเนี่ยเขามีแฟนที่ชมพู่แล้วปรากฏว่าตัวชมพู่เองเนี่ยนะฮะคือถูกกล่าวหาว่าไปมีชู้นะเพราะสองคนเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วนะคือเวฟกับชมพู่อ่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายคุณผู้ชมเรื่องราวถูกไล่กันไปเนี่ยไอ้เราคือผมนะฮะทั้งคุณเอกสายไหมต้องรอดแต่มันต้องไม่รอดแล้วแล้วก็คุณทนายแก้วมนชัยสุดท้ายนั่งฟังไปเรื่อยๆก็หลงเชื่อด้วยเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเขามีหลักฐานทั้งหมดนะฮะมีเห็นภาพผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมกับทั้งผู้ชายอีกคนนึงนะแล้วก็มีภาพจากกล้องดาวเทียมถ่ายจับภาพมาได้เลยว่าตากสัญญาณโทรศัพท์ว่าทางชมพู่เนี่ยไปอยู่ที่นี่แล้วยังบอกด้วยซ้ำบอกว่ามีภาพจากทนายจะส่งมาให้มีดาวธงดาวเทียมแฟนอยู่เกาหลีแล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมสุดท้ายฮะขออภัยจริงเพิ่งจะมาทราบหลังจบรายการว่าเป็นพี่มิตรนะคือเป็นวิชาชีพนะครับคือต้องพูดคำนี้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือทางคนที่มาที่ชื่อกิจเนี่ยจริงๆเขามีชื่อชื่อว่าโปเต้นักจะแกงถามว่าทำไมถึงมีชื่อนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งของตัวเพจจ๊อกจ๊อกนะครับทางฝั่งของตัวเพจอีป้า 5.0 V2 นะครับแล้วก็ยังมีเพจอีกเพจหนึ่งชื่อเพจคุณพระเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาก็พยายามติดต่อเราเข้ามาบอกว่าพี่รู้ไหมพี่กำลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่แล้วผมก็ไม่ได้อ่านกันคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็เลยต้องการจะแก้ตัวเรื่องนี้หน่อยว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะมันทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดได้แล้วก็ทำให้ทางฝั่งผู้เสียหายเมื่อวานเนี่ยเข้าใจผิดได้แล้วทำให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นจากผู้บริสุทธิ์นะกลายเป็นไม่บริสุทธิ์ไปได้วันนี้นะครับคุณเวฟผู้เสียหายมาอีกครั้งนึงนะสวัสดีนะเวฟ
2: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
1: วันนี้อาร์มน้องชายเวฟมานะสวัสดีอาร์ม
3: สวัสดีครับ
1: อาร์มที่เป็นน้องแท้ๆเปล่า
3: ไม่ครับ
1: ไม่ได้ไ
3: ม่ได้
1: ใครเนี่ย
3: ไม่เป็นน้องญาติครับ
1: ฮะ
3: เป็นญาติกันครับ
1: เป็นญาตินะ
3: ครับใช่ครับ
1: รู้จักมานานยัง
2: เป็นลูกของน้าครับ
1: เป็นลูกน้าเลยนะ
3: ครับ
1: ไม่ใช่เองไปพาใครมานั่งเหมือนเมื่อวานอีกนะพี่นี่กลัวใจจริงๆเลย
2: ครับ
1: แล้วก็แม่มานะสวัสดีนะแม่นะสวัสดีนะแล้วก็วันนี้ครับเอกชัยไม่ต้องรอดสวัสดีครับมีทนายแก้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวก่อนคุยเองนิดถามเอก
4: ครับ
1: รู้ตอนไหนเมื่อวานเนี่ยว่าเขาเป็นมั่วบ้านงานตัวจริงเนี่ย
4: พอจบรายการพี่หนุ่มเสร็จปุ๊บอะพี่ปุ๊กพี่สรปุ๊กอะครับกับพี่กบอะโทรหาผ
1: ม
4: บอกว่าเอกแกเอาใครไปทำอะไรบอกผมก็บอกผมไม่รู้เลยพี่เพราะว่าวันที่หมู่เขามาหาผมเนี่ยผ
1: ม
4: เขานั่งคุยกับผมใช่ไหมครับหมู่เขาอธิบายว่าเนี่ยเขามากับเพื่อนเขาแล้วผมก็ถามเขาว่าเอาแล้วคนที่มาด้วยคือใครหมู่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองผมก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้
2: เอะใจ
4: ไม่ได้เอะใจจริงครับเมื่อวานมานั่งในรายการก็จะคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากเลยพี่เห็นไหม
2: โอ้เราไป
4: กระทั่งดาวเทียม
2: เรากัน
1: แล้วเอกไปพอรู้แล้วทำยังไงตอนนั้น
4: รู้จะก็ไปหาข้อมูลไงพี่พอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บก็คุยกับพี่เม่นของพี่อ่ะโทรหาผมบอกว่าโอ้โหมึงต้มกูซะละเอียดในรายการเลย
1: กลางรายการในคาบ้าน
4: คาบ้าน
1: คาบ้าน
4: คนโดนกันหมดเลย
1: แล้วแก้วในฐานะทนายความแก้วไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้อะไรเลยเหรอ
2: ไม่ได้ฉุกคิดเลยพี่เพราะว่าเขาพูดเป็นแบบเป็นไหลเป็นธรรมชาติแต่พี่เหมือนกับว่าเป็นผู้ประสบภัยมาช่วยเหลือแต่ผมก็เอ๊ะแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องแบบกล้าโทรไปหาผู้หญิงเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นทนายหรือไปเรียกเสียร้องสิทธิ์แทนเว็บเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มาโป๊ะแตกจริงๆครับพี
1: ่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยคือเท่าที่ผมถามทางกิจหรือว่าทางโปเต้เขาชื่อกิจ
2: ครับ
1: เขาจริงๆคือโปเต้
2: ครับโปเต้
1: คือที่ผมถามโปเต้เขาในรายการเนี่ยผมถามเขาบอกว่าคุณรู้จักกับทางฝั่งของตัวเว็บเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อวานที่มาเนี่ย รู้จักนานแค่ไหนก็บอกประมาณ 4-5 เดือน
4: ครับ
1: จำได้ใช่ไหม
4: ครับใช่
1: บอก 4-5 เดือนแล้วยินพร้อมๆกันนะ
2: ใช่ครับ
1: ถามเวฟอีกทีตกลงวันเวฟไม่ได้รู้จักเขานานแค่ไหน
5: ประมาณ3เดือนนี่แหละครับ
1: 3เดือน
5: ใช่ครับ
1: ถึงเต็มไหม3เดือนเนี่ย
5: อาจจะยังไม่ถึงครับอาจจะ
1: 2เดือนหน่อย
2: กว่า
5: ใช่ครับ
1: 2เดือนกว่าๆนะ
5: ได้ครับ
1: นี่เองบินกลับไปที่ร้อยเอ็ดต้องบินกลับมาใหม่
5: ใช่ครับ
1: รู้เรื่องตอนไหนว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ย
5: จะถึงร้อยเอ็ดแล้วครับจะถึงบ้านแล้ว
1: นั่งเมื่อวานนั่งรถทัวร์กลับเหรอ
5: ใช่ครับ
1: อ๋อนั่งรถทัวร์กลับร้อยเอ็ด
5: ใช่ครับ
1: เออแล้วยังไงอ่ะ
5: ก็จะถึงบ้านแล้วก็ค่อยรู้ข่าวครับ
1: ไปถึงบ้านแล้วรู้ข่าว
5: ครับจะถึงบ้านแล้ว
1: ไปรู้ได้ยังไง
5: เห็นในติ๊กต็อกนี่แหละครับ
1: เขาลง
5: ใช่
1: เขาลงว่าไง
5: แบบอะไรล่ะน้องอ้ําแบบ
6: ไลฟ์สดนะครับ
5: ไลฟ์สดแบบแฉว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพอ่ะครับประมาณนี
1: ้แล้วพอเราเห็นแล้วตกใจมั้ย
5: ตกใจเลยครับรีบหยุดรถเลย
1: บอกให้คนรถบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอเฮ้ย จริงป่ะเนี่ยบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอ
5: ไม่ๆผมขับรถกลับ
1: อ๋อขับรถกลับ
2: ขับรถกลับ
1: โอเคโอเคครับเมื่อกี้บอกให้รถทัวร์หยุดเอาแล้วยังไง
5: ก็เลยหยุดพากันดูครับด
1: ูจอดรถเลย
5: จอดรถเลย
1: แล้วดูเลย
5: ดูเลยครับก็เลยว่าชิบหายแล้วเราโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีก
1: เออ
5: ครับ
1: คิดตอนนั้นในใจคิดอย่างนั้น
5: ใช่ครับน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเพราะว่าผมเคยถามทุกอย่างกับเขานะครับที่เขาพูดมาว่าเขามีหลักฐานที่ผู้หญิงไปมีคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปนั่นไปนี่กับคนอื่นไปคาเฟ่ไปอะไรกับคนอื่นแต่ผมเคยถามเขานะผมขอดูรูปหน่อยผมขอดูหลักฐานหน่อย
1: ของแฟนเราอะนะ
5: ใช่ครับ
1: ของชมพู่อะนะ
5: ใช่ครับ
1: เขาไม่ให้ดู
5: เขาไม่ให้ดูเขาบอกว่าพี่ส่งให้ทนายเก็บไว้หมดแล้ว
1: ไม่ต้องดูหรอก
5: ไม่ต้องดูหรอกไม่มั่นใจพี่หรอเขาบอกว่าก็มั่นใจอยู่พี่แต่ผมขอดูหน่อยเขาก็ไม่ให้ผมดูแม้แต่รูปภาพเขาก็ไม่ให้ผมดูครับ
1: เนี่ยเอาจริงนะเอกพี่เจอนุชไม่พอมาเจอโปเต้อีก
2: ใช
1: ่ชีวิตพี่อ่ะ
4: เบิ้ลเลยพี่ใกล้ๆกันเลย
1: ใกล้กันเลยอ่ะ
4: ใกล้กันเลย
1: เออเอาแล้วถามอย่างงี้ไปรู้จักเขาได้ยังไงเอาตั้งแต่แรกเนี่ยเล่าแบบละเอียดนะไปรู้จักโปเต้ได้ไงที่พาเขามาเจอพี่เนี่ย
5: นั่งครับ
1: เล่นพาเขามาทำไม
5: เขาอยากมาพี่
1: เขาอยากมาจริง
5: เขาอยากช่วยเขาบอกว่าเขาช่วยได
1: ้เล็กไม่ได้สแกนอะไรมาก่อนเลยเหรอ
5: ไม่ได้สแกนเลยครับ
1: ไปรู้จักเขาได้ยังไงไหนพูดไปให้พี่ฟังดิ
5: ครับผมรู้จักเขาอ่ะจากน้องทหารคนนึงในค่ายด้วยกันนี
1: ่น้องทหารชื่ออะไร
5: ชื่อน้องเกมครับ
1: น้องเกมนั้นเป็นยศอะไร
5: น้องเป็นพลทหาร
1: เป็นพลทหารยังไงต่อ
5: พอดีน้องอ่ะก็เล่น TikTok แล้วก็ไลฟ์ TikTok เวลาว่างเวลาพักเที่ยง
1: ยังไง
5: แล้วคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเขาจะมาแบบส่งพวกดอกไม้รูปดอกไม้รูปหัวใจอะไรให้นี่แหละที่มันได้ตังค์นะครับ
1: ครับโปเต้เป็นคนให
5: ้ใช่ครับแล้วก็แบบแล้วก็จะขอ
4: คอนแทค
5: ของน้องทหาร
1: ของไอ้เกม
5: ของไอ้เกมก็เลยได้เป็นอินสตาแกรม
1: ไอ้เกมให้อินสตาแกรมไปแทน
5: ใช่ครับ
1: เออ
5: หลังจากนั้นทางคนชื่อโปเต้ก็ได้ฟอร์อินสตาแกรมไปแล้วก็ได้พูดคุยกันครับน้องมันก็พูดให้ฟังว่าก็คุยกันปกติน้องคนที่ชื่อเกมก็บอกว่าคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเป็นร้อยโทอยู่ในวังเป็นแพทย์ครับ
2: เดี๋ยว
5: เอาพูดให้ผมฟังประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยว
2: เป็นร้อยโทเหรอครับ
1: คือโทเลยครับคือโปเต้เนี่ยไปบอกทางฝั่งของตัวไอ้เกมเนี่ยว่าพี่เนี่ยเป็นร้อยโทนะ
5: ใช่ครับ
1: พี่เป็นหมอเป็นแพทย์
5: เป็นแพทย์ในวังอ
1: ยู่ในวัง
5: ใช่
1: ก็คือเป็นหมอหลวง
5: ไม่ทราบว่า
1: ก็แพทย์ในวังก็เป็นหมอหลวงเออไปบอกอย่างนั้น
5: ครับ
1: เออแล้วยังไงอีกไอ้เกมเชื่อ
5: ครับ
1: เชื่อได้ยังไงเกมเชื่อได้ไง
5: น่าจะ
1: เบอร์เกมใช่ไหม
5: เห็นภาพครับเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในวัง
1: ติดต่อไว้เลยเดี๋ยวโทรไปหาไว้เลย
4: อ้าวภาพที่อยู่ในวังเหรอ
5: ใช่ครับเป็นรูปภาพใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งในวัง
1: ชุดนี้หรือเปล่าเอาภาพขึ้นมาสิชุดขาวนั่งในวังเอาชุดขาวมาดินี่เปล่า
5: ใช่ครับนี่แล้ว
1: อันนี้นะ
5: ใช่ครับแล้วก็จะมีคนไหว้อยู่ข้างล่าง
4: จัดเต็ม
1: แล้วมีคนไหว้อยู่ข้างล่างไอไปหาทีมงานไปหาที่มีคนนั่งอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะแล้วมีเอามือวางบนหัวหรือจับอะไรเขาด้วยอ่ะมีไหมนี
5: ่นี่
1: อย่าง
5: น
1: ี
5: ้
1: เอาเป็นภาพใหญ่สิ
4: อันนี้ครับ
7: อันนี้เรื่องใหญ
1: ่อันนี้มันโดนแน่แน่เอาขอภาพใหญ่นี่
5: ครับนี่แหละครับ
1: หม่อมร้อยเอ้ย
2: หม่อมหลวง
1: หม่อมหลวงสุภกฤตยุคนประพาดาอนันสกุลณอยุธยา นี่นี่แล้วมีคนหมอบอยู่นะ
5: ใช่ครับ
1: นี่นะ
5: ครับ
1: เอาเลื่อนภาพขึ้นไปสิเลื่อนภาพนี่มึงโดนแน่บอกเลยอันเนี้ย
6: อันอื่นรอดหมดอันนี้ไม่ได
1: ้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้นี่รูปจากสายบุญนาคโดนขโมยมาใช้อันนี้คือทางเพจต่างๆเนี่ยเขาไปวิเคราะห์ไปตามดูกันหมดแล้วคืออันเนี้ยเป็นทางฝั่งของตัวสายบุญหน้าเขาไปลงแล้วปรากฏโปเต้เนี่ยเอามาตัดต่อแล้วไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชสกุลยุคน
6: โอ้ย
1: แล้วที่ทราบมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไปอ้างเป็นลูกท่านเพชรบัวด้วย
2: โอ้
1: ท่านเพชรบัวก็คือลูกของพงษ์ชัยกลาง
6: โอ้โ
1: ห
6: ตัวพีนั่นคือโลโก้โปเต้เขาเหรอครับพี่ตรงกลาง
2: ไม่ใช่
1: น่าจะใช่ มันไปสร้างเองหรือเปล่าตัวพีนั่นน่ะพีก็โปไงพีโป
2: โอ้
6: ใช่ไหม
1: ก็นั่นน่ะชื่อสุภกิจก็เอสก็สุตัวพีก็พระพีแล้วก็กิจก็เคสุภกิจนั่นน่ะมันไปทำมานั่นน่ะ
6: โ
1: อ้อะไรนะทีมงานขอทีนะภาพซ้ายคือภาพต้นฉบับนะครับอ๋ออ
2: ๋อบุญนาคใช่ไหมคร
1: ับ ภาพซ้ายก็เขียนเลยภาพด้านล่างเนี่ยเป็นภาพสมาชิกราชนิกราชนิกุลบุญนาคโดนนำไปตัดต่อครับข้างซ้ายคือภาพจริงแต่ภาพขวาเนี่ยไอ้โปเต้เอาไปใช้นี่ขอบคุณมากที่คุณมาที่โหนกระแส คุณทำให้ผมคาบ้านผมก็ต้องให้คุณคาที่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะถ้ามีความผิดโปเต้ฟังผมรู้โปเต้ดูอยู่กูจะตำรวจไปจับมึงด้วยกูบอกเลยนี่ภาพเมื่อกี้ใช่ไหมเอาไปอ้างว่าตัวเองเป็นร้อยโท
5: ใช่ครับ
1: แล้วปรากฏเกมเลยเชื่อ
5: เชื่อครับ
1: สุดจริงจริงแต่เมื่อกี้ได้มั้ยเอกเนี่ยทำอย่างเง
6: ี้ยไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยท่านตัวจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนด้วยนะ
1: ไปอ้างว่าเป็นราชสกุลยุค
6: นใช่แล้วไอ้ผ้าที่ไปนั่งหมดเก้าอี้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันเอาหน้าไปตัดต่อหรือเปล่าหรือว่า
2: ผมว่าตัดต่อแน่นอนแล้วครับ
6: แต่ว่าตัดต่อใครไงพี่
2: อ่ะแต่ว่ายังไงกรณีนี้มันมีความผิดตามพรบคอมมาตรา16อยู่แล้วเรื่องของกรณีนำภาพหรือว่านำบุคคลไปตัดต่อครับพี่ครับจำคุก3ปีปรับ 60,000 ครับพี่
1: จำคุก3ปีนะโปเต้
2: ต่อ1ต่อ1ต่อ1รูปที่เข
1: าเอาต่อ1รูปที่เอาไป
2: ใช่ครับพี่ครับ
1: มันเรียกว่าสุดจริงๆสุดจริงๆเอาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวต่อสายหาเกม
5: ครับ
1: เป็นเพื่อนคุณนะ
5: เป็นน้องคร
1: ับ เป็นน้องนะที่สำคัญคุณผู้ชมครับ โปเต้เนี่ยนะน่าจะไปแอบชอบไปเกมเพราะมันมีบทสนทนาหนึ่งเกมส่งรูปเกงไหนไหมพี่ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้ 2,000 สุดท้ายจ่ายไปเท่าไหร่ไอ้โปเต้ให้เกมไปเท่าไหร
5: ่100บาทครับ
1: 100ขอดูกางเกงในเกมแล้วเกมมันไม่คิดเลยเหรอเป็นราชนิกูลอย่างเงี้ย
6: ให้ไป100
1: ให้100บาทเนี่ย
5: เกมน่าจะคิดว่าพี่แกน่าจะเป็นพวกเกย์แล้วก็ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของไปบอกว่าเป็นแพทย์อยู่ในวังอย่างเงี้ย
5: ใช่ครับ
1: แล้วเค้าไม่คิดบ้างเหรอว่าแพทย์ในวังให้กู100เดียวขอดูกระแถมขอดูกางเกงในด้วยเนี่ยอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเอกงงนะเนี่ย เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มลสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ sign Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเอก
6: ครับ
1: ถามจริงเมื่อวานฟิลแบบมันพอมันรู้แล้วมันเดือดไหม
6: โอ้โหตกใจเลยพี่พอเมื่อวานตอนเย็นเนี่ย
9: พี่สรปุ๊กกับพี่กบอ่ะเขาต่อสายประชุมสายมาคุยกับผมแล้วเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าไอ้เนี่ยมันแสบยังไง1 2 3 4เหมือนกับทุกคนในประเทศนี้เขาตามตัวมันกันหมดเลย
1: ใช่แต่นี่คือมันนั่งอยู่หน้าเราน
9: ั่งนี้ผมก็ใจ และแม่งมานั่งคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากอธิบายอะไรดาวธงดาวเทียมชิบหายแล้ว
2: เหมือนกับตัวเองเป็นผู้รู้อย่างนั้นเนาะ
9: ใช่
2: เออ
9: แล้วก็คือวันที่มาเนี่ยไอ้จ่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองครับเป็นเพื่อนผมแต่เราก็ไม่ได้ไปคุยเลย
1: กับเขาเอกได้คุยกับเขาไม่ได้คุยเหรอ
9: ไม่ได้คุยครับเพราะว่า
1: แต่เขามาด้วยใช่ไหม
9: เขามาด้ว
1: ย
9: วันนั้นมาหลายคนเราก็คุยกับจ่าเขาเป็นหลักนะครับก็นั่งคุยกับจ่าเป็นหลักยังงงเมื่อวานเนี่ยว่าไอ้นี่มันเป็นใครแล้วมันนั่งตรงนี้ทำไมวะ
2: มันก็แปลกมันก็กล้าขึ้น
9: ใช่เพราะว่ามันไปที่ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มานั่งกับผมข้างหน้านะครับแต่พอมาเห็นเมื่อวานเนี่ยผมก็ไอ้นี่มันเป็นใครวะแล้วมันนั่งทำไมตรงนี
1: ้
9: แล้วมันรู้เหตุการณ์อะไรเยอะขนาดนั้นก็ยังนึกในใจนะพี่จนกระทั่งมันนั่งเล่าไปแล้วก็เคิร์มตามเขานะที่พี่หนุ่มถามก็เคิร์มตามมัน
1: เคิร์มพี่
2: เคิร์มดิพี
1: ่โอ้มันพูดเป็นแบบเป็นตู่เป็นตา
2: เพราะว่ามันอธิบายถึงการค้นหาค้นคว้าดูไอจีไปตามดูกดดูที่ถูกใจหลายอันอย่างเงี้ยเป็นร้อยคนเนี่ยมาตามดู
9: แล้วเมื่อเช้านี้ดาวแปดแฉก็โทรหาผมใช่ไหมพี่ก็โทรหาผมพี่ก็บอกว่าพี่เอกเนี่ยมันไปบอกกับทนายนะว่ามันสนิทกับพี่เอกให้ทนายมาช่วยทำคดี
2: ผมก็งงเลยโอ้โหมันก็ไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยมันนี่มันแบบ
1: มันสุดจริงๆคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี้ยเขามากับคุณใช่ไหม
5: ใช่
1: เขาก็นั่งรออยู่ที่ห้องรับรอง
9: ครับ
1: พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยชุดเนี้ยแม่กับทางเวฟเนี่ยจะขึ้นแค่สองคนแต่ทางเขาไม่ขึ้นไอ้โปรเต้เนี่ยไม่ยอมขึ้นทีมงานก็บอกขึ้นเถอะเขาบอกเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมไปนั่งข้างนอกฉากแล้วกันให้ได้ยินแค่เสียงได้แต่ไม่ขอเปิดตัว
9: ครับ
1: ไอ้ทีมงานชื่อเม่นอ่ะเม่นที่วันนั้นมานั่งอ
9: ่
1: ะเม่นก็บอกเลยบอกว่าเม่นก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยแต่คุณรู้เรื่องมากอ่ะครอบครัวอีกนะ
9: ใช
1: ่บอกขึ้นมาเถอะเขาถึงขึ้นเขาถึงขึ้นพอขึ้นมาก็โอ้โห
2: ไหลเลยไหลจริงๆ
1: เป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากเลยอ่ะนั่นอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประสานไปทางฝั่งของตัวเกมแล้วเกมมันแนะนำให้คุณรู้จักเหรอ
5: ก็แบบพูดคุยกันแบบเขาก็แบบเปิดกล้องนั้นน่าจะเปิดกล้องแล้วครับแล้วก็เจอผม
1: เจอคุณ
5: ใช่ครับ
1: นั่งอยู่ข้างๆเกม
5: ใช่ครับ
1: เขาชอบดิ
5: เขาน่าจะชอบครับแล้วก็ฟอร์ไอจีมาครับ
1: แล้วยังไงต่อ
5: แล้วเขาก็รู้เรื่องของผมด้วยว่าผมมีปัญหาอะไรเขาก็เลย
1: เพราะอะไรเขาถึงรู
5: ้แบบว่า
1: คุณเล่าก็ฟัง
5: เล่าผ่านของเกมโทรศัพท์เกม
1: อ๋อเล่าผ่านโทรศัพท์เกม
5: ใช่ครับว่า
1: ผมทะเลาะกับแฟน
5: ใช่ครับแฟนลบรูปแล้วก็หนีไปทำงานแกก็อาสาว่าเดี๋ยวพี่สืบให้พี่ตามให
1: ้กลับมาอีกทีบอกเลยบอกว่าแฟนมีชู้
5: ใช่ครับ แล้วประเด็นคือแฟนก็ลบรูป
1: เราก็เลยเชื่อเลย
5: ใช่คร
1: ับเราก็เลยเชื่อเลยว่าเฮ้ยแฟนลบรูปนี่แสดงมันมีชู้แน่แล้วไม่ได้บอกมีชู้คนเดียวด้วยบอกมีชู้สองคน
5: เห็นบอกว่าเจอสองคนครับ
1: เจอสองคน
5: ครับ
1: มันดูจากภาพดาวเทียม
5: ใช่ครับดูจากดาวเทียมม
1: าเอาดาวเทียมให้เราดูไหม
5: ดูครับแต่ผม
1: ก็เหมือนที่พี่กับแก้วกับเอกได้ดูใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: เอาภาพดาวเทียมมาดูสิเนี่ยมันเอามาโชว์เนี่ยโอ้โหมึงอยากไอ้โทนี่สตาร์คไอออนแมนดูซะนั่นน่ะเห็นไหมล่ะเอามีอีกนะมีอีกภาพนึงน่ะเนี่ยมันบอกเลยบอกว่าอยู่สีกันโรงแรมสวีทตรงนี้มีภาพอย่างนี้มีบางรูปเนี่ยเจาะลงไปถึงตัวใบในบ้านเลยแต่อันเนี้ยทางปากของตัวทนายความยังไม่ส่งมาให้ดูไอเราก็โอ้โหหูตาแตก
2: ใช่อยากรู้
1: หูตาแตกอยากรู
2: ้เฮ้ยมัน
1: มีด้วยเหรอว่านวัตกรรมแบบเนี้ยก็เลยถามมันมีเหรอนวัตกรรมแฟนไอ้มาแล้วแฟนผมเป็นคนทำแฟนเป็นคนเกาหลีเรายังถามนะเกาหลีเหนือเหรอมันถึงได้ดูได้ขนาดนี้ภาพตอนมีตอนสัมภาษณ์ตอนนี้ไหมเปิดดูซิอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอ่ะมาดูนี่เนี่ยหาถึงขั้นที่ว่าเช็คจากดาวเทียมเลยเหรอคุณไปเช็คกันมาได้ยังไงว่าดาวเทียมเนี่ย
10: เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ
1: เฮ้ย
10: ใช่เดี๋ยวเป็นขบวนการตามอีกขั้นนึงครับผม
1: นี่เรื่องจริง
10: ม
1: ั้ยเนี่ยไปเท่าไหร่หรอไอ้เนี่ยน่ากลัว
2: ใช่ๆ
1: นี่คุณถึงขั้นฟ้องกันเลยนะ
10: ใช่ครับส่งใบโนติสไปตอนแรกแล้วครับแต่ทาง
6: คุณเป็นใครเนี่ย
2: ผมก็ไม่รู
6: ้นี่คุณเป็นใครเนี่ย
2: ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
6: ไม่บอก
2: คร
6: ับ พี
10: ่นี่คุณเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนผมสงสารน้องครับผมไม่อยากเจอน้องอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยครับที่ต้องมานั่งกดดันตัวเองกินมาม่าแต่อีกฝ่ายนึงเขากินดีอยู่ดีผม
6: คุณทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณเป็นใครคุณทำอาชีพอะไรคุณบอกคุณมีบอกได้ไหม
10: บอกได้ครับอยู่บ้านครับ
6: นะ
10: อยู่บ้าน
6: ทำส่วนตัว
10: คือแฟนผมเป็นชาวต่างชาติครับเป็นคนเกาหลีครับผมแล้วแฟนทำเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับ
6: อ๋อแฟนทำอิเล็กทรอนิกส์
10: ใช่ครับ
6: เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรเงี้ยเหรอ
10: ใช่ครับผมก็ได้มีการคุยแล้วก็ให้เขาช่วยเขาก็เพิ่งบินกลับไปเองครับ
6: เขาก็เลยตรวจสอบให้ว่าตรงจุดนี้ดูอย่างนี้
10: ใช่ครับ
6: เช็คจากเบอร์โทรศัพท์นะ
10: ใช่ครับ
6: เรารู้จักแค่วันนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกกูอีกนะเนี่ยแล้วที่สำคัญทำไมเราไม่เอกแก้ว
2: ครับ
6: ผู้ชมมันปิดหน้าเนี่ยหมวกเนี้ยเห็นแค่นี้ชาวเน็ตรู
2: ้
6: เพจต่างๆรู้เอาผมพอเขาบอกผมกลับไปดูอ่ะผมดูยังไงมันใช่เหรอวะ
9: ไม่เหมือนนะเพจจากรูป
6: ตอนแรกนี่ผมดูไงผมไม่เหมือนผมดูเป็นแพรลี่ด้วย
2: เดี๋ยวพี
6: ่เหมือนเลยผมดูเหมือนแพรลี่ด้วยแต่เขาเห็นว่าใช่พันหน้านะเอก
2: ใช่
6: มันเป็นจอมโจรพันหน้านะ
9: อ๋อนี่หมอ
2: นี่เนี่ย
6: เป็นหมอเห็นไหมใส่เห็นไหมกรมการแพทย์นั่นแหละใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุข
9: ก็เห็นว่าเคยโดนตำรวจที่เชียงใหม่เลยจับไหมครับจับคาชุดกาวนี่แหละเขาบอก
2: จับคาชุดกาวเลยเหรอ
9: มันไม่หลอกเขา
6: โอ้โห
2: ตอนนี้มีชุดผ่าตัดในอันนี
6: ้นี่คุณหมอนะเห็นไหม
9: คุณหมอ
6: นี่นะ
9: ใหญ่ด้วยนะ
6: เนี่ย
2: โอ้โห
6: ขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยนี่โอ้โหมีคุณหมอนะแล้วภาพขวามือสุดหน้าเหมือนคุณเต้เลยไม่ใช่คุณโปเต้ไอ้คุณเต้อะคุณเต้อะ
9: เต
6: ้คุณเต้เดอะเฟสอะใส่แว่นนั่นอะเหมือนเลยเห็นไหมแล้วก็ลงมาหน่อยก็เห็นไหมใส่เป็นชุดคุยเหรอชุดอะไรเนี่ยนะแล้วก็ติดกับชุดหม่อมชุดเจ้านั่นแหละใช่ไหม
2: ครับ
6: หลายปางหลายปาง
2: อั
6: ยการทนายนี่แล้วเขาบอกเขาจบอะไรนะนิติศาสตร
2: ์สาขาอัยการ
6: สาขาอัยการ
2: มันไม่มีทาง
6: ทำไมคุณเอกไม่
9: เห็นทางเพจเจ้าคุณพระมิกเนี่ยจริงๆส่งมาตั้งแต่ตอนที่เรานั่งอยู่ในรายการแล้วไม่ดู
2: ส่งมาให้ผมก็ไม่ได้ดู
6: เขาเตือนมาแล้ว
2: ก็เตือนมา
6: แต่เราไม่ได้ดู
9: ไม่ได้ดูครับพี่เพจเจ้าคุณพระมิกเขาส่งเข้ามาตอนที่อยู่ในรายการเขาได้จะส่งให้ล่ะทั้ง
2: นี่ไงพี่ปังทนาย
6: อันนี้โหดกับนุชเยอะนะ
2: โหดกว่าพี
9: ่ก็พี่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเนี่ยยังไม่หลุดเลยอ่ะ
6: ใช่งงจริงเลยอ่ะอ้าวทีมงานต่อสายคุณเจมส์ดิเดี๋ยวขอไล่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยกับจ๊อกจ๊อกเลยวันนี้จ๊อกจ๊อกนี่เขาตามแล้วก็คุณชายอดัมติดต่อยังลองประสานหน่อยนะคุณชายอดัมนะโอ้โหงงมากเลยมันไปอ้างสารพัดสารเพนะบอกเป็นราชสกุลยุคนนะแล้วก็แต่งชุดสีขาวนะ
10: ใช่ครับ
6: ตัวน้องเองรู้จักเขาไหมคนนี
10: ้ก็รู้จักตอนที่ว่ามากรุงเทพอะครับ
6: ครับ
10: ครับได้รู้จักแล้วก็แกก็พูดให้ฟังว่าแกมีตังค์50ล้านเลยนะ
6: พูดกับใคร
10: พูดกับผมนี่แหละครับ
6: พูดเป็นเล่นนะ
10: ใช่ครับ
6: มาเจอคุณที่ไหน
10: เจอที่สายไหมครับ
6: สายไหมต้องรอดเนี่ยนะ
10: ใช่ครับ
6: ตอนที่คุณไปร้องกันนะ
10: ใช่ครับ
6: แล้วเขามาเจอคุณเขาบอกเขารวยนะเขามีตังค์50ล้าน
10: ถูกต้อง
6: คนอะไรมาพูดว่ามีตังค์50ล้าน
10: แล้วก็เปิดรูปรถหรูให้ผมดู
6: รถอะไร
10: เป็นรถพวกเบนซ์แล้วก็
6: ปอร์เช่
10: แล้วก็ BMW ประมาณนี้ครับ
6: บอกนี่รถพี่เอง
10: ใช่ครับ
6: มีรูปไหมมีรูปไหมนี่เปล่า
10: ใช่ครับ
6: นี่บอกรถเขานะนี่รถพี่เอง
10: ครับ
6: โอ้นี่เห็นไหมล่ะมีอีกไหมนี่อีกสีหนึ่ง
2: โอ้หลายคัน
6: หลายคันคนละสีซื้อ BM หลายสีเหลือเกินมีปอร์เช่นะมีปอร์เช่มั้ยคันนี้ป่ะเขาบอกคันนี้มั้ย
10: คันนี้ครับคันน
6: ี้นี่ BM นะ
10: ครับ
6: คันนี้ด้วยใช่มั้ย
10: คันนี้ด้วยครับ
6: นี่นะพานาเมร่านะนี่บอกรถเขา
10: ใช่ครับ
6: เขาทำไมเขาถึงให้เราดูเพราะอะไร
2: เออทำไมมันต้องมี
10: เขาบอกว่าอยากลองไปนั่งดูมั้ยเขาใช
6: ่
10: ผมก็เลยไม่ได้ตอบครับเขาก็เลยเปิดหุ้นให้ผมดู
6: เปิดหุ้น
10: ครับ
6: หุ้นอะไรวะ
10: ไม่แน่ใจเขาเปิดแบบป่าส่งๆแล้วก็เหมือนว่าเขาเข้าบัญชีว่าอันนี้คือบัญชีจากเกาหลีโอนมาไทยนะเดี๋ยวพี่โอนให้ดูเขาก็โอนโชว์ผม2ล้านแต่ไม่รู้ว่า
3: ป็นอะไรครับแอปอะไร
1: โอน2ล้าน
3: โอนโชว์ผมครับ
1: โอนโชว์2ล้านเลยเหรอ
3: ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าแอปอะไรครับ
1: ภาพเมื่อกี้คนเดียวกันไหมกับโปเต้อะไอ้กับคุณกิจนี่มอนมาเอาภาพโปเต้ขึ้นให้น้องมันดูสิให้มีเงินยันไม่เอาภาพโปเต้เลยโปเต้ที่เนี่ยคนเดียวกันไหม
3: ก็เจอครั้งแรกก็ไม่ตรงปกอะครับพูดตรงๆนะครับ
1: พูดตรงๆไม่ตรงปกนะ
3: ไม่ตรงปกเลยครับ
1: คับคายคับคามั้ยใช่ไหม
5: โอ้คนละคนเลยครับ
1: คนละคนนะ
5: ใช่ครับ
1: นี่นะเอาโอเคอยู่ในสายกับเกม
2: โอ้ครับ
1: เกมสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
1: เกมเป็นพลทหารนะ
11: ใช่ครับ
1: เกมไปรู้จักทางฝั่งของตัวโปเต้ได้ยังไง
11: รู้จักแกเข้ามาดูไลฟ์สด TikTok ผมครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเขายังไงต่
11: อแกเข้ามาดูไลฟ์สด TikTok ผมแล้วก็แกก็เม้นแล้วก็เพื่อนก็เลยให้เพื่อนเข้าไปดูโปรไฟล์แกครับผม
1: ในโปรไฟล์เป็นยังไง
11: แกเห็นแกเขียนว่าร้อยโทแล้วก็ชื่อแกอะไรเนี่ยครับก็เลยนึกว่าแกเป็นผู้หมวดก็เลยเรียกแกว่าผู้หมวดครับผม
1: เรียกผู้หมวดนะ
11: ครับ
1: ผู้หมวดกิจใช่ไหมรู้จักเขาในสามชื่ออะไร
11: ชื่อเต้ครับเพราะตอนนั้นถามพี่แกว่าพี่แกชื่ออะไรพี่แกบอกว่าชื่อเต้ครับ
1: ชื่อเต้นะอ้าวทำไมมานี่ชื่อกิจอ่ะแล้วคุณรู้จักเขาในนามชื่ออะไร
5: ชื่อเต้ครับ
1: เต้
5: ใช่คร
1: ับ
5: อ้
1: าวแล้วทำไมมานั่งอยู่นี่ถึงบอกชื่อกิจอ่ะเขาบอกทีมงานเขาชื่อกิจ
5: ครับ
1: โถแล้วคุณไม่งงเหรอง
5: งอยู่ครับทีแรก
1: อ้าว
12: แล้วว่าไม่บอก
5: เขาบอกว่า
12: ไม่บอกล่ะ
5: ชื่อก
12: ิ
5: จ
12: ชื่อกิจ
5: นะครับเขาบอกว่ากิจอะไรนี่แหละชื่อกิจเขาเลยบอกว่าชื่อกิจ
1: อ้าว
5: แต่ชื่อเล่นเป็นชื่อเต้เขาบอกว่าอย่างนี้
1: อ้าวแล้วทำไมเองไม่บอกกิจพี่ครับเขาชื่อเต้ครับแล้วไม่ถามพี่ทำไมพี่ไม่ชื่อเต้พี่ไม่ชื่อกิจได้ยังไงไม่ถามเขาหน่อย
5: ไม่ได้ถามครับ
1: เขาอยากชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาแต่เรารู้จักว่าเต้
5: ใช่ครับรู้จักว่าเต้
1: อ้าวคุณก็เรียกเป็นหมวดเต้ถูกไหมเกม
11: ใช่ครับ
1: อ้าวแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
11: แกก็ทักมาใน TikTok ผมแล้วก็แกก็ถามว่าเข้าเวรอยู่หรือว่ายังไงก็บอกแกว่าใช่ครับแกก็ถามว่าเข้าเวรเหนื่อยไหมหิวไหมกินอะไรยังก็ตอบว่าแกก็ตอบแกไปว่าเหนื่อยอยู่ครับแกก็ถามว่ากินอะไรไหมก็เลยว่าเลยบอกแกว่ากินข้าวที่สุตกรรมเขามาให้แล้วครับแล้วก็แกก็ขอเลขบัญชีส่งให้เลขบัญชีไปแล้วก็แกโอนตังค์ให้มา100แกบอกว่าให้ไปซื้อเสบียงมากินกับเพื่อนเผื่อหิว
1: โอนมาให้100
11: ใช่ครับ
1: บอกให้ไปซื้ออะไรนะ
11: ซื้อพวกกับข้าวอะไรพวกน้ำอัดลมอะไรนี่นะครับ
1: แล้วคุณไม่งงมั้งเหรอว่าโอ้โหเป็นระดับ
2: ร้อยโท
1: ร้อยโทโอนมาให้100บอกแล้วไปหาซื้ออะไรกินกับเพื่อนซะให้เลี้ยงเพื่อนด้วย100เนี่ยนะ
11: ใช่ครับ
1: ไม่บอกว่าโอ้โหพี่ให้มาขนาดนี้ผมกินทั้งปีเลยนะ เอาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นยังไงต่อ
11: แล้วก็ผมก็ไปซื้อมาก็ถ่ายรูปไปขอบคุณแกแล้วก็แกก็บอกว่าเล่นไอจีไหมพี่ขอไอจีหน่อยก็เลยส่ง IG ผมไปครับแล้วก็แกก็ฟอลไอจีผมมา
1: ครับ
11: แล้วก็แกก็ทัก IG ผมมาก็คุยกับแกไปบางวันครับผมแล้วก็แกก็ถามว่าทำอะไรอยู่ตัวเล่นด้วยได้ไหมก็เลยบอกแกได้ครับแล้วแกก็วิดีโอคอล IG มาแล้วตอนนั้นผมก็นั่งกินต้มมาม่ากับพี่หมูอยู
1: ่คือเวฟเนี่ยหมูเวฟแล้วยังไง
11: แล้วแกก็ถามว่าทำอะไรอยู่กับใครก็กินต้มมาม่าอยู่กับพี่หมูครับ แกก็เลยบอกว่าไหนดูพี่หมูหน่อยก็เลยหันโทรศัพท์ไปทางพี่หมูแล้วก็แกก็เริ่มชมพี่หมูพี่หมูหล่อจัง
1: นะกลัวแล้วแล้วยังไง
11: ก็เลยขำกับพี่หมูครับก็เลยพูดเล่นอะไรกับแกไปเงี้ยครับก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูกำลังเศร้าครับกำลังอกหักอยู่ครับแล้ว แกก็ถามว่าเป็นอะไรก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยครับอะไรอย่างนี้ครับ
1: อ่าฮะ
11: แล้วก็แกก็ขอแบบขอไอจีขอติ๊กต็อกพี่หมูผมก็เลยไม่ได้ให้ไปครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่แกไปหาเจอได้ไงนี่ก็ไม่ทราบครับ
1: อ๋อแล้วเขาไปขอดูกางเกงในเองตอนไหนเกม
11: อันนี้เห็นแกพิมมาแล้วก็เลยผมก็เลยไปหารูปในพวกกลุ่มคลิปในไลน์อะไร
1: เขาตรงมาว่าไงก็พิมมาว่าอะไร
11: ขอดูเป้าอะไรอย่างนี้นะครับ
1: เหรอเขาพิมพ์ไปเลยบอกขอดูกางเกงในหน่อยขอดูเป้าหน่อยอย่างเงี้ยเหรอ
11: ใช่ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าไงอีกเขาจะให้ตังค์ไหม
11: ไม่ได้บอกนะเพราะตอนนั้นผมคุยกับแกไอจีเก่าเพราะว่าอันนี้โทรศัพท์ผมหายผมได้เลยสมัครไอจีใหม่ครับเลยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋อ
1: จำไม่ค่อยได้นะ
11: คร
1: ับ
11: อ้
1: าวแล้วคุณไปเอากางเกงในเขาดูจริงเหรอ
11: ผมก็เลยไปหาแคปรูปในกลุ่มไลน์ส่งให้พี่แกไปครับ
2: ไปแคปรูปคนอื่น
1: ไปแคปรูปของคนอื่นเข้ามา
11: แต
1: ่แล้วก็ไปส่งให้เขา
11: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
11: ก็ว่าผมชมพูจังอะไรก็แกพูดไปครับ
1: เอาโอเคเดี๋ยวกลับมาถามต่อพักก่อน
13: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
13: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับยังอยู่ในสายกับทางเกมอยู่
15: ครับ
1: นะเกมพี่เอกอยากคุยกับเขาหน่อยไหม
15: ได
1: ้ถามเกมหน่อยได้ไหม
15: ครับ
1: เกม
2: ครับแต่ละวันตัวของโปเต้เขาโทรมาบ่อยไหมครับ
11: ไม่ครับ
2: หมายถึงว่านานๆครั้งหรือว่ายังไงครับว่าไม่ครับคือยังไงนะครับ
11: แบบโทรมาแบบนานๆจะโทรมาทีแบบแต่พี่แกโทรมาเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่ได้รับครับ
2: แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแพทย์อยู่ในแพทย์ในวังยังไงบ้างไหมครับ
11: เขาบอกว่าเป็นแพทย์อยู่ในวังอะไรเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าเขาจบแพทย์มา
2: แล้ว
4: เกมเคยเจอตัวจริงเขาไหมครับ
11: ไม่ครับ
4: เขามีแบบว่าอยากไปหาอะไรอย่างนี้บ้างไหม
11: ก็เห็นพี่แกว่าพี่จะมาหาอยู่เห็นแกพิมพ์มาบอกแต่ว่าผมก็บอกไม่เป็นไรครับ
4: แล้วเวลาเกมคุยกับเขาเนี่ยเกมมีแบบอะไรที่มันผิดปกติบ้างไหมว่าเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่น่าจะเป็นร้อยโทไม่น่าจะเป็นหมอหลวงจริงอย่างนี้มีไหมครับ
11: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่แกเป็นอย่างนี้ก็แรกก็เชื่อครับเพราะเห็นรูปพี่แกแบบว่าถ่ายในวังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอะใจครับ
2: แล้วเขามีการแบบมีพวกภาพพวกอะไรที่เป็นเรื่องทรัพย์สินไหมมาอวดเราบ้างไหมครับ
11: มีครับ
2: เขาส่งอะไรมาอวดเราบ้างครับ
11: แบบเหมือนเห็นพี่แกว่าเป็นบัตรอะไรบัตรเครดิตของธนาคารต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้กับพี่แก
9: บัตรเครดิตธนาคาร
1: สุดๆจริงอ่ะ
9: ครับ
1: เนาะโอเคอ่ะยังไงแล้วหลังจากนั้นเขามีมาติดต่ออะไรอีกไหม
11: ไม่ครับเพราะผมคุยกับพี่แกได้ประมาณเดือนครึ่งเนี่ยผมก็เลยไม่ตอบพี่แกอะไรไปผมก็เลิกคุยไปเลย
1: โอเคได้ครับผมขอบคุณมากนะเกมนะ
2: ขอบคุณมากครับเกมครับ
11: ครับ
1: ขอบคุณครับเกมครับ
4: เกมครับ
1: ส่วนทางด้านของอาร์มน้องชายของเวฟเองเนี่ยก็มีโอกาสเจอที่สายไหม
4: ครับ
1: วันที่มีการไปร้องกันที่นั่น
4: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าเขาเองมีเงิน50 ล้านโปเต้เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเขามีรถหรูหลายคัน
4: ครับ
1: แล้วเขายังไงอีก
2: มีเทรดหุ้นอะไรนะ
1: มีเทรดหุ้น
3: มีเป็นหุ้นครับหุ้นแล้วก็แอปที่ว่า ฝากเขาบอกว่าเขาฝากเงินไว้ที่เกาหลีแล้วแลกมาไทยได้เขาเลยทำโชว์ผม2ล้านวันนั้นใช่ครับก็เลยโอนให้ดูเลยนั่นแหละครับผมก็เลยโอ้สุดยอดผมก็เลยบอกงี้แกก็เลยว่างั้นอยากลองเป็นนั่งรถอยู่ที่บ้านพี่ไหม
1: นะ
3: ผมอย่างงี้ใช่ใช่ครับ
1: เออเออแล้วเราทำไง
3: แต่บางเวลาแกก็บอกว่าขอจับมือหน่อยอยากกินอะไรไหมประมาณนี้ครับ
1: จริงใช่ป่ะ
3: ใช่ครับ
1: จับมือเลยเหรอ
3: ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็เลยปฏิเสธไปครับ
1: ครับ
3: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ
1: เออแล้วคุณอ่ะคุณไม่สงสัยอะไรบ้างเลยเหรอ
5: ผมสงสัยครับ
1: สงสัยอะไรครับ
5: สงสัยว่าเขาเป็นแบบนี้แน่นอนตั้งแต่เห็นแล้ว
1: เป็นวิชาชีพเหรอ
5: ไม่ใช่
1: เป็น LGBTQ
5: ใช่ครับ
1: อ๋ออ๋ออ
5: ผมก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
1: อ๋อไม่เป็นไรแต่อยากจะรู้ว่าคุณสงสัยว่าเขาเป็นวิชาชีพอะไรไหมไม่สงสัยเลยเหรอ
5: ตอนนั้นยังไม่สงสัยครับเพราะว่าแต่ก่อนน่ะเขาแบบช่วยทุกอย่างเลยครับแบบช่วยเหลือทุกอย่างหานั่นหานี่แต่พอถามเอาข้อมูลเขากับบ่ายเบี่ยงว่าพี่ส่งให้ทนายหมดแล้วทุกอย่างครับไม่เคยได้จากเขาเลย
2: เขาเคยเดินทางมาหาคุณที่ร้อยเอ็ดไหมครับ
5: ไม่เคยครับ
2: ก็คือประสานทางโทรศัพท์
5: ใช่ครับเจอกันครั้งแรกก็คืออยู่ที่สายไหมครั้งแรกเลยตกใจอยู่ครับตอนนั้นนึกว่าคนละคน
1: เหรอ
5: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
5: เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเขา
1: ในรูปก็เป็นอีกแบบนึง
5: ใช่
1: ในรูปเป็นรูปคือใส่ชุดขาว
5: ในรูปก็จะดูดีหน่อยครับ
1: เอาชุดขาวมา
5: ก็จะ
1: ชุดขาวมา
5: ทั่วไปนี่แหละครับ
1: แล้วเคยเห็นชุดขาวใช่ไหมอย่างรูปนี้ป่ะ
5: รูปนี้ก็เคยเห็นอยู่ครับ
1: เขาที่คุณเห็นได้ไหน
5: เห็นในไอจีครับเพราะว่าเขาทักผม
1: อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหม
5: ส่วนมากจะเป็น IG จะลงรูปเยอะอยู่ครับใน Instagram ครับ
1: อันนี้เขียนปางหม่อมหลวงนะก็คือปรากฏว่าวันนั้นคุณเจอ
5: ใช่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับ
1: อันนี้เลยนะ
5: ใช่ครับ
1: โอ้โหชุดเขามาน
5: ี่แหละครับชุดยังรอเลยครับ
2: และดูผู้ติดตามด้วยครับ
1: 7,000 กว่านะ
2: 7,000 กว่านะผู้ติดตาม
1: เขาชื่อโซจุนเหรอฮะ
2: เป็นเกาหลีเหรอ
1: โซจุนเหรอ
2: ก็แฟนก็เป็นคนเกาหลีคงจะเป็นชื่อเกาหลี
1: ไม่ตัวเขาเองด้วย
2: เกาหลี
1: โซจุนอันเดอร์สกอร์พี
2: จุด9พี่ลองเข้าไปดูครับ
1: 9ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแก้ว
2: ปิดแล้วเหรอครับ
1: ไม่มีแล้ว
2: เราเป็นเพื่อนใน IG เขาไหม
5: เป็นครับ
2: เราเปิดดู
1: ขอดูดิขอดูดิคนนั้นชื่อโซจุนวะคนเป็นฮะอันนี้ TikTok เหรออ๋ออ่ะดูสิ
5: IG ใช่ไหม
1: เร็วๆเดี๋ยวเขาลบไปก่อนตอนนี้เขาดูอยู่เขาจะเข้าไปลบแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วล็อกแล้ว
5: ล็อกแล้วครับ
1: ล็อกแล้ว
5: ล็อกแล้วครับ
1: อ๋อเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเหร
5: อมาแล้วครับ
1: มาแล้วเหรอมาแล้วเออนี่
2: ปีนี้นะ
1: นี่โอ้ตายแล้วชีวิตหรูหราฮามาฮ่ามาก
2: โอ้โห
1: มีรถเก่งนะนี่นะอุ้ยมีชุดชูชีพโซจุนอันนี้ไม่ใช่โซจุนนะนี่นะใครเนี่ยอะไรเนี่ยเอง
2: มีไหมพี่มีอีกไหมพี
1: ่นี่เรียนจุฬานะยิงปืนด้วย
2: จิบแชมเปญ
1: หล่อซื้อโทรศัพท์ใหม่ไอโฟน
2: โอ
1: ้ไอโฟนใหม่แล้วก็หล่อมากเลยนะ
2: โอ้โห
1: ตัวจริงกับอันนี้คนไม่ใช่เลยใช่ไหม
5: ไม่ใช่เลยครับคนละคนเลย
2: แล้วเขาบอกเราว่าเขาทำงานอะไรครับคุณรู้ว่าเขาเป็นหมอเป็นหมอหลวงถูกไหมแต่ว่าคุณได้ถามเขาไหมว่าทำไมไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปรักทรงรักษาคุณได้ถาม
5: เขาบอกว่าเขามีคลินิกของตัวเองอยู่นะครับแบบ
2: มีคลินิกเป็นของตัวเอง
5: ใช่ครับแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบทำงานพวกเกี่ยวกับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่แหละครับลงตามโซเชียลครับประมาณนี้ที่ผมรู้
1: อืม
5: ใช่ครับ
1: สุดๆจริงๆนะฮะคือเดี๋ยวเราจะพักโอเคแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราคุยกับจ๊อกๆนะฮะเดี๋ยวจ๊อกๆเขาจะคุยกับเราเขาจะเปิดประวัติทั้งหมดเลยว่าคนเนี้ยที่มาที่ไปเป็นไงคุณต้องฟังทั้งหมดนะฮะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวจะคุยกับทางคุณชายอาดัมด้วยคือต้องบอกแบบนี้คือการที่เขาไปแอบอ้างเป็นราชสกุลยุคนอันเนี้ยไม่ถูกต้องเอาภาพขึ้นมาสิเนี่ยไปทำแบบนี้นี่โดนหนักนะ
2: โดนหนักครับพี่ครับเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบใช้เครื่องหมายข้าราชการครับ
16: อันอื่นล่อ

0: แล้วก็มีทายาท3คนก็จะมีพระองค์ชายใหญ
1: ่
0: พระเจ้าพนุพันธ์ยุคลนะฮะจะมีพระองค์ชายกลางก็คือพระองค์เจ้าเฉลิมพลนะฮะแล้วก็จะมีคนที่3พระองค์ชายเล็กก็คือพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการทีเนี้ยทางฝั่งของผู้ชายอาดัมเนี่ยก็เป็นทายาทก็คือเป็นหลานนะก็คือท่านมุ้ยเนี่ยจะเป็นลูกของทางพระองค์ชายเล็กถูกไหมครับแล้วก็จะมีทางกุชัยอาดัมเนี่ยที่เป็นหลานนะครับส่วนทางฝั่งของตัวพระองค์ชายใหญ่เนี่ยก็จะมีหม่อมสร้อยระยะนะเป็นชายามีหม่อมปริมบุญนาคมีคุณชัยลายหม่อมชัยลายนะฮะส่วนคนกลางเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ชายกลางเนี่ยก็จะมีหม่อมคนหนึ่งสองท่านแล้วก็รู้จักว่าหม่อมอีกท่านหนึ่งจะมีลูกคนเดียวมั้งผมจำไม่ได้ประมาณเนี่ย
2: แต่โปเต้เนี่ยอ้างว่าเป็นทายาทของพระองค์ชายกลางเหรอครับ
0: อ้างว่าเป็นทายาท
1: เป็นหลาน
0: หลานของพระองค์ชายกลางเป็นลูกของลูกพระองค์ชายกลาง
1: ใช่ครับ
2: หม่อมเขาที
1: ่ก็จะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางคุณชายท่านอดั
0: ม
1: ครับ
0: นั่นแหละเอาเดี๋ยวกลับมาผู้ชมครับโปเต้ดูอยู่นะเมื่อเหยียบจมูกหมาถึงนี่เลยนะโอ้ยโปเต้นะเอาเข้าคุกให้ดูให้ดู
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มลสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสเอาใครก่อนดีอ่ะจะคุยกับใครก่อนดี
1: จ๊อกๆไหมพี
0: ่จ๊อกๆไหม
2: เปิดไปก่อนดีกว่า
1: เปิดก่อนไหม
2: เปิดก่อนดีกว่า
0: จ๊อกๆก่อนนะฮะอ้าวต่อสายหาจ๊อกๆหน่อยครับจะได้คุยกับทางจ๊อกๆหน่อยทีมการฮะประสานหาจ๊อกๆเลยนะคุณหมีอยู่ไหม
5: คุณหม
0: ีมาแล้วคุยกับจ๊อกมาคือจ๊อกเนี่ยจะรู้เรื่องนี้นะกับทางเจ้าคุณพระมิก
2: เจ้าคุณพระมิก
0: เ
2: พจเจ้าคุณพระมิกไทยแท
0: ้สวัสดีครับจ๊อก
6: สวัสดีค่ะ
0: พี่หนุ่มนะ
6: ค่ะพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ๊อกก็รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมตามอยู่เหมือนกันใช่ไหม
6: ต่อตามโอ้ยเรียกว่าตามค่ะ
0: เรียกว่าอะไรดีอ่ะล่า
6: จะเรียกว่าล่าก็ไม่ได้ค่ะ
0: หรอ
6: เดี๋ยววันละแป๊บนึงนะคะ
0: อันนี้ต้องอยู่ที่ไหนระวังตก
6: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมนะโอเค
6: โอเคเรามาต่อกันดีกว่าค่ะพี่หนุ่มขา
0: เชิญเลยครับต้องรู้จักทางฝั่งของตัวโปเต้ได้ยังไงฮะ
6: จริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้องเริ่มมาจากวันที่โปเต้นักสแกนเนี่ยค่ะเขาเริ่มเปิดเผยตัวเองนะคะก็คือเขาไปปรากฏในเรียกว่าไปรับรางวัลในเวทีนึงอะค่ะ
0: ครับ
6: Boys and Girls ปี2017อะค่ะ
0: Boys and Girls 2017นะ
6: ใช่ค่ะที่เขาจะใส่สูทชุดสีขาวค่ะชุดเทวดาค่ะ
0: ชุดเทวดาเอามีไหมลองเปิดดูสิ Boys and Girls อันนี้เหรอไหนชุดเทวดา
6: ใช่ค่ะจะเป็นชุดสูทตีผ้าชุดเทวดาค่ะที่ใช้ผ้าสตินเมตรละ20บาทในการตัดชุดอะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ชีก็ไปเดินบนพรมแดงอะค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปรับรางวัลอย่างนั้นนะคะซึ่งมันโป๊ะตรงไหนรู้ไหมคะ
0: ครับ
6: เขาบอกว่าไอ้รางวัลเนี้ยเขาบอกว่าเวทีรองไว้ให้เขาค่ะแล้วพอพวกเราเนี่ยพอไปถามกับทางเจ้าของเวทีเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าใครล็อกไม่มีนะคะคนเนี้ย
0: หมายความว่าไง
6: คือเหมือนเขาแฝงตัวเข้าไปค่ะเขาแบบอารมณ์แบบเป็นดาราชาโรมานอฟอะค่ะคุณพี
0: ่ดูก่อนนะจ๊อกๆตอนนี้จ๊อกๆหอบอยู่จ๊อกๆทำอะไรอยู่หรือเปล่า
1: เดี๋ยว
6: หอบค่ะพอดีวิ่งมาค่ะพี่
0: วิ่งใช่ไหมวิ่งนะวิ่งแน่นะ
6: ทีมงานไม่มีเวลาให้หนูเตรียมแซนด์บาร์เลยค่ะหนูก็เลยต้อง

0: ไม่ใช่ก่อนนี่คือวิ่งนะไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วหอบนะ
1: โอ้วิ่งค่ะคุณพี่หนุ่มขา
0: ไม่นะโอเคว
1: ิ่งค่ะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยค่ะไม่วิ่งยาวเลยค่ะตอนนี้
0: แล้วยังไงต่อ
1: เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มได้รับรางวัลใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาก็จะเริ่มแบบเขาเรียกว่ามีเรียกว่ายังไงดีมีเขาเรียกว่ามีเข้าแคมเปญนะคะอย่างเช่นแบบพวกถ่ายโฆษณาช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะชอบเอาตัดรูปตัวเองเข้าไปแปะอยู่ในแคมเปญอย่างเงี้ยค่ะคุณพ
0: ี่อ๋อตอนนี้แม่ทีมงานเราเปิดรูปไปได้เลยนะเขาพูดถึงอะไรคุณเปิดได้เลยนะครับจะได้เห็นเลยเปิดได้เรื่อยๆเลยอ่ะเชิญต่อเลยครับจ๊อบ
1: ทีนี้ค่ะเราก็จะเริ่มไล่ประวัติเขาไปเรื่อยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเนี่ยค่ะมีใส่ข้อมูลเท็จด้วยค่ะว่าเขาเรียนเนี่ยค่ะนิติศาสตร์ค่ะสาขาอาการอยู่ที่มหิดลนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะ
0: ครับผมครับผมแล้วยังไงต่อ
1: เนี่ยค่ะ
0: นี่นะ
1: ค่ะแล้วก็มาปีพอปีต่อมาปี2022ใช่ไหมคะก็มีการก็เรียกว่าหลอกเงินค่าเรียนกศน.ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะหลักสูตรระยะสั้น6เดือนเป็นจำนวนเงินประมาณ10,000กว่าบาทอะค่ะสร้างแอดไลน์แล้วก็ปลอมเป็นหลอกลวงค่ะสนทนาว่าเป็นครูค่ะ
0: ฮะบอกตัวเองเป็นครูเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไงอีกฮะ
1: ทีเนี้ยพอต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าเอาตั๋วเครื่องบินของคนอื่นเนี่ยค่ะมาตัดต่อเปลี่ยนชื่ออะค่ะว่าแบบว่าทำรีฟันมาอย่างงี้นะเป็นตั๋วเครื่องบินที่ตัวเองอ้างว่าแบบจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วของสายการบิน1เที่ยวบินนะคะกรุงเทพมอสโกแล้วไปโพสต์บนฝาตู้ตัวเองค่ะ
0: เฮ้ยมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เขาทำได้มากกว่าดีค่ะคุณพี
0: ่โอ้โหแล้วไงต่อจ๊อก
1: แล้วก็ปีต่อมานะคะเขาก็ว่าอ้างแบบเป็นหมอค่ะขายคอฉีดผิวแล้วก็โบท็อกค่ะ
0: เรามีภาพทีมงานนะรบกวนหน่อยคุณรถคุณช่วยเข้าไปดูหน่อยเพราะทีมงานมันเปิดภาพอะไรก็ไม่รู้หรือมันไม่ได้ตามที่เขาคุยเลยแป๊บนึงนะขอโทษทีมันจะมีภาพเป็นบอกมาเลยว่าเป็นปีไหนอะไรยังไงมีภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมาบอกอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอเคเชิญฮะต่อต่อเลยขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะ
1: โอเคพอเขาขายคอร์สเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ผู้เสียหายก็ได้โอนตังค์เข้าไปค่ะ10,000แล้วก็ไม่ได้รับบริการแล้วก็หายไปค่ะแล้วก็โผล่มาตอนปี2024อ่ะค่ะเขาก็อ้างว่าเขาว่าเรียนแพทย์อยู่ที่จุฬาค่ะแล้วก็มีรูปถ่ายรูปในห้องเรียนอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีใส่ชุดจุฬาสีชมพูถ่ายหน้าตรงไหนไม่แน่ใจว่าหน้าพระเกียวหรือเปล่านะคะสีชมพูค่ะ
2: นี่ครับพี
0: ่นี่นะคุณวีรกรรมโปเต้นักจะแกงเนี่ยนะครับก็คือปี2017อ้างตัวเองนั้นได้รับรางวัลนะฮะแล้วก็เรียนนิติศาสตร์สาขาอัยการใช่ไหม
2: ใช่ครับที่มหิดล
0: ที่มหิดลเหรอโอ้โหสาขาอัยการมันไม่มีนะ
2: ไม่มีครับพี
0: ่แล้วก็ปี2020อ้างเป็นพนักงานจ่ายค่ามือถือหลอกเก็บค่าเน็ตอันนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้หลักฐานเขาบอกเขาเรียกว่าหลอกลวงลุงแถวที่พักอะค่ะอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัททูค่ะบอกว่าช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหน่อยนะคะแล้วก็ได้เงินไป 1,300 บาทค่ะปัจจ
0: ุบันก็ไม่ได้ใช้คืน
3: ค่ะหลอกยังไง
0: ค่ะไปหลอกยังไงอันเนี้ย
2: ไปหลอกเก็บกับพวก
0: นี่นะอันนี้นะนี่นะ
1: ค่ะ
0: ปาพนักงานออฟฟิศทำงานอยู่ทูนะฮะเตือนภัยโกงเงินกู้ 1,000
2: ไอ้ห่าน
0: ี่โอเคเอาลงนะนี่นะครับแล้วก็ยังไงต่อครับ
1: แล้วก็มาอีกปีหนึ่งใช่ไหมครับปี2021ค่ะ
0: ก็คืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความ
1: ถูกต้องค่ะ
0: อันนี้คืออ้าง
1: ทนายสาวเขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วทีนี้เขาเรียกว่าศูนย์ก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปอะค่ะว่าบุคคลนี้ไม่ได้มีอยู่จริงอยู่ที่ศูนย์ค่ะ
2: แล้วเขาไปหลอกใครอะครับที่ศูนย์ที่อ้างว่าตัวเองเป็นทนายความของสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะพี่แก้ว
2: ครับ
0: แต่เขาแล้วทำไมคุณถึงเข้าใจว่าเขาไปบอกเป็นทนายความฮะอันเนี้ย
1: เพราะว่านี่ไงคะเขาก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเคยเนี่ยค่ะศึกษาคณะนิติศาสตร์สาขาอัยการนะคะแล้วก็โยกกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ้างว่าเขาแบบเก่งกฎหมายนะอย่างงู้นอย่างงี้แล้วเขาเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมแบบว่าพอคนอื่นจะทำท่าแบบจะแจ้งความจะฟ้องอะไรเงี้ยชีก็จะโพสต์แบบว่าเดี๋ยวหนูจะฟ้องกลับเดี๋ยวฉันจะโพสต์นู่นนี่บนแบบไอจีสตอรี่อะไรเงี้ยค่ะ
0: จะฟ้องกลับ
2: ครับ
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นฮะ
2: ปี22อ้างเป็นครู
0: หลอกเก็บค่าเรียนกศน.
1: ถูกค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้เหรอคะปี2022ก็คือเขาปลอมเป็นครูค่ะแล้วก็สร้างแอคไลน์ปลอมค่ะไปหลอกลวงค่ะ
2: และผู้เสียหายอยู่ที่ไหนครับจ๊อกครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเขาติดต่อเข้ามาแล้วหรือยังนะคะแต่ว่ามีผู้เสียหายจริงค่ะ
2: แล้วเก็บเงินไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: จ๊อกเขาไปหลอกสอนเป็นกศน.เหรอครับ
1: เขาไม่หลอกหรอกค่ะเพราะว่าเขาตัวสมาชิกเขาเองเขาไม่มีความรู้อยู่แล้วอะค่ะ
0: ไม่แล้วเขาไม่บอกคนอื่นว่าเขาสอนเหรอ
1: เขาแอบบอกว่าเขาเป็นครูค่ะ
3: แล้วไปเก็บเงินยังไง
2: เหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่มึงเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ค่ะฟีลอารมณ์แบบธุรการว่าแบบเนี่ยเรียนกศย.เนี่ยจ่ายค่าเทอมด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: แล้วปี 2-3 อ้างว่าเป็นหมอเหรอครับ
1: ใช่ค่ะอ้างว่าเป็นหมอค่ะแต่สภาพนั้นดูไม่เหมือนหมอจริงๆใช่ไหมครับพี่แก้วถ้าเราจะใช้ตาเนื้อดูอะค่ะ
0: ใช้ตาเนื้อดูไม่ใช่อยู่แล้ว
2: ครับ
1: และเนี่ยขายคอร์สจิตถิวโบท็อกด้วยอะค่ะ
0: แล้วมีอันนี้มันมีผู้เสียหายมาไหมครับ
1: ก็มีค่ะแต่ไม่รู้เขาแจ้งความแล้วหรือยังนะคะ
0: แต่ว่าคือจะมีร้องมากับทางจ๊อกๆอยู่ตลอดถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเวลามีเรื่องอะไรเราหลังบ้านเราแบบเพียบค่ะ
0: ครับ
2: นี่ครับมี
1: รับเรื่องค่ะโดยเฉพาะอีนักสแกนเนี่ยค่ะรับเรื่องนะคะส่งมาได้เลยค่ะ
0: นี่นะครับก็คือปี2023เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้หวังดีอยากให้คนอื่นจบการศึกษาพร้อมแอปชีวิตติดหรูโปเต้นักสแกนแอบอ้างตนเองนั้นเป็นหมอเป็นแพทย์เพื่อขายคอร์สฉีดผิวแล้วก็โบท็อกซ์ต่างๆผู้เสียหายเสียเงินไป 10,000 บาทแต่ไม่ได้รับบริการจริงและขอเงินคืนก็ไม่สามารถขอเงินคืนได้ต่อมาทางผู้เสียหายลองค้นหาข้อมูลชื่อนี้ก็คือสุภกฤตปรากฏถึงได้พบว่านี่คือโปเต้นักจะแกงทำให้ทราบว่าตนเองนั้นโดนหลอกแล้วพอมาปี2024ชีวิตอยากเป็นแพทย์สาว
2: ที่จุฬา
0: ที่จุฬาใช่ไหมจ๊อกจ๊อก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจ่ายค่าเทอม 9,000 บาทนะคะอันเนี้ย
0: โปเต้โพสต์ IG สตอรี่พร้อมรูปว่ากำลังนั่งเรียนแพทย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาแต่เดือนสิงหาคมโปเต้สมัครเข้าหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจ่ายค่าเทอมแค่ 5,000 บาทเพื่อได้เข้าไปนั่งเรียนโดยใช้วุฒิจาก C-BAC ละพอได้เพื่อนคลาสเลยตีสนิทหลอกขายบัตร Big Mountain ให้กับเพื่อน2คนจำนวน 3,500 บาทและ 4,100 บาทหลังจากนั้น3เดือนหายกลิบไม่มาเข้าเรียนไม่มีเงินมาเรียนเพราะเลิกกับแฟนเก่าแฟนเก่าเป็นคนให้เงินใช้ประมาณ 3-4,000 บาทต่อเดือนค่าเทอมโปเต้หาเงินจ่ายเองเพราะแม่ตัวเองให้เงินไม่เยอะหลักพันบาทเพื่อทวงเงินไม่ได้ทวงก็ขู่ฟ้องเพื่อนทวงเงินไม่ได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้นะ
2: โอ้นี่ไง
0: แต่เขา
1: หายตัวค่ะ
0: แต่หน้าตาเขาหล่ออยู่นะในภาพเนี่ย
1: แล้วตรงปกไหมล่ะคะตัวจริงอะคะตรงปกไหมล่ะคะ
0: ตรงไหมเอกไม่เหมือนนะ
3: เหมือนพี่
0: เนี่ยครับ
1: แล้วทีเนี้ยค่ะตอนที่เขาหายไปค่ะพี่หนุ่มรู้ไหมคะว่าหายไปไหนคะ
0: เขาหายไปไหนครับ
1: อ๋อเขาติดคุกค่ะ
0: เทคคอร์ส
1: ใช่ค่ะเขาไปติดคุกค่ะเขาไปนอนห้องกรงค่ะคุณพี
0: ่ทำไมอะข้อหาอะไร
1: เพราะว่าเขาโดนข้อหาเนี่ยค่ะมีสารเสพติดประเภท2ค่ะอยู่ในครอบครองค่ะ
2: โ
0: อ้
1: แต่สาเหตุที่เขาโดนจับเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเปิดแอปส้มค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขามียาตัวนี้นะมาเล่นที่ห้องเขาไหมนะคะพอเสร็จปุ๊บพอคนที่โดนจับอะค่ะมาเล่นที่ห้องใช่ไหมเขาก็จะถ่ายรูปส่งตำรวจค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวเหรอ
1: ใช่ค่ะส่งตำรวจค่ะแบบว่าหาหัวคิวหัก
2: คือแบ็กเมลเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แบ็กเมลแล้วหารายได้จากเขาเนี่ยแหละค่ะ
2: แล้วมันติดคุกนานไหมครับกว่ามันจะออกมา
1: ก็เนี่ยค่ะออกมาแล้วนี่ไงคะล่าสุดเนี่ยค่ะอัปเกรดเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยค่ะแอดอยุธยาเนี่ยค่ะ
0: อ๋อออกมาก็ไปเป็นหม่อมเจ้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมาเป็นหม่อมเจ้าแป๊บนึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทย์สำนักหมอหลวงใช่ไหมคะสำนักวัง
0: ใช่เนี่ยเป็นหมอหลวงแล้ว
1: พอพวกเราจับได้ใช่ไหมคะชีก็อัปเกรดตัวเองค่ะเป็นลูกครึ่งเกาหลีค่ะ
0: รู้ตาย
1: เนี่ยค่ะล่าสุดที่ไปออกเนี่ยค่ะอัปเดตเป็นลูกครึ่งเกาหลีมีแฟนเป็นคนเกาหลีค่ะทำบริษัทอยู่เทคโนโลยีค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าตรวจหาแบบโทรศัพท์ได้จากเขาเรียกว่าจากระบบดาวเทียมได้ค่ะ
3: จ๊อกๆครับทีเดียวแล้วที่เขาหลอกมาทั้งหมดตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันรวม10ปีเนี่ยมันไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเพิ่มเติมหรอครับมีไหม
1: เขาบอกเขาจะขู่ฟ้องไงคะพี
3: ่
1: ผู้เสียหายเลยไม่กล้าค่ะเพราะว่าเขาจบเขาเรียกว่าจบนิติศาสตร์สาขาอัยการเนี่ยค่ะใครขู่ฟ้องชีก็จะโพสต์ขึ้นสตอรี่ค่ะว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับให้หมดเลยเนี่ยค่ะ
3: อยากได้ใบแจ้งความแบบถ้ามีใครแจ้งความไว้ช่วยส่งมาให้เพจจ๊อกๆเพจหัวกระแสหรือว่าเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้นะครับ ี๋ยวจะได้ไปตาม
2: ดูคดีเก่า
3: ๆใช่ครับ
0: ก็คือใครเป็นผู้เสียหายก็สามารถที่จะมาแจ้งเราได้นะครับ
3: ยิ่งใครที่แจ้งความไว้แล้วส่งใบแจ้งความมาที
0: โอ้โหสุดจริงๆนะฮะแล้วในฮะเชิญครับเชิญครับ
1: อันนี้ขอเล่าต่อค่ะสาเหตุที่พวกเราจับได้รู้ไหมครับเพราะอะไร
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเขามีผิวแบบลูกพระอินทร์ค่ะผิวเขียวอมเทาค่ะ
0: ฮะแล้ว
1: เนี่ยค่ะเวลาที่เขาจะปิดแมสหรือปิดอะไรค่ะเราจะเห็นนิ้วของเขาค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งที่เราจำได้เพราะว่าหนึ่งคือเราเคยมีคลิปไปเคลียร์กับเขาที่หนึ่งค่ะตอนปี2017ซึ่งเราจำนิ้วเขาได้ค่ะแล้วพอเขามองอะไรกันปุ๊บโอ้ใช่เลยอีนี่เลยค่ะ
0: นิ้วเนี่ยเหรอฮะ
2: นิ้วมันยังไงนะครับ
0: คือยังไงนิ้วมันทำไมอ่ะ
1: นิ้วก็จะดำๆค่ะผิวลูกคุณหนูค่ะแล้วก็ผิวหน้าของเขาถ้าเขาแบบเขาเรียกว่าถอดแมสมาแพรบออกมาแพรบนิดนึงอะค่ะเราจะเห็นแบบมีความอมเทาๆเขียวๆนิดนึงค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผิวสวยสไตล์เกาหลีค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวไม่คือคุณจำเขาได้คุณจำเขาได้เพราะว่ารูปลักษณ์หน้าแววตรงแววตาจำได้หมดเลยใช่ไหม
1: นอกจากแววตาน้ำเสียงน้ำเสียงก็จำได้ค่ะเขาจะพูดแบบจีบปากจีบคอค่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นลูก
0: แต่เขาดูมั่นใจมากเลยนะ
1: เขาพูดไปเรื่อยค่ะพี่หนุ่มเขาพูดไปเรื่อยค่ะ
0: อ๋อโอเคแล้วมันมีข้อมูลอีกอันนึงเนี่ยนะฮะก็คือมีการเอาตั๋วเครื่องบินของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งไปแอบอ้างตัดต่ออันนี้คุณบอกมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอันนึงเนี่ยที่บอกว่าโพสต์ตามหารถเก๋งในกลุ่ม Mazda 2อ้างแฟนเก่าเอาไปแล้วไม่ยอมคืนอันนี้จริงไหม
1: ก็จริงค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหข้อมูลเยอะมากเลยอะโปเต้รู้จักกับพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งฝากแฟนเก่าเข้าทำงานเภสัชหมายถึงอะไร
1: อันนี้มันนานมากแล้วค่ะพี่หนุ่มค่ะจำไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าเขามีเส้นเรื่องของเขาเยอะมากจริงๆค่ะมันมีหลายวีรกรรมเยอะแต่ว่าที่เราสรุปมาเนี่ยก็คือเอาเน้นแบบเด่นๆแบบตัวเบ้งๆแบบทุกคนจำได้แล้วก็เห็นว่าเป็นไอคอนิกค่ะ
2: พูดง่ายๆก็คือเบ้งๆนี่คือหลอกเข้ามาตลอดทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกค่ะหลอกได้หลอกดีค่ะนุ้งก็ผีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเฮี้ยนกว่าผีนะคะระวังไว้ด้วยค่ะ
0: เวฟล่าสุดดาว8แชร์เขาลงนะครับเวฟบอกว่าเคยโอนเงิน500บาทให้โปเต้อ้างว่าให้ทนายความมาที่สายใหม่ต้องรอดเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือ
4: ใช่ครับ
0: ยังไงนะ
4: เขาบอกให้ผมโอนตังค์ให้500โอน
0: ให้ใคร
4: ทนาย
0: ของเขา
4: ใช่ครับ
0: โอนให้ทนาย500
4: ใช่ครับ
0: เพื่ออะไรวะ
4: เพื่อที่จะทนายจะได้มาที่สายไหมด้วยครับวันนั้น
0: 500
2: ก็เขาบอกว่าเขาทำให้คุณฟรีไม่ใช่เหรอ
4: เขาบอกผมโอนก่อนครับ
0: แล้วคุณโอนไหม
4: โอนครับ
0: โอนไปให้ใคร
4: ให้อีกบัญชีนึงครับ
0: ขอดูหน่อยดิ
4: ได้ครับ
0: ขอดูบัญชีหน่อยนะเอาละ
2: เป็นทนายหรือว่าเป็น
0: เอาละไอ้เนี้ยมีโอกาสได้เลยนะ
4: ใช่
0: 500
4: ช่อโกง
0: ก็ช่อโกงได้นะเสียวได้นะอ้าวนะจ๊อกๆมีอะไรในมุมที่จ๊อกๆอยากจะพูดอีกไหมฮะถึงตัวโปเต
1: ้ขอพูดอีกเรื่องนึงค่ะโปเต้เนี่ยเขาจะชอบเล่นแอปส้มอะค่ะก็ชอบแบบชอบแต่เสียวค่ะแต่เสียว
0: แอปเสียวเหรอ
1: ใช่ค่ะแอปเสียวค่ะแอปสีส้มๆมาค่ะก็จะแอปนั้นแต่เสียวค่ะแล้วก็เขาก็จะหาเหยื่อจากในนั้นด้วยค่ะแล้วก็มีอีกเขาเรียกอีกเรียกรรมหนึ่งอะค่ะพอแบบเขาเรียกว่าชีนัดเสี่ยวเสร็จแล้วใช่ไหมคะชีไปงานกลุ่มๆหนึ่งค่ะแล้วก็ทุกคนที่กำลังเขาเรียกว่าอาซาเดเฮกันอยู่อะค่ะพอหันไปมองปุ๊บว่าใครอีนี่เขียวๆลอยมานี่คือใครปรากฏว่าเป็นโปเต้ค่ะวงแตกเลยค่ะ
2: รับทราบ
0: โอเคต้องมีข้อมูลอะไรฝากส่งให้หน่อยนะ
1: ได้เลยค่ะพี่หนุ่มอย่าลืมเอาไลโอมาฝากบนเพจด้วยนะคะ
0: ขอได้ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: ขอบคุณมากครับจ๊อกครับ
0: ครับขอบคุณ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: เพจจ๊อกนะ
2: ชัดเจน
0: อันนี้เอก500บาทอันนี้เขาโอนคุณโอนให้เมื่อไหร่วันที่ไปสายไหมเหรอ
4: ก่อนวันที่ไปสายไหมครับ
2: แล้วทนายไปไหมครับ
4: ไม่ไปครับ
2: อ้าว
0: อีกเรื่องนึงที่ผมจะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
3: ต้องไปลงบันทึกประ
0: จำวันการนำเสนอเป็นไงอันนี้เป็นไง
3: ก็ต้องให้เขาไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็เรียกคนนี้มาสอบสวนว่าคนนี้คือใครเป็นทนายอย่างที่เขากล่าวอ้างไหม
0: ลองเซิร์ชดูได้ไหมว่าเป็นทนายความหรือเปล่า
2: เดี๋ยวพี
3: ่เพราะเขาอ้างว่าเป็นข้าทนายแล้วถ้ามันไม่ใช่มันก็ผิดฐานช่อโกงครับ
0: โอเคนะครับก็มันมีประเด็นนี้ผมจะบอกให้ฟังคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี้ยการทำรายการหนกระแสเนี่ยนะครับเราก็จะเชิญตัวทางฝั่งของตัวน้องเนี่ยเขามาจากร้อยเอ็ดนะครับ ผมอ่ะก็ให้ทีมงานก็คือเม่นเนี่ยเป็นคนประสานว่าให้ซื้อตั๋วให้เขาให้เขาบินมานะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางเม่นเองอ่ะก็มีโอกาสคุยทางฝั่งของตัวโปเต้โปเต้บอกว่าไม่ต้องซื้อรายการไม่ต้องจัดการเลยเดี๋ยวโปเต้ซื้อให้ให้คนซื้อให้เองเดี๋ยวมีคนจัดการให้อยู่แล้วเพราะโปเต้สงสารเขาดูแลให้หมดรายการไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถูกไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาซื้อตั๋วให้คุณไหม
4: เป็นของน้องพี่เต้แกคุยกับน้องครับ
0: อ่ะเขาซื้อตั๋วให้ใคร
5: ก็เขาแค่จองให้ครับแต่เงินเป็นเงินผมครับ ครับแล้วก็จะมีค่าโรงแรมที่เก็บ
0: เดี๋ยวนะเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องก่อน
5: ครับ
0: เอาเป็นว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่จะมาที่เนี่ย
5: ครับ
0: เมื่อวานเนี้ยตอนแรกพี่จะซื้อให้แต่โปเต้บอกไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการให้เอง
5: ครับ
0: แต่เขาโทรไปหาคุณ
5: ครับ
0: แล้วเขาบอกคุณว่าไง
5: ให้โอนค่าเครื่องครับ
0: ไปให้ใคร
5: ให้ทางที่เขาจองไว้ตอนนี้แล้วเขาก็เร่งมากครับเขาบอก
0: เท่าไหร
5: ่4,200บาทครับ
0: 4,200 บาท
5: ครับ
0: เป็นค่าตั๋วของใครอันนี
5: ้เป็นของพี่เวียบแล้วก็ผมครับ
4: 2คน
0: 2คน 4,200 บาท
5: ใช่ครับ
0: คุณโอนไปแล้ว
5: โอนแล้วครับ
0: เสร็จปุ๊บหลังจากนั้น
4: ค่าห้องด้วย
0: ค่าห้องคืออะไร
5: เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาถึงเนี่ยพี่จองโรงแรมไว้ให้เนี่ยโอนอีกยอดนึงให้หน่อย1,050 บาทประมาณนี้ครับ
0: 1,050 บาทอันนี้เป็นค่าโรงแรม
5: ครับผม
0: ค่าโรงแรมคำนึงเป็นโรงแรมเพราะเมื่อวานเราบินมาก็มาที่นี่เลยไม่ใช
5: ่
0: หรอ
5: ใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: โรงแรมใคร
5: ไม่แน่ใจครับ
0: แกไปนอนโรงแรมไหนมาป่ะ
5: ไม่ครับ
0: คุณได้นอนไหม
4: ไม่ครับเรากลับเลยครับเมื่อวาน
5: ใช่ครับ
4: เสร็จ
0: แล้วค่าโรงแรมอะไรวะ
5: ไม่รู้เหมือนกันครับ
3: ต้องถามเขา
0: คือเดี๋ยวนะคุณจ่ายค่าตั๋วทั้งที่โปเต้มาบอกแล้วว่าโปเต้จะเป็นคนจ่ายค่าตั๋วเองแต่เขาไปให้คุณจ่าย
5: ครับ
0: 4,200แล้วพอคุณมาเสร็จปุ๊บเขาบอกโอนไปอีก 1,050 บาทเป็นการจ่ายค่าโรงแรมคุณถามเขาไหมว่าค่าโรงแรมอะไร
5: ไม่ได้ถามเลยครับแค่บอกว่าเนี่ยไปถึงโรงแรมปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปนอนด้วยนะอย่างเงี้ยเขาบอกผมประมาณนี้ครับ
0: แล้วก็ให้คุณจ่ายค่าโรงแรม
5: ใช่ครับ
0: จ่ายไหม
5: จ่ายครับ
0: 1,050 บาท
5: ครับ
0: แล้วได้ไปนอนโรงแรมไหมเนี่ย
5: ไม่ครับ
0: ไม่นะ
5: ครับ
0: แล้วได้ถามเขาว่า1,050 บาทอยู่ไหน
5: ก็แกบอกให้รวมยอดไปแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่โอนคืนเลยครับ
0: อืม
5: ครับ
0: ยังไม่โอนคืนนะ
5: ครับ
0: แล้วมีค่าอะไรอีก
4: ค่
0: าแท็กซี่ของแม่เมื่อวานเนี้ยทีมการบอกว่าโปเต้เดี๋ยวจะต้องพาแม่มาทีมงานชื่อเม่นเป็นคนคุยนะฮะโปเต้เขาตอบกลับมาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องส่งรถไปรับเพราะเราจะส่งรถไปรับแม่โปเต้บอกไม่ต้องส่งมารับเลยพี่เรามีรถเดี๋ยวส่งรถกับคนรถไปรับให้เขามีลูกน้องอยู่แล้วรถที่จะไปรับแม่เนี่ยเป็นรถเบนซ์อ
6: ันนี้คือแท็กซี่ค่ะ
2: เดี๋ยว
6: เป็นแท็กซี่ค่ะ
0: ตัวลงแม่นั่งแท็กซี่มาเอง
6: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกจะเอารถเบนซ์ไปรับแม่นะ
6: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: อะไรวะเนี่ยแล้วแม่จ่ายค่าแท็กซี่เองเหรอ
6: จ้ะ450แล้วก็ค่าทางด่วนด้วยค่ะ
0: 450บวกทางด่วน
6: ทางด่วน130
0: 130จ้ะนี่โปเต้ทำกับแม่ขนาดนี้เลยเหรอ
6: จ
0: ้
6: ะ
0: โปเต้หนึ่งมึงนี่แม่งสุดๆจริงๆเลยนะแล้วเท่านั้นโปเต้มึงยังไม่พอนะเขามาออกรายการเนี่ยเมื่อวานแม่มานั่งเนี่ยแม่ก็ได้ค่ารถไปด้วย
2: ครับ
3: ไอ้โปเต้เอาไป
2: จะบอก
0: ตังค์มันอยู่ไหนแม่
6: ตังก็แม่ก็บอกว่าให้น้องซะแม่ไม่เอา
0: ให้น้องไป
6: จ้ะแต่เขาไม่ให้น้อง
0: แล้วโปเต้เก็บไว้เอง
6: จ้ะ
0: แล้วตัวนี้อยู่กับใคร
6: อยู่กับโปเต้จ้ะ
2: เวน
6: เพิ่งจะมารู้ตอนเช้านี่ค่ะ
0: ตัวโปเต้เอามาให้ไหม
5: ไม่ครับ
6: นึกว่าให้กันตั้งแต่เมื่อวาน
2: ไอ้นี่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย
0: ์ยักยอกทรัพย์นะโปเต้มึงติดคุก
2: ไอ้เงี้ยนี่ยักยอกทรัพย
0: ์
2: เพราะมันเป็นเงินของคุณค่ารถค่าเดินทางแล้วเขาเอาไปจำคุก3ปี
0: แล้วเมื่อวานตอนขากลับนี่ขับยังไง
6: รถไปส่งค่ะรถทีมงาน
0: รถทีมงานไปส่งตอนแรกโปเต้บอกจะมีรถพาไปกลับไปด้วย
5: ใช
6: ่ใช
5: ่ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
6: ใช่จ้ะ
0: แล้ว
6: ไม่มี
0: ทีมงานเลยต้องไปส่งให้
6: จ้ะ
0: แล้วโปเต้เอาซองไปเลย เอาซองค่าตัวเอาไปเลย
3: ไอ้โปเต้มึงหลอกทุกคนเลยหลอกกูหลอก
0: โปเต้มึงนี่แม่งแบบสุดจริงนะโปเต้
3: เขาก็ยิ่งอีกนะ
2: แล้วมาอมเอาเงินเขาไปอีก
3: รวมถึงพี่เม่นยังโดนเลยอ่ะ
6: น้องยังไม่ได้เลย
0: เบ็ดเสร็จตอนนี้นะมีเงินของน้องจ่ายไป 4,200 ค่าตั๋วเครื่องบินนะฮะขามานะครับแล้วก็มีเงิน 1,050 บาทเป็นค่าโรงแรมไม่รู้เป็นโรงแรมอะไรนะครับมี450บาทค่าแท็กซี่ของแม่ซึ่งตอนแรกจะเป็นรถเบนซ์ไปรับมีเงินค่าทางด่วนอีก130
6: ค่ะ
0: นะฮะมีซองแม่ที่ทางฝั่งทีมงานก็ให้ไปซองนึงนะฮะแล้วก็มีค่าอีกมั้ยค่า
2: ขาเช็คแล้วว่าไม่ใช่ทนายครับพี่ครับ
0: ไม่ใช่ทนายนะ
2: ใช่ครับคุณเนี่ยครับชื่อนายธนากร
0: เป็นใคร
2: เป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับขึ้นที่มอเกษตรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมตรวจสอบให้อีกทีครับแต่เมื่อกี้เช็คไปทางธภาเขาบอกว่าไม่มีคนนี้ครับ
0: ไม่มีคนนี้นะ
2: ครับ
0: โอ้โหเฮ้ย
7: ไม่รู้จักครับใช่ครับ
0: นี่มันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย มันใช่เหรอเอ้าโทรหาคุณชายอดัมสิเดี๋ยวคุณชายอดัมต้องเข้าถ่ายรายการละโอ้งงมากเลยอ่ะนี่โทรอยู่ทางนี้โทรอยู่วันเสาร์นี้ทางทนายจะนัดคุณไปเจอใช่ไหมค่าทนายเขาจะเก็บคุณเท่าไหร
7: ่เอ็นบอกว่าเป็น 30,000 บาทครับ
0: ค่าทนายจะเก็บ 30,000
7: ใช่ครับ
0: ได้ยังจ่ายไปยัง
7: เพราะว่านัดกันวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับวันที่17
0: สวัสดีครับคุณชาย
8: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
0: พี่หนุ่มเองนะคุณชาย
8: ครับพี่หนุ่มครับผมโอ้แย่แล้วพี่หนุ่มพาใครมารายการครับเนี่ย
0: คุณชายต้องบอกคุณชายอย่างนี้คือก่อนหน้านี้เห็นคุณชายตามหาอยู่ใช่ไหม
8: รุ่นนี้น่าจะต้องใช้ตำรวจตามแล้วครับเราตามกันเองคงไม่สนุกครับผม
0: แล้วเดี๋ยวพี่ตามให้ไม่ยาก
8: ครับจัดไปครับ
0: คือแป๊บนึงนะคุณชายครับคุณชายได้ยินพี่ชัดใช่ไหม
8: ชัดเจนครับผม
0: ไมค์เครื่องนี้มันอยู่ตรงไหนวันนี้
2: อยู่ข้างๆพี่
0: อยู่ข้างๆเหรอ
2: ไม่มาอยู่ข้างล่างถูกแล้วครับพี่
0: อยู่นี่เหรอคุณชายครับ
8: ครับผม
0: แต่เสียงมันออกข้างบนนะอันเนี้ย
2: นี่
0: เหรอคุณชายได้ยินไหม
8: ได้ยินชัดเจนครับ
0: โอเคโอเคนะคุณชายครับคุณชายไปรู้จักโปเต้ได้ยังไงฮะ
8: อ๋อผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับแต่ว่าพอ
0: ไม่ได้เป็นพี่น้องกันเหรอ
8: ไม่ได้โอ้โหมันเป็นญาติที่หายไปจากไหนก็ไม่รู้ครับมันเคยมีแบบญาติแปลกๆเนี่ยโผล่มาอยู่บ้างฮะในพวกราชสกุลเราเนี่ยจะมีญาติปลอมโผล่มาเรื่อยๆนะครับผม
0: ครับ
8: แล้วก็เราก็จัดการทางกฎหมายอยู่เรื่อยๆแต่ครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องใช้เงี้ยว่าคนคนนี้ผมว่าเป็นคนหิวแสงเพราะว่าเขาสามารถกล้าหลอกคนได้กลางรายการพี่หนุ่มแบบเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า
0: คุณชายก็อย่าย้ำบ่อยดิคุณชายก
8: ็ไม่ปกติอยู่แล้วอันนี้เราเห็นแล้วว่าเคสไม่ปกติครับเพราะว่าคนนี้กล้าแม้กระทั่งทุกอย่างกับทุกอย่างทุกวงการทุกคนและอยู่ในเน็ตออกสื่อตลอดแล้วก็คือกล้าที่จะพุชตัวเองแหละนะฮะแล้วทีนี้ก็ผมเชื่อว่าคือผมว่าเป็นคนพับลิกผมอยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกคนก็รู้จักง่ายหาตัวเจอง่ายมากเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องอะไรปุ๊บทุกคนก็เห็นก็ส่งเข้ามาว่าคนนี้ญาติคุณชายหรือเปล่าผมก็อ๋อมาอีกแล้วเหรอเนี่ยแบบนี้แต่พออ่านไปก็รู้สึกว่าคนนี้พอเนี่ยตามจากคุณจากทางเพจคุณจ๊อกเนี่ยก็เห็นเลยว่าไม่ปกติละครับซึ่งในราชสกุลในยุคคนทุกคนรู้หมดนะครับเห็นเรื่องหมดแล้วนะครับเพราะว่าก็คุยกันนะครับก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วก็พบว่าต้องน่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายถึงจะทำให้หยุดได้แต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับว่าหลังจากเขาเสร็จสิ้นคดีอะไรแล้วเขาจะหยุดนะครับ
0: ครับคุณชายครับแล้วตอนนั้นเขาแอบอ้างว่าเขาเองเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนะตอนนั้น
8: ตลกครับอันนี้เป็นเรื่องขำนะจะไล่อะไรสนุกให้ฟังนะครับว่าคือเขาบอกว่าตัวเองเป็นหม่อมหลวงอะไรนะเป็นหม่อมหลวงใช่ไหมฮะสุภกิจแล้วก็มีนามสกุลต่อท้าย
0: เอาขึ้นที่ทีมงานหม่อมหลวงสุภกิจอะไรนั่น
8: แหละมีแล้วก็มีวงเล็บนะทำให้ในโพสใช่ไหมครับมีวงเล็บยุคนด้วยนะครับพี่หนุ่มอันนี้ถามตลกเวลาเราวงเล็บจำสกุลเนี่ยแปลว่าอะไร
0: ครับก็คือเป็นนามสกุลใช่ไหมนามสกุลกลาง
8: นามสกุลเดิมใช่ไหมครับคนเราจะมีนามสกุลเดิมและมีนามสกุลใหม่เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณไปแต่งงานกับคนอื่นนะครับผมก็ไม่คิดว่าคุณโปเต้เป็นจะไปแต่งงานกับใครที่ไหนไปเปลี่ยนนามสกุลหรอกนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับสองคือพอมีราชสกุลเนี่ยเราจะรู้กันนะว่าถ้าเปิดเป็นหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าพระองค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยเราไม่เติมนะข้างหลังชื่อนะการเติมนะเนี่ยมี2กรณีก็คือว่าคุณเป็นลูกหลานหลังจากหม่อมหลวงเป็นต้นไปก็คือเพื่อให้เห็นว่าคุณเป็นอดีตก็เรียกอะไรอดีตลูกเจ้าเมือง จ้าเมืองเมืองนู้นเมืองนั้นเมืองนี้นะอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งของรัตนโกสินทร์เราใช้นะอยุธยาใช่ไหมฮะนะนครนะอะไรก็ตามนะครับทีนี้คืออีกวิธีนึงก็คือว่าถ้าคุณเป็นอยุธยาคือคุณแต่งงานเข้ามาอยู่ในราชสกุล
0: ครับ
8: นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณโปเต้ไม่ใช่ทั้งคู่นะฮะก็คืออันนี้คือสิ่งที่มันง่ายมากเลยอันนี้เห็นกันชัดเจนว่าอันนี้หลอกแล้วนะครับนี่อันนี้ไม่นับรวมว่าเป็นแต่งการแต่งตัวลูกทั้งหมดใน AI หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าคุณจะหลอกคนอื่นนะขอร้องทำให้ชุดมันถูกหน่อยแต่งให้ถูกหน่อยระเบียบเนี่ยหาดูใน Google ระเบียบการแต่งกายเนี่ยมัน

0: ำให้ชุดมันถูกหน่อยแต่งให้ถูกหน่อยระเบียบเนี่ยหาดูใน Google ระเบียบการแต่งกายเนี่ยมันขึ้นขั้นละ4 3 2 1นะฮะขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นไปตามอายุแล้วมันไม่ได้ได้ง่ายๆมันต้องทำงานแล้วใส่เนี่ยเราก็จะมีแบบเรียกโปรโตคอลหรือขั้นตอนการใส่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยนะครับผิดหมดเลยแหวนคอผิดเหรียญผิดเราดูแล้วเราก็ขำอ่ะผมสำหรับพวกผมนะฮะขำมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหม่อมราชวงศ์กับหม่อมหลวงนะครับอันนี้เรียนทุกท่านที่ดูรายการโหนกระแสเป็นแสนๆคนตอนนี้ให้ทราบพวกเราเนี่ยจะเรียกตัวเองกันสนุกๆเป็นเรื่องล้อกันนะพี่หนุ่มนะครับว่าหม่อมราชวงศ์กับหม่อมหลวงเนี่ยเจ้าก็ไม่ใช่ไพร่ก็ไม่เชิงนะคำนี้แปลว่าอะไรเจ้าก็ไม่ใช่ไพร่ก็ไม่เชิงคำว่าเจ้าเนี่ยนะครับเริ่มต้นอ่ะคิดแบบสรุปง่ายหน่อยจะมีคำว่าเจ้าอยู่ในชื่อหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเจ้าเจ้าเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ใครพระอนุวงศ์เป็นชั้นพระบรมวงศานุวงศ์แต่พวกเราเนี่ยจะเป็นราชสกุลเป็นแบบว่าเป็นแค่หม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคนทั่วไปละนะครับดังนั้นพวกเราไม่มีอะไรเลยไม่มีความเขาเรียกอะไรไม่มีอำนาจวาสนาใดๆทั้งสิ้นแค่มีชื่อนำหน้าเฉยๆครับ
1: ครับก็เป็นเหมือนประชาชนทั่วไป
0: เป็นเหมือนประชาชนทั่วไปทำงานหาเลี้ยงชีพเหมือนทุกท่านครับนะครับก็คือถ้าเรามีตรงมีตังมันก็มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราทำงานเก็บเงินกันมานะครับเป็นคนธรรมดานะครับแค่มีชื่ออยู่ข้างหน้าส่วนหม่อมเจ้านะฮะขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็คือถ้าโอเคเป็นหม่อมเจ้าในขึ้นไปเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขาเรียกว่าโปรเจมแห่งราชอาณาจักรไทยก็คือบีเขาเรียกว่าสามารถสืบสันตติวงศ์ได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็ทำงานหาเลี้ยงชีพเหมือนชาวบ้านทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะมาจากราชสกุลสายราชการที่1 2 3 4 5 6 7ไปเนี่ยก็เป็นคนปกติเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยแหละนะครับดังนั้นการที่คุณจะเห็นรูปที่เห็นคนที่เป็นแบบคนบอกว่าเป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงแล้วมีใครมานั่งหมอบนั่งกราบไม่มีนะครับไม่มีที่นั่งเราก็ที่นั่งปกติเวลาเราไปงานแล้วก็การเข้าวังโดยทั่วไปเราไปเพื่อไปเป็นหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปในงานราชพิธีต่างๆในวังซึ่งราชพิธีเหล่านั้นก็คือเป็นแบบงานวันอาสาฬหบูชางานปีใหม่สงกรานต์งานต่างๆที่เป็นงานในวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์คุณชายครับทีนี้
0: ไม่มีอะไรพิเศษ
1: ขออนุญาตนิดนึงฮะไอ้โปเต้เนี่ยคุณชายจะเอาไงต่อคือเห็นบอกเคยประกาศตามหาแล้วก
0: ็ท่านกุ๊กไก่ท่านฟ้องอยู่แล้วพอดีท่านตรงเลยตอนนี้ก็โดนแซวกระจายเลยท่านมีลูกจากไหนฟ้องอยู่แล้วนะครับฟ้องอยู่แล้วครับซึ่งมันเป็นหลักฐานมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วชัดเจนนะฮะของพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยแค่ว่าแบบว่าคนอื่นๆก็ถ้าผมก็แนะนำถ้าคนอื่นๆมีประเด็นเกิดขึ้นฟ้องไปเถอะครับคนนี้ยังไงเขาก็ทำผิดอยู่แล้วนะครับกล้าบ้าบินเหลือเกินคนนี้น่าจะต้องไปตรวจปัญหาสุขภาพทางสุขภาพจิตด้วยแหละผมเชื่อว่า
1: ครับโอเคได้ครับคุณชายครับคุณชายอยากจะฝากอะไรถึงทางฝั่งน้องชายเขาไหมครับ
2: เด็บโปเต
0: ้อ๋อน้องชายลับๆผมเหรอครับไม่ต้องฝากหรอกครับเดี๋ยวฝากเป็นกระดาษไปทีเดียวเลยดีกว่าครับผม
1: โอเคได้ครับคุณชายครับไม่กวนเวลาแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: พี่หนุ่มครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติวีรยุคล
2: ครับ
1: ครับครับผมก็เป็นคุณชายอดัมนะก็เป็นหนึ่งในราชสกุลยุคน
2: ครับ
1: นะครับก็คือยืนยันบอกว่าจริงๆแล้ว
2: ไม่รู้จัก
1: แล้วก็ชื่อว่ามีการฟ้องร้องกันแน่ๆเพราะมีการเอาไปแอบอ้างนะฮะแล้วก็ไปทำเรื่องที่เรียกว่าไม่ควรเลยนะครับล่าสุดทางทีมงานบอกว่ารูปชุดขาวมันจะเอาขึ้นไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันไม่เหมาะ
2: ครับ
1: นะฮะยังไงต่อละเอก
3: ผมว่าสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้มันก็มีความผิดที่ประจักษ์หลาย
2: ใช่ครับ
1: หลายอัน
3: ยักยอกทรัพย์เนี่ยอันนี้แน่นอนเมื่อวานนี้ที่เขาไม่ได้เอาไป
2: ในส่วนของยักยอกเนี่ยตัวแม่เองตัวเวฟเองตัวน้องเองก็ไปแจ้งความในข้อหายักยอกไปแต่ในส่วนของที่มีการแอบอ้างนะครับพี่แก้ให้ความรู้ก็คือว่าเป็นเรื่องของกรณีแต่งกายเรียนแบบข้าราชการตรงนี้เนี่ยกฎหมายห้ามอยู่ในมาตรา146จำคุก1ปีนะครับชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้ใครก็ตามที่มาแต่งกายใส่เครื่องราชแบบนี้จำคุก1ปีครับพี่ครับ
1: แน่นอน
2: เลยครับ
1: แน่นอน
2: อันที่2ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมมาตรา16นะครับในกรณีที่เอาภาพเอาอะไรมาตัดต่อเข้า

0: ไปนี่ก็คือจำคุก3ปีปรับ 60,000 ส่วนในกรณีที่จะมีความผิดฐานฉ้อโกงทำให้บุคคลหลงเชื่อนั้นนะมันเป็นความผิดเฉพาะตามมาตรา342ในกรณีสมมุติว่าเวฟนะครับเวฟหลงเชื่อว่าเขาเป็นหมอหลวงจริงนะครับแล้วเราก็ให้เงินให้ทองเข้าไปแบบนี้จะมีโทษ5ปีปรับ 100,000 เป็นบทที่หนักกว่าฉ้อโกงปกตินะครับฉ้อโกงมันมีฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงแบบทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อตามมาตรา342ในกรณีนี้ถ้าเวฟหรือว่าตัวของคุณแม่หรือว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยหลงเชื่อว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เราก็ให้เงินให้ทองไปแบบนี้มีความผิดตามฉ้อโกงโดยทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อนะครับนี่ก็คือความผิดที่เกี่ยวข้องส่วนไอ้เรื่องของหมิ่นประมาทจะเป็นเรื่องของการแอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายดูหมิ่นเกียรติชังก็เป็นแต่ละเคสแต่ละเคสไปครับนี่คือหลักกฎหมายที่เข้ามาแตะอยู่ประมาณนี้ครับ
1: อย่างยักยอกทรัพย์เมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ของคุณแม่ที่เขาต้องได้รับเนี่ยไม่ได้รับเนี่ยต้องไปแจ้งที่สนทองหล่อไหมพี่หรือเขากลับไปแจ้ง
0: ทองหล่อครับ
1: ต้องไปแจ้ง
0: เหตุเกิดที่นี่ครับเหตุเกิดที่นี่ก็ต้องแจ้งที่นี่
1: จะจบรายการคุณแม่แวะไปสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายใบที่แจ้ง
0: บันทึกประจำวันนะครับไปแจ้งความนิดนึง
1: ประสานงานต่อให้นะครับ
2: อ่ะทีนี้เมื่อวานนี้ทีมงานก็มีโอกาสได้คุยกับทางโปเต้เขา
0: ครับ
2: ว่าเขาจะมาไหมก็แล้วเขาจะมานะเราก็มีผู้ความเป็นธรรมของโปเต้เปิดซะหน่อยเอาเปิดคลิปเสียงสิคุณเม่นต้องคุยไว
3: ้อย่างนี้แล้วทำไมเราถึงถูกกล่าวหาว่าเป็นในเนี่ยล่ะโปเต้นักจะแกงอ่ะ
4: ก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนประมาณปี66อ่ะครับคือมันก็ผมก็ทำงานอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอคราวนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะครับเขาก็ได้มา
3: เป็นตำแหน่งอะไรหมอเหรอ
4: ตอนนั้นผมเรียนผู้ช่วยพยาบาลก่อนจะมาเรียนพยาบาลครับ
3: อ่าโอเคแล้วไงต่อ
4: แต่เวลาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะครับคนเขาก็จะเรียกทุกอย่างว่าหมอหมดผมก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนนึงอ่ะครับก็มาขอติดต่อซื้อเป็นพวกวัคซีนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าม ันก็เป็นกลุ่มที่เขาไว้ใช้ออกหน่วยหางานพยาบาลอย่างเงี้ยครับก็ทักมาหลังบ้านเขาก็ขอซื้อเป็นพวกโบท็อกฟิลเลอร์ประมาณนี้ครับแล้วเหมือนผมเอาไปให้เขาแต่เขาบอกว่าเขาขอเงินคืนได้ไหมแต่ขอยาไปด้วยประมาณนี้ครับ
3: ซื้อเท่าไหร่
4: ผมเลยตอนนั้นขอซื้อประมาณ2,700ครับเขาก็เลยขอเงินผมคืนแต่เอาวัคซีนไปแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นี่ผมก็ขาดทุนอดีตประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเขาก็ลงข่าวผมเสียหายเลยแล้วก็มีการขึ้นศาลกันเกิดขึ้น
3: แล้วก่อนนะความเสียหายมันแค่2,000เนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
3: เขาลงข่าวยังไงอ่ะ
4: เขาก็บอกว่าผมเป็นหมอปลอมบ้างเป็นนู่นนั่นนี่โกหกอะไรอย่างเงี้ยบ้างเงี้ยครับ
3: ก็คือคนที่มาซื้อเราเนี่ยนะซื้อไอ้เขาเรียกตัวอะไรนะ
4: เป็นพวกวัคซีนพวกเนี้ยครับวัคซีน HPV พวกเนี้ยครับ
3: หรอซึ่งคนที่มาซื้อนี่เขาเป็นใครนะ
4: ถ้าพูดตรงๆผมก็เพิ่งรู้จักเขาผ่านแอปได้ประมาณ 1-2 เดือนประมาณเนี้ยคร
3: ับ แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราขายอะครับ
4: เขาเป็นเพื่อนของแฟนเก่าผมอีกทีนึงครับผม
3: มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันบานปลายไปว่าเราไปเป็นหมอไปเป็นอัยการไปเป็นนักแสดงไปเป็นอะไรได้ยังไงอ่ะ
4: เหมือนคนนี้ครับเขาพยายามกลั่นแกล้งเราทุกอย่างเลยครับ
3: คนนี้ลูกค้าเนี่ยนะ
4: ใช่ครับเอาจริงๆคือเขาเหมือนขอเคยมีเพศสัมพันธ์กับผมกับแฟนอ่ะแบบ3คนแต่ผมปฏิเสธไปเงี้ยครับ
3: เขาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเราเนี่ยนะ
4: ใช่ครับผมแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนต่ออีกต่อนึงอะครับ
3: แล้วยังไง
4: ก็ตอนที่ผมเจอครับผมก็ไปโพสต์ตำหนิเขาใน Facebook ประมาณนี้ครับ
3: คือเขาเป็นคนมาแฉเราหรอ
4: ใช่ครับ
3: อ้าวแล้วรูปต่างๆที่มันเป็นรูป
4: เขาก็เป็นคนบางรูปเขาก็ไปเอามาอย่างเงี้ยครับจาก IG ผมเมื่อก่อนผมตั้งเป็นสาธารณะอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
3: คือจะบอกว่ารูปที่เราแต่งตัวเป็นนักเรียนเกาหลีเป็นนักศึกษาจุฬาเนี่ยเป็นรูปที่เขาตัดต่อมาเหรอมันไม่ใช่รูปของเราจริงๆหรอรูปที่เราอายืนถือดอกบัวไหว้พระใส่ชุดเป็นนักศึกษาจุฬา
4: อ๋ออันนั้นมันเป็นงานจุฬาไอ้งานกีฬา100ปีจุฬาครับผมกีฬาธรรมศาสตร์อะครับ
3: อ้าวแล้วเราไปแต่งชุดนั้นได้ยังไง
4: ก็คือเพื่อนผมเรียนอยู่ที่นู่นแล้วพอคราวนี้ครับเพื่อนเขาก็บอกว่าให้ชื่อสแตนเนี่ยคือมันสามารถที่แบบถ้าเป็นกองเชียร์จุฬาสามารถใส่ขึ้นไปได
3: ้เป็นเราแต่งตัวจริงแต่เราแต่งชุดสวยแต่ว่าเราไม่ได้แต่งไปหลอกใครอย่างนี้หรอ
4: ใช่ครับก็ใส่แค่งานกีฬางาน100ปีกีฬาแค่นั้นเองครับ
3: แล้วที่บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นคุณหมอ
4: ก็เป็นปากต่อปากที่คนไข้เขาเรียกกันนะครับตอนฝึกงานนะครับผมใช่แล้วพอเหมือนผมเคยโพสรูปลง TikTok เนี่ยครับมันก็มีคนมาไอ้นี่แบบเขาก็เรียกกันอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นยาว
3: แล้วบอกเป็นดารา
4: ก็น่าจะเป็นในส่วนของผู้ติดตามใน TikTok เนี่ยครับเยอะ
3: คือเราจะบอกว่าเราถูกกล่าวหาหมดเลยว่างั้น
4: ใช่ครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆน่ะผมก็ฟ้องชนะไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ปี
3: 2017
4: ฟ้องที่ชื่อนายพิธรรมครับ
3: ก็คือคนนี้คนที่มาซื้อวัคซีนจากเราเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ฟ้องชนะคดียังไงอ่ะครับเราฟ้องข้อหาอะไร
4: พรบคอมครับหมิ่นประมาทซึ่งหน้าครับฟ้องไปประมาณ4คดีครับ
3: แล้วมาถึงเรื่องวันนี้คือเขามีคนคอมเมนต์อ่ะบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเราอ่ะมีความรู้เรื่องดาวเทียมไอ้วิธีทำอาชีพไปในรายการแล้วก็ไม่เชื่อว่าเรามีแฟนเป็นชาวเกาหลีเขาบอกว่า
4: อ๋ออันนี้ผมให้ดูได้เลยครับผมพอดีผมให้เพื่อนที่เป็นตำรวจอ่ะทำให้เดี๋ยวผมแคปส่งให้ก็ได้ครับหลักฐานตั้งแต่ต้นตอเลย
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้ตอนเนี้ยพอหลังจากที่มันเป็นประเด็นออกมาเนี่ยแล้วก็คนอ่ะมาแฉเราอ่ะใช้คำว่าแฉเราแล้วกันยับเลย
4: คร
3: ับ เห็นยัง
4: ยังครับพอดีผมกำลังกลับคอนโดครับยังไม่ได้เปิดดู
3: ก็เลยจะชวนมาโหนกระแสพรุ่งนี้แหละ
4: เวลาเดิมหรอครับ
3: เวลาเดิม
4: ได้ครับ
3: โอเคมาได้ใช่ไหม
4: จะถึงห้องผมโทรคุยกับพี่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมแต่คิดว่าผมน่าจะว่าง
3: เพราะว่าจริงๆอ่ะอยากให้มาเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเหมือนกับทางรายการนะครับเชิญคนที่แบบว่าขอโทษนะตอนนี้มันพูดไปถึงว่าเชิญมิจฉาชีพมาออกอ่ะ
4: ครับเดี๋ยวผมไปถึงห้องเดี๋ยวเวลาเรียกทีนึงมาได้ครับพอดีผมอยู่บนรถด้วย
3: อ๋อโอเคแล้วตัวของเวฟอ่ะอยู่ไหนตอนนี
4: ้เวฟกลับแล้วครับผมไปส่งน้องมาแล้วครับเดี๋ยวกำลังตัดคอนโดเลยเดี๋ยวผมถึงคอนโดได้ผมโทรหายครั้งนึงครับแต่คอนเฟิร์มอยู่ครับว่าพรุ่งนี้น่าจะว่าน
2: ี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของตัว
0: โปเต้
2: เขาพูด
1: ชี้แจง
2: นะใส่ไม้ต้องรอดไหม
0: น่าจะไม่รอดแล้วครับพี
1: ่ดูแล้วไม่ใช่ไปกันหมดแล้วพี่ดูแล้วเนี่ย
0: ใช
2: ่
1: รวบหมดเลย
2: แล้วทำไมรู้ไหมเมื่อกี้เนี้ยเอารถ BM ขึ้นนี่สีเทารถ BM สีเทาที่บอกว่าเป็นของ
0: ทาง
2: ที่เอามาอ้างกับคุณแล้วเป็นรถของเขาอะนะคันนี้นะเขาอ้างอย่างนี้ใช่ไหมของคุณใช่ไหมเอ้ของเขาใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าไงนะคันนี้
5: บอกว่าจะขายให้อยากลองไปนั่งดูก่อนไหม
2: จะขายให้นะ
5: ครับ
2: เขาส่งไหมคุณเหรอ
5: ส่งให้พี่ดู
6: ส่งให้ผมครับ
2: ส่งให้คุณนะเขาบอกว่าไงนะ
6: เขาบอกว่าจะขายให้ถ้าสนใจเขาจะขายให้1ล้าน
2: ขาย1ล้านนะ
6: อยากมานั่งลองก่อนไหมลองรถดูก่อนไหมผมก็เลยว่าโอ้ล้านนึงผมไม่มีตังค์หรอกไม่ได้เอาหรอกครับก็เลยส่งรูปไปให้น้องไปแซวเล่นอยากได้ไหมมีคนขาย100ละล้านนึงครับประมาณนี้ครับ
2: ล่าสุดเจ้าของรถ
1: อีกแล้วเหรอ
2: คุณปิ๊ง
0: มาแล้วเหรออ
1: ีกแล้วเหรอ
2: ส่งข้อความเข้ามาแล้วบอกคันนี้รถของเขาเอง
0: ว้าว
2: เขาจะขายเขาลงขายโพสต์ขายไว้เมื่อวีคที่แล้วแล้วทำไมอยู่ดีโปเต้บอกเป็นรถเขาได้ยังไงไม่ใช่ครับอันนี้รถของคนชื่อปิ๊งเขาส่งมาบอกนี่เลย
1: ครับโพสขายเท่าไหร่ล้านนึงเหมือนกัน
2: เนี่ยกำลังถามจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวลองเช็คดูสิจะขายเท่าไหร่ลองดูนะฮะผมถามไปแล้วว่าจะขายเท่าไหร่เจ้าของชื่อปิงนะฮะโพสขายเมื่อวีคที่แล้ว
0: ภาพตรงกันเลยไหมครับพี่คร
2: ับ เป๊ะเลย
0: เป๊ะกันเลยเหรอครับ
2: แคปมาเลยเนี่ยนี
0: ่โอ
2: ้รถเขานี่โอ้โหมันทำขนาดนี้เลยเหรอนี่มันหลอกคุณขนาดนี
6: ้
2: แสดงเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันโกหกคุณหมดแล้วนะผู้หญิงก็ไม่น่าจะมีผู้ชายคนอื่นแล้วเนี่ย
6: ครับพี
2: ่ทำยังไงอ่ะ
6: อยากขอโทษเขาอยู่ครับ
2: อยากขอโทษผู้หญิงเหรอ
6: ใช่
2: ชมพู่แฟนคุณนะ
6: ใช่ครับ
2: เสียใจนะแต่400,000ก็ต้องเอาคืน
6: ก็เสียใจแหละครับแต่พฤติกรรมเขาก็แบบแฟนเขาไม่อยากมีผมแล้วอ่ะแค่แบบว่าเลี่ยงออกสนามถามว่าน้อยใจก็น้อยใจทุกคนแหละครับเพราะว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างแหละครับ
2: โอเคนี่คันเดียวกันป่ะล่ะเอกเจ้าของปล่อยเองนัดชมได้เลยเลขใหม่15,000วารันตี5ปีนี่นะครับ
1: เป๊ะ
2: นี่มีบอลลูนด้วยนะ
1: ครับ
2: ล้าน29นี่นะมีรถนะ
1: ครับ
0: อ๋อเป๊ะเลยพี
2: ่เป๊ะเลยรถเขาเลยคันนี้เลย
0: ไอ้โปเต้มันไปแคปมา
2: โปเต้ไปแคปมานะ
1: ชมพู่ก็จะคุยกับ
2: สวัสดีครับชมพู่ชมพู่เป็นอดีตแฟนของตัวเวฟใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: เรื่องราวของชมพู่เป็นยังไงลูกเมื่อวานเวฟเข้ามานั่งอยู่เนี่ยเขาเสียอกเสียใจเขาบอกชมพู่ทิ้งเขาไปแล้วก็เอาเงินก็ไป400,000แล้วทางฝั่งของตัวไอ้โปเต้เนี่ย เขาบอกหนูไปมีชู้อยู่2คนเป็นทหารบกคนทหารอากาศ
0: คนหนึ่ง
2: ตกลงในมุมเข้าใจจริงหนูเป็นไงหนูเล่าสิ
7: หนูค่อยเล่าได้ไหมคะพอดีตอนนี้หนูทำงานอยู่อะค่ะ
2: อุ้ยตายแล้ว
0: เดี๋ยวสั้นๆได้ไหมคะ
2: สั้นๆได้ไหมสั้นๆได้ไหม
7: ไม่เป็นความจริงค่ะ
2: ไม่เป็น
7: ไม่ใช่ความจริง
2: หนูมีคนอื่นหรือเปล่า
7: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีนะหนูไม่มีนะตอนนี้ทางฝั่งเวฟเขาอยากขอโทษ ให้เขาขอโทษนิดนึงนะลูกอ้าวกูจะพูดอะไรพูดเลยเดี๋ยวเขาต้องรีบไปทำงาน
6: ครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงเวฟก็อยากขอโทษทุกอย่างนะครับที่มันผ่านมาทุกอย่างเลยครับทุกเรื่องทุกราวเลยครับเพราะว่าเวฟก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ทางชมพู่ก็ไม่พูดกับเวฟไม่อะไรกับเวฟทางพ่อแม่ก็เหมือนกันเวฟก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต
2: ่อ
6: ลบรูปก็ไม่บอกด้วยว่าต้องการอะไรต้องการยังไงครับ
2: เอาเป็นว่าแล้วเราไปฟังทางโปเต้อีก
0: สวีท
6: ครับ
2: ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
2: โอเคเอาเขาขอโทษหนูว่าไงลูก
7: เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวหนูขอทำงานก่อน
2: อ๋อมาหนูนี่แต่หนูไม่รับเหรอ
7: เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงค
2: ่
7: ะ
2: เหรอเดี๋ยวลูกตรงลุงหนูมีไหมสองคนนั้นมีไหมมีไหม
7: ไม่มีค่ะไม่มี
2: เลยนั่นหนูรู้จักไอ้โปเต้ไหม
7: ไม่รู้จักค่ะ
2: เขาเคยโทรมาหาหนูไหม
7: เคยค่ะ
2: มันจะเอาอะไรจากหนู
7: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
2: มันบอกว่าไงลูก
7: ไม่ได้คุยกันกับเขาค่ะเพราะหนูไม่รับสายเขา
2: อ๋อแล้วจริงไหมเขาบอกว่าเขาไปเรียกเงินหนู600,000กว่า
0: 650,000
7: จริงค่ะ
2: เขาเรียกว่ายังไงลูกเขาบอกไงลูก
7: เดี๋ยวหนูขอทำงานก่อนเดี๋ยวหนูติดต่อกลับไปนะคะ
2: หนูติดต่อกลับมานะ
7: ค่ะค
2: ่
7: ะ
2: โอ้เขาเข้าเวรอยู่พอดี
0: ก็ได้สาระที่ไม่จริง
6: คร
2: ับ แต่คุณได้ขอโทษเขาแล้วนะแต่บอกเขายกโทษหรือเปล่าผมว่าดูแล
6: ้
2: ว
6: ไม่เป็นไรครับ
2: ฮะเขาคงไม่ยกโทษให้แล้วล่ะ
6: ครับเข้าใจครับ
2: นะ
6: ครับ
2: กลับไปนั่งกับไอ้เกม2คนเล่นคอมกันเลย
0: กินมาม่าก
2: ินมาม่ากันกลับไปนั่งกินมาม่ากับไอ้เกมไอ้เกมแต่งเกงใน
0: โชว์เข้า
2: เลยเออโชว์เข้าโอ้ยเอายังไงตอนเนี้ยเอกมัน
1: ก็ต้องดำเนินคดีกับเขาไงพี่
2: ผู้เสียหายมันเยอะมากนะตอนเนี้ย
1: หลักๆก็ถ้าใครที่เขาเคยถูกคนเนี้ยนะครับเคยถูกโปเต้เขาไปทำอะไรไว้
0: ให้ส่ง
1: ผ
0: ิดกฎหมาย
1: เนี่ยให้ส่งหลักฐานมาจะได้ตามเรื่องเก่
0: า
1: ส่วนคุณแม่จบจากรายการเดี๋ยวไปสน.ทองหล่อหน่อยนะครับไปแจ้งที่สน.ทองหล่อไว้หน่อย
8: ค่ะได้ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนของเวฟที่เขาไอ้เรื่อง500โอนเมื่อวานเนี้ยค่าทนาย
0: เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของช่อโกงเราแจ้งความไว้ก่อนได
1: ้
0: พนักงานสอบสวนเดี๋ยวเขาขยายผลเอง
2: เขาส่งรูปรถเข้ามาแล้วเนี่ย
1: มันก็ช่างไปสรรหาไปแคปรูปรถเข้ามานะ
2: รถคันนี่มุมเดียวกันคือเอารูปนี้ไปเลยเนี่ยรูปนี้ของเขาก็ตรงมาเนี่ยเนี่ยเอารถทีมงานเอารถอันนั้นขึ้นที่จะได้เทียบคู่กันนี่คันเดียวกันไหมล่ะที่เดียวกันคันเดียวกันเป๊ะต้นไม้ต้นเดียวกันนี่เอาคู่เลยขึ้นคู่เลยทีนี่เป๊ะไหมแก้ว
0: เออนั่นไง
1: เป๊ะเป๊ะครับพี่ใช่เลย
2: นะโหข้างในดีใจกันใหญ่นะ
0: ทำไมพี
2: ่เออไฟมันดับเอ้าไม้อะไรเขาก็ไม่รู้น่ะ
0: ก็สิ่งที่พี่แก้บอกไปกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยเรื่องของการแต่งกายเลียนแบบพวกข้าราชการเครื่องหมายไปแจ้งความไปด้วยเถอะครับเพราะว่าเราเห็นเราเชื่อว่าเขาเป็นหมอหลวง
2: เขาเรียกว่าแพทย์หลวง
0: เป็นแพทย์หลวง
2: ตั้งตัวเป็นแพทย์หลวง
1: แพทย์หลวง
0: ครับหรือว่าติดยศเป็นร้อยโทอะไรอย่างเงี้ยตัวเวฟหลงเชื่อก็เวฟก็มาแจ้งความเพราะไอ้เรื่องนี้มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอยู่แหละ
6: ครับ
0: นะครับส่วนไอ้พรบ.คอมเมนต์เหมือนที่พี่แก้พูดมาตรา16เนี่ยโทษมันค่อนข้างหนักมันเป็นเรื่องของการที่แบบนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบมีการตัดต่อภาพต่างๆให้ประชาชนหรือว่าให้ใครหลงเชื่อความผิดมันสำเร็จโดยที่มีการเผยแพร่อยู่แล้ว
6: ครับ
0: นะครับส่วนไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าตัวเองเป็นราชสกุลอย่างนู้นอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแล้วแต่ละสกุลนั้นเขาไปได้รับความเสียหายเขาก็จะไปแจ้งความของเขาเอง
2: ครับ
0: มันก็วิ่งไปตามกฎหมายของมันเป็นเส้นๆไปครับ
2: แต่400,000เมื่อกี้ของเขายังไงอ่ะ
1: ก็เขาต้องไปไล่ถามกันเอาพี่เพราะมันเป็นเรื่องของผิดสัญญาอะไรวะ
0: ทางแพ่งเอ้ยผิดสัญญามั่น
1: ผิดสัญญามั่นนะพี
2: ่ก็ยังผิดอยู่ใช่ไหม
0: คือถ้าเกิดฝ่ายหญิงนอกใจจริ งฝ่ายหญิงมีคนอื่นจริงฝ่ายหญิงผิดสัญตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการผิดสัญญาทางมั่น
2: แล้วถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่มีอ่ะไม่มีผู้ชาย
1: มันก็ต้องแต่งไงพี่
2: ก็ต้องแต่งใช่ไหม
0: ใช่
1: มันเป็นของมั่นนะพี่
2: ก็เป็นมั่นไปแล้วจ่ายไปแล้วถ้าไม่แต่งก็ต้องเอาเงินคืน
1: เอาเงินคืน
0: แต่มันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดหมดรักกันโดยปกติอยู่กันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เป็นความผิดของฝ่ายหญิงตรงนี้ก็ไปเรียกคืนไม่ได
2: ้หมดหมายความว่ายังไง
0: มันคือว่าอยู่กันจริงอยู่กันแล้วปรากฏว่ามันไปกันไม่ได้จริงๆความรักมันไม่สามารถแต่งงานกันได
2: ้แต่อันนี้คือเขามีหลักฐานว่าทางผู้หญิงไปเลยอ่ะ
0: ก็นี่มันมีไหมล่ะว่าหลักฐานที่มีการไปเข้าโรงแรมหลักฐานว่ามีการไปมี
2: ใช้ไม่ไอ้เรื่องโรงแรมไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะมันไอ้โปเต้มันโกหกไปแล้ว
1: โรงแรมไปกับไอ้โปเต้อะพี
2: ่เออ
1: แต่ทีนี้หลักของมันคือหรือว่าเขาต้องมาคุยกัน2ฝ่าย
0: ก็ต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเว็บเองต้องมีหลักฐานให้ชัดว่าผู้หญิงมีชายอื่น ถ้าเกิดเวฟมีหลักฐานเวฟถือว่ากรณีนี้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญา
1: แล้วถ้าเป็นกรณีที่อย่างที่เวฟบอกคือตกลงอ่ะมั่นกันนะแล้วเดี๋ยวจะแต่งงานกันอยู่มาวันนึงผู้หญิงเขาไม่แต่งแล้วอย่างเงี้ย
0: มันต้องดูว่าเพราะอะไรเพราะหมดรักโดยการที่ว่าอยู่กันไม่ได้จริงๆทะเลาะกันทุกวันมีปากเสียงกันทุกวันหรือว่าความไม่พร้อมต่างๆนานามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่อยู่กันแบบนี้เราไปบังคับเขาไม่ได
2: ้
0: จะไปบอกว่าเฮ้ยต้องแต่งเอาโซ่เอาตัวมาบังคับอย่างนั้นไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดแต่ละฝ่ายมีการผิดสัญญาโดยการที่ว่าไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดแบบนี้เรียกคืนได้ครับ มันต้องดูเหตุตรงนั้นว่ามันเลิกเพราะอะไรก่อนครับ
2: มีไหมล่ะ
1: มีทะเลาะอะไรกันบ้างไหม
6: ก็หลักๆก็เรื่องชายแดนนั่นแหละครับที่ผมจะไปชายแดนที่เขาว่าน้อยใจนั่นแหละครับ
1: แต่เราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้อธิบายให้เขาฟังหรอกว่าเราไม่ได้ไปนะ
2: ก็ไปไม่ทันเขาไม่คุยด้วยแล้ว
6: ใช่ครับเขาไม่คุยด้วยแล้วครับก็บอกว่าจะขอไปสนามราชการชายแดนนะก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกว่าขอไปอย่างน้อยมันก็จะได้บรรลาแล้วก็เบี้ยเลี้ยงอยู่ครับต่างๆแต่ผมยังไม่ได้ไปเลยครับไปก่อนแล้วครับครับประมาณนี้แหละครับ
0: แต่เราไปเชื่อโปเต้หมดใจไงอาจจะ
6: ก็อีกอย่างนึงเขาก็พฤติกรรมเขาก็ไม่อยากคุยแล้วทางบ้านเขาก็ไม่อยากคุยแล้วถามอะไรก็ไม่บอกก็เหมือนที่ผมพูดว่าผมไปถามทางบ้านเขาว่าทางผู้หญิงอ่ะทำงานอยู่ไหนพักอยู่ไหน
0: เข้าใจแต่ว่ามันเกี่ยวไหมว่ากรณีนี้โปเต้ไปแทรกก่อน
6: ยังไม่มาแทรก
0: อ๋อตอนนี้ยังไม่มาแทรก
6: ยังครับยังไม่ได้มาแทรกครับ
0: ก็ต้องไปคุยกันดูครับ
6: ใช่ครับครับ
0: ว่าถ้าเกิดฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายมีคนอื่น
6: ร
0: หรือว่ามีอะไรที่มันผิดในเรื่องของกฎหมายก็สามารถที่จะไปฟ้องได้ครับ
2: ผู้หญิงเขาบอกมาแบบนี
0: ้ครับ
2: ที่ผ่านมาหนูเงียบมาตลอดพยายามคุยพยายามเคลียร์เขาเอาแต่มุมของเขาคนเดียวส่วนคนเนี้ยคนที่ชื่อโปเต้เนี่ยมันปั่นป่วนหนูมากตามตัวหนูตลอดเวลาชีวิตหนูหวาดระแวงมากเรื่องของหนูกับเวฟที่มันเลวร้ายกว่าเดิมต้องยอมรับเลยเพราะว่าคนที่ชื่อโปเต
0: ้
2: มันคือคนที่ปั่นพวกหนูมันเป็นคนพูดว่าเรื่องแบบนี้ต้องถึงหนกระแสถึงสายไหมต้องรอดแน่ๆอีกอย่างแม่ของเวฟนะพยายามให้หนูเนี่ยคุยกับโปเต้
8: ไม่ใช่ค่ะ
2: หนูไม่อยากคุยกับมันเลยยืนยันว่าข้อมูลที่มันหามาให้เวฟไม่ใช่ข้อมูลจริงแบบ 100% ซึ่งหนูก็บอกเวฟไปแล้วแต่เวฟไม่เชื่อหนูหนูก็มีหลักฐานฝั่งของหนูตอนนี้หนูเสียใจมากหลายเพจเอาหน้าหนูไปเปิดเผยเอาไปแขวนทัวลงหนูยับทั้งที่เรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงเลยหลักฐานที่มันเป่าหูใส่เวฟมันสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดตอนนี้หนูบอกเลยนะหนูหมดใจแล้ว
6: ครับ
2: ทุกอย่างมันพังทลายไปหมดแล้วชีวิตหนูพังไปหมดแล้วเพราะคนที่ชื่อโปเต้แต่ต้องยอมรับว่าณตอนนั้นถ้าไม่มีบุคคลนี้เข้ามาในชีวิตของหนูหนูกับเวฟอาจจะไปต่อกันได้แต่วันนี้บอกเลยไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วถ้าตอนนั้นเขาเชื่อหนูง้อหนูตื้อหนูตอนนั้นอาจจะไปต่อกันก็ได้แต่พอคนนี้เข้ามาทุกอย่างมันเละเทะไปหมดหนูงอนเขาหลายเรื่องแต่เขาไม่เคยง้อหนูเลยเขาเป็นฝ่ายเปลี่ยนไปหนูอยู่กับเขาในค่ายตลอดเวลาหนูจะไปมีใครได้ยังไงจนหนูเครียดแม่หนูก็บอกให้หนูกลับบ้านเขาเป็นฝ่ายเปลี่ยนไปเองข้าวปลาอาหารหนูก็หาให้ไม่เคยขาดบางครั้งเขาบอกไม่กินให้กินก่อนเลยหนูก็ไม่บังคับไม่กินไม่หิวหนูนี่งงเลยพูดมาได้ยังไงคนอุตส่าห์เตรียมเอาไว้ให้ที่ผ่านมาใช้เวลาศึกษาดูใจกันมา1ปีกว่าจนหนูมั่นใจว่าเขาคือคู่ชีวิตเขาเป็นคนยึดมั่นในความคิดของตัวเองเขาไม่ใช่คนหัวอ่อนไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเชื่อโปเต้เขามีอะไรจะไม่ค่อยพูดจะเงียบกับหนูหนูเป็นฝ่ายถามตลอดเวลามีอะไรส่วนมากคนที่ง้อจะเป็นหนูเรื่องแฟนเก่าเนี่ยมันจริงแต่มันจบไปนานแล้วไม่มีอะไรแล้วเขาก็รู้ว่ารถซ่อมก่อนที่จะมารู้จักกับเขาอีกส่วนทหารที่เป็นทหารอากาศหนูมีรู้จักเพื่อนที่เป็นทหารอากาศจริงนะแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้คบหาอะไรกันเลยนะเพื่อนของหนูเนี่ยมันมีลูกมีเมียกันไปหมดแล้วส่วนทหารบกก็คือเวฟไงไอ้โปเต้เนี่ยมันขู่หนูหลายเรื่องรู้ไหมอยากให้ทางเวฟรู้เหมือนกันมันจะเอาเงินกับหนูเนี่ย 650,000 เวฟเคยรู้บ้างหรือเปล่ามันบอกว่ายอดนี้ถ้าจ่ายให้มันทุกอย่างจะจบเรื่อง มันขู่แม่หนูมันขู่หนูไม่รู้เลยว่าเคยถามเวฟว่ามันเป็นว่าใครเป็นทนายมันเป็นทนายให้เหรอเวฟบอกว่ามันเป็นแพทย์ยืนยันแบบ 100% ว่ามันเป็นแพทย์ตอนนี้โสดหนูไม่มีมือที่3อะไรทั้งสิ้นหนูขออยู่กับตัวเองโชคดีนะเวฟ
6: ครับขอบคุณครับ
0: จบแบบนี
1: ้โชคดีนะเวฟ
6: ครับ
2: ครับไหม
6: ครับ
2: ครับนะ
6: ครับเขาคงมีเหตุผลของเขาเลยครับผมไม่พูดต่อดีกว่าครับไม่เป็นไรครับเขาคงมีเหตุผลของเขาแล้วครับผมไม่แสดงความคิดเห็นอะไร
2: คนที่มาด้วยร้องนั่นแหละซับซับหน่อย
6: ไม่เป็นไรครับ
2: ไม่เป็นไรนะ
6: ครับ
2: แต่400,000นะ400,000ต้องเอา
6: ครับก
0: ็เอ้ยเดี๋ยว
6: ผมจะไม่คอมเมนต์อะไรดีกว่าครับให้เขาพูดในสิ่งที่เขาคิดดีกว่า
0: แล้วเราจะไม่อธิบายหรือว่าไม่แย้งเขาเลย
6: ไม่อธิบายหรอกพี่เพราะว่าการกระทำของผมอ่ะมันบอกทุกอย่างเสมออยู่แล้วครับให้ถ้าเขาพูดแบบนั้นก็ตามเขาเลยครับครับ
0: เลิกก็เลิกแต่มันมาคุยกันเรื่องของว่าจะ
2: เคลียร์เงินเงินมาก่อนเงิน400,000ก่อนเงิน400,000มาก่อนแล้วเดี๋ยวเลิก
6: อย่างน้อยก็มาคุยกันให้มันโอเคแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายแล้วครับ
2: เขาเคยยื่นเขาเสนอไหมไป200,000แล้วจบ
6: มีครับก็200,000ก็จบแต่เบ๊บอกว่าทำไมต้อง200,000ต้องจบเพราะว่า
2: จริงๆเราจ่ายให้เธอไปเนี่ยเป็น600,000-700,000นะ
6: ใช่ก็ค่ามั่นก็400,000ก็ค่าแม่ยืมก็50,000ค่าที
2: ่เขายืมอีก130,000
0: ซ่อมรถ
6: ใช่ครับไปจ่ายค่าบัตรล่ะครับเพราะว่าซ่อมรถเขาเป็นคนจ่ายแล้วแล้วออกมาจากบัตร
1: รวมๆทั้งหมด
0: 600,000
2: 700,000
0: 600,000
2: 600,000
6: ครับ
2: ขอคืนแค่400,000ใช่ไหมแม
6: ่ก็มาคุยกันให้มันทีแรกแม่บอกว่าแม่เดี๋ยวแม่ขอโทรไปเป็นครั้งสุดท้ายนะเพื่อนเอากับเขา300,000แล้วก็จบเลยต่างคนก็ต่างอยู
8: ่แต่เขาไม่คุย
6: แต่ก็เหมือนว่าทางนั้นน่ะเขาไม่อยากคุยแล้วครับ
8: เขาไม่คุยด้วย
6: ถ้าให้ได้ก็ให้ได้แค่200,000ถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาก็ตามนั้นนะครับ
2: เอาเงินให้เขาไปก่อน400,000
1: นะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่พี
2: ่ส่วนที่เหลือ200,000แล้วก็ยกให้
1: ก็นะได้ไหม
2: ใช่ไหม
1: เขาคืน400,000
2: เขาคืน400,000ไอ้แสนอีก200,000แล้วก็จบไป
6: จบได้ครับถ้าเขาจะจบ
2: จบได้แต่ขอ400,000คืน
6: ผมก็อยากจบแล้วครับผมไม่อยากได้อะไรแล้วอยากให้มันจบง่ายๆครับ
8: ให้มันจบแล้ว
2: ไม่อยากได้อะไรหมายถึงว่าไง400,000ก็ไม่เอาเหรอ
6: 400,000ก็เอาคร
2: ับ เอาสิเออ
6: ใช่
1: เพราะไปปิดหนี้อ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็เป็นหนี้อยู่
8: อยากให้มาคุยกันแล้วก็400,000ก็คือจบ
6: ก่อนที่จะมาที่นี่ก็พยายาม
2: แต่เขาไม่คุยทีละคนทีละคนยังไงนะ
6: ก่อนที่จะมาที่นี่ก็พยายามคุยกับทางบ้านเขาทางลูกเขานะครับว่าคุยกันให้มันโอเคให้มันตกลงกันได้อ่ะครับแบบให้มันเป็นกลางสักหน่อยอ่ะครับใช่ครับ
2: ครับ
6: แต่ก็เหมือนฝั่งที่บ้านไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่ครับ
2: กับผม
6: ก็บ่ายเบี่ยง
2: โอเคแม่ว่าไงครับเชิญคร
8: ับ ถ้าอยากจบอ่ะก็ให้มาคุยกันได้ค่ะไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายเดียวคุย
2: อ
8: ย่างนั้นมันก็ไม่จบค่ะจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาแต่ทางนี้ไม่เอาเต็มหรอกค่ะเอา400,000พ
2: อ400,000มาจบ
8: จ้ะจบเลยเพราะว่าอยากจบแล้วค่ะ
2: อย่างนี้มันมีเหตุใช่ไหม
0: มันมีคือเหมือนที่พูดแหละครับถ้ากรณีการที่จะซัพพลายหรือแยกกันโดยที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดเราก็ต้องมีหลักฐาน
6: ครับ
0: การหลักฐานนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขามีคนอื่น
6: ครับ
0: แต่เหมือนที่พี่แก้วพูดแต่ถ้าเกิดไปกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจ
6: ครับ
0: มันเป็นเรื่องของทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายตกลงสมัครใจที่จะไม่แต่งงานกันเลิกกันก็จบกันไป

0: ก็ต้องถามว่าเพราะอะไร
1: ไม่ใช่ครับคือไอ้เพราะเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่คนที่เขาจะไม่รักไม่อยากอยู่มันมีเหตุผล108อ่ะพี่
2: ใช่ค่ะ
1: มันมีเหตุผล108ไงแต่ทีนี้มันก็ต้องถามไอ้ทางนี้ว่าคือเหตุผลทางเนี้ยการที่จะผมฟังจากที่น้องผู้หญิงพูดใช่ไหมครับบอกว่าน้อยใจเพราะว่าอยากไปอยู่ชายแดนแต่พอไปดูเหตุผลของเขาว่าที่เขาไปเพราะว่าเขาอยากจะหาเงินน่ะได้เงินมาเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวเขามาลงหลักปักฐาน
0: นั่นไงพี่แต่พี่ต้องเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยมีการไปดูหลักฐานต่างๆเขาก็มั่นใจในหลักฐาน
1: ใคร
0: ไอโปเต้ที่มาบอกเขาว่ามีการ
1: มันก็แยกกัน
3: เรื่องนี่พูดกับคนละเรื่องแล้ว
1: ทีนี้
3: ยังไงนะทีนี้ยังไงเอก่อนอ่ะ
1: กำลังบอกว่าสิ่งที่ของเวฟเขาอธิบายเนี่ยก็หมายถึงว่าณวันที่เขาตัดสินใจที่จะไม่คบหาเขานั้นที่เขาจะไปหาเงินน่ะไม่ถ้าสมมติหมดรักสมมติฝ่ายหญิงบอกว่าฉันหมดรักแล้วอะไรเงี้ยก็ขอให้คืนในสัดส่วนนี้มาให้เขา
0: ครับ
1: นึกออกไหมครับ
0: เข้าใจ
1: ส่วนที่ไอ้โปเต้มันไปขู่อะไรต่างๆก็ดำเนินคดีกับไอ้โปเต้ไป
0: ก็นี่ไงแต่ผู้หญิงเขาไม่ผู้หญิงเขาเอามารวมกันเท่าที่ฟังในที่เขาส่งมาเขาเอามารวมกันเขาพยายามบอกว่าสิ่งที่เขาเลิกเพราะนิสัยส่วนตัวของเขาผมกำลังบอกว่านั่นคือเป็นข้ออ้างของฝ่ายหญิงที่ผู้หญิงเขาอ้างว่าฉันอย่าไปแล้วเพราะคุณมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าหลักฐานที่คุณมีว่าเขาว่าไปมีคนใหม่เท่าที่คุณมีคุณก็ต้องไปฟ้องฐานผิดสัญญามั่น
3: ไม่คืออันเนี้ยเอาใหม่คืออันเนี้ยหมายที่เอกเขาอธิบายเนี่ยคือไอ้เรื่องมีคนใหม่หรือไม่มีเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องนึง
1: ครับ
3: อันนั้นจะไปหาไปค้นไปอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
3: แต่สมมติถ้ามันไม่มีจริงๆ
1: ครับ
3: เขาผู้หญิงไม่ได้มีคนอื่นจริงๆตามที่โปเต้อ้าง
1: ครับ
3: เอกบอกมันก็ต้องมีเหตุอื่นซึ่งทิ้งฝั่งเนี้ยไปด้วยเหตุที่เหมือนกับว่าเขาไปหาเงิน
1: ครับ
3: แต่ผู้หญิงจะบอกว่าหนูงอนไม่ให้เขาไป
1: ไม่ได้
3: มันไม่ได้
0: เข้าใจครับพี่แต่ไอเหตุนั้นน่ะมันจะต้องเป็นเหตุที่เป็นฐานที่กฎหมายจะบอกว่าผิดสัญญามั่นจากฐานอะไร
3: อ๋อต้องรู้ที่ฐานสัญญาอีก
0: ใช่ครับว่าไอ้ความผิดตรงนั้นน่ะมันเป็นความผิดที่เอาเกิดจากใจที่อยู่กันไม่ได้หรือเปล่า
3: ก็อันนี้ถ้าเกิดว่า
1: ก็คืนตังค์เขาไปสิพี
0: ่ก็ไม่รู้ผู้หญิงอ่ะคือผู้หญิงเขากำลังจะเล่นมุมไงผมกำลังบอกว่าผู้หญิง
3: เขาดีกว่าอยากให้ผู้หญิงก็คืนหรือไม่อยากให้คืนเนี่ย
0: อยากให้คืน
3: แล้วทำยังไงต้องทำไง
0: ผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องฟ้องถ้าเกิดไม่คืนก็ต้องฟ้องฟ้องว่าเขามีเจตนามาปกปิดเราปกปิดว่าเขาอะไม่ยอมจะแต่งงานกับเราสร้างเรื่องสร้างสตอรี
3: ่
0: มันต้องเป็นในแนวนั้นครับ
3: เข้าใจไหม
4: เข้าใจครับ
0: ก็ต้องเดินไปในแนวนั้นเหวี่ยงแรงๆไปเลยว่าเฮ้ยเราต้องฟ้องว่าคุณผิดสัญญามั่นเพราะคุณน่ะพยายามสร้างว่าคุณน่ะเรื่องแค่นี้มึงงอนกูเหรออะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
0: คุณต้องเหวี่ยงแบบนั้นครับ
3: ถูกใช่ไหม
1: ถูกครับ
3: ถ
1: ู
3: กนะ
1: เพราะว่าแต่ว่าต้องน้องผู้หญิงต้องอย่าลืมว่ามันมีประเด็นในเรื่องของรถยนต์ที่น้องรถของน้องผู้หญิงเนี่ยเขามีประกันชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้ว
0: ก็มีการกดเคลมสด
1: เขาเคลมด้วยประกันชั้นหนึ่งไปแล้วแล้วทีนี้เขาไปบอกกับน้องเวฟว่าขอเงินเอามาซ่อมรถแล้วเวฟเอาให้แสนสามซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงนะ
0: ครับ
1: มันจะผิดฐานช่อโกงไหมพี่แก้ว
0: ผิดไอ้ตรงนี้ผมสรุปว่าตรงนี้มันผิด
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าการที่เวฟให้ไปอ่ะเพราะเวฟเข้าใจว่าจะเอาไปทำเกี่ยวกับรถ
1: คือจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงเขาพิมพ์ดีแคร์มานะบอกว่าโอเคแหละเขาพร้อมเลิกแล้วเดี๋ยวเขาจะขอคืนเงิน 400,000 เนี่ยโอ้โหมันจะ
0: จบสวย
1: จบเลยจบสวยเลย
0: แต่พอผมอ่านพอพี่หนุ่มจอกปั๊บผมรู้เลยว่าเขามาในมุมแบบนี
3: ้
0: เขามาในมุมที่ว่าก็ฉันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเขาตีมึนแบบนี
1: ้มันไม่ได้ไงเนาะมันต้องแยกกันคนละส่วนกันผมว่าอย่างนั้นนะ
0: สิทธิ์ของเวฟไม่เต็มที่อยู่แล้วเวฟฟ้องได้อยู่แล้วครับไอ้เรื่องนี้ครับ
3: คือตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาพยายามชักเรื่องนู้นนี้มาร
1: วม
3: แล้วก็บอกว่าทางนี้ไปเชื่อทางนู้นเอง
1: ไม่
0: ใช่ครับเขาพยายามพูดแบบนั้น
3: พี่
1: ถามนิดเดียวณวันที่เราไปเจอหลักฐานว่าที่เขาไปลบรูปไอจีเนี่ยตอนนั้นรู้จักไอโปเต้ยัง
4: ยัง
0: ยัง
4: ไม่รู้จัก
1: แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเริ่มปฏิบัติการคือตัดทางนี้ลบรูปแต่งงาน
0: ก่อนที่โปเต้จะเสียบเข้า
1: ก่อนที่ไอโปเต้จะเข้ามาในชีวิต
4: ใช่คร
0: ับ ใช
3: ่ซึ่งฝ่ายหญิงเขาก็บอกเองบอกว่าที่เขาลบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาน้อยใจที่ทางนี้จะไป
0: ชายแด
3: น
1: แต่เขายังไม่ได้ไปยังไงพี
3: ่ใช่แต่ว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาไปชายแดนเหตุและผลก็คือเขาไป
1: หาเงิน
3: เพราะมันไม่มีเงินแล้ว
1: จริงๆเขาน่าจะต้องดีใจด้วยซ้ำที่แบบ
0: ที่ผัวขยันนะ
1: แล้วไปชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้ไปทั้งเดือนนะพี่คืนวันเดือนหนึ่งมันมี30วันน้องเขาอาจจะต้องไปเข้าเวร20วันหรือ22วันแล้วเขาก็จะได้พัก8วันใช่ไหม
4: คร
1: ับ แล้วเขาก็จะได้8วันเขาก็จะบินกลับมาอยู่กับครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ที่น้องผู้หญิงอธิบายเนี่ย

0: ผมก็ยังฟังมันยังแปลกๆตรงที่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเลยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ไปก็คุยกันตัวเองเธออย่าไปเลยถ้าเกิดเธอไปเราเลิกนะถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดน้องผู้หญิงอธิบายอย่างนั้นเนี่ยทางนี้ก็อาจจะไม่ไปก็ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนนะครับแต่ทีนี้พออยู่ๆได้รับเงินมั่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเงินหยิบยืมอะไรเขาต้องเยอะแยะเลยสุดท้ายบอกว่าฉันไม่เอาแล้วเธอจะไปฉันเลิก
1: เลิก
0: แล้วบล็อกแล้วตัดจบทุกอย่างเลยอ่ะผมว่ามันก็ยังดูแปลกๆในมุมของผมนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามุมพี่แก้วจะมองยังไงนะแต่ว่าผมมุมมอง
1: คือพี่แก้วเข้าใจเวฟอะครับในมุมของเวฟต้องบอกว่าเวฟมีสิทธิ์ฟ้องอยู่แล้วแต่ฝ่ายหญิงเขาจะมองในเขาจะสู้เขาจะเอามาบอกว่าเขาเลิกกับคุณเขาไม่มีคนอื่นแต่ไอเหตุข้อหานี้มันไม่เพียงพอที่จะมาเลิกกับคุณข้อหาที่ผู้หญิงเขาอ้างแบบนี
0: ้ผมมองแม้กระทั่งว่าต่อให้ผู้หญิงเขาไม่มีคนอื่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาหมดรักสมมติอ่ะสองคนคบกันแล้วผู้หญิงบอกฉันหมดรักเธอแล้วหมดรักก็ต้องคืนเงินนะพี่แก้ว
1: ก็ต้องดูก็ถูกต้องครับถ้าหมดรักแล้วมันก็ต้องดูว่าผู้ชายมันผิดอะไรถ้าเกิดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันผู้ชายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วคุณมาหมดรักแบบนี้ไม่ได้
0: ก็เนี่ยเหตุผลว่าที่เขาหมดรักเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยจะไปอยู่ชายแดนเนี่ยแหละเหตุผลพอไหม
1: ไม่พอ
2: ฮะไม่พอเหรอ
1: คือเหตุผลที่ผู้หญิงจะมาอ้างแบบนี้ผู้หญิงอ้างฟังไม่ขึ้น
0: ฝ่ายเงินเหรอพี
1: ่ผู้หญิงจะมาอ้างว่าตัวเอง
0: สี่แสน
1: ต้องเงินไม่ได้
0: คือยอด700,000เนี่ยทางนี้เขาบอกว่าโอเคงั้นเขายอมตัดจบให้300,000-400,000คืนเข้ามาเขาจะได้ไปใช้หนี
2: ้
0: ไปใช้หนี้หลวงที่กู้มาใช่ไหม
2: แม่บอกแม่ใช้ไปหมดแล้ว
0: ไม่ได้สิพี
1: ่ไม่เกี่ยว
2: เมื่อวานแม่เขาบอกว่าไงนะเมื่อวานแม่บอกว่าไง
1: แม่ก็เอาไปชำระหนี้ไฟแนนซ์ครับ
0: แม่ก็ต้องเอา
2: ไฟแนนซ์แม่ก็ต้องไปหาที่อื่นมา
0: เอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วเอามาคืนเขา
2: ทีนั้นนะไม่เกี่ยวกับเขา
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาส่งมอบให้กับผู้หญิงเป็นของมั่นส่วนทรัพย์สินที่ผู้หญิงรับแล้วจะเอาไปให้แม่หรือเปล่ายังไงมันเป็นเรื่องระหว่างแม่กับลูกกับแม
0: ่ครับ
2: คือพูดง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ผู้ชายหอบเงินก้อนนึงไปของมั่นผู้หญิงแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บผู้หญิงรับเงินรับของมั่นไว้แต่ถึงเวลาไม่ยอมแต่ง
0: ไม่แต่งใช่
2: ไม่แต่งก็ต้องคืนเงินมั่น
0: ต้องคืนต้องคืน
2: แค่นั้นแหละง่าย
0: ๆต้องคืน
2: ถูกไหมพี่พูดถูกใช่ไหมแก้ว
1: ถูกครับ
2: ประมาณนี
3: ้ครับ
2: นะส่วนโปรเต้สุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับเขาไหม
3: โอ้ผมอะผมโดนหลอกแล้วก็ยังโดนหลอกอีกก็เหลือพี่หนุ่มนี่แหละครับ
2: อ้าว
3: ก
2: ูแล้วเดี๋ยวก่อนดิ
3: เด
2: ี๋
3: ยวเรื่องมาม่าไงครับพี
2: ่มาม่าได้อยู่แล้วปีนึง
3: เออครับ
2: ไม่หลอก
1: ไม่หลอก
2: มาม่าปีนึงไม่หลอก
0: นึกว่าหนุ่มหลอกมาม่า
1: พี่หนุ่ม
2: มาม่าเขาจ่อคิวส่งอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ปีนึงเอาไปเลย
3: โอ้ครับ
2: เออมาม่าให้เลยปีนึงนี่
0: มีตังค์จริง
2: ครับมีอะไรอยากจะพูดเอาพูดไป
3: กับโปเต้เหรอครับ
2: เปิดกับโปเต้ก่อน
3: โอ้ไม่มีอะไรจะคุยเลยครับเขาหลอกผมตั้งแต่ต้นจนจบหมดคำจะพูดเลยครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากขอบคุณครับ
2: แค่นี
3: ้แค่นี้เลยครับ
2: แล้วพูดอะไรกับทางชมพู่ไหม
0: จัดใจเลยพูดเลย
3: ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเพราะว่าการกระทำมันก็บอกทุกอย่างเสมออยู่แล้วครับใช่ครับก็อยู่ที่เขาจะคิดแหละครับเขาจะคิดแบบไหนก็อยู่ที่เขาเพราะว่าการกระทำผมบอกทุกอย่างอยู่แล้วครับ
2: อ่ะแม่ล่ะอยากจะพูดเลยจ้าแม่เชิญ
4: แม่อยากจะขอโทษคนไทยทุกๆคนที่เต้พูดไว้เมื่อวาน
2: ว่า
4: ใส่ร้ายเขาหรือว่าของจริงแม่ก็ไม่รู้นะคะขอโทษทุกๆคนนะคะที่ดูรายการโหนกระแสอยู่ค่ะ
3: ครับ
2: ขอโทษว่าที่พามาอย่างเงี้ยเหรอ
4: ไม่ที่เต้พูดไปที
1: ่ไปกล่าวหา
4: เขาค่ะ
2: ที่ไปกล่าวหาทางฝั่งของตัวผู้หญิงอ่ะเหรอว่ามีผัวอีก2คนอ่ะเหรอต้องแยกกันนะโอเคน้องอยากจะพูดอะไรกับโปเต้ไหม
3: ผมนะครับ
2: ขอตังค์กูคืนด้วย
3: ครับโอนให้ผมนะครับที่โปเต้ผมก็ไม่พอจ่ายค่าเทอมครับโอนให้ผมเถอะครับนะ
2: เอาตังค์เข้าไปแล้วเนี่ยน่าเกลียดจริงๆเลย
1: จะเอารถเบนซ์ไปรับเขาอ่ะพี
2: ่ค่าตั๋วเครื่องบิน 4,200 ใช่ไหม
1: ค่าโรงแรม
2: ค่าโรงแรมอีก 1,050 บาท
3: ครับ
2: เอาตังค่าแท็กซี่500ค่าทางหลวงอีก130
4: ค่ะ
2: แล้วก็เอาเงินในซองมาอีก
4: จ้ะ
3: ครับ
0: คือ ที่พี่หนุ่มพูดคือความจริงอ่ะรายการอ่ะเขาจะออกเรื่องตั๋วให้อยู่แล้ว
2: ใช
0: ่และไอ้โปเต้เนี่ยไปหลอกเขาเอาเงินเข้ามา
2: คือมาทำหน้าใหญ่ใส่กูนี่แหละมาบอกว่า
1: ชนเหนือเลยใช่ไหม
2: ไม่ต้องครับเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวผมมีรถเบนซ์ไปรับเลยแล้วก็มีเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อตั๋วให้ผมอยากช่วยน้องเขาไม่ต้องห่วงทางพี่ไม่ต้องจัดการแค่บอกรายการก็พอแล้วพี
1: ่
2: นี่อย่างนี้เลยไอ้เราก็เออเหรอเอาเขาจัดการซัพพอร์ตกันเองก็ไม่รู้ก็เลยแบบไม่ไรเดี๋ยวพี่จ่ายคืนให้แต่ตัวน้องก็ต้องไปเอาคืนกับมันนะอันนี้ถือเป็นความผิดแล้วนะ
0: ผิดครับ
1: สำเร็จแล้วคร
2: ับไอ้โปเต้เท่ากับนี่มึงเป็นหนี้กูแล้วเดี๋ยวจะจ่ายแทนให้แต่งี้ถือได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: ได้ไหม
1: ไอ้คดีอาญาตัวนี้เป็นผู้เสียหายเลยพี
2: ่
1: แต่ว่าทางส่วนแพ่งมันโอนมาพี่มันเป็นเจ้าหนี้แทนแล้ว
2: ตอนนี้ใช่ไหม
1: มันต้องแยกกันครับ
2: คุกบอกเลย
1: ต้องมาแจ้งความที่สน.ทองหล่อ
2: คุกคุก
0: เดี๋ยวคุกสิครับเดี๋ยวจบจากรายการให้พี่คนรถอะครับไปที่สน.นะคุณแม่นะ
3: ครับนั่งแก๊บมาครับ
0: นั่งแก๊บมาโอเค
2: นั่งแก๊บอีกแล้ว
3: นั่งครับ
0: ครับ
2: มาจากไหนวะเนี่ย
4: มาจากห้วยสวงค่ะอุ้ยไม่ใช่
2: นั่งแก๊บของห้วยสวง
4: ไม่ใช่มาจาก
2: ไอ้ห้วยสวง
4: ไม่ใช่คลอง3ค่ะ
2: คลอง3นะ
3: ปทุมคลอง3
4: คลอง3
2: โอเคนะเป็นกำลังใจให้นะ
3: คร
2: ับแล้วก็โปเต้คุณก็ติดต่อมาได้นะในรายการคุณอยากมานั่งตรงนี้ก็ได้ผมก็อยากจะคุยกับคุณเนี่ยคุยกับเอกก็ได้เดี๋ยวพี่นั่งฟัง
1: เดี๋ยว
2: กับแก้วเนี่ยนะ
0: ต้มกูจะเปื่อยนะไอ้โปเต้
2: เอ้าจะบอกให้เลยนะทั้งหมดทั้งมวลที่เรามองโปเต้เนี่ยแล้วเรามองไม่ขาดเพราะสายตาเราไม่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาใครกำลังมองหาแว่นใหม่รวมถึงพวกคุณด้วยพวกคุณด้วยถ้ามองหาแว่นใหม่ต้องหอแว่นเท่านั้นนะครับนี่ฮะก็คือตอนนี้นะครับใครกำลังมองหาแว่นใหม่นะครับบอกเลยว่ารับแว่นฟรีได้ที่หอแว่น Better Vision นะครับฟรีนะครับทั้งกรอบแล้วก็เลนส์มัลติโค้ดจ่ายแค่ค่าประกอบเลนส์300บาทเท่านั้นเองเงื่อนไขง่ายๆเลยฮะเฉพาะน้องๆอายุไม่เกิน22ปีนะครับคุณแค่โชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาหรือบัตรประชาชนพร้อมสมัครสมาชิกนะทาง LINE OA @bettervisionth นี่นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะมีไหมขึ้นมาขึ้นหน่อย LINE OA นะเอาไม่มีขึ้นหรอโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมจดไว้เลยนะ LINE OA @bettervisionth นะครับก็รับสิทธิ์ได้ทันทีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง11พฤศจิกายน69ที่หอแว่น Better Vision ทุกสาขาและ Better Vision Prestige นะครับใครอยากเปลี่ยนแว่นหรือทำแว่นสำรองห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนใครที่เลยวัยเรียนไปแล้วนะฮะแล้วอาจจะไปเจอหลอกเหมือนผมเพราะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ใส่หอแว่นถ้ากูใส่หอแว่น
1: ไอ้
2: โปเต้หลอกกูไม่ได้นี่นะฮะขอแนะนำนะครับผู้ชมครับก็ไลก้าไอแคร์นะครับนี่ผมใส่ละวันนี้เป็นเลนไลก้าไอแคร์แล้วนะครับเป็นเลนเฉพาะบุคคลระดับพรีเมียมนะจากเยอรมนีคมชัดสบายตาพร้อมดูแลโดยนักทัศมาศตลอดกระบวนการนะครับนี่ฮะไลก้าไอแคร์แหมเมื่อวานไม่ได้ใส่ไลก้า
1: ก็เลยตาไม่คมยังไงพ
2: ี่ตาไม่คมไอ้ที่อย่าโดนมันหลอกเลยแม่งโคตรโมโหเลย
0: โปเต้นุชเจอโปเต้ไปนี่นุชนี่เป็นเด็กๆไปเลย
2: เด็กไปเลย
1: เด็กเลย
2: ไอ้โปเต้ไอ้ขนมกรุบกรอบไอ้ชิบหายกูก็ถามแล้วมึงใครเนี่ยมึงใครโอ้ตายแล้วเห็นมั้ยเมื่อวานน่ะโอ้มีดาวตรงดาวเทียมมีแบบนู่นแบบนี้จ่าพิชิตลงละพี่ไอ้นี่มันตั้งแต่ยุคนู่นน่ะ90
1: มีอยู่แล้ว
2: เออพี่ยังโง่ไปเชื่อมันอีกเหรอโอ้ชีวิตแต่ละคน
1: แล้วมันบอกว่ามันขออนุญาตขออะไรถูกต้อง
0: ก็พี่มันเล่นเอารูปเอาโลเคชั่นมาขนาด
1: เรื่อยผมว่าพูดไปเรื่อย
2: โมโหจริงเลยไม่น่าเลยจริงนะไม่น่าจริง
1: ไอ้ตอนนี้เลยนะพี
2: ่คือเอางี้ที่มันโมโหทำไมรู้ป่ะเอกคือพี่ไม่รู้ว่าคนตามมันเยอะขนาดนี
0: ้แล้วเราไม่รู้ได้ยังไง
2: แล้วเราไม่รู้ได้ยังไงแล้วแม่งมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแค่เอื้อมแค่เอื้อมเอกแล้วสายไหมต้องรอดดูดิรับร้องเรียนทั่วราชอาณาจักรคนไล่แล้วครับเดี๋ยวมาร้องสายไหมหรือสายไหมจัดการโอ๊ยเดี๋ยวพาไปกองปงกองปราบคนไล่แม่งนั่งอยู่ตรงนี้สายไหมยังไม่รอดเลยแล้วทนายความมาโอ้โหดูดิ
1: โอ้โหพี่ก็
2: เป็นทนายความมากี่ปี พี่ผมระดับอาจารย์ผมสอนนักเรียนพี่ผมมีนี่อะไรนั่งอยู่เนี่ยโปเต้เนี่ย
1: มันจบนิติศาสตร์สาขาอัยการนะพี
2: ่ก็ใช่ไงอายก็ไม่ล่ะโอ้ตายแล้วเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวที่สำคัญทุกเพจรู้หมดนะเพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้ส่งมาเลยส่งมาล้วนๆเนี่ยเราไม่
2: เขารู้หมดเลยที่อื่นเนี่ยจ๊อกๆนะเจ้าคุณพระมิกต่างๆนานาอีซงอีซอเนี่ยส่งให้กูเจ้าละวันไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งนั้นแล้วเขาขึ้นกันทั้งนั้นอ่ะมีเราเนี่ยนั่งโง่อยู่เนี่ยสามคนเนี่ย
1: สองชั่วโมงกว่า
2: สองชั่วโมงกว่าจริงๆนั่งโง่คุยมันได้ยังไงเนี่ยแล้วมันก็มาหลอกเราในนี้ดูดิมันบอกมันเป็นนักเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์มีแฟนอยู่เกาหลี
1: ใช่
2: กูก็ถามเกาหลีเหนือหรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับเกาหลีใต้นะดูดิเอกแม่งมาบอกจะเอารถเบนซ์ไปรับแม่มึงเรียกแท็กซี่ให้เขาอย่างเงี้ยให้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ไม่เอาเงินกับน้องเขาเงี้ยดูดิ
0: ขนาด
2: เขาฝากซองไว้มึงเอาค่าตั๋วไป
0: เลยโอ้โห
2: โอ้โหมึงนี่นะ
0: เลย
2: เอาเหอะไม่รู้ว่ากูเชื่อว่ากูต้องได้เอาคืนสักวัน
1: โดนบอกว่า
2: ฮะ
1: โดนดิพี
2: ่แล้วไปอ้างรัชกุลทุกคนนะ
1: อ
2: ันนี้ผมก็โกรธนะเพราะพ่อพี่อ่ะเป็นเลขาส่วนพระองค์ของพงษ์ชัยใหญ่เลยส่วนแม่พี่เนี่ยก็โตมากับพงษ์ชัยเล็กกับหม่อมอุบล
0: เพราะว่าพี่หนุ่มมาไล่
1: สายชัดเจน
0: สายชัดเจนเลยอ่ะ
2: วิ่งเล่นอยู่เลยเอาอันนี้อย่าว่ากันนะรัชกุลทุกคนหม่อมสร้อยระยะเมียพงษ์ชัยใหญ่มาเล่นไพ่ที่บ้านผมทุกวัน
1: ที่เดียว
2: เล่นไพ่ตองทุกวันตาผมชื่อชัวตาชัว
1: จริงเหรอพี
2: ่เรื่องจริงหม่อมสร้อยหนุ่มไปซื้อน้ำมิดหม่อมเลยสินั่งโหนอนอยู่ข้างหม่อมนั่นน่ะจริงๆโถเสด็จเดี๋ยวก็มารับแล้วอะไรนะลูกหม่อมลูกปลาเนี่ยเดินต้องล็อกตามันเนี่ยสมัยเด็กๆอ่ะท่านกงท่านกบนั่นน่ะ
1: อืม
2: เออโถเนี่ยไปถามท่านมุ้ยก็ได้นะตาชัวนั่นหม่อมอุบลคุณแม่ของท่านมุ้ยก็มาเล่นไพ่บ้านผมจริงเล่นไพ่ตองข้างซ้ายหม่อมสร้อยข้างขวาหม่อมอุบลถือไพ่เล่นไพ่ตองผมก็นอนอยู่ข้างวงกลางมุ้งนอนอยู่จริงๆนี่แก้วเรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไปถามดูได้เลยแล้วมาอ้างแล้วสกุลยุคน
0: อย่างว่าพี่หนุ่มไล่สายถูกแล้วผมนั่งฟังเอ้ยทำไมพี่หนุ่มจำได้
1: ต้องเป็นลูกพี่ลูกน้องอะนะ
2: โอ้โหจริงๆเลยอ้าวโอเคประมาณนี้นะ
0: ขอบ
2: ค
0: ุ
2: ณเอกนะ
1: คุณไทยครับ
2: ผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก่อนเข้าเรื่องเด่นๆนี้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม IMF กับการประชุม World Bank แล้วก็เรื่องการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็ยังทึกทักกันไม่เว้นวายทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามการวิเคราะห์ทางการเมืองกันกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับคุณอยู่เกาหลีเหรอครับ
1: อยู่เกาหลีค่ะท่านขาหนีเอเปกมาค่ะ
2: จันทร์ไ
1: งอ๋อติดตามอยู่นะคะอาจารย
2: ์ข่าวประชุมธนาคารโลกอะนะไอเมสนะไปมานี่นายกก็จุดพลุเลยนะครับว่านี่เมืองไทยมีโอเลี้ยงดีนะ
1: ดีกว่าชาติดีกว่าชาติไทย
2: เข้ามาแต่ไม่ถามหาแต่ต้มยำกุ้งอะนะ
1: อาจจะ
2: ตามมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกอย่างนะครับ
1: คือปกติคนต่างชาติเขาชอบชาไทยด้วยนะอาจารย์ชาไทย
2: ใช่ใช
1: ่ชาไทยตามมือเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้โอเลี้ยงขายโอเลี้ยงเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศชื่นมื่นนะอาจารย์พูดถึงการประชุม IMF กับ World Bank
2: โอ้ยผมว่าคนสนใจเรื่องนี้มากกว่านี่
1: นะ
2: งานนี้เหมือนกันนะครับคนตกมือกันเกลียวเลยครับ
1: ซอมบี้ระบมอยู่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเลยใช่ไหมอาจารย
2: ์แม่แสดงคนไทยมีดีจะอวดหลายอย่างนะ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะใช่
2: เสน่ห์คนไทยก็ประทับใจก็ไม่น้อย
1: นี่ยังไม่เอาน้องนิซ่ามาเล่นด้วยนะเนี่ยก็เป็นโอกาสนะคะอาจารย์โอกาสได้โชว์เพราะว่าก็เห็นการจัดงานเรื่องของการจัดสถานที่อะไรก็สวยงามก็โดยเฉพาะอย่างเรื่องของการเตรียมอำนวยความสะดวกเรื่องการปิดการจราจรคนเ
2: ยอะ
1: ตอนน
2: ั้
1: นก็จะยุ่งหน่อยใช่ค่ะปิดถนน
2: เป็นหลักนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่แต่อาจารย์สนามบินนั่นเลยนะอาจารย์เมื่อวันที่13เนี่ยสนามบินคนเยอะมากคนไทยเยอะมากก็คงปิดยาวอ่ะก็คงบินไปต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะมาทำงานที่เกาหลีเนี่ยคนไทยเต็มไฟท์ทุกๆไฟท์เลยค่ะอาจารย์คนเยอะมาก
2: ทีนี้หันมาพูดเรื่องการเมืองนะฮะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าคุณสุชาดานะครับคุณสุชาดาช้างแทน
1: คุณไอเดีย
2: ถ้าให้เวลาหวนกลับมาได้นะผมว่าท่านคงวันนั้นแหมไม่ร
1: ู้ไม่พูด
2: ทวงคุณรังสิมันโรมซะก็ดีเพราะคุณรังไม่ได้เอ่ยชื่อใครอ่ะนะ
1: ค่ะ
2: บอกแต่ว่าเป็นสสหญิงคนหนึ่งของจังหวัดชัยภูมินะ
1: จังหวัดชัยภูมิค่ะ
2: อาจจะเบอร์มีคนเดียวซะด้วยสิ
1: ไม่แต่ว่าพูดจริงๆคือหญิงเห็นหลายท่านพูดว่าไม่น่าจะลุกขึ้นมายืนเลยไม่งั้นก็จะเงียบๆไปแต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะอยากปกป้องชื่อเสียงไหม
2: คราวนี้พอลุกขึ้นยืนแล้วเนี่ยพอถึงตอนนี้คนก็ถามหาสิครับว่าความจริงคืออะไร
1: ค่ะ
2: พลาดก็คือไปนัดวันชี้แจงเลื่อนการชี้แจงนี่หรือพยายามขัดขวางการอภิปรายของอีกฝ่ายเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นเรื่องที่ว่าทำให้คนสงสัยมากยิ่งขึ้นนั่นแหละ
1: ค่ะอาจารย
2: ์พอถึงวันนี้เท่าที่ฟังสัมภาษณ์จากคุณชิชนกนะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกบางคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณสุจาราจะถูกลอยแพแล้วนะ
1: ผมอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าภูมิใจไทย
2: จะไม่มีใครออกมาช่วยปกป้องแล้วนะครับ
1: ผ
2: มไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเหมือนกันนะเพราะว่าตราบใดเจ้าตัวเองก็อธิบายไม่ได้เนี่ย
1: ไม่ได้ก็ยังเงียบเหมือนกัน
2: ไปออกรับแทนมันยิ่งเข้าเนื้อดิ
1: ค่ะ
2: วันนั้นผมก็ยังไม่ทราบนะว่าชะตากรรมคุณสุจาราจะเป็นยังไงนะครับนะแต่ว่านั่นแหละมีคนเนี่ยบอกว่าถ้าคุณเจดามีปัญหาเนี่ยอย่านึกว่ามีปัญหาเฉพาะคุณสุจารานะพรรคภูมิใจไทยนี่อาจจะวุ่นวายด้วยเพราะเหตุว่ารับบริจาคเงินเขาไว้เยอะเหมือนกัน
1: อ๋ออย่างนั้นหรอคะอาจารย
2: ์
1: เอ้าก็บริจาคคน
2: ไม่ดูที่เงินมาไงต้องดู
1: ไม่ดูที่มาของเงินว่ามาจากไหน
2: ไม่ใช่การยื่นมากันหลับหูหลับตารับนะครับ
1: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นมันถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณเกิดคุณสุชาดาชี้แจงไม่ได้แล้วเขามีหลักฐานออกมาจริงๆก็ดูหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าว่ามาจากสามีมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันอย่างนี้นะอาจารย์อย่างนี้มันจะคือหนึ่งถือว่ายื่นบัญชีทรัพย์สิน
2: ยุบทรัพย์เลยนะครับถึงขั้นยุบ
1: ทรัพ
2: ย์
1: เลยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมถึงยุ
2: บ
1: ทรัพย์ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับ
1: อ๋อก็อาจจะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยุบหรือไม่ยุบอยู่ที่ปปช.ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าปปช.เขาไม่ยุบก็ปปช.ยืนยันหนักแน่นให้มียังไงก็ไม่ยุบก็ไม่ยุบอยู่ดีมันก็สบายใจได้ไหมอาจารย
2: ์ก็สบายใจได้น่าสบายใจมากกว่าครึ่งไปก่อนนะพอเห็นว่าก็เป็นที่นินทากันอยู่นะพวกอิสระส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อะไรการครอบงำของสีน้ำเงินนะก็ว่ากัน
1: ได้ค่ะอาจารย
2: ์แต่ว่าตอนนี้ในทางการเมืองเนี่ยนายกคงสบายใจขึ้นอีกนะเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายซึ่งตอนนี้ยัง
1: ไม่ไว้วางใจ
2: ไม่ได้ว่าจะกี่วันคาดว่าน่าจะลงเอยถึงตัวเลข4นะ
1: สี่เอาว่าเห็นนี้เห็นหุ่นทางนั้นบอกทางฝ่ายค้านบอกว่า5วันนี้จะขอ5วันนี้ใช่ไหมอาจารย์
2: รัฐบาลบอก3ไง
1: แต่รัฐบาลบอก3ใช่ไหมคะต่อแล้ว
2: สี่ครับครับ
1: ค่ะสี่วัน
2: วันนี้คงตกลงกันได้นะฮะแต่ว
1: ่
2: า
1: อาจารย
2: ์ต้องสบายใจนั้นพรรคเพื่อไทยนะโดยคุณยศนันท์พระเอกของพรรคแล้วก็คุณจุลพันธ์อะไรกันเน้นเรื่องคำว่ามารยาททางการเมืองเพราะว่าเท่าที
1: ่มารยาททางการเมืองแปลว่าอะไรคะ
2: นี่แหละกำลังจะพูดให้นะว่าเท่าที่เคยฟังการพูดของคำว่ามารยาททางการเมืองนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต้นตำรับที่พูดคำนี้ที่ผมจำมาเป็นหลักการก็คือดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีเมื่อสมัยเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับ
1: สมัยเป็นอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ
2: สมัยรัฐบาลเปรมนะสมัยรัฐบาลเปรม
1: ค่ะ
2: มารยาททางการเมืองก็คือพรรครัฐบาลยังไงก็ต้องยกมือให้กันไว้ก่อนรัฐบาลต้องชนะเสียงในสภาแล้วไอ้เรื่องปัญหาก็ไปว่ากันข้างนอก
1: มัน
2: ในสมัยเปรมเนี่ยมีรัฐมนตรีหลายคนนะครับได้รับการไว้วางใจในสภา
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วต้องลาออก
1: อ๋อแต่เขาเรียกว่าเขาอะไรนะมีความละอายปิริโอตัปปะไหมอาจารย์มีความละอายต่อบาป
2: ไม่ใช่ฮะถูกมาฆ่าไปลาออกครับ
1: อ๋อแต่ก็ถือว่าแปลว่า
2: ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาท่านนายกกันนะ
1: ค่ะค่ะท่านนายกเองค่ะ
2: ก็ได้สองสามคนก็ถูกให้เป็นคนไปบอกรัฐมนตรีบางคนให้ลาออกครับ
1: อ๋อไม่แต่เท่ากับว่า
2: แล้วก็ถามท่านไว้ว่าถ้าเขาไม่ลาออกจะว่ายังไงท่านบอกว่าถ้าเขาไม่ลาออกก็บอกเขาว่าผมปลดออกนะหนักกว่านะ
1: โอ้โหน่าอายเลยใช่ไหมอาจารย
2: ์สมัยนั้นถึงมีคำว่าอะไรนะรัฐมนตรีสุงพม่าร
1: ั
2: ฐมนตรีใบประกัน
1: ต่างกันยังไงคะอาจารย์
2: แม้แต่ใครสนใจการเมืองมาคงนึกพอนึกออกนะฮะถูกคอร์รัปชันอะไรเรื่องเหล่านั้นก
1: ็
2: อภิปรายผ่านแต่ว่าต้องลาออกครับ
1: ต้องลาออกแสดงความรับผิดชอบก็คือ เร
2: ีย
1: กว่านี่คือมารยาทมารยาท
2: ของการเมืองการเมืองคืออย่าไปคิดว่าในสภาเนี่ยเขาไม่อยากหน้ากันก็จะยกมือให
1: ้นี่คือมารยาท
2: ที่ผมว่าพรรคเพื่อไทยกับมีกับหมันนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเห็นว่าต้องยอมรับความจริงกันอย่างว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็จะหวังพึ่งพรรครัฐบาลเหมือนกันเพราะว่
1: า
2: ทักษิณได้ยื่นขออภัยโทษใน
1: แต่
2: ก
1: ฎหมาย
2: สร้างประตูสุขนะ
1: ค่ะค่ะอาจารย
2: ์ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สนใจเพราะว่าประธานของคนที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆนั้นก็คือรองท่านรองนายกอะไรนะที่ประพันธ์นั่นนี่อะไร
1: อ๋อค่ะมินประพันธ์
2: ครับครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงหวังการสนับสนุนของพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้วยนะฮะ
1: ค่ะค่ะ ไม่แต่ว่าใช่แต่ว่าท่านแต่ว่าท่านอาจารย์ประกรณ์ก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะอาจารย
2: ์ก็โดนนะฮะอันนั้นหมายเรื่องสร้างวิสุขมันจะอยู่นอกเรื่องนอกการอภิปรายคราวนี้ไงครับ
1: อภิปรายอ๋อคือไม่ว่าอาจารย์จะบอกว่าไม่ว่าจะโดนอภิปรายอะไรยังไงหนึ่งก็คือผ่านแน่ทุกคนแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: ามันจะอาจจะปรับคอรมอข้างหลังหรือไม่อย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิ
2: จ
1: แต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ยการที่จะเพื่อไทยจะต้องโหวตให้มันอาจจะไม่ใช่แค่มารยาททางการเมืองอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าม
2: ี
1: การวาง
2: ผ
1: ลหน้าของคุณทักษิณเข้าไปด้วย
2: ครับ
1: ค่ะคือมันนี่มันคือเรื่องการเมืองอาจารย์การเมืองคือเรื่องอำนาจต่อรอง
2: ในเวลา
1: ต่อรอง
2: ในเวลาการนั้นความหนักใจของคุณของคุณอนุทินเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่พรรคก้าวธรรมนะครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์พรรคก้าวธรรมนี่ค่อนข้างแสดงชัดเจนว่าจะโหวตให้เป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นการบีบรัฐบาลไปในตัวด้วยนะครับว่าถึงเวลาที่ต้องเหลียวแลพรรคก้าวธรรมแล้วนะไปว่าก็พูดจา
1: แ
2: บบท่ากันมาหลายหน
1: แล้วมันจะไม่เยอะหรอคะอาจารย์ภูมิเพื่อ
2: น
1: ไทยก็ยังอยู่กล้า
2: ทำ
1: ทุกประมาณ
2: ไม่ทำ
1: อาจารย์ว่าม
2: ัน
1: จะกลายเป็นอะไรนะอาจารย์เป็นเผด็จการรัฐสภาไปไหมแบบโอ้โหเสียงอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วมันจะแบ่งเค้กกันยังไงคะโคต้าจากพรรคไหนจะไปให้เพื่อนไทยให้
2: ผมว่าแทนนี่มันจะดีขึ้นมันจะเสื่อมลงอะไ
1: รนั่นน่ะสิเขาคงตีกันหน้าดูเลยเน
2: า
1: ะใครจะไป
2: วันนี้คะแนนของคุณท่านเนี่ยของท่านอนุทินเนี่ยแม้ว่าจะถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าอยู่แต่ก็มันก็เสื่อมลงนะครับ
1: ค่ะค่ะแน่นอน
2: เพราะนั้นสตานอกสภานี่เป็นเรื่องสำคัญเวลามีการเลือกตั้งนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นก็คุณ
1: เพราะฉะนั้น
2: นายกก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าหลังการอาการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้น4วันสมมุติ4วันเนาะ27ถึง30 27 28 29 30ถึง30ตุลาคมเนี้ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาผ่านเฉลยแน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับครม.
2: ติดตามได้เลยว่าต้องมีการปรับครม.แน่นอน
1: ครม.แน่ๆเพราะอย่างน้อยที่สุดต้องเคลียร์โควตาของใครคนใดคนหนึ่งออกมาเพื่อให้
2: มันว่างอยู่อันหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่า
1: แต่ก็เป็นไปได้ที่การ
2: เพิ่มอีกอย่างน้อยก็4
1: สี่เลยเหรออาจารย์ให้ตามลำดับสัดส่วนของของจำนวนส
2: อง
1: ของ
2: ขอเพื่อไต่สองขอจากของพรรคตัวเองอีก2
1: โอ้เพื่อไทยก็จะยอม
2: เองจะปรับเป็น10เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เข้าแถวรออยู่ในพรรคก็รออยู่เหมือนกันนะครับ
1: นั่นสิเขาก็รอก๊อกสองอยู่
2: เพราะว่าหลังปรับปรมอน
1: อ่ะพอก๊อกหนึ่งเขาเป็นกลุ่มสองกลุ่มอะไร
2: ต้อง
1: หาเรื่องสวใช่ไหม
2: ครับ
1: ค่ะค่ะค่ะโอ้เพราะฉะนั้นจะเห็นความเคลื่อนไหวก็น่าจะเป็นประมาณสักพฤศจิกาเดือนหน้าน่าจะฝุ่นตลก
2: หลังการอภิปรายแล้ว
1: ค่ะจะอยู่ได้ต่อนานไหมอาจารย์อนุทินสองพรม.อนุทินสอง
2: ก็ต้องดูการฝากพรม.จะเรียกศรัทธาจากคนได้ไหม
1: ต้องดูหน้าตาของว่าที่รัฐมนตรีใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะเอานี้ก่อนจะไปหน้านั้นจะมีอะไรที่มาฉุกเฉินเกิดอะไรนะอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรบ้างไหมคะอาจารย์เป็นไปได
2: ้ตอนนี้ไม่น่าจะมีนะฮะไม่น่าจะมี
1: แต่
2: คนจะดูเรื่องการยื่นขอสิทธิ์ในการรับละไอ้เรื่องล้างมูลทิน
1: ของคุณทักษิณของคุณทักษิณเป็นหลัก
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์เอ้ามารอลุ้นกันนะคะว่าอะไรจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ตอนนี้ก็ลุ้นกันแค่ให้การประชุม IMF กับ World Bank จบลงอย่างสวยงามแล้วก็มีข้อตกลงใดๆร่วมมาออกมานะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่เป็นสมาชิกที่มาหารือร่วมกันนะก็จะทำให้การดำเนินเดินหน้าของเศรษฐกิจโลก อาจจะไปในทางที่เป็นมิตรต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการจับมือกันในกลุ่มประเทศใหม่ๆมากขึ้นด้วยก็ติดตามกันต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเดี๋ยวไม่รู้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรแต่วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home แล้วดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันสวัสดีค่ะ
0: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย์
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: หรือว่าสร้างชื่อเสียงให้ทัดเทียมกับคนพวกนั้นได้แต่ถ้าเราทำงานที่นี่ประเทศที่ให้โอกาสผู้คนได้ก้าวหน้าถ้ามีความสามารถอย่างแท้จริงประเทศที่ได้ชื่อว่าให้โอกาสคนได้มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งอเมริกาใช่เราจะใช้ประเทศนี้แหละสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของเราให้จงได้ตกลงฮะ
1: ตกลงคุณหมายความว่า
0: ผมจะอยู่อเมริกา
1: อ๋อคณินคะลินดีใจจังเลยค่ะลินดีใจจังเลยลินรักคุณจังเลยค่ะลินรักคุณจังเลยค่ะ
2: ไม่คิดจะกลับเมืองไทยจริงเหรอนี่ฮะ
0: คุณพ
2: ่
0: ออ่านอะไรนะฮะ
2: ก็อ่านจดหมายของไพลิน
0: หลานคุณพ่อเรียนจบหรือยังฮะเนี่ย2ปีแล้วนี่ฮะน่าจะจบได้แล้วนะ
2: ก็จบแล้วนี่
0: อ๋อจบแล้วก็เขียนมาบอกให้ขึ้นไปรับใบวุฒิบัตรที่มหาวิทยาลัยหรือไงฮะ
2: เขาไม่ได้เขียนมาบอกอย่างนั้นหรอกนะเขาคิดว่าพ่อคงไม่บินไปในงานของเขาและอย่างนึงเขากำลังจะแต่งงานกับคนที่พ่อไม่ชอบ
0: ฮะไพลินจะแต่งงานแล้วฮะแต่กับใครฮะคุณพ่อ
2: ก็กับคนที่ชื่อคณิน
0: คณินใช่
2: ใช่คนที่เคยคิดจะมาจีบลูกสาวพ่อยังไงล่ะไอ้คนไม่เจียมเนื้อเจียมตัว
0: ไพลินจะแต่งงานกับบอลนั่นเหรอ
2: ใช่เขาเขียนมาบอกว่าจะแต่งงานและจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยหางานทำที่นั่นดีอย่ากลับมาให้เห็นหน้าจะดีที่สุดเพราะพ่อคงไม่ยอมรับเจ้าคนนั้นเข้ามาร่วมชายคาในฐานะผัวของหลานสาวพ่อหรอก
0: ไพรินจะแต่งงานกับหมอนั่นมันเป็นไปได้ยังไงเบนเขารู้หรือยังฮะเนี่ย
2: รู้ท่าทางก็พอใจซะด้วยซ้ำ
0: เหรอ
2: เจเบนฉลาดถึงไม่เลือกเจ้าคนนี้ระยะแรกก็อาจจะหลงไหลได้ปลื้มไปบ้างแต่แล้วเจเบนก็คงคิดได้ว่ามันไม่เหมาะสมกับแกมันคงเหมาะสมกับคนฐานะอย่างยายไพลินเด็กพื้นเพต่ำต่อให้เอามาขุนให้ดียังไงมันก็ลบล้างกรรมพืชเดิมไม่ได้ในที่สุดมันก็ไปคว้าคนที่ต่ำเหมือนกับมันนั่นแหละมันเหมาะสมกันที่สุดแล้วดินกับดิน
3: ไพลินที่รักทำไมเงียบหายไปจดหมายสองฉบับที่แล้วไม่ทราบว่าเธอได้รับหรือเปล่าเพราะฉันยังไม่ได้รับจดหมายตอบจากเธอเลยสักฉบับตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างจดหมายฉบับล่าสุดเธอบอกว่าเธอกำลังท้องคิดว่าตอนนี้เธอคงคลอดแล้วนะลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะหน้าตาเป็นยังไงส่งรูปมาให้ดูบ้างสิจ๊ะในจดหมายฉบับนี้ฉันก็ส่งรูปลูกชายคนเดียวของฉันมาให้เธอดูด้วยนะตอนนี้น้องเอกอายุเกือบ4ขวบแล้วกำลังเรียนอยู่อนุบาลสำหรับฉันตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงดูลูกแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เรียนต่อไม่คิดจะไปทำงานอะไรทั้งนั้นตอนนี้ความฝันทั้งหมดของฉันทุ่มเทไปให้กับลูกชาตินี้ชีวิตที่เหลืออยู่ขออุทิศให้กับลูกสุดที่รักเป็นคนเดียวเท่านั้น
4: นี่เหรอรูปลูกชายของเบญญาป้าจังทำไมมีหน้าตาคล้ายกันอย่างนี้นะเด็กบ้าจะออกมาประจานความเลวของแม่ตัวเองหรือยังไงเธอส่งรูปลูกมาให้ฉันแต่ฉันเก็บมันไว้ไม่ได้หรอกนะเบญญาถ้าคณินเกิดมาเห็นรูปของเด็กคนนี้เขาอาจจะสงสัยว่าเด็กนั่นน่ะเป็นลูกของใครกันแน่ก็ได้ฉีกมันทิ้งดีกว่า
0: ลิน
4: คณิน
0: คุณกำลังทำอะไรอ่ะ
4: เปล่าค่ะ
0: ผมเห็นคุณกำลังฉีกกระดาษอะไรอยู่อ
4: ่ะกระดาษไม่ใช่แล้วค่ะลินเลยฉีกมันทิ้งคุณมีอะไรเหรออ
0: ๋อลูกตื่นแล้วได้เวลาให้นมลูกหรือยังอ่ะ
4: ค่ะค่ะเดี๋ยวลินจะไม่ให้นมแกเองคณินคะคุณตกลงจะไปทำงานที่วอชิงตันไหมคะ
0: ยังไม่แน่นะคงต้องรอให้จบด็อกเตอร์ซะก่อน
4: ลินอยากคุณไปทำงานที่นั่นนะคะ
0: เพราะอะไร
4: ก็โอกาสที่จะก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ไงล่ะคะวอชิงตันน่ะเป็นที่ตั้งของรัฐบาลอเมริกันนะคะคุณไปทำงานที่นั่นถ้าผลงานดีคุณก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้รวดเร็วกว่าที่ทำงานอยู่บริษัทนี้นะคะ
0: อืม
4: นะคะตกลงรับปากเขาเลยนะคะ พอเรียนจบเราก็ย้ายไปทันทีเลย
0: อ่ะได้ฟีทำตามที่คุณแนะนำกันแล้วกัน
4: ลินรักคุณจังเลยค่ะคณินขา
0: ไพลินคุณช่างอกเอาใจคุณช่างออดอ้อนชอหล่อแล้วคุณก็ยังลูกสาวที่น่ารักกับผมผมน่าจะรักคุณให้มากตัวทำไมนะทำไมผมถึงไม่รู้สึกแบบนั้นทำไมระหว่างผมกับคุณมันจะมีชื่อเบญญาเข้ามาแทรกกลางอยู่เสมอเลยเป็นเพราะอะไรกัน
5: คุณเบนขาคุณเบนฉันอยู่ในห้องอ่านหนังสือเนี่ยจ้าพี่สมพิษ
6: ค่ะ
5: มีอะไรเหรอจ้าจดหมายจากอเมริกามาแล้วค่ะ
4: ไพลินตอบจดหมายฉันนั่นเหรอ
5: ค่ะนี่ค่ะไพรส์นีเพิ่งจะเอามาส่งเมื่อตะกี้เองสมพิษเห็นเบนคอยจดหมายมาหลายเดือนแล้วก็เลยรีบเอามาให้อ่านทันทีเลยค่ะ
4: ขอบใจนะส่งมาเลยจ้ะ
5: นี่ค่ะ
4: เบญญาที่รักได้รับจดหมายแล้วต้องขอโทษด้วยที่ตอบจดหมายล่าช้าเพราะตอนนี้เรากำลังมีลูกอ่อนน้องเคซี่เพิ่งจะ3เดือนเราได้ลูกสาวนะจ๊ะคุณพ่อก็เหอะมากทีเดียว
5: ลูกสาวอะไรนะคะคุณเพนพูดว่าอะไรนะคะ
4: ไพรินเขาเขียนมาบอกว่าเขาได้ลูกสาวนะจ๊ะ
5: อุ้ยคุณไพรินได้ลูกสาวเหรอคะดีจังเลยค่ะ
4: ขออ่านต่อนะ
5: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
4: ตัวเราเองตอนนี้ได้ทำงานในบริษัทเดียวกับที่คณินเขาทำอยู่คณินเป็นคนเก่งบอสชอบมากคณินเลยขอให้เราเข้าทำงานด้วยบอสก็ยอมคณินทุกอย่างตอนนี้ชีวิตเราเพอร์เฟกต์มากแฮปปี้มากแล้วก็บิซี่ยุ่งเหลือเกินทั้งงานและทั้งลูกที่ต้องเลี้ยงถ้าเราตอบจดหมายช้าไปบ้างก็เดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะเบญญา
7: ไพลินฉันดีใจนะดีใจที่เธอมีความสุขแต่ฉันสิฉันไม่แฮปปี้เหมือนอย่างเธอหรอกนะตอนนี้เธอกำลังยุ่งต่อไปฉันคงจะไม่เขียนไปรบกวนเวลาของเธออีกแล้วล่ะนะเธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตอบจดหมายที่ไร้สาระของฉันอีกต่อไปขอมีความสุขตลอดไปนะ

0: เอกจะรีบลงไปไหนกันจ้ะลูก
1: เอกจะรีบไปหาคุณตาครับคุณแม่เอกไปก่อนนะครับ
0: ตาเอกนะตาเอก
2: คุณเบนขาคุณเอกรีบวิ่งไปไหนกันคะน่ะสมพิษเห็นวิ่งจู๊ดเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
0: คงจะรีบเอาผลการเรียนไปอวดคุณตานะจ๊ะพี่สมพิษ
2: อวดผลการเรียนอุ๊ยเทอมนี้คุณเอกสอบได้ที่เท่าไหร่คะเนี่ย
1: คุณแม่ครับเอกไม่เห็นคุณตาเลยครับ
0: อ้าวคุณพ่อไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอจ๊ะพี่สมพิษ
2: สมพิษเห็นท่านในพลน่ะเดินแถวหลังบ้านนะคะ
1: คุณตาครับคุณตาอยู่ไหนครับคุณตาครับ
0: คุณตาอยู่หลังบ้านจ้ะลูก
1: อ๋อเหรอฮะเอกจะไปหาคุณตานะครับ
3: อ้าวตามาแล้วนายเอก
1: คุณตาคุณตาครับ
3: วิ่งกลับมากอดตาซะแล้วเหรอตัวของตาน่ะสกปรกนะนายเอกตาเพิ่งเอาต้นกล้วยไปลงปลูกหลังบ้านมาอะปล่อยตาก่อนเถอะมา
1: ครับครับคุณตาครับเอกได้ผลสอบเทอมสุดท้ายแล้วครับ
3: เหรอเออแล้วสอบผ่านขึ้นป.3 ไปแล้วเนี่ยฮะ
1: ได้อยู่แล้ว
3: อ๋อ นี่สอบได้ที่เท่าไหร่กันล่ะเทอมนี้ฮะ
1: เอกสอบได้ที่หนึ่งแหละครับคุณตา
3: บ้าเก่งขึ้นเนี่ยฮะหลานตาสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วคราวนี้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ล่ะฮะ
1: 3.9 ครับคุณตา
3: ฮะ
2: โอ้โหคุณเอกสอบได้เกือบ4เนี่ยค่ะ
0: เขาบอกว่าเกรดเฉลี่ยสูงที่สุดของชั้นประถม2เลยจ้ะ
3: แหมเก่งจริงๆหลานตาเออมาเข้ามาในห้องตานะตาต้องให้ทั้งวันที่สอบได้เก่งขนาดนี้ซะแล้วมากับตาเร็ว
1: ครับ
2: ดูสิคะคุณตายังอุ้มคุณเอกไว้อยู่เลยนะคะเนี่ยอุ้มเดินเข้าบ้านไปแล้ว
0: ลูกของแม่ลูกเป็นดวงตาดวงใจของแม่จริงๆคณินค่ะลูกของคุณฉลาดเหมือนคุณไม่ผิดเลยค่ะฉันปลื้มใจลูกของเราจริงๆเลยค่ะคณิน
2: สอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วล่ะเนี่ยหลานยาย
1: ครับคุณยายคุณครูบอกว่าเอกเก่งที่สุดในโรงเรียนเลยครับ
2: ขนาดนั้นเชียว
0: โมแค่ที่หนึ่งของชั้นประถม2เท่านั้นเลยค่ะคุณแม
2: ่เก่งจริงหลานยายแล้วนี่คุณตาให้อะไรเป็นของขวัญล่ะจ๊ะ
1: คุณตาให้เงินเอกบอกให้ไปฝากธนาคารออมสิน 10,000 บาทครับแล้วตอนเย็นก็พาไปทานข้าวนอกบ้านที่ร้านพิซซ่าครับ
2: เหรอจ๊ะเอ๋งั้นยายจะให้อะไรหลานของยายดีล่ะเนี่ยเอกอยากได้อะไรล่ะจ๊ะบอกยายสิ
1: เอกอยากไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะครับคุณยาย
2: โอ้ยอยากไปไกลซะด้วยดิสนีย์แลนด์ที่อเมริกานั่นเหรอลูก
1: ครับแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่พาไปไม่ได้คุณพ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาจะพาไปครับ
2: เหรอจ๊ะงั้นยายพาไปเอง
1: จริงเหรอครับคุณยาย
2: จริงสิจ้ะลูก
0: คุณแม่คะอย่าตามใจหลานเลยค่ะพาไปเที่ยวสวนสนุกในประเทศก็ได
2: ้เธอน่ายายหนูมีหลานเก่งฉลาดแล้วก็น่ารักอย่างเนี้ยถ้าไม่ตามใจหลานเพื่อเป็นกำลังใจบ้างก็ใจดำเกินไปแล้วเอกจ้ะแล้วยายจะพาไปนะ
1: ครับแล้วไปตอนไหนล่ะครับ
2: อาทิตย์หน้าเป็นไงจ๊ะ
1: ชัยโยดีใจจังเลยครับอาทิตย์หน้าเอกจะได้ไปนิสสดีแลนด์แล้วฮิฮิชัยโยอุ้ย
2: อะไรเหรอจ๊ะหลานทำไมทำปากจู๋แบบนั้น
1: เอกปวดท้องเฉียครับคุณยาย
2: โธ่เอ้ยนึกว่าอะไรงั้นก็เข้าไปฉี่ในห้องน้ำเลยลูกไป
1: ครับคุณยาย
2: เก่งจังเลยนะนี่ตอนหนูยังเป็นนักเรียนน่ะผลการเรียนยังไม่ยอดเยี่ยมเท่านี้เลยนะจ๊ะแม่เองก็การเรียนใช้ได้จัดว่าเรียนดีจนถึงเก่งแต่แม่จัดว่าเก่งนะหลานชายคนเนี้ยได้เต็ม4แทบทุกวิชา
0: ลูกเก่งเหมือนพ่อเขานะคะคุณแม
2: ่ยายหนู
0: คณินเขาเก่งไงล่ะคะสอบได้เป็นที่1ของประเทศลูกเขาก็ต้องเก่งสิคะคุณแม
2: ่ยายหนู ระวังนะลูกอย่าเผลอพูดกับใครแบบนี้เป็นอันขาด
0: เบนก็พูดกับคุณแม่เท่านั้นแหละค่ะ
2: จนป่านนี้ก็ยังไม่ลืมเขาอีกเหรอ
0: เบนพยายามแล้วค่ะคุณแม่แต่เบนลืมเขาไม่ได้ยิ่งเห็นดวงตาของลูกทุกวันเบนก็ต้องนึกถึงเขาดวงตาเขาเหมือนพ่อเขาบ้างนะคะคุณแม
2: ่เขาหน้าก็เหมือนด้วยเฮ้ยเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่เอกเกิดมาหน้าเหมือนคนเป็นพ่อถ้าหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนหนูแม่คงเบาใจแต่เนี่ยคุณเป้เขาไม่คิดอะไรบ้างหรือลูก
0: ไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าเขาคิดบ้าหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่เคยพูดเรื่องหน้าตาของลูกกับเบนเลยนะคะ
2: เอกขาวเหมือนเขาด้วยละมั้งคณินน่ะไม่ขาวแต่ลูกกับคุณเป้น่ะขาวแล้วแต่เอกก็ขาวก็เลยดูกลืนกับผิวของคุณเป้หวังว่าเขาคงไม่คิดอะไรนะ
0: ถึงจะคิดเบนก็ไม่แคร์ค่ะคุณแม
2: ่ยายหนู
1: เอกมาแล้วครับคุณยายคุณปู่ครับคุณย่าครับเอกมาแล้วครับ
4: อ้าวมาแล้วเหรอจ้าหลานย่าม
1: าแล้วครับคุณย่าสวัสดีครับ
4: โอ้ยสวัสดีลูกมามามาขอย่าก่อนหน่อยลูกมา
5: อ้าวมากันแล้วเหรอฮะ
1: สวัสดีครับคุณปู
5: ่เออสวัสดีลูกสวัสดี
6: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม
4: ่อ้าวหนูเบนไม่ได้มาด้วยเหรอเป้
6: เบนก็ไม่สบายครับ
4: ไม่สบายอีกแล้วเหรอคราวนี้เป็นอะไรไปล่ะ
6: เห็นบอกว่าปวดศีรษะครับ
5: ไอ้โรคแพ้อากาศนี่หนาวก็ไม่สบายร้อนก็ไม่สบายเหมือนกันนะ
4: เออเป็นโรคที่รักษาไม่หายซะด้วยนะ
1: คุณย่าครับเอกสอบได้ที่หนึ่งนะครับ
4: เหรอจ๊ะโอ้ยที่หนึ่งอีกแล้วคราวนี้จะเอาของขวัญอะไรดีล่ะลูก
1: อะไรก็ได้ครับ
5: แม่หลานคนนี้มันเก่งจริงๆนะ
4: ว่าดีกว่าพ่อซะอีกนะเนี่ย
5: นั่นสิในเป้เนี่ยตอนเล็กๆสอบได้ที่9บ้าง10บ้างไอ้ที่หนึ่งนี่ไม่เคยสอบได้กับเขาเลยสักครั้งหนึ่งแต่พอมีลูกนี่ลูกสอบได้ที1ทุกครั้งเลยนะนี่นะ
4: เก่งจริงๆเก่งกว่าคนเป็นพ่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอภิชาติบุตรนะคะคุณ
1: อภิชาติบุตรเป็นยังไงครับคุณย่า
4: อภิชาติบุตรก็หมายถึงบุตรหรือลูกที่เกิดมาเก่งหรือว่าดีกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะสิจ๊ะหลาน
1: แต่คุณพ่อเอกก็เก่งนะครับคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดเลย
6: เป็นเด็กช่างพูดจริง
5: ๆลูกของนายนี่ฉลาดจริงๆนะเป้นะเออมีลูกดีแบบนี้มันน่าจะมีลูกอีกสักคนนะฮะ
4: นั่นน่ะสิเป้ตาเอกน่ะ8ขวบแล้วนะทำไมป่านนี้ลูกยังไม่มีลูกอีกสักคนฐานะอย่างพวกเราเนี่ยจะมีลูกสักกี่คนก็เลี้ยงได้อย่างสบายนี่จ๊ะ
6: ผมก็อยากมีฮะแต่ก็ยังไม่มีสักทีคือเบนเขาไม่ท้องสักทีนะฮะ
4: แปลกนะตอนแต่งงานนะก็ท้องปุ๊บเลยแม่ยังคิดเลยว่าหนูเบนเนี่ยคงท้องง่ายอย่างเนี้ยคงจะต้องติดลูกง่ายต้องมีลูกหลายคนแน
5: ่ๆเออพ่อก็คิดเหมือนกันนะแต่ทำไมจนป่านนี้8ปีแล้วเพิ่งจะมีลูกคนเดียว
4: หนูเบนเขาคุมหรือเปล่าลูก
6: ผมไม่ได้บอกให้เขาคุมนะฮะแต่เขาจะคุมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจคงต้องกลับไปถามแล้วล่ะครับคุณแม่
0: กลับมาแล้วแหละจ้ะลูกได้อะไรกลับมาด้วยล่ะเนี่ย
1: คุณย่าพาไปซื้อหุ่นยนต์มาครับ
0: โอ้โห
1: นี่ไงครับ
0: ตัวใหญ่ซะด้วยสิเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: 2,000 กว่าครับคุณแม
0: ่แพงจัง
6: คุณแม่น่ะบ่นคิดถึงคุณนะ
0: แล้วคะบางทีอาทิตย์หน้าเบนจะแวะไปหานะคะ
1: คุณแม่ครับหุ่นตัวเนี้ยเดินได้ด้วยนะครับนี่ไงครับกับผมตรงนี้หุ่นก็เดินเลยเห็นไหมครับ
6: ตัวละต้อง 2,000 กว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ไปน่าเสียเงินซื้อสิคุณพ่อให้เงินเป็นทุนการศึกษาของลูกเราหนึ่งหมื่นด้วยนะเบนนะ
0: ค่ะ
6: เอกไปบอกสมพิษให้เอากาแฟมาให้พ่อด้วยนะ
1: กาแฟไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคุณพ่อเป็นยาเสพติดชนิดนึงทานแล้วจะทำให้หัวใจทำงานหนักนะครับ
6: ไปบอกสมพิษธรรมธนานะเราเนี่ยอย่าแสนรู้นักเลย
1: ก็ได้ครับคุณพ่อ
6: ลูกเราฉลาดนะคุณพ่อคุณแม่ชมใหญ่เลยบอกว่าเก่งกว่าผมซะอีก
0: เหรอคะ
6: เบนฮะ
0: คะ
6: เราน่าจะมีลูกกันอีกสักคนนะมีผู้หญิงสักคนน่าจะดี
0: เออค
6: ่
0: ะ
6: แต่คุณก็ไม่มีให้ผมสักที
0: เออ
6: คุณคุมหรือเปล่า
0: เออเป็นเหล่าค่ะไม่ได้คุม
6: เหรองั้นทำไมไม่มีหรือว่าผมจะให้เวลาคุณน้อยไปละมั้งไม่เป็นไรนะต่อไปผมคงต้องหาเวลาอยู่กับคุณให้มากขึ้นเราจะได้มีลูกกันอีกสักคนไงจ้าที่รักนะชื่นใจ
0: เขาหอมแก้มเราเขาอยากจะมีลูกกับเราไม่ฉันจะไม่ยอมมีลูกกับใครอีกแล้วฉันจะขอมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นลูกกับคนที่ฉันรักคณิน

0: ท่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ว่าไงจ๊ะนางฟ้าน้อยๆของพ
1: ่อแดดดี้ I miss you very much
0: นี่ลูกพูดภาษาไทยสิจ๊ะว่าเคซี่คิดถึงพ่อมากๆ

0: ลูกหลับไปแล้วเหรอ
1: หลับละคะนินคะอาทิตย์หน้าพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกกันนะคะวันเกิดลูกครบ5ขวบนะคะ
0: อ้าวสิจ๊ะ
1: นั่นกำลังอ่านอะไรคะ
0: เอกสารของกระทรวงคมนาคมอ่ะ
1: เอ๊ะภาษาไทยนี่คะ
0: ใช่เป็นเอกสารของไทย
1: มันหมายความว่ายังไงคะทำไมกระทรวงคมนาคมของอเมริกามีภาษาไทยด้วย
0: กระทรวงคมนาคมของไทยอ่ะจ๊ะ
1: ของไทยเอ๊ะ
0: คืออย่างนี้นะวันนี้คนจากสถานทูตไทยเชิญผมไปพบกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไทยที่มาดูงานที่วอชิงตัน
1: เชิญคุณไปพบทำไมอ่ะ
0: ท่านสนใจประวัติการทำงานของผม
1: ก็แน่ละสิคะตอนนี้คุณกลายเป็นวิศวกรมีชื่อไปแล้วนี่คะได้ออกแบบก่อสร้างอาคารที่ได้ชื่อว่าเซฟตี้ปลอดภัยที่สุดในโลกนี่สิคะยังไงคะเขาสนใจได้คุณไปพบเพื่ออะไรแล้วคะขอคำแนะนำงั้นหรือคะ
0: ท่านรัฐมนตรีอยากจะให้ผมกลับไปทำงานที่เมืองไทยอ่ะจ้ะ
1: อยากให้คุณกลับไปเมืองไทยโอ้โนโนไม่นะคะกลับไปทำไมอ่ะเงินเดือนข้าราชการไทยน่ะยังไม่ได้เศษของเงินเดือนที่คุณได้รับเลยนะคะเงินเดือนข้าราชการไทยอ่ะมีค่าเท่ากับโอทีที่คุณทำหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะเชื
0: ่อผมกำลังอ่านรายละเอียดโครงการที่ท่านบอกว่าอยากให้ผมกลับมาช่วยกันคิดจัดระเบียบการก่อสร้างอาคารแล้วก็การคมนาคมใหม่มันน่าสนใจนะการคมนาคมในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแย่มากผมอยากให้มันเจริญเหมือนกับในอเมริกาบ้าง
1: อย่าบอกนะคะว่าคุณอยากจะกลับไปทำงานที่นั่นลินบอกแล้วไงคะว่าเงินตอบแทนมันน้อยมาก
0: เขาบอกว่าจะให้ค่าจ้างผมมากพิเศษแต่อาจจะน้อยกว่าที่นี่เขาบอกว่าผมน่าจะทำเพื่อประเทศชาติบ้าง
1: เชื่อพวกนักการเมืองชอบแอบอ้างอย่างนี้แหละทำเพื่อประเทศชาติแต่ให้ประชาชนทำเพื่อประเทศนะแต่ตัวเองทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแหละ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีคนนี้ดูเป็นคนดีนะคุณ
1: คุณชอบมองคนอย่างแง่ดี
0: คุณไม่เห็นด้วยเหรอฮะ
1: โอ้โนโนลินไม่เห็นด้วยเด็ดขาด
0: ก็ให้เวลาผมอาทิตย์หนึ่งนะก่อนเขาจะกลับผมต้องให้คำตอบเขา
1: You must say no not say yet okay
0: ขอนอนเถอะแล้วช่วยปิดไฟด้วยนะ
1: ค่ะคณินคะ
0: ผมเพลียจังเลยนะลิน
1: เราไม่ได้นอนด้วยกันมา2อาทิตย์แล้วนะคะ
0: ผมงานยุ่งตลอดเลยกลับมาบ้านก็เพลียมากอ่ะจ้ะ
1: ลินรักคุณค่ะ
0: แต่ว่าลินผมไม่
1: คุณเบื่อดินหรือยังไงอ่ะ
0: โธ่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกผมบอกแล้วไงว่าผมเพลีย
1: คุณไม่มีอารมณ์เลยหรือยังไงหรือว่าคุณแอบไปมีคนอื่นเลขาหน้าห้องคุณหรือเปล่าลินเห็นมันทำตาเชื่อมใส่คุณนะ
0: เอาอีกแล้วเจสิก้าน่ะเขามีแฟนแล้วนะ
1: พวกฝรั่งน่ะมันฟรีเซ็กสไตล์ไปมีผัวแล้วมันก็นอนคนอื่นได
0: ้ไม่เอาหน้าเพลินจะเถียงกันเลยนะผมจะนอนละราตรีสวัสดิ์จ้ะถ้าพ่อเพลินเป็นแบบนี้นะมีอารมณ์รุนแรงเหลือเกินแรกๆแล้วก็พอรับได้แต่ระยะหลังเนี่ยเราแทบจะไม่สนใจกับเรื่องนี้ซะเลยเพราะงานยุ่งมากอย่างนั้นเหรอหรือว่าพ่อเราไม่ได้รักเธอเท่าที่ควรเราจะไม่มีความรู้สึกอยากจะนอนกับเธอตลอดเวลาเพื่ออย่างที่เธอต้องการกับเราโอ้พระเจ้าชีวิตคู่ของเราน่ะมันจะไปกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะ
1: ฉันได้ดูคุณมาแล้วแต่ทำไมอ่ะทำไมฉันถึงรู้สึกว่าฉันจะไม่ได้หัวใจของคุณมาครองสักทีทำไมอ่ะ

0: ั้นก็ไปสิลูก
1: แต่คุณยายต้องนั่งเป็นเพื่อนเอกด้วยนะครับ
0: หือให้ยายนั่งรถไฟเหาะด้วยงั้นเหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยไม่ไหวละหลานเอ้ยคืนนี้ยายขึ้นไปนั่งรถไฟที่มันเหาะตีลังกา 2-3 รอบแบบนั้นน่ะยายคงหัวใจวายตายแน่ๆ
1: ว้างั้นเอกจะนั่งกับใครล่ะครับ

0: ยายน้อยก็ไม่สบายนอนสมอยู่ในโรงแรมเอกเลยไม่มีเพื่อนมาเล่นในสวนสนุกด้วยเลยยายจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: คุณยายมองอะไรเหรอครับ
0: ก็มองหาผู้ใหญ่สักคนที่เขาอยากจะเล่นรถไฟเหาะอย่างหลานแล้วยายก็จะฝากหลานให้ไปเล่นพร้อมกับเขาไงล่ะจ๊ะ
1: แล้วคุณยายเห็นหรือยังอะครับ
0: ยายกำลังมองอยู่จ้ามองหาคนแถบเอเชียด้วยกันจะดีกว่านะแม่ถ้าเจอคนไทยด้วยก็คงจะดีหรอก
1: คนนั้นนะครับเอาไหมครับหน้าเขาไม่เหมือนพวกฝรั่ง
0: คนไหนจ๊ะ
1: คนนั้นไงครับ
0: ไหนยายยังมองไม่เห็นหน้าเขาเลย
1: เมื่อตะเกียเอกเห็นหน้าเขานะครับแต่ตอนนี้เขาหันไปมองทางอื่นแล้วเขามีลูกด้วยล่ะครับนั่นไงครับก็หันหน้ามาแล้วคุณยาย
0: คุณพระช่วยตาเราฝาดไปหรือเปล่านะผู้ชายคนนั้นคณินตาเราคงไม่ฝาดน่าจะใช่เขานั่นเขามองเห็นเราแล้วคงจำเราได้เช่นกันเขาทำท่าจะเดินเข้ามาหาเราซะด้วยจะทำยังไงดีหลบหน้าเลยหลบทำไมเราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่ากลัวเรื่องตาเอกทำไมต้องกลัวขนินไม่รู้เรื่องอะไรนี่นาเราจะต้องไปกลัวทำไม
1: คุณยายครับเขาเดินมาทางที่เรายืนอยู่แล้วครับคุณยาย
2: นั่นคุณจิรพรแม่ของเบญญานั่นเองมันที่เราจะเจอท่านที่นี่เลยเบญญาล่ะทำมาด้วยหรือเปล่า
3: แดดดี้จะไปไหนคะ
2: พ่อจะรู้จักที่เมืองไทยนะจ๊ะลูกไปหาเขาหน่อยนะ
3: แล้วมามีล่ะคะมามีไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์
2: เดี๋ยวคุณแม่ก็ตามมาเองเลยจ้ะตัวนี้เองอะนะคุณแม่ต้องเห็นเราอยู่แล้วล่ะจ้ะนะ
0: เขาเดินมากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่ารักคงเป็นลูกของเขากับพลอยไพลินน่ะเองเขายิ้มให้เราแล้ว
2: คุณน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้ะ
2: ผมไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณน้าที่นี่ฮะ
0: น้าพาหลานชายมาเที่ยวนะจ้ะ
2: หลานชายเราเพิ่งสังเกตตอนนี้เองว่าข้างกายของท่านมีเด็กผู้ชายวัยไม่เกิน10ขวบยืนอยู่ด้วยเด็กชายคนนี้กำลังจ้องมองเราอยู่สายตาสดใสโซแววฉลาดอย่างล้นเหลือดวงตากลมโตออกสวยเหมือนตาของเด็กผู้หญิงคู่นั้นทำเรารู้สึกประหลาดชอบกลวินาทีแรกที่เห็นหน้าแกเราก็นึกเอ็นดูแกทันทีลูกชายของเบญญาเหรอครับเนี่ย
0: จ้าลูกชายของเบญญาเอกสวัสดีคุณลุงคณินสิลูก
1: สวัสดีครับคุณลุงคณิน
2: อ๋อครับสวัสดีชื่อเอกเหรอครับ
1: ครับชื่อเล่นชื่อเอกครับชื่อจริงชื่อคุณาวุธครับ
2: คุณาวุธ
0: คณินจะสะดุดใจบ้างหรือเปล่านะที่เบญญาจงใจตั้งชื่อลูกชายคนเดียวของแกว่าคุณาวุธเพื่อให้คล้องกับชื่อพ่อที่แท้จริงของแกคณิน
2: คุณาวุธนี่เบญญาตั้งใจตั้งชื่อลูกชายเธอว่าคุณาวุธอย่างนั้นเหร
0: อแล้วแม่หนูน้อยคนนี้ล่ะจ๊ะ
2: นี่เคซี่หรือแคทริยาลูกสาวของผมครับคุณน้าจิราเคซี่สวัสดีคุณยายจิราสิคะ
3: ไฮแกหมอมะ
2: ไม
3: ่
2: ใช่ไฮลูกแค่คำว่าสวัสดีนะสวัสดีครับภาษาไทยลูก
3: ไฮสวัสดีค่ะคุณยาย
0: ตายน่ารักจังเลยหน้าเหมือนพ่อนะเนี่ย
2: ครับเคซี่ก็หน้าเหมือนผมมากครับ
0: ตายละพูดออกไปแล้วเราก็นึกได้ว่าหน้าตาของตาเอกก็คล้ายคณินแล้วก็คล้ายแม่หนูเคซี่นี่ด้วยก็พี่น้องกันนี่นะโถพ่อคุณแม่คุณเป็นพี่น้องกันแต่ไม่รู้จักกัน
1: เคซี่เคซี
3: ่มามี่เรียกเราค่ะคุณพ่อคำเฮียมามี่ทางนี้ค่ะมามี่ทางนี้ค่ะเราอยู่ทางนี
0: ้หนูไพลิน
1: โอ้คุณพ่อจิราตาย
4: ไม่เชื่อสายตาเลยนะคะว่าจะเห็นคุณป้าจิราที่นี
0: ่ป้าก็ไม่คาดว่าจะพบหนูเหมือนกันจ้ะไม่รู้มาก่อนว่าหนูอยู่มณรัฐนี
4: ้เราอยู่วอชิงตันค่ะแต่วันนี้พาลูกสาวมาเที่ยววันครบรอบ5ขวบของแกค่ะ
0: อ๋อเหรอจ๊ะ5ขวบแล้วเหรอ
4: เด็กนั่น
0: ลูกชายเบญญาจ้ะ
4: ลูกเบญญา
0: จ้าเอกสวัสดีคุณป้าไพลินสิจ๊ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าน
4: ี่เหรอลูกชายเบญญากับคณินให้ตายเถอะยิ่งโตหน้าทางก็ยิ่งสอกเข้าของคณินถูกเรียดจริงๆคณินจะสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่านะเนี่ยสวัสดีเจ้าหลานป้าตายโตจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะเนี่ย
0: 8ขวบแล้วนะแต่ตัวเขาใหญ่ตอนแรกเกิดนะตัวเล็กมากพอคลอดแล้วก็เลยต้องบำรุงกันเป็นการใหญ่ยายเบนน่ะถึงกับไม่ยอมไปทำงานเพื่อจะอยู่ดูแลลูกอย่างเดียวตอนนี้สุขภาพของลูกชายก็เลยแข็งแรงสมบูรณ์มากอย่างที่เห็นนี่แหละ
2: ครับสุขภาพแข็งแรงก็ดีนะครับเคสซี่ของผมเนี่ยฮะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ฮะ
4: คุณจะว่าลินเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ดีงั้นเลยคะคณิน
2: อ้าวเป็นงั้นไปผมไม่ได้ว่าคุณซะหน่อยนะลิน
4: แต่คุณพูดว่าลูกของเราอ่ะสุขภาพไม่แข็งแรง
2: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของคุณซะหน่อยคุณเลี้ยงลูกดีแต่ลูกเราสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงเองมากกว่าจ้ะ
0: บางทีนะอาจจะไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศก็ได้นะเด็กถึงไม่แข็งแรงนะจ้ะ
2: ก่อนเป็นไปได้นะครับเธอเป็นโรคแพ้อากาศนะฮะหนาวมากก็จะไม่สบายแล้วที่บ้านต้องติดเครื่องทำความร้อนไว้ตลอดเวลาเลย
0: เลยจ้ะเป็นโรคเดียวกับยายเบนเลยสินะที่นั่นก็เจออากาศหนาวเป็นไม่สบายทุกทีไป
4: แล้วเบญญาล่ะคะคุณป้าย
0: ายเบนไม่ได้มาด้วย
2: อ้าวถ้างั้นคุณจิรามากับใครล่ะครับเนี่ย
0: น้ามากับเด็กทำงานที่บ้านนะจ๊ะชื่อน้อยแล้วก็ตาเอกมากัน3คนเท่านั้นเอง
4: ตายละทำไมมากันแค่นี้ล่ะคะเอ๊ะแล้วมาเนื่องในโอกาสอะไรคะเนี่ย
0: ก็ตาเอกน่ะเขาเรียนเก่งมากจ้ะสอบได้ที่1ทุกปีแล้วคราวนี้เกรดเฉลี่ยสูงที่สุดของชั้นประถม2ได้ถึง 3.9 เชียวนะคนเป็นยายอย่างฉันก็เลยต้องพาแกมาเที่ยวเป็นรางวัลในการเรียนดีนะจ๊ะ

0: คณิน
1: อ๋อแม
0: ่กำลังดูอะไรลูก
1: อัลบั้มเก่าๆของผมนะครับ
0: นึกยังไงถึงเอาอัลบั้มเก่าๆออกมาดูล่ะจ๊ะ
1: แม่ดูตอนผมอายุสักเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ราวๆ10 ขวบนะลูก
1: โอ้
0: ใช่ใช่10 ขวบแม่กับพ่อพาลูกไปเที่ยวทะเลกันยังไงล่ะ
1: 10 ขวบฮะเด็กคนนั้นหน้าตาเหมือนผมจัง
0: ลูกว่าอะไรนะคณิน
1: แม่ฮะเมื่อวานที่ผมพาแกซี่ไปเที่ยวสวนสนุกนะฮะผมพบกับคุณแม่ของเบญญาเขา
0: เบญญามาอเมริกาเหรอ
1: เธอไม่ได้มาฮะแต่คุณแม่ของเธอมาแล้วก็พาลูกของเบญญามาด้วย
0: ที่ว่าเป็นลูกชายน่ะเหรอ
1: ฮะ
0: แล้วไง
1: เด็กคนนั้นชื่อเอกชื่อจริงว่าคุณาวุฒครับ
0: คุณาวุฒชื่อคล้องกับลูกเลยนะ
1: นั่นสิฮะคณินคุณาวุฒทำไมต้องใช้อักษรคในเมื่อคนแม่เป็นอักษรบอคนพ่ออักษรปอทำไมก็ต้องตั้งชื่อลูกเขาให้คล้องจองกับชื่อผมด้วยล่ะครับเนี่ย
0: คณินเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ชื่อคุณาวุฒน่ะมันก็มีความหมายดีนี่ลูกเขาอาจจะตั้งเพราะเห็นมีความหมายดีก็ได้ตั้งชื่อเพราะอยากจะให้เด็กเรียนเก่งสมชื่อไงลูก
1: แกเรียนเก่งฮะแม่เรียนเก่งมากเลยด้วย
0: เลยลูกโอ้ยดีจังมีลูกเรียนเก่งๆพ่อแม่ของภูมิใจเหมือนตอนที่พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกไงจ๊ะ
1: ตัวว่าแม่ฮะเด็กคนนั้นน่ะหน้าเหมือนผมแล้ว
0: อะไรนะ
1: เด็กนั่นหน้าเหมือนผมตอนอายุ10 ขวบนี่แหละครับคุณแม
0: ่เหลวไหลหน้าคณินลูกคนอื่นจะมามีหน้าตาเหมือนลูกได้ยังไง
1: จริงนะคุณแม่ลูกของเบญญาหน้าเหมือนผมนะฮะ
0: ไม่เอาหน้าคณินอย่าพูดแบบนี้ให้แม่ของยายเคซี่ได้ยินเชียวนะไพรินน่ะเขาค่อนข้างจะขี้หึงแม่เห็นมีปากเสียงกันเรื่องผู้หญิงบ่อยๆนะเนี่ย
1: แม่ครับแม่อยากจะกลับเมืองไทยแล้วครับเนี่ย
0: ถามทำไม
1: แม่อยากกลับแล้วฮะ
0: ตั้งแต่พ่อของลูกเสียเมื่อปีที่แล้วแม่ก็คิดถึงเมืองไทยอยากกลับไปตายเมืองไทยมากกว่าที่จะมาตายที่เมืองนอกพี่ซีศพก็เงียบเหงาญาติพี่น้องไม่สามารถจะบินมาร่วมงานได้เพื่อนฝูงก็ไม่มีมาร่วมงานเลยสักคนแม่อดคิดถึงญาติญาติที่เมืองไทยไม่ได้ละคณินเอ้ย
1: ถ้าแม่อยากกลับนะครับผมจะพาแม่กลับ
0: คณินนี่หมายความว่าลูกจะให้แม่กลับเมืองไทยลูกจะส่งแม่กลับเมืองไทยเหรอโอ๊ยแม่คงคิดถึงหลานแย่เลยล่ะ
1: เราจะกลับเมืองไทยพร้อมกันครับแม่เราจะกลับเมืองไทยด้วยกัน
2: มามิ
3: อะไรเหรอเคซี
2: ่มามิแต่งตัวจะไปไหนคะ
3: มามิจะไปปาร์ตี้บ้านป้าคาร์เรนจ้ะ
2: ให้แคซี่ไปด้วยได้มั้ยคะ
3: โอ้โนอยู่ต้องอยู่บ้านอยู่กับคุณย่า
2: คุณย่าไม่ค่อยสบาย
3: เป็นอะไรอีกล่ะ
2: คุณย่าไอค่ะ
3: ก็แค่ไอเท่านั้นเองทำไมจะดูแลอยู่ไม่ได้ฮะ
2: แต่ว่า
3: ไม่มีแต่อยู่อยู่บ้าน
1: อ๋อแคซี่ลูกอยู่ในห้องนี้เองอะนะพ่อนึกว่าอยู่กับคุณย่าซะอีก
2: คุณย่าไม่สบายค่ะไออีกแล้วค่ะ
1: งั้นเหรอจ๊ะพลินถ้าแม่ไม่สบายงั้นใครดูแลเคซี่ตอนที่เราไปปาร์ตี้ล่ะ
3: แม่ก็แม่จะเป็นอะไรมากคะก็แค่ไอนิดหน่อย
1: แต่ผมไม่อยากทิ้งลูกเอาไว้กับย่าที่ไม่ค่อยสบายหรอกนะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะไม่มีใครช่วยอะไรใครได้เลยผมว่าเอางี้ดีกว่านะผมว่าเรายกเลิกงานปาร์ตี้ดีไห
3: มไม่ได้นะคะคาร์เรนเขาเชิญเราต้องไปอ่ะ
1: โทรไปบอกเขาก็ได้นาว่าเราไปไม่ได้แล้ว
3: โทรคณินคะเรียนแต่งตัวแล้วด้วยเห็นมาอุตส่าห์นั่งทำผมตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ไปอ่ะเรียนก็เสียเวลาไปฟรีๆสิคะ
1: เสียเวลากับเรื่องแค่นี้จะเป็นไรไปพี่โทรไปยกเลิกเอง
3: คุณไม่ไปก็เรียนไปคนเดียว
1: ไพริน
3: ลินจะไม่ยอมเสียเพื่อนบ้านเพราะเรื่องแค่นี้หรอกนะคะเอากุญแจรถมาลินจะขับไปเอง
0: ไพรินเข้าไปคนเดียวแล้วคณิน
1: รับแม
0: ่ แล้วทำไมเราไม่ไปกับเขาล่ะปล่อยให้ไปงานเลี้ยงคนเดียวเดี๋ยวเจ้าภาพเขาจะคิดยังไง
1: ผมไม่แคร์ว่าใครคิดยังไงหรอกครับผมห่วงแม่กับลูกมากกว่า
0: โถแม่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะ
1: ว่าได้เหรอฮะเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย อย่าเคซี่อายุแค่เพิ่ง5ขวบเองจะช่วยอะไรแม่ได้ล่ะครับเขาอยากจะไปก็ช่างเขาเดี๋ยวกลับมาก็ต้องพูดกันซะละ
0: คณินอย่าทะเลาะกันนะลูก
1: ไพลินน่ะชักติดนิสัยคนอเมริกันฟุ้งเฟ้อไปกับงานเลี้ยงแทบทุกอาทิตย์แหละผมไม่ชอบแบบนี้ฮะผมชอบผู้หญิงที่อยู่กับย่าฝ้ากับเรือนเป็นแม่บ้านดูแลบ้านไอ้ประเภทชอบจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันทุกสัปดาห์น่ะผมรับไม่ได
0: ้ฮะไม่อยู่เมืองนอกตั้ง 8-9 ปีแล้วนะคณินนะวัฒนธรรมบ้านเมืองเขาเราก็ต้องรับมาบ้างนะลูก
1: แต่ผมอึดอัดนะครับแม่
0: อึดอัดนั้นเหรอ มีอะไรให้อึดอัดล่ะ
1: ผมไม่เคยรู้สึกเลยสักนิดนึงนะฮะว่าที่นี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของผม
0: แต่ที่นี่ก็ให้ชื่อเสียงให้เงินทองกับลูกนะตอนนี้ลูกมีฐานะมีบ้านใหญ่โตมีเงินเก็บเป็นแสนดอลลาร์คนที่นี่ก็ชื่นชมลูกมากนะคณิน
1: เธอฮะแม่ที่ยังไงก็ตามนะผมก็ไม่เป็นสุขนักกับของพวกนี้ชื่อเสียงฐานะเงินทองเกียรติยศที่นี่ผมไม่ภาคภูมิใจเลยผมยังคิดอยู่เสมอว่าผมเป็นคนอื่นสำหรับคนในเมืองนี้ผมทำงานก็ทำให้คนอื่นไม่ได้ทำให้พวกพ้องของตัวเองเหตุนี้แหละฮะแม่ผมถึงอยากจะกลับเมืองไทยกลับไปทำงานรับใช้บ้านเกิดเมืองนอนของผม
0: ลูกคิดอย่างนั้นเหรอคณิน
1: ฮะแม่ผมคิดว่าตอนนี้ผมพอแล้วชื่อเสียงเงินทองผมมีมากพอแล้วชีวิตที่เหลือจากนี้ผมน่าจะทำคุณประโยชน์กับสังคมของผมบ้าง
0: คณินนี่ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วมาได้ยินที่ลูกพูดเขาคงดีใจภาคภูมิใจที่ลูกชายคนเดียวของเขามีความคิดที่ดีแบบนี้รู้ไหมพ่อเคยพูดกับแม่ตอนที่ลูกไปรับเรามาอยู่อเมริกาว่าเขาไม่อยากจะมาแต่ก็คิดถึงลูกอยากมาอยู่กับลูกแต่ก็ไม่อยากจากเมืองไทยเขาเคยพูดว่ากลัวลูกจะไม่กลับเมืองไทยกลัวหลานจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อยู่เมืองไทยกลัวหลานจะกลายเป็นอเมริกันนี่ถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขากลัวมันจะไม่เกิดขึ้นลูกยังอยากกลับเมืองไทยยังรักความเป็นไทยอยู่พ่อเขาคงดีใจนะลูกนะ
1: ครับแม่ผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ตอบกับลงกับท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าผมจะกลับไปทำงานรับใช้ชาติ

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
2: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็ม

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราเจอกันเป็นประจำครับที่ขึ้นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับแล้วก็ที่เพจ Facebook ผมครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายอาจารย์เจษนะครับเราจะพยายามเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวต่างๆในสังคมว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับตอนนี้ก็มีกระแสของการที่พยายามอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนการพูดถึงอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็บอกว่าช่วยกันเซฟทับลานช่วยกันป้องกันเอาไว้แต่ว่ามีการพูดถึงข้อมูลนี้ด้วยครับว่าอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่แถววังน้ำเขียวแล้วก็วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโอโซนอันดับ7ของโลกเลยนะครับก็เป็นคำถามตามมาเยอะเลยครับว่ามันจริงเหรอที่บอกว่าโอโซนอันดับ7ของโลกอยู่ที่วังน้ำเขียวประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับหลายท่านคงเคยได้ยินคำประโยคนี้แน่ๆนะครับที่เขาโฆษณากันว่าไปเที่ยวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้โอโซนเยอะแล้วก็มีการบอกว่าวังน้ำเขียวเป็นที่ที่มีโอโซนอันดับ7ของโลกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับเป็นเรื่องที่เหมือนกับอุปโลกกันขึ้นมาเองด้วยนะครับนะเราก็พยายามจะแก้ไขความเชื่อที่ผิดนี้มานานแล้วครับคำว่าโอโซนเนี่ยครับนะคนละเรื่องกับก๊าซออกซิเจนที่เราพูดถึงโดยตรงนะครับหลายคนไปเข้าใจว่าที่ไหนมีโอโซนที่นั่นก็มีอากาศดีบริสุทธิ์ไม่ใช่ครับโอโซนเป็นก๊าซพิษนะครับแต่ว่ามันประกอบด้วยออกซิเจน3อะตอมครับนะไม่ใช่ว่า2อะตอมเหมือนกับก๊าซออกซิเจนทั่วไปนะครับฉะนั้นลักษณะของมันเองเนี่ยครับเป็นก๊าซที่อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเรื่องจากฟ้าผ่าจากแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับมีการกระตุ้นของเรื่องของตัวก๊าซออกซิเจนกับอะตอมออกซิเจนมาเพิ่มเติมแล้วกลายเป็น O3 ตัวก็ได้นะครับเราจะคุ้นเคยว่าที่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยชั้นด้านนอกสุดเนี่ยครับเป็นชั้นที่มีโอโซนหนาแน่นแล้วก็มีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้รังสี UV นะครับเข้ามาสู่พื้นโลกเราจะไม่เป็นอันตรายกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่บนพื้นโลกครับโอโซนเป็นก๊าซพิษมันมีลักษณะของการที่ทำปฏิกิริยาสูงมากครับนะฉะนั้นเขาเอาไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเอาไปใช้ในการฟอกสารนะครับฟอกสีบำบัดน้ำเสียนะครับเอาไปใช้ได้หลายประโยชน์หลายอย่างแต่ถ้าคนทั่วไปนะครับหายใจเข้าไปนะครับอันเป็นอันตรายได้ครับมันทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจได้นะทำให้เกิดการปวดหัวได้นะครับแน่นท้องท้องเสียอาเจียนไม่ได้ถ้าเกิดมากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงมากด้วยนะครับฉะนั้นจริงๆปกติเขาจะสอนว่าอย่าไปใกล้ในพื้นที่ที่มีโอโซนมากนะครับนะปกติเขามีคำเตือนแบบนี้ครับแต่ว่าที่มีการมาบอกว่าเอ๊ะแล้วโอโซนที่วังน้ำเขียวเนี่ยอันดับ7ของโลกเลยเนี่ยที่มันมายังไงนะครับคือความเชื่อเรื่องโอโซนสัมพันธ์กับอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยมาตั้งแต่เมืองนอกแล้วครับนะจะเข้าใจว่าไปเที่ยวทะเลแล้วไปทะเลแล้วมีกลิ่นบางอย่างเนี่ยเป็นกลิ่นที่แปลกๆเนี่ยเราคิดว่านี่คือกลิ่นของก๊าซโอโซนนะครับเพราะก๊าซโอโซนกลิ่นจะค่อนข้างเหม็นๆนะครับเป็นคาวนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นกลิ่นของแพลงก์ตอนในทะเลนี่คนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าไปทะเลหายใจอากาศบริสุทธิ์คือหายใจโอโซนซึ่งไม่ใช่นั้นในบ้านเราแล้วครับก็บอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับมีการพยายามจะโปรโมทนะครับทางด้านของอำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยครับโดยการบอกว่าที่นี่นะเรามีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดอยู่ครับและสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดเนี่ยมีพืชหลายอย่างมีเฟิร์นที่หายากแล้วก็มีการบอกว่าเฟิร์นพวกเนี่ยเป็นตัวชี้วัดดัชนีคุณภาพอากาศนะต้องโตไหนแต่เฉพาะที่อากาศที่บริสุทธิ์เท่านั้นครับมันก็มีคนก็ไปขยายต่อว่าอ๋อเฟิร์นพวกนี้โตแต่เฉพาะที่มีโอโซนเยอะเท่านั้นซึ่งผิดนะครับนะเสร็จแล้วก็ยังไม่พอครับเขาก็บอกว่าโอโซนเยอะเฉยๆมันดูไม่เท่มันต้องบอกว่ามีอันดับด้วยก็เลยได้เลขอันดับ7มาครับแล้วมีการอ้างว่าโดยองค์การยูเนสโกซึ่งไม่ใช่นะครับองค์การยูเนสโกเนี่ยประกาศให้สถานีวิจัยสแกลาดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลนะครับหรือไบโอสเฟียร์รีเซิร์ฟเอาไว้สำหรับการสงวนเอาไว้เพื่อศึกษาวิจัยต่างๆเนี่ยครับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและเป็น1ใน7ของเอเชียนะครับฉะนั้นเลข7โผล่มาอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่บอกว่ายูเนสโกมาวัดโอโซนได้อันดับ7ไม่มีนะครับนะปกติไม่มีใครเขาทำแน่ๆครับเพราะว่าโอโซนเป็นที่ที่มีพิษสูงครับนะอาจจะเจอตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอาจจะตามถนนด้วยแต่ไม่ใช่ในป่าในเขานะครับฉะนั้นเรื่องที่มีการบอกกันว่านะครับวังน้ำเขียวของเราเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่มีโอโซนอันดับ7ของโลกเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันศุกร์ที่16ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสมาจารย์จรงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปดูอุบัติเหตุที่ชลบุรีนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่โกลาหลที่สุดก็ว่าได้เพราะว่ามีผู้บาดเจ็บถึง59คนทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ่อทองรับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพนักงานพลิกคว่ำตกข้างทางบริเวณหมู่2ตำบลวัดสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะหลังรับแจ้งก็รีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงก็พบรถบรรทุก6ล้อแบบ2แถวพลิกคว่ำอยู่ในพงหญ้าริมถนนในสภาพที่รถหงายท้องล้อชี้ฟ้าภายในรถเนี่ยมีแรงงานชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บกันเยอะเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งคัดแยกตามระดับอาการและรีบนำส่งโรงพยาบาลบ่อทองผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการฟกช้ำมีแผลถลอกตามร่างกายค่ะซึ่งที่กู้ภัยคัดแยกและนำส่งโรงพยาบาลจะอยู่ในกลุ่มสีเหลือง9คนและกลุ่มสีเขียว14คนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้บาดเจ็บที่พลเมืองดีช่วยนำส่งไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองอีกเพราะฉะนั้นรวมผู้บาดเจ็บที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะมีทั้งหมด59คนนะคะด้านของนายเกียรติศักดิ์สุขพันธ์อายุ35ปีคนขับรถให้การว่าชาวเมียนมาที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นพนักงานของโรงงานแปรรูปสับปะรดในพื้นที่อำเภอบ่อทองพอเลิกงานตนก็ได้ขับรถไปรับพนักงานประมาณ60คนมาจากโรงงานเพื่อที่จะไปส่งที่ห้องพักแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุระบบเบรกมีปัญหาทำให้ล้อด้านหนึ่งล็อกส่วนอีกด้านเบรกก็ไม่ทำงานเลยทำให้รถเสียหลักถลายออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำจนทำให้พนักงานทั้งหมดได้รับบาดเจ็บค่ะนี่ก็เป็นคำให้การของคนขับนะคะแต่เดี๋ยวยังไงตำรวจก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องของสภาพรถและระบบเบรกเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดรวมไปถึงต้องสอบปากคำผู้โดยสารทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะข้ามไปที่มุกดาหารนะคะคนขับรถ3ล้อเกิดอาการคลุ้มคลั่งขับชนฟุตบาทจนทำให้ผู้โดยสารหญิงบาดเจ็บ2รายค่ะคือตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามี3ล้อเกิดอุบัติเหตุชนกับฟุตบาทบริเวณหน้าประปาส่วนภูมิภาคมุกดาหารและมีผู้บาดเจ็บ2รายกู้ชีพได้นำตัวหญิงซึ่งเป็นผู้โดยสารส่งโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะส่วนคนขับก็ได้ไปขอนั่งอยู่บริเวณร้านลาบใกล้ที่เกิดเหตุร้อยตำรวจโทวีระเดชศรีบุญทินสวยเป็นอดีตตำรวจเล่านะคะว่านั่งทานข้าวอยู่ในร้านลาบก่อนจะทราบว่าเกิดอุบัติเหตุห่างจากร้านประมาณ30เมตรและต่อมาก็ได้มีผู้ชายคนนึงเข้ามาขอนั่งภายในร้านสภาพมีแผลเลือดออกก็เลยไปสอบถามให้ความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าชายคนขับ3ล้อกลับมีอาการไม่พอใจแล้วก็เหมือนจะทำร้ายคนในร้านเลยถูกไล่ออกไปจากนั้นเขาก็ยังไปเอะอะโวยวายใส่คนที่เดินผ่านไปมาค่ะแน่นอนว่าชาวบ้านเขาก็ผวาวิ่งหนีเพราะว่าชายคนขับเนี่ยไปหยิบก้อนอิฐพยายามจะทำร้ายไม่ให้ถ่ายคลิปพร้อมกับบอกว่าห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตนะทีนี้พอเขาเกิดอาการคุ้มคลั่งโวยวายตำรวจก็ต้องใช้กำลังเข้าควบคุมตัวแล้วค่ะก่อนจะทราบจากญาติว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชแต่โอ้โหเหตุการณ์นี้ก็ทำเอาชาวบ้านงงสิคะว่าทำไมยังมีใบขับขี่มาขับรถรับจ้าง3ล้อได้ทั้งๆที่ป่วยจิตเวชเบื้องต้นค่ะตำรวจก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุส่งโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อทำการรักษาก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปสลับไปดูเหตุการณ์นี้ที่กระบี่น่ากลัวมากๆนะคะเซลล์หนุ่มถูกชายใช้มีดฟันหน้าผากจนเวอะซึ่งเจ้าตัวก็งงค่ะเพราะว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวงจรปิดจับภาพนาทีโดนฟันได้ด้วยค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตอนที่รถคนเจ็บขับเข้ามาจอดตรงลานจอดรถแล้วจากนั้นก็จะเห็นรถกระบะที่คนก่อเหตุนั่งมาขับตามมาจอดริมถนนใหญ่ไม่ไกลกันแล้วคนก่อเหตุก็เดินลงมายืนรออยู่หลังรถคนเจ็บนะคะเพื่อที่จะรอจังหวะที่คนเจ็บเปิดประตูลงจากรถแล้วนาทีนั้นก็ตรงเข้าไปใช้มีดฟันใส่ไปหนึ่งทีพอฟันเสร็จก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองกระบี่ก็ได้ลงพื้นที่ไปยังหน้าร้านขายข้าวมันไก่ริมถนนมหาราชในตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ไปเจอคนเจ็บชื่อว่านายสุภชัยตั้งเสนพงศ์อายุ45ปีเป็นคนกรุงเทพอาชีพเซลล์ขายสินค้าของบริษัทเอกชนมีแผลถูกฟันด้วยมีดเข้ากลางหน้าผากลงมาถึงระหว่างคิ้วนะคะเป็นแผลเวอะหวะเลยก็เลยแจ้งให้กู้ภัยมารับตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกระบี่เพื่อรักษาเป็นการด่วนซึ่งจากการสอบถามพนักงานร้านข้าวมันไก่ก็ทราบว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของร้านก่อนเกิดเหตุเห็นขับรถกระบะของบริษัทมาจอดตรงหน้าร้านก็คาดว่าน่าจะเป็นกินข้าวเนี่ยแหละค่ะปรากฏระหว่างลงจากรถก็เห็นคนร้ายเป็นชายอายุน่าจะประมาณ 25-30 ปีมากับรถกระบะ4ประตูสีขาวเดินตรงเข้าไปหาคนเจ็บแล้วก็ใช้มีดฟันเข้าที่หน้าเขา1ครั้งและพยายามจะตามไปแทงซ้ำด้วยแต่ว่าคนเจ็บถอยหนีได้ส่วนคนก่อเหตุก็เลยวิ่งหนีไปขึ้นรถกระบะขับหนีไปนะคะเบื้องต้นตัวคนเจ็บอ้างว่าไม่รู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อนคือไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็มีเรื่องโกรธเคืองอะไรแต่ยังไงก็คงต้องรอให้รักษาตัวหายก่อนค่ะตำรวจถึงจะเชิญมาสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งรวมถึงเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วย ต่อกันที่เรื่องผลกระทบและความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียทำให้ปลาตายจำนวนมากค่ะอย่างที่คลอง2ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีปลาจำนวนมากลอยขึ้นมาตายเหนือผิวน้ำเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วนะคะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันหนักมากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยนำอุปกรณ์ไปจัดเก็บซากปลาที่ตายมานำรวบรวมไว้แล้วก็ขนย้ายไปทำการฝังกลบตอนแรกเก็บไปแล้วกว่า20ตันแต่พอตกช่วงบ่ายเนี่ยกลับมีซากปลาลอยตายเพิ่มขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งเก็บกู้อย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้น้ำในคลองก็มีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีปลาและสัตว์น้ำลอยตายจำนวนมากก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นที่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกและอยากให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้โดยเร็วด้านคุณยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวงบอกนะคะว่าได้ประสานกรมชลประทานและกรมประมงเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและขอให้เปิดประตูระบายน้ำทางฝั่งเหนือเพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำภายในคลอง2และผลักดันน้ำเสียออกจากพื้นที่เพื่อช่วยให้มีการหมุนเวียนของน้ำและเพิ่มออกซิเจนในแหล่งน้ำส่วนซากปลาที่เก็บขึ้นมาล่าสุดคาดว่ามีประมาณ20ตันตอนนี้ได้นำไปฝังกลบอย่างถูกต้องรวมถึงมีการใช้ปูนขาวและก้อน EM ช่วยขจัดกลิ่นซากปลาด้วยส่วนสาเหตุที่ปลาตายอันนี้ยังต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะคะส่วนอีกจุดที่พบว่ามีสัตว์น้ำทยอยตายก็คือที่บริเวณคลอง4ซึ่งจากการตรวจสอบตลอดแนวคลองระยะทาง7กิโลเมตรพบซากปลาตายจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะแถวหน้าวัดเพิ่มทานวัดตะวันเรืองและวัดมงคลแล้วปลาที่ตายส่วนใหญ่ก็เป็นปลาขนาดใหญ่เริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลอง4ก็ต้องนำเรือมาเก็บซากปลาที่ลอยตายตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ใช้ปูนขาวโรยเพื่อลดกลิ่นก่อนจะนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบขณะที่สภาพน้ำในคลอง4ก็แทบจะไม่มีการไหลเวียนน้ำเป็นสีดำคล้ำและบางจุดพบคราบคล้ายน้ำมันลอยอยู่ด้วยทางสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ในห้องแลบค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์ขณะที่ด้านคุณธนยศรัตนปรีชาชัยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลคลอง4บอกว่าขณะนี้มีการปิดประตูระบายน้ำทั้งด้านเหนือและด้านใต้ของคลอง4เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลคลอง4ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่คลองละพีพัดและคลองรังสิตประยูรศักดิ์ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้น้ำในคลอง4ไหลเวียนได้ตามปกติเพราะถ้าหากเปิดประตูระบายน้ำก็อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกได้ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำอีกค่ะส่วนเรื่องของฟองสีขาวปนคราบสีดำที่ลอยอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังพบว่ามีฟองสีขาวลอยอยู่เหนือผิวน้ำแค่ว่าปริมาณลดลงนะคะขณะที่คราบสีดำพบว่าเกาะอยู่ตามต้นไม้ริมตลิ่งจำนวนมากส่วนเรื่องของกลิ่นชาวบ้านบอกว่าหลังมีการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพบริเวณประตูระบายน้ำกลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำเน่าเสียก็เริ่มเจือจางลงบ้างแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังอยากให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนทีนี้ข้ามไปดูทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีบ้างค่ะซึ่งประสบปัญหาปลาตายจำนวนมากเช่นกันเมื่อวานนี้หน่วยงานต่างๆได้ช่วยกันนำน้ำหมาก EM ไปราดลงในแม่น้ำปราจีนบุรีพร้อมกับใช้เรือสกูตเตอร์และเรือท้องแบนช่วยกันวิ่งในแม่น้ำเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนให้กับแม่น้ำตั้งแต่อำเภอศรีมหาโพธิ์เมืองปราจีนบุรีแล้วก็อำเภอบ้านสร้างคุณชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกนะคะว่าการราดน้ำหมัก EM ลงแม่น้ำก็เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์หรือว่ายืนยันได้ว่าน้ำที่เสียแล้วทำให้ปลาตายเกิดจากอะไรกันแน่คือตอนนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอยู่2กระแสค่ะกระแสแรกบอกว่าเป็นเพราะน้ำท่วมนาข้าวทำให้หญ้าเน่าส่วนอีกกระแสก็เชื่อว่าเป็นน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ยังไงก็คงต้องรอผลตรวจพิสูจน์ที่ชัดเจนจากสำนักงานควบคุมมลพิษที่7ก่อนว่าในน้ำมีสารเคมีอะไรเจือปนหรือไม่ส่วนเรื่องของค่าออกซิเจนในน้ำเบื้องต้นผลออกมาแล้วว่าออกซิเจนต่ำนะคะอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำค่ะจริงๆนอกจากความเสียหายต่อแหล่งน้ำแล้วน้ำท่วมรอบนี้ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีด้วยเมื่อวานนี้ดร.อารีเลิศกิจเจริญผลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีบอกนะคะว่าพื้นที่วิทยาลัย78ไร่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดระดับน้ำสูงสุดประมาณ2เมตรต่ำสุดประมาณ80เซนติเมตรสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์การเรียนการสอนในหลายแผนกโดยเฉพาะเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครนในการยกย้ายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า170ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มมากกว่านี้อีกเพราะยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ซึ่งความเสียหายนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในหลายแผนกบางแผนกไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้เลยเพราะว่าอาคารและเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยถูกน้ำท่วมจนหมดค่ะ ซึ่งทางวิทยาลัยก็ต้องเร่งฟื้นฟูอาคารและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ทุกแผนกสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ภายใน4สัปดาห์หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมีน้ำท่วมสูงในหลายจุดนะคะชาวบ้านยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเรือเข้าไปช่วยเหลือชายวัย63ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงระดับอกในตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอยู่ในอาการอิดโรยค่ะแขนขาบวมแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแต่การช่วยเหลือเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเส้นทางเข้าออกเป็นร่องสวนหมากระดับน้ำสูงสลับกับจุดน้ำตื้นแล้วก็ยังมีฝนตกตลอดเวลาด้วยซึ่งกว่าเรือเนี่ยจะเข้าถึงบ้านผู้ประสบภัยก็ใช้เวลานานค่ะแต่ว่าในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือคุณลุงออกมาได้สำเร็จและนำตัวขึ้นรถส่งไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาต่อไปมาดูความเคลื่อนไหวของสส.สุชาดาบ้างนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ได้ขยับอะไรแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณสิริโชคโสภาก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกค่ะว่าสส.สุชาดาเนี่ยบริจาคเงินให้กับทางพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าเงินที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคค่ะคุณสิริโชคบอกนะคะว่าได้ตรวจสอบบัญชีเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พบชื่อนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์บริจาคเงินให้พรรคอย่างต่อเนื่องซึ่งเท่าที่ตรวจพบรวมแล้ว 150,000 บาทเริ่มบริจาคเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.แล้วก็เพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาทหลังจากเข้าสภาคุณสิริโชคยังได้ยกกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา72ที่กำหนดห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรครับบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเงินได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาตรา92วงเล็บ3นำไปสู่การยุบพรรคได้พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าการมีทรัพย์สินจำนวนมากหรือมีคู่สมรสลงทุนในธุรกิจบ่อนพนันออนไลน์ไม่ได้พิสูจน์ว่าเงินบริจาคเป็นเงินผิดกฎหมายแต่เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินการตรวจสอบเงินบริจาค ก็ควรลงไปถึงต้นทางของเงินด้วยและในเมื่อปปช.กำลังตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วกกต.ได้ตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยด้วยหรือยังเพราะถ้าหากพบว่าเงินบริจาคมาจากแหล่งต้องห้ามและพิสูจน์ได้ว่าพรรคฝ่าฝืนกฎหมายผลที่ตามมาอาจไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวคุณสุชาดาแต่อาจกระทบถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยด้วยคุณสิริโชคยังบอกด้วยนะคะว่านี่อาจเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่สามารถลอยแพส.ส.สุชาดาได้ง่ายๆเพราะถ้าหากปัญหาไม่ได้จบอยู่ที่ตัวบุคคลแต่มีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวพันถึงพรรคการตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองก็ไม่ได้ทำให้ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหมดไปด้วยขณะที่ด้านคุณแนนบุญธิดาสมชายโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่ามันเป็นปกติของส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่จะบริจาคเงินให้กับพรรคโดยจะหักจากบัญชีเงินเดือนที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านที่จะบริจาคให้พรรคเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยอีกหลายท่านค่ะก็ออกมาโพสต์ตอบโต้คุณสิริโชคส่วนใหญ่ก็จะย้ำว่าเป็นการบริจาคโดยหักจากเงินเดือนส.ส.แล้วก็ยังย้อนคุณสิริโชคด้วยว่าเคยเป็นส.ส.มาก่อนก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ซึ่งต่อมาคุณสิริโชคก็มีการโพสต์รอบ2ค่ะบอกว่าสภาหักเงินเดือนให้พรรคก่อนเป็นส.ส.ได้ด้วยหรอผมขุดหลุมไว้แล้วและโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็เดินมาตกหลุมเองแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าเงิน 150,000 บาทที่ส.ส.สุชาดาบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยมีส่วนหนึ่งที่บริจาคให้ก่อนเป็นส.ส.ค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24ไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้จ๋าพราวเพชรศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์บรรณดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินี บักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศ นครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดาจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: เดินหน้าโครงการหมออโถชวน9ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางแก่21โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะสานต่อพลังคนไทยจากกิจกรรมเดินวิ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัยสุนทราภานายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยผู้แทนเครือข่ายและคุณเทรซี่แอนมารีนนท์ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และตัวแทนโรงพยาบาลทั้ง21แห่งเข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อหลายรายการรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเข้าถึงการรักษาโดยเฉพาะเครื่องมือที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในโรงพยาบาลชุมชนศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ช่วยส่งต่อสุขภาพที่ดีให้ประชาชนโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงครบรอบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทางเครือข่ายพันธมิตรได้ร่วมโครงการหมออโถชวน9ที่มีประชาชนกว่า 120,000 คนทั่วประเทศมาร่วมทำกิจกรรมกันค่ะสำหรับมาดูข่าวกีฬานะคะกุนซือลิเวอร์พูลปลื้มฟอร์มการเล่นของแนวรุกคนใหม่และหวังชนะต่อเนื่องในเกมพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้ติดตามกันเลยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีความหลงทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับหลังจากลงเตะฟุตบอลสโมสรยุโรปไปแล้วก็ต้องเหนื่อยกันต่อในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์นี้นะครับติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
7: เริ่มที่อันโดนีเยโรวาร่าหัวหน้าโค้ชของลิเวอร์พูลครับต้องบอกว่าปลื้มฟอร์มของแบดดี้บาโคล่าแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสครับหลังจากยิง3ประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อลิเวอร์พูลพาทีมบุกชนะลินส์ทีมออสเตรีย6-3ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกชนะรวด2นัดหลังจากก่อนหน้านี้แบดดี้บาโคล่าค่าตัว123ล้านปอนด์อันดับ2ของสโมสรและฟอร์เรนเวียสค่าตัวอันดับ3ของสโมสร116ล้านปอนด์ถูกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นครับแต่อิราวราก็เชื่อมั่นในตัวทั้งบาโกล่าและเวียสมีฟอร์มที่ดีขึ้นต่อเนื่องนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเป็นศึกพรีเมียร์ลีกครับพวกเขาจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้ทาร่าเอโซมาเรสกากุซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาบอกว่าทีมของเขาสมควรได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2หลังแพ้คาบ้านให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่า2-4เสียสถิติแพ้นัดแรกในรอบ9นัดหลังสุดรวมทุกรายการมาเรสกาบอกว่าการเสีย2ประตูแรกภายในแค่2นาทีทำให้ทีมเสียสมดุลครับก่อนที่ทีมของเขาจะปรับเกมในครึ่งหลังจนสร้างโอกาสได้มากมายโอกาสยิงของแมนซิตี้26ครั้งมากกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครึ่งหนึ่งครับแต่ยิงเข้ากรอบเท่ากัน9ครั้งแมนซิตี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะ1แพ้1ส่วนนัดต่อไปเป็นศึกพรีเมียร์ลีกครับแมนซิตี้ต้องรักษาตำแหน่งจ่าฝูงครับเจอกับอิปสวิชวันเสาร์นี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็มีปัญหาระหว่างนักเตะกับผู้บริหารทีมครับล่าสุดลิซานโดมาร์ติเนสกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกออกมาบอกว่าการที่ตัวเองวิพากษ์วิจารณ์เจสันวิลคอกซ์ผู้อำนวยการสโมสรเป็นอารมณ์โกรธและผิดหวังครับหลังจากที่ทีมแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-2 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกโดยบอกว่าผู้บริหารทีมจำเป็นต้องเสริมผู้เล่นให้มากกว่านี้เพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่งพอในการแข่งขันระดับสูงของยุโรปอย่างไรก็ตามลิซานโดมาร์ติเนสไม่ได้กล่าวขอโทษอะไรครับในขณะที่อนาคตของเขากับแมนยูก็ยังไม่แน่นอนเพราะสัญญาจะจบลงหลังจบฤดูกาลนี้ ในขณะที่ผู้เล่นแกนหลักแมนยูหลายคนก็ยังไม่สมบูรณ์ทั้งลุคชอคอปปี้เมนูเบนจามินเชสโกและแพทริกดอกูแมนยูอันดับ13ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ชนะ1เสมอ3แพ้ไปแล้ว2จะไปเยือนลิสวันอาทิตย์นี้ครับไทยเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก2026มีนักกอล์ฟ151คนจาก20ประเทศทั่วโลกร่วมประชันวงสวิงระหว่างวันที่9ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับโดยเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะเจ้าภาพร่วมกันผลักดันให้เกิดการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก2026เปิดโอกาสให้นักกีฬามหาวิทยาลัยไทยได้แสดงความสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักกีฬาจากทั่วโลกแข่งขัน 9-13 พฤศจิกายนนี้ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับทิ้งท้ายที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพสำหรับการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติครั้งนี้มีสโมสรจาก11ประเทศได้แก่แคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 1,100 คนสะท้อนถึงความสนใจในกีฬาเรือมังกรและโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกีฬาจากนานาประเทศครับ
6: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อิงควิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: T-Day Music Playground ครั้งที่25เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ได้แก่เจเน่ละอองฟองจูไวท์แฮร์คัทเลเวลมินดี้อลาวีบิวเจตวัฒน์เทรเซน้องพรีเมียร์พัพเพ็ตแคนดี้แมนและลีฟบรูซคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรีทาง The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
8: จริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: ที่ตุรกีนะคะฝนถล่มนครอิสตันบูลอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนสูญหาย5คนและต้องอพยพประชาชนอีกกว่า 2,700 คนภาพมุมสูงเผยเห็นถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำนะคะรถยนต์ถูกกระแสน้ำซัดไปกองรวมกันซึ่งบางคันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่ถนนและบ้านเรือนเต็มไปด้วยโคลนหลังจากฝนตกหนักเมื่อวันพุธที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานภัยพิบัติของเทศบาลนครอิสตันบูลหรือว่า AKOM ระบุว่าบางพื้นที่มีปริมาณฝนสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2528ขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยตุรกีบอกว่าบางพื้นที่มีฝนสะสมสูงถึง272มิลลิเมตรพื้นที่ที่เสียหายหนักก็อย่างเช่นย่านอายาซาอาและคาอุ ธาเนซึ่งลำธารได้เอ่อล้นตลิ่งและกระแสน้ำไหลหลากเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเกิดถนนซุดตัวในเขตเอยุบซูลตานแล้วก็กาซิออสมานพาชาด้วยส่วนประชาชนก็กำลังประสบปัญหาบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้นะคะซึ่งผู้ประสบภัยรายหนึ่งก็ได้กล่าวโทษระบบระบายน้ำของเทศบาลหลังจากน้ำเสียไหลย้อนเข้าท่วมบ้านจนได้รับความเสียหายพร้อมกับตั้งคำถามถึงการดูแลท่อระบายน้ำทั้งที่มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักล่วงหน้าด้านรัฐมนตรีมหาไทยตุรกีบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่สามารถอพยพประชาชนที่ติดค้างจากน้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยแล้ว 2,727 คนส่วนกระทรวงยุติธรรมตุรกีได้ประกาศเปิดการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมรวมถึงตรวจสอบด้วยว่ามีความประมาทหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันค่ะก็มีเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันดิบชื่อบันดาเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของอิสตันบูลในทะเลดำท่ามกลางสภาพอากาศที่มีพายุแต่ว่าเคราะห์ดีที่ลูกเรือชาวตุรกีทั้ง6คนปลอดภัยนะคะและล่าสุดทางการตุรกีได้เร่งเก็บกวาดโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขยายคำสั่งปิดสถานศึกษาในอิสตันบูลจนถึงวันศุกร์ที่16ตุลาคมหลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ค่ะอีกหนึ่งที่ที่ก็อ่วมไม่แพ้กันก็คือนครเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนจากเหตุดินถล่มทับบ้านขณะที่อุโมงค์กลางเมืองถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วรถยนต์หลายคันจมน้ำและประชาชนต้องหนีขึ้นหลังคารถเพื่อรอความช่วยเหลือภาพเหตุการณ์ภายในอุโมงค์อันยังกาบาอูใจกลางเมืองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจะเห็นว่ารถยนต์หลายคันถูกกระแสน้ำซัดจนชนแล้วก็ซ้อนทับกันบางคันพลิกตะแคงด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง4คนออกมาได้อย่างปลอดภัยนายกเทศมนตรีนครเซาเปาโลเผยว่าฝนตกหนักประมาณ40มิลลิเมตรภายในเวลาไม่กี่นาทีคิดเป็น 40% ของปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกตลอดทั้งเดือนส่งผลให้การจราจรในอุโมงค์ทั้ง2ทิศทางเป็นอัมพาตค่ะส่วนด้านเทศบาลนครเซาเปาโลชี้แจงว่าเครื่องสูบน้ำทั้ง6เครื่องภายในอุโมงค์ยังทำงานตามปกติแต่ว่าไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมามีมากแล้วก็รวดเร็วขณะเดียวกันก็ได้เกิดเหตุดินถล่มทับบ้านในย่านบราซิลันเดียทางตอนเหนือของเมืองทำให้หญิงวัย47ปีเสียชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานน้ำท่วมสถานีรถไฟใต้ดินบางแห่งและทะเลสาบในสวนสาธารณะอิบิราปูเอราก็เอ่อล้นค่ะหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนและศูนย์จัดการเหตุฉุกเฉินด้านสภาพอากาศนครเซาเปาโลเตือนนะคะว่าฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์ที่16ตุลาคมเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มจากดินที่อุ้มน้ำสะสมขณะที่ช่วงสุดสัปดาห์ฝนอาจลดลงชั่วคราวแต่ยังมีโอกาสกลับมาตกได้อีกเหมือนกันค่ะม็อบแอลเบเนียเดือดเป็นวันที่3แล้วนะคะมีการทุบอาคารแล้วก็เผาทรัพย์สินล่าสุดมีตำรวจบาดเจ็บไป14นายแต่ว่านายกยังยืนกรานว่าจะไม่ลาออกค่ะการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงติราณาประเทศแอลเบเนียทวีความรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะเมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาและประชาชนยังคงออกมาประท้วงปัญหาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตก่อนจะเกิดการปะทะกับตำรวจปราบจลาจลภาพเหตุการณ์เผยให้เห็นผู้ประท้วงบางส่วนทุบทำลายอาคารธนาคารจุดไฟเผาเอกสารและถังขยะรวมไปถึงสร้างความเสียหายแก่ป้ายรถโดยสารขณะที่ตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมซึ่งผู้ประท้วงบางคนคว้างกระป๋องแก๊สน้ำตากลับไปทางเจ้าหน้าที่ด้วยตำรวจแอลเบเนียแถลงนะคะว่าเหตุรุนแรงเมื่อวันที่15ตุลาคมทำให้ตำรวจบาดเจ็บอย่างน้อย14นายและมีผู้ถูกนำตัวไปสอบสวน35คนพร้อมกับมีการเตือนว่าผู้ก่อเหตุที่ทำลายทรัพย์สินและทำร้ายเจ้าหน้าที่จะต้องรับโทษตามกฎหมายส่วนด้านผู้ประท้วงก็ต้องการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาลาออกพร้อมคัดค้านโครงการพัฒนารีสอร์ทหรูบนชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจาเรดคุตเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์โดยโครงการดังกล่าวก็กำลังเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินนะคะแต่ว่าทางด้านนายกรามาก็ล่าสุดยืนยันว่าจะไม่ลาออกค่ะโดยระบุว่าการเปลี่ยนรัฐบาลต้องเกิดขึ้นผ่านการเลือกตั้งไม่ใช่ความรุนแรงพร้อมกล่าวหาว่ากลุ่มฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังการทำลายทรัพย์สินแต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมหารือกับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาค่ะสำหรับเหตุรุนแรงก็ยังทำให้รัฐสภาแอลเบเนียต้องยกเลิกการประชุมท่ามกลางแรงกดดันต่อรัฐบาลรามาซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นสมัยที่4เมื่อปีที่ผ่านมายังคงอยู่ที่เหตุการณ์การประท้วงนะคะที่โปรตุเกสก็เกิดการประท้วงเช่นกันเกิดเหตุปะทะระหว่างตำรวจและกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องสิทธิ์ด้านที่อยู่อาศัยในนครปอร์โตทางตอนเหนือของโปรตุเกสช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมจนนำไปสู่การผลักดันและคว้างปาสิ่งของระหว่างการเผชิญหน้าก็จะเห็นว่าตำรวจเนี่ยตั้งแนวเข้าควบคุมพื้นที่ขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนวิ่งหลบหนีแล้วก็คว้างปาสิ่งของนะคะซึ่งผู้ชุมนุมบางคนถูกตำรวจนำตัวออกจากพื้นที่ไปต่อมาสำนักงานตำรวจความมั่นคงสาธารณะโปรตุเกสหรือว่า PSP ออกมาชี้แจงว่าการชุมนุมดำเนินต่อเกินเวลาที่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ได้ขอให้รื้อถอนเต็นท์และลดระดับเสียงแต่ผู้ชุมนุมบางส่วนขัดขืนก็เลยต้องเข้าดำเนินการในช่วงเช้ามืด ส่วนด้านกลุ่ม Camp for Housing ก็ได้โต้แย้งคำชี้แจงของตำรวจค่ะเปโดรมานูเอลโฆษกกลุ่มอ้างว่ามีผู้บาดเจ็บ37คนในจำนวนนี้เจ็บสาหัส2คนขณะที่หน่วยกู้ภัยรายงานว่าได้ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ8คนและนำตัวส่งโรงพยาบาล2คนจริงๆฝั่งของ

0: ผู้เสียชีวิต17คนและบาดเจ็บ333คนมีการใช้ทั้งโดรนขีปนาวุธบอลิสติกแล้วก็ขีปนาวุธร่อนแต่เหตุรุนแรงที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บ309คนในขณะที่กองกำลังผสมระบุว่าก็ได้ตอบโต้ด้วยการทำลายสถานที่เก็บอาวุธ127แห่งส่วนที่เมืองเอเดนทางตอนใต้ของเยเมนเกิดเสียงระเบิดดังหลายครั้งใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีนะคะมีรายงานอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มฮูติแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันความเสียหายด้านของสหภาพยุโรปล่าสุดก็ต้องประกาศเลื่อนการประชุมสุดยอดกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียวันที่24ตุลาคมตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันใหม่นะคะท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยขณะที่กองทัพอิหร่านเผยว่าพบเรือบรรทุกน้ำมันเกิดเพลิงไหม้ในอ่าวโอมานแล้วก็มีการกล่าวหาว่าเรือปิดระบบติดตามตำแหน่งและพยายามแล่นผ่านพื้นที่ที่อิหร่านประกาศห้ามเดินเรือเวลานี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อเรือสาเหตุเพลิงไหม้หรือว่ารายงานยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราเจอกันเป็นประจำนะครับผ่านทั้งเพจ Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอาจารย์เจษนะครับเป็นเพจผมนะครับแล้วก็ทางด้านวิทยุก็นะก็จะมีที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับติดตามฟังเป็นประจำครับเราจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายครับว่าเรื่องที่แชร์กันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันพืชครับมีคนแชร์รูปนะครับขวดน้ำมันพืชน่าจะอยู่ตามห้างนะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีจุดขาวๆขาวๆครับอยู่ในขวดเต็มเลยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้ำมันเป็นปัญหาไหมนะครับมันก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่ไขมันเนี่ยกลายเป็นไข่เท่านั้นเองนะน้ำมันกลายเป็นไข่เท่านั้นเองนะครับแต่ที่บอกว่าน้ำมันพืชเนี่ยนะครับที่มีลักษณะเป็นขาวๆขึ้นมาเป็นก้อนๆขึ้นมาในขวดนะครับเราบอกว่าเป็นแค่มันจับตัวเป็นไข่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับคงเดาได้ไม่ยากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะหลายๆคนที่เคยไปซื้อเองไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะคุ้นเคยครับกับการเห็นขวดที่เป็นน้ำมันพืชเนี่ยครับที่มันเป็นขาวๆขึ้นมาแต่บางคนไม่เคยซื้อนะบางคนใช้กับที่บ้านเฉยๆเราไม่คุ้นนะน้ำมันพืชก็ต้องใสๆสินะครับนะแต่ความจริงก็คือการเป็นไข่นั่นแหละครับนะมีการแชร์ภาพอย่างที่ว่าครับเป็นภาพขวดน้ำมันพืชนะตั้งอยู่ในชั้นวางของห้างสินค้าครับข้างในดูเป็นก้อนๆขาวๆนะครับดูมันไม่ใสเหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะบอกว่ามันคืออะไรครับอาจารย์คนส่งมานะครับบอกว่ามันก็เป็นแค่น้ำมันซึ่งในรูปเป็นน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันปาล์มมันจับตัวเป็นไข่นั่นแหละนะมันก็ไม่ได้มีอะไรครับสามารถบริโภคได้ตามปกตินะครับการที่น้ำมันปาล์มเนี่ยครับจับตัวเป็นไข่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเห็นบ่อยนะเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชอย่างอื่นเห็นว่าน้ำมันปาล์มเอ่ยน้ำมันมะพร้าวเอ่ยเนี่ยครับเราจะเห็นไข่อย่างเงี้ยได้ง่ายเมื่อเทียบกับพวกกลุ่มที่เป็นน้ำมันงาน้ำมันข้าวน้ำมันลำข้าวอย่างเป็นต้นนะครับหรือมันถั่วเหลืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยจะเห็นค่อนข้างบ่อยครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของตัวน้ำมันปาล์มเองครับนะเวลาที่ไปอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะเช่นอย่างเงี้ยไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมมันก็ติดแอร์ใช่ไหมครับเราไปเดินๆดูสิครับในห้างไหนหนาวๆเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันปาล์มกลายเป็นขาวๆเป็นไข่ๆขึ้นมาครับโดยที่ไม่ได้เสียครับบางคนบอกว่าเนี่ยมันเริ่มจะเสียแล้วใช่ไหมมันเสื่อมแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับบางคนคิดไปไกลกว่านั้นบอกว่าขาวๆพวกนี้มันคือก้อนคอเลสเตอรอลนะครับเนี่ยบางคนจะกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลกันใช่ไหมบอกว่าเนี่ยมันกลายเป็นก้อนของคอเลสเตอรอลนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเข้าใจผิดสิ้นเชิงครับเพราะว่าน้ำมันพืชเนี่ยตามหลักเราถือว่าเป็นน้ำมัน

0: ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลครับหรือถ้ามีกันน้อยมากๆนะครับคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของสัตว์มากกว่านะฉะนั้นน้ำมันที่มาจากไขสัตว์อาหารสัตว์อาหารที่มาทำจากพวกเนื้อสัตว์เอ้ยไขมันสัตว์เอ้ยพวกนี้ถึงจะมีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมาแต่ว่าถ้าบอกว่ามาจากน้ำพืชไม่ใช่นะครับนะอย่าเล่นอย่าเพิ่งไปกลัวว่าก้อนขาวๆพวกนี้เป็นคอเลสเตอรอลที่อันตรายต่อสุขภาพนะครับทีนี้ทำไมน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มเนี่ยครับน้ำมันไขสัตว์เนี่ยเกิดไขขึ้นมาได้มันอยู่ที่ปริมาณของสารที่ว่ากรดไขมันอิ่มตัวในนั้นครับนะน้ำมันก็จะมีกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับกลุ่มของน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรือว่าไขจากสัตว์เนี่ยครับก็จะมีกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับนะดังนั้นพวกนี้เวลาอยู่ในอุณหภูมิต่ำมันก็จับตัวเป็นไขได้ค่อนข้างง่ายทำให้น้ำมันพืชชนิดอื่นครับซึ่งเราคุ้นเคยมันจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะจะเป็นรำข้าวหรือบ้านผมใช้คาโนล่าอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเป็นไข่เราก็เก็บไว้ไม่เป็นไข่เพราะว่ามันมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าครับนะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวซะมากกว่ามันก็เลยเป็นไข่ค่อนข้างยากนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเจอนะครับน้ำมันปาล์มที่มีไข่เกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ต้องตกใจนะมันไม่ได้เสียงที่ว่านะครับนะวิธีทำก็เอามาไว้ครับมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะเราซื้อมามีไข่ๆเอากลับมาบ้านทิ้งไว้ห้องทั่วไปมันก็กลับมาเป็นสภาวะเดิมได้ครับนะเอาไปประกอบอาหารครับอาหารที่ให้ความร้อนนั่นไปผัดไปทอดแน่นอนครับก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกลายเป็นของแข็งอยู่ในร่างกายเราครับนะมีคนเขาไปทำคลิปหลอกเยอะนะบอกว่าเนี่ยเขาก็ที่เคยเห็นนะครับก็คือว่าเอาน้ำมันพวกนี้มาแล้วก็ใส่น้ำแข็งครับนะใส่น้ำแข็งแล้วก็บอกว่ามันจะกลายเป็นก้อนๆขึ้นมาในชามใช่ไหมเนี่ยบอกเนี่ยกินเข้าไปนะมันก็เข้าไปในร่างกายเราอันตรายไงมันเข้าไปจับเป็นก้อนในเลือดเรานะซึ่งก็ไม่จริงนะครับมันคือมันก็ไม่ดีแหละมันมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อจากการทดลองนี้นะครับหรือบางคนบอกว่าห้ามกินน้ำเย็นเพราะน้ำเย็นจะทำให้ไขมันในร่างกายเรากลายเป็นก้อนมันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับนะร่างกายของคนเราในอุณหภูมิประมาณ37องศาเซลเซียสเลยนะครับนะดังนั้นน้ำมันปาล์มเนี่ยไม่เป็นไขในร่างกายเราได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะกลายเป็นไขต้องอุณหภูมิต่ำกว่า27องศาเซลเซียสครับนะนั้นที่มีคนแชร์กันนะครับบอกว่ามีรูปน้ำมันแล้วมันปาล์มมีเป็นขาวๆขึ้นมาแล้วบอกว่ามันเป็นไขแต่มันไม่ได้อันตรายต่อร่างกายนะนี่เป็นเรื่องจริงครับ
1: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 ถึง 16:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
5: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ใน ดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
7: สวัสดีครับผมเอกคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
8: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับ
2: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะนายกรยศทแถลงผลการตรวจรถแข่งรายการซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพชี้เสื้อสูบเครื่องยนต์ไม่ตรงสเปครุ่นคาเดตบีซึ่งกำหนดให้ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันทุกคันเป็นการประท้วงด้านเทคนิคไม่ใช่ประท้วงตัวนักแข่งพร้อมห่วงผลกระทบต่อจิตใจเด็กข้อมูลจากผู้ผลิต IAME Asia ระบุหมายเลขเสื้อข้อเวียงตั้งแต่11150ต้องใช้ฝาสูบรุ่นปี2026แต่เสื้อสูบรถน้องพายุหมายเลข27632ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้นายกรยศทย้ำผลตรวจคือผิดแต่สมาคมมีหน้าที่ตรวจสอบกติกาไม่ใช่ผู้จัดการแข่งขันผลตรวจถูกส่งกลับให้ผู้จัดพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรตามระเบียบการแข่งขันอาจมีการตัดสิทธิ์หรือปรับลำดับผลแข่งขันแต่เป็นอำนาจตัดสินของผู้จัดขณะทีม DT Motorsport ยังสามารถชี้แจงข้อมูลได้ตามกรอบเวลา96ชั่วโมง
1: ทีม DT Motorsport ออกแถลงการยอมรับคำตัดสินของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยโดยไม่มีข้อโต้แย้งพร้อมขอโทษทุกฝ่ายกรณีตีความเอกสารรับรองมาตรฐานไม่ตรงกับเจตนาโรงงาน IAMEยืนยันความผิดพลาดทั้งหมดเป็นของทีมไม่ใช่ความผิดของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามที่ทีมเตรียมให้ทีมระบุข้อความเอกสารจากโรงงานทำให้เกิดความสับสนในการตีความข้อความที่กำหนดทั้งผู้จัดการแข่งขันและทีมตรวจสภาพจากโรงงาน IAME ต่างมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกับทีมหลังจากนี้จะเพิ่มความรอบคอบในการตีความกฎการแข่งขันพร้อมสอบถามผู้จัดผู้ควบคุมกติกาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการทีมขอโทษครอบครัวน้องพายุรวมถึงนักแข่งและครอบครัวทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
2: DSI เปิดปฏิบัติการ Black Research รวบพนักงานโรงแรมปลอมเป็นอาจารย์หลอกเด็กส่งภาพลามกหลังผู้ต้องหาปลอมเอกสารมหาวิทยาลัยสร้างบัญชีไลน์แอบอ้างเป็นอาจารย์หลอกนักเรียนชายระดับมัธยมหลายรายอายุ 15-17 ปีเข้าร่วมโครงการวิจัยเพศวิถีอ้างนำข้อมูลไปใช้ทำวิจัยก่อนหลอกให้ส่งภาพส่งคลิปลามกผ่านทางช่องทางออนไลน์บางรายถูกชักจูงให้นัดพบตามสถานที่ต่างๆรวมถึงบ้านพักผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าถูกหลอกและถูกข่มขู่ให้มีเพศสัมพันธ์โดยอ้างเป็นขั้นตอนวิจัย DSI ตรวจค้นพบไฟล์ลามกอนาจารกว่า 5,000 ไฟล์แจ้งข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมบันทึกและส่งต่อสื่อลามกเพื่อแสวงหาประโยชน์ DSI เตรียมประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายพร้อมขยายผลคดีต่อไป
1: ชาวบ้านปทุมธานีผวาพบปลานับพันลอยตายในคลอง2และคลองรังสิตประยุรศักดิ์ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งหลังลอยมาติดที่ประตูระบายน้ำหน้าวัดกล้าชะอุ่มขณะที่คลองส่งน้ำที่2อำเภอคลองหลวงน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำมีซากปลาลอยอืดและสัตว์น้ำลอยหาออกซิเจนชาวบ้านคาดน้ำท่วมขังที่เริ่มลดระดับพัดพาน้ำเสียจากบ้านเรือนลงคลองจนเกิดปัญหาเทศบาลเมืองท่าฉลงเร่งเก็บซากปลาพร้อมประสานชลประทานเปิดทางระบายน้ำเสียขอปล่อยน้ำดีจากคลองระพีพัฒน์ลงมาผลักดันน้ำเน่าเสียออกจากพื้นที่พร้อมระดมเจ้าหน้าที่เก็บซากปลาตลอดแนวคลอง2กว่า3กิโลเมตรเบื้องต้นเก็บซากปลาไปฝังกลบแล้วกว่า20ตันแต่ยังพบปลาตายเพิ่มต่อเนื่องเจ้าหน้าที่โรยปูนขาวลดกลิ่นพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง
2: ทีมกฎหมายเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เรียกร้องตำรวจชี้แจงเหตุการณ์ยืนยันการชุมนุมเป็นไปตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะปี2558ระบุแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าต่อสน.ท่าเรือพร้อมเจรจาเงื่อนไขเส้นทางแล้วอ้างตำรวจรับทราบอนุญาตให้จัดกิจกรรมรวมถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่เมื่อขบวนถึงแยกพระราม4ผู้ชุมนุมราว10คนเตรียมปล่อยป้ายผ้ากลับถูกเจ้าหน้าที่เข้าประชิดพยายามยื้อแย่งป้ายจนเกิดเหตุชุลมุนและมีผู้บาดเจ็บตัวแทนเครือข่ายอ้างตำรวจเข้าสกัดโดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อความบนป้ายยืนยันกิจกรรมไม่มีข้อความผิดกฎหมายและผู้ชุมนุมปราศจากอาวุธใช้แนวทางสันติวิธีเรียกร้องตำรวจชี้แจงฐานอำนาจและข้อกฎหมายที่ใช้เข้าสกัดกั้นการชุมนุมอย่างเป็นทางการ
1: คลังโต้ข่าว IMF ชี้เศรษฐกิจไทยเปราะบางสวนอาเซียนยืนยันเป็นเฟกนิวหลังเพจออนไลน์อ้างผู้จัดการ IMF มองเศรษฐกิจไทยเปราะบางขณะที่อาเซียนเติบโต ยืนยันนางคริสตาลิน่ากอร์เกว่าไม่ได้กล่าวตามที่ถูกนำเสนอโดยกล่าวถึงเศรษฐกิจโลกที่เผชิญแนวโน้มดอกเบี้ยและต้นทุนกู้ยืมสูงยาวนานขึ้นมีปัจจัยจากเงินเฟ้อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI และแนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาวชี้ต้นทุนกู้ยืมของประเทศตลาดเกิดใหม่สูงขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยโลกไม่ใช่ผลจากส่วนชดเชยความเสี่ยงหรือสเปรดที่เกิดขึ้นพร้อมระบุไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่ขยายตัวรวดเร็วคลังจึงย้ำข้อความที่เผยแพร่ไม่ตรงกับคำกล่าวจริงของผู้จัดการ IMF ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเชื่อหรือแชร์ข้อมูล
2: มาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะเรื่องของส.ส.สุชาดาจากพรรคภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏตัวนะคะมีเพียงความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เมื่อวานซึ่งทางคุณสิริโชคโสภาออกมาเปิดข้อมูลอีกแล้วนะคะเรื่องคุณไอเดียบริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ว่าถ้าที่มาของเงินไม่ชอบมีโทษถึงขั้นยุบพรรคค่ะคือคุณสิริโชคบอกว่าได้ตรวจสอบบัญชีเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พบชื่อนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์บริจาคเงินให้พรรคต่อเนื่องรวมเท่าที่ตรวจพบแล้วก็คือ 150,000 บาทเริ่มบริจาคเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.แล้วก็เพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาทหลังเข้าสภาคุณสิริโชคก็ยกกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา72ที่กำหนดว่าห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรครับบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเงินได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา92วงเล็บ3และนำไปสู่การยุบพรรคได้แล้วก็บอกว่าการมีทรัพย์สินจำนวนมากหรือมีคู่สมรสลงทุนในธุรกิจบ่อนพนันออนไลน์ไม่ได้พิสูจน์ว่าเงินบริจาคเป็นเงินผิดกฎหมายแต่เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินการตรวจสอบเงินบริจาคก็ควรจะลงไปถึงต้นทางของเงินด้วยและในเมื่อปปช.กำลังตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วกกต.ได้ตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยด้วยหรือยังเพราะหากพบว่าเงินบริจาคมาจากแหล่งต้องห้ามและพิสูจน์ได้ว่าพรรคฝ่าฝืนกฎหมายผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้หยุดแค่ตัวสุชาดาแต่ว่าจะกระทบถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยด้วยแล้วก็บอกด้วยว่านี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่สามารถลอยแพส.ส.ไอเดียได้ง่ายๆเพราะหากปัญหาไม่ได้จบที่ตัวบุคคลแต่ว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวพันไปถึงพรรคการตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองก็ไม่ได้ทำความรับผิดตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหมดไปด้วยค่ะ
1: ต่อมาทางโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะครับออกมาชี้แจงว่าส.ส.ไอเดียเนี่ยบริจาคเงินให้กับพรรคเนี่ยจริงนะครับโดยหักตรงจากบัญชีเงินเดือนส.ส.ที่ได้รับจากสภาแล้วก็มีส.ส.อีกหลายคนก็มาช่วยปกป้องก่อนที่คุณสิริโชคจะออกมาขยี้อีกรอบนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณแนนบุญธิดาสมชัยในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยชี้แจงเรื่องการบริจาคเงินให้กับพรรคของส.ส.ไอเดียบอกว่าเป็นปกติของส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่จะบริจาคให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีเงินเดือนที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านที่จะบริจาคให้กับพรรคเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆและบอกว่าคุณสิริโชคก็เคยเป็นส.ส.เข้าใจว่าคงเคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบเรื่องนี้ดีว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างเมื่อถามว่าเงินที่บริจาคให้กับพรรคของนางสาวสุชาดาเป็นเงินสุจริตใช่หรือไม่เพราะมีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันคุณแนงก็ย้ำว่าเงินบริจาคหักตรงจากบัญชีเงินเดือน
3: คือโดยปกติอะค่ะส.ส.ภูมิใจไทยบริจาคเงินเข้าพรรคโดยการหักบัญชีที่ได้รับเงินเดือนจากทางสำนักงานเลขาธิการการผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านที่จะบริจาคเข้าพรรคเพื่อให้พรรคนำเงินส่วนนี้ไปทำกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริจาคเข้าพรรคเนี่ยเป็นเงินที่ได้รับจากเงินเดือนที่ได้รับจากในฐานะที่เป็นส.ส.ส่วนที่ท่านสิริโชคสงสัยเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าท่านเคยเป็นส.ส.แล้วก็เข้าใจว่าท่านก็น่าจะเคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วท่านก็น่าจะทราบดีว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างอันนี้เราต้องยืนยันเลยค่ะว่าท่านส.ส.ทุกท่านที่บริจาคเงินในพรรคเนี่ยเราใช้วิธีการหักเงินเดือนโดยการยินยอมหักโดยตรงจากทางสภาเข้าที่พรรคเลย
1: ในขณะที่ส.ส.ภูมิใจไทยหลายท่านครับก็ออกมาโพสต์ตอบโต้คุณสิริโชคโดยแต่ละท่านก็จะย้ำว่าเป็นการบริจาคหักจากเงินเดือนส.ส.และย้อนถามคุณสิริโชคว่าเคยเป็นส.ส.มาก่อนน่าจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ต่อมาทางคุณสิริโชคก็ออกมาโพสต์อีกรอบนะครับบอกว่าสภาหักเงินเดือนให้พรรคก่อนเป็นส.ส.ได้ด้วยหรือผมขุดหลุมไว้แล้ว และวันนี้โฆษกพรรคภูมิใจไทยก็เดินมาตกหลุมเองโดยย้ำว่าในเงินบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยของสสไอเดีย 150,000 บาทมีส่วนหนึ่งที่บริจาคให้ก่อนเป็นสสครับ
2: ขณะที่อีกมุมนึงนะคะความเห็นจากสสไอซ์รัชนกค่ะก็ออกมาเตือนสติสังคมบอกว่าอย่าเฮโลกันสนับสนุนยุบพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าพรรคการเมืองนั้นไม่ควรถูกยุบเพียงเพราะสสบริจาคเงินเว้นแต่จะพบว่ามีการใช้เงินจากเว็บพนันหล่อเลี้ยงพรรคอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะนี่ค่ะไปดูโพสต์ของคุณรัชนกสีนอกสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนค่ะก็โพสต์ระบุว่ากรณีคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์อาจจะมีหลายข้อหาที่ควรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จต่อปปช.การที่มีคู่สมรสเป็นเจ้าของเว็บพนันทั้ง2เรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดแต่กรณีที่มีเส้นเงินของคุณสุชาดาบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยนั้นแล้วก็มีการเรียกร้องให้ไปถึงขั้นยุบพรรคส่วนตัวคิดว่าต้องพิจารณาและวางหลักกันให้ดีอย่าเฮโลสนับสนุนกันไปเพียงเพราะไม่ชอบคุณสุชาดาหรือไม่ชอบพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าหากเงินจากเว็บพนันถูกนำมาหล่อเลี้ยงพรรคการเมืองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถูกนำมาจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการพรรคก็เห็นว่าควรไปถึงขั้นยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารแต่ถ้าเป็นกรณีการตัดเงินเดือนส.ส.เข้าพรรคหรือว่าบริจาคเป็นครั้งเป็นคราวแล้วส.ส.คนนั้นๆมีความเกี่ยวโยงกับเว็บพนันอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าควรพิจารณาให้ดีไม่ควรจะวางหลักให้ไกลไปถึงขั้นยุบพรรคเพราะว่าถ้าวางหลักการเอาไว้เช่นนี้ต่อไปในภายภาคหน้าหากมันไส้หรือไม่ชอบพรรคการเมืองไหนก็แค่หาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เงินจากคนคนนั้นถูกโอนเข้าพรรคการเมืองและพรรคก็คงโดนยุบกันไม่เว้นแต่ละวันค่ะ
1: ส่วนโหมโรงก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้ก็เป็นคิวของทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ประกาศความพร้อมก็ย้ำถึงกรอบการซักฟอกสรุปเป็น3คำสั้นๆว่าโง่ห่วยเลวนะครับเมื่อวานนี้เป็นการแถลงความพร้อมของ2รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับโดยคุณกรจาติกวณิชก็แย้มว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะมีข้อมูลที่ทำให้ประชาชนฟังแล้วต้องอึ้งและขอให้มั่นใจว่าจะได้เห็นมาตรฐานของพรรคแน่นอนครับในขณะที่คุณการดีเลียวไพโรจน์ครับบอกว่าพรรคได้วางกรอบอภิปรายไว้3ประเด็นก็คือ1ขีดความสามารถในระดับสติปัญญาของผู้บริหารของเรา2ขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติเหนือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและ3เรื่องจริยธรรมซึ่งทั้งหมดสามารถถอดจากคำวิชาการให้เข้าใจง่ายๆ3คำว่าโง่ห่วยเลว
4: 3ประเด็นด้วยกันคือ1ขีดความสามารถในระดับสติปัญญาของผู้บริหารของเรา2ขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นที่3ค่ะเรื่องของจริยธรรมธรรมาภิบาลซึ่งเป็นข้อสงสัยเมื่อสักครู่อาจจะพูดในคำวิชาการแต่ฉันแปลเป็นไทยคือว่าประเด็นคือโง่ห่วยเลว3อย่างนี้ที่เรากำลังที่จะดูลงไปให้ลึกนะคะว่าบุคคลกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเหมาะสมในการบริหารประเทศหรือไม่ค่ะ
2: หลังจากนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
6: D-Day Music Playground ครั้งที่24ไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้จ๋าพราวเพชรศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินี บักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศ นครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดาจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงคอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
10: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สำนักข่าวในสหรัฐทั้ง CNN และก็ CBS รายงานในวันพฤหัสที่15ตุลาคมโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับก็บอกว่ากองทัพสหรัฐได้จัดทำแผนโจมตีซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้อภิมหาระเบิดหรือมารดาแห่งระเบิดทั้งปวง Mother of Bomb นะครับเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้กลับมาปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหนึ่งการนำระเบิดชนิดนี้ซึ่งถือเป็นระเบิดที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคลังแสงของสหรัฐมาใช้จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางทหารบอกกับ CNN ว่ายังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระเบิดดังกล่าวในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐในขณะที่ CBS ครับรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ากระทรวงกลาโหมได้จัดทำแผนสำหรับสถานการณ์ปฏิบัติการที่หลากหลายเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของประธานาธิบดีครับโดยทางด้านโฆษกทำเนียบขาวก็บอกว่าเราจะไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนทางทหารที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งอาจมีหรือไม่มีอยู่จริงก็ตามโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมพร้อมทั้งกล่าวถึงการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับย้อนกลับไปเนี่ยทรัมป์เคยสร้างบรรทัดฐานในการใช้ระเบิด MOAB มาก่อนแล้วนะครับโดยมีการใช้ในปี2017เพื่อโจมตีเครือข่ายถ้ำของกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานนะครับระเบิดชนิดนี้ถือว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีอนุภาคนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐมีน้ำหนักมากกว่า 30,000 ปอนด์มีมูลค่าลูกละ170,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 5.6 ล้านบาทนะครับ
2: และไปต่อกันที่เหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มูซนะคะมีภาพนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเป็นภาพที่เผยเห็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีเศษซากต่างๆนะคะลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งโอมานค่ะหลังจากมีรายงานว่ามีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่งจมลงใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซหลังจากถูกวัตถุบางอย่างพุ่งชนนะคะซึ่งระบุว่าเรือ FS Pride ซึ่งติดธงชาติสิงคโปร์เป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กความจุ 2,824 TEU จมลงระหว่างแล่นผ่านช่องแคบนี้นะคะขณะที่ทางหน่วยงานการเดินเรือของสิงคโปร์ก็มีแถลงการระบุว่าเรือลำนี้เสียหายแล้วก็เกิดไฟไหม้ค่ะ จากนั้นเรือจมนะคะแต่ว่าลูกเรือทั้ง21คนได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยไม่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บค่ะขณะเดียวกันทางสำนักข่าวไอริบของอิหร่านได้อ้างข้อมูลจากกองทัพเรือของ IRGC นะคะก็บอกว่ามีเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์กว่า 2,500 ตู้จมลงเมื่อวันที่14ตุลาคมช่วงเช้าหลังจากถูกทุ่นระเบิดทางทะเลโจมตีทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มูซนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกเหตุการณ์ค่ะทาง IMO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเดินเรือของสหประชาชาติก็ระบุว่าเมื่อวันพุธมีเรือที่ชื่อว่าเคปดาวซึ่งติดธงแอนติก้าและบาบูด้าก็จมลงใกล้กับช่องแคบนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ถูกวัตถุพุ่งชนเมื่อวันที่23กันยายนเนี่ยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้มีลูกเรือเสียชีวิต1คนที่เหลือได้รับการอพยพมานะคะนอกจากนี้ทางกองทัพสหรัฐระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการทำลายเรือไม้แบบดั้งเดิมที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านนะคะก็กล่าวหาว่าเรือลำนี้มีภารกิจสอดแนมแล้วก็เล็งเป้ามาที่เรือของกองทัพสหรัฐเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ทางทะเลครั้งใหม่แล้วก็มีการกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือบริเวณนี้ค่ะ
1: ส่วนกลุ่มฮูตีในเยเมนนะครับได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธเพื่อโจมตีกลุ่มอาคารในทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสที่15ตุลาคมก็เลยส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต2นายครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารของเยเมนระบุว่านายกรัฐมนตรีเยเมนและคณะรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในกลุ่มอาคารทำเนียบประธานาธิบดีมาชิกก็ถือว่าไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดก็เสริมบอกว่ากลุ่มฮูตีนั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กลุ่มอาคารดังกล่าวจำนวน5ลูกก็มีวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยเห็นกลุ่มควันที่พุ่งออกมาจากบริเวณดังกล่าวนะครับทางด้านสำนักข่าวซาบาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีก็อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทหารรายหนึ่งบอกว่าทางกลุ่มได้มุ่งเป้าหมายโจมตีกองบัญชาการปฏิบัติการทางทหารที่มีเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียประจำอยู่ภายในกลุ่มอาคารดังกล่าวรวมถึงคลังอาวุธครับในขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีในเยเมนแถลงในเย็นวันพุธบอกว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติกิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียอีกครั้งและยิงขีปนาวุธอีก3ลูกใส่กองกำลังเยเมนด้านยายาซาเรียครับโฆษกทางทหารของกลุ่มฮูตีก็กล่าวในแถลงการนะครับบอกว่าขีปนาวุธทั้ง3ลูกมุ่งเป้าไปที่การรวมตัวของกองกำลังเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียในขณะเดียวกันครับทางด้านฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียก็ได้โจมตีคลังน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงซานาครับโดยมีวิดีโอผู้เห็นเหตุการณ์ในเมืองบาจิลของเยเมนก็เผยเห็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบลอยขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงซานาวันที่บันทึกในวิดีโอยืนยันจากแถลงการของบริษัทน้ำมันเยเมนนะครับระบุว่าสถานีเติมน้ำมันของบริษัทในเขตบาจิลนั้นถูกโจมตีเมื่อวันที่13ตุลาคมครับ
2: ส่วนบริเวณทะเลดำนะคะก็มีรายงานโดรนโจมตีเรือ3ลำที่อยู่ในทะเลดำนอกชายฝั่งโรมาเนียค่ะมีเรือลำนึงเป็นเรือบรรทุกสารเคมีและน้ำมันชื่อว่ายาราเจนะคะชักธงประเทศคอโมโรสค่ะเป็นหนึ่งในเรือ2ลำที่เกิดเพลิงไหม้หลังจากที่ถูกโจมตีในน่านน้ำโรมาเนียนะคะซึ่งลูกเรือทุกคนบนเรือยาราเจยืนยันว่าปลอดภัยค่ะรายงานบอกว่ามีโดรนพุ่งโจมตีเรือลำนี้แล้วก็อีกลำเป็นเรือบรรทุกสารเคมีนะคะชื่อ Wild Traderอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลดำของโรมาเนียแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยครั้งใหม่สำหรับเส้นทางเดินเรือบริเวณนี้ที่ยูเครนใช้ด้วยนะคะรายงานระบุว่าทั้งสองลำเนี่ยท่อสมออยู่ใกล้กับปากคลองซูลิน่าซึ่งเป็นทางเชื่อมสู่แม่น้ำดานูบค่ะและเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางส่งออกสำคัญที่ยูเครนใช้ขณะที่รัสเซียก็มีการโจมตีท่าเรือต่างๆของยูเครนมาอย่างต่อเนื่องโดยลูกเรือของเรือ Wild Trader 7คนตอนนี้ยังคงสูญหายนะคะทางการโรมาเนียระบุว่ากระแสลมแรงก็เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาลูกเรือทั้ง7คนค่ะ
1: ส่วนที่อิสตันบูลที่ตุรกีตอนนี้เกิดน้ำท่วมนะครับเพราะว่าฝนตกหนักทำให้น้ำพัดถล่มเมืองล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายนะครับนี่เป็นภาพที่อิสตันบูลซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะฮะจะเห็นว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้อิสตันบูลตอนนี้หยุดชะงักเลยครับบ้านเรือนถนนหลายสายถูกน้ำท่วมโดยมีผู้เสียชีวิต3รายแล้วฝ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในคืนวันพุธทำให้บ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าถูกน้ำท่วมถนนหนทางและอุโมงค์ลอดทางต่างๆจมอยู่ใต้น้ำนะครับยานพาหนะก็ติดค้างเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในเมืองใหญ่ที่สุดของตุรกีแห่งนี้เบื้องต้นรายงานว่าเสียชีวิต3นะครับสูญหายอีก5รายทางมูสตาฟาชิปชีครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าประชาชนกว่า 2,700 คนที่ติดค้างจากเหตุน้ำท่วมได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยทั่วทั้งเมืองปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1985เป็นต้นมานะครับสถานีโทรทัศน์ฮาร์เบอร์เติร์กก็รายงานว่าในจังหวัดซากายาซึ่งอยู่ห่างจากอิสตันบูลประมาณ150กิโลบ้าน2ชั้นหลังหนึ่งที่สร้างอยู่บนทางน้ำก็ถูกพัดพังถล่มลงมาจากเหตุน้ำท่วมยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีใครอยู่ภายในตัวอาคารที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับทางด้านของหน่วยอุตุนิยมวิทยาของตุรกีคาดการณ์ว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกลงมาอีกในอิสตันบูลและพื้นที่โดยรอบในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าในขณะเดียวกันครับที่ชายฝั่งทะเลดำทางตอนเหนือของนครอิสตันบูลก็เกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งครับเกยตื้นนะครับเนี่ยอยู่แบบนี
11: ้
1: ท่ามกลางสภาพอากาศที่มีพายุถล่มเมืองดังกล่าวครับ
2: และอีกจุดหนึ่งนะคะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะพาไปที่บราซิลนะคะเมืองเซาเปาโลของบราซิลค่ะฝนตกหนักแล้วก็เลยทำให้น้ำท่วมอุโมงค์นะคะสื่อบราซิลรายงานบอกว่าฝนตกลงมาก็เลยทำให้ระดับน้ำในอุโมงค์อันฮังกาบาอูอยู่ใจกลางเมืองเซาเปาโลเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะแล้วก็มีรถจำนวนมากถูกน้ำท่วมนะคะผู้คนก็ต้องรีบออกจากรถเพื่อหาที่ปลอดภัยเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกของผู้คนเลยนะคะและพอระดับน้ำลดแล้วเนี่ยเขาก็บอกยังออกไปไม่ได้เนี่ยค่ะไปแออัดกันอยู่ในอุโมงค์ทางนายกเทศมนตรีเมืองเซาเปาโลบอกว่าเหตุการณ์ฝนตกครั้งนี้เนี่ยไม่คาดคิดมาก่อนคือตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะฝนสะสมสูงถึง40มิลภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็คิดเป็น 40% ของปริมาณน้ำฝนที่คาดการไว้ตลอดทั้งเดือน
1: ครับ
2: นี่ค่ะ
1: ส่วนที่อาเซียนของเรานะครับทั้งสิงคโปร์แล้วก็ติมอร์นะครับมาเลเซียตอนนี้เจอเรื่องของฝุ่นที่มาจากไฟป่าของอินโดนีเซียค่อนข้างหนักนะครับนี่เป็นภาพจากทาง windy.com นะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบ time lapse แสดงให้เห็นดัชนีคุณภาพอากาศในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่15ตุลาคมนะครับโดยมลพิษในสิงคโปร์ถือว่าพุ่งสูงที่สุดในปีนี้เมื่อวันพุธที่14ตุลาคมในขณะที่ติมอร์เลสเตก็ประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา3วันค่าฝุ่นละอองนะฮะหรือว่า PM 2.5 รายชั่วโมงในสิงคโปร์พุ่งไปถึง284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศก็ถือว่าสูงมากตามเกณฑ์นะครับส่วนติมอร์เลสเตก็ระบุบอกว่าระงับการเรียนการสอนแบบพบหน้ากันเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปโดยอินโดนีเซียตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเผชิญกับฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศแห้งแล้งอันเป็นผลมาจากเอลนินโญครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูสะพานแห่งใหม่นะฮะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็นี่ต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมเศรษฐกิจกันครับเป็นการอัปเดต15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป้าหมายก็เพื่อฟื้นฟูการค้าและเศรษฐกิจหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนั้นต้องเผชิญกับความตึงเครียดมานานหลายปีประกอบกับผลกระทบจากการระบาดใหญ่นะครับปิดท้ายกันด้วยภาพนี้อีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันเหมือนเช่นเคยแม้วันนี้ในกรุงเทพมหานครเป็นวันหยุดราชการนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้วันหยุดราชการต่างจังหวัดปกติขณะที่เอกชนคงปกติ
1: ค่ะ
0: ก็เตรียมการสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้การจราจรน่าจะติดขัดพอสมควรเนื่องมาจากมีการประชุมใหญ่วันนี้ถือว่าเป็นวันเป็นทางการนะครับสำหรับการเปิดประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้จะเป็นวันใหญ่หมายถึงผู้แทนของ191ชาตินะครับจะเข้ามาร่วมในการประชุมใหญ่และจากนั้นก็จะเป็นการออกถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการจากการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เป็นการประชุมใหญ่ซึ่งแน่นอนวันนี้เดี๋ยวติดตามมาดูถนนทุกสายที่เกี่ยวข้องก็จะไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจขณะที่วาระที่จะมีการประชุมและเดี๋ยวจะมีการออกถ้อยแถลงออกมาขณะที่ฝ้าของการชุมนุมซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเวลามีการประชุมใหญ่ของ IMF ก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกก็มักจะเกิดขึ้นแบบนี้ที่ประเทศไทยก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อวานนี้แม้จะมีการปิดกั้นการจราจรบริเวณถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกที่ตัดกับพระราม4ไปจนถึงแยกที่ตัดกับตรงสุขุมวิทตรงอโศกผู้ชมนมก็มารวมตัวกันนะครับผู้ชมจะเห็นภาพนี้ก็คืออยู่ทางด้านของฝั่งคลองเตยอ
1: ่ะ
0: ขนาดที่ตรงข้ามก็คือถนนรัชดาที่มุ่งหน้าไปศูนย์เศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: เป็นการนัดรวมพลของเครือข่ายประชาชนที่เรียกว่าเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นะครับตัวชมประกอบด้วยขบวนเกษตรกรคนงานผู้หญิงคนจนเมืองกลุ่มชาติพันธุ์นักปกป้องสิทธิธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมตั้งแต่8โมงเช้านัดรวมตัวกันประกาศว่าจะเคลื่อนขบวนสู่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเพื่อแสดงออกส่งเสียงถึงความเดือดร้อนผลกระทบโดยตั้งคำถามไปถึงนโยบายเศรษฐกิจต่อที่ประชุม IMF และ World Bankหัวใจหลักของข้อเรียกร้องก็คือประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตัวเองช่วงแรกการประชุมก็เป็นด้วยความเรียบร้อยดีมีการถือป้ายผ้าทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทย
1: แล้วก็มีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมนะคะมีรถขยายเสียงแล้วก็มีตัวแทนผลัดกันขึ้นปราศัยประกาศจุดยืนตลอดทั้งเส้นทางค่ะ
0: แน่นอนอย่างที่ทราบก็จะมีเครือข่ายภาคประชาชนหรือ NGO แบบนี้แหละที่รวมประชาชนมาเคลื่อนไหวเพราะก็จะมองว่า IMF กับ World Bank เป็นลักษณะของทุนหรือทุนนิยมไม่มองถึงภาคประชาชนหรือผลกระทบแนวทางการพัฒนาต่างๆก็มีการเคลื่อนขบวนมาเรียกร้องตั้งคำถามถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยกประเด็นเรื่องที่ดินหนี้สินระบบทุนและประกาศปักหลักค้างคืนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้จากนั้นประมาณสัก 9:20 นาทีจุดชุมนุมเกิดความชุลมุนขึ้นเพราะผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามจะขึ้นไปบนสะพานลอยคนข้ามเพื่อจะแขวนป้ายผ้าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต้องการให้ข้อความเนี่ยห้อยลงมาจากสะพานลอยเห็นอย่างชัดเจนตำรวจซึ่งวางกำลังบริเวณพื้นที่กั้นสะพานลอยตลอดแนวแยกก็ห้ามนะครับ
1: ห้ามไม่ให้ผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานค่ะให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าบนสะพานลอยเนี่ยถือว่าเป็นจุดสูงข่มที่อาจจะส่งผลต่อการดูแลความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ค่ะ
0: จากนั้นเกิดการเผชิญหน้ากันระยะประชิดประมาณสัก15นาทีทีเดียว
1: ตำรวจก็ใช้โล่ดันแนวผู้ชุมนุมนะคะเพื่อสกัดไม่ให้ขึ้นไปบนสะพานลอยขณะที่ผู้ชุมนุมก็คือพยายามจะขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อที่จะแขวนป้ายผ้าตามที่ตั้งใจนะคะ
0: นี่เป็นบรรยากาศนะครับทุกผู้ชม ต่ไรก็ตามสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายเมื่อที่สุดตำรวจอนุญาตให้ผู้ชุมนุมแขวนป้ายที่มีข้อความเชิงสัญลักษณ์เพื่อจะลดความตึงเครียดในพื้นที่โดยตำรวจก็เฝ้าสังเกตการอยู่ใกล้ๆนะครับอาจจะเห็นป้ายผ้าที่ต้องการจะสื่อนั่นแหละ No World Bank XIMF
1: ค่ะ
0: ซึ่งหมายถึงหยุดทุนล้างโลกขณะที่ผู้ชุมนุมยังปักหลักปราศัยต่อเนื่องก่อนจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ชุมนุมถูกเตะและถูกผลัก
1: แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจแสดงความรับผิดชอบค่ะ
0: ยืนยันว่าการมารวมตัวนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบแสดงออกและสะท้อนข้อเรียกร้องต่อการประชุมแอร์เบอร์แบงค์2026ต่อมานะครับทีมกฎหมายของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศอมรินทร์สายจันทร์ยืนยันว่าการชุมนุมทำอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ
1: ได้แจ้งการชุมนุมล่วงหน้าต่อสน.ท่าเรือแล้วนะคะ
0: ตั้งทีมมีการเจรจาเรื่องการใช้เส้นทางตั้งแต่แยกศุลกากรจนถึงบริเวณใกล้ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจตำรวจรับทราบและอนุญาตแล้วรวมถึงรับทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วแต่เมื่อขบวนมาถึงบริเวณแยกพระราม4
1: ตัวแทนผู้ชุมนุมประมาณ10คนเตรียมจะทำกิจกรรมปล่อยป้ายผ้าตามที่ได้ระบุเอาไว้ในหนังสือแจ้งการประชุม
0: ตำรวจกลับเข้าประชิดตัวและพยายามจะยื้อแย่งป้ายผ้าจนเกิดการชุลมุนทั้งนี้ตำรวจเข้ามาสกัดกั้นโดยไม่ตรวจสอบข้อความบนป้ายซ้ำไปซึ่งไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายหลักการตามกฎหมายชุมนุมที่สาธารณะก็คือการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมและการจัดการจราจร
1: ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะ
0: ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องเพราะหลังเกิดเหตุ
1: กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือคำขอโทษจากตำรวจค่ะ
2: ได้มีการยื่นแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะ258ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ตำรวจได้พยายามยื้อแย่งนะครับตัวป้ายไม่ยอมปล่อยลงมานะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าข้อความในป้ายผ้าคืออะไรจนถึงณตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือคำขอโทษใดๆจากตำรวจว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเข้าไปยึดป้ายแล้วก็พยายามจะจับกลุ่มเอาเคเบิลไทยมารัดเนี่ยตกลงแล้วมันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรไม่มีการชี้แจงใดๆความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่ทำละเมิดสิทธิของประชาชนนะครับทั้งสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับการแสดงออกด้วยป้ายผ้าก็เป็นเสรีภาพการแสดงความเห็นรูปแบบหนึ่งนะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นพฤติการที
0: ่นี่ฮะท่านผู้ชมเชื่อผมไหมถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไปกั้นและให้เขาปูป้ายผ้าไปเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวเลยเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวเลยคือแทบจะไม่มีพื้นที่ข่าวเลยก็กลายเป็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมสามารถแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นข่าวเป็นคราวและเป็นประเด็นนำเหนือการประชุมเสด็จซ้ำไปเนี่ยเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้ามีลักษณะการแสดงออกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะยังไงก็ไม่สามารถจะเข้าไปตรงบริเวณถนนรัชดาภิเษกที่จะไปหน้าศูนย์เศรษฐกิจอยู่แล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจพร้อมน้ำดื่มเอามามอบผู้ชุมนุมเลยทีเดียวท่ามกลางการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของตำรวจผู้บัญชาการนครบาลบอกน้ำตีอนุทินและผบตร.สำราญนวลมา
1: แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมชุมนุมค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้เคลื่อนไหวในส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะกำชับให้ประสานทีมแพทย์บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครในพื้นที่ให้เข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยมาถามถ่ายอาการเจ็บป่วยของผู้ชุมนุมค่ะ
0: ถ้าเกิดผู้ชุมนุมปฏิเสธ
1: ไม่ประสงค์จะรับการตรวจรักษาเจ้าหน้าที่ก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็กลับที่ตั้งโดยไม่มีการบังคับนะคะ
0: ส่วนเหตุชุลมุนที่มีผู้บาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าวานนี้นั้น
1: เกิดจากความคลาดเคลื่อนด้านการสื่อสารในจังหวะปฏิบัติค่ะคือท่านบอกต่างฝ่ายต่างเคลื่อนไหว ยืนยันไม่ได้มีข้อสั่งการให้ใช้กำลังเข้าปะทะหรือสลายการชุมนุมแต่อย่างใด
0: นี่ฮะขณะที่เครือข่ายประกาศปักหลักค้างคืนอย่างที่บอกนะครับตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อประกาศอารยะขัดขืนหัวข้อซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการถามไถ่กันว่าตกลงเรียกร้องอะไรที่มาชุมนุมคือด้านหนึ่งเราเห็นอยู่แล้วเวลามีการประชุมแอมเบอร์แบงค์ในโลกใบนี้เนี่ยก็จะมีการชุมนุมคู่ขนานแบบนี้ขณะที่เครือข่ายระบุว่าการประชุมซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกการเงินซึ่งรัฐกับกลุ่มทุนเนี่ยร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกบนความสูญเสียของประชาชน
1: ค่ะ
0: ก็เลยแถลงข้อเรียกร้องข้อที่1
1: วิกฤตทุนนิยมเสรีนิยมใหม่และระบอบสีน้ำเงินค่ะ
0: เติมระบอบสีน้ำเงินเข้าไปเนี่ย
1: บอกการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้สิ่งที่เครือข่ายเรียกว่าระบอบสีน้ำเงิน
0: เชื่อมโยงกลุ่มทุนบ้านใหญ
1: ่กลไกรัฐและอำนาจพิเศษเข้ามาเอื้อประโยชน์และเปิดทางให้ทุนกอบโกยทรัพยากรใช้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงและภาพลักษณ์ประเทศในการคุกคามข่มขู่ปิดปากประชาชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
0: ข้อที่2การเติบโตเศรษฐกิจอย่างไร้ความเป็นธรรมวัดความสำเร็จด้วยตัวเลข GDP ผลักดันการระดมทุนจากกลุ่มทุนหรือเอกชนสะท้อนรูปแบบเสรีนิยมใหม่ที่อุดหนุนด้วยเงินสาธารณะกำไรเนี่ยตกเป็นของเอกชน
1: แต่ความเสี่ยงหนี้สินและความพินาศทั้งสิ่งแวดล้อมถูกผลักให้ประชาชนแบกรับ
0: ข้อที่3
1: รอยแผลจากการพัฒนาย
0: ก
1: บทเรียนจากเขื่อนปากมูลเขื่อนบางลางเหมืองโปแทชปัญหาน้ำท่วมมลพิษอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกรวมถึงปัญหาคนจนเมืองที่เผชิญการไล่รื้อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารโลกแต่ธนาคารโลกและรัฐต่างหากที่ติดหนี้ความยุติธรรมต่อประชาชน
0: ก่อนจะประกาศเจตข้อเรียกร้องเร่งด่วนปรากฏให้เห็นหน้าจอสักหน่อยคืนอำนาจการกำหนดอนาคตให้กับประชาชนยุติการรับฟังความเห็นที่เป็นแค่พิธีกรรมพลังงานต้องเป็นของประชาชนยุติการใช้เงินสาธารณะอุดหนุนทุนพลังงานผูกขาดหยุดก่อหนี้สาธารณะเพื่อทุนยกเลิกหนี้ที่ไม่เป็นธรรมหยุดใช้หนี้ครอบงำอธิปไตยทางเศรษฐกิจสวัสดิการคือสิทธิ์คุณค่าของงานดูแลจัดสวัสดิการทั่วหน้าผู้ก่อความเสียหายต้องชดใช้ซึ่งหมายถึงธนาคารโลกแอมเบฟรัฐบาลและทุนกับการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาประชาชนหยุดคุกคามประชาชนและสุดท้ายข้อที่7
1: หรือโครงสร้างเศรษฐกิจระบอบสีน้ำเงินค่ะปรับแผนพัฒนาฉบับ14เพื่อกระจายอำนาจและความมั่งคั่งคืนสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าทะเลและพลังงานให้ประชาชน
0: อ้าวนั่นก็แปลว่าเหตุอันเนื่องมาจากการไปเผชิญหน้ากันบนสะพานลอยนั่นแหละทั้งหลายทั้งปวงกลุ่มก้อนที่ออกมาแสดงออกก็มีพื้นที่ที่แสดงประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้องอ๋อผมก็งงๆทีแรกปกติจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงกลุ่มทุนรวมถึงเอกชนซึ่งเข้ามาครอบงำกำหนดทิศทางการพัฒนา
1: จ
0: นกระทั่งไม่คำนึงถึงผลกระทบกับชุมชนประชาชนรอบนี้เนี่ยมีการเติมเรื่องระบอบสีน้ำเงินเข้าไปนั้นเนี่ยเวอร์ชั่นประเทศไทยท่านผู้ชมครับเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุหมายถึงเกิดเหตุและหลังจากนั้นรถติดอย่างหนัก
1: ติดมากค่ะ
0: รถติดอย่างหนักท่านผู้ชมขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะวันนี้เป็นวันใหญ่นะครับท่านผู้ชมหมายถึงวันเต็มเต็มที่191ประเทศที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจเข้ามาประชุมกันที่ศูนย์เศรษฐกิจสตช.ประกาศปิดเส้นทางจราจร2เส้นแยกเพลินจิตถึงแยกนานาอันนี้จะเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมและ2
1: แยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4ค่ะ
0: เราไล่ตั้งแต่จุดประชุมก่อนปิดการจราจรรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4วันนี้เที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึง2ทุ่มเลยเที่ยงคืนที่ผ่านมาถึง2ทุ่มท่านที่มีเหตุจำเป็นให้ใช้สุขุมวิท22 24หรือ26
1: เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4นะคะ
0: ส่วนจุดที่เป็นสถานที่พักของผู้นำ เศรษฐกิจที่เข้าร่วมประชุม
1: ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาค่ะ
0: วันนี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายโมงเย็นทั้งบ่าย8โมงเช้าถึงบ่ายโมงท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันวันนี้รถไฟฟ้าสีน้ำเงินรถไฟฟ้าใต้ดินปิดสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย
1: ็นเนื่องด้วยตำรวจขอความร่วมมือเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยนี่ล่ะค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับขณะที่หัวข้อสำคัญเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอย่างที่บอกนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะ
0: 2เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจมาก3ก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลังหลายทั้งปวงจะเป็นหัวข้อใหญ่ไทยเราเนี่ยเตรียมให้มี Bangkok Blueprint ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกันในการจัดการกับสแกมเมอร์อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมขณะที่ก็มีประเด็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่บางทีเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือห้องสื่อมวลชนที่ศูนย์เศรษฐกิจท่านผู้ชมฮะคือรอบนี้เนี่ยเมื่อ1191ประเทศหลายประเทศระดับผู้ว่าแบงค์ชาติรัฐมนตรีคลังบางประเทศระดับผู้นำเลยมาประชุมสื่อต่างชาติก็มากันเต็มงานนี้ก็แน่นอนว่าต้องมีการจัดห้องสำหรับสื่อสารมวลชนท่านผู้ชมเกิดประเด็นเล็กน้อยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยประกาศว่าจะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่หนึ่งวัฒนธรรมสองซอฟต์พาวเวอร์สามอาหาร
1: ค่ะ
0: อาหารก็ปรากฏว่าเกิดประเด็นขึ้นนิดหน่อย
1: ตั้งแต่วันแรกของการจัดงานค่ะเห็นว่าที่ศูนย์สื่อมวลชนนะคะไม่ได้มีการเอาเมนูอาหารมาเสิร์ฟให้ในห้องสื่อมวลชนนะคะ
0: วันที่12วันนั้น
1: วันแรกเลยคือเหมือนกับมีแค่กาแฟกับขนมผิงจำนวนหนึ่ง
0: ขนมผิงถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่มันน้อยไปไห
1: ม
0: แค่กาแฟกับขนมผิงรู้จักขนมผิงไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เป็นลูกๆอ่ะ
1: แล้วก็ละลายได้ในปากอ่ะค่ะ
0: นั่นแหละ
1: เห็นว่ามีสำหรับสื่อมวลชนแค่120คนนะคะ
0: ขณะที่สื่อมวลชนจากทั่วโลกเข้ามามากหลายร้อยคนท่านผู้ชม
1: อันนี้วันแรกวันที่12
0: วันรุ่งขึ้น13ตุลาก็มีการ

0: ทานข้าวกันอร่อยไหม
1: สื่อตอบว่าไม่ได้มีจัดให้สื่อมวลชนนะคะ
0: คุณเด่นนิติคือไม่ได้หมายถึงสื่อไทยนะเพราะนี่คือสื่อทั่วโลก
1: ใช่ที่ร
0: ู้คุณเด่นนิติถึงกับบอกว่ายังไงตกใจ
1: แล้วก็สั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิไปดำเนินการนะคะ
0: วันต่อมา14ตุลา
1: วันที่3ของการจัดงานตั้งแต่เช้าเอาเชฟมาโชว์ทำขนมเลย
0: มาเป็นเชฟเลย
1: มาโชว์เลยแล้วก็ทำกาแฟให้นักข่าวแบบจัดเต็ม
0: ขนมแล้วก็เดฟกาแฟให้เลยแบบจัดเต็มแต่อาหารกลางวัน
1: ก็ยังเป็นอาหารกล่องแบบเขาบอกแอบให้ผู้สื่อข่าวไทยบางคน
0: อันนี้ผมอ่านจากไทยรัฐนะขออนุญาตไทยรัฐเถอะเพราะผมก็ไม่ได้ไปน
1: ะ
0: ถึงขนาดจัดอาหารกล่องแบบแอบให้นักข่าวไทยบางคนทำไมต้องทำกันถึงขนาดนั้น
1: เพราะว่านักข่าวต่างชาติจะไม่ได้รับอาหารกล่องที่ว่านี
0: ้บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงเลยเวลารับประทานอาหารกลางวันไปสองชั่วโมงแล้ว
1: ค่อยมีลายข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะมารองรับ
0: แล้วพอไก่ทอดหัดใหญ่มาท่านผู้ชมมันหอมไง
1: สื่อต่างชาติเขาชื่นชอบเลยค่ะคือพอถามเขาบอกโอ้โหไก่มีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่ว่าพร้อมกับสอบถามว่าในวันถัดไปคือวันเมื่อวานนี้
1: เมื่อวานนะคะจะมีเมนูอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้ทั่วโลกเขาได้รับรู้เลย
0: คือแม้จะเป็นนักข่าวเศรษฐกิจนะบางทีเข้ามาเนี่ยเขาจะทำข่าวถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่เขาจะมีเกร็ด
1: พวกอาหารอะไรต่างๆเนี่ย
0: อะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏได้ไงสื่อบางชาติบางคนอันที่ผมอ่านจากไทยรัฐไม่ได้ฟังด้วยหูหรอกอดแสดงความเห็นไม่ได้ว่า
1: ตอนไปทำข่าวที่กัมพูชาอาหารรองรับดีกว่าไทยซะอีก
0: เมื่อวานนี้15ตุลาคมมีการนำมาเลยทีนี
1: ้เบอร์เกอร์เนื้อวากิวค่ะ
0: จากฟาร์มสกลนครภูพันธ์จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเนื้อ GI เลยนะ
1: สายพันธุ์ญี่ปุ่นทาจิมะค่ะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะคะเอามาเสิร์ฟกันเลยให้สื่อมวลชนได้ลิ้มรสค่ะโอ้โหทั้งสื่อไทยสื่อนอกนี่ชื่นชอบนะคะชอบกินเนื้อกันโดยเฉพาะสื่อต่างชาติเขาบอกโหเมนูนี้อร่อยมากค่ะส่วนผสมของเบอร์เกอร์ก็มีเนื้อตุ๋นซอสบาร์บีคิวแล้วก็มีฮอริซองโปะหน้าราดด้วยซอสมัสตาร์ด
0: อ
1: ันนี้ตอนเช้าส่วนตอนบ่ายมีน้ำแข็งใสมาเสิร์ฟค่ะ
0: เมื่อวานนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตเธออาจจะเป็นเกร็ดแล้วนะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสื่อต่างชาติมาลงทะเบียนเท่าไหร่คุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยซึ่งถือเป็นผู้ร่วมในการจัดงานเจ้าภาพกับกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้มาเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนที่ศูนย์เศรษฐกิจห้อง B2ก็ทักทายกับสื่อทั้งไทยกับต่างประเทศซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 คน
1: ค่ะ
0: ลงทะเบียนมาร่วมงานมาเข้ามาทำข่าวเนี่ยมากกว่า 1,500 คนเพื่อทำข่าวการประชุมแอร์เมดและเวิร์ลแบงค์ซึ่งท่านผู้ว่าวิไทยก็สอบถามกับสื่อไทยกับต่างประเทศถึงความสะดวกสบายในการทำข่าวพร้อมกับกล่าวว่าขอให้สนุกกับการทำงานนะ 6:22 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-13

0: 28ตุลาคมนี้
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
0: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: การประชุม IMF World Bankเป็นเงื่อนไข
6: ข้อความมาให้
5: ข้อความให้โดนใจนะครับผู้ชมมุมหนึ่งก็เป็นหน้าตาประเทศอยู่เหมือนกันเลยไม่ได้เห็นหน้าตาเป็นไงนะวากิวอะ
6: เบอร์เกอร์หนึ่งวากิว
5: สกลนคร มีภาพมาไหมท่านผู้ชมฮะ
6: ค่ะ
5: คือจริงๆเนี่ยงบประมาณกับการจัดการประชุมในครั้งนี้ก็คือ 4,000 ล้าน
6: ค่ะ
5: 4,000 ล้านสำหรับการรับระดับผู้นำนะฮะผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว191ประเทศสื่อสารมวลชนที่ลงทะเบียนเนี่ย 1,500 คนอย่างที่บอกไปหมายถึงให้เขาเดินออกไปหากินเหรอ
6: พอเข้ากล่อง
5: แล้วการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเข้มงวดตรงนั้นมันมีศูนย์อาหารนี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: เห็นบางช่วงมีการเอารถเข็นพอหลังจากเริ่มดีมีคนบอกผมพี่ยุทธขอรถเข็นแบบผลไม้เข้าไปเลยนะลักษณะแนวสตรีทฟู้ดอ่ะ
6: ค่ะ
5: ไปสับฝรั่งอะไรกันอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวกลับมาเอาสาระเดี๋ยวรอเจนเย็นสลับสับเปลี่ยนมาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือคุณไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปล่ำไปลือกันไม่รู้ใครเป็นคนปล่อยข่าวเนี่ยว่าไปแล้วหมายถึงสามีของคุณสุชาดาท่านสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยซึ่งสามีก็คือคุณไท่หยางซางเมื่อวานนี้เนี่ยคุณไอเดียไม่ได้ปรากฏตัวให้สื่อเห็นนะฮะเพียงแต่ช่วงแรกเธอก็โพสต์ภาพประชาสัมพันธ์งานบุญที่จังหวัดบ้านเกิด
6: ที่หนองบัวแดงค่ะ22ตุลาคม
5: นี่ฮะ22ตุลานี้ที่หนองบัวแดงบ้านเราค่ะแน่นอนชาวเน็ตพากันเข้าไปถาม
6: ว่าจะแถลงเมื่อไหร่ค่ะ
5: แถลงเมื่อไหร่ต่อมานะครับผู้ชมเธอก็โพสต์ภาพนี้เลยปักหมุดด้วยนะเนี่ยไอเดียสุชาดาแทนทรัพย์ปักหมุดอยู่ที่คราฟ
6: ค่ะ
5: เป็นภาพเธอยิ้ม
6: คู่กับสามีแล้วก็ถือแก้วกาแฟค่ะเธอเขียนข้อความว่าแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะ
5: นั่นแปลว่าเป็นการยืนยันไปในตัวใช่ไหม
6: ว่ายังอยู่
5: ว่าอยู่เนี่ย
6: ค่ะ
5: หลังจากไปล่ำไปลือกันหรืออย่างไรท่านผู้ชมและแน่นอนชาวเน็ตก็เข้าไปทวงถามบางรายถึงขนาดอ้างว่าคือมันอ้างยากอ่ะบอกว่าเนี่ยอยู่ที่ร้านเนี่ยไม่เห็นเลย มันอยู่ที่เวลาใช่ไหม
6: ก็ค่ะ
5: อันนี้ไล่บี้กันขนาดนี้จริงๆนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะในทำนองว่าเนี่ยฉันอยู่ที่ร้านเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยอะไรอย่างนั้นแต่เอามากลับมาประเด็นใหญ่นั่นก็คือการขุดต่อเนื่องของนายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวโพสต์แรก เมื่อวานนี้จัดไป2โพสต์โพสต์แรกเนี่ยท่านผู้ชมตั้งประเด็นเกี่ยวกับคุณไอเดียสุชาดาเนี่ยมีการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทย 150,000 บาทนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะถ้าดูรายละเอียดกันอย่างที่บอกไปเนี่ยฮะคุณสิริโชคบอกยังไง
6: บอกเปิดเงินบริจาคภูมิใจไทย 150,000 บาทจากคอนโดหรู75ล้านรถไมบัค 11.3 ล้านถึงปมรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านบาท
5: โดยตรวจสอบบัญชีเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทยที่เปิดเผยกับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สิริโชคระบุว่าพบชื่อนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์บริจาคเงินเข้าพรรคต่อเนื่องพบรวม 150,000 บาท
6: เริ่มบริจาคเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.
5: และเพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาทหลังเข้าสภาก็แปลว่ามี2ช่วงถูกไหม
6: ค่ะ
5: ก่อนเป็นส.ส.เดือนละ 10,000 เพิ่มเป็นเดือนละ 30,000
6: หลังเข้าสภา
5: เงินรวมแล้ว 150,000 บาทนี้
6: เฉพาะรายการบริจาคที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ
5: ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนพรรคในรูปแบบอื่น
6: ที่อาจจะมีอยู่
5: คนผีชอบเขียนข้อความว่านางสาวสุชาดานั้น
6: ไม่ใช่คนใหม่ในวงการเมืองก่อนเป็นส.ส.เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการและเลขานุการรัฐมนตรีในรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยร่วมบริหารถึง3ช่วง
5: 3ช่วงอะไรทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถึง3ครั้ง
6: มีความเชี่ยวชาญหรือผลงานโดดเด่นในด้านใด
5: และ
6: ใครเป็นผู้เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละครั้ง
5: อัชรีโชคโสภาขุดต่อไปว่าอีกด้านเคยเปิดเผยข้อมูลคอนโดมิเนียมระดับอัลตร้าลักชัวรี่โครงการสินทรลุมพินีมูลค่าที่แจ้งทั้งคู่กว่า75ล้านบาทและยังมีรถ Mercedes Maybach มูลค่า 11.3 ล้านแต่ปรากฏว่านางสาวสุชาดาแจ้งรายได้ของเธอต่อปีประมาณ 1.7 ล้านบาทขณะที่นายไทหยางซางสามีระบุในบัญชีทรัพย์สินที่คุณสุชาดายื่นปปปช.ว่า
6: ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ต่อปี
5: ทั้งที่เป็นนักลงทุนในธุรกิจคริปโตเคอเรนซี
6: และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินกิจการบ่อนชัฟเฟิล.com
5: คุณสิริโชคระบุว่าคำถามเรื่องรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สิน
6: ยิ่งต้องได้รับคำอธิบายว่าความมั่งคั่งเหล่านั้นมีที่มาจากไหน
5: จนล่าสุด
6: ปปช.กำลังตรวจสอบเชิงลึก
5: และคุณสิริโชคก็หักมุมกลับมาว่าเรื่องนี้
6: จึงนำมาสู่คำถามสำคัญเกี่ยวกับเงินบริจาคพรรคการเมืองหากพบว่าเงินบริจาคมาจากแหล่งต้องห้ามและพิสูจน์ได้ว่าพรรคฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวคุณสุชาดาแต่อาจจะกระทบถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยเองนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่สามารถลอยแพคุณสุชาดาได้ง่าย
5: คุณสิริโชคเนี่ยอ้างข้อกฎหมายมาตรา72พันหยาดประกอบบำรุงว่าในพรรคการเมืองว่าห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรครับบริจาค
6: โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเงินได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5: ก็คงจะประมาณโยงว่าเงินบริจาคเนี่ยมันมาจากเงินที่โยงมาจากเว็บพนันไหมถ้ามาจากสามีของคุณสุชาดามาตรา74ห้ามรับบริจาคจากบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
6: นิติบุคคลต่างประเทศและบุคคลหรือนิติบุคคลบางประเภทที่เป็นช่องทางรับเงินจากแหล่งต้องห้าม
5: ทั้งหลายทั้งปวงนี้อ้างว่าถ้าฝ่าฝืน72 74หรือพิสูจน์ได้ตามกระบวนการกฎหมาย
6: อาจนำไปสู่การยุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญ
5: นี่คือส่วนยากที่สุดของการตรวจสอบจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินจำนวนใดมาจากธุรกิจชอบและเงินจำนวนใดมาจากธุรกิจที่ทำผิดกฎหมายในเมื่อปปช.กำลังตรวจสอบที่มาทรัพย์สินของครอบครัวคุณสุชาดากกต.ได้ตรวจสอบเงินบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยของคุณสุชาดาด้วยหรือยังและก็อย่างที่บอกไปถ้าพบว่าเงินบริจาค
6: มาจากแหล่งต้องห้ามและพิสูจน์ได้ว่าพรรคฝ่าฝืนกฎหมายผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวคุณสุชาดาแต่อาจจะกระทบถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยเอง
5: หลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเรื่องมันร้อนต่อเนื่องทีเดียวโฆษกของพรรคภูมิใจไทยคุณแดนบุญธิดาสมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลออกมาชี้แจงระบุกรณีคุณศรีโชคตั้งข้อสังเกตให้กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบแหล่งที่มาเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของคุณสุชาดาที่บริจาคให้กับพรรคโดยระบุนะครับเป็นปกติของส.ส.พรรคภูมิใจไทย
6: ที่บริจาคให้กับพรรค
5: โดยหักจากบัญชี
6: ที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงค่ะซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านที่บริจาคให้พรรคเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากเงินเดือนส.ส.
5: และที่นายสิริโชคสงสัยท่านก็เคยเป็นส.ส.
6: เข้าใจว่าท่านก็เคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบเรื่องนี้ดีว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง
5: คือแปลความก็คือเงินที่คุณแนนเนี่ยอธิบายว่าเงินที่คุณสุชาดาไอเดียบริจาคให้พรรคมันเป็นเงินที่มีที่มาถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันหักจากเงินเดือนของเธอ
6: ค่ะ
5: แล้วส่งตรงมาที่พรรคเลย
7: ค่ะส.ส.ภูมิใจไทยบริจาคเงินเข้าพรรคโดยการหักบัญชีที่ได้รับเงินเดือนจากทางสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านที่จะบริจาคเข้าพรรคเพื่อให้พรรคนำเงินส่วนนี้ไปทำกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริจาคเข้าพรรคเนี่ยเป็นเงินที่ได้รับจากเงินเดือนที่ได้รับจากในฐานะที่เป็นส.ส.ส่วนที่ท่านสิริโชคสงสัยเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าท่านเคยเป็นส.ส.แล้วก็เข้าใจว่าท่านก็น่าจะเคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วท่านก็น่าจะทราบดีว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างอันนี้เราต้องยืนยันเลยค่ะว่าท่านส.ส.ทุกท่านที่บริจาคเงินในพรรคเนี่ยเราใช้วิธีการหักเงินเดือนโดยการยินยอมหักโดยตรงจากทางสภาเข้าที่พรรคเลย
5: นี่ฮะท่านผู้ชมมันก็ชี้ได้ไงคือแปลว่าเงินที่เข้าไปในมุมของคุณแนนเนี่ย มันคือเงินเดือนเลยหักจากบัญชีธนาคารของเธอแล้วส่งเข้าไปที่พรรคเลย
6: โดยตรง
5: เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ออกมาเป็นแนวเลยบรรดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นคงกฤษรามศักดิ์ส.ส.อยุธยาไม่ว่าจะเป็นฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ส.ส.สารคามพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นวรินทร์ทิตาอาชิตะอดิษะส.ส.บัญชีชื่อภูมิใจไทยโพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมคือแท็กทีมโต้คุณสิริโชคปั่นข่าวยุบพรรคภูมิใจไทยจากเงินบริจาคของส.ส.ไอเดียทั้งที่มันเป็นเงินเดือนส.ส.แล้วตัดตรงอย่างที่ว่ายกตัวอย่างสักคนหนึ่งคุณวรินทร์ลิตาก็ได
6: ้ค่ะ
5: เธอระบุนะครับว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทย
6: เต็มใจนำเงินเดือนส.ส.ที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริจาคให้พรรคเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของพรรคให้ประโยชน์ตกแก่พี่น้องประชาชนคุณสิริโชคเคยเป็นส.ส.มาก่อนก็น่าจะทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ดีว่าทำได
5: ้
6: ขอย้ำว่าการดำเนินการบริจาคอยู่บนหลักความสมัครใจโปร่งใสมีบันทึกรายรับรายจ่ายและมีหลักฐานถูกต้
5: องที่สำคัญไปถึงคุณสุภชัยใจสมุทรสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์นะครับท่านผู้ชมในพรรคภูมิใจไทยพวกเราตกลงกันว่าเราต้องช่วยบริจาคเงินให้พรรคตามตำแหน่ง1ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเลขารัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีต้องบริจาคเดือนละหมื่น
6: ซึ่งทุกเดือนจะบริจาคโดยตรงให้เหรัญญิกพรรค
5: ส.ส.
6: เดือนละ 30,000 บาท
5: รัฐมนตรี
6: เดือนละ 50,000 บาทท
5: ำกันมานานแล้ว
6: ตรวจสอบได้จากกกต.หรือประกาศการบริจาคตามกฎหมาย
5: สำหรับส.ส.ตรวจสอบจากสำนักงานเลขาสภาได้เลยว่าส.ส.ภูมิใจไทยถูกหักเงินคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
6: เป็นเงินบริจาคที่นำส่งให้กับพรรคภูมิใจไทย
5: มีหนำซ้ำนะ
6: ทุกการบริจาคพรรคจะออกใบเสร็จให้ซึ่งผู้บริจาคนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ปีละไม่เกิน 10,000บาท
5: แล้วทิ้งท้ายว่า
6: สิริโชคโสภาขี่ม้าเลียบค่ายอยู่ใหญ่ยื่นยุบพรรคเลยถ้ามีหลักฐานจะได้ขุดหลุมรอ
5: นั่นท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเวลาผมไม่แน่ใจระหว่างสุภชัยกับสิริโชคว่าใครก่อนใครหลังสำหรับโพสต์ที่2ของสิริโชคเมื่อวานนี้เพราะมีการใช้คำว่าขุดหลุมรอทั้งคู่เนี่ยสิริโชคโสภาเมื่อวานนี้อดีตส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์โพสต์ขุดหลุมแล้ว
6: ค่ะ
5: ขุดหลุมไว้แล้ว
6: แล้ว
5: โฆษกภูมิใจไทยเดินมาตกหลุมเอง
6: ค่ะ
5: ตั้งคำถามว่ามาชี้แจงกันว่าสภาหักเงินเดือนให้พรรคก่อนเป็นส.ส.นี่ได้ด้วยเหรอนี่แล้วก็ระบุหลักฐานว่าไอเดีย บริจาคให้พรรคมาตั้งแต่ยังไม่เป็นส.ส.คุณสิริโชคตั้งคำถามนะครับระบุว่าสภาเนี่ยหักเงินเดือนให้พรรคก่อนจะได้เป็นส.ส.ได้ด้วยเหร
6: อผม
5: ขุดหลุมไว้แล้ว
6: และวันนี้โฆษกพรรคภูมิใจไทยก็เดินมาตกหลุมเองคุณสิริโชคบอกว่าหลังจากที่ผมเปิดเผยรายการเงินบริจาคของคุณสุชาดาให้ภูมิใจไทยรวมทั้งหมด 150,000 บาทโฆษกพรรครีบออกมาชี้แจงว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ที่หักจากเงินเดือนส.ส.ผ่านสภาส่งตรงเข้าพรรคไม่ใช่เงินเทาคุณสิริโชคผมเคยเป็นส.ส.มาก่อนย่อมทราบดีว่าการหักเงินเดือนเพื่อบริจาคให้พรรคทำกันอย่างไร
5: และนั่นคือเหตุผลที่ผมตั้งใจเอารายการบริจาคตั้งแต่ก่อนคุณสุชาดาเป็นส.ส.มาเปิดเผยด้วยแล้วก็บอกดูวันที่เลย
6: ในเอกสารเนี่ยค่ะ
5: มกราถึงมิถุนา68
6: คุณสุชาดาบริจาคเงินให้ภูมิใจไทยเดือนละ 10,000 บาทติดต่อกัน6เดือนรวม 60,000 บาท
5: และช่วงนั้น
6: เธอดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีอวค่ะ
5: และยังไม่ได้เป็นส.ส. 60,000 บาทมกราถึงมิถุนา68ยังไม่ได้เป็นส.ส.เดือนละ 10,000 คำถามแรกง่ายมากสภาผู้แทน
6: หักเงินเดือนส.ส.ให้คนที่ยังไม่ได้เป็นส.ส.ได้อย่างไร
5: และตั้งแต่กรกฎาคม68ไปต้นมารายการบริจาคในชื่อสุชาดาที่ตรวจสอบไม่ปรากฏอีกเลยในช่วงนั้นแม้ต่อมาจะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขารัฐมนตรีดีเอก็หมายถึงเลขาคุณชัยชนกชัยชนกช่วงนั้นเนี่ยไม่ปรากฏรายการบริจาคของคุณสุชาดาให้พรรคเกิดคำถามที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมอีกถ้าเงินบริจาคช่วงแรกเป็นการหักเงินเดือนตำแหน่งทางการเมือง
6: แล้วเหตุใดตอนอยู่กระทรวงอว.จึงมีเงินบริจาคเดือนละ 10,000 แต่พอย้ายไปดีกลับไม่ปรากฏรายการบริจาคในชื่อคุณสุชาดา
5: ก็หมายความว่าสมัยเป็นตำแหน่งทางการเมืองยุคอว.ตอนนั้นคุณสุภมาศอิสระภักดี
6: ค่ะ
5: บริจาคเดือนละ 16,000 เดือน
6: ค่ะ
5: พออยู่ไปเป็นเลขารัฐมนตรีดีคุณชัยชนก
6: ไม่มีรายการบริจาค
5: อ่ะทั้งนี้ผมไม่ได้ตั้งคำถามว่าเงินหมื่นผิดกฎหมายแต่กำลังตั้งคำถามว่า
6: เงิน
5: หมื่นที่บริจาคสมัยเป็นเลขาธิการตีอวเนี่ย
6: มาจากไหนใครเป็นผู้จ่ายและพักใช้ระบบใดในการรับเงินบริจาคจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
5: โฆษกพรรคภูมิใจไทยครับอันนี้คุณสิริโชคแกถาม
6: ก่อนจะยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดหักจากเงินเดือนส.ส.ลองตรวจสอบวันที่ในเอกสารที่ผมเปิดเผยให้ละเอียดอีกครั้งครับ
5: นี่ฮะผมรอคำตอบอยู่นะครับว่า
6: สภาหักเงินเดือนให้สุชาดาตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.ได้อย่างไร
5: ก็แปลว่าไอ้ 90,000 เนี่ยตอนเป็นส.ส.เดือนละ 30,000
6: ค่ะ
5: อันนี้หักจากเงินเดือน
6: ค่ะ
5: แต่ชื่อโชคบอกอ้าวแล้ว 60,000 แรก
6: ก่อนจะเป็นส.ส.ค่ะ
5: นี่ไงมีความดุเดือดมั้ยท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ยังโยงใยไปถึงคนสิริพงษ์อาคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมล่าสุดคุณสิริพงษ์โพสต์ค่อนข้างดูเดือดทีเดียวถึงขั้นใช้คำว่าฝานรกมาเกิดนะสิริพงษ์โพสต์ฝานเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่า
6: บางคนเคยโดดเด่นแต่เหมือนจะตายไปแล้ววันนี้มาแจ้งเกิดโดยต้องฆ่าคนอื่นไม่มีความดีที่ทำให้เกิดได้หรอครับอย่างนี้เหมือนชื่อหนังฝานรกมาเกิด
5: ฝานรกมาเกิดเลยเหรอแล้วมีอะไรอีกไหม
6: แล้วทีนี้คุณพลพีสุวรรณชวี
5: อ
6: ะค่ะ
5: อาคุชรีพงษ์เองคอมเมนต์ด้วยนะ
6: ค่ะ
5: โสภาไหมคอมเมนต
6: ์คือคุณพลพีเข้าไปเขียนถามว่าใครอะคุณสิริพงษ์ก็เลยตอบคุณพลพีว่าโสภาไหม
5: แล้ว
6: หลังจากนั้นคุณสุขสมรวยวันธนียกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็เข้ามาแสดงความเห็นเหมือนกันนะคะบอกเอาเรื่องเท็จมาพูดจนเกิดกระแสวันนี้ออก 3-4 รายการพูดเรื่องเท็จให้คนเชื่อ
5: พักภูมิใจเขาก็มาเป็นคณะจริงๆนะ
6: อีกท่าน
5: รัฐมนตรีสำนักนายกอ่ะ
6: คุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าหมดตัวเล่นจนต้องเอาทหารเกษียณมาทำสงครามแล้ว
5: หมดตัวเล่นจนต้องเอาทหารเกษียณมาทำสงครามแต่จุดเริ่มต้นของคุณสิริพงษ์เนี่ยบางคนเคยโดดเด่น
6: แต่เหมือนจะตายไปแล้ววันนี้มาแจ้งเกิดโดยต้องฆ่าคนอื่นไม่มีความดีที่ทำให้เกิดได้หรอครับอย่างนี้เหมือนชื่อหนังฝ่านรกมาเกิด
5: เช็คเฟซบุ๊กสิริโชคสิล่าสุดนี้เป็นยังไงประเด็นเรื่องยุบพรรคเนี่ยท่านผู้ชมนักข่าวเมื่อวานนี้ไปถามรังสิมันโรมซึ่งก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ในสภาหลังจากที่คุณชัยชนก ชี้แจงและพาดพิงไปถึงสสประชาชนและคุณสรีคุณรังสีมันโรมก็พาดพิงไปถึงคุณไอเดียในสภาเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยมาถึงวันนี้รังสีมันโรมเมื่อวานนี้ในฐานะสสรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานกรรมการด้านกฎหมายของสภาเจ้าตัวบอกยังไงคุณรวมเมื่อวานนี้บอกนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นคิดว่ายังพอมีเวลา
6: ค่ะ
5: แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบเชิงรุกได้เลย
6: ไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้ร้องด้วยซ้ำอะค่ะ
5: ต้องถามกับยังปปชก่อนที่ออกมาแถลงว่าการแสดงบัญชีสอบไปในทางผิดปกติจะจริงจังแค่ไหนและหน่วยงานอื่นจะดำเนินการอย่างไรส่วนเราจะยื่นหรือไม่ยื่นขอรอติดตามเพราะเบื้องต้นที่สำคัญตอนนี้คืออยากฟัง
6: จากคุณไอเดียค่ะอยากฟังเหมือนกันว่ามีพยานหลักฐานอื่นใดหรือไม่เพราะว่าผมในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายก็ได้เชิญคุณไอเดียและสามีมาชี้จอยต่อกรรมาธิการในสัปดาห์หน้าก็หวังว่าทั้งสองท่านจะมาให้ข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมต่อตัวคุณไอเดียและครอบครัว
5: คุณรังสิมันระบุนะครับว่าขณะนี้เราจับตาอยู่ว่าเรื่องนี้จะขยายไปแค่ไหน
6: ถ้าหน่วยงานต่างๆไม่ดำเนินการตามกฎหมายก็สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเราก็อาจจะมัดรวมกันไปได้ในเรื่องนี
5: ้
6: แต่ตอนนี้ถือว่าหน่วยงานต่างๆเพิ่งจะทราบข้อมูลก็เลยต้องตามต่อว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร
5: และทั้งนี้ทั้งนั้น
6: บอกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบก็คือกรรมาธิการกฎหมายเราก็ทำของเราไปค่ะในชั้นกรรมาธิการก็อยากจะเชิญคนที่เราเชิญน่ะให้มาให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือ
5: สัปดาห์นี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: เชิญอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วท่านสส.สุชาดาบอกติดภารกิจเป็นประธานอยู่อีกคณะหนึ่งสัปดาห์นี้ก็ตามกันดูต่อขนาดที่เรื่องมันร้อนลามไปถึงเรื่องยุบพรรคอย่างที่ว่าเนี่ยก็ปรากฏเมื่อวานนี้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเธอออกมาโพสต์ระบุอย่าเฮโลให้ยุบพรรคภูมิใจไทยเพียงเพราะไม่ชอบหน้าหรือไม่ชอบพรรคถ้าลำพังการตัดเงินเดือนเข้าพรรคหรือแม้กระทั่งการบริจาคเป็นครั้งคราวแม้สามีจะเอ๋เว็บพนันมันก็ไม่ควรจะไปถึงขั้นตัดสิทธิ์ยุบพรรคเธอระบุว่าพรรคการเมืองคุณจะถูกยุบด้วยเหตุผลเดียวคือ
6: ไม่มีประชาชนสนับสนุนอีกต่อไปแล้ว
5: เธอระบุว่าคุณสุชาดาเนี่ยอาจจะมีหลายข้อหาที่ควรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่น
6: การแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จต่อปปช.
5: อาจจะนำไปสู่การพ้นตำแหน่งหรือตัดสิทธิ์การมีคู่สมรสเป็นเจ้าของเว็บพนันที่จดทะเบียนในต่างประเทศและให้บริการในประเทศไทยเธอระบุว่าดิฉันเห็นว่าทั้งสองเรื่องนี
6: ้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
5: แต
6: ่ในกรณีที่มีเส้นเงินของคุณสุชาดาบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยแล้วเรียกร้องให้ไปถึงขั้นยุบพรรคนั้นดิฉันคิดว่าต้องพิจารณาและวางหลักกันให้ดีอย่าเฮโลสนับสนุนกันไปเพียงเพราะไม่ชอบคุณสุชาดาหรือไม่ชอบพรรคภูมิใจไทยแต่ต้องดูหลักการของกฎหมายและดูบริบทประกอบบอกถ้านำเงินจากเว็บพนันแล้วเอามาหล่อเลี้ยงพรรคการเมืองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถูกเอามาจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการพรรคจ่ายเป็นค่าพนักงานจ่ายค่าดำเนินการอื่นๆอย่างเช่นจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกพรรคหรือใช้รณรงค์หาเสียงเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐพูดง่ายๆก็คือเอาเงินเว็บพนันมาสร้างพรรคการเมืองแล้วก็หล่อเลี้ยงให้อยู่ได้ด้วยเงินนั้น
5: มันต้องถึงขนาดนั้นเนี่ย
6: กรณีแบบนี้ดิฉันถึงจะเห็นว่าควรจะไปถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร
5: แต่ถ้ากรณีตัดเงินเดือนส.ส.เข้าพรรคหรือบริจาคเป็นครั้งคราวแล้วส.ส.คนนั้นมีความเกี่ยวโยงกับเว็บพนันเช่นคนใกล้ชิดหรือสามีเป็นเจ้าของเว็บกรณีนี้ควรพิจารณาให้ดี
6: ไม่ควรวางหลักให้ไกลไปถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร
5: เพราะ
6: ถ้าวางหลักการเอาไว้เช่นนี้ต่อไปในภายภาคหน้าหากมันไส้หรือไม่ชอบพรรคการเมืองไหนก็แค่หาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วทำยังไงก็ได้ให้เงินจากคนคนนั้นถูกโอนเข้าพรรคการเมือง
5: เช่นนั้น
6: พรรคการเมืองก็คงโดนยุบกันไม่เว้นแต่ละวัน
5: และพรรคการเมืองที่จะโดนเล่นงานมากที่สุด
6: ก็คือพรรคที่ไม่มีเพื่อนซีเป็นเจ้าของเว็บพนันหรือพรรคที่มีนโยบายเป็นปฏิปักษ์กับเว็บพนันนั่นแหละที่จะโดนกำจัดก่อนเลย
5: คุณลักษณ์ชนกระบุว่าแม้จะเป็นคนที่คุณไม่ชอบหน้าแม้เขาจะกระทำผิดในเรื่องอื่นแต่ไม่ควรเหมารวมและสนับสนุนหรือเชียร์เขาถูกลงโทษในเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแม้จะเป็นพรรคที่ท่านไม่สนับสนุนแม้จะเป็นพรรคที่ได้อุดมการณ์ก็ไม่ควรสนับสนุนให้มีการยุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารขอยืนยันว่า
6: พรรคการเมืองควรจะถูกยุบด้วยเหตุผลเดียวก็คือไม่มีประชาชนสนับสนุนอีกต่อไปแล้วและพรรคการเมืองนั้นจะจางหายจากผู้คนไปตามกาลเวลา
5: เธอทิ้งท้ายว่าไม่ได้ปกป้องใครปกป้องหลักการก็ดูจะคล้ายคลึงกับสว.พันธุ์ใหม่ซึ่งก็คือคุณเทวฤทธิ์มณีฉายซึ่งเมื่อวานนี้ระบุนอกจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้จะไม่สามารถยุบพรรคเขาได้อยู่แล้วการยกประเด็นนี้ขึ้นมาย
6: ังรังแต่จะสร้างความชอบธรรมให้กับกฎหมายทำนองนี้
5: พรรคการเมือง
6: ควรเป็นสถาบันทางการเมืองของสมาชิกและประชาชนไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการบริหารดังนั้นความผิดลักษณะนี้หากผิดจริงก็เป็นความผิดที่ตัวผู้บริหารผิดเฉพาะคนก็ควรจะลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ลงโทษพรรคที่ควรจะเป็นของสมาชิกและประชาชน
5: การเชียร์ให้เรื่องนี้ไปถึงขั้นยุบพรรคกันนั้นเป็นสิ่งไม่ควรสนับสนุน
6: ถึงแม้ในความจริงเราต่างก็รู้กันดีว่าเรื่องนี้คงไปไม่ถึงจุดนั้นอยู่แล้วก็ตามก็ยิ่งไปไม่ถึงก็ยิ่งไม่ควรจะเชียร์เพราะว่าท้ายสุดมันจะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำลายพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในใบอนุญาตนั้น
5: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เลยร้อนขึ้นมาท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองที่ร้อนขึ้นมาในช่วงเมื่อวานนี้ได้ปิดท้ายคุณอิดนักกรพึ่งเกียรติรัศมี
6: คุณจ่ายไทยทศมิตรนะคะ
5: เป็นนักร้องนักแสดงผู้ก่อตั้งเป็นหัวหน้าวงเป็นนักร้องนำและมือกีตาร์ของวงไทยทศมิตร
6: ค่ะ
5: ได้โพสต์ข้อความพูดถึงเรื่องนี้ไหม
6: พูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
5: ไม่รู้
6: แต่แปะข่าว
5: แต่อ๋อแปะข่าวไงแชร์ข่าวสิริโชคจี้สอบไอเดียบริจาคพรรคภูมิใจไทย150,000
6: ค่ะ
5: ชี้หักแหล่งที่มาไม่ชัดพอถึงยุบพรรคคุณอิดนกรว่ายังไง
6: เอาพรรคที่ผมรักไม่ลงหรอกผมบอกเลยดูซีด้วย
5: คนละชั้นสู้ตาย6:51 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
15: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
16: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ2 way talk ผู้ต่อต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร Service Center 1795
15: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
17: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
5: วันนี้กทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ทั้งภาคเลยฝนจะเยอะหน่อยนะครับ 60% ของพื้นที่อีสานจะน้อยที่สุดคือ 20% เหนือ 40% เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต
6: ้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
5: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องฟ้าฝนซึ่งหลายจุดในขณะนี้น้ำท่วมเก่าก็ยังมีอยู่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกขณะที่ในส่วนกทมก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นมาบางส่วน อันเนื่องมาจากการระบายน้ำจากโซนภาคตะวันออกเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้สักหน่อยในโอกาสครบรอบ40ปีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลในโอกาสครบรอบ40ปีของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6: A Night to Remember Charity Concert ค่ะ 40 Years with KKU
5: จัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งที
6: ่สยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันค่ะ
5: ทั้งนี้อ้าวโตเหรอ
6: ค่ะ
5: ชวนทุกคน
6: มาร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งเสียงเพลงและความประทับใจนะคะในงานก็จะได้พบกับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะบทเพลงแล้วก็มีสีสันด้วยพลังเสียงของคุณดาเอนโดฟิน
5: คอนเสิร์ตครั้งนี้ย้ำว่าจัดขึ้นในรูปแบบชาริตี้คอนเสิร์ต
6: รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเข้ากองทุนโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ประชาชนในภาคอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะ
5: เชิญชวนท่านผู้ชมนะคร
6: ับ จองบัตรได้ผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ LINE Official Account ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะ
5: เชิญชวนนะฮะศิษย์เก่ามาเลยขอนแก่นนี่ก็มากและประชาชนคนทั่วไปเพราะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครย้ำว่าวันที่1พฤศจิกา1ทุ่มสำรองบัตรผ่านเว็บไซต์อะไรนะ
6: เว็บไซต์ Event Pop ค่ะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ
5: เสร็จสับเราว่ากันต่อน้ำมันในประเทศไทยไม่มีการประกาศปรับขึ้นหรือปรับลงแต่มีการลดการชดเชยน้ำมันดีเซล B7 ลงมา39สตางค์โดยลดการชดเชยลงมาจาก2.64 บาทเหลือ2 บาทเฉลิงส่วนโซฮอล9591ก็ลดการชดเชยลงมาเช่นเดียวกันอีก
6: 69สตางค์ค่ะเดิมชดเชยอยู่ลิตรละบาท78สตางค์ก็เป็นชดเชยลิตรละ1.09 บาทสตางค์นะคะ
5: แรงความว่าน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซินของโลกเนี่ยลดลงแต่เราไม่ลดราคาขายปลีกเปลี่ยนเป็นการไม่ใช่เปลี่ยนใช้วิธีการ
6: ลดชดเชยแทนค่ะ
5: เพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันขนาดที่น้ำมันโลก2ตลาดมีความแตกต่างกันน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนเนี่ยค่อนข้างทรงตัวเล็กพดลงเล็กน้อยหลังมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อกองเรือบรรทุกน้ำมันลับทั่วโลกขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเทอร์เนียลของสหรัฐสวนทาง
6: ขึ้นเกือบ3ดอลลาร์ค่ะหลังจากที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก
5: นี่ราคาน้ำมันขึ้นมาน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอน
6: นี่ปิดตัวลดลง14เซนนะคะหรือว่าลงไป 0.13% ปิดที่ 105.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
5: ขณะที่นิวยอร์ก
6: เวสเท็กซัสอินเตอร์เมเดียตของสหรัฐปิดตัวเพิ่มขึ้น 2.88 ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นไป 3.03% ปิดที่ 97.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะหลังจากที่ปริมาณสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงอย่างมากนะคะเลยทำให้ราคาเวสเท็กซัสนิวยอร์กเนี่ยขึ้นร้อนแรงเลย
5: ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปนะครับที่ประมาณสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันกลั่นของสหรัฐลดลงอย่างมากเนี่ยเป็นผลจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซัตที่ถล่มแหล่งผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันมีอีกมุมนึงก็คือการหาเรือเกี่ยวกับกองเรือบรรทุกน้ำมันลับซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วัน
6: หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อบรรเทาราคาที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนะคะ
5: ท่านผู้ชมสถานการณ์ตะวันออกกลางเรามองข้ามไม่ได้แม้จะมีความผันผวนที่ว่านี้นอกจากราคาน้ำมันดิบแล้วยังมีความผันผวนของสถานการณ์ด้วยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวไปดูซากเรือซากตู้คอนเทนเนอร์ลอยเกลื่อนในช่องแคบพอมุดหลังจากเรือชักธงสิงคโปร์โดนยิงในช่องแคบพอมุดภาพที่เราเห็นคอนเทนเนอร์และเศษซากลอยในทะเลนอกชายฝั่งโอมานในช่องแคบพอมุดหลังเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่งจมลงใกล้กับช่องแคบเพราะมีวัตถุบางอย่างพุ่งชนแหล่งข่าวระบุว่าเรือที่ถูกวัตถุบางอย่างพุ่งชนก็คือ GFS Pride ซึ่งชักธงสิงคโปร์
6: เป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กนะคะได้จมลงระหว่างแล่นผ่านช่องแคบนี
5: ้ลูกเรือทั้ง21คนได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยเรือนี้เนี่ยแล่นผ่านช่องแคบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวไอริฟของอิหร่าน
6: อ้างข้อมูลกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ค่ะรายงานว่ามีเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์กว่า 2,500 ตู้ได้จมลงเมื่อช่วงเช้าของวันที่14
5: ฟังอิหร่านระบุว่าเป็นเพราะถูกทุ่นระเบิดทางทะเล
6: โจมตีทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มูซ
5: ก่อนหน้านี้อีกเหตุการณ์หนึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานด้านการเดินเรือของ UNระบุว่าเมื่อวันพุธเรืออีกลำหนึ่งชื่อเคปดาว
6: ซึ่งชักธงแอนติก้าและบาบูด้าค่ะได้จมลงใกล้กับช่องแคบนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่ถูกวัตถุพุ่งชนเมื่อวันที่23กันยายน
5: ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธว่าสัปดาห์ที่แล้ว
6: ได้ทำลายเรือไม้แบบดั้งเดิมลำหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านค่ะโดยบอกว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติภารกิจสอดแนมและเล็งเป้าหมายไปยังเรือของกองทัพเรือสหรัฐในอ่าวโอมาน
5: นี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นซึ่งหมายถึงช่องทางส่งออกพลังงานออกมาขณะเดียวกันสำนักข่าวในสหรัฐอย่างซีเอ็นเอ็นและ CBS รายงานตรงกันเมื่อวานนี้อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าสหรัฐเตรียมแผนจะโจมตีอิหร่านด้วยอภิมหาระเบิดลูกละเกือบ6ล้านมีการระบุว่ากองทัพได้เตรียมแผนการโจมตีซึ่งการใช้อภิมหาระเบิดหรือเขาเรียกว่ามันดาแห่งระเบิดทั้งปวงเนี่ย
6: Mother of all bombs นะคะ
5: เพื่อจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
6: ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้กลับมาปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
5: ระเบิดชนิดนี้เนี่ย
6: ถือเป็นระเบิดที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคลังแสงของสหรัฐนะคะ
5: จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญเลยนะถ้าถูกเอามาใช้นี่ฮะท่านผู้ชมโฆษกทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตอบแต่เพียงว่ายังไม่มีความคิดเห็น
6: เกี่ยวกับแผนทางทหารที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีอยู่จริงก็ตามค่ะ
5: ทรัมป์เคยสร้างบรรทัดฐานในการใช้ระเบิดที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชม Mother of All Bomb เนี่ยมารดาหรือแม่ของระเบิดทั้งปวงเนี่ยมาก่อนนะท่านผู้ชมฮะเมื่อนำมาใช้ในปี2017
6: ตอนนั้นใช้โจมตีเครือข่ายถ้ำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ในอัฟกานิสถานค่ะ
5: นี่ฮะจะเห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและเราจะปิดท้ายเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยธุรกิจประกันภัยเนี่ยเขาจะดูเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตอ่ะเขาจะดูเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าการประเมินเรื่องการที่จะเก็บเบี้ยประกันเท่าไหร่และจะต้องมีเงินที่จะต้อง เขาเรียกว่าจ่ายค่าสินไหมอย่างไรมีข้อมูลที่น่าสนใจนะผู้ชมเมื่อวานนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบมจกรุงเทพประกันชีวิตได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคคนไทยข้อที่1คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น
6: ค่ะ
5: ปัจจุบันอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยที่เขาสำรวจมาอันนี้ถือว่าน่าเชื่อถือด้วยนะ
6: อ
5: ายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
6: 78ปีค่ะ
5: ปัญหาก็คือ
6: ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อายุ67ปี
5: แล้ว